0: ลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
2: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่างๆ
1: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งอาสาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแล้วขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
5: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
4: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบราเวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์เวลา 14:35 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติม นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ75ถึง190สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่160จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ172ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก128ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
6: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการนะปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้อยู่ที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
1: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
0: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI โมเดลในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
8: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบฟรีแบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินอันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงนี้หาแนวทางในการ generate revenue ให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสี่ยง
7: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม
5: ่เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลง ขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
7: ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่18สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
12: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57ลูก ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประนามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปารานาขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเบนกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม Bผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกันดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cup เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยรอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง70ซมและเวลา 21:38 สูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง54ซมและเวลา 15:54 สูงกว่าระดับเพปานกลาง48ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
15: 1 นาทีกับกปท.ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วท ทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินนกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
21: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
22: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้ถ้าทาสินห้าแล้วก็อาสนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการังคะโรมะเส

0: ยันจะสัจจะกิริยากาถาโยพันนามาเสง
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกากาทาโยอนามาเซ

0: ยังกินเจวิตังอิทวาหุรังวา
1: สระเกสุวายังรัตนังปริตังนานุสมังอธิตะฆาตเตนะ

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปันนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวัฏโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ขายเจ้า
1: เออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่

0: ที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองถ้าให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดที่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
1: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปทาโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: นครกระดูกพระพุทธภาษิตอาทินังนาครังคตังมังสะโลหิตะเลปนังยถาชราจะมัจจุจะมาโนมาโคจะโอหิโตแปลความว่านครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่และความตายความทนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าเหมือนอย่างว่าเรือนไม้มีไม้เป็นโครงชั้นใดสรีระนี้ก็ชั้นนั้นมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดฉาบด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อด้วยหนังเป็นที่ตั้งลงแห่งชราซึ่งมีความสุดโทรมเป็นลักษณะแห่งมัจจุซึ่งมีความตายเป็นลักษณะแห่งมานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยสวดทรงอันงามเป็นต้นเป็นลักษณะและแห่งมรรคะซึ่งมีการลบลู่คุณของผู้อื่นเป็นลักษณะอาพาธอันเป็นไปทางกายและทางจิตย่อมตั้งลงในสรีระนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพึงถือเอาได้โดยความเป็นแก่นสารจะพรรณนาความโดยสังเขปตามแนวของพระอรรถกถาจารย์เพิ่มเติมอัตโนมัติอธิบายตามหลักวิชาบ้างเล็กน้อยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งเรียกกายนี้ว่ากายนครแปลว่านครคือกายผู้ครองนครนี้คือพระเจ้าจิตราชกล่าวคือจิตหรือใจอวัยวะต่างๆและสรีระยนต์ต่างๆเป็นพลเมืองของพระเจ้าจิตราชนั้นกายกับจิตจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโบราณเรากล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคือจิตเป็นผู้ออกคำสั่งกายเป็นผู้ปฏิบัติตามดูเหมือนว่าไม่มีนายและบ่าวคู่ใดที่เป็นห่วงเป็นใยกันเท่ากับกายและกับจิตเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดกายกระวนกระวายเจ็บปวดหรือหิวกระหายเมื่อนั้นจิตก็พลอยกระวนกระวายด้วยพลอยขาดความสุขไปด้วยและเมื่อนั้นจิตจะคอยเหลียวหาที่พึ่งให้แก่กายคอยหาทางบำบัดให้แก่กายถ้าหาทางบำบัดได้ใจก็สบายแจ่มใสถ้ายังบำบัดไม่ได้ตราบใดใจก็ยังกระวนกระวายอยู่ตราบนั้นท่านจึงกล่าวว่าใจที่สบายอยู่ในร่างกายที่เป็นสุข The sound mind in the sound body มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จิตมีอำนาจเหนือกายโดยเด็ดขาดกล่าวคือแม้กายจะกระวนกระวายอยู่เพราะความเจ็บปวดเพราะความหิวกระหายแต่ใจของท่านหากระวนกระวายด้วยไม่พระอรหันต์มีอำนาจจิตสูงมากสามารถแยกกายและจิตออกจากกันได้ส่วนปุถุชนคนธรรมดายังไม่มีความสามารถเช่นนั้นเมื่อกายทุกข์ใจจึงทุกข์ด้วยเมื่อกายสุขบางครั้งใจก็พลอยสุขด้วยแต่ไม่แน่เสมอไปเพราะมีบ่อยครั้งที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเรียบร้อยดีทุกอย่างแต่ใจทุกข์ไปต่างๆสมเอาทุกข์ไว้เพียบแปร่ในจิตใจเป็นการแน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อใดใจเป็นทุกข์เมื่อนั้นความทุกข์นั้นย่อมแผ่กระจายมาถึงกายด้วยเมื่อใดใจมีความกังวลหวาดกลัวโกรธจัดริษยามากเป็นต้นเมื่อนั้นย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงกายด้วยทุกครั้งไปความวิตกกังวลและความเศร้าเสียใจที่เกาะกินใจอยู่นานๆอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังบางอย่างได้เช่นคนไข้บางรายมีอาการคล้ายกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังหรือมีแผลในกระเพาะอาหารมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่เมื่อหมอตรวจดูอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆของกระเพาะอาหารเลยสืบประวัติไปจึงได้รู้ว่าสาเหตุมาจากจิตใจเช่นมีความผิดหวังในชีวิตครอบครัวความโกรธความเกลียดความริษยาอย่างรุนแรงเป็นต้นเมื่อเกิดอารมณ์กลัวขึ้นซึ่งเป็นเรื่องทางใจแต่อาการทางกายก็ปรากฏให้เห็นด้วยเช่นหน้าซีดเหงื่อแตกกระเพาะปัสสาวะบีบรัดตัวอย่างแรงทำให้อยากปัสสาวะหรือถึงกับปัสสาวะออกมาลำไส้มีการเคลื่อนไหวมากจนถ่ายอุจจาระออกมาโดยไม่รู้สึกตัวกระเพาะมีอาการบีบรัดตัวทำให้คลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นวงการแพทย์ในเมืองไทยเรากล่าวว่าในจำนวนคนไข้ที่มาหาเพื่อการปรึกษาและรับการรักษาโรคคนที่เป็นโรคทางใจเป็นต้นเหตุนั้นมีถึง1ใน5หรือราวร้อยละ20แต่ในสหรัฐอเมริกาคนไข้ที่มีสาเหตุมาจากจิตใจนั้นมีมากกว่าเมืองไทยดูเหมือนมีถึง 75% ความอ่อนเพลียบางอย่างที่เรียกว่าอ่อนเพลียและเหี่ยใจนั้นก็สืบเนื่องมาจากความผิดปกติทางใจเช่นความผิดหวังในความรักหรือในการงานเป็นต้นรวมความว่ากายกับใจนั้นมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมาก กระทบกระเทือนถึงกันอยู่เสมอเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นทางใดทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็จะพลอยผิดปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขกายสบายใจจึงควรรักษากายด้วยดีรักษาจิตด้วยดีคุ้มครองกายด้วยดีคุ้มครองจิตด้วยดีจะพรรณนามากไปก็เกินความสรุปว่ากายนี้เป็นเหมือนนครหนึ่งซึ่งมีกระดูกเป็นโครงอธินังนครังคตังมีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทามังสะโลหิตะเลปนังเลือดนั้นไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายอาศัยเส้นโลหิตเป็นทางจรใหญ่บ้างเล็กบ้างฝอยบ้างด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะแทงลงไปตรงใดในกายจึงมีเลือดออกมาทันทีท่านว่าเลือดหมุนเวียนอยู่ในร่างกายประมาณ6ลิตรก็ไม่ใช่น้อยเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายมากขาดเลือดหรือเลือดไม่พอคนก็ตายเมื่อมีบาดแผลขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นถูกแทงหรือถูกฟันถ้าเลือดออกมากให้เขาไปชดเชยไม่ทันคนก็ตายถ้าการแทงหรือฟันนั้นถูกเส้นเลือดใหญ่เลือดยิงออกมากทำให้ตายเร็วขึ้นเพราะพิษบาดแผลด้วยท่านว่าคนถูกบาดแผลนี้กำลังใจสำคัญที่สุดถ้ากำลังใจเสียก็ตายเร็วถ้ากำลังใจดีตายช้าหรืออาจรอดชีวิตได้ทางแพทย์บอกว่าเลือดมีอยู่สองชนิดคือเลือดดำกับเลือดแดงเลือดดำยังไม่ได้ฟอกเลือดแดงได้ฟอกแล้วพร้อมที่จะส่งไปเลี้ยงร่างกายส่วนเม็ดเลือดก็มีอยู่สองชนิดเหมือนกันคือเม็ดเลือดดำและเม็ดเลือดขาวหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเม็ดเลือดแดงคือการต่อสู้และทำลายเชื้อโรคส่วนเม็ดเลือดขาวจะทำลายเชื้อโรคโดยการกินเชื้อโรคเข้าไปในตัวของมันและเชื้อโรคจะถูกน้ำย่อยต่างๆในเม็ดเลือดขาวนั้นทำลายเสียสิ้นเลือดเกิดจากอาหารที่บำรุงร่างกายนั่นเองเลือดเป็นมันสมองเป็นกล้ามเนื้อและเป็นกระดูกเพียงแต่ยังเหลวอยู่เท่านั้นอวัยวะทุกส่วนย่อมดูดเอาส่วนที่ต้องการจากเลือดกล่าวได้ว่าเลือดเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในร่างกายแต่เมื่อออกนอกกายแล้วเลือดมีกลิ่นคาวเหม็นปฏิกูลพึงรังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างหนึ่งในอาการ32เนื้อนั้นคืออวัยวะที่มีอยู่ทั่วไปในกายอันผิวหนังห่อหุ้มไว้เนื้อและเลือดคลุกเคล้ากันอยู่ทุกแห่งที่ได้มีเนื้อที่นั่นมีเลือดเราจึงมักได้ยินคำพูดไปด้วยกันเสมอว่าเลือดเนื้อเนื้อห่อหุ้มกระดูกไว้เมื่อเฉือนเนื้อออกในที่นั้นจึงมองเห็นกระดูกสีขาวกายซึ่งเป็นประมวลแห่งอาการ32มีเลือดเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นต้นนี้นี่เองเป็นที่อาศัยอยู่ของความแก่ความตายมานะและมรรคะมานะนั้นคือความทนงตนความเย่อหยิ่งยกตนว่าสูงกว่าผู้อื่นมีอาการเหยียดผู้อื่นบางคนได้อาศัยร่างกายนี้เป็นที่เพาะมานะให้เจริญเติบโตขึ้นพึงเห็นสตรีที่สวยงามบางคนเป็นตัวอย่างเธอหลงในร่างกายอันสมมุติว่างามของตนแล้วดูหมิ่นเหยียดยามผู้อื่นและอาศัยกายงามอันก่อให้เกิดความกำหนัดแก่บุรุษเพศนั้นเป็นเครื่องมือยั่วยวนให้คนหลงและประกอบกรรมชั่วต่างๆตามความปรารถนาของตนบางคนอาศัยความงามแห่งกายทำลายตบะของผู้มีตบะดังมีเรื่องเกี่ยวกับฤาษีและนักพรตจำนวนไม่น้อยในอดีตมรรคะนั้นคือการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายว่าเขามีคุณก็ไม่ยอมรับว่ามีคุณแก่ตนเป็นต้นว่าโดยความปฏิกูลกายนี้มีความปฏิกูลโสโครกเป็นที่ไหลออกแห่งอสุจินานาประการว่าโดยโทษกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโรคนานาประการสุดจะพรรณนาได้ว่าโดยคุณกายนี้มีคุณในฐานะเป็นเครื่องมือรับใช้ผู้มีใจสูงสะอาดให้ได้ประกอบกรรมดีอันเป็นประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติตลอดถึงโลกเช่นกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักวิทยาศาสตร์บางท่านนายแพทย์บางท่านเป็นต้นโลกียธรรมทั้งมวลย่อมมีทั้งคุณและโทษบางท่านหลงติดในรูปกายอย่างรุนแรงแต่ต่อมาได้บรรเทาความหลงไหลอันนั้นบรรเทาความเมาเสียได้เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างมากเช่นพระนางรูปนันทาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้พระนางรูปนันทาเป็นพระกนิษฐภคินีของพระนันทะซึ่งพระศาสดาให้สำเร็จพระอรหัตผลด้วยอุบายดังกล่าวมาแล้วในยมกวักวรรณนาเรื่องที่9ตามเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์ว่าพระนางรูปนันทานั้นมีพระรูปกายสวยงามมากจนเป็นที่เลื่องลือว่าทรงเป็นชนบทกัลยาณีคืองามที่สุดในแคว้นวันหนึ่งพระนางมาปรารภว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละสิริราชสมบัติออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้เอกอัครบุคคลในโลก พระราหุลราชโอรสก็ออกผนวดแล้วเจ้าพี่ของเราคือพระนันทะก็ออกผนวดแล้วแม้พระมารดาของเราก็ออกผนวดเช่นเดียวกันพระประยุรญาติจำนวนมากออกผนวดแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระญาติของเราประโยชน์อะไรในการอยู่ครองเรือนของเราเราเองก็ควรจะบวชเช่นเดียวกันเมื่อดำริดังนี้แล้วพระนางจึงทรงผนวดในสำนักภิกษุณีพระนางทรงผนวดเพราะความเสน่หาในพระญาติหาใช่เพราะศรัทธาไม่แม้บวชแล้วก็ไม่ประสงค์เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงว่าจะได้ฟังพระดำรัสพรรณนาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปทั้งนี้เพราะพระนางยึดมั่นอยู่ว่าพระรูปของพระนางนั้นสวยงามน่ารักน่าพอใจส่วนชาวนครสาวัตถีที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนาจะประชุมกันฟังธรรมทุกเวลาเย็นแม้ภิกษุณีสงฆ์ก็เหมือนกันย่อมไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมทุกเวลาเย็นทั้งชาวนครและภิกษุณีสงฆ์เมื่อฟังธรรมของพระศาสดาแล้วก็สรรเสริญพระธรรมเทศนามิได้ข้อความสรรเสริญพระธรรมเทศนานั้นพระนางรูปนันทาได้ทรงสดับหนึ่งนิดเสมอมาพระนางทรงดำริว่าคนทั้งหลายชมเชยพรรณนาคุณแห่งเจ้าพี่ของเรานักหนาหากเราจะไปฟังธรรมบ้างแม้พระองค์จะทรงตำหนิเรื่องรูปของเราก็จะทรงตำหนิสักเท่าใดเทียวถ้ากระไรเราแอบไปกับภิกษุณีทั้งหลายมิให้เจ้าพี่เห็นเราฟังธรรมเสร็จแล้วกลับมาเมื่อตกลงพระทัยดังนี้แล้วจึงตรัสบอกเพื่อนภิกษุณีด้วยกันว่าวันนี้จะไปฟังธรรมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทรงทราบแล้วคิดว่าไม่เคยมีเลยที่พระนางรูปนันทาจะแสดงความประสงค์ไปฟังธรรมของพระศาสดาวันนี้ประหลาดจริงหนอเป็นลาภของพระนางแล้วที่ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาอันหนึ่งเพราะปรารภพระนางรูปนันทานี้พระศาสดาคงจักแสดงธรรมเทศนาอันวิจิตรดังนี้แล้วพาพระนางไปตั้งแต่เวลาที่ออกจากที่พำนักพระนางรูปนันทาทรงตั้งพระทัยว่าจะไม่ให้พระศาสดาเห็นตนจะหลบซ่อนอยู่ในตอนหลังวันนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าวันนี้รูปนันทามาฟังธรรมธรรมเทศนาอย่างไรหนอจึงจะเหมาะแก่เธอทรงเห็นว่ารูปนันทาเป็นผู้หนักในรูปมีความพอใจในรูปเยื่อใยในอัตภาพอย่างรุนแรงการบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั้นแลเหมาะแก่เธอเหมือนการบ่งน้ำด้วยน้ำท่านกล่าวว่าบุคคลในโลกที่ได้เห็นพระตถาคตแล้วไม่เลื่อมใสมีอยู่น้อยเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณสมบัติครบถ้วนที่ให้บุคคลเลื่อมใสรักและพอใจ 1. บุคคลบางพวกเป็นรูปมานิกามีรูปเป็นประมาณคือพอใจในรูปที่สวยงามเลื่อมใสเยื่อใยในบุคคลที่มีรูปงามบุคคลจะพวกนี้เมื่อได้เห็นพระสรีระของพระตถาคตอันงามพร้อมมีพระลักษณะพิเศษมีพระชวีดุจทองคำย่อมเลื่อมใส 2.บุคคลบางพวกเป็นโคสปะมานิกามีเสียงเป็นประมาณคือชอบคนเสียงไพเราะบุคคลจำพวกนี้เมื่อได้ฟังพระสุรเสียงของพระศาสดาแล้วย่อมเลื่อมใส 3. บุคคลบางพวกเป็นลูคะปะมานิกามีความปอนเป็นประมาณคือเลื่อมใสในบุคคลหรือภิกษุที่ประพฤติปอนไม่ฉูดฉาดบาปตาบุคคลจำพวกนี้เห็นบริขารมีจีวรเป็นต้นอันมีลักษณะเรียบพื้นปราศจากความกาวาวของพระศาสดาแล้วย่อมเริ่มใสบุคคลบางพวกเป็นธรรมะประมาณิกามีธรรมเป็นประมาณคือเริ่มใสในบุคคลผู้มีศีลมีธรรมบุคคลจำพวกนี้ได้เห็นศีลสมาธิและปัญญาของพระศาสดาอันไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วย่อมเริ่มใสพระศาสดาได้ทรงมองเห็นอุปนิสัยของพระนางรูปนันทาว่าเป็นรูปประมาณิกาควรจะแสดงธรรมเกี่ยวกับรูปแบบเอาน้ำมาบ่งน้ำหรือน้ำยอกเอาน้ำบ่งจึงทรงเนรมิตรูปหญิงอันสวยงามมากรูปหนึ่งขึ้นในธรรมสภาอายุประมาณ16ปีให้นุ่งผ้าแดงและประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างถือพัดยืนถวายงานพัดอยู่ใกล้พระองค์ทรงให้พระนางรูปนันทาเห็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นพระนางรูปนันทาเข้าสู่ธรรมสภาพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทรงอยู่เบื้องหลังภิกษุณีทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทรงดูแลพระทศพลตั้งแต่พระบาททรงเห็นพระสรีระอันวิจิตรด้วยพระลักษณะรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะอันพระสมีวาหนึ่งห้อมล้อมอยู่ทรงเห็นพระพักพระศาสดาอันมีสิริแจ่มใสดุจจันทร์เพ็ญและได้ทรงเห็นหญิงรูปหนึ่งยืนถวายงานพักอยู่ที่ใกล้พระศาสดาพระนางทรงแลดูรูปหญิงนั้นแล้วแลดูอัตภาพของตน ทรงรู้สึกพระองค์เหมือนนางกาซึ่งอยู่ใกล้นางพญาหงจำเดิมแต่ได้เห็นรูปของหญิงเนรมิตนั้นแล้วพระทัยของนางถูกความงามแห่งสรีระนั้นดึงดูดไปแล้วหมดสิ้นพระนางทรงรำพึงว่าหญิงนี้มีผมงามหน้าผากของเธอก็งามเป็นต้นพระนางได้มีจิตเสน่หาในรูปนั้นอย่างรุนแรงพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางรูปนันทามีความพอพระทัยในรูปนั้นอย่างลึกซึ้งอันความงามแห่งรูปนั้นครอบงำแล้วมีพระประสงค์จะให้พระนางเห็นความแปรปรวนแห่งรูปจึงทรงบันดาลให้รูปนั้นแปรจากอายุ16ปีย่างเข้าวัยที่20พระนางรูปนันทาทอดพระเนตรแล้วมีจิตเบื่อหน่ายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้แปรไปแล้วไม่เหมือนรูปก่อนเลยพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางรูปนันทาแล้วจึงทรงบันดาลให้รูปหญิงนั้นแปรเปลี่ยนเป็นหญิงคลอดบุตรครั้งเดียวหญิงวัยกลางคนหญิงแก่หญิงแก่คร่ำคร่าเพราะชราแม้พระนางรูปนันทาก็เบื่อหน่ายโดยลำดับระยะต่อไปพระนางได้เห็นหญิงนั้นแปรรูปเป็นคนแก่มากฟันหักผมงอกหลังโกงสี่โครงเหมือนกรอนเรือนมีไม้เท้ายันข้างหน้ามุกงานอยู่พระนางทรงเบื่อหน่ายเหลือเกินพระศาสดาทรงบันดาลให้หญิงนั้นอยู่ในสภาพคนเจ็บนางทิ้งไม้เท้าและพัดใบตาลร้องเสียงครมล้มลงที่พื้นจมลงในกองอุจจาระปัสสาวะของตนกลิ้งเกลือกไปมาพระนางรูปนันทาเห็นแล้วความเบื่อหน่ายเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับพระศาสดาทรงบันดาลให้พระนางเห็นหญิงนั้นตายศพพองขึ้นหนอนและหมูหนอนไหลออกจากปากแผลคือทวารทั้ง9ฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นสมแย่งกันกินพระนางรูปนันทาทรงสลดสังเวชพระทัยว่า
2: ท่านผู้ฟังครับทางฐานีตะขอยุติพระธรรมบทเรศสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังกันถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมในช่วงก่อนจัดงานครับ
3: ไปกราบคารวะหลวงพ่ออินซะหน่อยนึงเพราะว่าชาวบ้านตาดเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านแล้วก็ได้คารวะท่านมาเป็นประจำทุกปีถ้าไม่พาไปเลยก็เดี๋ยวจะหน้าหงิกหน้างอน้อยอกน้อยใจว่าไปไหนก็ไปเองไม่ยอมพาไปด้วยเลยเอาวันนี้จะพาไทยบ้านชาวบ้านตาดนี่เห็นว่ากลุ่มนึงก็ไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนแล้วเนี่ยไปออกไปแต่ตี 4เนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหลังจากฉันอาหารแล้วสะดวกก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรหรอกก็ไปจากนี่วิ่งไปนู่นเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมง
4: ประมาณชั่วโมงหนึ่ง
3: โอ้ยนัดกันบ่าย2นู่นน่ะเที่ยงก็ได้ตัวฮะ
4: ชั่วโมงครึ่ง
3: เออไป11โมงกว่าก่อนเที่ยงสักนิดนึง11โมงไปสบายสบายนอนซะตื่นถึงก่อนก็ได้ตัวยากอะไรแต่เดี๋ยววันที่21จะไปเปิดโครงการผ่าตัดข้อเข่าที่ท่าบ่อน้องคายเขาก็จะเปิดตั้งแต่พิธีเริ่มเปิดเนี่ย9 โมงเช้าโอ้ยต้องไปฉันอยู่ที่นู่นนี่ที่ท่าบ่อนี่ฮะบ้านใครโอ้มันมีหลายคนเลยมาจองอะไรเออมีใครโทรมาว่าไปน้องไผ่อยู่เรื่อยบอกหัวขาวๆเราก็จำเสียงไม่ได้หรอกแล้วก็ว่าเป็นโคศกให้ท่านเล็กไอ้อะไรต่ออะไรไปเรื่อยพอหลวงพ่อเห็นก็จำได้แล้วก็อย่างที่บนไปฉันแล้วก็แชมป์จะไปฉันบ้านจิ้มเอ้ยเหรอตอนนี้ต้องไปฉันเช้าที่นู่นเสร็จแล้วก็จะค่อยเข้าไปเปิดไอ้เมื่อกี้เดี๋ยวไอ้แชมป์มันเข้ามาเปล่า
4: เดี๋ยว
3: เดี๋ยวคุยกับแชมป์เนื้อคุยกับแชมป์แล้วก็หมอกีรติก็เห็นว่าติดประชุมก็ต้องมาช่วงบ่ายเพราะนั้นช่วงเช้าก็มีผู้ว่ากับหลวงพ่อเป็นประธานเปิดแล้วก็จำหมอสิริพงศ์รองคณบดีก็มาเปิดแทนเป็นตัวแทนของจำหมอเกียรติ ก็พอฉันเช้าเสร็จแล้วก็เข้าไปท่านผู้ว่าอันนี้ก็มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่ท่าบ่อโรงพยาบาลพยุพราชอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเปิดเริ่มงานผ่าตัดในวันที่21แล้วก็ไปปิดงานวันที่23เพราะนั้นวันที่23นี่ต้องไปร่วมปิดงานอีกแล้วปิดงานก็ช่วงบ่ายเย็นนู่นแหละแล้วก็จากนั้นไปก็จะเราก็จัดพระป่าระดมทุนในการใช้จ่ายในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าแต่ละข้อเนี่ยอะไรซึ่งเป็นไทเทเนียมราคาก็แพงเติบเพราะฉะนั้นข้างหนึ่งเนี่ยซื้ออะไรพวกนี้มันก็คงอยู่ประมาณสัก 7-8 หมื่นเหมือนกันเลยอันนี้ก็เราก็จะจัดพระป่าวันที่30สิงหาที่สวนแสงธรรมเราแล้วก็โครงการที่จะไปผ่าตัดที่ต่างประเทศก็ปีนี้ก็ประเทศบังคลาเทศในวันที่3ธันวาเปิดทำผ่าในวันที่3ธันวาแล้วก็กลับไปที่7ธันวาก็จะจัดผ้าป่าระดมทุนในวันที่30สิงหาเพราะนั้นการระดมทุนนี้ก็อยากจะเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ศรัทธาญาติโยมทั่วไปให้ร่วมกันบริจาคในเข้ามาในกองทุนอันนี้เพราะว่าการที่เราไปผ่าตัดให้แก่ผู้ยากไร้ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีงบประมาณออกมามันไม่สามารถใช้งบประมาณไม่ว่าของทางโรงพยาบาลหรือทางรัฐบาลมันต้องเป็นเงินจากการรับบริจาคจากศรัทธาญาติโยมจากคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งกองทุนนี่ก็ใช้เยอะทีเดียวประมาณร่วม10ล้านหรือ10ล้านบวกเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยคณะศรัทธาญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะบุญอันนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นสิ่งที่น่ากระทำอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ยากไร้ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยจากความเสื่อมของหัวเข่าของข้อตะโพกเขามีแต่ความเจ็บปวดเท่านั้นทุกทรมานด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ต้องอาศัยพึ่งพาอาศัยครอบครัวหรือสังคมก็จะเป็นภาระต่อครอบครัวต่อสังคมเพราะนั้นชีวิตของเขาก็จะจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดไปแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะไปทำแบบประเภทเสียเงินเพราะถ้าทำประเภทเสียเงินเนี่ยอยู่บ้านเรามันก็ 3-4 แสนเพราะฉะนั้นผู้ยากไร้ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่มีความสามารถเขาไม่มีความพร้อมในเรื่องทุนทรัพย์ก็จะจมอยู่ในความทุกข์ทรมานตลอดไปพอมีโครงการของเราเนี่ยไปช่วยไปสงเคราะห์เขาแล้วก็ทีมคณะแพทย์พยาบาลบิกสัญญีแพทย์กายภาพบำบัดก็จะเอาความรู้ความสามารถเทคนิคต่างๆทั้งหลายไปแนะสอนไปอบรมวงการแพทย์ทางนั้นด้วยทางแพทย์ทางพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขของเขาก็จะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้จากในห้องผ่าตัดด้วยจากในห้องประชุมด้วยและจากการซูมด้วยเรียกว่าเรานำเอาหลักวิชาการต่างๆทั้งหลายไปมอบให้เขาเต็มร้อยเพื่อให้สถานที่ที่เราไปประเทศที่เราไปนั่นเนี่ยเขาสามารถยืนอยู่ด้วยปีแข้งเขาเองได้จึงโครงการของเราเนี่ยจึงเป็นโครงการที่นำเอาศาสนานำหน้าเข้าไปกับวงการแพทย์เข้าไปเป็นการสงเคราะห์เป็นการช่วยเหลือเขา ซึ่งหลวงตาท่านพูดเสมอว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมนั้นแผ่กระจายไปถึงที่ไหนล้วนแต่นำเอาความร่มเย็นความอบอุ่นความเป็นสุขเข้าไปสู่สถานที่นั้นสู่ชุมชนนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ร่วมกันกระทำนั่นเนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้สั่งสมบุญไว้สร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของเราและบุคคลที่เขาได้รับการสงเคราะห์จากพวกเรานั้นเขาจะเห็นคุณค่าของพวกเราอย่างยิ่งจะเห็นคุณค่าในวงการคณะสงฆ์ในศาสนาพุทธของเราแล้วก็เห็นคุณค่าของวงการแพทย์แห่งประเทศไทยเราที่มีน้ำจิตน้ำใจในการเอื้อเฟื้อเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์เขาทางความรู้ความสามารถและสงเคราะห์เขาด้วยการรักษาดูแลความเจ็บป่วยให้บรรเทาลงจนหายหมดสิ้นให้เขาสามารถยืนอยู่ด้วยปีแข้งเขาเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคมไม่ต้องเป็นภาระต่อครอบครัวแต่กลับสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคมได้เพราะนั้นการบริจาคหรือการให้ของเราในครั้งนี้จึงเป็นการให้ที่สมบูรณ์ที่สุดอันนี้จึงขอแจ้งข่าวอันนี้ไปในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ในหมู่คณะศรัทธาญาติโยมทั่วไปที่เราพอมีความสามารถพอที่จะสงเคราะห์ได้ช่วยเหลือเขาได้ก็น่าจะช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาด้วยการร่วมกันบริจาคหรือร่วมกันทอดพระป่าในวันที่30สิงหาคมที่สวนแสงธรรมแต่ถ้าท่านใดไม่มีความพร้อมไม่มีความสะดวกที่จะไปร่วมพระป่าเราปรารถนาร่วมบริจาคในกองพระป่านี้เราก็บริจาคเข้ามาในกองทุนได้ ซึ่งเราก็มีบัญชีกองทุนนี้บัญชีของวัดป่าบ้านตาดเพื่อผู้ป่วยยากไร้ข้อและกระดูกอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวไปให้ทราบในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมกันสร้างความสุขให้เกิดขึ้นต่อผู้ป่วยผู้กำลังทุกข์ทรมานและความสุขนั้นแหละจะย้อนกลับมาสู่พวกเราให้ชีวิตของพวกเรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญต่อไปด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ

รับพรรับพรตั้งใจรับพรจากทุกโมทนาให้พรยะถา

กปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะทามนิโชติรโส

0: จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานซะก่อนทานอาหารซะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการให้พรในช่วงก่อนจะนั่งหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:39 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: หญิงนี้แก่เจ็บและตายในที่นี้เองความแก่ความเจ็บและความตายจะมาถึงอัตภาพของเราอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแน่แท้ลำดับนั้นพระนางได้ทรงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของอัตภาพทั้งปวงภพทั้งสามปรากฏแก่พระนางประดุจกองเพลิงใหญ่เผาลนอยู่ทรงเห็นสรีระประดุจซากศพที่เขาผูกไว้ที่พระศอจิตมุ่งดิ่งต่อกรรมฐานพระศาสดาทรงทราบภาระจิตของพระนางแล้วทรงใคร่ครวญว่าอาจหรือไม่หนอที่พระนางจักทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนเองโดยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาและบรรลุมรรคผลทรงทราบว่าพระนางไม่อาจทำได้พระองค์ยังจำเป็นต้องช่วยต่อไปจึงนำพระธรรมเทศนาอันเหมาะแก่พระนางในขณะนั้นว่าดูก่อนนันทาเธอจงดูกายนี้อันมีกระดูกเป็นโครงอาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่ามีอสุจิไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอแต่เป็นที่ปรารถนานักของคนเขาดูก่อนนันทาสรีระของเธอนี้ฉันใดสรีระของหญิงนั้นก็ฉันนั้นสรีระของหญิงนั้นฉันใดสรีระของเธอนี้ก็ฉันนั้นเธอจงเห็นธาตุทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าอย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเมื่อเธอคลายความพอใจในภพได้แล้วจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปในโลกพระนางส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะอบรมวิปัสสนาเพื่อมรรคผลทั้งสามที่เหลือแก่พระนางจึงตรัสสุญญตกรรมฐานมีในว่านันทาเธออย่าเข้าใจว่าสาระในสรีระนี้มีอยู่เพราะในสรีระนี้ไม่มีสาระใดๆเลยสรีระนี้เป็นเพียงนครกระดูกเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่ความตายความทนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นธรรมของสัตบุรุษไม่เก่าพระพุทธภาษิตชีรันติเวราชารทาสุจิตตาอโทสรีรัมปิชรังอุเปติสตัญจะธรรมโมนะชรังอุเปติสันโตหเวสัพพิภเวดยันติแปลความว่าราชรถที่วิจิตรสวยงามยังคร่ำคร่าได้แม้สรีระร่างกายก็เข้าถึงชราได้แต่ธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันดีอธิบายความในพระคาถานี้ข้อความสองบาทแรกแจ่มแจ้งแล้วจะพรรณนาในบาทที่สามและที่สี่ที่ว่าธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าและสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันได้ดีสัตบุรุษดวงเล็บรูปสันสกฤตหรือสัพพบุรุษดวงเล็บบาลีผสมสันสกฤตทั้งสองคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงคนดีตามธรรมดาคนเราทุกคนเกิดมาใหม่ๆยังไม่ดีไม่ชั่วเมื่อเติบโตขึ้นใครทำความดีใส่ตัวมากก็ได้รับนามว่าคนดีใครสั่งสมความชั่วมากก็ได้รับนามว่าคนชั่วแปลว่าเรามาเติมดีเติมชั่วเอาทีหลังทำให้คนเป็นคนดีอาธรรมสร้างคนให้ชั่วเดิมทีเดียวคนประพฤติธรรมก่อนธรรมที่บุคคลประพฤตินั่นเองหวนกลับมาปรุงแต่งสร้างสรรค์บุคคลนั้นให้เป็นคนดีน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้อุปมาเหมือนเราตัดเสื้อก่อนแล้วเสื้อผ้านั้นก็ย้อนมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเราให้ดูสวยงามน่านิยมเสริมบุคลิกลักษณะเมื่อธรรมของคนดีเข้าอยู่ในตนมากบุคคลนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีพระศาสดาทรงแสดงธรรมที่นำบุคคลให้เป็นคนดีไว้อย่างน้อย7ประการความจริงทรงแสดงไว้หลายปริยายในที่นี้จะนำมากล่าวเพียงปริยายหนึ่งที่เรียกว่าสัพพุริสธรรมแปลว่าธรรมของสัตบุรุษหรือคนดีมีดังนี้ 1. ธัมมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอธิบายว่ารู้ว่าเหตุอย่างนี้ก่อให้เกิดผลอย่างนี้รู้เหตุของความเสื่อมเหตุของความเจริญและรู้อุบายที่จะหลีกจากเหตุของความเสื่อมดำเนินทางเหตุแห่งความเจริญ 2. อัฏฐัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลอธิบายว่ารู้ว่าผลนี้มีมาเพราะเหตุนี้ผลนั้นมีเพราะเหตุนั้นไม่สงสัยในผลผลดีมาจากเหตุดีผลชั่วมาจากเหตุชั่วทั้งสองประการนี้อาศัยซึ่งกันและกันแยกจากกันไม่ได้รวมความว่าเป็นผู้รู้ความสัมพันธ์ในเหตุและผลเมื่อเห็นเหตุก็อนุมานถึงผลเมื่อเห็นผลก็สาวไปหาเหตุแต่ความรู้ที่เกิดจากอนุมานยังไม่แน่เสมอไปอาจผิดพลาดได้เช่นเราเห็นเหตุอย่างหนึ่งนึกว่าผลจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั้งหลายคิดทั้งนี้เพราะเหตุผลเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากอาจมีเหตุอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาทำให้ผลที่คาดหวังไว้เปลี่ยนแปลงไปเรื่องเหตุผลจึงเป็นของฝากอย่างหนึ่งการเห็นผลแล้วสาวหาเหตุก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะเหตุอาจมีหลายอย่างที่ก่อให้เกิดผลอย่างเดียวความสุขความทุกข์ในชีวิตมนุษย์ที่สลับซับซ้อนก็เพราะความสลับซับซ้อนแห่งเหตุและผลนี้เองผู้แจ่มแจ้งในเหตุผลจึงหมดความสงสัยในชีวิตคนดีต้องเป็นคนมีเหตุผลเชื่อในเหตุผลเข้าใจในเหตุผล 3. อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนตรงกันข้ามกับความลืมตนความลืมตนคืออาการที่มัวเมาในตนเข้าใจผิดในตนเข้าใจตนเกินตนที่เป็นจริงเช่นเป็นคนมีความสำคัญเล็กน้อยแต่สำคัญตนว่ามีความสำคัญมากเป็นเหตุยกตนข่มท่านดูหมิ่นผู้อื่นส่วนผู้รู้จักตนนั้นย่อมปฏิบัติตนเหมาะสมกับที่ตนเป็นไม่ทำตนให้สูงเกินต่ำเกินวางตนได้เหมาะไม่ขวางตาใครพูดจาและวางกิริยาท่าทางแต่พอสมควรแก่ภาวะของตนความรู้จักตนดีเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมคือการประพฤติตนดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ทำให้เป็นที่รักเคารพนับถือของบุคคลนั้นๆตามสมควรแก่ฐานะมองสูงขึ้นไปนักปราชญ์ท่านว่ารู้จักตนของตนเสียก่อนเถิดแล้วความสงบสุขจะตามมา 4. มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณท่านอธิบายว่ารู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปความจริงความรู้จักประมาณนั้นจำเป็นต้องใช้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรต้องรู้จักประมาณทั้งสิ้นไม่ให้มากเกินหรือน้อยเกินอาหารการกินการพักผ่อนนอนหลับการทำงานความพยายามชอบพยายามใหญ่ต้องให้เป็นไปพอดีจึงจะดีเยอะจึงจะดีหย่อนเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่สำเร็จผลที่ต้องการตึงเกินไปหรือมากเกินไปก็ย่อยยับเสียก่อนจะถึงจุดหมายหลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาหลักปฏิบัติสายกลางหรือทางสายกลางก็คือความพอประมาณนี้เองปราชญ์แต่โบราณสอนให้เว้นสิ่งอันเป็นโทษโดยส่วนเดียวให้พอประมาณในสิ่งอันเป็นคุณเพราะสิ่งอันเป็นคุณบางอย่างจะกลายเป็นโทษเมื่อเกินพอดีผู้ยังบริโภคกามอยู่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณระวังอย่าให้มากเกินไปคืออย่าหักโหมตามใจให้อนุโลมตามความต้องการของร่างกายการคบมิตรการไปมาหาสู่เพื่อนฝูงก็ให้พอประมาณการสนิทเกินไปทำให้จืดจางเร็วและอาจเป็นทางให้ทะเลาะวิวาทหมางใจกินใจกันได้ง่ายแต่เมื่อห่างเหินเกินไปก็เหมือนไม่ตั้งใจคบไม่ดีทั้งสองอย่างแม้การทำความดีก็ต้องทำให้พอดีจึงจะดีความเป็นคนดีก็ต้องเป็นให้พอดีจึงจะดีถ้าเกินไปคนก็ไม่นิยมเพราะเห็นว่าไม่เหมาะดังเรามักได้ยินเสมอว่าดีเกินไปซึ่งเป็นคำพูดทำนองตำหนิไม่ใช่ยกย่องแต่เป็นคำตำหนิที่คนถูกตำหนิมักจะพอใจ 5. กาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการอธิบายว่ารู้ว่าการไหนควรทำอะไรควรพูดอย่างไรหรือไม่ควรพูดการทำอะไรถูกการนั้นเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จการกระทำหรือคำพูดแม้จะดีแต่ถ้าทำหรือพูดผิดการอาจให้โทษได้สิ่งนั้นกลายเป็นไม่ถูกดีชั่วถูกผิดจึงเป็นสิ่งที่แยกกันได้ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกต้องเสมอไปดีอาจผิดก็ได้ชั่วไม่ได้หมายความว่าจะผิดเสมอไปชั่วอาจถูกก็ได้กาละและเทศะมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องการแต่งงานสักเรื่องหนึ่งการแต่งงานเป็นที่นิยมของคนทุกชั้นไม่มีใครตำหนิว่าผิดแต่ถ้าให้เด็กแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยเกินเช่นอายุ 11-12 ก็จับแกแต่งงานไปแล้วคงไม่มีใครยกย่องว่าดีคงลงความเห็นว่าผิดไม่ควรทั้งนี้เพราะทำในการอันไม่ควรการกระทำอย่างเดียวกันถ้าทำถูกการ ก็อาจให้ผลดีทำผิดการไม่ให้ผลดีหรืออาจให้ผลร้ายก็ได้แม้ชาวนาก็ต้องไถหว่านคราดดำและเก็บเกี่ยวตามการอันควรทำผิดการก็ไม่ได้ผลเหนื่อยแรงเปล่าโบราณสอนไว้ว่าเมื่อน้อยเรียนวิชาหาศีลเมื่อใหญ่เมื่อชราก็มันทำบุญให้ทานและเจริญภาวนาให้มากขึ้นถ้าทำสับการกันเสียก็คงไม่อาจให้เป็นไปได้ด้วยดี maturity คือความสุขงอมของอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับการอย่างหนึ่งด้วยบางทีพระพุทธเจ้าต้องคอยการเป็นเวลานานเพื่อจะแสดงธรรมกับใครสักคนหนึ่งเช่นที่ทรงแสดงแก่พระวัคคะลิหมอเมื่อจะผ่าตัดบางอย่างเช่นผ่าตัดต้อกระจกในตาของคนไข้ยังต้องขอให้ถึงการอันเหมาะสมการอบรมสั่งสอนคนก็เหมือนกันคำสอนควรจะสัมพันธ์กับการคืออายุของผู้รับคำสอนเมื่อยังไม่ถึงการอันควรเขาย่อมเข้าใจไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อม maturity กาละและเทศะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 6. บริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักบริษัทคือชุมนุมชนคือรู้จักว่าควรทำอย่างไรในชุมนุมชนนั้นเป็นผู้รู้จักเข้าสังคมได้โดยไม่เขินไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของสังคมเข้าใจในสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ human relationship เรียกว่าเป็นผู้เข้าสังคมได้ดีพยายามเรียนรู้อยู่เสมอว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในสังคมนั้นอยู่ในสังคมใดก็พอเข้ากับเขาได้ในทางที่ดีที่ชอบคนเราอยู่ในสังคมเจริญเติบโตในสังคมถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องพัวพันอยู่กับสังคมตลอดชีวิตการเป็นที่นิยมชมชอบของสังคมจึงเป็นเกียรติและเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของบุคคลคนทุกคนย่อมต้องสังกัดอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งหากไม่มีสังกัดเลยก็จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเป็นสมาชิกของสังคมใดแล้วเป็นที่รังเกียจของสังคมนั้นเพราะความประพฤติไม่ถูกส่วนของเราก็จะยิ่งลำบากใจมากขึ้นและไม่มีทางเจริญในสังคมนั้นได้เคยเห็นคนบางคนทะนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถ

ยังไม่มีอำนาจเหนือสังคมและดูเหมือนใครๆก็จะมีอำนาจเหนือสังคมไม่ได้คนที่จะเปลี่ยนสังคมได้จะต้องมีอำนาจเหนือตนเองเป็นผู้ชนะตนเองได้แล้วเท่านั้นรูโซได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนเกิดมาอิสระเสรีแต่เขาก็ต้องอยู่ในความผูกพันหรือเครื่องจองจำเสียทุกแห่งไปมีคนไม่น้อยเชื่อว่าเขาเป็นนายเหนือคนอื่นแต่อันที่จริงเขาเป็นทาสยิ่งกว่าคนเหล่านั้นเสียอีกสำหรับรูโซเป็นนักปฏิวัติชาวฝรั่งเศสเป็นคนหนึ่งในพวกก่อการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสพ.ศ. 2332รูโซมีชีวิตอยู่ระหว่างคริสตศักราช1712ถึง1778ผู้เขียนดูเหมือนจะมีคนอยู่ไม่น้อยที่ต้องการมีอำนาจเหนือสังคมแต่เขาจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขายังต้องตกเป็นทาสของสังคมตราบเท่าที่เขายังไม่สามารถเอาชนะตนเองได้คนที่ไม่ง้อสังคมจึงต้องเป็นบุคคลที่ชนะตนเองได้โดยเด็ดขาดแล้วถ้ายังรู้สึกตนว่ายังแพ้ตัวเองอยู่ก็อย่าทะนงตนหันไปทำอำนาจเหนือสังคมเข้าจะเดือดร้อน 7. บุคลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนการคบคนเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งในชีวิตคนยิ่งในวัยต้นของชีวิตยิ่งต้องระวังให้มากเด็กเสียเพราะคบเพื่อนไม่ดีจำนวนไม่น้อยและเด็กกลับตัวเป็นคนดีเพราะคบคนดีก็มีมากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าควรเว้นการคบพาลแต่ให้คบบัณฑิตเพราะคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพื่อนที่เรารักย่อมมีอิทธิพลต่อเราอยู่บ้างมากหรือน้อยเป็นรายไปการคบคนเลวย่อมชวนให้เลวตามจึงเป็นอัปมงคลแก่ตนส่วนการคบคนดีย่อมชักนำให้ดีตามจึงเป็นมงคลแก่ตนเพราะฉะนั้นจึงควรเลือกคบคนที่จะทำให้คุณธรรมของเรามั่นคงหรือเจริญขึ้นในที่นี้ขอเสนอคนที่ไม่ควรคบและคนที่ควรคบตามแนวพุทธมติคนที่ไม่ควรคบ 1. คนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนช่างประจบสอพลอ 4. คนชักชวนในทางเสื่อมทั้ง 4 จำพวกนี้ทรงเรียกว่ามิตรเทียมไม่ควรคบควรหลีกเลี่ยงเสียให้ห่างไกลมิตรปอกลอกนั้นคือคนเห็นแก่ได้ของเพื่อนจะพูดจะทำอะไรก็มุ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเพื่อนเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้างเป็นเกียรติยศชื่อเสียงบ้างถึงคราวที่ตนควรจะเสียสละบ้างก็ไม่ยอมแต่ของเพื่อนตนอยากได้อยู่ตลอดเวลาได้เท่าไรไม่รู้จักพอผู้หญิงบางคนคบชายเพื่อหวังปอกลอกชายบางคนคบหญิงเพื่อหวังปอกลอกอย่างเดียวกันจึงควรต้องระวังให้ดีคนพวกนี้อาจพูดหวานขานเพราะยกยอต่อหน้าอย่างเลิศลอยโดยไม่ได้มีความรู้สึกจริงจังดังที่พูดแต่พูดเพื่อหวังผลประโยชน์เมื่อได้แล้วก็ยิ้มเยาะรับหลังคนดีแต่พูดนั้นคือดีแต่พูดให้หวังลมแรงๆถึงคราวจริงเข้าไม่ได้อะไรลูกน้องที่ได้นายซึ่งเป็นคนดีแต่พูดก็นับว่าเป็นกรรมเพราะจะไม่ได้อะไรจริงตามที่นายบอกมีแต่พูดและพูดเท่านั้นเพื่อนฝูงที่ดีแต่พูดก็เหมือนกันคอยอ้างนั่นอ้างนี่หลบหลีกเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบหรือช่วยเหลือเพื่อนฝูงอยู่ร่ำไปคราวที่แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอคราวต่อไปเถอะนะแต่พอถึงคราวก็อีกก็มีเรื่องอ้างได้อีกเสมอเพราะเป็นคนดีแต่พูดคนหัวประจบนั้นคือจะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทามีอาการพินอกพิเทาประหนึ่งว่าเลื่อมสายศรัทธาเท่าเกินแต่ในใจนั้นหาได้เป็นดังนั้นไม่พูดยกยอให้เหลืองเมื่อพลาดแล้วซ้ำเติมในภายหลังโดยปกติคนหัวประจบและสอพลอนั้นเป็นผู้ขาดความเชื่อมั่นในตนเห็นตนเป็นผู้ไร้ความสามารถที่จะพึ่งตนและสร้างความสำเร็จแก่ตนได้จึงต้องคอยเลี้ยวหาที่พึ่งอยู่เสมอวิธีแสวงหาของเขาก็เป็นวิธีที่เลวคือประจบสอพลอทำตนให้เป็นที่รักของอีกฝ่ายหนึ่งโดยต้องทำลายใครสักคนหนึ่งลงไปเรียกว่าวิธีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคนอย่างนี้ควรเว้นเหมือนกันคนชักชวนในทางเสื่อมนั้นตัวอย่างเช่นชักชวนให้ทำทุจริตคิดมิชอบต่างๆชักชวนโกงบ้านโกงเมืองชักชวนให้ช่อลาดบังหลวงชักชวนให้โกหกหลอกลวงพ่อแม่ชักชวนให้มีเมียมากๆโดยไม่คำนึงถึงความลำบากจะตามมาในภายหลังหวังแต่ความสนุกเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่ชั่วคราวชักชวนทำความผิดทางอาญาเช่นจี้ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ชวนฉุดฆ่าอนาจารข่มขืนผู้หญิงเป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นทางเสื่อมทั้งนั้นใครมาชักชวนอย่างนี้ให้รีบเลิกคบเสียเกินคบต่อไปต้องพบกับความเสื่อมแน่ๆคนที่ควรคบพระพุทธเจ้าทรงแสดงมิตรที่ควรคบไว้4พวกคือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่
มิตรมีอุปการะนั้นคือคนที่

0: ยเหลือในยามต้องการความช่วยเหลือเอาใจสอบถามความขาดแคลนในยามปกติมุ่งอุปการะมิตรให้ได้ดีมีสุขแม้จะเหนือตนก็ไม่คิดริษยาสงเคราะห์มิตรด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มิตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นั้นคือสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติขัดข้องไม่ตีตนออกห่างเมื่อมิตรตกงานหรืออยากจนลงตรงกันข้ามคอยอุ้มชูช่วยเหลือเท่าที่สามารถทำได้เห็นสุขทุกข์ของมิตรเสมอด้วยสุขทุกข์ของตนมิตรแนะประโยชน์คือเพื่อนที่ห้ามไม่ให้ถลำเข้าไปทางชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีบอกทางแห่งความสุขความเจริญให้มิตรมีความรักใคร่คือผู้ซึ่งรักเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีลับลมคมในไม่คดในข้องอในกระดูกให้เกียรตินับถือแม้เครือญาติของมิตรมีจิตเมตตาปราณีต่อมิตรจริงๆเมื่อได้มิตรประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการดังกล่าวมาท่านว่าให้ตั้งใจคบด้วยดีรู้จักถนอมมิตรรู้จักรักษาถ้าไม่รู้จักรักษาจะต้องเสียมิตรที่ดีไปแล้วจะเสียใจภายหลังเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนี่เป็นเรื่องจริงคนดีต้องฉลาดรู้จักเลือกคบคนดีคนมีศีลมีธรรมการคบคนเลวคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นแม้จะปรากฏเหมือนว่ามีประโยชน์ในบางคราวหรือในระยะต้นแต่ย่อมจะต้องลงท้ายด้วยทุกข์เดือดร้อนคนชั่วไม่นับถือตนเองเป็นการยากที่จะให้นับถือผู้อื่นอย่างจริงใจพรรณนาธรรมของสัตตบุรุษ7ประการซึ่งเรียกว่าสัพปริสธรรมโดยประยายหนึ่งมาพอสมควรแล้วเป็นแนวทางให้เห็นได้ว่าธรรมของคนดีเป็นอย่างไรธรรมของสัตตบุรุษอย่างนี้แหละไม่แก่ไม่คร่ำคร่าใช้ได้ทุกกาลทุกสมัยพระพุทธเจ้าสอนไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วเวลานี้ก็ยังทันสมัยอยู่ธรรมของสัตบุรุษไม่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีรันติเวราชรธาสุจิตตาอาโทสรีรัมปิชรังอุเปติสตันจะธรรมโมนะชรังอุเปติราชรถที่วิจิตเพลิดเพลินยังคร่ำคร่าได้สรีระร่างกายก็ต้องแก่แต่ธรรมของสัตบุรุษทันสมัยอยู่เสมอลองนึกถึงการใช้รถสมัยต่างๆเราจะเห็นได้ว่าความนิยมแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไรเครื่องแต่งกายก็เหมือนกันแต่ทางที่ถูกต้องนั้นไม่ล้าสมัยทันสมัยและก้าวหน้าอยู่เสมออันหนึ่งสัตบุรุษกับสัตบุรุษนั้นจึงจะสนทนากันเข้าใจดีเพราะมีภูมิธรรมมีภูมิจิตเสมอกันแม้สัตบุรุษจะเข้าใจอสัตบุรุษแต่อสัตบุรุษย่อมไม่อาจเข้าใจสัตบุรุษได้ธรรมของทั้งสองห่างไกลกันมากท่านจึงกล่าวว่าท้องฟ้ากับพื้นดินนับว่าห่างกันฟังมหาสมุทรทั้งสองด้านนับว่าไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษคือคนดีและของอสัตบุรุษคือคนชั่วยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นด้วยประการฉะนี้จึงพูดกันไม่รู้เรื่องเข้ากันไม่ได้ต้องแยกทางกันคนดีไปสวรรค์คนชั่วลงนรกดุดดะดังดะดะมานานังดุกรังกรรมกุปตังอาสันโตนานุกุปปันติสตังธรรมโมดุรันวโยเมื่อคนดีให้สิ่งที่ให้ได้ยากอยู่ทำกรรมที่ทำได้ยากอยู่คนไม่ดีย่อมทำตามไม่ได้ธรรมของสัตบุรุษคือคนดีทำตามได้ยากเดินตามได้ยากที่เดินตามได้ยากก็เพราะอสัตบุรุษเดินตามกระแสกิเลสส่วนสัตบุรุษเดินทวนกระแสกิเลสเดินตามกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมทวนกันกับกระแสแห่งธรรมอธรรมไหลลงสู่เบื้องต่ำพัดคนผู้ตกลงไปในกระแสของมันให้ตกลงไปในทางต่ำส่วนธรรมไหลขึ้นเบื้องสูงช่วยพัดผู้ตกลงไปในกระแสของมันให้ขึ้นสูงธรรมกับอธรรมสัตบุรุษกับอสัตบุรุษตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลเพราะทรงปรารภพระนางมาริกาเทวีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระนางมาริกาเทวีวันหนึ่งพระนางมาริกาเทวีเสด็จเข้าไปยังห้องสงสนานทรงล้างพระโอษฐ์แล้วน้อมพระองค์ลงเพื่อชำระพระชงสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพระนางเห็นพระอาการของพระนางดังนั้นจึงเริ่มจะทำเมถุนกรรมพระนางทรงพอพระทัยในภาษาของสุนัขจึงประทับเฉยอยู่ในท่านั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกรแห่งปราสาทชั้นบนทรงเห็นกิริยานั้นโดยตลอดเมื่อพระนางเสด็จขึ้นมาพระราชาจึงตรัสว่าชิบหายซะเถิดหญิงถอยทำไมจึงทำกรรมลามกอย่างนั้นหม่อมฉันทำอะไรเพคะก็เสพเมถุนกับหมาไม่ใช่หรือไม่เลยพระองค์หม่อมฉันไม่ได้ทำฉันเห็นกับตาแท้ๆยังจะปากแข็งปฏิเสธฉันจะเชื่อเธอได้อย่างไรหญิงถอยทำกรรมไม่สมควร ชิบหายซะเถิดไหวพริบในการเอาตัวรอดนั้นโดยปกติหญิงมีดีกว่าชายดังนั้นพระนางจึงทูลว่าขอเดชะผู้ใดเข้าไปในห้องน้ำนี้คนเดียวก็จะดูเหมือนสองคนหม่อมฉันเคยเห็นมาแล้วหลายครั้งอย่าฉันไม่เชื่อเธอพูดปดได้อย่างหน้าตาเฉยไม่เชื่อก็ลองสิเพคะลองลงไปดูหม่อมฉันจะยืนมองดูอยู่ตรงนี้ตามว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลติดข้างจะโง่เขลาเชื่อคนง่ายยิ่งพระอัครมเหสีองค์โปรดด้วยแล้วก็ยิ่งทรงเชื่อง่ายยิ่งขึ้นจึงเสด็จลงจากปราสาทเข้าสู่ห้องน้ำนั้นพระนางมาริกาทอดพระเนตรอยู่ที่พระแกรทูลพระราชาว่าทรงทำอะไรนั่นมหาราชฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่จริงพระองค์กำลังเสพเมถุนกับแม่แพะจริงหรือมาริกาก็หม่อมฉันเห็นและทูลอยู่เดี๋ยวนี้พระราชาทรงเชื่อสนิทว่าห้องน้ำนี้อาถรรพ์ใครเข้าไปก็จะต้องเห็นของแปลกไม่ได้ทำก็เห็นเป็นธรรมคนเดียวเห็นเป็นสองคนพระนางมาริกาทรงดำริว่าเราลวงพระราชาได้แล้วทรงโสมนัสอยู่ครู่หนึ่งไม่นานนักวิปฏิสารคือความร้อนใจพระมองเห็นกรรมชั่วก็เกิดขึ้นว่าเราได้ทำกรรมชั่วเสร็จแล้วเรากล่าวตู่พระราชาด้วยถ้อยคำไม่จริงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัครสาวกทั้งสองพระอสีติมหาสาวกคงจะทรงทราบและทราบกรรมชั่วของเราไปแน่แท้เราทำกรรมหนักเสร็จแล้วคนทำแต่ความดีอยู่ประจำเมื่อทำความชั่วเพียงเล็กน้อยก็เดือดร้อนมากตรงข้ามคนทำความชั่วอยู่ประจำเมื่อไปทำความดีอะไรเข้าเล็กน้อยก็ปิติมากพระนางมาริกานั้นทรงทำความดีมาตลอดแม้คราวที่พระราชาบริจาคทานครั้งใหญ่อันมีชื่อว่าอาสาทิสทานวงเล็บเปิดทานที่ไม่มีทานใดเหมือนวงเล็บปิดทรงบริจาควันหนึ่งคิดค่าเป็นทรัพย์ถึง14โกฏิเสวตฉัตรบัลลังก์สำหรับประทับนั่งเชิงบาทตั้งสำหรับรองพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้า4อย่างนี้มีค่าเหลือล้นนับไม่ได้ในเวลาสิ้นพระชนพระนางมิได้ระลึกถึงการบริจาคใหญ่เห็นป่านนี้มิได้ระลึกถึงความดีที่ทรงสั่งสมมาโดยตลอดแต่พระทัยมัวระลึกถึงด้วยความเดือดร้อนพระทัยในกรรมอลามกที่ทรงกระทำเมถุนกรรมกับสุนัขและคำหลอกลวงพระราชากล่าวตู่พระราชาว่าเสพเมถุนกับแม่แพะอาสนกรรมของพระนางเป็นอกุศลสิ้นพระชนแล้วจึงบังเกิดในอเวจีนรกด้วยกรรมนั้นพระราชาทรงอาลัยในพระนางอย่างยิ่งมีพระประสงค์จะทราบคติของพระนางว่าไปบังเกิดณที่ใดเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดามุ่งหมายจะทูลถามพบที่พระนางมาริกาไปเกิดพระศาสดาทรงทราบเรื่องโดยตลอดจึงทรงบันดาลให้พระราชาระลึกไม่ได้ซึ่งข้อความที่จะทูลถามทรงชวนสนทนาในเรื่องอื่นๆจนพระราชาถวายบังคมลาเมื่อกลับมาถึงพระราชวังจึงระลึกได้เป็นไปโดยทำนองนี้7วันพอวันที่8พระนางมาริกาก็พ้นจากอเวจีนรกไปบังเกิดในภพดุสิตถามว่าเพราะเหตุไรพระศาสดาจึงทรงบันดาลให้พระราชาทรงลืมถามเรื่องพระนางมาริกาตอบว่า 1.พระนางมาริกาเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาหากทรงทราบว่าพระนางไปตกนรกพระราชาจะทรงเสียพระทัยมาก 2. พระนางมาริกาได้ทรงให้ทานรักษาศีลมาโดยตลอดใกล้ชิดพระศาสดาและพระอัครสาวกส่วนกรรมที่ไม่ดีอันเป็นเหตุให้พระนางไปตกนรกนั้นพระราชาไม่ได้ทรงทราบหากพระราชาทรงทราบว่าพระนางไปตกนรกก็จะสิ้นความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมจะทรงเห็นไปว่าหากนางผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเห็นป่านี้ยังตกนรกแล้วไซการให้ทานจะมีผลอะไรเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงบันดาลให้พระราชาลืมถามเรื่องกำเนิดของพระนางมาริกาพอถึงวันที่8พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาต ที่พระราชวังพระราชาทรงสดับว่าพระศาสดาเสด็จมาจึงรีบเสด็จลงมารับบาตรทูลให้เสด็จขึ้นสู่ปราสาทแต่พระศาสดาแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งที่โรงรถพระราชาจึงอนุโลมตามทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของควรเคี้ยวแล้วทูลเล่าเรื่องที่เสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ พื่อทูลถามถึงคติของพระนางมาริกาถึง7วันแต่ทรงลืมเสียทั้ง7วันมีพระประสงค์ทรงทราบว่าพระนางไปเกิดที่ใดพระนางไปบังเกิดในภพดุสิตมหาบพิตรพระศาสดาตรัสตอบพระราชาทรงปราโมทและทูลว่าพระเจ้าข้าหากพระนางมาริกาไม่บังเกิดในดุสิตแล้วใครจักไปเกิดสตรีเช่นกับมาริกานั้นไม่มีพระนางคิดแต่เรื่องทำบุญทำกุศลอยู่ทุกอิริยาบถคอยจัดแจงสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อถวายทานแด่พระตถาคตบ้างแด่พระอัครสาวกและสาวกอื่นๆบ้างตั้งแต่พระนางไปสู่ปรโลกแล้วสรีระของข้าพระพุทธเจ้าไม่กระปี้กระเป๋าเลยพระศาสดาตรัสปลอบว่ามหาบพิตรอย่าทรงคิดอะไรมากเลยความตายและความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสิ่งแน่นอนของสัตว์ทั้งปวงไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นิ่งไปครู่หนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นรถราชรถอยู่หลายคันณที่นั้นจึงตรัสถามว่านี่รถของใครมหาบพิตรพระราชาประคองอัญชลีเหนือพระเศียรและทูลว่ารถของพระเจ้าปู่พระเจ้าข้านี่ของใครของพระชนกพระเจ้าข้ามันคร่ำคร่าไปหมดแล้วใช่พระเจ้าข้าใช้เพียงอายุคนเดียวราชรถของพระเจ้าปู่มาไม่ถึงพระชนกรถของพระชนกมาไม่ถึงพระองค์มหาบพิตรสิ่งเหล่านี้กระทำแล้วอย่างวิจิตยังคร่ำคร่าได้ฉไหนเล่าสรีระร่างกายซึ่งอ่อนกว่าไม้จะไม่คร่ำคร่าเพราะชรามหาบพิตรความจริงธรรมของสัตว์บุรุษเท่านั้นที่ไม่แก่ไม่คร่ำคร่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงชราโดยทั่วหน้ากันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าราชรถที่วิจิตสวยงามยังคร่ำคร่าได้แม้สรีระร่างกายก็ต้องเข้าถึงชราแต่ธรรมของสัตว์บุรุษย่อมไม่เก่าสัตว์บุรุษสนทนากับสัตว์บุรุษเข้าใจกันดีเจริญแต่เนื้อพระพุทธภาษิตอัปสุตายังปุริโสบริบัติโดวะชีรติมังสานิตัสวัฏฐันติปัญญาตัสนวัฏฐติแปลความว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่อธิบายความในพระคาถานี้คำว่าบุคคลนี้ท่านหมายเอาพระโลลุทายีผู้เป็นเจ้าของเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาตรัสพระภาษิตนี้ท่านเป็นผู้มีการศึกษาน้อยรู้น้อยแต่เที่ยวอวดตนเสมือนเป็นผู้รู้มากจึงถูกตำหนิจากพระศาสดาพระโลลุทายีไม่ได้เป็นปราชญ์แต่ทำตนเสมือนปราชญ์ยกตนขึ้นเสมอปราชญ์เมื่อถูกขอร้องให้ทำหน้าที่อย่างปราชญ์ก็ทำไม่ได้เมื่อควรกล่าวอย่างหนึ่งก็ไปกล่าวเสียอีกอย่างหนึ่งคนฉลาดกับคนโง่มีต่างกันอยู่หลายอย่างอย่างหนึ่งคือคนฉลาดแม้รู้มากก็ทำประหนึ่งว่ารู้น้อยมีความถ่อมตนเป็นนิสัยส่วนคนโง่รู้น้อยก็ทำเป็นรู้มากโบราณท่านว่าปี๊บเปล่าตีเสียงดังส่วนปี๊บเต็มตีไม่ดังบัณฑิตย่อมกล่าวสิ่งที่ควรกล่าวในการที่ควรคนใดอวดรู้คนนั้นไม่รู้คนใดอวดมีคนนั้นจนอย่างไรก็ตามคนมีการศึกษาน้อยหากปฏิบัติตนดีก็น่ารักน่านับถือกว่าคนมีการศึกษามากแต่ปฏิบัติตนไม่ดีส่วนผู้มีการศึกษามากด้วยปฏิบัติตนดีด้วยย่อมได้รับการยกย่องทั้งสองด้านคือทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นคือการประพฤติตนดีตามที่เรียนรู้และการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรืออย่างน้อยแก่ตนเองผู้มีการศึกษาและเรียนรู้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่สภาพหรือฐานะของตนมิได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใครไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอันสมบูรณ์อันหนึ่งผู้มีการศึกษาสมบูรณ์นั้นท่านว่าต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อความตั้งตัวได้ในทางโลกไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมดีเพื่ออยู่เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนใจและเป็นตัวอย่างอันดีของบริวารชนและอนุชนในสังคมของคนที่สมมติตนเองว่าเจริญแล้วแต่ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งจนสางไม่ไหวอยู่ก็เพราะสังคมเรายังขาดคนที่มีการศึกษาสมบูรณ์นี่เองเข็มทางการศึกษาไม่ควรมุ่งเพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ควรมุ่งเพื่อการปฏิบัติชอบและเพื่อความเป็นคนดีอีกด้วย สำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อมีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมากขึ้นควรปลูกฝังคนหนุ่มของเราให้ศึกษาหรือเลือกศึกษาวิชาที่ตรงกับอุดมคติในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชาติในวิถีทางที่ตนถนัดมากกว่าจะล่อให้คนหนุ่มของเราศึกษาในแขนงที่จะสามารถหาเงินได้มากและรวดเร็วชาติของเราจะพัฒนาไปได้ไม่มากนักถ้าเราไม่พัฒนาคนของเราให้มีใจเห็นแก่ส่วนรวมเสียก่อนจริงอยู่การศึกษาเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแต่การศึกษาอันไม่สมบูรณ์นั้นทำให้คนไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นจะกลับมาทำลายเกียรติในบ้านปลายเปรียบเหมือนผ้าเหลืองเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแห่งพระแต่พระที่ไม่มีศีลธรรมขาดการสำรวมเยี่ยงสมณะที่ดีการห่มผ้าเหลืองนั้นเป็นการทำลายเกียรติของตนลงโดยไม่ต้องสงสัยการศึกษาดีความประพฤติดีและการนำความเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดไม่ควรให้แยกกันหรือขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งฟรานซิสเบคอนได้กล่าวว่าการใช้เวลาเรียนมากเกินไปคือความเฉื่อยชาของมนุษย์แต่การนำเอาความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์คือเครื่องประดับอันล้ำค่าของบุคคลสำหรับฟรานซิสเบคอนนั้นเป็นนักประพันธ์และนักปรัชญาชาวอังกฤษมีชีวิตอยู่ระหว่างปีค.ศ. 1561 ถึง 1626ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนเรามิได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวมีหน้าที่อย่างอื่นจะต้องทำอีกมากจึงไม่น่าจะใช้เวลาเรียนหนังสือให้นานเกินไปจนเวลาของชีวิตหมดไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างไรก็ตามเบคอนยอมรับว่าการนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นเครื่องประดับกายอันล้ำค่าของบุคคลจะเห็นได้ว่าการมีความรู้อย่างเดียวหาสำเร็จประโยชน์แต่ประการใดไม่เหมือนเครื่องประดับที่ยังอยู่ในตู้เมื่อนำออกใช้ให้เป็นประโยชน์จึงจะเป็นสิ่งล้ำค่าเขากล่าวต่อไปว่าความสามารถที่มนุษย์เรามีประจำตัวเปรียบเหมือนพฤกษชาติที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามความสามารถนั้นย่อมปรับปรุงให้สวยงามได้โดยการเรียนแปลว่าขีดแห่งความสามารถโดยกำเนิดของคนนั้นจะดีหรือเหมาะสมได้ก็โดยการศึกษาและรู้ว่าควรจะนำเอาความสามารถอันมีอยู่ประจำตนนั้นไปใช้ในทางใดบุคคลที่เฉลียวฉลาดคือผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์แต่หาใช่ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่แต่หมายถึงความรู้อันได้จากการใคร่ครวญพิจารณาซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐานนี่จะเห็นตัวอย่างจากบุคคลจำนวนมากที่มีการศึกษาระดับเดียวกันผ่านหลักสูตรอย่างเดียวกันมาแต่หาได้ใช้ความรู้ให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันไม่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยการใคร่ครวญพิจารณาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำอย่างนั้นคงปล่อยสิ่งต่างๆให้ผ่านเลยไปหนังสือบางเล่มควรแก่การชิมดูเท่านั้นบางเล่มควรกลืนกินมีน้อยเล่มที่ควรเคี้ยวให้ละเอียดกลั่นกรองและซึมซาบอธิบายว่าบางเล่มเด่นเพียงผิวเผินบางเล่มควรอ่านโดยตั้งใจตลอดเล่มบางเล่มบรรจุเอาเนื้อหาที่กลั่นกรองแล้วอุปมาดังน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนแสงแวววาวความจริงที่เบคอนพูดไว้ตอนนี้แม้จะล่วงเลยมา400กว่าปีแล้วแต่ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอจนกระทั่งบัดนี้มีหนังสืออยู่น้อยที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างดีมีคุณค่าพอที่จะเคี้ยวให้ละเอียดเขากล่าวต่อไปว่าการอ่านทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์การปรึกษาหารือทำให้เป็นคนมีความรู้รอบคอบการเขียนทำคนให้มีความแม่นยำคนที่ปรึกษาหารือน้อยต้องมีไหวพริบมากคนที่อ่านน้อยต้องมีความฉลาดมากทั้งนี้เพื่อทดแทนสิ่งบกพร่องที่ขาดหายไปประวัติศาสตร์ทำให้มนุษย์รอบรู้วรรณกรรมทำให้คนหลักแหลมคณิตศาสตร์ให้ความละเอียดถี่ถ้วนปรัชญาธรรมชาติทำให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งจริยศาสตร์สอนคนให้รักสงบตรรกศาสตร์และศิลปะในการพูดทำให้สามารถยืนยันได้ด้วยหลักฐานสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆของบุคลิกลักษณะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเรียนรู้และจัดให้เหมาะสมแก่บุคลิกและความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลเช่นคนที่สมาธิไม่ดีความจำไม่แม่นควรให้เรียนด้วยการสาธิตคือทำตัวอย่างให้เห็นถ้าไม่มีความหลักแหลมเพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้ควรศึกษาประวัติและชีวิตของนักปราชญ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนดังนี้เป็นต้น การศึกษาและการมีความรู้นั้นมีลักษณะเป็นดาบสองคมอยู่การศึกษาจะสำเร็จประโยชน์อย่างมากแก่คนที่รู้จักใช้ความรู้นั้นในทางชอบหากใช้ในทางผิดก็จะให้โทษมากความรู้อยู่ที่บัณฑิตย่อมเป็นคุณแต่ถ้าอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นโทษและให้โทษทั้งแก่ผู้มีเองและแก่สังคมเหมือนไฟเกิดจากไม้ย่อมเผาไหม้ให้หมดและทำความร้อนแก่สิ่งที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่ายาวะเดวะอนัทธายะยะตังบาลสะชายติหันติบาลสะสุกังสังบุทธมสะวิปาทยังความรู้เกิดแก่คนพาลเพื่อประหารเขาอย่างเดียวย่อมฆ่าส่วนดีของคนพาลเสียทำให้ส่วนปัญญาของเขาตกไปในทางตรงกันข้ามความรู้เกิดแก่บัณฑิตย่อมเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของเขาและอำนวยประโยชน์แก่คนมากเหมือนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สู่ดวงจันทร์แล้วยังโลกเราให้สว่างด้วยฉะนั้นผู้ฉลาดอยู่ในโลกอย่างฉลาดรู้เท่าทันและเก็บความรู้ไปด้วยเป็นประจำวันไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าไม่ให้เป็นผู้เจริญแต่เนื้อแต่พยายามให้เจริญด้วยปัญญาพระศาสดาตรัสว่าความเจริญด้วยลาภยศบริวารเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ความเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่พุทธสาวกจึงควรเจริญด้วยปัญญารุ่งโรจน์ด้วยปัญญาเรื่องนี้ทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระโลลุทายีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมีอยู่ว่าพระโลลุทายีนั้นทำอะไรไม่ค่อยเหมาะสมกับกาละและเรื่องราวเช่นเมื่อได้รับนิมนต์ไปที่บ้านในงานมงคลเมื่อควรจะสวดมงคลคาถากลับไพร่ไปสวดอวมงคลคาถาเช่นติโรกุทธสูตรเป็นต้นเมื่อควรกล่าวติโรกุทธสูตรกลับไปกล่าวมงคลสูตรหรือรัตนสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายฟังคาถาของพระโลลุทายีแล้วนำความกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าโลลุทายีประพฤติเช่นนี้ไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันทรงนำเรื่องในอดีตของพระโลลุทายีมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออัคคีทัตในกรุงพาราณสีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อสมทัตเป็นมหาดเล็กและเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชา
1: ท่านผู้ฟังครับทางฐานนี้ต้องขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภธรรมตามทายาทสายคุณหลวงพ่อสุตตามดุธรรมโมในช่วงหลังจัดงานครับ

0: ุทธานทุกคนนะอนิจจาวตาสร้างฆารานอุปาทวยะธัมมิโนอุปาจิตวานิโรชันติเตสร้างบูปัสโมสุโคสาเบสาตามารันติจามาลินสุจามาลิสเลเตเทวหังบริสามินัตถิเมเอกาสร้างสยโย
1: หลานอยู่เครียดสักทีเดีย
0: วเสียมเลยอายุเท่าไหร
1: ่63ปี
0: เลยเสียมเมื่อไหร
1: ่วันที่18เนี่ย
0: อ๋อ18นี่เองอุทิศไปให้เพื่อนเด้ออนิจจาวตสร้างฆารานอุปาทวยะธัมมิโนอุปาจิตวานิโรชันติเตสร้างหูปัสโมสุโคนสาเบสาตามารันติจามาลิสุจามาลิสเลตาเทวะหังมาลิสามินาทิเมเอกาสร้างสยโย โอ้ยมาอย่างเงียบฉี่เลย ชวนมาตั้งหลายครั้งหลายคราวไม่ยอมมาเวลาจะมามาเงียบเลย ไม่มาพักในวัดซะที่พักเยอะแยะไปแล้ววันหลังเมื่อไหร่ล่ะ ขนาดชวนมาแล้วยังตั้งกี่ปีไปแล้วอ่ะ
2: หลายคร
0: ั้
2: งแล้ว
0: วันนี้ไม่ได้ไปไหนวันนี้ว่างนั่งรถไปเล่นนู่นไปเที่ยววัดป่านาคำน้อยด้วยกันไหมล่ะ
2: ไปหลวงพ่อ
0: ฮะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเอารถจอดไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวไปรถตู้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวกลับมาน ี่กลับมาก็คงจะเย็นซะหน่อย
2: มีงานตอน
0: 5 โมง
3: 5โมงเย็นนะ
0: ทันไหมเนาะ
3: ทัน
0: น่าจะทันเนาะวันนัดทางด้วยมาประมาณบ่ายสองโมง
3: บ่ายสองบ่ายสามสี่โมง
0: ก็น่าจะทันก็น่าจะทันมีงานอะไรมีงานอะไร
2: ก็มีงานเลี้ยงเกษียณ
0: ค
2: ่ะอ๋อโรงพยาบาลอุดรเป็นเจ้าภาพ
3: ก็ทันหกโมงห้าโมงไม่น่าจะทัน
0: ไม่ทันก็ช้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้งไม่ไปล้างช่วยล้างจานให้เขาหรอแล้วพรุ่งนี้กลับกี่โมง
2: กลับประมาณ8โมง
0: เอาทำไมขับเช้าขับรถมาเองเลยอ่ะโอ้โหทำไมเก่งแน่ฮะ
2: หนูขับมาถูกแล้วตอนนี้หนูมาได
0: ้นั่งเครื่องมาสบายกว่านั่งเครื่องจากไอ้อุตภาวมามันมีบางวันน่ะนะใช่มั้ยมันมีบางวันมันไม่ได้มีทุกวันนั่งเครื่องจากอุตภาวมาลงที่นี่แล้วเราก็เลือกเอาไฟวันที่บีไปบินลงอุตภาวมันสบายๆเลยแหละดีมากเลยยังครั้งแรกบ้างเข้ามาในวัดใช่ไหม
2: เข้ามาแต่ว่าไม่เจอ
0: หลวงพ่อค่ะใช่เหรอเมื่อวานนี้เมื่อวานท่านชิงก็มาฉันด้วยกันนี่แหละที่งานวัดถ้ำเต่าแล้วก็ท่านก็ออกจากนั้นท่านก็ไปงานที่โคราชแล้วหงกับระยองเลยใช่เอามามีอะไรมาเหรอใช่โอ้ยใส่กล่องมายังสวยเลย
2: ได้มันจะสองเท่าของ
0: ดีมากเลยเพราะจุดกลางแก้มจะไม่ดับให้อยู่ดีมีสุขนะนี่กับทางไอ้วัฒนธรรมก็ยังขอเลยเนี่ยเพราะเขาจุดในพิธีเลยนะจุดในพิธีหลวงเนี่ยเขาก็อยากได้เทียนอันนี้มันจุดมันไม่ดับก็เทียนไอ้เทียนซื้อมาเนี่ยมันถูกลมหน่อยก็ดับแรง
2: อันนี้ให้พ่อทำให้เสร็จ
0: เดี๋ยวดี
2: ถ้า
0: อ่ะได้
2: หลาน
0: ประ
2: จำที่หญิงจ
0: ้ะเหรอโอ้ยดีมากเลยดีมากเลยอ้าวดีดีดีอยู่ดีมีสุขกันฮะไปพวกรถบัสต้องออกก่อนมั้งรถบัสมันช้าออกรถบัสออกก่อนไอ้รถบัสออกซะก่อนไปดูให้เต็มคันแล้วก็ออกได้เดี๋ยวไปคอยที่นู่นแหละใครไปก่อนแล้วก็ไปคอยอยู่ที่ศาลานอกเนี่ยเดี๋ยววันที่21พรุ่งนี้จะไปเปิดโครงการผ่าตัดข้อเข่าที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายตอนนี้อาจารย์หมอกิรติท่านช่วงเช้าท่านติดประชุมเลยให้อาจารย์หมอสิริพงษ์มาเปิดแทนแล้วไงหลวงพ่อกับผู้ว่าเป็นประธานเปิดแทนพรุ่งนี้ก็เลยต้องออกไปฉันเช้าอยู่ที่ท่าบ่อนู่นจะออกไปเช้าหน่อยแล้วก็จะจัดพระป่าระดมทุนให้วันที่30สิงหาที่สวนแสงธรรมแล้วก็จะเดินทางไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่บังคลาเทศวันที่3 ถึง 7ธันวาคมใช่วันที่12นี่ทีมศิริราชนี่อาจารย์หมอกิรติเลยเขาระดมหมอทั่วประเทศไทยหมอโอโถทั้งหมด300กว่าคน381คนไม่ผ่าตัด
2: ทั่วประเทศ
0: ถวายพระราชกุศลต่อพระพันปีผ่าตัดในโรงพยาบาล280กว่าโรงพยาบาลโอ้ขันเราดมเก่งมากเลยหมอกิรติแต่ที่เราไปทำต่างประเทศเนี่ยเที่ยวนี้จะเป็นประเทศที่5แล้วก็มันเราไปไอประเทศที่เราไปเนี่ยคือเขาล้าหลังเราถึง 30-40 ปีเพราะนั้นก็เขาพวกหมอก็ต้องระดมกันทั้งอบรมทั้งสอนทั้งแนะนำทั้งประชุมทั้งอะไรต่ออะไรต่างเพื่อให้เขาสามารถจะยืนอยู่ได้ปีแค่เขาเองได้แบบนั้นแล้วก็พอไอโครงการนี้มันสื่อมวลชนทั่วโลกเลยนะไปออกข่าวไปอะไรต่ออะไรโอ้ยแต่ละประเทศมีหนังสือขอมาว่าอาจารย์หมอกิรติอ่านชื่อประเทศเนี่ยเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนในแผนที่โลกวะยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนใช่แต่ก็ไปพยายามไปพวกที่ประเภทที่ยากไร้เยอะที่เขาไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองก็ได้ก็ไปแล้วก็ไปเห็นก็น่าสงสารแล้วเหมือนกับประเทศบังคลาเทศอันนี้ไอ้ความสกปรกหรืออะไรโอ้โหเขาสุดยอดเลยใช่ไหมแหล่งสลัมเขาใหญ่ที่สุดในโลกนะเรายังบอกเราคิดว่าคุณหมอเวลาทำแล้วพวกเรากลับมาเนี่ยแล้วไม่กลัวเลยเรื่องติดเชื้อแต่เขาบอกว่าโอ้ก็ต้องระวังกันเต็มที่ดูกันเต็มที่แหละเพราะไอ้การผ่าตัดเนี่ยคนไข้มันตายก่อนโดยส่วนมาก 100% เนี่ยมันตายเพราะติดเชื้อไม่ได้ตายเพราะผ่าตัดแล้วเราโอ้ยมันเห็นแล้วน่ากลัวแล้วก็เหมือนเนี่ยทีมหมอรามาไปผ่าตัดตาต้อกระจกเนี่ยโอ้โหไม่มีห้องปลอดเชื้ออย่างนี้ยังได้ห้องเนี่ยกลางเต็นท์เอาแล้วโอ้โหดูสารลูกของเขาแต่ละคนเข้ามาเนี่ยนะโอ้มันเรามองไม่ได้คนวรรณะต่ำนะแล้วโอ้โหถ้าติดเชื้ออะไรต่ออะไรมีไปครั้งหนึ่งที่ไปผ่าที่ศรีลังกามั้งพอทำเสร็จแล้วพวกเรากลับมาปรากฏว่าติดเชื้อต้องตีตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็บินมาเมืองไทยก็ต ต้องเอามารักษาอยู่ที่ศิริราชแล้วพอเวลานั้นกลับไปแล้วจนต้องให้เขาเที่ยวมาอีกนะเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายหมดเลยโอ้ยใช่ใช่ใช่บางคนนี่เขาเดินไม่ได้มา 7-8 ปีกินยาแก้ปวดทุกวันทุกวันทุกวันพอเราทำให้เขาเนี่ยเข้าห้องผ่าตัดออกมา3ชั่วโมงนี่ถือวอล์กเกอร์เดินเลยน้ำตาไหลผ้าเลยถึงญาติพี่น้องลูกหลานโอ้ยดีอกดีใจแล้วก็พวกหมอเขาก็มีกุศโลบายเนี่ยนะมีจัดเวลาจัดปิดโครงการเขาก็ให้คนป่วยมานั่งแถวหนึ่งแล้วก็ตรงกันข้ามก็ให้ญาติคนป่วยอาจจะเป็นลูกหลานอะไรต่ออะไรนั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้คนป่วยเดินไปหาญาติ แล้วก็กอดกันอะไรนะดีอดดีใจนะจะเดินไม่ได้แล้วมาเดินได้คือวอล์กเกอร์เดินไปนะบางคนเนี่ยปวดอีกโชว์ยกวอล์กเกอร์ขึ้น อะไรต่ออะไรโอ้ยมันก็สนุกสนานกันเอาเดี๋ยวเปลี่ยนอีกอย่างบทเนาะเดี๋ยวก็เดินเตรียมรับพรเนี่ยรับพรเดี๋ยวให้หมอไปที่กุฏิก็ได้เดี๋ยวไปตั้งคุยที่กุฏิฮะได้ไปที่เจดีย์สักแป๊บนึงนะขับรถออกไปนี่เลยไปจอดหน้าพิพิธภัณฑ์เลยนะเออต้องหายไปได้

0: ของก้นบาทรับพรกันรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาคันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นนรโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทปนัสสุอริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถิหิมภาวันตุเตจินว่างหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ทำอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรพาพวกคุณหมอเนี่ยไปพิพันธ์เราเนี่ยหน้าที่กรรมการนั่นก็เภสัชแล้วก็เมียหมอด้วยไปพาท่านลองไปเดี๋ยวให้คุณจีนพาไป
1: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามได้อาศัยและการให้พรในช่วงหลังฉันยังหันของหลวงพ่อสุธรรมดุตามโมจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:34 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์

ที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับ

ผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุบุญยัสสวุตโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักในพระราชฤทัยว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตทั้งมนุษย์ป่าพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ต่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่เกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งที่สำคัญทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
1: น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่านี่นะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลย
0: ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ได้พระราชทานโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างและชักชวนให้ราษฎรมาช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาป่าณวันนี้ป่ารักน้ำแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าจากบ้านป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้วโครงการป่ารักน้ำได้ขยายผลในการช่วยฟื้นคืนและรักษาผืนป่าในหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียงพระราชดำริในการรักษาสายใยแห่งธรรมชาติในลักษณะคนอยู่คู่กับป่าได้อย่างมีความสุขคนไม่ทำลายป่าป่าให้อาหารและความร่มรื่นกับคนเป็นแนวทางที่ก่อเกิดโครงการบ้านเล็กในป่า

ราชดำริด้วยการจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ราษฎรมีที่อาศัยดำรงชีวิตโดยไม่บุกรุกป่าอีกพร้อมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกให้ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาผืนป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆในภาคเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้งอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยภาคใต้เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นิคมสร้างตนเองสุขิรินบ้านศิลปชีพอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนับเป็นความหวังที่คนไทยจะได้ตระหนักในคุณค่าของสายใยธรรมชาติที่เกื้อกูลทุกสรรพชีวิตดังพระราชดำรัสที่ว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทำนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไปมิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าจงพยายามเปลี่ยนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตายขอเชิญท่านฟังครับ
2: ตะกี้นี้เราได้พูดกันถึงเรื่องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อมันมีหลายชนิดเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดก็มีระวังให้ดีนะเปลี่ยนเสื้อคนเอาเสื้อสัตว์มาใส่ก็มีนั่นระวังเห็นเรานั่งอยู่เวลานี้นะสมมุตินะมันจะน่าขยะขยแยงไหมเรานั่งเวลานี้เราใส่เสื้อมนุษย์เดี๋ยวไปเอาเสื้อหมามาใส่ก็แล้วยุ่งนั่นนี่เราต้องคิดการพูดชนี้กรุณาอย่าถือว่าเป็นการต่ำเป็นความต่ำเป็นเรื่องความจริงที่เอามาเทียบเคียงให้ทราบว่าความสูงความต่ำเกิดจากความดีและชั่วที่มีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันภายในจิตใจของสัตว์โลกเราจึงต้องเทียบให้ฟังเนี่ยเราเทียบใกล้ๆนี่มันก็น่าขยักขยแยงแล้วเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าเราประมาทในตัวเองเคยสูงแล้วมันจะต่ำลงไปได้เคยดีแล้วมันชั่วลงไปได้นะฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ดียิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลำดับถ้าเปลี่ยนเสื้อก็เปลี่ยนเสื้อที่ราคาเท่านี้ขึ้นราคาเท่านั้นเสื้อคุณภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วเลื่อนคุณภาพมันโดยลำดับตามคุณภาพของจิตเราที่ดีมากน้อยนั่นแหละคุณธรรมคุณภาพคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุที่จะทำให้เปลี่ยนสภาพขึ้นไปเรื่อยๆถ้าว่าคุณธรรมไม่ค่อยมีมันก็เป็นปาธรรมนั่นพอแทรกอยู่ภายในจิตก็เปลี่ยนลงไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดไปล่ะเปลี่ยนเสื้อคนเป็นเสื้อสัตว์เป็นเสื้อเปรตเสื้อผีเป็นไปได้หมดจิตตรงนี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะมีเครื่องหมุนจิตให้เป็นไปในแง่ต่างๆได้เครื่องหมุนอันนั้นส่วนมากมันก็เป็นความชั่วนั่นเองที่หมุนให้เป็นทางต่ำไม่มีทางดีที่จะพาหมุนให้เป็นทางต่ำเลยมีแต่ทางทั่วทั้งนั้นแล้วเรามักจะคล้อยตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีแต่เราไม่ปรารถนาความชั่วแต่ความคล้อยตามของเรามันบอกอย่างชัดเจนเราควรจะสังเกตตอนนี้ระมัดระวังตอนนี้ให้ดีการปฏิบัติใดก็ตามในโลกนี้งานใดก็ตามในโลกนี้ไม่เหมือนงานคือการปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นงานละเอียดละออและรวดเร็วที่สุดมองไม่ทันรู้ไม่ทันทั้งที่ตัวจิตก็เป็นตัวรู้เป็นตัวปรุงแต่ที่ว่ารู้ไม่ทันคือสติรู้ไม่ทันสติแล้วต้องคลิปขึ้นมาต้องพยายามอบรมพยายามตั้งสติตั้งท่าตั้งทางเช่นเดียวกับเราเดินไปในสถานที่ไม่ปลอดภัยเช่นเป็นฝากเป็นหนามเป็นต้นเราต้องระมัดระวังความระมัดระวังตั้งจิตตั้งใจเดินตั้งจิตตั้งใจระมัดระวังนั่นแหละท่านเรียกสติเช่นเราระวังจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางไม่ดีขัดกับความต้องการของเราที่จะให้จิตมีความสงบในเวลาภาวนาเป็นต้นอย่างนี้ความระมัดระวังเช่นนี้ท่านเรียกว่าสติเราพยายามระวังเสมอพยายามอบรมความระวังนี้ให้มากขึ้นคือความระวังเรื่อยๆมันก็เป็นความเคยชินภายในตัวเองแล้วก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวมีสติเป็นพื้นขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นได้จากสติที่ล้มลุกคลุกคลานจากปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานนี่แหละท่านสอนให้อบรมท่านสอนให้บำรุงสติโดยลำดับนี่พวกเรามันอยู่ในฐานะที่จะต้องเปลี่ยนเสื้ออย่างที่ว่านั้น พราะกฎบังคับมันมีอยู่ภายในใจแม้ตัวเองจะไม่รู้ก็ตามกฎอันนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับเกินกว่าความรู้ของตนจะสามารถรู้เห็นเรื่องของตัวเองได้พอมีท่านผู้สามารถรู้ได้เป็นพระองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยว่าท่านจะไม่ทราบสิ่งลึกลับเหล่านี้ถ้าท่านไม่ทราบท่านก็ถอดถอนแก้ไขไม่ได้สิ่งลึกลับนี้จะเป็นความลึกลับเฉพาะสติปัญญาที่ยังไม่สามารถเท่านั้นแต่ถ้าสติปัญญาสามารถแล้วเปิดเผยขึ้นมาหมดไม่มีอะไรเหลือขึ้นชื่อว่าสมมุติภายในจิตใจแล้วจะต้องถูกปัญญารื้อถอนขึ้นมาจนหมดสิ้นแล้วพ้นจากความสมมุติท่านก็เรียกว่าวิมุตตินี่นั่นแหละความจริงทั้งหลายที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ไม่ว่าส่วนดีส่วนชั่วมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างด้วยกันแต่เราไม่สามารถที่จะทราบสิ่งลึกลับที่มีอยู่ภายในตัวของเราจึงเป็นเหตุให้เกิดความประมาทนอนใจไม่ระมัดระวังโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีบ้างทั้งที่ท่านผู้รู้ท่านก็บอกว่ามีสิ่งนั้นเป็นภัยแล้วเข้าใจว่าเป็นภัยบ้างทั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นภัยมีอยู่ภายในใจของเราด้วยนี่มันทำให้ประมาทนอนใจแล้วเป็นความไม่สนใจด้วยแล้วเป็นความเข้าใจดียิ่งกว่าท่านผู้รู้อีกด้วยเรารู้เข้าใจว่าเรารู้ดียิ่งกว่าท่านผู้รู้อีกด้วยทั้งที่โง่ที่สุดนี่มันก็อยู่กับคนโง่นี่แหละที่อวดตนว่าฉลาดผู้ที่ฉลาดจริงๆแล้วท่านไม่อวดคนโง่มักอวดฉลาดเสมอไม่ว่าใครๆมักอวดนี่เราพูดในเรื่องของธรรมหากว่าเราไม่มีความหยิ่งภายในจิตใจของเรายังไงก็ไปไม่พ้นที่เราจะต้องทราบตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและขั้นละเอียดสุดเพราะนำสิ่งที่มีที่จริงอยู่ภายในใจของสัตว์ทั้งนั้นออกมาแสดงให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ดูไม่ใช่เอามาจากที่อื่นใดเพราะธรรมนะพระพุทธเจ้าที่สอนนี้ไม่ใช่สอนเรื่องปลอมๆพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เรื่องแบบปลอมๆจะมาสอนโลกแบบหลอกลวงได้อย่างไรปฏิบัติก็จริงรู้ก็จริงสิ่งที่รู้สิ่งที่ละก็เป็นของที่มีจริงและรู้ได้จริงละได้จริงนะจึงต้องมาสอนด้วยความจริงทั้งนั้นสอนโลกสอนพวกเราก็นำเรื่องของพวกเราออกมาสอนเราแม้จะยกเรื่องของผู้ใดขึ้นมาสอนก็ตามเรื่องนั้นเป็นอย่างเดียวกันเป็นความโลภนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงถึงเรื่องความโลภความโกรธความหลงท่านจะแสดงเรื่องของบุคคลใดก็ตามก็คือเรื่องของเรานั่นแหละสำหรับเราผู้ตั้งใจจะศึกษาเพื่อถอนเพื่อส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่นั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกถ้าไม่ได้มุ่งต่อผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่ไม่ได้มุ่งไม่ได้ถูกมุ่งนั้นก็จะไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอะไรได้เลยหากจะสำเร็จก็หรือได้ผลได้ประโยชน์ก็จะได้เฉพาะผู้ที่พระองค์มุ่งเรายกตัวอย่างนี้แต่นี้ทำไมเวลาประธานพระว่าแต่ละครั้งปรากฏว่าได้รับผลประโยชน์ตลอดถึงบรรลุมรรคผลนิพพานมีจำนวนมากมายกายกองเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเรื่องความจริงเหมือนกันแสดงเรื่องความจริงออกมาเป็นกลางๆเท่านั้นใครก็โอปนัญญิโกคือน้อมเข้าไปสู่ตัวท่านพูดถึงเรื่องโลภความโลภของเราก็มีเนี่ยพูดถึงความโกรธความหลงต่างคนต่างมีพูดถึงเรื่องละความโลภความโกรธความหลงต่างคนก็ต่างพยายามละเนี่ยเพราะเทศให้รู้สอนให้รู้ต่างคนต่างมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็สนใจฟังด้วยทำไมจะไม่รู้นั่นธรรมะเหมือนกันกิเลสอาสวะเหมือนกันพระพุทธเจ้าประทานให้แก่ผู้ใดก็ตามบรรดาผู้มีความสนใจที่จะหวังผลหวังประโยชน์จากการฟังก็ต้องได้รับเหมือนกันถ้าเราจะสอดแสวงดูโทษซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราแล้วก็ควรจะทราบได้อย่างชัดเจนทำไมจะไม่ทราบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตำหนิติเตียน นั่นมีอยู่กับใครถ้าไม่อยู่กับพวกเราที่มีกิเลสนี้นั่นแต่เมื่ออยู่กับพวกเราแล้วเราทำไมว่าไม่ทราบว่าอันใดเป็นกิเลสถ้าทราบว่าอันนั้นเป็นกิเลสกิเลสเป็นภัยเนี่ยก็จะต้องมีความกลัวมีความขยักขยแยงเมื่อท่านสอนวิธีละก็จะต้องรีบนำมาปฏิบัติต่อสิ่งนั้นแล้วได้ผลขึ้นมาโดยลำดับนี่ประการหนึ่งประการหนึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตนก็ให้ท่านสอนทำไมโง่จะให้ท่านสอนทำไมมันมีด้วยกันทุกคนสติปัญญาก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ไม่ทราบนี่แหละท่านที่เราเรียกว่าพวกเราโง่เหยียบย่ำไปมาอยู่กับความจริงทั้งหลายก็ไม่ทราบพยายามเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงเสื้อทันสมัยเดี๋ยวไม่ต้องไปหามาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหนกันสิ่งใดส่วนมากถ้าว่าเป็นทันสมัยแล้วก็จะต้องออกมาจากเมืองเขาเมืองเราไม่มีเพราะเหตุไรถึงไม่มีน่าคิดอยู่มากนี้สติปัญญาเราก็พอมีมือเท้าเราก็พอมีทำไมมันถึงไม่ทันสมัยมันไม่ทันที่หัวใจของกิเลสนั่นเองคุณง่ายนี่ถ้าจะพิจารณาตามเหตุตามผลไปแล้วมันทันแล้วกันอ้าวนี่ย่นเข้ามาภายในอีกเพื่อให้ทันสมัยนั่นคืออะไรเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยสติปัญญาคือเปลี่ยน อารมณ์ส่วนอยากด้วยอุบายวิธีแห่งการพิจารณาเราจะทราบภายในจิตใจของเราโดยลำดับครั้งแรกที่ยังไม่เคยอบรมไม่เคยปฏิบัติศึกษาศาสนาเลยจิตใจของเราเป็นยังไงพูดไม่ถูกเพราะเราไม่สนใจพอได้ปฏิบัติศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรมภาวนาจิตทั้งๆที่เคยคิดเคยปรุงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนเราไม่ค่อยจะสนใจว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแต่พอมาฝึกหัดอบรมภาวนาชักจะทราบขึ้นมาโดยลำดับนี่วันนี้จิตชักยุ่งหนักแต่ก่อนมันก็ยุ่งอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบแต่พอมาปฏิบัติภาวนาชักยุ่งไงจิตชักยุ่งแล้วจิตกระทบกระเทือนอะไรเร็วอะไรมาสัมผัสคอยแต่กระทบกระเทือนคือแต่ก่อนขออภัยมันเป็นหลังหมีมันดำหมดมันไม่รู้อะไรมาถูกมันก็ดำไปด้วยกันไปหมดมันดำไม่เต็มที่อะไรมาถูกมันก็ดำไปหมดแต่พอมีดังๆดาวๆบ้างอะไรมาถูกมันก็พอทราบนี่เวลาเราอบรมกับไม่เคยอบรมเลยนั่นน่ะมันผิดกันอะไรมากระทบกระเทือนมันก็เป็นอันเดียวกันหมดทีนี้พอจิตเราได้รับการอบรมบ้างแล้วมีความสงบเยือกเย็นบ้างเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสมากระทบกระเทือนบ้างมันรู้ได้เร็วแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าความรู้ได้เร็วนี้เกิดเพราะการอบรมเป็นขึ้นมาเพราะการอบรมเราก็มาคิดว่าโอ้แต่ก่อนเราไม่ภาวนาก็ไม่เห็นเป็นอะไรพอภาวนาได้จิตชักเป็นนั่นชักเป็นนี่ชักรู้นั่นรู้นี่กระทบกระเทือนได้เร็วความจริงความรับรู้ของเรามันคล่องแคล่วขึ้นมาสติมีพอจะทราบเรื่องความรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ค่อยทราบเป็นลำดับยิ่งจิตมีความสงบเยือกเย็นโดยลำดับลำดับและจนกระทั่งเป็นประจำแล้วอะไรมาผ่านผิดปกติแห่งความสงบจะทราบทันทีและพยายามแก้ไขและทราบทั้งสาเหตุด้วยว่าวันนี้จิตไม่ค่อยสะดวกเป็นเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นนะนี่คือความระมัดระวังนี่คือเรื่องสติที่เราเคยอบรมมาเรื่อยๆจนมีสติให้ทราบเรื่องของตัวเองแม้ที่สุดความเคลื่อนไหวของตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ทราบอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสจิตของเรานำสิ่งนั้นมาคุ้นคิดต่างๆจนเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาใจก็ทราบว่าวันนี้ใจไม่สะดวกใจมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งนี้เป็นอารมณ์ก็ทราบนะความทราบเท่านี้แหละเป็นสักขีพยานหนึ่งแห่งการปฏิบัติของเราที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มันทราบได้รวดเร็วยิ่งกว่านี้และแก้กันได้อย่างรวดเร็วเพียงขั้นความสงบของจิตมันก็ทราบแล้วพูดถึงขั้นปัญญานั้นยิ่งรวดเร็วอะไรจะมีความสวยงามยิ่งกว่าจิตจะสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าจิตจะมีคุณค่ายิ่งกว่าจิต จะเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตไม่มีในโลกทั้งสามนี้อยู่ในซึ่งสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในวิสัยของเราที่จะรับทราบด้วยความสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามจะไม่เหมือนที่จิตสัมผัสเรื่องของตัวเองรู้เรื่องของตัวเองจากผลแห่งการชำระมาโดยลำดับแล้วจะปรากฏมีความสง่าผ่าเผยมีความสงบเยือกเย็นมีความผ่องใสเป็นสิ่งที่ไม่จืดจางด้วยทำให้มีความละเอียดละออมีความอะไรพูดไม่ถูกมีความดูดดื่มในความสง่าผ่าเผยในความผ่องใสในความสงบสุขของตนไปเรื่อยๆนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้แล้วว่ารสแห่งธรรมคือความสงบนี้เหนือรสทั้งหลายอยู่แล้วแต่ยิ่งได้มีการชำระขึ้นไปโดยลำดับความผ่องใสนี่ก็จะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆเปลี่ยนขึ้นสูงเรื่อยๆเหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อขึ้นเป็นเสื้อทันสมัยนั่นเองเปลี่ยนเรื่อยๆไปอย่างนั้นความสง่าผ่าเผยก็เปลี่ยนอาการเข้าไปเป็นความละเอียดเข้าไปอีกที่พูดถึงว่าสวยงามก็เปลี่ยนไปตามกันหมดจนกระทั่งถึงความอัศจรรย์อัศจรรย์ก็เปลี่ยนอัศจรรย์แค่นี้อัศจรรย์แค่นั้นแปลกประหลาดแค่นี้แปลกประหลาดแค่นั้นในขั้นของจิตจนกระทั่งถึงเป็นความอัศจรรย์ยิ่งเลยสมมติทั้งหลายไปเลยนั่นความอัศจรรย์อันนั้นเป็นความอัศจรรย์นอกสมมติอีกเพียงความขั้นอัศจรรย์ในสมมติมันก็ยิ่งกว่าความอัศจรรย์ทั้งหลายในโลกนี้แล้วฉะนั้นเราควรจะทราบว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ก็คือความรู้และจิตใจของเราควรจะรับการเหลียวแลเช่นเดียวกับกิจการหรือวัตถุสมบัติอื่นๆนี่อย่างน้อยและยิ่งอยู่ในวัยเราที่จะต้องทราบจากผลแห่งการบวกลบความเป็นมาของเราและเป็นไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งจะให้เกิดความสนใจต่อสมบัติคือใจนี้มากขึ้นแล้วเกิดความสนใจทั้งการประพฤติปฏิบัติการรักษาตัวเองการอบรมตัวเองให้มีน้ำหนักมากขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่างานอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้วนี่ชื่อว่าเราจะพยายามสร้างสมบัติอันนี้ให้เด่นหรือพยายามจะส่งเสริมสมบัติอันนี้ให้เด่นขึ้นมาให้เป็นที่ได้ชมให้เป็นที่น่าชมภายในจิตใจของเราชมอยู่ในปัจจุบันขณะปฏิบัติขณะยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้ชมความรู้ความเด่นความสงบเย็นใจความแปลกประหลาดความอัศจรรย์อยู่ภายในใจดวงเดียวนี้เวลาจะเป็นจะตายเราคิดไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะอันนี้เองเป็นตัวประกันแห่งการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปสู่ภพใดแดนใดหรืออยู่สถานที่ใดจะได้เสวยผลเช่นไรก็บอกอยู่แล้วในผลซึ่งขณะที่รับอยู่รู้อยู่เวลานี้เนี่ยอยู่กับอันนี้ทราบแล้วไม่เดือดร้อนไม่เสียใจเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าเราได้ความมั่นใจสมบัตินี้เป็นที่แน่ใจสมบัตินี้ไม่หลอกลวงสมบัติชิ้นนี้เป็นสมบัติที่ติดตัวคือติดกับใจไม่เหมือนสมบัติอื่นซึ่งมีความดีใจในขณะนี้แล้วก็เสียใจในขณะต่อไปคือต้องมีการพัดพรากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างท่านว่ายำปิดขังนรปฏิตำปิดทุกขังถ้าปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์เนี่ยได้มาแล้วก็เวลาพัดพรากจากกันก็เป็นทุกข์อีกแต่สมบัติที่ว่านี้ไม่เป็นเช่นนั้นตรงข้ามแนบกับตัวไปเลยเนี่ยที่ว่าสมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทแก่บรรดาสัตว์ก็เพื่อจะให้นำโอวาทนั้นๆเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจที่เป็นสมบัติสำคัญนี้ให้เด่นขึ้นภายในตัวเองแล้วให้ได้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้แล้วจะเป็นที่ภาคภูมิภายในจิตใจทั้งปัจจุบันคือเป็นอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเปลี่ยนสภาพนี้ไปสู่ภพหน้าจิตนี้จะไปอย่างสง่าผ่าเผยไปอย่างมีเหตุมีผลมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษา ดังที่ท่านสอนไว้ว่าธัมโมหิวิรักหเวรคติธรรมจารีผู้ทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมทำที่ไหนมารักษาเราเราคิดดูตรงนี้ทำในคัมภีร์นั่นเหรอทำในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เหรอเราเรียนทำมาจากนั้นมาปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาจากการปฏิบัติตัวเองเพราะได้ศึกษาจากทำในตำหนักตำรานั้นทำอันนี้แหละที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราประจักษ์อยู่ภายในใจนี่แหละเป็นธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติคือเราเองไม่ตกไปในที่ชั่วคำว่าชั่วคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่ตกไปในสู่สิ่งไม่พึงปรารถนานั้นแต่จะเป็นไปตามเหตุตามผลแห่งความดีของเราที่ได้ปฏิบัติมาแล้วนี่เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นสมบัติอันนี้อยู่กับเราพยายามส่งเสริมสมบัติอันนี้ให้ได้ประจักษ์อย่างน้อยให้เป็นความเย็นใจเถอะอันนี้เป็นที่แน่ใจที่สุดเป็นที่ตาใจได้จริงๆเพียงจิตใจมีความสงบเท่านั้นก็ปรากฏเป็นความเย็นใจขึ้นมาแล้วเป็นหลักขึ้นมาอันหนึ่งในพยายามอบรมขึ้นเรื่อยๆความสงบนั้นมีเป็นรากเป็นฐานมีความมั่นคงละเอียดละออก็เป็นลำดับๆยิ่งเป็นความมั่นใจสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นๆเพราะฉะนั้นพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อจะเบิกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อภายในจิตใจนี้ออกอะไรมาปกคลุมกับความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดสำคัญผิดของตนเองนั่นแหละกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองมาปกคลุมจิตใจซะเองความสำคัญมั่นหมายความถือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะไม่รู้ในสิ่งใดจึงต้องยึดมั่นถือมั่นเนี่ยท่านก็แสดงออกไปเรื่องภายนอกก็มากมายกายกองรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเนี่ยนี่ผู้กว้างนะนี่รูปอะไรแล้วแยกขยายออกไปเต็มโลกเต็มมังสารรูปหญิงรูปชายรูปพัสดุสิ่งของสมบัติเงินทองนั้นเรียกว่ารูปทั้งนั้นเสียงอะไรเอ้าว่ากันไปนี่เหล่านี้แหละที่จิตไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านี้แล้วสร้างความปิดบังให้ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวความสำคัญนี่แหละมาปกคลุมหุ้มห่อจิตใจให้มืดมิดปิดตาไม่ทราบความจริงกับของสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ทราบความจริงของจิตที่ไปหลอกลวงตัวเองนี้เนี่ยท่านจึงสอนให้พิจารณาภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นด้วยสติปัญญานี่ก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งที่จะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาถึงสิ่งสำคัญที่ติดแน่อยู่กับตัวของเราที่เราถือว่าเรามาตั้งแต่วันเกิดผมก็ของเราผมก็เราขนก็เราเล็บก็เราฟันก็เราเนื้อหนังกระดูกทุกสิ่งทุกชิ้นภายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราและเป็นของเรานี่อันนี้เป็นสิ่งที่ติดแนบมากทีเดียวติดกับใจจนแยกกันไม่ออกถ้าไม่แยกด้วยสติปัญญาดังที่อธิบายอยู่เวลานี้ท่านเรียกว่าปัญญาเพราะจะมาแยกแยะเพียงรูปนั้นที่รวมแล้วเป็นกายนี่นี่มันก็ติดฝังกับใจแล้วเป็นอันเดียวกับใจใจกับนี่ว่าเป็นเราก็เป็นใจใจเป็นอันนี้มันเป็นอันเดียวกันหมดเรียกว่าเราโดยความรู้สึกภายในจิตใจของสามัญชนทั่วไปเป็นอย่างนั้นเวทนาคือความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเมื่อเกิดขึ้นทางร่างกายก็ดีทางใจก็ดีจะถือเป็นเราถือเป็นของเราทั้งนั้นอีกเราเป็นทุกข์ทุกข์เป็นเรายุ่งไปหมดเราเป็นสุขสุขเป็นเราอะไรก็เป็นเราสัญญาความจำก็เราจำอะไรก็เราจำความจำเป็นของเราเนี่ยสังขารก็เราคิดเราปรุงดีชั่วก็เป็นเราคิดจนยุ่งจนแทบล้มแทบตายเพราะความคิดมันก่อความวุ่นวายก็ยังว่าเป็นเรานั่นเห็นไหมล่ะมันหลงอย่างนี้เองวิญญาณรับทราบอะไรเป็นเราทั้งหมดได้ยินอะไรแล้วเราได้ยินถือเอาคำว่าได้ยินนั้นเป็นของเราเข้ามาอีกมากองอยู่ภายในจิตจึงแย่อะไรก็ขนเข้ามาอะไรขนเข้ามาจอมปลอมเท่าไหร่ก็ขนเข้ามาให้จิตแบกจิตรับจิตหามวุ่นไปหมดแล้วจะไม่ทุกข์ยังไงนี่แหละสิ่งปิดบังจิตใจสิ่งกดขี่บังคับ สิ่งทับถมจิตใจสิ่งเสียดแทงจิตใจคือความหลงของใจเองแล้วกว้านสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นภัยแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหรือเป็นผู้แยกแยะให้เห็นตามความจริงรูปรูปังอนิจจังนั่นพอจะแยกนะมันไม่เที่ยงรูปังอนัตตาเอาสรุปไปถึงอนัตตาเลยอนิจจังก็ทุกขังมันก็ทุกข์ก็เห็นกันอยู่แล้วอนัตตาถือเอาเป็นตนที่ไหนฟังแต่ว่าอนัตอนัตตาอนัตตาอนัตมันไม่ใช่ทั้งนั้นเรายังจะฝืนความไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่หรือนี่ปัญญาใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงแท้แท้ทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้ารูปังอนัตตานะเรานี่ก็ถือว่าเป็นอัตตาตาเป็นตัวเป็นตนอยู่หรือท่านผู้รู้แท้แท้เป็นผู้สอนเราทำไมเราไม่เชื่อเรากล่าวพุทธังธรรมังสังฆังกัจฉามิไปทำไมเมื่อเราไม่เชื่อคำว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนี่เรายังจะถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปทำไมเรากล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนะมีความหมายอะไรถ้าเรายังมาเชื่อความจริงคือธรรมที่พระองค์ประทานไว้นี้ว่าเป็นความจริงตามที่ประทานมาเพื่อจะละความจอมปลอมของตนเองให้เห็นตามความจริงของท่านว่านี่แหละเรียกว่าปัญญาแยกแยะอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นในความเห็นของเราว่าอย่างนี้เอาแยกลงไปให้เห็นตามความจริงอนัตตาอนัตตาปฏิเสธตลอดเวลาถ้าเป็นภาษาของเราก็เรียกว่าตีข้อมือไว้เดี๋ยวมันเอื้อมไปจับนู่นเดี๋ยวเอื้อมไปจับนี่ท่านตีข้อมือไว้อย่าไปจับอย่าไปแตะต้องไฟว่างั้นรูปังอนัตตาอย่าไปยุ่งเวทนาอนัตตาอย่ายุ่งทั้งญาณอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาอย่ายุ่งนะนี่เป็นไฟทั้งนั้นนี่แหละพวกเผาตัวเองรู้ไหมมันเคยเผาเรามานานเท่าไหร่แล้วเราถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พิจารณามันชัดเจนให้ปล่อยตามความจริงของมันมันจะสุขก็ให้รู้ตามความจริงของมันสุขเกิดขึ้นสุขดับไปสุขเป็นไตรลักษณ์แน่ทุกเกิดขึ้นทุกดับไปทุกเป็นไตรลักษณ์แน่รูปเป็นไตรลักษณ์สัญญาเป็นไตรลักษณ์สังขารเป็นไตรลักษณ์วิญญาณเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งให้รู้แล้วถอนตัวเข้ามาอยู่เป็นอิสระอย่าไปยุ่งอย่าไปแบกไปหามนี่เรียกว่าปัญญาค้นดูให้มันชัดเจนเมื่อมันพิจารณาสิ่งเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วมันไม่ไปไหนมันจะหมุนติ้วเข้าไปสู่จิตตัวลุ่มหลงสำคัญนั่นแหละนั่นละบ่อแห่งอวิชชาบ่อแห่งความเกิดบ่อแห่งความเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนแสงเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเตียนอยู่ที่ตรงจิตนั่นแหละเอาสติปัญญาค้นเข้าไปทำลายมันพลังของอวิชชามันอยู่ที่จิตฝังอยู่ที่จิตแยกออกไปหมดแล้วโดยสติปัญญาทางฝ่ายขันย้อนเข้าไปถึงอวิชชาปัจจยาสร้างขาราอวิชชาปัจจยาจริงๆมันมาจากไหนใครเป็นอวิชชาทำไมใช่ผู้ที่รู้ซึ่งเต็มไปด้วยความหลงฝังอยู่ภายในตัวเองนั้นนี่ปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปให้เห็นธรรมชาติอันนี้คืออะไรมันก็ไตรลักษณ์ดีๆนั่นเองตัวกิเลสตัณหาอวิชชาก็ดีจะเป็นอะไรนั่นแหละท่านพิจารณาตรงนี้ตอนนี้เดียวกับพิจารณาจิตเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่ผิดถ้าจะถือว่าเป็นตนแล้วอ้าวเรากินปลาทั้งก้างแล้วกินไก่ทั้งกระดูกจะว่าไงกินข้าวทั้งเปลือกแล้วนี่แล้วไม่เอาออกก็ไม่เลือกที่ว่าจิตเป็นไตรลักษณ์ในตอนนั้นคือจิตมีสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์ครอบงำอยู่นั่นเราจะถือว่าจิตเป็นตนในขณะนั้นมันถือไม่ได้เพราะต้องพิจารณาตรงนั้นให้มันเห็นความจริงของไตรลักษณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราเห็นแต่ความแต่ไตรลักษณ์ที่มีอยู่ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราไปเห็นไตรลักษณ์คือธรรมชาติอันละเอียดมากแห่งสมมุติมันฝังอยู่ภายในจิตจึงต้องพิจารณาจิตเช่นเดียวกับพิจารณาอาการทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันดูให้มันจริงด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันไม่ทนทานอยู่ได้ด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้ทำลายมันจะสลายตัวลงไปจะแตกกระจายลงไปสิ่งใดที่เป็นความจริงโดยธรรมชาติตัวเองแล้วสิ่งนั้นจะคงอยู่เช่นผู้รู้เมื่อสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายสลายตัวลงไปแล้วผู้รู้นี้จะทรงตัวอยู่กลายเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาผู้นี้ไม่ชิบหายผู้นี้ไม่เป็นไตรลักษณ์นานไตรลักษณ์หมดปัญหาในขณะที่กิเลสอาสวะทั้งหมดสิ้นสุดไปจากใจคำว่าไตรลักษณ์ภายในใจจึงหมดไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาภายนอกก็ตามภายในก็ตามตามรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นสัมผัสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามหมดปัญหาไปหมดเมื่อจิตได้พ้นจาก สมมุติแล้วอะไรๆก็เป็นความจริงไปหมดไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อใจเลยเพราะใจไม่สร้างปัญหาขึ้นใส่ตัวเองเนื่องจากสติปัญญารู้รอบขอบคิดทันนี่เรียกว่าเสื้อที่ทันสมัยทันสมัยที่สุดเปลี่ยนให้เปลี่ยนตรงนี้เราไม่ต้องไปหาเปลี่ยนที่ไหนอีกเปลี่ยนตรงนี้แล้วเท่านั้นไม่ต้องไปหาตัดที่ไหนมาเย็บมาย้อมมายุ่งวุ่นวายไปเปลี่ยนเสื้อนี้ไปเปลี่ยนเสื้อนั้นเอาเสื้อตัวเดียวนี้ให้พอจ้ะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เสื้อทันสมัยอย่างยิ่งนั่นเองนิพพานังปรมังสุญญังสุญก็สุญไปเถอะขอให้ได้เสื้อทันสมัยนี้เป็นที่พอใจพอใจไหมเอาละเทศตอนนี้ยังตอนนี้เอวะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าจงพยายามเปลี่ยนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตายในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ก็ทีนี้ท่านหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วมาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนมกราคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าเอาธรรมที่ไหนมาเก่งกว่าพระพุทธเจ้าขอเชิญรับฟังครับ
1: เจ้าค่ะคุณแอดจาขอบนะคะถวายแบบฝากพ่อหงมา400ผืนนะคะเขาถวายลูกตาจ้ะค่ะแอดจาขอบ
2: แอดเลยแอดอาหรือ
1: หาไม่เอาแล้ว
2: เพราะว่าคุณเป็นแอดไหนนะแอด
1: แอดนี่ค่ะเขาบอกว่าให้กล่าวเรียนลูกตาว่าแอดจาขอบค่ะแอดอา
2: เรายังไม่เข้าใจแอดไหนนะ
1: แอดอานะคะ
2: แอดหาเออก็ว่างั้นสิเว้ย
1: แล้วเจ้าตัวบอกว่าไม่เอาเลย
2: แอดหาก็มันชื่อมันติดตอนผัวกับเมียเขาแอดหาเข้าใจทันที
1: ฝาก
2: พอ
1: ดีส่งมาจากกรุงเทพนะคะ400ผืนผ้าห
2: ่มเป็นผ้าห่มที่นี่ไหนล่ะคารวาสห่มได้เหรอ
1: ของคารวะเจ้าค
2: ่
1: ะเอามาถวายหลวงตา
2: เจ้
1: าค่ะ
2: ต
1: าแล้วแต่หลวงตา
2: เขาก็รีบแจกแล้วเรานี่ทางเรื่องการเหม
3: ือ
2: นก
3: ัน
2: จนบังคับมาเลยนี่เราบังคับให้มาเลยก็เดือน4เดือน5ส่งผ้าห่มไปให้นี่อย่าง
3: ยา
2: โ
3: สธร
2: แล้วมาเราติดนั่นติดนี่แล้วเราว่าเรื่องการเหมือนกันเดือนจ่ายยังมาทำเราอะไรกับเราหน้ามา
1: เอา
3: ดี
1: กินก่อนฟังวิทยุหลวงตาท
2: ุ
1: กว
2: ัน
1: ฟังวิทยุหลวงตาทุกวันนะคะเห็นเขาเห็นว่าอากาศหนาวก็เลยส่งเขาไปถวายหลวงตาให้หลวงตาไปแจก
2: ที่เขานั่นมาจะเรือนจำโอ้เบียนจำมันน้อยเมื่อไหร่ส่งมาแล้วให้มารับเอาว่าติดนั่นติดนี่แล้วก็ใส่เปี้ยงไปจะมาทำจืดจางกับเรานะมันรอแล้วนี่ไม่นานนะวะตัดขาดจากบ้านไปเลยอ้าวเราไม่เหมือนใครนะว่ายังไงเป็นอย่างนั้นจริงทุกอย่างมันรอแหละอยู่ได้หรือว่าคนจะให้ด้วยความเมตตาสงสารเป็นห่วงเป็นใยกำลังหนาวแล้วว่าติดนั่นติดนี่อยู่อะไรคนพี่เขาหนาวเขาจะตายเดี๋ยวเราพูดอย่างสบายของเราไม่ได้คิดเห็นคนจำนวนมากมาที่เขารอความช่วยเหลืออยู่นั่นเร่งให้มาเอาเลยนะเราเนี่ยสั่งไปเลยให้มาโดยหยวนว่างั้นเลยก่อนหน้านี้เป็นหน้าที่จะแจกผ้าห่มใช่ไหมล่ะเดือนมีนาเมษามันเป็นหน้าแจกผ้าห่มเมื่อไหร่พูดทำอะไรไม่คิดเหตุคิดผลอะไรเลย
3: นะครับ
2: อะไร
3: อันนี้ยานี่มาจากอำเภอกุดชุมยโสธรมาถวาย1บาทเศษกับเงิน 3,000 บาทครับ
2: เออพอใจพอใจ
3: ครับพอใจ
2: ยโสธรเหรอ
3: ครับ
2: บ้านไหนยโสธรบ้านไหนวะ
3: ห้วยแก้งเหรอ
2: ฮะ
1: ตำบลห้วยแก้งครับ
2: บ้านแจ้ง
3: ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมครับ
2: อำเภอกุดชุม
3: ครับ
2: เออว่างั้นแจ้งก็ไปเมื่อไหร่ล่ะกุดชุมกุดชุมอำเภอกุดชุมมันคือมันเป็นสระเป็นหลุมเป็นสระเป็นบึงเป็นบึงหลายแถวนั้นก็เรียกคุดชุมนี่ก็ต้องรีบไปแจกที่พระห่ม
1: เอามา
2: ไหนลองเอามาให้เราดูเจ้าขุนน่ะ
1: น
2: ี่
1: หลวงเขาส่งขนส่งมาน่ะ
2: ฮะ
1: เขาส่งขนส่งมาบ่ายนี้ถึงแล้วค่ะ
2: ยังไม่มาถึง
1: ขนส่งมาแล้วนี่ของเดี๋ยวมีคนมาตอนบ่ายนี้เจ้าค่ะ400ผืน
2: เขาส่งมาแล้วหรือเดี๋ยวนี
1: ้
2: เอามาเราอยากดูสักผืนนึงเอามาให้เราดูหน่อย
1: แต่เอาตอนเย็นได้ไหมคะตอนเย็นได้ไหม
2: อยากดูตัวอย่างมันเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเอามาในน้ำผ้าห่มทั้งหลายนั่นนะมันเป็นบ้าหรือดีก็ดีโอ้
1: พอดีรถหน
2: ู
1: รถกระบะ
2: แสดงว่าผ้าจะไม่มาเลย
1: มาแล้ว
2: มาเอือมาหลอก
1: มาแล
2: ้
1: วมาแล้วเจ้าค่ะ
2: ลู
1: กตา
2: เหรอ
1: มาแล้วทีนี้
2: เราเสียงพูดมันยากพูดยากเอื้ออ
1: ะไรเลยมาแล้ว
2: มาก็รีบแจกเขาเนี่ยให้มันทันการสมัยพระโฮมต้องแจกนั่นหนาว กว้างไงเรื่องแจ้งก็ไม่น้อยนะเรื่องแจ้งต้องคืนนอนไม่หลับจะเป็นยาอะไรไม่ทราบนะฉันยาแก้หวัดนั่นแหละยาแก้หวัดเมื่อคืนนี้ไม่ทราบไปโดนยาชนิดใดเข้าไปนอนตีสองยังไม่หลับเลยจะเป็นยาหวัดนั่นแหละแต่ไม่ทราบว่าชนิดไหนที่ฉันลงไปแล้วนอนไม่หลับเลยจนกระทั่งตีสองยังไม่หลับแล้วออกมานั่งภาวนาอยู่ข้างนอกอีกเอามึงไม่หลับมึงไม่หลับวะกูนั่งตลอดรุ่งกูยังนั่งนี่นะวะออกมันมานั่งข้างนอกอันนี้มึงจะหนาวอะไรวะสู้กันวันนี้วะนั่งตีสามนี่เข้าไปหลับงีบเดียวมันจะเป็นยาแก้หวัดชนิดไหนไม่รู้นะยาแก้หวัดนั่นแหละเพราะฉันยาแก้หวัดระยะนี้นี่เวลานอนนอนไม่หลับเลยมีคืนนี้แหละที่นอนไม่หลับมียามันยาแก้หวัดไม่ทราบว่าชนิดไหนนะนอนไม่หลับเลยกี่สามมั้งเออเอายาเขาเรียกยาอะไรเม็ดเหลืองเหลืองอ่อนนะเขาว่าแก้แพ้หรือฉันแล้วทำให้ง่วงเออเอานั่นมาฉันตอนตีสามตีสองกว่านะฉันก็หลับงีบเดียวพอตีห้าก็เลยลุกเลยก็ไม่เคยนอนตื่นสายนี่นะฝึกหัดเจ้าของฝึกมาอย่างนั้นนะตั้งแต่บวชมาไม่ได้เคยได้ตำหนิเจ้าของว่าอ่อนแอท้อแท้ขี้เกียจขี้ขาดอืดอาดไม่เคยถึงจะล้มลุกคุกคานมันก็ล้มลุกคุกคานนอนไปอย่างนั้นมันไม่ถอยนะเวลาเขาง้างก็มันก็เวลาเรียนหนังสือก็รู้ว่าเขาเรียนเราเรียนไม่หนักหนานักหมดเวลาภาวนาที่หนักมากนะ
4: หลวงตาเจ้าคะลูกขอคุย
2: แค่
4: อยากเกี่ยวพูด
2: เพราะว่าเรื่อง
4: เด
2: ีย
4: วที่เจ้าค่ะนู่นสังเกต
2: คอยฟังนะคอยฟัง
4: ตอนนี้มันรู้สึกตามอะไรกันมันไม่มีลมหายใจไม่มีลมหายใจออกจากนี่อะไรนี่ไม่มีตามงานอะไรกันไม่มีลมหายใจหมดอาก็เจ้าค่ะทุกวันทุกวันมีฝรั่งเน่าจากนี้ออกไปเรื่อยๆเมื่อไรก็ได้เอาก็เดี๋ยวแต่สมมติว่าจับคุณอันเนี่ยคุณอันเหมือนกันรู้สึกร้อนเดี๋ยวเอ๊ะอะไร
3: ตอนนี้ภาวนาไม่มีลมหายใจ
4: ไม่มีไม่ใช่ภาวนาอย่างเดียวค้างวันกลางคืนยกแว่นนอน
3: ตอนนี้ติดปกติทั่วไปนี่ดูแล้วไม่มีลมหายใจไม่รู้สึกก็มีลมหายใจแล้วอะไรยังไงต่อ
4: แล้วก็มีพลังร้อนออกจากนี่เจ้าค่ะไปเรื่อย
3: ๆมีพลังความร้อนออกจากร่างกาย
4: ออกจากอันนี้สองอันนี้
3: จากมือ
4: ออกตลอดไปเรื่อย
3: ๆออกตลอดเวลาครับ
4: เมื่อไรก็ได้แต่ว่าสองวันนี้เวลานู่นบางวันนะเจ้าค่ะมีพลังอย่างนี้มันจาก
3: เท้า
4: เท้ามาจากนี่หนาวแล้วก็เจ้าค่ะมาจากนี่เดียวเหมือนกันหนาวแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันหนาวตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เนี่ยออกมันมีประตูประตูอย่างนี้หนาวตรงนี้ก็เหมือนกันหนาว
3: สองวันนี้มีความหนาวจากปลายเท้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงศีรษะครับ
4: แล้วก็มันหูนี่มันแบบไม่มีหูมันแบบเปิดกว้างๆหนาวอย่างเดียวหนาวอากาศนี่สู้อย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้หนาวกว่า
3: ตอนนี้มันหนาว
4: แต่ว่าอันนี้นุ๊กเช็ค15องศานี่เลยเลย
3: หนาวมากกว่า
4: ใช
3: ่หนาวจนหนาวมากกว่าอากาศครับปกติหนาวมากกว่าอากาศธรรมชาตินี่ครับ
4: ออกจากนี่เจ้าค่ะออกไปเรื่อยๆตลอดเลยแล้วก็อันนี้เจ้าค่ะเวลาอย่างนี้เอ้ยหนูไม่เคยคิดต้องไม่คิดอัศจรรย์ขนาดนี้แล้วก็แบบเมื่อก่อนคิดว่าหนูเอ้ยคิดทำไมทำอย่างนี้ได้ทำคิดที่ทำได้ทุกอย่างเลยมันล็อกนี่สื่อจิตไม่ได้เลย ก็นี่ล็อกยังดับได้แต่ว่าจิตดับไม่ได้
2: เอาว่า
3: จิตเป็นไงไม่ดับ
4: จิตไม่ดับ
3: แล้วอะไรดับ
4: จ
3: ิ
4: ตรู้อย่างอื่นล็อกนี่ดับแล้วก็อย่างอื่นดับได้แต่ว่าจิตรู้อย่างอื่น
3: จิตสว่างตลอดใช่ไหม
4: จิตเตือน24ชั่วโมงไม่ได้นอนอะไรอย่างนี้เตือนตลอดเลย
3: จิตตอนนี้จิตตื่นตลอด24ชั่วโมง
2: เหรอ
3: จิตมันตื่นอยู่ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้ครับ
4: มีอะไรเกิดรู้มีอะไรดับรู้ไม่มีอะไรจะรู้ตลอดอย่างนี
3: ้นอนหรือเปล่านอนหลับป่ะ
4: ไม
3: ่
4: หล
3: ับ อ๋อนอนไม่หลับครับนอนไม่หลับครับช่วงนี
2: ้เอ้าก็บางงานไม่หลับมึงถึงเอาว่ามันนอนไม่หลับมันเคลียร์ยากนะแล้วเป็นมาหมดแล้วเรื่องอะไรนี่อ่ะ
4: ไม่เปีย
2: กมันคือยังไงมันก็นอนไม่หลับยากนอนยังอันนั่งมันหมุนของมันก็ทำอะไรมันก็หมุนนอนให้แบบร่างกายนอนกระสีไม่หมุนนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็ให้ใช้คำใดคำหนึ่งคำบริกรรมนะให้จิตมันหยุดให้มันอยู่ที่จุดนั้นนะ
4: แต่ว่าไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันดู
3: เขาไม่เหนื่อยครับ
4: ไม่เหนื่อยดู
3: เขาไม่เหนื่อย
4: มัน
3: ถึงไม่หลับแต่เขาไม่เหนื่อยอะไ
2: รเหนื่อยมันลงมากเขาเหนื่อยเราขาดมาแล้วจะมาโกหกเรานะ
4: วายที่ยังไม่เหนื่อย
2: ฟังที่อุบายวิธีการยังไงที่สอนนี่นะไม่เหนื่อยได้ยังไงมันจะก้าวขาไม่ออกมันไม่หลับไม่นอนมันหมุนของมันตลอดเวลาหนักเข้าร่างกายมันเป็นเครื่องมือของจิตมันก็สึกหรอไปได้อ่อนเพียลงไปได้นั่นแหละถ้าว่ามันนั่นแหละมันเพียจริงก็ถ้ามันเพียก็อยากให้มันหยุดเพื่อมันจิตจะสงบตัวลงจุดเดียวแล้วหลับถ้าหอเราก็ปล่อยเนี่ยมันก็หมุนของมันอยู่งั้นนะอันนี้ถ้ามันยังหมุนของมันมันยังไม่เพียก็เอาป้าต้องไปเข้าใจไหมพูดเออแล้วนี่มันผ่านหมดแล้วนี่มันผ่านมาหมดแล้วเป็นแต่เพียงว่ามีใครพูดแล้วพูดอยู่คนเดียวแต่เราก็เขาหาว่าบ้าไปก็ได้เข้าใจไหมล่ะพอพูดแป๊บมันเข้าใจทันทีเลยมันผ่านมาหมดแล้วเวลามันไม่หลับไม่หลับจริงๆเดินจงกรมนี่ไปลงทางจงกรมแล้วเท่านั้นจนก้าวขาไม่ออกมันบอกแล้วเนี่ยหมดกำลังไม่งั้นมันไม่รู้นั่นคือจิตมันหมุนอยู่ตลอดระหว่างที่จะกับธรรมมันฟาดกันอยู่บนหัวใจนี่ถึงนี่หมายถึงระยะมันอัดเป็นอัตโนมัตินะมันจะไปแล้วยังไงถอยไม่ได้เลยมันจะหมุนของมันตลอดนอนมันก็ไม่ยอมนอนหมุนตลอดเดินจงกรมจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกจึงรู้ว่าเหนื่อยไม่งั้นมันไม่รู้เขาเลยลงทางจงกรมแล้วเท่านั้นเลยคือมันไม่ดูเวลานาทีอะไรแล้วมันมีแต่เหมือนนักมวยเขาเข้าวงในกันมันซัดกันอยู่ข้างในนี่นอนมันก็ซัดกันอยู่ทำยังไงมันก็หมุนแม้ที่สุดจันทร์หันตรงนี้มันก็หมุนของมันอยู่นั่นนะนี่แหละอัตโนมัติเราแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิด ว่าที่เรียกทำงานบนหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติของมันตั้งกับตั้งกันมาทุกดวงจิตนี่เวลาจับอันนี้ได้นะคือเวลามันรื้อถอนของมันที่มันตามรื้อถอนมันก็เป็นอัตโนมัติเวลามันจะฆ่าที่เรียกมีกำลังทำมีกำลังวังชาแล้วจะกล้าฆ่ากิเลสมันจะหมุนของมันเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้ออยู่ที่ไหนไฟเผาเข้าไปกิเลสอยู่ที่ไหนนะสติปัญญามันจะหมุนเข้าไปเรื่อยอย่างนั้นนี่แหละความเพียรอัตโนมัติมันจะล้างเอาไว้ไม่ล้างไม่ได้ล้างด้วยบางทีก็ล้างด้วยพุทโธเอาพุทโธมาจับเป็นจุดเดียวให้อยู่กับพุทโธแล้วก็ค่อยสงบจิตอย่างหนึ่งนะสงบแน่วลงอีกที่เราจะให้มันหลับนี่ก็มันสงบลงไว้ว่าหลับเมื่อจิตถึงขั้นมันเป็นอย่างนั้นละนี่จึงได้รู้ว่าธรรมะนี่เวลามีกำลังฆ่ากิเลสมันก็ฆ่าโดยอัตโนมัติเหมือนกันจนไม่มีกิเลสเหลือขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่ต้องบอกก็หยุดเองมหาสติมหาปัญญานี้เลิกกันทันทีเพราะเป็นเครื่องมือใช้ในเรื่องที่สติปัญญาอันนั้นอันที่นอกจากนี้ไปแล้วคืออะไรไม่ต้องพูดเป็นหลักธรรมชาติพร้อมในตัวเสร็จ จะว่าสติจะว่าปัญญาอยู่ในความบริสุทธิ์ของใจผู้เดียวเท่านั้นนั่นเหล่านี้เป็นเครื่องใช้ภายนอกถึงตั้งสติจนกระทั่งมหาสติภาวนายังเป็นเครื่องมืออยู่ตลอดนะจนกระทั่งที่ขาดสะบั้นแล้วสติปัญญาหรือมหาสติปัญญาก็เหมือนเราทำงานเสร็จแล้วเราก็วางมือเส้นมีดเป็นขวานเราฟันอะไรพอเสร็จงานนั้นก็ปล่อยเองมันจะหมุนยังไงเวลานี้มันหมุนยังไงมันหมุนไปไม่ว่าจะที่นี่
4: ไม่ใช่บางที่เนี่ยเวลานอนแล้วก็เดือดตื่นเองจ้ะค่ะตื่นเองเวลานอนแล้วก็ตื่นเองแต่ว่ามันบางที่ก็มีความคิดบางที่ไม่มีความคิดแต่ว่าดับไม่ได้มันดูอย่างเดียว
2: เออแล้วก็หูหนวกด้วยฟังก็ไม่ค่อยได้เรื่องเล่าด้วย
3: เออ
2: เครื่องฟังเราก็ไม่มีอยู่นี่อ่ะเอามันหมุนลงไปนี่ละมันเป็นยังไงก็มันจะรู้กันมันผิดแปลกปกติยังไงมาเล่าให้ฟังนะจิตตัวรู้แล้วนะตัวมหาเหตุอยู่ตรงนั้นล่ะมหาเหตุคือตัวรู้มันจะรู้ทั้งเรื่องกิเลสเรื่องธรรมขึ้นภายในเวลากิเลสปวดไปมันรู้แต่จิตจริงๆแล้วก็ไม่ต้องถามใครพระสาวกทั้งหลายไม่ถามพระพุทธเจ้าพอหมดสันทิฏฐิโกตัดสินขั้นสุดยอดหมดไปเลยนั่นไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วเสียสันทิฏฐิโกรู้ผลของงานตัวเองเป็นลำดับดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายรู้ผลของงานเต็มที่แล้ววุฒิตังพรหมจริยังขึ้นเลยทันทีเราอยากให้พี่น้องชาวพุทธเราได้มองดูหัวใจเจ้าของบ้างนะอันนี้อ่อนใจนะพอพูดถึงเรื่องว่าให้อยู่ใจเจ้าของบ้างคือใจนี่มันดีดมันดิ้นมันเป็นฟืนเป็นไฟตลอดทุกหัวใจไม่มีใครดูนี่ดูคนเดียวดูรู้หมดเนี่ยจะว่าไงพูดไปไม่รู้เรื่องพูดไปหาอะไรก็เหมือนไม่รู้เขาหนวกก็หนวกเขาบอดเราก็บอดไปเสียถ้าคนจะเย็บทางนั้นเย็บมาพอจะรับไปแล้วก็มอบให้เพราะควรจะใส่ตู้ก็ต้องเลยนั่นธรรมะก็มีหลายประเภทที่จะต้อนรับกับผู้มาเกี่ยวข้องมีภูมิจิตภูมิธรรมยังไงความรู้ความเห็นยังไงมันจะออกรับกันทันทีถ้าไม่มีก็เหมือนไม่รู้เฉยอยู่เราจะพิจารณานิโกจิตว่ามันเป็นขั้นการภาวนามันต้องรู้เรื่องของจิตได้ชัดเจนจนกระทั่งสุดยอดของความรู้ความรู้ของจิตนี่พิสดารมากนะอย่างที่เขาว่าพูดว่าอะไรว่าเราอวดอุตริมนุษยธรรมเขาจะมาฟ้องไอ้เป็นปาราชิกแหละฟ้องก็ดีไอ้ขาดจากพระเพราะโอรุตริเราก็อยากจะบวกมือพร้อมเลยให้ยกมาทั้งโคตรเลยนะมาฟ้องเรานะว่าโคตรเราก็มีอยู่ข้างหลังก็ว่างั้น มันสลดสังเวชนั้นที่พูดนี่นะที่คนหนึ่งหาเราล้มเราตายพระพุทธเจ้าหาเราล้มเราตายสร้างบารมีมาชิโมกสงไขบางแปดสงไขบางสี่สงไขบางพาขึ้นมาตัดสรู้ขึ้นมาแล้วไอ้พวกปากอมขี้มันก็หาว่า อุตริมนุษยธรรมอันนี้ก็เดินทางสายเดียวกันมันรู้เต็มภูมิของตัวของตัวตัวไปแล้วรู้ยังไงความดีความชั่วพูดได้เพราะมันมีอยู่กับโลกนี่นะนี่ดีเป็นยังไงหาดีเขาพูดดีหาชั่วพูดชั่วมันก็พูดได้แล้วว่าบับอุตริมนุษยธรรมแล้วก็บอกว่าให้ยกโคตรมาเราพูดอย่างนี้ด้วยความสลดสังเวชนะมันหนาสุดยอดเลยนะไม่มนุษย์ประเภทนี้พี่จะปะทะปรมะเราไม่ฟังเสียงเลยเสียงอัดเสียงทำไม่ฟังหาว่าอวดอุตริมนุษยธรรมแต่มันอวดอุตริของมันอยู่ในหัวใจเผามันหัวอกมันอยู่มันไม่ได้พูดนะเผาอยู่ทุกหัวอกนะไม่พูดพวกอุตริอันนี้ล่ะเข้าใจไหมเพราะอุตริของธรรมอุตริแปลว่าธรรมขั้นสูงสุดความสูงสุดอุตรินี่สูงสุดมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์ที่สูงสุดหรือว่าเอามาอวดว่างั้น มันเลยสลดสังเวชนะที่นี่เลยมาแยบใจเรื่อยกับคนประเภทนี้นะคือวันหนาขนาดนั้นนั่นนะพระพุทธเจ้าแท้ศาสดาองค์เอกตรัสรู้ธรรมขึ้นมาสอนโลกมาจนกระทั่งป่านนี้ล้วนแล้วจะทำประเภทเหล่านี้มาสอนโลกแล้วยังมาว่าหาอวดว่าอวดอุตริมนุษยธรรมมันจะเอาธรรมที่ไหนมาเก่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าที่มาฆ่าพระพุทธเจ้าว่ายกตนมาเป็นของดีก็มีแต่มูดแต่คูดเต็มหัวใจมันพูดออกมากระปากโอมที่ออกมามันเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาสินะมันเลวไอ้มนุษย์เราให้ดูหัวใจเจ้าของนะอย่าไปดูหัวใจคนอื่นคนใดดูหัวใจเจ้าของตัวมัน ดิ้นมันดิ้นอยู่ที่ตรงนั้นนะ

วิเศษหรือไม่วิเศษแล้วอวดดูสิริไปหาอะไรพิจารณาสินั่นแหละถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาโคตรคือเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นทำแท้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องถามหาผู้ที่เจ้าเลยจิตต้าขึ้นมาเดียวกันเป็นอันเดียวกันหมดเลยนั่นที่มันไม่ได้ทำมันทีมาหาอวดโม้ตัวเองมันไม่ทราบมันได้อะไรไอ้ที่มาโม้อย่างนั้นนะคือว่าอวดรู้ดีรู้ทำจะมาฟ้องเราก็เลยบอกให้ยกโทษมาฟ้องเราเราว่าพูดเรื่องนี้พูดด้วยความสงบสังเวชนะไม่ได้พูดด้วยความท้าทายที่จะต่อสู้กันเข้าใจไหมเราพูดด้วยความสงบสังเวชกับคนที่หยาบโลนสุดยอดหมดละค่ำราคาทั้งที่มีลมหายใจอยู่คือผู้เช่นนี้เองนั่นก็หมายว่าอย่างนั้นธรรมะในขนสัตว์โลกขึ้นถึงพระนิพพานสวรรค์พรหมโลกมากขนาดไหนแล้วมันทำไมถึงว่าอวดอุตริมนุษย์ธรรมมันจะกั้นไม่ให้ขึ้นมันจะให้ลงจมในโลกอเวจีด้วยกันหมดไม่มีวันขึ้นทั้งกลับทั้งการกันจมกันอยู่นั้นอย่างนั้นด้วยกันหมดมันต้องการให้เป็นอย่างนั้นความหมายนะมันสลดสังเวชนะฟังแล้วนะพระพุทธเจ้าสลดถึงสามหนก็จะได้ทำประเภทที่ขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเอาเป็นเอาตายเขาว่าเป็นเอาตายเขาว่าเราตัวเท่าหนูนี่ก็เต็มเหนียวของหนูแล้วนะป้าเราเรียนได้ทำมาสอนพี่น้องทั้งหลายสอนออกมาจากเดินตายนะไม่ใช่ธรรมดาเวลาประกอบความภาคเพียรอยู่ในป่าในเขาใครไปเห็นเมื่อไหร่ไปเป็นจากตายอยู่ในป่าในเขา นี่ก็แล้วก็ระลึกได้แล้วลงมาจากภูเขาทางตั้ง 4-5 กิโลอยู่ถ้ำรู้แล้วตอนเช้าพอสว่างแล้วก็ไปไม่ได้ฉันทุกวันนะมันจะตายจริงค่อยลงไปฉันมันเดินไปแล้วกะว่าจะพอถึงบ้านเขาแหละวะมันเดินไปมันไม่ถึงสิไปถึงแค่กลางทางหมดกำลังนั่งเจ้าอยู่แล้วเดี๋ยวกิเลสมันขึ้นแล้วนะไม่ใช่ทำเกิดกิเลสเกิดนี่เห็นไหมว่าท่านอดอาหารจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมขึ้นในใจนะเป็นคำขึ้นมานะนี่ท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมว่ามีเรียกว่ากิเลสเกิดเพราะฉะนั้นถ้าดับลงไปปั๊บท่านก็ขึ้นลาบก่อนเลยการกินนี้กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรอดเพียงนี้จะตายหรือเอาตาก็ตายนั่นมันลาบกันนะเอาตาก็ตายมันก็ดีดผึ่งตามเดิมใช่ไหมล่ะถ้าไปเชื่อกิเลสแล้วอ่อนเปียกไปเลยนี่มันไม่ได้เชื่อสิขึ้นรับกว่านี้เนี่ยก็ดีดผึ่งตามเดิมนั่นแหละกิเลสเกิดธรรมเกิดอย่างที่เคยพูดที่ว่ามีจุดมีจอมอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพนั่นธรรมเกิดคือเราอัศจรรย์ใจของเราที่มันสว่างสวัยนี่เหมือนหนึ่งว่าครอบโลกธาตุทั้งที่กิเลสยังมีอยู่นะจริงกิเลสฝ่ายละเอียดมันมีอยู่เหมือนว่ามันสว่างสวัยครอบโลกธาตุอัศจรรย์ใจตัวเองยืนลำพึงอยู่โอ้โหใจเรานี่มันทำไมถึงพิเศษมันอัศจรรย์นักหนาทำไมถ้าว่าสว่างก็จ้าไปหมดเลยมันทำไมถึงอัศจรรย์นักหนาจิตเราดวงนี้นะว่างั้นนะพออันนี้สงบลงไปทำขึ้นจริงทำเตือนนี่มันติดอันสว่างนั่นความหมายว่างั้นนะท่านนั้นก็ขึ้นมาปั๊บเลยเป็นคำนะขึ้นมานั่นแหละทำบอกทำเตือนกิเลสก็ขึ้นแบบเดียวกันถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพนั่นใช่ไหมจุดก็คือจุดแห่งความสว่างผ่องใสนั่นเองจุดก็คือผู้รู้นั่นแหละเป็นความสว่างสวัยนั่นนะนั่นแหละจุดนั่นนะคือจุดแห่งพบเราจะรู้ได้

0: เวลาอันนี้ผ่านไปแล้วคำว่าจุดสว่างสายขาดสะบั้นจะหมดสว่างที่หลังนี้พูดไม่ได้เลยนั่นมันก็มารู้กันมันรับกันอย่างนี้ถ้ามีจุดมีจอมแมงผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบเราเลยงงนะถ้าไปเล่าให้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังนี้อาจบรรลุในเวลานั้นก็ได้นะแล้วก็จุดนั้นแล้วตอนนั้นแล้วนั่นท่านจะงมอยู่ทำไมเพียงแต่นั้นมันก็สะดุดตึกเข้ามานี่มันก็ตีก็ขาดสะบั้นไปเลยมันไม่เห็นมันแก้ไม่จบแบกไปนู่นเราไม่ลืมจากวัดดอยธรรมเจดีไปทางอำเภอศรีชงหมู่เชียงใหม่เข้าป่าเขากลับมาเดือนพฤษภาจึงมาโป่งกันตกตรงนั้นนะจุดต่อมนั้นหายหมดเลยเนี่ยผู้แห่งผู้รู้อยู่เลยนั่นแหละคือตัวพอพอนี่ขาดสะบั้นเลยมันไม่มีจุดมีต่อมเลยมันจ้าขึ้นมาหายสงสัยทันทีเลยนั่นอย่างนั้นแหละเรื่องปัญหาถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่จะตกในวันในเวลานั้นเลยนะที่ท่านเราเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเล่าทำถวายพระแม่ครูอาจารย์ฟังท่านก็จะจี้คนนั้นแล้วจุดนั้นแล้วจุดตัวมหาภัยจุดนั้นแล้วตัวภพตัวชาติจุดนั้นแล้วท่านจะแบกหามไปทำไมเท่านั้นมันก็รู้โทษปั๊บอันนี้ก็ขาดสะบั้นออกไปจ้าขึ้นมาทีนี้มันแก้ไม่ตกเพราะไม่รู้จะท่านล่วงไปแล้วนี่นะพอเผาศพเสร็จแล้วถึงขึ้นบนวัดดอยจากวัดดอยก็ไปกลับมาตอนเดือนเมษาถึงได้มาโป่งกันตกที่นั่นอะไรก็นั่นแหละมีอะไรที่นี่ห้องน้ำเต็มอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปธุระของเราไปธุระ
1: แม่ไอ้ถวายทองเจ้าค่ะนาบุญชูบุญยศิริ
0: โอ้ทองคำเลย
2: ค่ะแม่ครับแม่ถวาย1บาทครับ
0: ฮะ
2: แม่ชื่อบุญชูครับถวาย1บาท
0: เออพอใจพอใจเอ๊ะอย่างนี้ทองคำ1บาทมันเป็นเงินเท่าไหร่น้ำหนักทองคำ1บาทต่อเงินเป็น
1: 18,500
0: ประมาณ
1: 18,550
0: จ้ะโอ้850รุ่นเราจะเล่นทองคำ1บาท
2: ตอนนี้ถวายเช็คประจำเดือนครับนาฬิกาถวายเช็คประจำเดือนครับ
0: ใ
2: ช่นาฬิกาครับ
0: แต่อะไรเนี่ย
2: เนี่ยนาฬิกาเนี่ยผู้หญิงครับ
0: ฮะการอะไรเนี่ยเห็นหนังแต่เขียนหนังสือก็อ่านไม่ออกหนังสือผู้ใหญ่จูมผู้ใหญ่จูมจมูกแกบี้จมูกบี้เพื่อนผู้ใหญ่จูมเป็นปลัดอำเภอมาพูดผู้ใหญ่จูมนี่เวลาแต่งตัวข้าหลวงสู้ไม่ได้บางแต่เวลาเขียนหนังสือเหมือนไก่เสียเขียนหนังสืออ่านไม่ออกขนาดนั้นล่ะเหมือนไก่เสียที่จะเขียนมาหาเราที่จะได้พยานกันตรงนั้นล่ะเขียนหนังสือมาเราที่วัดห้วยทรายยี่สองสามวันท่านแกก็ออกมาวัดมาอาจารย์อาจารย์ได้รับจดหมายผมแล้วอย่างได้รับแล้วว่าเป็นไงแล้วอาจออกไหมทำไมไม่ออกที่จดหมายมันเด็บอยู่ข้างหลังที่ฉันนี่นะแล้วก็คว้าจดหมายมานี่จดหมายแต่ว่าไงมาเราลองอ่านแต่ผมฟังอยู่ที่หนาด้วยคือไม่เชื่อจนกระทั่งผู้เขียนก็ไม่เชื่อว่าจะใครจะอ่านออกว่าเราลองอ่านแต่ผมฟังอยู่ที่เราก็ทำมาหน้าที่ว่าเราก็ว่าขำหรือว่าคือผิวขำนามสกุลแกนะไอ้ผิวก็อ่านไม่ออกไปได้ตัวเดียวนอกนั้นก็อ่านขำหรือว่าว่าจะไม่อ่านนั่นก็เขียนอย่างนี้นี่นาแล้วคบกันจะตายนั่นละเขียนหนังสือเหมือนไก่เชียอ่านไม่ออกจริงนะในตัวเดียวขำเลยเอาละทีนี้ยังให้พรไม่มีอะไรนะโอ้ได้อะไรมามากมาย
2: อันนี้คุณสมยศครับ
0: ฮะ
2: สมยศเขาอุทิศให้กับแม่เขาครับนางอุษากิจมงคลชัย 6,400 บาทครับ
0: 6,400
2: บาท
0: เออน่าอยู่ไหนล่ะเนี่ย
2: เนี่ย
0: จ้า
2: ฮะเงินอยู่ในนี
0: ้ไหนคนไหนนี่แล้ว
2: ยศไปมาอยู่กรุงเทพ
0: ฮะ
2: อยู่กรุงเทพครับ
0: โอ้อยู่กรุงเทพ
2: ครับสมยศเนี่ยครับ
0: อ่านไหมได้ไหมแล้วเอื้อว่าไหมอ่ะ
2: อันนี้อ่านออกดีครับ ไม่เป็นผู้ใหญ่จ
0: ูนี่ว่าเอือเอือขำเอาละเอาละก็เอาละนี่อะไรอยู
2: ่นี่ฮะทิพย์ทองคำนี่ครับทิพย์พวานบุญชูน้อมถวายทองคำหนึ่งสลึงเงินสด10,000 บาทเงินดอลลาร์100 ดอลลาร์
0: โอ้โหเยอะนะ
2: ครับ
0: เงินสด10,000 บาทแล้วพอใจเสร็จแล้วจะให้พร
2: อนุชามหาโคตร1,000 บาทอนุชามหาโคตร1,000 บาทหัวหน้ากอง500แดงกุ้งแก้ว500อุดรทวี1,500ครับ
0: เออไปโอ้ก็จะได้ลุก3 โมงกว่าแล้วเนี่ยออกจากนี่ก็ลุกไปแล้วนะไปทำประโยชน์นะผู้ว่าก็ไปโรงพยาบาลนู้นศรีสงครามโรงพยาบาลศรีสงครามเราเคยมาเราจำพรรษาที่ศรีสงครามก็พรรษาได้เวลาที่จะทำบุญอุทิศถึงโยมพ่อเสียในพรรษาพอพรรษาแล้วปีนั้นจำพรรษาที่ศรีสงครามเดินมา6 คืนเดินทางมาจากศรีสงครามมาถึงบรรดาดมี6 คืนแต่เวลารถวิ่ง2 ชั่วโมงประมาณสัก20 นาที2 ชั่วโมง 20 นาทีศรีสงครามที่เราจำพรรษามา2 ชั่วโมง 20 นาทีเวลาเดินแต่เช้านอน6 คืนเราไม่ลืมเดินมาเรื่อยๆอย่างนั้นเอาละทีนี้นะให้พ่ออ่านอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวาสมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุชาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
3: สาธุ
0: เตรียมไปแล้วที่อย่างนี้ก็เตรียมไปแล้ววันนี้ก็จะไปใกล้อยู่นะโรงพยาบาลใหญ่พอสมควรโรงพยาบาลอำเภอแต่ใหญ่โรงพยาบาลนี้ก็ใหญ่พอสมควรดูแลไปไกลอยู่ไปโรงนั่นโรงนี้เดี๋ยวนี้ไปโรงไหนก็มอบเงินให้เขาโรงละ20,000 20,000ต่อไปเอาละไปละไม่มีอะไรไปเลยเอาเก็บซะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11 เดือนมกราคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าเอาธรรมที่ไหนมาเก่งกว่าพระพุทธเจ้าในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาองค์หลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความเสื่อมคุณธรรมทางจิตใจเป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่ก็เชิญท่านฟังครับ
1: ปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อเป็นเครื่องอบรมจิตของเราให้มีคุณธรรมคุณสมบัติเพื่อกระจัดเสียซึ่งความเสื่อมในทางจิตใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าความเสื่อมทรัพย์ความเสื่อมยากเป็นการเสื่อมเล็กน้อยความเสื่อมคุณธรรมทางจิตใจเป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่เป็นพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พวกเราทั้งหลายลองมาอบรมจิตใจให้เข้าใจพระธรรมคำดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในข้อนี้ว่าความเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์เสื่อมวัตถุต่างๆภายนอกนั้นเป็นความเสื่อมเสื่อมเล็กน้อยถ้าความเสื่อมซามทางจิตใจไม่ฉลาดไม่มีปัญญาแล้วเป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่เพราะเหตุใดเมื่อเราพินิจพิจารณาตรวจตรองดูแล้วทรัพย์สมบัติก็ดีญาติก็ดีที่จะเจริญขึ้นได้เพราะจิตใจของเรานี่เองเป็นผู้ประกอบเป็นผู้จัดเป็นผู้ทำเป็นผู้แสวงหาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์กับญาติให้เกิดความดีความรักใคร่ความนับถือกันก็มาจากจิตใจอันดีนี้เองเป็นสิ่งที่แสดงออกเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงเป็นความจริงไม่มีความจริงอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่าความจริงในข้อนี้เพราะเหตุว่าความเสื่อมทางจิตใจคือจากคุณงามความดีที่ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ฝึกฝนในทางธรรมแล้วเป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่มีคนส่วนมากที่เราเห็นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีความเสื่อมความเสื่อมก็เสื่อมจากจิตใจก่อนที่มีความทุกข์ก็ต้องทุกข์ขึ้นจากจิตใจก่อนเพราะเหตุนั้นความเสื่อมจากจิตใจก็ดีความทุกข์ในใจก็ดีสิ่งเหล่านี้ที่เราทุกคนไม่ปรารถนาไม่มีใครต้องการให้พ้นจากภาวะอย่างนั้นต้องการให้ถึงซึ่งความเจริญอันยิ่งขึ้นไปความเจริญที่เราจะต้องฝึกจะต้องอบรมนี่คือความเจริญทั้งจิตใจให้ตั้งอยู่ในธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ฝึกมาแล้วพระองค์ได้รับความเจริญทั้งภายนอกทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญทั้งทางมีความสุขสะอาดหมดจบมีความสุขเพราะสติปัญญาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกฝนในทางธรรมแล้วชี้แนะแนวทางประพฤติปฏิบัติให้จิตใจนั้นมีความเจริญเพราะฉะนั้นความเจริญทางจิตใจเป็นความเจริญที่ยิ่งใหญ่เราจะได้ความสุขในปัจจุบันก็เพราะความฉลาดความสามารถที่เราทั้งหลายได้ฝึกฝนในทางปัจจุบันได้รับการอบรมมาทางดีแล้วสิ่งไหนที่มีการอบรมดีแล้วสิ่งนั้นก็เราพึ่งได้เราสามารถประกอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราได้สิ่งไหนที่เรายังย่อหย่อนยังบกพร่องยังไม่ได้ฝึกฝนสิ่งเหล่านั้นเราจะระลึกหาอยากได้มา ก็ไม่บังเกิดขึ้นได้เพราะเรายังไม่ได้ฝึกเนื่องด้วยเหตุนี้สิ่งไหนที่เราไม่มีไม่ปรากฏอันเป็นความดีที่เราจะต้องประกอบในการปฏิบัติเราจำเป็นจะต้องศึกษาจะต้องกระทำให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราเมื่อมีขึ้นแล้วเราจะปฏิบัติสิ่งใดทำสิ่งใดก็เป็นการสะดวกเป็นการชอบที่จะเกิดขึ้นแต่ตามความต้องการของเราการฝึกฝนจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพื่อความสุขและความเจริญอันยิ่งใหญ่การฝึกฝนจิตใจให้จิตใจมีธรรมะปฏิบัติเป็นเครื่องอบรมให้ใจของเรามีกำลังสามารถต้านทานสิ่งที่ไม่ดีที่เราทั้งหลายไม่ต้องการสามารถสั่งสมความดีที่เราทั้งหลายมีความประสงค์พอใจเพราะเราทุกคนต้องการความดีถ้าใครมีความดีอยู่ในจิตใจแล้วถือว่าเป็นผู้มีโชคดีเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีความเจริญเพราะมีความดีเป็นพื้นฐานที่ได้รับการศึกษาอบรมและปฏิบัติมาอย่างถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาปฏิบัติตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกำลังอบรมอยู่นี้จึงเป็นการอบรมชอบเป็นการปฏิบัติชอบเรียกสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีสัมมาปฏิบัติเรียกเป็นผู้ปฏิบัติชอบเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาดำเนินมาก็ชื่อว่าเราเป็นผู้อยู่ใกล้หรือผู้เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าเอสะภควะโตสาวกสังโฆนี่แหละเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรับรองไว้เพราะอาศัยคุณธรรมคุณสมบัติในข้อนี้ถ้าคุณสมบัติในข้อนี้มีอยู่กับท่านผู้ใดท่านผู้นั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เชื่อฟังผู้ปฏิบัติตามผู้เคารพผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาหรือในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเป็นผู้มีที่พึ่งได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายอบรมถูกต้องอย่างนี้แล้วเราก็จะได้รับความสงบความงามความเรียบร้อยเพราะธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรานำมาอบรมจิตใจนั้นล้วนแต่ให้จิตใจของเรามีสติมีปัญญาดีเป็นเหตุให้สอดส่องน้อมไปในทางที่ดีเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบตั้งอยู่ในคุณงามความดีในอิริยาบถต่างๆในสถานที่ต่างๆที่เราเกี่ยวข้องจะต้องกระทำจะต้องไปเราก็เอาธรรมะไปเป็นเครื่องฝึกอบรมในสถานที่นั้นๆการงานนั้นๆก็จะลุล่วงไปด้วยดีด้วยสติปัญญาอันดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราเราสามารถไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดข้องให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติจากสิ่งที่เราได้ฝึกหัดอบรมมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรมีความพอใจในการประพฤติธรรมอันเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้ควรเพียรพยายามในการประพฤติธรรมอย่าได้ท้อถอยไม่ว่างานใดๆทุกประเภทขึ้นชื่อว่างานแล้วย่อมมีอุปสรรคขั ัดขวางเป็นธรรมดาการมีอุปสรรคขัดขวางเหล่านั้นเราถือว่าเป็นธรรมดาของโลกอย่าถือว่าเป็นการเหลือวิสัยเป็นเหตุให้ท้อถอยน้อยใจไม่อยากจะกระทำประพฤติปฏิบัติต่อไปอีกอุปสรรคนี้เองเป็นเหตุให้เรามีสติมีปัญญาได้หยิบยกพิจารณาแก้ไขเมื่อเราแก้ไขหมดสิ้นไปแล้วสติปัญญาอันนั้นแหละเป็นสติปัญญาที่เราได้มาจากการอบรมธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมที่เราได้นำมาใช้ให้เป็นผลขึ้นมาจิตใจก็จะได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในผลงานที่เราได้กระทำมาตามชั้นตามภูมิตามลำดับสติปัญญาของเราที่เราฝึกฝนได้เห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราไม่ต้องเชื่อตามใครๆไม่สักแต่ว่าได้ยินได้ฟังไม่สักว่าได้แต่รู้จากการได้ยินได้ฟังทั้งได้ยินได้ฟังทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้กระทำมาในตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราเองแล้วปรากฏผลงานด้วยสติปัญญาในภายในจิตใจของเราเองนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นในผลงานของเรามีความพอใจมีความปลื้มใจที่เราทั้งหลายได้ผ่านผ่าอุปสรรคต่างๆได้ลุล่วงมาตามระดับแต่ก็ไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้อุปสรรคข้างหน้ายังมีอยู่ตราบใดที่เรามีการงานอาศัยการกระทำเพราะชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยการงานเมื่อมีชีวิตแล้วก็ย่อมมีการงานเมื่อมีการงานการกระทำแล้วก็ย่อมมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาแก้ไขทั้งชีวิตภายในทั้งชีวิตภายนอกเพื่อมีกำลังทั้งร่างกายและทางจิตใจเพื่อจะได้แก้อุปสรรคต่างๆกำลังสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีการรักษากายให้ดีรักษาวาจาให้ดีการรักษากายให้ดีนอกจากการเว้นจากการประพฤติธรรมในส่วนอันเป็นทุจริตผิดศีลธรรมแล้วยังมีความสำรวมในการบริหารในการบริโภคในการบริหารร่างกายเพื่อให้เหมาะสมให้ร่างกายนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บท่านจึงสอนให้สำรวมให้เป็นผู้สันโดษเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้พินิจพิจารณาเพราะความสันโดษความสำรวมความมักน้อยนี่ท่านว่าเป็นเหตุให้มีชีวิตครองร่างกายอยู่ได้นานให้ร่างกายนี่กระปี้กระเป๋าท่านว่าเบากายคล่องแคล่วมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าพระเศนทิโกศลเป็นผู้บริโภคอาหารมากบริโภคมากร่างกายหนักไม่คล่องแคล่วแม้เข้าสู่สงครามเป็นจอมทัพเมื่อสมัยนั้นพระราชาเป็นผู้นำทัพไปสู้เขาไม่ได้พ่ายแพ้มาตลอดจึงได้เข้าไปกราบฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงในเรื่องนี้พระเจ้าประเสริฐที่คนสนได้ทราบแล้วได้ให้อำมาตย์ผู้หนึ่งจดจำคาถา นี้ไว้ให้ไปท่องเมื่อเวลาพระราชาเสวยพระกยาหารพระยาชาได้สติระลึกบริโภคแต่พอประมาณเรียกว่าพอชเนมัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักประมาณในพัฒนาหาร เมื่อรู้จักประมาณแล้วจิตใจก็กระเปะกระเปล่าคล่องแคล่วร่างกายเบาข้าวหลังยกทับไปต่อสู้สงครามได้ชัยชนะผลสำเร็จมาเพราะเหตุนั้นการบริหารร่างกายท่านว่าให้พิจารณาแล้วบริโภคปัจจัย4โดยแยกคายแม้แต่ทางฝ่ายพระสงฆ์และชาวบ้านก็ต้องตรวจตรองพินิจพิจารณาเพื่อร่างกายอันนี้กระปี้กระเป๋ามีพอดีพอเหมาะสมเรียกว่ารู้จักประมาณพอดีอย่าให้มันเกินอย่าให้มีส่วนเกินมากเกินประมาณไม่ว่าอะไรเมื่อมีส่วนเกินแล้วมันไม่พอดียาซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์บำบัดโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเกินประมาณแล้วมันก็หายโทษไม่ใช่มีแต่คุณอย่างเดียวแม้แต่อาหารเมื่อเกินประมาณแล้วมันก็ให้โทษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาแล้วจึงบริโภคจึงได้สวดปฏิเวกขณะในปัจจัย4ตอนเช้าก็มีสวดปฏิสังขาโยนิโสเจวรังพินดปาตังเสนาสนังตลอดถึงกิลานเพสัจปัจจัยทั้ง4อย่างเพื่อพิจารณาปัจจัย4แล้วบริโภคไม่บริโภคเพื่อโมเมาเพื่อเพลิดเพลินเพื่อประดับให้เกิดความลุ่มหลงบำรุงฝ่ายกิเลสสมานให้มีกำลังมากเพื่อต้านทานความสุขความเจริญทางจิตใจของเราบริโภคด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อหวังความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติทางจิตใจท่านจึงให้รู้จักประมาณในสิ่งนี้ถ้าเราปฏิบัติพอดีเป็นสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาแล้วในกายเป็นปกติก็สามารถอบรมจิตใจให้สงบให้เบาให้ปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายให้สงบถึงสมาธิได้ง่ายเพราะร่างกายมันเบากระปี้กระเป๋าเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายควรนำสิ่งนี้มาพินิจพิจารณาสิ่งแวดล้อมแล้วปฏิบัติจิตภาวนาเพราะสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สำคัญจิตใจจะสงบหรือไม่สงบเพราะอารมณ์มาจากสิ่งแวดล้อมนี่เองมาก่อกวนที่ตาเราเห็นที่หูได้ยินที่จมูกได้กลิ่นที่ลิ้นได้รสต่างๆแล้วเราเกิดความหลงสิ่งที่เราหลงนั่นน่ะมาก่อกวนจิตใจถ้าเราหลงชอบก็เป็นเหตุให้ดำริแสวงหาด้วยความชอบด้วยความมกมุ่นด้วยความคลุกคลีตัดไม่ขาดมาก่อกวนจิตใจของเราสงบลงไม่ได้โดยสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ชอบความไม่ชอบนั้นก็มาก่อกวนจิตใจอีกที่เราได้ยินได้เห็นรูปที่ไม่ดีว่าเขาได้ทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นอย่างนั้นอาการกิริยาอย่างนั้นเขาจะตีเราเขาจะฆ่าเราเขาจะทำลายเราด้วยประการต่างๆเกิดความโกรธความขับแค้นความน้อยใจมาก่อกวนจิตใจไม่มีที่สิ้นที่สุดด้วยเสียงที่ไม่ดีเสียงคำหยาบเสียงหยาบคายเสียงว่าร้ายต่างๆเกิดอารมณ์ก่อกวนจิตใจเข้ามาอีกได้กลิ่นที่ไม่ดีได้รสที่ไม่ดีได้สัมผัสทางกายที่ไม่ดีเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเกิดความน้อยใจทุกข์ใจเสียใจก่อกวนใจสิ่งเหล่านี้มาจากอาศัยเราไม่ได้ฝึกจิตใจให้มีความรู้ความฉลาดสามารถรู้เท่าในอารมณ์นั้นเพื่อไปจัดจะให้จิตใจนี้ไปผัวพันเมื่อเก็บเอาไว้มาเป็นของตนเพราะที่มาก่อกวนจิตใจเราได้เพราะเราไม่สามารถจะรักษาใจของเราให้เป็นใหญ่เนื้อสิ่งเหล่านั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบที่รู้ไม่หลงในสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนั้นๆ พราะสิ่งเหล่านั้นรูปที่แสดงไม่ดีที่เราเห็นนั้นล้วนแต่เป็นข้างนอกไม่ใช่รูปเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากภายในตัวของเราเสียงที่ไม่ดีนั้นก็เป็นของคนอื่นเป็นสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอกกลิ่นที่ไม่ดีนั้นก็ล้วนแต่กลิ่นภายนอกรสที่ไม่ดีก็ล้วนมาจากภายนอกสัมผัสที่ไม่ดีนั้นก็ล้วนมาจากภายนอกสิ่งที่ดีและไม่ดีจากภายนอกนั้นเราไม่ควรหลงไม่ควรยึดถือมาเป็นอารมณ์ภายในเพราะก่อกวนสมาธิก่อกวนการปฏิบัติความธรรมะก่อกวนความสงบก่อกวนความสุขภายในจิตใจของเรานี่เราสอดส่องให้เห็นชัดอยู่อย่างนี้เห็นคุณและเห็นโทษคือเห็นโทษที่เราหลงไปยึดถือแล้วก็นำทุกข์นำความไม่สงบสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเข้ามาสู่มาอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้รับรู้แล้วสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ไปดองอยู่ในใจสร้างความเศร้าใจสร้างความทุกข์ใจสร้างความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจผิดไปหลงยึดถือสิ่งนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังได้รับการอบรมเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงนั่นก็มีอยู่ข้างนอกสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ภายในเราไม่ควรหวั่นไหวไม่ควรยึดถือเมื่อเห็นแล้วก็แล้วไปแต่ยินแล้วก็ทิ้งไปผ่านไปเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เหลือเลยเพราะผ่านไปแล้วมันเป็นเสียงไม่ดีเป็นอดีตที่ผ่านไปชั่วระยะหนึ่งก็กลายเป็นอดีตไปแล้วมันหมดไปแล้วมันไม่มีเหลือไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไปรับไว้ในใจมันไม่หมดมันเป็นอารมณ์ดองไว้ในใจแม้สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นจะหมดไปแล้วก็ตามเสียงที่ไม่ดีที่หายไปแล้วก็ตามกลิ่นที่ไม่ดีรสที่ไม่ดีสัมผัสที่มันผ่านหมดไปแล้วก็ตามแต่อันความไม่ฉลาดของจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนมันยังดองอยู่ในใจยังพยายามคิดนึกเอาเรื่องไม่ดีเหล่านั้นให้เผาจิตใจตัวเองอีกแต่ลึกขึ้นเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบเวลาเราภาวนาก็สิ่งเหล่านี้แหละมาขัดขวางให้เกิดพุ่งสร้างเกิดความรำคาญเกิดความไม่สบายในจิตในใจไม่มีสมาธิในภายในนี่กิเลสสมานเหล่านี้แหละมาก่อกวนจิตใจของเราเราทั้งหลายพึงทราบไว้ทางมาของอารมณ์ต่างๆที่มาทำให้จิตใจของเรามาสงบทั้งทางที่ดีที่เราหลงรักหลงชอบก็ก่อกวนจิตใจทางสิ่งที่ไม่ดีที่เราเกลียดเราชังก็มาก่อกวนจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราอบรมจิตใจให้อยู่กลางกลางไม่ให้สิ่งที่รักและสิ่งที่ชังนั่นเหนือใหญ่กว่าจิตใจของเรามาบัญชาอยู่บนจิตใจของเราให้จิตใจของเราอยู่เหนือสิ่งนั้นถึงแม้ว่าได้ยินแล้วเราก็ใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นไม่หวั่นไหวเห็นก็สักแต่ว่าเห็นในเรื่องที่ดีก็สักแต่ว่าดีว่าเป็นของที่ดีในเรื่องที่ไม่ดีใครรู้ว่าเป็นของที่ไม่ดีเป็นธรรมดาเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาเราต้องการจิตใจของเราให้สงบสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะมาครอบงำจิตใจของเราได้เพราะจิตใจของเราใหญ่กว่าเหนือกว่าเวลาเราละเราก็ละได้เวลาเราจะคิดมาใช้มีประโยชน์เล็กๆน้อยๆเราก็ใช้ประกอบไอ้กิจเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยวางมันได้ไม่ก่อกวนจิตใจของเราสิ่งที่ดีและไม่ดีแต่พูดถึงความจริงแล้วก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องมีต้องทำต้องแก้ไขเพราะเรามีสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่ภายในร่างกายของเรามันก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาแก้ไขภายในของเราที่ไม่ดีที่มีอยู่แล้วให้เบาบางไปหรือหมดสิ้นไปด้วยวิธีการมาสอดส่องพินิจพิจารณาการกระทำของเรายังบกพร่องที่ไม่ดีตรงไหนเราก็จะได้แก้ไขภายในให้มากที่สุดการพูดไม่ดีของเรายังมีอยู่ตรงไหนบ้างยังเผลอเรื่องอะไรบ้างเราก็จะได้รู้สิ่งที่ไม่ดีที่มีตัวของเราอันนำทุกข์นำโทษมาให้ เมื่อการภาวนารู้สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนี่เรียกว่าพุทโธคือมารู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ต้องการแล้วเราก็จะพิจารณาจนได้เห็นโทษในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเกิดความเบื่อหน่ายเราก็จะได้ละทิ้งไปการละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยถ้าเราได้อบรมจิตใจให้มีสติปัญญาดีแล้วสามารถจะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะไม่มีใจดวงไหนที่ต้องการโทษต้องการสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันไม่รู้ที่มันไม่รู้เพราะไม่ได้สอดส่องตรวจตรองพินิจพิจารณาให้เห็นในจิตใจของเราส่วนในสิ่งที่ดีก็เช่นเดียวกันที่ไม่สมหวังที่ไม่ได้ไม่สำเร็จไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราก็เพราะเรายังไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นความดีตามความจริงจิตใจของเราไม่สามารถจะรักษาความดีนั้นไว้ได้ถูกสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก่อกวนทำลายไปเราไม่สามารถป้องกันได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งนี้เป็นกุศลควรอบรมควรทำเมื่อเราพิจารณาสอดส่องเห็นกุศลนั้นเป็นผลขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อได้ทันทีว่าพึ่งได้อาศัยได้ปรากฏได้เราก็มีศรัทธาในความดีนั้นเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามเพื่อให้ความดีเหล่านั้นปรากฏขึ้นหรือให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นสามารถกำจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดสิ้นไปเพราะความดีของเราที่องค์สมเด็จท่านพระองค์ได้ทรงสั่งสอนว่าให้ชนะความไม่ดีด้วยความดีให้ละความชั่วได้ด้วยการมากระทำความดีแทนเหมือนกับเราทั้งหลายมีตัวเราคนเดียวเมื่อเราได้มาปฏิบัติดีแล้วเราก็ไม่ได้ไปในทางชั่วเราไม่ได้ทางไปทางที่ผิดเราได้เข้ามาสู่แดนทางสงบทางประพฤติปฏิบัตินะชั้นใดก็ดีเมื่อเราพยายามทำดีแล้วชื่อว่าเราก็จะได้ห่างจากสิ่งที่ไม่ดีเมื่อจิตใจของเรากำลังทำความดีอยู่ตั้งอยู่ในความดีอยู่ในความดีเหล่านั้นก็ย่อมเป็นสมบัติปรากฏขึ้นในจิตใจของเราสิ่งที่ไม่ดีก็ค่อยหมดไปเหมือนกับแสงสว่างกำจัดมืดแต่เราสามารถที่บำรุงความแสงสว่างให้มีกำลังมากเท่าไหร่ยิ่งสามารถกำจัดมืดให้หมดสิ้นไปและให้ขยายความแสงสว่างได้กว้างมากเท่าไรแล้วความมืดก็จะหมดสิ้นไปมากไปอย่างนั้นโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่เอาแสงสว่างขึ้นมาเท่านั้นความมืดแม้ตั้งอยู่นานทั้งกับทั้งกัน 4,000 ปีก็ตามมันก็หมดไปในครู่เดียวในขณะเดียวเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นชั้นใดความมืดความไม่ฉลาดความไม่รู้ที่มีอยู่ในสันดานจิตใจของเราจะยาวนานกี่หมื่นปีกี่พันปีก็ตามทีแต่เมื่อเราอบรมจิตใจให้ฉลาดมีปัญญาสามารถเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วความโง่ที่เรามีอยู่นานเท่าไรก็หมดไปความฉลาดก็ย่อมเกิดขึ้นในทันทีทันใดความโง่หมดไปในทันนั้นไม่มีเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งอกตั้งใจกำจัดแก้ไขสิ่งที่ดีและไม่ดีอันเป็นอารมณ์มาก่อกวนจากภายนอกแล้วเรามาปฏิบัติภายในมุ่งมั่นทำเฉพาะที่มีอยู่ในใจของเราเราก็จะได้ถึงซึ่งความสุขความเจริญตามความต้องการของเราดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อไปอีกจนสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สวัสดิ์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเล่นว่าความเสื่อมคุณธรรมทางจิตใจ เป็นความเสื่อมอันยิ่งใหญ่ในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: กันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาระพระป่าช่วยชาติณวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญท่านฟังครับ
1: เนี่ยขอเตือนท่านนักถ่ายภาพทั้งหลายนะเวลาเทศนาว่าการกรุณาห้ามตัวห้ามถ่ายภาพโดยเด็ดขาดอย่าให้มีเรื่องราวอะไรมาเกี่ยวข้องในขณะที่เทศน์นี้เลยเพราะการถ่ายภาพกระเทือนทั้งประสาทเข้าทางด้านจิตใจการแสดงธรรมเทศนาจะล้มเหลวไปทันทีขอให้ท่านทั้งหลายทราบทุกท่านด้วยขณะที่เทศน์กรุณาอย่าถ่ายภาพเป็นอันขาดนี่เคยเป็นอันตรายต่อการเทศนาว่าการและประโยชน์จากการฟังของประชาชนมาหลายครั้งหลายครั้งแล้วดูได้เตือนท่านทราบไว้ขณะที่แสดงรูปทำอยู่ยามีการถ่ายภาพและอย่าส่งเสียงเต้โป้เต้ปากให้เงียบเวลานี้เราต้องการความเงียบสงัดจากสิ่งภายนอกทั้งหลายเพื่อจิตใจของเราจะรับอัตรับธรรมตื่นต่อไปวันนี้เป็นโอกาสอันดีเป็นมหาอุดมมงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวนครราชสีมาของเราและจังหวัดใกล้เคียงแม้ที่สุดทางกรุงเทพมหานครก็รู้สึกพยายามมาหลายท่านเท่าที่เป็นลูกศิษย์พบมองเห็นจำได้ว่ามากันหลายท่านมาสมโภชอนุโมทนาแห่งการช่วยชาติประเทศไทยของเราในคราวนี้หลวงตารู้สึกมีความปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่ได้มาช่วยพี่น้องชาวไทยทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนล้วนที่มีต่อประเทศไทยทั้งชาติเรื่อยมาจนถึงกับได้แสดงตัวออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายที่ปรากฏเวลานี้ตอนที่จะมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายปีนี้หลวงตาได้เปิดอกอย่างเต็มที่ให้ทราบแทบว่าทุกครั้งทุกครั้งไปที่มีงานใหญ่โตอย่างนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่าการมาเป็นผู้นำนี้มาเป็นด้วยเหตุผลกลไกอันใด ส่วนมากจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวแห่งความเป็นมาของหลวงตาบัวที่มาแสดงตัวเป็นผู้นำให้พี่น้องหลายทราบเรียกว่าทั่วประเทศไทยเพราะทีวีออกทุกช่องกระเทือนกันไปหมดโดยที่เราไม่เคยคาดคิดไว้ก่อนเลยว่าเราจะได้มาทำหน้าที่นี้หน้าที่นี้และแสดงตัวให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบทั่วประเทศไทยโดยทางทีวีเป็นต้นด้วยเหตุนี้จึงขอเรียนการเป็นมาเบื้องต้นก่อนและเหตุการณ์ที่จะเป็นผู้นำนี้เพราะเหตุใดก็เพราะเราต่างท่านต่างทราบได้ดีว่าเมืองไทยเราเวลานี้กำลังคับขันมากความจนเกาะจนมุมด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยผู้ได้ที่เป็นเรื่องหนุนเมืองไทยเราให้เป็นอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจรู้สึกว่าร้อยร้อนลงไปเป็นลำดับจนกระทั่งเกิดความวิตกวิจารภายในจิตใจแล้วก็ต่อแสวงหาทางออกการหาทางออกต้องมีหัวหน้าต้องมีผู้นำไม่มีผู้นำไม่ได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีหัวหน้าสัตว์ประเภทต่างๆมีหัวหน้ามีผู้นำทั้งนั้นมนุษย์เราทั้งชาติอย่างประเทศไทยของเราอยู่เวลานี้ก็เรียกว่านายกหรือนายกแปลว่าผู้นำนำประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้เป็นไปด้วยความแน่นหนามั่นคงความสงบร่มเย็นนี้ทางด้านนี้ก็เหมือนกันนี่จะช่วยชาติบ้านเมืองนี้เราก็ได้พิจารณาเต็มหัวอกแล้วก่อนที่จะมาแสดงตัวเป็นผู้นำเห็นไปที่ไหนก็ตื่นตันอั้นตู้หาทางออกไม่ได้จึงต้องวกวนกลับเข้ามาหาตัวเองถึงการเป็นผู้นำ การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ยกตนบทท่านกล่าวตามความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจและถูกจิตประการใดก็ขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยเพราะได้คิดอย่างนั้นจริงๆด้วยอำนาจแห่งความเมตตาพาให้คืนเนื่องจากความเป็นตัวชาติไทยของเราเป็นอย่างมากที่อยู่ในกิจการเหนือก่อนที่จะมาเป็นผู้นำนี้เราก็นิสัยวาสนาหลวงตาบัวเป็นคนมีนิสัยวาสนาน้อยนิสัยวาสนาอาภัพไม่เคยคิดใหญ่ไปสูงต่อสิ่งใดทั้งนั้นนอกจากการตระเวนเกาะแสวงหาธรรมเข้าสู่ใจโดยธรรมนับตั้งแต่วันบวชมาอารุณาวิโรธนั้นทั้งหลายติดตามเรื่องราวของหลวงตาบัวก่อนที่จะมาเป็นผู้นำนี้ด้วยความจดจ่อเพื่อจะทราบเป็นคติตัวอย่างไม่ได้ทราบจากคำโอ้อวดของหลวงตาบัวจะนำเรื่องความจริงมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามความเป็นจริงที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นอย่างไรสมกับคำของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงคำว่าความจริงนั้นคือหมายคำว่าไม่คาดเคลื่อนไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นความจำลองที่ไว้ใจไม่ได้ที่บอกความจริงทำแท้นั่นแหละคือความจริงคือความจริงเป็นส่วนเพราะไตรโลกธาตุได้แต่ทำทั้งแท้นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำทั้งแท้ขึ้นมาแล้วกลายเป็นศาสดาของโลกแล้วนำมาสั่งสอนโลกด้วยทำทั้งแท้นั่นแหละเรียกว่าสอนตามหลักความจริงนับตั้งแต่พระสาวกเบื้องต้นขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราอย่างนี้ทรงตรัสรู้ของจริงทั้งหลายแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกคำว่าของจริงคือว่าบาปมีอยู่บุญมีอยู่นรกมีอยู่สวรรค์มีอยู่พรหมโลกมีอยู่นิพพานมีอยู่มาตั้งแต่กับไหนกันไหนหาประมาณไม่ได้เลยนี่เรียกว่าของจริงที่เป็นกิเลสมีอยู่ทำมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือสังขารกิเลสออกจากพระทัยคือออกจากใจของพระองค์แล้วกลายเป็นธรรมทั้งแท้งขึ้นมาที่เรียกว่าตรัสรู้ธรรมในวันเดือนโกนเ แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกเรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้นจึงเป็นธรรมของจริงการแนะนำสั่งสอนตัดโลกคือสั่งสอนตามหลักความจริงล้วนๆทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นของจริงประเภทหนึ่งซึ่งทับทางทุกความเดือดร้อนเรื่องร้อนให้แก่สัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้ลดให้ละให้งดให้เว้นการกระทำความไม่ดีทั้งหลายนั้นเพื่อผลคือความทุกข์จะไม่ได้มาติดสอยไม่ตามด้วยจิตทันจิตใจของเราในปัจจุบันและพบชาติต่อไปตลอดกาลไหนๆความจริงอันหนึ่งก็คือความดีให้ตามคนหนักพยายามบำเพ็ญทานเข้าสู่กายวาจาใจของตนนี่เรียกว่าความดีบาปก็เป็นความจริงอันหนึ่งบุญก็เป็นความจริงอันหนึ่งทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นความจริงด้วยกันฝ่ายชั่วเป็นความจริงที่จะต้องละต้องผ่านต้องละต้องถอนโดยทันเดียวฝ่ายดีเป็นความจริงที่จะต้องบังเพียงให้เกิดความดีขึ้นภายในจิตใจของเราเช่นท่านเรียกว่าบาปบุญนะบาปคือความชั่วช้าระบบมากน้อยเป็นโทษแก่ผู้ทำมากน้อยเช่นเดียวกันบุญคือความสูงอันเกิดมาจากการสอดแสดงหาในทางที่ถูกที่ถูกดีนี่เป็นคุณคือประโยชน์ตามลำดับกำนานแห่งความดีที่สร้างมาโดยลำดับนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยมาปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยนี้ก็ในสังฆพุทธการก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นจักรคีทั้งห้านี่ได้รับความจริงอันถูกต้องจากพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงถึงมรรคผลนิพพานเวชบาคีทั้ง5ที่สามารถบรรลุธรรมถึงขั้นมรรคผลนิพพานเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาเป็นชนะของพวกเราเป็นปฐมฤกษ์อันนี้จากนั้นก็ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทสาวกบริษัทมาเรื่อยๆแล้วก็บรรลุธรรมโดยลำดับของพระพุทธเจ้าจึงกลายมาเป็นสังฆ สนังคัสสามีของพวกเราจากท่านบุคคลีสุดส่วนคือพุทธังสนังคัสสามีได้แก่พระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาโอเอ๋ยได้ตรัสรู้เป็นครั้งแรกก่อนใครทั้งหมดโดยสยามภูทรงฝนฝ่ายเองทรงรู้เองนี้เองแล้วนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกสาวกซึ่งเป็นผู้สดับกลับฟังและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี่เป็นเรียกว่าเป็นสรณะที่ถึงที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเรียกว่าเป็นสรณะที่สองพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าด้วยสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมที่ควรกราบไหว้บูชาได้บรรลุธรรมขึ้นมาเป็นอรหัตบุคคลนี่เป็นสรณะที่สามทั้งสามรัตนะนี้แหละคือหลักใจชาวพุทธของเราที่พระพุทธเจ้าประกาศกังวานมากับองค์ปัจจุบันนี้ได้ 2,500 กว่าปีที่แล้วธรรมเหล่านี้ยังประกาศกังวานเป็นสัตว์เป็นอากาลิโกตลอดมาและยังจะเป็นอากาลิโกตลอดไปคำว่าอากาลิโกได้แก่ไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเข้าไปทำลายได้ทำเป็นทำล้วนล้วนบาปเป็นบาปล้วนล้วนบุญเป็นบุญล้วนล้วนอยู่อย่างนั้นเรื่อยมานี่เดียวพูดปฏิบัติธรรมได้รู้ธรรมตามหลักความจริงนี้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เมื่อมีผู้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นผิดเพราะเรียกว่าสวัสดิ์หาตธรรมมาตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีรอไม่มีแปรไม่มีคำว่าตอแปลงเลือกแปลงไม่มีเป็นธรรมของจริงล้วนผู้ปฏิบัติธรรมต้องได้รับมรรคผลนิพพานโดยลำดับลำดามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้ายังเป็นผู้สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงแสดงไว้อยู่มรรคผลนิพพานจะเป็นตลาดสดล้วนล้วนอยู่กับหัวใจของชาวพวกเราผู้ปฏิบัติตลอดมาและจะเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดขอแต่ผู้ปฏิบัติตามนั้นอย่าลดละความภาคเพียรเพื่อมรรคผลเหล่านี้ก็แล้วกันนี่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายเรื่อยมาผู้ตักตัวเอามรรคผลนิพพานเป็นขั้นๆภูมิตามความสามารถที่ตนปฏิบัติได้ก็ได้รับผลเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปอยู่ตลอดกาลถ้ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่นี่ขอย้อนเข้ามาว่าเราก็เป็นผู้มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะทรงอัตตรงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยชอบธรรมด้วยการปฏิบัติด้วยความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะทรงมรรคผลนิพพานเหล่านี้ให้ได้ในหัวใจเริ่มแรกตั้งแต่เรียนหนังสือมีเรียกว่าเปิดภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าภูมิหลังของหลวงตาบัวที่จะมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นผู้นำมาโดยเหตุผลกลไกอะไรกรุณาติดตามก็แล้วกันมีเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกปฏิบัติเริ่มแรกบวชเข้ามาก็ศึกษาเรียนทางด้านปริยัติพอเป็นเห็นยิ่งทางเลยเป็นแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานได้พอสมควรแล้วก็ออกปฏิบัติเริ่มออกปฏิบัติมาตั้งแต่พรรษาจบพรรษาหนึ่งถึงพรรษาเจ็ดนั้นศึกษาเรียนทางด้านปริยัติพอผ่านจากพรรษาเจ็ดแล้วก็ข้าขึ้นอยู่เวทีคือภาคปฏิบัติมีเรียกว่าปฏิบัติปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียนเข็มทิศทางเดินแนวทางแล้วปฏิบัติคือการข้าเดินมาตามเข็มทิศทางเดินนั้นนี่ก็ได้พยายามปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินนั้นมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่วันออกปฏิบัติเอาจริงเอาจังในภาคปฏิบัติละกิเลสพระพุทธเจ้าละกิเลสได้พระสงฆ์สาวกอาหารหันต์ทั้งหลายละกิเลสได้ทำเป็นเครื่องเป็นเครื่องละกิเลสไม่ใช่เป็นเครื่องสังสมกิเลสเราก็น้อมทำนั้นเข้ามาชำระสสารกิเลสในหัวใจของเราด้วยการปฏิบัติ

ดาบันเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นสงบแล้วจิตอารมณ์ทั้งหลายไม่เดือดร้อนไม่โอนสวายไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆจิตมีความตรงตัวอยู่ด้วยความสงบเรียกว่าจิตจีตัวในอารมณ์ทั้งหลายที่จับมาแล้วนี้จิตก็ขยายออกสู่ทางด้านปัญญาสมาธิได้แต่ความสงบใจตีตะล่อมกระแสของใจเข้ามาสู่ภาพสงบด้วยจิตตภาวนาจะได้ทำบริกรรมในเบื้องต้นก่อนเป็นลำดับลำดับไปก็ได้ในคำบริกรรมใดแล้วจะทำถนัดสำหรับเราเองเป็นผู้ทำถนัดในคำว่าพุทโธบริกรรมพุทโธเรื่อยไปจนกระทั่งจิตเข้าสู่ความสงบปล่อยพุทโธได้หรือเอาความสงบนั้นเป็นหลักใจใจมีความสงบทรงความสงบเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ที่ไหนอยู่ได้สบายในป่าในเขาเรานำใจอดอยากขาดแคลนที่ไหนไม่ว่าทางนั้นอื่นไม่อดอยากจากความสงบเย็นใจภาพอื่นตัวภายในใจแล้วก้าวเข้าสู่ปัญญาคำว่าปัญญาได้จากการที่กลายดูอายตนะของเราดังที่พระพุทธเจ้าสอนวิชาให้พระผู้บวชในเบื้องต้นว่าเกสาโลมาลัทธาอันตาตะโจนี่แหละคือภูเขาภูระภูเรภูเราอันยิ่งใหญ่โลกทั้งหลายติดกันทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะผ่านพ้นจากเกสาโลมาลัทธาอันตาตะโจว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงมอบอาวุธให้ฟันเข้าไปพิจารณาเข้าไปถึงผมถึงขนและฟันหนังแล้วกระจายเข้าไปสู่เนื้อสู่เอ็นสู่กระดูกตับไตไส้พุงที่โลกทั้งหลายวิเศษมันเกิดสรรพันยอว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจเอาทำความจริงเจสาโลมานะขาตันตาตะโจนี้ตีเข้าไปเผาเข้าไปนั้นให้เห็นตามหลักความจริงเมื่อเข้าสู่หลักความจริงแล้วอันใดก็หาความสวยงามไม่ได้ผมก็หาไม่ได้ขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปภายในหาความสวยงามหาความกีรังขาวหวานไม่ได้หาความอินทร์ร่างกายชอบใจไม่ได้ดูตัวเราหมดทั้งตัวก็เต็มไปด้วยสิ่งปฏิมูลโสมครอบทั้งหลายอย่างนี้ดูออกไปข้างนอกกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุมันก็เป็นสภาพเดียวกันยินเห็นโทษเห็นภัยแห่งความยึดถือสิ่งเหล่านี้แล้วถอดตัวเข้ามากระจายออกไปด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาโดยลำดับเมื่อปัญญานี้ได้สอดแทรกไปตรงไหนที่เลสจะหลุดลอยมาเป็นลำดับลำดาเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของผู้ภาวนาจนก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นอัตโนมัติคำว่าปัญญาขั้นอัตโนมัตินั้นได้แก่ปัญญาทำหน้าที่เองดังที่ท่านสอนไว้ในปริยัติว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังยินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านใจตรองสองปัญญาสองประเภทนี้โลกพอคิดได้อ่านได้ใจตรองไปตามได้แต่ภาวนามยปัญญานี้ถ้าไม่ปฏิบัติถ้าจิตไม่เป็นขึ้นในตัวแล้วถามใครไม่ได้ทางนั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็ตามปัญญานี้เป็นธรรมจักรหมุนตัวเพื่อฆ่ากิเลสไปโดยระดับและคล่องตัวไปเรื่อยๆเห็นประจักษ์ภายในตัวเองว่ากิเลสเบาบางไปมากน้อยขนาดไหนเพียงไรปัญญาสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้ามากน้อยเพียงไรทราบประจักษ์ภายในจิตใจตนเองไปโดยระดับเป็นความเพียรอัตโนมัตินี่ถึงขั้นความเพียรอัตโนมัติฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านฆ่ากิเลสด้วยความเพียรประเภทนี้ด้วยสติประเภทนี้ด้วยปัญญาประเภทนี้ท่านไม่ได้ฆ่าด้วยความจดความจำตามตำหลักตำราอันนั้นเป็นปากเป็นทางที่ประมาหาด้วยสติปัญญาธรรมชาติอันแท้จริงนี้เท่านั้นเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาประเภทนี้แล้วทางพ้นทุกข์ก็เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างไปความกิเลสตัณหาที่มีที่ที่ไปมาเรามาเป็นลำดับภายในหัวใจนี้ก็ขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปสติปัญญาเนี่ยตีต้อนเข้าไปเหมือนไปเล่นซื้อเอาไปเรื่อยๆเรื่อยๆสติปัญญาอัตโนมัติเป็นสติปัญญาเกิดขึ้นเองภายในผู้ปฏิบัติก็รู้ไม่เกิดขึ้นจากการศึกษาเราเรียนอะไรทั้งนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเองจากผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาแล้วเห็นทางพ้นทุกข์ไปโดยลำดับประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าประทับอยู่ข้างหน้ามรรคผลนิพพานอยู่

0: มจิตใจที่มีความขยันมากปั่นเบียดลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนมีจมูกจิ้วกับการฆ่ากิเลสไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เป็นปัญญาอัตโนมัติเลยจากปัญญาอัตโนมัตินี่แล้วเป็นความคล่องแคล่วว่องไวเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมเข้าไปลงดับเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาได้ครองภายในผู้ปฏิบัตินั่นแหละเห็นภายในจิตในใจของตนประจักษ์ภายในใจของตนเชิญต่อความภาคความเพียรการถอนถอนกิเลสประเภทใดๆถอนเองเป็นเองหมุนตัวไปเองตั้งแต่ก่อนกิเลสหมุนตัวหมุนใจใจของเราเป็นอัตโนมัติของมันความโลภมันเป็นอัตโนมัติความโกรธเป็นอัตโนมัติราคะตัณหาประเภทต่างๆเป็นอัตโนมัติขันหัวใจของเราตลอดเวลานี่เรียกว่าวัฏฏะสร้างตัวของมันโดยอัตโนมัติภายในจิตใจของเราทีนี้เมื่อสติปัญญาขั้นอัตโนมัติและขั้นมหาสติมหาปัญญาได้ปรากฏขึ้นมาและแตกแก้วกล้าสามารถแล้วโผล่กลับคืนเป็นอัตโนมัติเหมือนกันทำเรียกว่าธรรมจักรหมุนกิเลสซึ่งเป็นวัฏจักรนั้นให้กลับตัวกลับตัวเป็นอัตโนมัติหมุนไปเองหมุนไปเองตลอดตั้งแต่ขั้นหยาบของกิเลสจนกระทั่งขั้นกลางขั้นละเอียดสติปัญญาขั้นนี้จะหมุนตัวเป็นลำดับลำดาฆ่ากิเลสให้หมุนพอดลงไปหมุนพอดลงไปจนถึงขั้นสุดยอดเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาอันและสติปัญญาสมานี้เรียกว่าอริยมรรคเป็นมรรคที่สูงโดยลำดับจนกระทั่งถึงมรรคที่สูงสุดได้แก่มหาสติมหาปัญญานี่แหละฟาดฟันยอดสมุนไพรนี่อวิชชาเป็นต้นนี่แหละยอดสมุนไพรที่เป็นเครื่องปลุกปั้นจิตใจเขาจัดทั้งหลายให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายนั่งอยู่กับอยู่กันไม่ได้แม้รายเดียวก็ตามเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนั้นมาตลอดแล้วยังจะเกิดจะตายเพราะอำนาจของกิเลสประเภทนี้มันผันจิตใจไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะยุติได้นอกจากทำโดยลำดับที่กล่าวมานี้โดยลำดับตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติขึ้นไปจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาหมุนติ้วเข้าสู่อวิชชาซึ่งเป็นยอดสมุทัยด้วยมรรคอันยอดเรียกว่ายอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญายินใจแล้วกิเลสได้ม้วนเสื่อลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาแก่กล้าสามารถฟาดฟันหันแหลกกันลงได้กิเลสที่เคยครองหัวใจมากินกัดกินกันได้ขาดสะบัดลงในขณะนั้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าท่านตรัสรู้ถ้าเป็นสาวกทั้งหลายก็เรียกว่าท่านบรรลุธรรมก็คือตรัสรู้ได้แก่การบังคับกิเลสออกจากจิตใจโดยที่เธอไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละเรียกว่าตรัสรู้ธรรมได้ครองธรรมแล้วโดยสมบูรณ์ภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าท่านบรรลุอรหัตตธรรมเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาเพราะการฆ่ากิเลสให้หมดม้วนเสือลงไปในหลุมสุดท้ายดังที่กล่าวมาแล้วธรรมเหล่านี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆเรื่อยมาเราก็ได้ปฏิบัติตามธรรมที่กล่าวนี้มาโดยลำดับจึงได้นำวิธีวิถีทางการดำเนินมาให้พี่น้องท่านเออถึงเข้าครองมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่งตรงมันจะมีนั่นแหละนี่ก็วันเดินปฏิบัติตนตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาอันสาเจ็ดพันสาเก้าพุทธสุเวทีฟัดกับกิเลสประเภทต่างๆโดยวิถีทางที่ดำเนินดังที่กล่าวให้ทราบแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายกิเลสได้ม้วนเสื่อลงจากหัวใจขาดสะบั้นลงจากหัวใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเพราะความกระเทือนมากเนื่องจากจิตใจครองอำนาจมานานภายในจิตใจเมื่อทำเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาธรรมฟาดกิเลสประเภทวิชาเป็นนักขันนี้ได้ม้วนเกิดไปแล้วเป็นว่าฟ้าดินถล่มภายในหัวใจใจสถานหวั่นไหวไปหมดเวลานั้นระหว่างวัฏจักรกับวิวัฏจักรตะลุมบอลกันถึงขั้นวิวัฏจักรได้ใช้ชนะฟาดกิเลสเผาตัวกิเลสในเวลานั้นบนเวทีคือหัวใจรวมเดียวกันนี่ละได้นั้นทำเหล่านี้มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วเคยแสดงด้วยว่าสถานที่เวลาใดที่ไปเทศทั้งหลายนั้นก็ได้แสดงคราวนี้ก็จะแสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าการม้วนเสื่อกิเลสลงจากจิตใจถึงขั้น โลกว่างเปล่าถึงจะโตโลกังเวทให้สู่โมกขราชสัตดาสโตดูความโมกขาเธอจงดูโลกนี้ให้เป็นความว่างเธอจงเป็นผู้มีสติดูโลกนี้ให้เป็นความว่างเปล่าทั้งหมดถอนอัตตาทั้งที่คือตัวสำคัญแก่แก่อภิธาให้หมดจากใจแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วหัวใจนี้ได้ครองแล้วจึงทำประเภทนี้มาตั้งแต่ปี2493วันที่15พฤษภาคมแรม14ค่ำเดือน6บนวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วได้ลงจากเวทีนอกได้แก่วัดดอยธรรมเจดีย์เวทีที่แรกได้แก่ลงแก่เวทีระหว่างจิตกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจขาดสะบั้นตรงนั้นแล้วก็ลงมาบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาเริ่มสร้างประโยชน์ให้โลกนี้ตั้งแต่ปีถวายเพลิงหรือเผาศพหลวงปู่มั่น2493เรื่อยมาโดยสร้างบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลกไม่มีประมาณไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในตัวเองเลยสตุปัจจัยทายทานมีมากมีน้อยสลับทานมาเรื่อยๆมาการสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนประเภทต่างๆไม่มีประมาณทุกภาคสร้างโรงรับดูเรียนสถานสงเคราะห์คนตลอดที่ราชการจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่โรงพยาบาลเวลานี้ก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วด้วยจากตุปัจจัยทานของพี่น้องทั้งหลายให้ทานและถวายมาได้ทำประโยชน์ให้โลกเกื้อมาจนสุดความสามารถของตัวเองมาบัดนี้ได้มาพบเห็นแล้วซึ่งความลึกหน้าวิจิตรวิจารต่อชาติไทยของเราเราจึงได้หมุนตัวเข้ามาสู่ความช่วยเหลือพี่น้องทั้งหลายด้วยความเพียงพอทุกอย่างแล้วเราไม่มีอะไรบกพร่องภายในจิตใจของเราเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ถามหาพระนิพพานเราไม่ถามหาพระพุทธเจ้าเราไม่ถามหาพระสงฆ์เพราะธรรมทั้งสามประเภทนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วประจักษ์กับหัวใจของเราที่ผู้เป็นเช่นเองคือเป็นมีข้อเทียบเทียมให้พี่น้องทั้งหลายทราบถึงเรื่องเหล่านี้ว่าใจที่เข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วเป็นอันเดียวกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามเทียบกันกับน้ำที่ไหลจากคลองต่างๆลงสู่มหาสมุทรเมื่อไหลน้ำหลั่งไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันเท่านั้นจะแยกว่าเป็นแม่น้ำสายนั้นสายนี้ไม่ได้กลายเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอันเดียวกันนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม่น้ำสายต่างๆได้แก่ผู้บังเกิดคุณงามความดีทั้งหลายเข้ามาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเข้าถึงจุดคือแม่น้ำมหาวิมุตติแม่น้ำมหานิพพานแห่งความบริสุทธิ์ของผู้มีกิเลสโดยที่เกิดแล้วด้วยกันนับแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายเหล่านี้เป็นน้ำที่บริเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันเรื่องเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันแยกกันไม่ออกท่านกล่าวไว้ในพระบาลีว่านัตติเสยโยปาติโยภาพยิ่งหย่อนแห่งท่านผู้บริสุทธิ์วิมุตติถึงพระนิพพานแล้วไม่มีความอำนาจยิ่งหย่อนต่างกันเลยเป็นอันเดียวกันนี่ชัดใจตรงกันเหมือนกับแม่น้ำสายต่างที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันนี่จริงเมื่อเข้าถึงท่านมหาวิมุตติมหานิพพานด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มส่วนแล้วก็เป็นมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันแยกกันไม่ออกนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าสวากขาโตพระตวันตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสอยู่แล้วตรัสไว้อย่างนี้แหละว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกสวรรค์มีมาตั้งแต่กับไหนกันใดพรหมโลกนิพพานมีมาจริงๆตั้งแต่กับไหนกันใดไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างได้จึงเรียกว่าตรัสถูกต้องตามคำอยู่เทพบุตรเทวดาอินทร์เป็นผีเรานี่มีจริงจริงเช่นเดียวกับมนุษย์เรามีอยู่เวลามนุษย์เรามีจริงฉันใดสัตว์ประเภทต่างๆก็มีจริงฉันนั้น 100% เหมือนกันไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งในอยู่ในวงแห่งโอวาท ของพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสวาขาโตพระวาตาธรรมโมพระธรรมคือความจริงทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าจักไว้โดยชอบแล้วใครจะมาล้มล้างแก้ไขไม่ได้นอกจากจะปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีทั้งหลายเพื่อบำเพ็ญสิ่งที่ดีคือคุณงามความดีทั้งหลายในขณะนั้นย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเรื่องความเป็นมาของหลวงตาบัวที่จะก่อนที่จะมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ได้บังเป็นตนของตนเต็มอัตราความสามารถเรียกว่าไม่ต้องแสวงหาอะไรอีกแล้วถ้าวันน้ำก็เต็มแก้วแล้วอิ่มก็อิ่มพอแล้วไม่อยากอะไรอีกแล้วในสมมติแห่งแก้วโลกธาตุนี้อิ่มไม่หมดพอตัวหมดแล้วตอยทิ้งหมดไปแล้วเหลือแต่ความเมตตาสงสารล้วนเต็มหัวใจที่มีต่อโลกไม่ว่าโลกใดสามแดนโลกธาตุความเมตตานี้ครอบไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งคือเมืองไทยของเราซึ่งอยู่ในภาวะอันหนักหน่วงนี้จึงต้องตะเกียบตะกายออกมาเพื่อทัดทั้งหลายเพื่อพาสละชีพของตัวเองในชีวิตของหลวงตาบัวนี้ได้สละชีวิตมาสองครั้งครั้งแรกสละชีวิตเพื่อฆ่ากิเลสต้องเอาให้กิเลสม้วนเสือกิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายมีสองอย่างเท่านั้นจะเป็นผู้แข่งกันไปอยู่ไม่ได้แล้วสุดท้ายกิเลสก็ม้วนเสือเผาหมดกิเลสเรียบร้อยแล้วจึงได้มาทำประโยชน์ในโลกต่อมาทำที่ตามบทเวลานี้นี่สละขีดทั้งที่หนึ่งสละขีดทั้งที่สองก็คือสละเพื่อชาติบ้านเมืองของเราด้วยความเมตตาที่ได้ขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องหลายให้ช่วยกันอุ้มหนูส่งเสริมเมืองไทยของเราซึ่งกำลังจะล้มตรงอยู่หลายนิดเต็มกำลังความสามารถโดยกันทุกคนทุกคนอย่าถือว่าเป็นเรื่องของคนนั้นถือว่าเป็นภาระของคนนี้ถ้าเป็นคนเป็นแต่ตัวด้วยกันแม้คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันใครจะอยู่บ้านนอกเมืองในป่าในเขาที่ไหนคือคนร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันแม้ชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อความจนปรากฏขึ้นในท่านจุดใดดอนใดก็กระเทือนกันไปหมดทั้งในคนทั้งชาตินั่นแหละเมื่อเราอุ่นหนุนกำลังกันใครได้มาจากที่ไหนไม่ว่าบ้านนอกในเมืองในป่าในเขาตูนเข้ามาหนุนเข้ามาย่อมจะสามารถทำเมืองไทยของเราให้เติมตื้นขึ้นมาด้วยความแน่นหนามั่นคงโดยไม่ลดไต่นี่แหละที่เด่นมานำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเชื่อตัวเองเราเชื่อเราร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่สงสัยแล้วไม่มีอะไรถูกต้องแล้วจึงได้นำตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบตามนี่แหละครับมาเป็นผู้นำและจากการกล่าวทั้งนี้เราก็แน่ใจว่าเราไม่บกพร่องอะไรในความเป็นผู้นำนี่จะที่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ต่างคนต่างช่วยอยู่ในเมืองไทยเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มความสามารถของเราด้วยกันทุกคนเพราะเราเป็นชาติไทยอยากให้ชาติอื่นเขาดูถูกอย่างชาติไทยของเราเลยว่าเป็นชาติที่ต่ำต้อยน้อยหน้าไม่มีศักดิ์ศรีที่ทำอะไรเลยไม่อยากให้เอามาตั้งหนึ่งเดียวที่หน้าของพวกเราได้เลยหน้าคนไทยหน้าเต็มหน้าเต็มตัวเหมือนกันหมดไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงว่าชายหน้าเต็มหน้าด้วยกันเด็กในคันก็มีหน้าอยากให้เขามาชี้หน้าได้ที่หน้าพ่อหน้าแม่แล้วก็ที่หน้าเด็กอยู่ในคันเด็กลูกแฝดต่างคนสี่คนคุณคนภายนอกเขามาชี้หน้าด่าทอผมนี่เสียเกียรติของคนไทยเราอย่างยิ่งว่าไม่เป็นธรรมยิ่งมาถึงหลวงตาบัวผู้ซึ่งเป็นผู้นำนี้เลยแล้วถูกเข้ามาชี้หน้าหลวงตาบัวต้องมุดลงทะเลหลวงไม่ใครมองเห็นหน้าเลยว่าเป็นผู้เลวแหลกแบบแนวชั่วชาติไทยไม่ได้เป็นผู้นำอย่างอาภัพไม่มีอะไรจะชี้ดีต่อหลวงตาบัวนี่เลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหลวงตาบัวไม่ควรที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้มองดูหน้าต่อไปในหลวงคนไม่เป็นท่าอย่างนี้ให้มุดหัวลงไปได้ดีนั้นเสียดีกว่านี่เรายังไม่ประสงค์อย่างนั้นเรายังเชื่อพี่น้องทั้งหลายอยู่ว่าต่างคนต่างที่ได้ช่วยกันกู้หน้าตัวเองจะกู้หน้าหลวงตาบัวขึ้นมาสู่บ้านสง่างามแห่งชาติไทยของเราเขาจะได้ชมเชยคนเมืองนอกเขาจะได้มาชมเชยสรรเสริญว่าคนไทยเราสามารถอาหารช่วยตัวเองได้เต็มที่เพียงฐานเป็นความสง่างามเต็มบ้านเต็มเมืองของคนไทยเรานี่เราต้องการหลวงตาบัวนำเวลานี้ก็นำเพื่อความเพื่อเพื่อความหนุนขึ้นไม่ใช่นำเพื่อความล้มตกเชิญขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ต่างคนต่างมีใจตื่นเนื้อตื่นตัวเราตั้งแต่บัดนี้สมบัติที่จะนำออกมาช่วยชาตินี้มีอยู่สามประเภท ประเภทที่หนึ่งคือทองคำทองคำเป็นที่หนึ่งดอลลาร์เป็นที่สองเงินสดเป็นที่สามทองคำเป็นที่หนึ่งนั่นคือเวลาเราได้มามากแล้วเราจะเอาเข้ากำหลวงเป็นเงินคงคำเป็นสมบัติประกันชาติไทยเป็นแกนของชาติไทยของเราแม่จับจ่ายใช้สอยไปที่ไหนเพื่อจะสร้างฐานของชาติเอาไว้นี่เป็นสำคัญแล้วอันดับที่สองคือดอลลาร์เราติดหนี้ติดสินเขาผู้พลังคนทั้งประเทศเป็นหนี้กันทั้งหมดเป็นหนี้ชาติอื่นเขาเราต้องช่วยกันกอบกู้ชาติเราให้พ้นจากหนี้จากสินในลำดับต่างๆไปนี่เป็นอันดับที่สองอันดับที่สามคือเงินสดมีมากมีน้อยอย่างไรก็จะรวบรวมเรียบร้อยแล้วจะสำรวจตรวจตราดูสถานที่ที่ใดในวงประเทศไทยของเรานี้มีความขาดแคลนจำเป็นมากน้อยอย่างไรจะได้นำเงินจำนวนเหล่านี้ไปวางลงเป็นจุดจำนวนเป็นจุดจำนวนที่เห็นว่าปลอดภัยเป็นที่แน่ใจแล้วจะมอบลงอย่างนั้นประการที่สองเงินส่วนนี้ถ้ามีมากก็จะแยกออกมาซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงของเราเพราะเวลานี้ทางหลวงของเราขาดทองคำมากที่หลวงตาไปดูเองด้วยตาเนื้อของตนจึงสามารถประกาศก็ให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยไม่ต้องประท้าว่าทองคำของเราเป็นอย่างไรบ้างมีไปเห็นด้วยตาของเราวันไปมอบดอลลาร์ใกล้ที่เขาวันที่6กรกฎาคมนั่นแหละเป็นวันที่เจ้าหน้าที่นิมนต์ไปดูทองคำในทางหลวงเรากำลังใต้ในเรียงดูทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งมาที่รวมทองมีอยู่ที่ไหนบ้างทั่วประเทศไทยมีจุดรวมที่เก็บทองคำเหล่านี้ที่ไหนบ้างไม่มีเขาบอกว่าไม่มีมีแห่งเดียวที่เท่านั้นแห่งเดียวนี้ตาเราก็จดจ้องมองด้วยความที่ถี่ที่ถังละเอียดรอเต็มหัวใจแล้วก็หันหน้าออกมาแทบจะสลบตาพระท่านจึงต้องได้ประกาศข้อให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยร่วมกันว่าอย่านอนใจให้ตื่นเนื้อตื่นตัวรีบเร่งฝันไหวหาลมหายใจออกซิเจนได้แก่ทองคำเข้ามาสู่เข้าถึงเข้าเป็นลมหายใจคือทองคำแห่งประเทศทางหลวงของเราในไม่ช้านี้ให้ต่างท่านต่างกระตือรือร้นหลวงตาบัวจะนอนตาหลับตายเป็นนิดหน้าถ้าว่าบางไทยของเราบางไทยของเรายังเป็นอย่างนี้แล้วหลวงตาบัวจะนอนตาไม่หลับตั้งเรียกเขาเรียกคำท่าอีสานไม่เรียกว่านอนตาค้าไม่หลับตาเวลานี้กำลังลืมตาดูน้องทั้งหลายที่เรียกด้วยความเรียกร้องให้ช่วยเหลือกันอย่าให้หลวงตาบัวตายด้วยความลืมตาเป็นของบรรยายของชาติไทยเดี๋ยวหลวงตาบัวตายเป็นเปรตเป็นผีก็แบบนี้เราจะมาเรียกหลอกคนทั่วประเทศมันตกทะเลกันหมดเพราะเราโมโหมากประกาศก็ให้ช่วยกันไม่ช่วยตายแล้วก็มาเป็นเปรตขับไล่คนไทยของเราที่ลงทะเลเป็นเปรตด้วยนะขับไล่ไม่ใช่คนธรรมดาจะเอาอย่างนั้นถ้าใครชวนหลวงตาบัวเป็นเปรตมาขับไล่แล้วรีบเล็บขนไฟทองคำมีมากน้อยอย่างไรเอาช่วยมาขนมาขนมาอยู่ตามข้อมืออยู่ตามคอเหล่านั้นมีแต่ทองทั้งนั้นแหละมันอยู่ในคอเจ้าของอยู่ตามข้อมือของเจ้าของมันไม่สง่างามถ้าเวลาจะดูก็ยกมือขึ้นมาแล้วดูชวนอยู่ในคอนั้นต้มลงไปมันต้องเห็นถ้ามันอยู่ในคอพอเอาออกจากมือออกจากคอแล้วมันประดับทางหลวงของเรานี่มองวันนี้สว่างจ้าไปหมดเลยนั่นเรียกว่ามีอานิสงส์มากมีอานิสงส์มากเวลานี้ก็กำลังเชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายให้บำเพ็ญมหากุศลต่อชาติไทยของเราบุญกุศลอย่างอื่นใดเราได้ทำมามากต่อมากแล้วจนนับไม่ได้แต่บุญกุศลส่วนใหญ่ที่เรียกว่ามหากุศลมหาทานเพื่อชาติไทยของเราเพื่อช่วยชาติไทยของเรานี้เรายังไม่เคยทำไว้ทำในชีวิตนี้เดี๋ยวจะให้มันเสียไปนับเวลาตายก็บอกไม่เกิดประโยชน์อะไรล้วงตาที่มีอะไรทุกมาโดยระดับแล้วจนมันมีอะไรถึงเนื้อถึงตัวมาถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าสร้างมหาบุญอันยิ่งใหญ่ขนขวายทุกด้านทุกทางร่างกายก็ไม่อำนวยแต่จิตใจเต็มไปด้วยเมตตาชักชวนน้องหลานให้สร้างมหาบุญเพื่อยกชาติไทยของเราให้เห็นเป็นปัจจุบันว่าชาติไทยของเรานี้สมบูรณ์มูลผลขึ้นเป็นระดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์กายใจได้มีศักดิ์ศรีดีงามทั่วประเทศนี่เป็นสิ่งที่หลวงตาต้องการที่สุดและพี่น้องทั้งหลายก็ต้องการด้วยกันจึงขอให้ต่างท่านต่างเดือนละเอาจนก็จนไปเลยแล้วจนในตัวของเราชาติไทยของเรามีความสมบูรณ์มูลผลเราพอทุกหัวนอนได้แล้วอยู่ได้แต่ท่านชาติไทยของเราล่มจมไปเสียเราจะเป็นมหาเศรษฐีอยู่ที่ไหนจมไปด้วยกันไม่มีความหมายเลยเพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้ชาติของเราไว้เราจะอดอยากขาดแคลนบ้างเป็นธรรมดาแม้จะตัดดินฐานเขาก็ แค่เช่นเดียวกับเราเนี่ยแต่เขาไม่ได้บ่นปากเขาไม่ได้จัดเหมือนปากมนุษย์เราปากมนุษย์นี่ปากจัดแล้วบ่นว่าทุกข์อยู่ที่ไหนก็ดูใครครองสมบัติอยู่มหาสมบัติมาบรมสุขที่ไหนจะมีความทุกข์มันมีเหมือนกันนั่นแหละเรื่องความทุกข์นั้นแต่เราให้พยายามที่จะให้พิจารณาพิจารณาว่าทุกข์นี้ทุกข์เพราะเหตุผลของใดอะไรทุกข์ด้วยชาติโลกดุที่ใช้ไม่ได้ทุกข์ทุกข์แบบขอให้ชาติของเรามีความมั่งมีที่อยู่แน่นหนามันคงนี่เอาจนยอมจนไม่เถอะไม่เป็นไรจนอันนี้จนเพื่อความสมบูรณ์ส่วนบุญวันนี้ได้พูดธรรมะให้ถึงน้องทั้งหลายฟังแล้ววันนี้รู้สึกร้องตะบัวชื่นอกชื่นใจทั้งชื่นอกชื่นใจทั้งมีความอบอุ่นมากเพราะได้มาดูสิ่งฐานบ้านเรือนของตนได้แก่โคราชของเราหลวงตะบัวเป็นพระโคราชอยู่โคราชตั้งมาตั้ง5ปีเป็นเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ก็เรียนพอปฏิบัติกรรมฐานไปอยู่ตามเขาเขาใหญ่ไปทางภูเขาทางอำเภอกักทงชัยที่ไหนไปทั้งนั้นไปเที่ยวภาวนาเวลาว่าคือเวลาอยู่โรงเรียนเราอยู่กับพี่น้องชาวโคราชของเรามาได้เป็นเวลา5ปีพี่น้องชาวโคราชเลี้ยงหลวงตาบัวมาเป็นเวลา5ปีห้ามไม่ได้พบได้ฉันอาหารอะไรเลยได้5ปีนี้อย่าว่าแต่เนื้อหนังเลยกระดูกก็ไม่มีเหลือเป็นปุ๋ยเป็นผงก็เหม็นแล้วนี่ยังมาเป็นหลวงตาบัวได้มาเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายทราบนี่ก็ขอบุญขอบคุณของพี่น้องทั้งหลายได้เลี้ยงดูหลวงตาบัวมานั่นเองจึงขอขอบคุณพี่น้องชาวโคราชทั้งหลายอย่างถึงใจด้วยและกรุณาทราบด้วยว่านี่คือหลวงตาบัวโคราชแล้วกันหลวงตาจะได้ถึงใจแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเวลาแล้วการแสดงธรรมนี่อาจผิดบ้างพลาดบ้างเป็นธรรมดาเพราะแก่แล้วไปขึ้นเวทีไม่เหมือนแต่ยังหนุ่มยังน้อยพูดจริงจริงถูกถูกหลงลืมลืมไปอย่างนั้นแล้วยังจะมีอะไรอีกเราก็ระลึกไม่ได้ในวันนี้พูดถึงเรื่องชาติไทยของเราศีลธรรมก็เป็นของสำคัญมากพี่น้องทั้งหลายขอให้มีความแน่นหนักทางด้านศีลธรรมเวลานี้ชาวพุทธของเราในเมืองไทยรู้สึกว่าหาเหินทำมากมากที่เรื่องพุทธพุทธคำว่าพุทธแทบจะไม่มีในตัวของมันเลยมีแต่ความมืดเดียวแหลกแหลกแนวถ้าว่าโลกก็โลกก็จนจะเป็นจะตายซึ่งเป็นการทำลายชาติในในเวลาเดียวกันนี่แหละความโลกโลกไม่มีเมืองพอโลกจนตายจนจนคนอื่นเขามีความโลภจงไปดักตามเพราะความโลภของคนมันหาอะไรหาได้ไม่มีเมืองพอนี่ก็เป็นความไม่พอของคนนี้ราคาตังหามันกำเริบเติมต่างมากเวลานี้เต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองต่างคนต่างส่งเสริมทุกแง่ทุกมุมนี้จะส่งเสริมเพื่อการเป็นการทำลายชาติไทยของเราในขณะอยู่กันนั่นแหละให้เสียหายโลกโลกไปตามๆกันเพราะการเลี่ยงเล่นขวัญขวายหามานั่งเลยเถิดโดยประมาณเลยความพอดีมันเลยจะกลายเป็นความโลกโลกไปตามๆกันทั้งประเทศท่านขอให้มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาคนมีศีลมีธรรมย่อมมีความโลภและหึงการพูดการงานการคิดอ่านเกิดต่อหน้าที่การงานความประพฤติย่อมมีความโลภและอย่างเดียวโดยมีความปลอดภัยในการกระทำของตัวต่างคนต่างมีศีลมีธรรมต่างคนต่างรักษาศีลรักษาธรรมแล้วต่างคนต่างมีความโลภและหึงเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่สามเนี่ยตัวสำคัญมากเวลานี้กำลังลุกลามไม่มีผัวมีอะไรทั้งนั้นหมาช่วยไม่ได้เพราะเหตุใดจึงหมาช่วยไม่ได้ก็คนเราธรรมดามีความเห็นนี่นะมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ผัวเป็นผัวมีหลักเป็นเมียซึ่งเป็นพื้นตายทั้งได้ซื่อสัตย์ทุกทีต่อกันจงรักภักดีต่อกันทางเป็นต่างตายทุกอย่างต่อกันได้ชื่อว่าผัวว่าเมียเรียกว่าผู้สร้างหลักสร้างเกณฑ์สร้างฝั่งสร้างฝาให้ตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมด้วยเครื่องรักษาครอบครัวย่อมเรือนสถานที่ใดก็ย่อมมีความสงบร่มเย็นแต่เมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาปล่อยเมื่อปล่อยตัวหญิงปล่อยตัวชายปล่อยตัวกินไม่อิ่มไม่พอหัวหนึ่งกินไม่พอสองหัวกินไม่พอสามหัวกินไม่พอสี่หัวกินไม่พอผู้หญิงผู้ชายก็เมียหนึ่งก็กินไม่พอสองเมียกินไม่พอสามเมียกินพอร้อยเมียกินไม่พอมันท้องมันจะแตกมันจะระเบิดตายแล้วเวลาเข้ามาหากันก็มีแต่มันกัดกันหมาดูไม่ได้เหมือนกันนะเออกัดกันทะเลาะกันอย่างน้อยทะเลาะเรื่องนี่แหละไอ้เรื่องกามคุณนี่แหละกินไม่อิ่มไม่พอนี่แหละมันมาทะเลาะกันเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วไม่ต้องอยู่กับเรื่องการทะ เรากันมีความตรงมือสำหรับมีความตรงรักอันดีฝากเป็นฝากตายกันได้ด้วยความเป็นผู้มีศีลเป็นเรื่องคุ้มครองขอให้พี่น้องทั้งหลายจงนำศีลเป็นเรื่องคุ้มครองและงับดับมันลงไปเรื่องราคาสังหามันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วมันไม่เคยให้ความพิเศษที่สูงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยถ้ายังมีพันเนื้อมันก็ไม่มีที่สุดนอกจากเลวมากเลยท่านปัจจุบันหมื่นหัวก็ไม่มีศีลไม่จะวันที่จะล่วงจนลงไปไปเผามันทั้งเป็นนั่นแหละเรื่องของกามันพิเศษเรื่องของราคาสังหาไม่จะเรื่องเลิกเลยไปอะไรพอที่จะถึงแต่จะมันไม่รู้จักความจริงพอไม่เจ็บไม่หลับให้พากันนะครับมันด้วยศีลด้วยธรรมบ้านเมืองของเราจะสงบร่มเย็นวันนี้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบเท่าที่ควรแล้วขอความสวัสดีและขอฝากความหวังไว้กับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งชาวโคราชของเราได้ช่วยกันพยายามต่างคนต่างสังเกตกายช่วยชาติของเราให้ขึ้นไปอย่างรีบด่วนหลวงตาจะตายตาหลับเหนือจะไม่ตายแบบลืมตาหรือตาค้างดังที่คิดถึงกันห่วงอยู่เวลานี้และต่อจากนี้ไปก็เห็นเจ้าจะไม่มีอะไรต่อไปคือขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเ
1: ถ้ามาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนสอหาครูบาอาจารย์ขับร้องโดยคุณเพลินบำแดนครับ

0: ลวงตานั้นนับได้ว่าเป็นนักล่าอาจารย์ก็ว่าได้เพราะเที่ยวสืบเสาะแสวงหาตลอดเวลาแทบเป็นแทบตายสำนักไหนวัดหลวงวัดราชวัดน้อยวัดใหญ่อาจารย์ไหนอยู่ที่ใดหากได้ยินข่าวดีมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่ก็ยิ่งตั้งใจบุกบั่นเข้าไปหาเท่านั้นเพราะท่านไม่ได้ตั้งความหวังไว้อย่างธรรมดาแต่ท่านตั้งไว้ในระดับสูงสุดคือวิมุตติหลุดพ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเที่ยวเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ที่จะคอยให้คำแนะนำสั่งสอนนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอันยิ่งใหญ่และสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจหวังได้พบพระอาจารย์มั่นจึงพยายามไต่ถามและออกติดตามหาพระอาจารย์มั่นต่อไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนสหาครูบาอาจารย์ขับร้องโดยคุณเลินบ่มแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2547ครับ
2: มีปัญหาธรรมจากเว็บไซต์
3: ปัญหาธรรมว่าไงตรงนี้เขาถามมาว่าไงตรงนี้น
2: ะจะขออนุญาตอ่าน
3: เอาอ่านเลยอ่านเลยลาอ่านเลย
2: จากคุณจิตราประเทศอเมริกานะครับพี่สาวของลูกปล่อยเงินกู้เก็บรายวันเฉพาะดอกเบี้ยได้วันละ 2-3 หมื่นบาทต่อวันหนูเคยบอกให้เขาเลิกทำเพราะดูแล้วมันโหดต่อลูกหนี้มากเกินไป
3: มันอะไร
2: มันโหดฮะโหดร้ายเนี่ย
3: โหดร้ายต่อลูกหนี้
2: ลูกหนี้ครับมากเกินไปและหนูกลัวว่าจะเกิดอันตรายแต่พี่สาวก็อ้างว่าทำไมธนาคารยังออกเงินกู้ได้พี่สาวบอกว่าไม่ต้องมาสอนเพราะหนูเป็นน้องหนูรักพี่สาวข้าหลวงตาไม่อยากเห็นเขาทำบาปไม่อยากเห็นเขามีอันตรายขอเมตตาหลวงตาเทศสอนเพื่อหนูจะได้ส่งคำเทศของหลวงตาไปให้พี่สาวที่เมืองไทยขณะนี้หนูอยู่ที่อเมริกาค่ะขอความเมตตาจากหลวงตาด้วยเจ้าค่ะกราบเรียนหลวงตามาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
3: ถ้ามันผิดเออว่าพี่ว่าน้องมันผิดตรงนั้นแหละถ้าถูกก็เหมือนกันไม่ว่าพี่ว่าน้องมันถูกก็เหมือนกันจะอ้างว่าเป็นพี่เป็นน้องมายืนยันกันอย่างนี้ใช่ไม่ได้ไม่ใช่หลักธรรมหลักธรรมคือเหตุผลไปเอาไอ้หนาดอกเบี้ยหรืออะไรบางก็เป็นหมื่นดอกอะไรก็ว่า
2: ดอกเบี้ยวันละได้ปล่อยเงินกู้นะครับได้ดอกเบี้ยวันละ 2-3 หมื่นแล้วก็น้องสาวเขาที่มาปรึกษาเขาบอกว่ามันโหดเกินไปสำหรับไปเอาดอกเบี้ยเขา
3: เนื้อดอกเบี้ยมันถูกแพงอะไรตกลงกันยังไงหรือว่า
2: คงจะดอกเบี้ยสูงเกินไปคร
3: ับ โอ้ถ้าสูงโหดถูกต้อง
2: คร
3: ับ ก็ย่อมสูงมันไปที่เขามากู้แล้วก็คือเขาไม่มีเขาจึงมาก็ควรจะเลิกหย่อนบันผันการจะพลาดคือเขาไม่มีขึ้นจะมากู้แล้วเอาดอกเขาลงสูงท่านไม่ได้ยากก็เป็นยาก
2: คร
3: ับ เข้าใจไหมยิงจับคนจนไม่ควรทำ
2: น้องสาวเกรงว่าพี่สาวเนี่ยจะเป็นบาปแล้วก็จะอันตรายตัว
3: จะเต็มอะไรมันเต็มแล้วถ้ามันเกินประมาณมันเต็มแล้วตั้งแต่ยังไม่เตือนกันนู่นน่ะ
2: คร
3: ับ ว่าไป
2: ครับปัญหาที่สองนะครับกระผมหัดนั่งสมาธิเกือบทุกวันตามที่โอกาสจะอำนวยแต่ทุกครั้งในการนั่งสมาธิแล้วสักพักตัวจะแกว่งไปโยกไหวเป็นจังหวะจึงอยากกราบเรียนถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและจะต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างไรต่อครับจากคุณตุ๊กครับ
3: อันนี้ก็ตัวเนี่ยเป็นสาเหตุผู้คนอื่นเขาไม่ทำอย่างเราเขาก็มีสาเหตุเราไปทำของเราเองก็มีสาเหตุแล้วถามน้องตาไม่เคยบอกอยากจะตอบให้ว่า เรื่องอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วๆไปอย่าไปกังวลกับมันมีลักษณะโยกโยกพังพังเหมือนเขาทำงานทำการต่างๆที่ยาวความเคลื่อนไหวของคนก็ไม่เหมือนกันผู้เขียนหนังสือทำอย่างนี้ทำไมล่ะผู้ถามมากก็ทำอย่างนี้แล้วแต่ที่ยาวของการกระทำมันต่างๆกันอันนี้ก็เหมือนการภาวนาบางทีโยกโยกคลอนคลอนบางทีหัวขึ้นไปแล้วก็มีเป็นคือจิตอาการของจิตมันแสดงไปต่างๆไปมันจะโยกความนั้นไปไรล่ะเข้าใจไหม
2: คร
3: ับ นี่บอกว่าเป็นอะไรเขาว่าเป็นลักษณะไง
2: ลักษณะเขานะครับมันแกว่งไ
3: กวและ
2: โยกไหวเป็นจังหวะจังหวะ
3: จังหวะก็อย่าไปเป็นอารมณ์กับมันให้ถือเหมือนกับว่าเป็นกิริยาหนึ่งแห่งการทำงานของเราเหมือนเขาทำงานภายนอกโลกเขาเข้าใจหรือแล้วเมื่อมาแล้วเราไม่เป็นกังวลมันก็กิริยาของจิตมันก็หมุนไปมาแล้วมันก็ชินมันไปตามเรื่องของมันไปเองถ้าเรายิ่งไปตื่นเต้นแล้วตกต่อไปเพราะจะทำแล้วมันต่อเรียกเป็นท่าต่อสู้กันไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีสองข้อหรือเปล่าม
2: ีข้อคร
3: ับ เออว่า
2: อีกข้อเขาบอกว่าลานภาวนาแบบอนาปานสติ
3: เ
2: มื่อคืนนี้หลานได้นั่งสมาธิพอเริ่มจิตสงบก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูหลานจึงหยุดจากความสงบตามเสียงลูกบิดประตูหลานจึงตั้งดูลมหายใจใหม่พอเริ่มสงบก็มีเสียงลูกบิดประตูดังอีกทีนี้เหมือนว่าจิตสะดุ้งค่ะหลานก็ตั้งใหม่ดูลมหายใจต่อไปอีกเสียงลูกบิดดังอีกแล้ว
3: ลูกบิดมันลูกบิดที่ไหนล่ะ
2: ลูกบิดประตูฮะประตูบ้านเนี่ย
3: มัน
2: คล้ายๆได้ยินเสียงลูกอ่ะมาบิดประตูครับก็ลูกบิดประตูดังขึ้นอีกแล้วเป็นแบบนี้ประมาณ 6-8 ครั้งได้ในช่วงระยะครึ่งชั่วโมงหลานมีความรู้สึกเจ็บที่อกมากเหมือนเจ็บในใจในจิตเจ็บมากจนสุดลงไปน้ำตาก็ไหลออกมาณเวลานั้นหลานได้ฟังเทศของหลวงตาตอนพิจารณาเวทนาสังขารพอดีซึ่งถ้าเป็นเวทนาทางกายหลานยังพออดทนกับความเจ็บปวดทางกายพิจารณาเป็นอนิจจังทุกครั้งและอนิตาได
3: ้
2: ทุกขังอนิตาได้แต่พอเจ็บที่จิตที่ใจหลานรู้สึกว่าหลานไม่มีแรงพอที่จะอดทนดูต่อไปได้สักพักใหญ่หลานก็ฝืนลุกมาเดินจงกรมพอคลายความเจ็บในใจพอควรพอตอนเช้ามาอาการเจ็บในใจก็ยังไม่คลายหายคลายจิตไม่มีแรงหลานขอกราบหลวงตาช่วยชี้แนะในการปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะเพื่อหลานจะได้นำน้องนำไปปฏิบัติครับ
3: จริงยังพอเงาพออันตรายน่าจะถึงลูกบิดมันมากวนร่างนั้นใช่ไหม
2: ครับ
3: นี่ให้ลงไปอยู่กลางทุ่งกว้างๆแล้วลูกบิดจะตามไปไหมให้บอกงั้นนะมันไปยังไงนะไปที่ไหนลูกบิดมันกลับเป็นไผไปอยู่ทุ่งกว้างหรือไปอยู่ในซ่ำกลางมหาสมุทรก็ได้นะถ้ามันยังตามอยู่แล้วมาบอกหลวงตาหลวงตาจะตามฟาดมันให้นะเข้าใจไหมมันก็ไม่เต็มยักษ์ลูกบิดเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยมันไม่เป็นสัญญาลงกับมันก็เป็นไปเรื่อยมันเรื่องอะไรมันมีอยู่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอยู่จะติดยุ่งไม่คิดไปยุ่งไปมันก็เหมือนไม่มีถ้าจิตแยกออกไปกับอะไรก็เป็นมีกระดาษกับเรื่องนี้เนี่ยแยกไปหาคงไหนอันนั้นเป็นเรื่องแล้วกับเราไม่เป็นเรื่องกับเขาต่างหากให้กำหนดดูที่มันอันนั้นปานาจิตก็ดูลมมันแยกอะไรก็ช่างหัวจริงให้ดูลมอย่าให้เผลอกับลมเพราะเราถ้าไปสัญญาลมกับอันนั้นแล้วแสดงว่าอันนั้นปานาจิตเราสติเราอ่อนตรงนี้มันก็แยกของมันทันเรื่องภาวนานี่มันเป็นไปคนละแบบละฉบับแล้วเป็นอยู่ในวงของการภาวนาแต่ละนิสัยเหมือนเราเมื่อไม่ถามว่ามีครูมีอาจารย์ก็ถามบ้างเป็นธรรมดานะถ้าไม่มีก็มีจะฟัดกันเลยฟัดกันเลยนั่น มีก็ตามเวลาเข้าตาจนแล้วเหมือนกับกรรมการยืนอยู่นี่แหละนั่งมวยต่อยกันกรรมการไม่มายุ่งนะมีแต่นั่งมวยซัดกันเลยนี่ครูอาจารย์ก็อยู่โน้นไม่มายุ่งมีแต่เราฟัดกับกิเลสอยู่นี่เลยเข้าใจไหมนี่เอากันอยู่นี่นะเรื่องวายวิธีการต่างๆนี้เรามาพูดตามนิสัยของเรานิสัยของคนอื่นมันก็มีแปลกต่างกันแต่เรื่องสติปัญญาเป็นสำคัญมากนะอย่างพิจารณาทุกขเวทนาทุกขเวทนานี่นะที่เคยพูดให้ฟังแล้วมันขนาดไหนเหมือนว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเป็นเหมือนหัวต่อเวลามันทุกข์มากๆนะเป็นไฟขึ้นมาหมดท่วมตัวเราเลยในร่างกายเอามันไม่จิตไม่ได้เนี่ยมันก็เข้าของนั่นเนี่ยเอาให้ไม่ไปร่างกายมันไม่จิตไม่ได้จิตไม่เคยตายเนี่ยมันพลิกของมันอย่างนั้นแหละเอาตรงไหนมันทุกข์นี่ก็ไล่เบี้ยกันก็ไปสุดท้ายก็จนกอกลงถึงนั่นเห็นไหมล่ะสติปัญญาทุกข์มากเท่าไรเราจะอยู่เฉยๆทนไม่ได้นะไม่ถูกทุกข์มากเท่าไรยิ่งหมุนหาเหตุครับคนมันจี๋กันอยู่อย่างนั้นแล้วได้ทันกันปั๊บลงร่ำลงยังเราจึงบอกว่าที่เรานั่งภาวนาตั้ง9คืน10คืนนั่นนะเว้นคืนหนึ่งบ้าง2คืนบ้างนี่เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นเพื่อเป็นคติเนี่ยทุกครั้งทุกเวทนามันก็ต้องเกิดของมันการพิจารณาเราแล้วแต่อุบายของเราที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะเอาเรื่องเก่าที่มาพิจารณาแก้ไขไปแล้วเอามาใช้ไม่ได้แล้วนั่นเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นพลิกกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ลงถึงลงถึงอย่างนั้นได้ทุกคืนเราไม่เคยพลาดลงถึงแดนอัศจรรย์ทุกคืนเป็นตะวันลงมากลงน้อยต่างกันเท่านั้นเองลงได้ทุกคืนเลยนี่ก็คือการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาเรื่องความทุกข์เรื่องกายเรื่องหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นทุกข์หรือย้อนหาถามหาเหล่านี้มันไม่มีทุกข์คนไปเผาไฟแล้วเหล่านี้มีอยู่มันก็ไม่เห็นบ้านร้อนไหนมันเป็นคำอะไรนั่นไล่เข้ามาก็มาหาจิตที่โยมไปสำคัญมันหมายนี่ก็ตีเข้ามาถึงจิตจิตก็รู้ตัวพลิกแก้กันได้ตกนั่นลงเราจึงเลยเน้นหลักเรื่องการภาวนาเรื่องแดนอาจารย์ในโลกก็ดีเรื่องมหันตทุกข์ในโลกก็ดีอยู่ที่ใจทั้งหมดจุดจับจุดนี้ให้ดีนะอันนั้นจะทุกนี้ตัวนี้เป็นตัวต้องขันไปก่อเรื่องอยู่ตลอดพอพิจารณานั้นเราถอยเข้ามาก็มาอยู่ตรงนี้มาลู่ตรงนี้เสียเราจะสงบตรงนี้นั่นที่ทำเกิดตรงนี้ความอัศจรรย์เกิดตรงนี้อย่างที่ว่าไฟเผาเราทั้งเป็นนั่งอยู่นั่นนั่นแหละเวลามันทุกข์อ่ะทุกข์กายก็ทุกข์แต่ใจมันหมุนหายทีนี้เวลามันลงแล้วอารมณ์นี่ก็ดับไปหมดเลยจิตพึบลงนั่นลงจิตเวลาลงแดนอัศจรรย์ทุกข์นั้นหายไปหมดนั่นแหละแดนอัศจรรย์ก็อยู่ด้วยกันนั่นลงอัศจรรย์เป็นโถไม่ได้ลืมนะเพราะงั้นเรื่องความตายอย่ามาพูดเลยนู่นน่ะเห็นไหมเขาอัศจรรย์นี่เหนือแล้วเนี่ยมันจะเอาให้นี้ให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเอาเป็นยังไงทราบกันเลยทราบกันเลยสุดท้ายลงได้ทุกวันทุกวันไม่เคยพลาดนะถึงอาหารทานไทยอันนี้ไปเรียนวิชาไหนไม่ได้ต้องเป็นวิชาเทคนิคในตัวเองเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปตลอดเวลากิเลสก็มีอยู่ทั่วไปตลอดเวลาและแต่จะหาอุบายวิธีแก้ไขซึ่งกันและกันได้เท่านั้นนะถ้าแก้มาแล้วก็แพ้เข้าไปถ้าแก้แล้วก็ชนะไปเรื่อยๆธรรมมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกข์จึงมีอยู่ทั่วไปที่เข้ามารวมในหัวใจนี้หัวใจเป็นที่รับทุกข์และรับสุขมีเท่านี้ในโลกนี้ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วไม่สงสัยอะไรอะไรจะเกิดสัญญาลมมีแต่อันนี้ไปเกี่ยวโยงกับเขาทั้งนั้นพอพิจารณานั้นรอบเข้ามาทั้งขวดเข้ามาหัวเข้ามาสมาธิใจนี่พอที่ใจแล้วทุกข์เหล่านั้นดับหมดความทุกข์ก็ขึ้นแทนนั่นอุบายวิธีการพิจารณานั้นเพื่อจะระงับสิ่งเหล่านั้นเราเน้นหนักเรื่องการภาวนาอยากให้พี่น้องหลายได้เห็นเรื่องโลกธาตุกว้างแสนกว้างจะไม่อยู่ที่ไหนเลยนะเวลาจิตมันได้รู้แล้วความทุกข์ทั้งมวลตัวนี้เป็นตัวสำคัญจึงเรียกว่ามหาเหตุมันไปขาก่อเรื่องราวขึ้นมาหมดอันนี้เวลาทำแล้วตีเข้าไปตีเข้าไปประมวลสิ่งของนั่นเข้ามาก็มาแล้วดับลงที่จิตความสุขอัศจรรย์ขึ้นที่จิตนี่เลยมีจิตดวงเดียวเป็นผู้รับสุขและทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรรับนะให้พิจารณาทางด้านภาวนาอันนี้ก็ไม่มีใครบอกมันรู้อย่างนี้ใช่ว่าไงมันเป็นในนี้ประมวลเข้ามาแล้วมาอยู่นี่ทุกข์มันจะทุกข์มันก็ซัดเข้าอยู่ในหัวอกคือใจเป็นทุกข์สำคัญมากร่างกายเป็นทุกข์ไม่ค่อยเท่าไรแต่ใจเป็นทุกข์ยังไงทุกข์มากนะเวลาประมวลมันเข้ามาได้แล้วใจเป็นสุขก็เอาอีกเหมือนกันละไม่มีอะไรเสมอในโลกกว่านี้นั่นนี่นั่นอย่างให้เน้นหนักภาวนาพุทธศาสนาเท่านั้นมางั้นเลยฟังจำให้ดี จิตแก้ถูกจุดสำคัญสำคัญลงถึงบรมสุขได้สุดยอดแห่งสุขทุกดับโดยสิ้นเชิงเช่นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นตัดรู้ธรรมขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาผังเรียกว่ากิเลสดับหมดแล้วกิเลสส่วนยาวส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจมีมากกวนมากมีน้อยกวนน้อยมีเท่าไหร่ต้องกวนอยู่ตลอดเวลาคือเรียกว่ากิเลสตัวกวนยุ่งกวนมากพอนี้ดับคลึบลงไปแล้วไม่มีอะไรกวนเลยเพราะฉะนั้นใจพระพุทธเจ้าจะว่าจึงไม่มีความทุกข์ตั้งแต่วันบรรลุธรรมแล้วทุกข์ในใจของท่านไม่มีเลยมีแต่สว่างจ้าอยู่งั้นตลอดเวลาแต่ท่านไม่ได้ตื่นเหมือนกิเลสกิเลสมีสุขขึ้นมาก็ตื่นกันทุกข์ขึ้นมาก็ตื่นกันเป็นบ้ากันทั้งนั้นเลยกิเลสเรื่องสอนคนให้เป็นบ้า ทำไม่เป็นสูงมากสูงน้อยเป็นอยู่ภายในใจสุขขุมอยู่ภายในใจถึงขั้นโลกธาตุขาดสะบั้นไปหมดไม่มีใดเหลือแต่ใจล้นล้วนครอบโลกธาตุนี้ก็ไม่ตื่นเห็นไหมล่ะนั่นละจิตนั่นละธรรมเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาพุทธศาสนาเราลงจุดเด่นชัดที่สุดก็คือการภาวนาเป็นที่รวมแห่งความสุขทั้งหลายและจะรู้เหตุผลของทุกข์ทั้งหลายตลอดถึงความทุกข์จะมารู้ที่ใจหมดแล้วดับทุกข์หมดแล้วบรมสุขอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนอยากให้ทำถึงจะไม่ได้ผลไม่ปรากฏก็ตามอานิสงส์แห่งการภาวนานี้มากกว่าอานิสงส์อย่างอื่นเป็นไหนๆมานะมันจะมีวันหนึ่งมีวันจะมันจะเจอกันจนได้นี่แหละเพราะกิเลสกับธรรมมันอยู่ด้วยกันโลกชาติกันอยู่ในนี้แหละพอได้จังหวะแล้วธรรมจะเจอกันกับกิเลสแล้วได้รู้ความอัศจรรย์ขึ้นมาถ้าไม่ทำเลยไม่รู้จนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะแบกแต่กองทุกข์เป็นบ่อยของกิเลสไปเรื่อยๆใจของเราที่เคยเจริญเลยกลับเป็นบ่อยของกิเลสไปเพราะฟ้ากิเลสม้วนเสื่อมไปแล้วนี่ไม่มีอะไรนายเหนือธรรมไปได้เลยครอบโลกธาตุอยากให้พากันภาวนานะการภาวนาสำคัญมากทีเดียวเราพูดยันได้เลยทีเดียวเพราะไม่เอาที่ไหนมาพูดถอดมาทั้งใจนี่ทุกอย่างที่มาสอนโลกนี้เราไม่ได้สอนด้วยความงมงายนะว่าพูดจริงๆรูปนั้นสำคัญนี่มาสอนผิดหรือถูกอะไรไม่มีขาเข้ามาที่จริงล้วนๆเพราะธรรมชาตินี้เป็นความจริงล้วนๆถ้าว่า 100% ก็ 100% อยู่แล้วถอดมาตรงไหนถูกหมดตรงนี้ถูกแค่อย่างเดียวถ้าตรงนี้ผิดหมดนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะด้วยเหตุนี้เองการสอนโลกเราจึงได้บอกชัดๆเลยว่าเราไม่เคยโลกธาตุกับในการสอนโลกสามเดือนโลกธาตุนี้เท่ากับมูดกับพูดนั่งฟังที่นะทำนั้นแดนแห่งความพ้นทุกข์เหนืออยู่หมดแล้วมองเห็นหมดเลยเรื่องของกิเลสมันจะสูงขนาดไหนมันก็เหมือนภูเขาสูงอะไรมันสู้ฝ่าเท้าไม่ได้ฝ่าเท้าคุณเหยียบหัวมันจนได้ล่ะเข้าใจไหมนี่ไม่เหนือธรรมธรรมเหนือกว่ามันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของธรรมเข้าใจไหมกิเลสอยู่ใต้ฝ่าเท้าของธรรมทั้งเหยียบแปลกไปหมดเนี่ยสำคัญตรงนี้นะโน้มเวลาได้เห็นของอาจารย์เนี่ยฟังที่ไม่งั้นมันจะพูดได้เหลือแต่พระพุทธเจ้าพูดก่อนนะไม่ใช่เราตามสวมรอยท่านหรือตามรอยท่านนะมันเป็นของในนี่ก็บอกรามนี้เลยนั่งที่ปรารถนาว่าพุทธภูมิมาทัศกีกับอีกการพระฤาษีตรัสรู้แล้วก็เพื่อจะสั่งสอนโลกพอตรัสรู้จ้าขึ้นมาแล้วมันดูไม่ได้เลยคิดว่าไงพระดูทีแรกจ้าขึ้นมาทีแรกจะดูไม่ได้เลยล่ะนั่นทั้งที่เราเคยผ่านอยู่นี่มาเหมือนโลกทั่วไปสิ่งที่ดูไม่ได้นี่นะเราเคยเป็นมาแล้วเท่าไหร่พันอยู่กับตัวของเราใจของเราตลอดทุกภพทุกชาติไปแต่เวลามันเปิดออกหมดแล้วอันนี้เลยกลายเป็นมหาภัยเข้าไปธรรมชาตินั้นจ้าไปข้อพระไถ่เห็นไหมล่ะไม่อยากสั่งสอนทั้งโลกสั่งสอนไปหาอะไรอะไรนั่นนี่ก็เหมือนกันเวลามันเป็นขึ้นมาท้อใจเนี่ยสั่งสอนไปหาอะไรนั่นพูดไปไหนเขาก็จะหาว่าเราเป็นบ้ากันทั้งแผ่นดินเพราะไม่มีใครจะรู้ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้อย่างนี้คือมันหนึ่งปรากฏหนึ่งอัศทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเหมือนอันนี้ได้เลยแล้วไปสอนใครโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งโลกอันนี้เป็นอันเดียวขึ้นมานี่ไปพูดออกมาไหนที่ไหนก็จะว่าเป็นบ้าโอ้ยอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงมันตายแล้วก็เอาแล้วพอสอนไปหาอะไรนั่นเวลามันท้อมันท้องนะเวลามันพิจารณาไปมันก็ดังที่เคยพูดนั่นแหละว่าสิ่งที่เลิศเดินสุดวิสัยของโลกถึงจะรู้ได้นี่เวลาทำก็ตกขึ้นมานะเอาถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนถึงรู้ได้นั่นเห็นไหมล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดรู้ได้เพราะสายทางธรรมของพระพุทธเจ้าสอนมานี่เนี่ยทางสวัคคธรรม สอนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือทางเพื่อความพ้นทุกข์เราก็เดินตามนี่มามาพ้นทุกข์แล้วเราว่าโลกจะรู้ไม่ได้ยังไงนั่นเดี๋ยวรู้ได้พอไหนก็รู้เพราะใช้ทางถ้าใครก้าวมาตามนี้ต้องรู้ได้นั่นไม่มากก็น้อยรู้ได้รู้ได้อ๋อรู้ได้นั่นเห็นไหมยอมทันทีทั้งที่แรกมันท้อถอยอ่อนไปหมดเลยไม่อยากพูดให้ใครฟังอยู่ไปกินไปพอถึงวันตายนั้นพอแล้วนั่นบอกว่าพอแล้วแต่เวลาค้นเขี่ยคุยเขี่ยขุดค้นหาเหตุและผลกันมันก็มาโดนเจ้าของเข้าถ้าว่าสิ่งนี้สุวิสัยของโลกแล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมรู้ได้นั่นก็เป็นมนุษย์เหมือนโลกทำไมรู้ได้เพราะรู้ได้เพราะเหตุอะไรสายทางมีมานี่นะเอามาเดินตามนี่มาพอรู้ได้พอแล้วมันก็วิ่งถึงสายทางที่ก้าวเข้ามานี่อ๋อนั่นยอมรับพอรู้ได้นั่นไม่มากก็รู้ได้บอกงงยันกันเลยว่ารู้ได้ไม่มากก็น้อยรู้ได้ตลอดเลยนั่นทำเบอร์เจ้าไม่เคยโกหกโลกมีแต่กิเลสแล้วบอกว่ารู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้กิเลสบอกว่ารู้ได้เห็นได้มีแต่นรกอเวจีเผาเอาเข้าเอาเข้าใจไหมเข้าใจเหรอเอาละวันนี้จะพูดมากนะต้องจะไปนั่นนี่พากันจำวาระการภาวนาสำคัญมากนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2547ครับ

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าผีจะเอาไปแต่งงานขอเชิญท่านฟังครับ
1: ฝนตกเครื่องบินก็ขึ้นได้เหรอ
2: ได้ครับผม
1: อย่างเมื่อคืนเนี่ยฝนกำลังตกนะยังต้องบินผ่านมาเนี่ยตอนสองทุ่ม
2: ฮะที่เขาขึ้นไปถึงข้างบนสูงๆแล้วไม่มีฝน
1: ฮะ
2: ข้างบนบางทีไม่มีฝนแล้วครับ
1: เหรอ
2: ครับ
1: เขาขึ้นไม่มีฝนข้างบนไม่มี
2: บนทีไม่มีฝน
1: เขาขึ้นที่แรก
2: ที่แรกก็ขึ้นไปเขารู้ละมีเครื่องวัดอยู
1: ่
2: ขึ้นไปได้เขาก็ไม่ขึ้นขึ้นได้เครื่องก็บอก
1: เครื่องมันบอก
2: เครื่องวัด
1: ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้น
2: ห้ามไม่ขึ้น
1: เพราะมันขึ้นก็จริงมันก็อยู่อย่างว่าฝนอยู่ข้างล่างคงบินไปบนเวลามันลมมันแรงเขาก็บอกรัดเข็มขัดกันนะขึ้นไปอังกฤษเนี่ยไอ้ฟ้ามันแรงอยู่ข้างล่างนะต้องยืนเราไปข้างบนนอนลงไปฟ้ามันแรงอยู่ข้างล่างเราผ่านไม่ได้ถึงขนาดนั้นเครื่องบินหวั่นสะเทือนด้วย
2: คร
1: ับ ไปบางแห่งก็ว่าให้รับเข็มขัดนี่ก็อยู่แถวพม่าแถวนี้กลางคืนเพราะมันตั้ง5ทุ่มออกจากฝั่งเมืองแล้ว5ทุ่มไปไม่นานนักมองเห็นป้ายแรกครับพอผ่านไปตรงนั้นมัน

ปรมะมันอยู่ทั่วไปใช่ไหมล่ะมันงามแต่ข้างนอกภายในมีแต่ขี้ได้วะแต่ที่เราไปนั่นมันเห็นได้ชัดพอไปถึงที่แรกพวกฝรั่งมังค่าเขาก็มาคนไทยเราก็เยอะแล้วมาหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันไม่ว่าคนไทยไม่ว่าฝรั่งยิ่งฝรั่งนั้นหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันแต่มันเสียดายที่ว่าเราไม่ได้พูดส่งไปกับปากของเราเองมันส่งเป็นร่ามไปอย่างนั้นท่านบรรดาเป็นร่ามมาเราเทศผ่านธรรมดาทั้งยาที่วายถ้าออกนี่ปั๊บถึงเลยมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่อยเราไปปี517ไหนก็เทศก็ประมาณสัก30นาทีเทศอบรมทางด้านจิตใจแล้วจากนั้นก็พานั่งสมาธิภาวนา30นาทีทุกวันที่เราไปนะทุกวันมาหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันที่แรกพอมาก็นั่งเก้าอี้เวลามากเขามากเขาเลยนั่งเก้าอี้แทรกนั่งแทรกเก้าอี้มีต่อไปเลยเก้าอี้เลยมีความหมายนั่งเคลื่อนกันหมดตกปะละเหมือนผ้าพับไว้นะต้องหนาแน่นขึ้นทุกวันถ้าเป็นยาก็เป็นชาวอังกฤษนี่วะท่านก็เป็นฝ่ายปฏิบัติด้วยอธิบายธรรมะให้ฟังเพราะถ้ามีพูดตั้งใจเพื่อมีหลักเกณฑ์คือผ้าที่ไปเป็นอากาศศาสนานั้นต้องเป็นผ้าปฏิบัติดีตามหลักศาสนาจริงๆนะภายนอกภายในพร้อมภายในก็คือจิตตภาวนาหลักฐานของจิตเป็นชั้นๆสำหรับพระผู้ปฏิบัติภายนอกข้อยวัดปฏิบัติอยากทำอยากวิ่งไงแล้วดีไม่ดีอังกฤษนี่เขาจะเป็นเจ้าของพุทธศาสนาเนี่ยยังเราไปได้สองอาทิตย์ฉะนั้นโอ้ยหนาแน่นขึ้นเยอะเลยบางคนที่มาสังเกตการนะแล้วเขามาสังเกตการเขาอันนี้สุดท้ายคำว่าสังเกตการเลยหมดความหมายไม่จะมาอยู่ไม่ได้ว่างั้นนะเลยอยากมามาเป็นประจำคือว่าสังเกตการหมดความหมายไปเลยมันเขาเล่าให้ท่านปัญญาฟังท่านปัญญาเล่าฟังเถอะรู้สึกว่าทราบซึ้งอะไรเขาว่าเวลาตอบปัญหาโอ้ฝรั่งกบหัวดื้อเหมือนกันนะตอบปัญหาหัวฝรั่งหัวว้าวของกันตอบเวลาเราตอบปัญหาแต่เสียดายไม่ได้ตอบพุ่งถึงเลยตอบแล้วผ่านท่านบรรดาเลยน้ำหนักไม่เต็มถ้าตอบปึ้งเลยทีเดียวนะว่าเต็มไม่เต็มฝรั่งก็หัวเก่งกันพอถามมาปั๊บตอบปุ๊บสวนหมัดปั๊บเลยหัวแล้วก็ไปดูน่าสงสารนะมามากขนาดไหนเหมือนผ้าพับไว้ผ้าพับไว้เวลาเราจะมาเขาขอท่านปัญญาไว้เพราะน่าสงสารเหมือนกันเขาขอท่านปัญญาไว้ทางโน้นท่านปัญญาก็มาถามเราเขาก็นั่งล้อมอยู่นั่นแหละท่านปัญญาก็มาถามเราอันนี้เขานิมนต์ผมให้อยู่ที่ที่นี่ท่านอาจารย์จะว่าไงหัวหัวผมไม่ว่าไงผมพร้อมเสมอถ้าท่านพร้อมแล้วผมพร้อมเสมอที่จะให้อยู่ว่าเวลานี้ท่านพร้อมยังวะท่านพร้อมแล้วยังพร้อมอะไรวะพร้อมภายในจิตเป็นหลักเป็นเกณฑ์พร้อมภายนอกหลักธรรมหลักวินัยอะไรสิเนี่ยท่านพร้อมไหมยังไม่พร้อมถ้ายังไม่พร้อมมาบอกมาพูดกับผมทำไมเลือดดุช่างบรรดาตรงนั้นเขาก็หัวเราะร่องอย่างนั้นผมพร้อมแล้วอ่ะผมสอนเพื่อโลกนะผมไม่ได้สอนเพื่อผมสอนเพื่อท่านถ้าท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์

0: แล้วท่านก็สอนผู้อื่นท่านก็พ่อแม่ว่าเราก็ยังไม่พร้อมสุดท้ายก็เลยมากับเราอีกจะยังจะพร้อมนี่ยังไม่ถามจะนี่พร้อมได้ยังหรือพร้อมที่จะเตรียมโรงเผาศพก็ไม่รู้นะมันพร้อมหลายอย่างอย่างนี้รู้สึกว่าจะพร้อมไปทั้งเผาศพมากกว่าเพราะแก่แล้วพบฝันเลยร้องไห้อ่ะสงสารยืนถึงเราก็ยืนผู้หญิงอะร้องไห้ผู้หญิงชาวอังกฤษเขาเคยมาอยู่ที่นี่เขาเคยมาภาวนาที่แล้วเป็นเดือนนู่นเวลาสองคนสามคนเข้ามาอยู่ในครัวกับหลวงแม่เขาภาวนาอย่างนี้เขายังชีวิตอยู่ด้วยแต่มากแล้วนะพวกเราเนี่ยคือพวกเคยกับเราเนี่ยโอ้เวลาเราจะไปน้ำตาพังเลยครับโอ้น่าสงสารตามส่งถึงสนามบินพอถึงประตูสุดท้ายที่ส่งสุดท้ายแล้วเราก็ขึ้นห้องเรียนนั่นเราเอาอีกพักหนึ่งเหมือนกันนะคือส่งไประยะระยะพอไปถึงประตูสุดท้ายที่นี่ก็ห้ามคนตามส่งให้กลับตรงนั้นอีกจุดหนึ่งนะน่าสงสารเราก็ไม่เคยได้ไปอยู่เพราะเข็ดโอ้นั่งเครื่องบินนี่เข็ดเขามานิมนต์ทุกปีแล้วนั่นสองสามปีสี่ปีเจ๊แล้วบอกเราไม่ไปเราเข็ดมันไม่หายแล้วว่างมาขอพระชาวอังกฤษพอท่านบรรดาไปโอ้ยท่านมาจะท่านจะไม่ไปผมก็ไม่ไปด้วยก็เลยไม่ไปจนมาตั้งปัจจุบันนี่น่าสงสารถ้ามีหลักสอนตามหลักของพุทธศาสนาจริงๆผู้ที่ต้องการความจริงอยู่แล้วต้องถึงกันกันคือความจริงไอ้บอกเลี้ยวไอ้พวกเลี้ยวไหลยังไงมันก็ไม่สนใจหรอกเนี่ยพูดถึงเรื่องศาสนาไปสู่ต่างแดนถ้าไปด้วยมีหลักมีเกณฑ์จริงๆก็ดีอย่างทั้งออสเตรเลียก็ดูมันท่านเอียงไปท่านเอียงก็อยู่นี่ดูมันวันสักสิบปีกว่านะมั้งไอ้นี่จะเอาเทปไปด้วยเอาเทปจากวันที่สอนพระร่วนๆไปด้วยเอาไปเยอะนะแล้วไปอยู่ทางปิดเวลาเนี่ยท่านเอียนท่านอะไรนะอยู่ที่นี่ท่านเอียนก็เป็นชาวปิดพอบวชแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยได้สิบกว่าปีท่านถึงได้ไปแล้วนะโอ้พุทธศาสนาเรานี่ไม่มีวาสนาไม่ได้ครบจริงๆนะเลิศขนาดนั้นนะฟังเอาเถอะต้องเอาใจเข้าจับธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงสายหูสายตาเรานี่ก็ความยังเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจจะเข้าสู่ทางปฏิบัติและจะสัมผัสธรรมสัมพันธ์ธรรมถ้าเบียงยังจดจำไม่ถืออย่างว่าเนี่ยมันมีแต่ชื่อในหนังสือตัวจริงไม่เห็นและไม่สนใจปฏิบัติคือไม่สนใจก้าวเดินไปสู่จุดนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นะมันก็เรียนมันก็ได้แต่ตัวหนังสือมาบุญนรกสวรรค์นิพพานมีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นก็มันไม่ก้าวเดินไปดูมันจะเห็นยังไงการก้าวเดินด้วยพิธีปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีจะไปไหนจะเติมเพราะมีอยู่แล้วนำสิ่งที่มีทั้งหมดมาสอนพวกเราไม่ได้มาสอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะมีภาคปฏิบัติก็เรียกว่าก้าวเดินไปตรงนี้ก็จะเจอสิ่งนี้เจอสิ่งนั้นเจอเรื่อยไปก้าวเดินไปเรื่อยเจอไปเรื่อยภายในก็เจอกิเลสเจอธรรมเจ้าของก็ไปเรื่อยภายนอกที่มาสัมพันธ์รอบด้านนี้ก็เจอไปพร้อมๆกันเลยภายในก็เจอภายนอกก็เจอภายในเจอทั้งกิเลสเจอทั้งธรรมภายนอกเจอทั้งเปรตทั้งผีจัดนรกอเวจีอะไรสวรรค์พรหมมรรคภูมิจิตภูมิใจมันจะเจอของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยธรรมท่านสอนอย่างนั้นนะเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่แล้วทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเนี่ยสอนที่ทรงรู้ทรงเห็นหมดแล้วนำมาสอนพวกเราให้ปฏิบัติหลักใหญ่ก็คือว่าแก้กิเลสภายในใจสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งภายนอกนอกจากกิเลสซึ่งเป็นตัวภายในใจของเรา และธรรมที่เป็นคุณในใจของเราให้แก้ตรงนี้ก่อนอันนั้นมันเป็นผลที่พลอยได้ไปในตัวของมันนั่นแหละมันถักร่วงเห็นไปเรื่อยนู้เห็นตรงไหนยอมรับยอมรับมิแต่อ๋ออ๋อเรื่อยเลยนั่นเห็นไหมเมื่อไปเจอแล้วค้านพระเจ้าอะไรอย่างไรก็รู้แล้วเห็นแล้วถึงมาสอนโลกว่าเอาอะไรมาค้านปฏิบัติพอไปเจอแล้วมันก็ยอมรับยอมรับก็ย่างที่พูดให้เคยพูดให้ฟังมาหยิบเป็นตัวอย่างในปัจจุบันนี้พระกรรมฐานเราเนี่ยนี่จะมาว่าพูดว่าเราหยาบโลนนะเราพูดตามหลักความจริงนี่ที่เห็นด้วยการขั้นกันได้ยังไงพระปฏิบัติท่านก็มีความเชี่ยวชาญทางความรู้เกี่ยวกับสิ่งภายนอกเหมือนกันองค์หนึ่งอยู่ถ้ำนั้นองค์หนึ่งอยู่ถ้ำนี้นัดกันว่าวันนั้นวันนี้ค่อยลงมาว่าองค์นี้ก็ไปอยู่ทางโน้นองค์หนึ่งก็อยู่ทางโน้นถ้ำนี้อยู่ได้3คืนองค์นั้นแผ่นมาเลยแล้วมาไงก็นัดกันว่าจะอยู่ทางนั้นคืนตรงนี้คืนโอ้ยมันอยู่ไม่ได้วะมันเป็นอะไรเปรตผีผู้หญิงมาควนว่างเนี่ยพูดตามคือผู้หญิงคนนั้นมันตกต้นไม้แล้วเป็นหญิงอะไรเขาเรียกหญิงท้องกลมอะไรมีคันอยู่นั่นน่ะมันไปขึ้นเอาผลไม้อะไรอยู่นั่นมาตกมาตายแถวหน้าถ้ำเราไม่รู้แต่พระหาอุบายสอบถามเพราะถ้าท่านเจอเรื่องนี้แหละท่านเลยหาอุบายสอบถามประชาชนเขาก็ทราบเพราะเขาก็เล่าให้ฟังถึงรู้คือผู้หญิงคนนั้นตายแล้วมันมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่ที่นั่นอ่ะอยู่ที่ถ้ำนั่นมันตายทั้งกลมด้วยนี่นะเนี่ยพาองค์นั้นไปภาวนา มุ่งหาพระธรรมผู้หญิงคนนั้นมันเอาเท้ามันเกาะเพดานถ้ำย้อนตัวลงมาเอานมมาเปะเขาตรงนี้ท่านผลักเท่าไรมันก็ไม่ถอยทำไมก็ไม่ถอยแผ่เมตตาอะไรมันไม่ยอมรับทั้งนั้นมันมากอดมากุมท่านน่ะลงทนอยู่ได้3คืนพอหลับตาเข้าไปปั๊บพอจิตเรื่องมาปั๊บเอาแล้วมาแล้วถ้าอยู่ธรรมดานี่ก็ไม่เป็นไรก็ภาวนาพอจิตจ่อเข้าปั๊บเนี่ยมันก็เหตุการณ์มันก็มาพร้อมกันทำยังไงมันก็กวนทั้งคืนให้อยู่ไม่ได้ทนอยู่ได้3คืนต้องก็เพ่งเลยไปก็ไปหาองค์นู้นน่ะแล้วอ้าวทำไมนัดกันมาโน้นวันนี้ก็มาแล้วมาได้ไงโอ้ยมันอยู่ไม่ได้มันเป็นอะไรมันเลยเล่าให้ฟังตามเรื่องอ้าวถ้างั้นผมไปทดลองดูหัวมาสิว่านี่แหละเห็นไหมพยานเอางั้นผมไปทดลองไปลองดูที่ไปองค์นี้ได้2คืน ได้2คืนนะเห็นมาเป็นยังไงโอ้ยพูดอย่าให้พูดเลยไม่เหมือนกันเลยเท่านั้นแหละแบบเดียวกันเลยบอกบุญไม่รับว่านั่นเลยเห็นไหมล่ะว่านั่นแหละความจริงเจอแล้วเหมือนกันแล้วมันข้างกันได้ยังไงยอมรับเลยทันทีแยกก็อาถรรพ์นะพี่ผมไปดูว่าไปลองดูที่หน้าผมไปลองดูเป็นยังไงไอ้องค์นี้ได้2คืนองค์นั่นได้3คืนเวลานั่นสี่ถามเขาดูเป็นผู้หญิงตายทั้งกลมมันขึ้นไปเอาผลไม้อะไรแล้วมันตกลงมาตายมาเป็นเปรตเป็นผีท่านหาอุบายถามนะไม่ได้ถามกลมๆนะถ้าเขาก็เล่าให้ฟังธรรมดาธรรมดาท่านก็ทราบต้นเหตุอ๋อเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ทราบนะว่าท่านรู้ท่านเห็นอะไรท่านไม่ได้บอกอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเคยหาอุบายสอนประชาชนญาติมิตรเขาตายไปเป็นเปรตเป็นอะไรอย่างนี้นั่นเห็นไหมล่ะหาอุบายสอนเรื่องการทำบุญให้ทานนี่ถึงเปรตถึงผีแถวบ้านนี่ไม่มีเหลือคนล้มคนตายเนี่ยมันอาจเป็นเปรตเป็นผีเลยนะหาอุบายสอนท่านไม่บอกกลมๆมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คือพวกปรัตตุปชีวีเปรตเนี่ยคือเปรตมี23จำพวกนะ จำพวกที่หนักมากคือจำพวกที่ผ่านแต่นรกหลุมจุดท้ายขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเปรตเนี่ยเปรตนี่เป็นประเภทที่หนักมากแต่เบากว่านรกหลุมสุดท้ายนะนรกหลุมสุดท้ายก็ว่าเบาแล้วแต่ว่ามาเป็นเปรต23จำพวกเปรต อาจารย์พวกแรกนี่หนักกว่าเพื่อนเห็นไหมล่ะเป็น13จำพวกนี่จำพวกที่เป็นปรัตตุปชีวีเปรตนี่เป็นจำพวกที่จะรับทายทานของญาติมิตรทั้งหลายได้ที่อย่างเราทำบุญให้ทานที่ส่วนกุศลให้ผู้ล้มผู้ตายก็คือประเภทนี้ได้รับนอกจากนั้นไม่ได้รับท่านบอกได้อย่างชัดเจนในธรรมนี่นี่เราทำบุญเจ้าที่วันเลิศเลิศอย่างนี้นี่ให้มันเห็นด้วยใจของสิเราไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานนะก็อย่างที่ว่าพระสององค์มันเห็นไหมล่ะพอมาเล่ากันฟังแล้วไหนผมไปทดลองดูเป็นยังไงบ้างไปได้เพียง2คืนไปยังไงมาจะโอ้ยทนไม่ไหวเลยนั่นเห็นไหมล่ะนั่นอย่างนั้นแล้วค้านก็ได้ยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าลงเป็นอย่างเดียวกันแล้วมันจะไปถามกันอันนี้ภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่แน่นอนแม่นยำมากนะพอไปเจอตรงไหนอ๋อทันทีเลยแล้วไม่ต้องหาใครมาเป็นพยานนะพอเจอก็ไปอ๋อเรื่อยเรื่อยพอร่านเจอว่าพระพุทธเจ้าจะปฏิพันธ์ไปแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านี้จะไม่ลบล้างความจริงของตัวไปได้หรอมียังไงมีอย่างนั้นเจอยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามเดิมพุทธเจ้านี่ผ่านไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีอย่างนี้เจออย่างนี้นั่นก็เป็นอย่างนั้นนะ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะคนไม่มีวาสนาแล้วถึงอยู่ในแดนพุทธศาสนาก็ไม่ยอมรับนะมันหักหนาหักแน่นอยู่นั่นนะมันเป็นอยู่ในใจแต่เรื่องความกลัวตายนี่มันทำให้ลืมศาสนาได้เหมือนกันนะความกลัวตายนะอันนี้บ้านเขาเรียกบ้านแร่บ้านเลิกอะไรนี่เราก็เคยไปอยู่ที่นั่นไปพักภาวนาบึงใหญ่บึงนี้มีจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งประจำอยู่ในบึงนั้นถ้าถึงหน้าน้ำจริงๆแล้วเนี่ยน้ำอุ่นนี่แหละเวลาน้ำมันล้นฝั่งมันออกมากเนี่ยจระเข้นี่มันก็ออกจากบึงลงไปน้ำอุ่นนี่ไปเที่ยวพอจวนจะสิ้นน้ำมันลดลงไปแล้วมันก็ปีนขึ้นมาอยู่ในบึงเพราะลำน้ำอุ่นกับบึงนี่ห่างกันนู้นจะประมาณเพียง2เส้นเท่านั้นนะมั้งบึงใหญ่มันอยู่ทางด้านนี้แม่น้ำอุ่นมันผ่านไปนี่จระเข้ตัวนี้มันอยู่นี่มันเคยเข้าเคยออกไปมาอยู่ตลอดมันรู้ทิศทางดีถึงหน้าฝนนี่มันก็ลงเที่ยวไปตามลำบึงลำน้ำอุ่นไปเรื่อยไปที่ไหนมันก็ไปพอจวนน้ำจะลดลงจะสิ้นแล้วดูฝนแล้วมันก็มานี่แล้วมันก็ขึ้นเข้าบึงเนี่ยทีนี้ก็พอดีบึงนั่นเขาบอกว่ามันแรงมากบึงนั่นนะมันแรงจริงๆใครไปทำอะไรก็ไม่ได้วะภาษาทางเราเรียกว่ามันเข็ดมันขวางมากทางนี้เขาเรียกว่ามันแรงมากมันจะแสดงให้เห็นแปลกๆต่างๆบางในวันนั้นก็นี่แหละอิตาสมสกสนี่แหละไปภาวนาอยู่นั่นอิตาสกสเนี่ยเข้าใจไหมสกสพวกนี้หรือจะให้แปลให้ฟังเหรออย่าให้แปลเลยนี่ตาสอก็สอเนี่ยแล้วไปอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าโอ้อยู่ที่นี่มันแรงหน้าเขาบอกมันจะแรงอะไรวะมันสู้ทำได้หรือบ่ดิดังนั้นเนี่ยนี่แหละความโม้ความคุยเนี่ยมันเป็นกิเลสนะกิเลสกับธรรมกับฟัดกันนะจ๊ะพอไปให้เขาทำทางอยู่กรมให้ทำร้านอยู่สูงดูมันจะขนาดนี้หรือมั้งเราก็ไปเห็นไอ้ร้านบ้าแล้วนะไอ้ร้านท่านสมอยู่แล้วท่านสกสอยู่นะพอเราไปพักที่หลังนี่นะทำร้านไปนี่คือเดินจงกรมแถวนี้ไม่ได้น้ำมันเต็มมันนี่ต้องไปเดินบนฝั่งนู้นนะให้เขาทำทางจงกรมให้ฝั่งนั้นเนี่ยมันแปลกไว้ล่ะกำลังคนทำทางจงกรมอยู่มากๆกันนะชาวบ้านเขาไปทำทางจงกรมให้เรียบร้อยอยู่ก็หมาไล่หมูป่ามาเนี่ยมันเห็นทั้งบ้านมันจะปฏิเสธกันได้ยังไงล่ะล่ำลือกันทั้งบ้านโอ้ยผีบึงเขาเรียกบึงละโฮง กุดละโฮงกุดละโฮงเขาว่าบึงนี่แรงแท้ๆเห็นชัดเจนมานี่นะว่าก็เห็นกันทั้งบ้านเขาไปทำอยู่ๆก็หมาที่ไปทำงานกับเขานั่นแหละมันไปกับเจ้าของเขามันไปมันก็ไล่หมูใหญ่มาซะเลยโอ้ยหมูชอกโทนใหญ่โตวิ่งมามันก็เห่าว้าวว้าวว้าวมันไล่กันมาสองตัวสามตัวหมูตอนนั้นก็วิ่งมาเลยบึ่งเข้ามาหาคนในหน้าเนี่ยหมาก็ตามไล่มาเลยพอมาถึงที่นี่มาถึงคนนี้วิ่งเข้ากอไผ่ห่างๆไปหมาก็วิ่งตามกันมาเนี่ยวิ่งเข้าไปกอไผ่ห่างๆนี่หายเงียบเลยหมูตอนนั้นไม่ทราบไปไหนทีแรกก็เห็นเป็นหมู 100% นี่แหละวิ่งมาคนก็แตกคือแล้วมันหมาไล่มันมานี่นะมันก็วิ่งมาวิ่งพอมาถึงนี่ไปนี่เข้ากอไผ่ห่างๆนะหายเงียบไปเลยต่างคนก็ต่างห่วงงานอันตู้แล้วมันไปไหนไปไหนมันก็ไม่ทราบมันไปไหนใครก็ดูกันอยู่นี่ว่าเอ๊ะมันไปยังไงนะไอ้หมาก็เลยโลเลมาถึงที่นั่นนะหมาก็เลยโลเลหมูไปแล้วไม่ทราบไปไหนท่าวันนี้ก็ว่ามันเตรียมท่าสู้เราแต่หัวปีนักหน้าคุณว่านะผีตัวนี้มันคงแรงจริงๆแล้วตั้งแต่ทำไทยกลมอยู่มันก็ยังแสดงฤทธิ์อย่างนี้มาตอนกลางคืนนี่กับเราคงฟัดกันแน่ๆแล้วเนาะอีตาสกสเนี่ยมันคิดบ้าของมันคนเดียวแหละตอนค่ำเดี๋ยวคงได้ฟัดกันแน่ละวะ พอนี้หกโมงเย็นจวนจะมืดแล้วที่นี่นะ ท่านี่ก็เตรียมท่าอยู่แล้วว่าจะคงจะฟัดกับนั่นแหละกับผีนั่นแหละพอดีไอ้หนึ่งไอ้คริสต์ศาสนาอยู่บ้านแรกใกล้ๆกันนะมันไม่เชื่อว่าผีมีไอ้พวกนี้ไม่เชื่อว่าผีว่าอะไรมีเขาก็ถือตามนั้นมา นี่มันมาแขวนเบ็ดละสิตอนค่ำแขวนเบ็ดหรือปักเบ็ดพอที่นี่นั่งภาวนาอยู่นี่ค่ำๆสักเดี๋ยวได้ยินเสียงเดินจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มมาเอ๊ะมันเริ่มถึงว่าค่ำนั่งนะไอ้นี่ก็ดีไอ้อยู่ข้างบนเนี่ยไอ้สกสเนี่ยมันเริ่มถึงว่าค่ำนะนี่มันยังไม่มืดนะมองลืมตาดูมันยังไม่มืดมันทำไมมาถึงว่าค่ำนั่งนะนี่ก็นั่งก็พอปักเบ็ดแล้วก็เป็นพักเขาหยุดเขาก็หยุดปักเบ็ดใช่ไหมล่ะพอปักเบ็ดเสร็จเขาก็จ๋อมมาเรื่อยมาอันนี้ปักตรงนี้แล้วก็จ๋อมมาโถใกล้เข้ามาแล้วเมื่อตั้งนี้ก็บอกโหใกล้เข้ามาทุกทีวะแล้วนี่ก็เสกคาถาว่างั้นนะท่านว่าสัตว์มีดูพระเขจบกรณีจบว่างั้นนะมันยังจ๋อมก็มาเรื่อยๆโถมันจะเอาจริงๆมิจะเอาจริงๆเรื่อยๆนะเข้ามาก็เห็นท่าบรรยากาศมันมาเนี่ยคือมันมาใกล้ๆเนี่ยมันจะปักเบ็ดผ่านไปนี่ละเรื่องมันอ่ะ พอมาถึงที่นี่แล้วมาถึงนี่เห็นท่าไม่ไหวกลัวมันจะปีนขึ้นไปหา ไม่ใช่อะไรนะคาถาอะไรก็ไม่ได้เรื่องแล้วเสกคาถาอะไรมันก็ไม่สนใจมันจ่อมก็ไม่เลยจนกระทั่งมาถึงที่นี่แล้วกลัวมันจะปีนขึ้นไปหาที่ไอ้จ่อมมันอ่ะคาถาปราบไม่ไหวแล้ว ทางนี้ก็อยู่มันเห็นไม่ไหวก็เลยสู้มันแบบว่างั้นนะพอว่าพอกระแอมแอลท่านนั่นก็เป่าลุกวิ่งเลยทีเดียวเลยโอ้ยเอาตัวเอาตายว่าเลยวิ่งเอาตัวรอดวิ่งพอฟังเสียงน้ำนี่แตกกระเจิงไปเลยมันวิ่งหนีตายเข้าใจไหมเนี่ยมันว่าผีไม่มีศาสนาคิดเข้าใจไหมบางเวลามันกลัวผีเนี่ยโอ้ยไม่มีใครสู้มันเป็นไข้อยู่3วันไอ้นี่ล่ะไอ้ผีไม่มีเนี่ยเป็นไข้อยู่ถึง3วันนั้นก็วิ่งไปโน่นล่ะวิ่งไปถึงบ้านโอ้ยใครจะว่าผีมียาไปเชื่อเราเห็นตัวเราเองเสียงก็แอมเหมือนเสียงคนเดียวแล้วว่างั้นนะผีเนี่ยมันอยู่บนหัวเราด้วยนะว่างั้นนะก็ล้านฉันสั่งไปนี่นี่เสียท่านอันนี้ก็หนีตายมาแอมขึ้นเลยว่านั่นก็นึกว่าเป็นผีอ่ะมันก็วิ่งเสียงโอ้ยน้ำแตกกระเจิงเลยวิ่งเลยไปถึงบ้านใครว่าผีไม่มีอย่าไปเชื่อเราเห็นเราไปนั่นโดยตาเราเองเสียงก็แอมเหมือนเสียงคนเที่ยวละว่างั้นสก สก็แอมอันนั้นก็มันก็วิ่งไปเป็นไข้ถึง3วันนะนั่นไอ้นี่นะกลัวผีเนี่ยเป็นไข้ถึง3วันทีนี้ทางนี้ก็ตอนเช้ามีพระ องค์สกสอยู่ที่นี่องค์หนึ่งอยู่นู้นหัวบึงไกลๆนู่นนะตื่นเช้ามาก็โดดลงจากนี่ไปหาองค์นั้นท้อผีจริงๆว่ะมันฟัดผมตั้งแต่หัวค่ำผีเนี่ยสำคัญมากมันฟัดผมตั้งหัวค่ำเลยว่ะมันเป็นยังไงว่าที่น่ะว่ะก็มาที่แรกมาเสียงจ่อมๆเหมือนเสียงคนว่างั้นมาเป็นระยะคาถาเสกเรื่อยเสกคาถาไหนก็ไม่มีความหมายเข้ามาจนกระทั่งถึงใต้ร้านผมนี่แหละผมก็เลยไม่มีท่าสู้ผมก็แอบไปนี่บัวลามันวิ่งเนี่ยแหมว่างั้นผีตัวนี้สำคัญมากนะว่า เวลามาเดินจ่อมๆมันเสียงคนเวลาไปเหมือนเสียงช้างว่างั้นนะวิ่งน้ำแตกกระเจิงเลยพาไปเลยใหญ่เลยมันใช่หรือองค์นั้นมันใช่ยังไงกูเมื่อคืนนี่ผมฟังเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยคอยต่อสู้กันอีก มันไม่ใช่น้ำพระองค์นั้นนะมันไม่ใช่คนหรือว่ามันจะคนอะไรเสียงผีจะแท้ว่าแต่มานะมันเหมือนเสียงคนเดินจ่อมจ่อมเวลามันไปนี่ผี 100% เลยว่ามันใช่หรือไหนพระบรมดูหน้าว่าผมยังไม่เชื่อว่าองค์นั้นมาไม่ใช่เขามาแขวนเบ็ดหรือที่องค์นั้นบ้างงั้นนะไม่ใช่เขามาหาปลาหรือไม่ใช่เขามาแขวนเบ็ดหรือว่าที่นี่ชักอ่อนลงองค์สกสเนี่ยก็ไม่แน่ละไปดูว่าไปดูแล้วโอ้ยโคนลอยนี่มันวิ่งตามมานี่โดดขึ้นเนินเล็กๆนี่เลี้ยวลอยมันแหลกหมดนี่เห็นไหมนี่ดูซะนี่นะทำอะไรไม่พิจารณามันเป็นอย่างนี้นี่จะไปโกหกชาวบ้านเขานะว่าผีเป็นอย่างนั้นนี่ให้ดูเอานี่ว่าโอ้คนจริงๆยอมรับที่นี่ไอ้เบ็ดมันปักไว้เป็นแหกไปแหกนี่เห็นเป็นพยานเขามันวิ่งหนีแล้วว่างั้นไอ้ทั้งนั้นไข้ยังไม่หาย3วันเนี่ยผีอ่ะเนี่ยคนฝรั่งนี่เวลามันศาสนาฝรั่งว่าผีไม่มีแล้วบางเวลามันได้กลัวนี่เป็นไข้3วันกลัวผีมั้ยนั่นน่ะเวลากลัวตายศาสนาหมดเลยศาสนาว่าไม่สอนว่าไม่มีผีนะหมดเลยวันนั้นความกลัวตายพาเพ่นไปใหญ่ไปไข้ถึง3วันเนาะเข้าใจเลยงั้นเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดถึงเรื่องศาสนาว่าไม่มีผีไม่มียังไงมันมีมันจะโคตรแซ่บของพวกนี้ยังไม่เกิดผีมันมีทุกแห่งหนแต่อันนี้มันเป็นผีคนเท่านั้นแหละผีจริงๆมันก็มีอย่างนั้นแล้วไปที่นี่เราไปอยู่ที่นั่นมันก็เกิดเหตุอีกเหมือนกันนะแต่เราขี้เกียจพูดมันยืดยาวเหตุแบบที่ไม่คาดไม่คิดเหมือนกันนะมาเน้นเขาอยู่บ้านน้องโดกมาเยี่ยมพระองค์หนึ่งพระวิ่งติดตามเราท่านศรีทาเราหลบหนีขนาดไหนยังวิ่งตามเราไปได้เราเลยไล่ไปอยู่ทางโน้นทางห่างไกลๆไม่ให้อยู่เหมือนเราอยู่คนเดียวเราวิ่งติดตามเราถ้ายังเห็นเราอยู่ที่ร้านนี้เมื่อไรอยากเข้ามานะเราบอกอาจจะมาทำอะไรก็ให้มาตอนเราเดินโยกมเพราะทางโยกมเราอยู่ในป่าท่านก็มาที่นี่เนนแตงนี่มาเนี่ยพอออกจากนี่ไปแล้วก็ผ้าน่ะแต่ผ้าเช็ดตัวแต่ผ้าบาดผ้ามันหลุดบาดตกอยู่ที่กลางทางอันนี้พวกนี้เขาไปหาปลาที่น้ำปูนนี่แหละทางเขาเดินผ่านนั้นแล้วเนนนี่ก็ไปที่นั่นผ้าตกอยู่นั่นเขาไม่เห็นผ้าตกคนพวกที่จำพวกแรกก็เอาผ้านี้ขึ้นผ้าเอาไว้จำพวกที่สองที่สามมาโอ้ผ้าท่านมาแผ่ปลานั่นนี่น่าหัวเนี่ยผ้าไว้นี่ท่านมาแผ่ปลาเขาก็จับปลาร้อยแล้วเขาก็วางไว้นี่พวกไหนมาก็มาเห็นปลาร้อยเห็นผ้าเหลืองนี่เขาก็ร้อยแล้วเอามาเต็มมีนะนี่เขาก็ผ่านไปแล้วที่นี่นะไอ้เนนแปลงมันก็ลืมผ้าหายมันก็ไปวัดแล้วล่ะนี่ผ้านี้ก็เลยเป็นตัวเหตุพวกนี่เขาก็เอาปลาร้อยแล้วก็แขวนไว้ตื่นเช้าเราบินทบาทนะกลับมาเห็นพวกโยมบ้านที่เราบินทบาทเขามารออยู่นี่มารออยู่ที่เราบินทบาท มานี่ท่านไปแผ่ปลาเขาหรือว่าว่าแผ่ปลาอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่รู้เรื่องนี่นะปลานี่ร้อยมันเขายกขึ้นมาเป็นพวงเลยนี่นะเนี่ยอ้าวทำไมแผ่ปลาไอ้ว่าที่หนาวะก็เห็นผ้าเหลืองผ้าไว้ทางนั่นนึกว่าท่านแผ่ปลาวะก็เลยเขาร้อยปลาแล้วเขาเอาแขวนไว้ที่ผ้าที่ห้อยอยู่นั่นเพราะว่าผ้าที่พาดไว้นั่นวะมันผ้ายังไงผ้าเหลืองผ้าเช็ดตัววะเหงื่อมันไปยังไงนะวะไหนอยู่ผ้าเหลืองไปเลยเขาก็ว่าว่านั่นเนี่ยวะเนี่ยผ้าเหลืองมันผ้าเหลืองไงวะท่านทิชาล่ะเอาท่านทิชาว่าไงก็เราเนี่ยถ้าว่าเป็นโจรก็เราเนี่ยสองคนนี้เป็นโจรไม่มีใครมาเป็นโจรแล้ววะนี่ผ้าเหลืองเลยก็เป็นผ้าของพระก็เรามีสององค์ตอนนี้ละท่านเอาผ้าเหลืองไปวางไว้แผ่ปลาเลยเออผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะว่าไงเนี่ยไม่รู้เรื่องเราจะไปหาโทษกับใครล่ะมันก็มีสองคนตอนนี้ถ้าเป็นโจรผู้ล่าก็เราสองคนที่ไหนวะนี่ก็เลย คิดไปคิดมาพวกโยมก็นั่งคอยฟังเสียงเราสองคนทะเลาะกันนะเรากับท่านศรีทาทะเลาะกันมันไม่มีใครมีจะเล่าเท่านี้นะเราว่าอะไรกันถ้าเช้าเดียวท่านระลึกได้นะคือเวลาเนียนแปลงมาเยี่ยมท่านเราไม่รู้ไม่เห็นเพราะเราอยู่ในป่านะท่านต้องมาตอนบ่ายมาเยี่ยมไปแล้วท่านกลับออกไปแล้วท่านผ้าท่านตกหายเขาเอาผ้านะเลยระลึกได้อ๋อนี่จะเป็นผ้าเนียนแปลงมาเมื่อวานนี่เหรอว่างั้นเนียนแปลงมานี่วะมาเมื่อไหร่แต่ว่าก็มาหามาเยี่ยมกับผมที่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็เยี่ยมที่ร้านนี่แล้วแกก็กลับไปว่างั้นไหนเอาผ้ามาดูที่มันผ้าดูแล้วก็เลยบอกเอาผ้านี้ไปหาเนียนแปลงบ้านน้องโดกนะเอาไปให้ได้ความหน้าวะเขาก็เลยเอาผ้านี้ไปพอหน้าพอยิ้มแย้มขึ้นมาได้บ้างเอาผ้าผืนนี้ตามไปวะพอตามไปเน้นแปลงกันยอมรับโอ้ยใช่แล้วมันผ้าผมตกหายวันหาที่ไหนก็ไม่เจอผมลืมไปนึกว่ามันตกที่ไหนไม่ได้นึกว่ามันตกที่โน่นว่างั้นใช่แล้วนี่ผ้าผมเลยเขาเลยนำมาแจ้งอีกเรื่องราวก็เลยกระจ่างเต็มเลยขบขันนี่แหละกุดละโฮงกุดนี่แหละมันตัวเหตุนะเข้าใจไหมไม่ได้อะไรก็เอาอันนี้มาใส่เราจนเกิดเหตุจนได้ขบขันดีจบแล้วละพอเรื่องนั้นกุดใหญ่นี่มันแรงอยู่นั่นล่ะนี่แหละที่ว่าโยมผู้หญิงคนนั้นน่ะจะอยู่บ้านหนองบัวบ้านนี้แหละบ้านเราบินสบานนี่แหละที่บ้านหนองบัวเวลานี้เขาทำเขื่อนน้ำบูนท่วมหมดแล้วยกหูไปหมด อันนี้ก็สำคัญมากนะเพราะแกรู้ภายในดีแกเล่าเรื่องภาวนาให้พ่อแม่อุจจารฟังอยู่ที่หนองผือผัวของแกชื่อบุญมาแต่เมียนั้นจำชื่อไม่ได้แต่เมียนั้นแหละภาวนาเต็มไปหาพระแม่อาจารย์มั่นด้วยท่านแก้ถึงเรื่องแกรู้นิมิตต่างๆพวกเปรตพวกผีอะไรเนี่ยแกอยู่บ้านหนองบัวไอ้ลูกของแกนั่นแหละป่วยก็อดแต่อยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาเอายาอะไรมาใส่มันก็ไม่หายเนี่ยเวลาแกภาวนาพี่นี่แกไปเล่าให้พ่อแม่คุณฟังครูอาจารย์ฟังเป็นตุกเป็นต่างจริงเหรอพูดอย่างอาถรรพ์ด้วยนะพูดถึงเรื่องลูกสาวแกนะป่วยก็อดแต่อยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีข้างหายแล้วมันทำยังไงอย่างคนนี้นะทำไมก็ไม่หายจะนั่งภาวนากลางคืนเขาเตรียมจะกินเลี้ยงกันพวกผีอยู่กุฎละพงอ่ะบ้านมันมีบ้านใหญ่โตว่างั้นนะบ้านผีว่างั้นจะว่านะเขาเตรียมจะกินเลี้ยงกันคือจะแต่งงานกับเด็กผู้หญิงคนนี้ผีคนนั้นอ่ะผีที่อยู่ในกุฎห้องนั้นเขาจะมาเอาเด็กคนนี้ไปเป็นเมียเขากำลังเตรียมจะแต่งงานกันว่างั้นท่านนี่ก็ภาวนาไปก็ไปเจอเสียเจอก็ไปไล่เรียกเลยก็เขาชักจังเลยตัวโอ้เกิดเรื่องก็ผีไม่ใช่เรื่องจะว่าเอาเขาบอกว่าจะเอานี่เอาไม่ได้ไงอยู่ของฉันนะฉันมีสิทธิ์เต็มตัวเอาไม่ดีกันนะเอาอยู่ของฉันไปฉันก็จะมาฟาดบ้านนี้มันแตกมันจะว่างนะ นี่หมายถึงว่าความรู้ของแกที่ทอดก็ผีเข้าใจไหมเอาถ้าไปฝืนลูกของฉันมาแต่งงานนี่ฉันก็จะไปเอาพวกนี้มาแต่งงานอยู่เหมือนกันขันจะเอากี่คนก็ไม่ทราบเลยว่าแล้วก็ตื่นน้ำโมหันนี่แกนะคือถ้าเอาลูกของฉันไปแต่งงานเป็นลูกสะใภ้แล้วฉันจะเอามุ่นมาให้ลูกของฉันมาแต่งงานเอาทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรเนี่ยจะยอมไม่ฉันไหมวะไม่ยอมไม่ยอมก็โรคของฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันคือตกลงเลยยกเลิกเข้าใจไหมคือถ้าทางนี้จะเอาลูกของแกนี่ไปแต่งงานเขาพอแต่งงานมาแล้วก็ตายใช่ไหมล่ะคนนี้ต้องตายมันเท่านี้ไปทกกันกับผีคุณละหงนะร่างให้ชัดนั่นเนี่ยแกก็ไปทกกันตอนนี้เขากำลังแต่งยกมากันโง่เราชุมกันทั้งบ้านเลยจะว่างั้นนะแกบอกว่าเอาเหตุผลกันอย่างนี้นะถ้าเอาลูกสาวฉันมาแต่งงานนี่ฉันก็จะเอาลูกสาวลูกชายของผีไปแต่งงานกับลูกของฉันหลานของฉันมีอะไรฉันจะมากวนพวกนี้ไปแต่งงานทั้งหมดจะยอมไม่ไหมวะโว้ยยอมไม่ได้วะคนหนึ่งเป็นผีคนหนึ่งเป็นคนอันนี้ก็ฉันก็ลูกของฉันก็เป็นคนอันนี้เป็นผีว่างั้นนะถ้าไม่ถ้ายอมนั่นฉันก็จะเอาฉันก็จะให้วะเสียดายฉันก็จะให้แต่ฉันจะเอามากกว่าเนาะฉันจะเอาทั้งนี้จะเอามากกว่าดีไม่ดีบ้านผีแตกแต่ว่างั้นนะโอ้ไม่ยอมฉันไม่ยอมถ้าไม่ยอมก็ต้องเลิกกันสิวะตกลงเขายอมรับเลิกพอจิตถอนมาแล้วทีนี้ลูกของเรานี่ไม่ต้องไปหายามาใส่มันเลยนะจะยันกับหัวเลยนะลูกของเราคนนี้ไม่อะไรเพราะผีเขาจะไปแต่งงานเขามันควรจะตายแล้วทีนี้ได้ตัดสินกันแล้วฟัดกันกับทางผีจะจมแหลกเมื่อคืนนี่ว่าเราก็จะเอาลูกผีมาแต่งงานผีก็จะเอาเราไปแต่งงานต่างคนต่างไม่ตกลงกันก็ต้องเลิกกันไปกันไม่ยุ่งกันเลยที่นี่ผียอมเลิกแล้วแล้วเด็กของเรานี่ต้องหายาแล้วมันหายเองหลังหายจริงๆนะหายวันหายคืนไปเลยไม่ต้องหายาเรื่องของผีก็เลิกกันไปเลยมีแก่งไม้แต่ภาวนาก็เล่าพ่อแม่อุจจารฟังหัวแต่อันนี้เราไม่เคยเล่าใช่ไหมเราไม่เคยเล่าให้ฟังพูดดังเป็นสูงกับพ่อแม่อุจจารมันมันจะค้านแต่คำเดียวเห็นไหมท่านยิ้มยิ้มนั่นแก่งไม้แต่อาถรรพ์มากนะอย่างนี้ความรู้ถ้าเป็นในจิตแล้วไปพูดให้พ่อแม่ของท่านฟังแบบเป็นตุเป็นตะเลยใช่ไหมข้างข้างแม่ค้างท่านมันจะยิ้มยิ้มนั่งเห็นไหมความจริงท่านรู้แล้วท่านจะไปข้างยังไงความรู้ของแกคนของผู้หญิงคนนี้โหยแบบประหลาดมากนะพิจารณามากเวลาจะไปเล่าให้ฟังให้พ่อแม่ของท่านฟังเรานั่งฟังตลอดเวลาเราอยู่ที่นั่นเนี่ยเนี่ยที่เราไปอยู่ที่นั่นมันก็มีของมันเหมือนกันว่ะไอ้เรื่องเขาเอาพับเงินแปลงไว้หลงลืมผ้าไว้มาเกิดเรื่องกับเราจนจะติดคุกกันแล้วว่ะเป็นยังไงหรือมีหรือไม่มีนี่แหละเอาตัวจริงของนักภาวนามาพูดเขาพูดมีเหตุมีผลฟังสิเวลาเขาไปทกกันกับบ้านผีน่ะอ๋อผีก็ใช่น้อยคุณละหงเนี่ยบ้านผีทั้งนั้นเขาว่างั้นนะเป็นอย่างนี้หมดเลยเวลาไปฟาดก็เผาเขาสู้เราไม่ได้หรอกคือเขาจะเอาลูกสาวเราไปแต่งงานกับผีเราก็จะเอาลูกของเขามาแต่งงานกับของเราเนี่ยเขาจะยอมไหมเขาบอกเขาไม่ยอมให้อะไรวะก็ทั้งเป็นคนทั้งหนึ่งผีก็นี่ของฉันเป็นคนของเจ้าเป็นผีจะมาแต่งงานได้ไงหรือจ้าก็ยกเลิกกันไปเวลากันว่างพอติดถอยออกมาแล้วก็บอกสามีเลยบอกสามีไม่ต้องรักษายาเด็กคนนี้มันเป็นเพราะผีจะไปแต่งงานด้วยนี่ไม่ต้องหายวันหายคืนไปเลยเห็นไหมล่ะเรื่องนั้นเก่งไหมล่ะแกภาวนาฟัดกับผีแล้วไปพูดกับพ่อแม่ครูอาจารย์ฟังโอ้ยอย่างอาถรรพ์ด้วยนะนี่แหละความรู้ในจิตจริงๆมันไม่ได้สะทกสะท้านนะถึงผมเลยมันแน่ในหัวใจเนี่ยภาวนาดีท่านก็บอกให้ตื่นจอมจิตเข้าไปสู่ภายในแล้วให้พิจารณาปวดร่างกายส่วนต่างๆอันนี้เป็นทางแก้ที่จะสังหารสิ่งนั้นมันเป็นตามุปนิสัยเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่รู้ที่เห็นเหมือนเราเดินไปนั้นเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกเห็นเปรตเห็นผีเห็นเทวดาก็เหมือนเราเห็นผู้เห็นคนเห็นสัตว์ต่างๆทั้งสองภาคทางไปนั่นแหละมันไม่ใช่เครื่องแก้กิเลสเนี่ยท่านสอนนะเรื่องแก้กิเลสต้องหมุนจิตหมุนสติปัญญาเข้ามาสู่ภายในกิเลสอยู่ภายในพิจารณาร่างกายเราต้องมาสอนสิ่งนั้นมันก็มีอย่างนั้นมีตาเราก็เห็นสิ่งนั้นนี่ มีตาใจแล้วก็เห็นสิ่งนั้นนี่สิ่งเป็นวิสัยของกันและกันท่านก็บอกว่าไปไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสถ้าหลงตามมันแล้วผิดได้ท่านก็บอกท่านสอนเข้ามาไปเราฟังละเอียดเลยฟังที่เรื่องผีเป็นไงบ้านกุลหงเราไปก็โกรธเถิดตาสอก็สอไปก็จนจะตกร้านลงมาไอ้การคริสต์ศาสนาก็แผ่นเป็นไข้อยู่3วันตอนนี้มันหายยังไม่รู้แล้วไข้ของมันหรือมันตายแล้วก็ไม่รู้มันได้สิทธิ์ดีมาแล้วนะเออเป็นพรรษาที่16นะเราก็นั่นแหละตอนที่เรากำลังหมุนติ้วใครติดตามไม่ได้ท่านศรีชาแอบตามมาจนได้มันไล่ไปอยู่นู่นคนละฟากป่านู่นเราอยู่ที่นี่ไม่เหมือนอยู่คนเดียวเรียกว่าไม่พบกันเลยทั้งวันบินเขาว่าท่านก็ไปสายหนึ่งเราก็ไปสายหนึ่งไม่เห็นกันจะมาฉันพบกันเวลาฉันนอกนั้นไม่พบกันเลยเพราะเราต้องการเราคนเดียวอันนี้แอบติดตามแล้วเหมือนปีกมันเกาะติดนั่นเองมึงบังคับให้ไปอยู่ทั้งโน้นกลางค่ำกลางคืนแรงไหนห้ามไม่ห้ามมาหาเราเราบอกขนาดนี้เราจะอยู่คนเดียวเราอย่างนี้เมื่อพระองค์นั้นถึงจะติดตามเราไปอยู่โน้นทีนี้เวลาเนี่ยแปลงมาหาก็ไม่รู้กันสิมันอยู่คนละฝากเขายึดบ้างนั่นเถอะเราก็เดินคบอยู่หรือเปล่ามันขนาดนั้นนะคือเวลามันหมุนเวลามันหมุนแก้ที่เหลือเนาะนี่แก้ที่เหลือล้มว่างนั่นเวลามันไม่หมุนเป็นธรรมจักรเลยใครยุ่งมาได้ไปบินสบายมันก็หมุนของมันตลอดใครใส่บาตรแม่ชาผู้หญิงผู้ชายไม่สนใจนะกิจธรรมานี้ตลอดได้ว่าเพียงฉันพอมีชีวิตฉันอยู่เป็นไปเท่านั้นนะแม้เวลาฉันอาหารกินมันก็ไม่อยู่กับอาหารตอนกินนะมันจะหมุนของมันระหว่างที่ก็ทำฟาดฟันนี่แหละเวลาทำมีกำลังแล้วที่อยู่ที่ไหนมันตามเผาตามฟันกันแหลกมันเหมือนกิเลสที่มันมีกำลังเราอยู่ที่ไหนมันคิดแต่เรื่องกิเลสนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนกายสงบแต่ใจมันเป็นไฟหมุนติ้วติ้วกิเลสทำงานของมันเป็นอัตโนมัติมาขี่กับขี่กันนี่พอทำมีกำลังแล้วทำก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันฆ่ากิเลสแบบขาดสะบั้นทันแหลกไปตลอดเวลาถ้ากิเลสยังไม่สิ้นเมื่อไรแสดงว่าเชื้อไฟยังไม่ไฟคือธรรมะเราเผากันไปเรื่อยในยามนั้นเราเป็นญาติที่เราหมุนติ้วที่เพราะฉะนั้นจึงใครติดตามไม่ได้เพราะพระแม่กุญจามรภาพเพราะฉะนั้นเราปลีกนี่โอ้ยเหมือนขโมยนะเรานะเราไม่ลืมเพราะอันนี้มันสำคัญมากใครจึงยุ่งเราไม่ได้เลยหลบนั่นหลบนี่ไปอยู่ที่ไหนเพียงบางทีก็สองอาทิตย์เดี๋ยวเพื่อนผมจะตามทันละทีปั๊บหลบไปนู่นปั๊บไปอยู่คนหลบปั๊บอยู่นั่นหลบอยู่นั่นนักกลางคืนกลางวันไปคนเดียวเท่านั้นเราเพราะจิตทำงานไม่หยุดนี่เราติดข้ากิเลสดูเอาฟังเอานะทำข้ากิเลสทำอยู่ในใจกิเลสอยู่ในใจเวลาทำมีกำลังมากเวลากิเลสมีกำลังมากนี่ทำไม่มีเลยบาปบุญนรกสวรรค์อะไรไม่เชื่อทั้งนั้นมีกิเลสปิดไว้หมดนะแต่เวลาทำเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเบิกความมืดบอดคือที่เหลือนี่ออกคือมันจ้าออกคือมันทะลุไปหมดนั่นเห็นไหมล่ะฆ่าที่เหลือฆ่าไปในตัวฆ่าตลอดเวลาจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรที่จะเผาแล้วที่เหลือละเอียดขนาดไหนตบชันละเอียดขนาดนั้นเผากันแล้วจนกระทั่งฆ่าจะว่าหมดแล้วไม่ต้องถามหานิพพานถามหาอะไรนะกั้นนิพพานคืออะไรที่เหลือฉะนั้นกั้นนิพพานเนี่ยเรียกขาดสะบั้นแล้วความจริงทั้งหลายมันจะต้าของมันขึ้นมาเองเรียกฉะนั้นปิดสินทั้งหลายไว้นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะพอเรียกออกเท่านั้นแหละบารมีจึงชี้นิ้วไว้เลยว่ามีเรียกเท่านั้นตัวไข่ของจิตนะพอเรียกขาดสะบั้นแล้วไม่มีอะไรเป็นไข่เรื่องเจ็บหัวตัวร่างอะไรนี้เป็นเรื่องธาตุเรื่องขันเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดเหมือนโรคทั่วไปเพราะอันนี้เป็นสมมติด้วยกันแต่ยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงจิตธรรมชาตินั้นได้เลยมันเป็นอาสาหนะเป็นไปไม่ได้เลยตายก็ตายถึงเจ็บถึงปวดถึงตายก็เป็นเรื่องทุกขเวทนามันแสดงตัวของมันหมดฤทธิ์ของมันแล้วมันก็ดับมันไป ธรรมชาตินั่นก็เป็นธรรมชาติน้ำดีขึ้นไปเลยนั่นเข้าใจไหมนี่เราพูดซึ่งให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราทำในเรื่องหรือว่าเวลาเราทำแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงจนขนาดที่ว่าพิจารณาย้อนหลังนี่เราได้ตำหนิความเพียรเราตรงไหนบ้างไม่มีฟังที่ไหนมีแต่ขยะนี่จะได้ล้างไว้มันความเพียรมันรุนแรงมันผาดโผนโจรทยานเพราะฉะนั้นพ่อแม่อาจารย์ที่ต้องล้างไว้สอนเรานี่สอนตรงไหนจะสอนอย่างแม่นยำทีเดียวเลยคุยกันธรรมดานี่นะคุยกันธรรมดากับเรานี่เหมือนพ่อกับลูกนะความสนิทหรือว่าความเมตตาของท่านครอบเราก็รักเทิดทูนท่านสุดหัวใจแล้วพูดกันนี่เหมือนพ่อกับลูกคุยกันพอหมุนออกธรรมะปั๊บเท่านั้นนะพอเราพูดถึงธรรมะท่านจะขางออกมาเลยนะไม่มีคำว่าอ่อนนะถ้าพูดธรรมะกับเราคึกคักขึ้นทันทีเลยเพราะเห็นนิสัยอันนี้มันผ่าโผนต้องเอาที่แม่นยำให้มันจับพูดง่ายๆว่างั้นนะท่านจึงไม่ได้สอนผิดพลาดนะสอนกับเราซัดตรงไหนเปี้ยงลงตรงนั้นเลยแล้วจับปุ๊บเลยอย่างที่ลากเราออกจากสมาธิก็เหมือนกันสมาธิหมูขึ้นเฉียงท่านจะนอนตายอยู่ในเลนนั่นเห็นไหมล่ะแต่ก่อนท่านไม่เห็นว่านี่วะมีแต่ถามสบายดีหรือทำหาจิตทั้งนี้สบายก็บอกสบายดีอยู่นานก็นานเข้าก็ขนาบเลยท่านจะนอนตายนั่นเลยเห็นไหมบุตรราจะเอานะท่านรู้ไหมสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านจะเป็นหมูขึ้นเขียงในสมาธินี่เหรอเนี่ยซัดเท่านะทั้งนั้นยังเถียงท่านได้ว่าถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนมันว่านะโอ้สมาธิบุตรเจ้าเป็นสมาธิหมูขึ้นเขียงไม่ยอมลงเหมือนสมาธิท่านนี่แหละว่ายอมนะสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาสติต้องเป็นสตินี่มันมีอะไรมันตีหมูขึ้นเฉียงนี่เหรอสมาธิอย่างนี้เหรอท่านตัดโอ้ยหมอกนั่นนะท่านทำกับเราท่านไม่ทำมันอ่อนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยไม่ว่าเวลาใดคุยกันธรรมดาเหมือนพ่อกับลูกนะพอหมุนออกธรรมะนี่ก็ป้างออกมาเลยล่ะคือท่านจะใส่แล้วให้อย่างแม่นยำให้จับปุ๊บพอท่านแน่ใจแล้วว่าเรานี่ต้องการความจริงอย่างยิ่งท่านจึงไม่สอนแบบที่ผีเป็นผ้าใส่ปึ่งลงไปเลยเราก็จับปุ๊บเลยที่ไหนมันไม่ลงก็เถียงท่านเข้าใจไหมก็เถียงเพื่อหาความจริงพอความจริงวางปึ่งนึงยอมรับเลยนั่นอย่างออกทางด้านปัญญาก็มันท่านเล่าไปแล้วออกทางด้านปัญญาที่มันหมุนตลอดเลยไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเอาซะจนจะฉ่องจะตายแล้วกลับมาท่านอีกนี่เลยพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนานนี่นานวะมันออกยังไงมันก็ว่างั้นล่ะโอ้ยบางไม่ได้นอนบางคืน2คืน3คืนไม่ได้นอนกลางวันมันยังไม่ยอมหลับอีกมันหมุนติ้วตลอดเวลานั่นล่ะมันหลงสังขารฟังดิคำว่าหลงสังขารคืออะไรท่านไม่แยกนะท่านให้เราไปตีความหมายเองนั่นเห็นไหมนั่นล่ะมันหลงสังขารนะก็เมื่อไม่พิจารณามันก็ไม่รู้จะทำไงวะนั่นล่ะบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารท่านใหญ่ควาดใหญ่เลยที่นี่หมอบนะไม่แผ่วังพานไปงูเห่าเหมือนตอนสมาธิต่อสู้กันเต็มเหนี่ยวพอครั้งที่สองนี่คือสมาธิยอมรับแล้วว่าถูกของท่านแล้วนะพอคราวนี้ท่านว่าหลงสังขารเนี่ยเห็นจะเป็นอย่างท่านว่าแล้วว่างั้นนะไม่หรอแต่มันไม่ถอยนะมันหมุนติ้วมันหลงคำว่าสังขารคือสังขารฝ่ายมรรคนั่นสังขารสติปัญญาใช่รู้จักประมาณเข้าใจไหมที่นี่เอาสังขารฝ่ายมากดิใช่เมื่อไม่รู้จักประมาณสมุทัยแทรกเข้าไปเข้าใจไหมความไม่รู้จักประมาณมันกลายเป็นสมุทัยไปในตัวของมันเองนะท่านว่าหลงสังขารสังขารฝ่ายสมุทัยไม่รู้จักประมาณความหมายว่างั้นนะเวลามันผ่านแล้วมันย้อนมารู้หมดท่านไปบอกมากท่านบอกมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารท่านว่างั้นท่านเอารวมๆให้เราไปตีความหมายเอาทุกอย่างเลยทุกอย่างให้เราตีความหมายเองนี่ก็ยอมรับท่านอย่างนั้นนะท่านใส่ตรงไหนปึ๋งนี่ไม่มีพลาดนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะนี่เราพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำถ้าเราไม่ได้รู้ในใจ3เดือนโลกธาตุนี้มาค้านไม่มีความหมายว่างั้นเลยไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานเลยจ้าอยู่ในนี้แล้วมันเห็นหมดแล้วจะว่าไงใครจะมาคัดค้านต้านทานลงไม่ได้รู้ในใจแล้วสันทิฏฐิโกรู้เองเรื่องประกาศป้างขึ้นมาตามธรรมพุทธเจ้าสอนแล้วค้านที่ตรงไหนนะแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านว่าไงมันจ้าขนาดนั้นว่ามันชัดขนาดนั้นแม้งั้นฉันที่ติโกก็จะมีความหมายอะไรท่านว่าให้รู้เองเห็นเองก็หายสงสัยในตัวเองเนี่ยมันมีสาระเลย เออพูดไปพูดมามันไปใหญ่แล้วนั่นนะก็สามหมื่นเก้าเทศว่าจะจบมันจบอะไรไม่รู้นะเลยไม่จบไปเตลิดเปิดเปลืองเอาละพอพวกนั่นจะไปหรือยังเชียงใหม่เออควรสามโมงแล้วเอาเตรียมได้พวกนั้นยังให้พรขับรถอย่ารีบอย่าด่วนนะอย่าลุกนี่ลุกลนการขับรถขับลาให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งถึงช้าถึงเร็วไม่สำคัญอะไรสำคัญที่ความปลอดภัยนะให้พากันระมัดระวังการขับรถนี่เราจะให้พรพวกจะออกเดินทางก็พร้อมแล้วก็ออกได้แล้วพาเราล่ะจะไปสององค์ให้พรก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าผีจะเอาไปแต่งงานในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลาเคมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าสิทธิ์มีครูขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อาจจะว่าคอยมิสเตอร์ลินเพื่อเรียกผู้เพราะว่าเราจะทักทุกคนว่าจะน่าจะเจอคนผู้เพราะว่าทุกเขาผู้ออกตีนเจ้าตีนมากผู้เพราะว่าลิขิตก็จะเป็นแล้วเป็นเชื่องไปเที่ยวสิคำถามไปเที่ยวกับมากสิหลวงปู่มันถามตอบให้มันติดตอบว่าถือก็ต้องถือเทปละคำถามหลอกสักคนเราไปเที่ยวทั้งนั้นเป็นยังไงนั่นผู้สลากับผู้เป็นท่านก็บอกว่าโอ้ยพ่อหน้าเป็นนักสั่งเขาหน่อยจะพี่ถึงได้สิทิศแล้วยี่สมควรเนี่ยบอกแล้วพี่สมควรอยู่ตามสิทธิกำลังตามภาษาแล้วเขาหน่อยแล้วเนี่ยน้องมาหาบอกก็มาได้ธรรมดาเล็กๆหน่อยๆกลับเร็วมาได้อยู่ร่วมกันนะมาคนถึงสองคนหลอกไปอย่างจันเลยจะถือกับคนประสงค์ของเพิ่นเหมือนวันฟ้ามาเขามาฟังเทศไรก็นอนถ้าเขานั่งพ่อหน้าถ้าเขาเทศนี่เช่นนี้สิว้ายถือก่อนนะฮันของสันมาอวดเพิ่นนี่เช่นเพิ่นละมาพอแห้งแล้วเช่นไปเจ้าพระเทศบอกเช่นเพิ่นว่าเพื่อท่องเทศไปจะไปเพิ่นสะดวกเพื่อเกี่ยวกับปวดเพลียงไงหายไปเที่ยวปีนี้เราขึ้นมาถามพ่อหน้าว่าได้ก้นว่าหายโยนั่งเป็นมู่กินมู่ขี่กันซื้อเป็นมู่ขี่ได้ถามกันซื้อเพิ่นว่าการตั้งใจพ่อหน้ามันเป็นจังสิบอะไรก้นเพิ่นว่าแช่งหันแช่งนี้ไปเที่ยวเรื่อยไปถามพระพุทธรูปมูพระเกดีเขาขึ้นมาหาคนมั้งสิแล้วมันมาถึงกับธรรมะคนไปเที่ยวถามพระพุทธรูปมูพระเกดีกี่ขวางน้ำทำน้ำมีน้อยที่เดินมือกลมกับลำบากคนว่าเดินไกลเขาปฏิมาก่อนเมื่อพ่อที่สองศอกก็ต้องสมบูรณ์ในพ่อในนั่นคนว่าจะพูดเชียงหลังเมื่อพ่อปฏิมาก่อนแต่ว่าสมบูรณ์ในพ่อในนั่นกระสางวันยังกี่ขวางมันมีเรื่องบางชนะบัตรคนมุ่งจับพระพุทธรูปส่วนตัวก็มาตัวไปเรื่อยๆเที่ยวหาสังพระพุทธรูปก็ขึ้นมามาตัวไปเรื่อยๆก็สั่งสังพระพุทธรูปเลยกินข้าวต้มขนมข้าวขนมมาก็สั่งว่าเกี่ยวว่าเพื่อเพื่อนมุ่งจับคนชื่อมุ่งอย่างนี้พระเจ้าคนเราคนคนออกไปออกไปจากวัดบ้านหนองผือนั่นแหละออกไปสังหารบรรดาหันแต่ถ้ามาดิบเพียบมันไปส่วนประเทศบนทะเลก็ขึ้นมาที่ไหนกลับขึ้นมากลับขึ้นมาหลวงปู่มหาถามผู้ได้ทางแกถือออกสื่อคนเดียวออกสื่อเจอหลวงปู่มหาก่อนเดียวท่านแต่ยังมีผ้าเขาให้ผมเทวีด้วยท่านตอนทำจิตไปผมก็เที่ยนผมขอห้างหายแล้วท่านอันนี้ถือบริบูรณ์ไปเมื่อแล้วไม่กี่ช่วงที่ค่อยได้ท่านอึดยังท่านจะไปช่วยเขาให้ผมเทวีด้วยท่านท่านห้าวให้ต้นในจำเนี่ยฟังเนี่ยพ่อแม่ผู้จำเนี่ยฟังเนี่ยท่านต้องได้ท่าบาทไปมือนี้ได้ไหมท่านเมื่ออยู่เรื่อยนี่ไหมท่านเมื่อไปมือนี้ได้ไหมท่านท่านอุ้มน้ำท่านจะกระเซื่อมเขาเป็นบุญประเวทตัวนั้นตอนนั้นไม่ได้เกิดพระจีวรจะท่าให้กันเมื่อไรเราพักช้าหน่อยว่าท่านแสงขาวเกินมาแล้วดวงแรกแรกกันพ่อแห้งแล้วว่าท่านเฮ้ยสักเฮ้ยสี่ยืนเนี่ยตีนเขาไม่ได้กันตัวตอนนั้นไม่ได้เกิดท่านแค่ห้องอะไรเคยเอามาใส่เจ้าวะนี่เคยพูดสารไม่เจ้าวะหลังสั่งมึงนี่เล่นจมูกนี่พระจับกุมกันนั่งขึ้นนี่สิสังเกตพ่อก็ได้ละได้พ่อบางนี้แล้วล่ะเรื่องอะไรได้ศึกษาธรรมะธรรมโอกันอย่างเงี้ยรอไปเรื่องหลงเรื่องสงสารหลวงปู่มันคัดเช่นคนไหนสั่งหลวงปู่มันเพื่อได้เราเรื่องชีวิตหันไม่ได้ขณะนี้ในไร่ขานี้ก็ขึ้นหลอดเชิงเรื่องบทเชิงสั่งพระทะเลาะกันไม่ได้ไร่ขานี้เจ้าคูณมันมันสามใจสิ้นมันมันสามใจสวนนี่จะหาพวกพวกข้องพวกนั่นเรื่องผลมาสักไอ้คนใต้สวนนั่นมันหนีบนท่อหน้าบนบนบนเข็มมาทะเลาะกันส่วนตัวไรนี้ทั้งสองอ่ะก็วิจารณ์จ้ะ ไม่ใช่ไทยจืดดวงมาสำนักพ้นหนึ่งไทยสิตอายุกรรมสังฆาธิเศษมันไม่หรอกก็คือมูห่อมูห่ออนุโลมกันมีเป็นแอบกินหลายมูห่อแสดงก็สงฆ์กับสงฆ์ปฏิบัตินักถูกพิจารณ์สงฆ์มันที่อาบัติที่ยาได้ก็ต้องยาที่สงฆ์มียาสงฆ์เป็นท่ามที่อะไรสักเท่าเป็นแอบไปนี่ใช่ไหมเพิ่นบอกกล่าวเพิ่นคันชั่วถึงตอนนั้นเลยสุนัขสังฆ์นี่เพิ่นว่าของฉันดอกเดียวเนี่ยเพิ่นไม่ได้ว่าของฉันดอกเพิ่นมึงเพิ่นบอกจักเรื่องนี่เพิ่นจักอยู่มึงก็ของง่ายๆเด้เฮ็ดขอวัดผู้ว่าอาจารย์ดีตอนยังแต่ขอวัดชวนร่วมของบ่ดีก็พันก็ได้อีกแหละขอวัดชวนร่วมก็ต้องหาได้ขอวัดผู้ว่าอาจารย์ก็ต้องหาได้ขอว่าเจ้าของก็ต้องให้ได้สามท่านนั้นเขาต้องให้ได้ความเขาไปดึงหนังสือมาหน้าร้องมาสร้างสิต้องตรงจักเลยมันพนมสีบาทมันไปดึงหนังสือมามันเอาความของตัวเองมาตอบเป็นความของมันฉันตัวมันคงมีงานบุญหลวงปู่มันเยอะเล่นบ่ฉันตัวบวชให้ได้ใช้ทุนใช้เสียงบ่ฉันตัวรู้สิบวชเพราะตอนนี้ตอนนั้นฉันตัวพูดเด็กขึ้นยังนี่มันของเองบ่สัตว์พระพุทธศาสนาอาชีพเพื่อไปพระนิพพานของตัวสัตว์แล้วมันอาชีพเพื่อจะอยู่ในโลกได้สัตว์แล้วเป็นตัวตายไปพระนิพพานของตัวแล้วมันสดเป็นตัวตายที่มาประทันทั้งแกงกันอยู่ในโลกนี้เป็นบอกว่าเสียแล้วผู้ใหม่ผู้มหาชนจะไปท่านไหนไปจังห้องโกกไปท่านไหนข้าไปทอดจะพาขี่ข้างท่านไม่ค่อยข้าพระพระอิริยาบถท่านมาอย่างนั้นก็ต้นให้อ่ะเรื่องท่านไปยื่นเท่ากับมือจักดีแทนที่จะเจตนาสิกขาประสดทนมันทับเจ้าของมาที่นั่นจนร่างฉันสามไม่ถึงว่านี่พระกาใครให้เขาฟังใครให้เขาฟังเขาสิด่าเนี่ยไหมนี่บ่บ่ใครให้เขาฟังอธิบายพูดอินฟังเป็นสันเป็นสันเป็นสันเป็นสันเป็นสันเขาอธิบายไปในจดหมายเป็นสันเป็นสันตอนนั้นเป็นสันตอนนั้นเป็นสันตอนนั้นเป็นสันตอนนั้นเป็นสันอินทร์บอกไม่ว่าแช่งยังไงแล้วว่าท่านครูบาอาจารย์บอกคนบอกคนนักคนเบาบอกของจักไม่ต้องของจักเป็นว่าคนนักคนเบาข่วมข่วมอุทธรณ์กับเท่าก็ต้องของจักข่วมคนเราเปิดเผยเท่าก็ต้องของจักแล้วท่านเท่าก็ใส่ก็ถือข่วมคนเราเปิดเผยเนี่ยเข้าเท่าอุทธรณ์ได้ข่วมคนเราเล็กขาดเท่าก็ต้องของจักฟังบางนักของจักก็ไม่ต้องของจักมัดเรื่องครูบาอาจารย์คนไงทนรอหาเลี้ยมให้ตัวเลยบอกหรือทนรอเล็กขาดจะหาใจเลยว่าทั้งสามขั้งเลยขั้งเดียวเราเล็กขาดก็นี่ก็ต้องอ่านให้มันออกว่าจัดมาศึกษาทำไมทนมาบอกหาว่าให้ทนไม่ลำไรเถอะทนมาอันนี้ยาไม่ไหมนะทนมาเป็นธรรมดาบอกหรือทนมาเล็กขาด

มันง่ายเป็นวัตถุกฎมันจับบ่ตัวมันเจ็บตัวก็ให้บอกมาถ้ากองมึงนี่จะฝนฟ้าในเรื่องมาใส่ทั้งหมดนะเดี๋ยวคนใส่อีหลีล่ะทำบอกสู้กันตัวของคนไปนั่งอยู่เสมอถ้าเพ่นยังมาหันสวนแต่นอนถ้าตื่นหนึ่งนะผู้เฒ่าพ่อเชียงผู้เฒ่าลงมาที่หลวงปู่กับฝ่าฝนแล้วบอกว่าฉันบอกให้ฝนขอหน่อยฉันก็จังว่าตัวผู้ฝนเป็นยังจังมาบอกห้องจะได้ใส่ผู้อื่นฉันเฮ็ดแบบนี้บ่ได้ว่าฉันเป็นวัตถุกฎบ่ฮู้จักบอกว่าฉันข้าสอนแล้วเป็นยังจังมาบอกห้องว่าฉันก็เลยรู้เลยรู้ว่ามันชื่ออะไรฉันว่าเรื่องหลวงปู่มหาในความตายบ่ได้ดีนะต้องศึกษาเสมอจะพอได้แต่มันก็ยังพลาดอยู่พลาดแต่ย่อมหัวแตกเอาถามคุณอินมันตอบถูกดีอินตัวไปอยู่กับหลวงปู่มหาหายบ่อสักเนี่ยไหนผิดเพิ่นก็หายแล้วหมอว่าเนี่ยไหนว่าผิดเพิ่นก็บ่หายคันเพิ่นห้องเฮ็ดผิดเนี่ยไหนเนี่ยนั่นเนี่ยหายมันผิดอีกก็แล้วซะหมอว่าขั้นตอนนั้นนะฮะแต่เพชรอีกละให้ก็เก้ามอมันก็ไม่ได้ง่ายเลยละสันเราเนี่ยมันคือยากก็คือได้ละสันเพื่อจะเอาให้ได้คือทิศเที่ยวห้องมันก็ของยากมอว่าถ้าบอกฝ่ายความจะไปอยู่หลวงปู่มหาเนี่ยเวลาเข้าไปให้ตัวไปยังสั่งให้ตัวพูดยังสั่งเวลาอยู่กับเพื่อนตัวลงไปชนะตัวจะสูงไปสวยก้อนมาสิไปหาหลวงปู่มหาเนี่ยให้บอกไว้ให้ลงไปไปเศร้าขโมยสาวไปพัดไปปวดเพราะทนยังไม่ได้ถูกขาดว่าจิตถึงเวลาจังสิลงไปห้างเชียร์คนร้อนไปเศร้าก็มีห้างเชียร์คนไปง่ายก็เพื่อนก็มีห้างเชียร์เสือเติร์ดเพื่อนจะไปก็มีเลยวะเพื่อนไปเนี่ยเพื่อนไปนี่ได้ยังเพื่อนได้วะเงื่อนไขจะไปตั้งตัวใจคนไหนได้วะหลวงปู่มันคือกันวะเคยตั้งใจจริงเคยก็ตั้งใจจริงไม่ขอวัดเพื่อนร่วมซึ่งนี่เพื่อนร่วมแต่งงงอะไรเป็นแต่สังเกตว่าเพื่อนจะไปเอาผิดเอาถือกับเฮาวะนี่ความนึกนะความนึกไปวิทยาบาลจะไปคู่กันนี่เหรอชุดจับคู่จับขึ้นกันก็ได้อีกละวะเพราะหน้าของใครของมันนะถ้าปฏิบัติหน้าต้องรับผู้มันต้องผู้มหาปฏิบัติมาให้สั่งถึงข้าวเลยถูกเทศก็ถูกเทศกันสั่งนะนั่นเรื่องมูนี่ข้าวเลยถูกเทศมาเนี่ยว่ามันข้าวดีรสวะที่เอามาบอกมูนี่วะเมื่อเพื่อนบริเวณไหนข้าวจะเชื่อวะข้าวเลยถูกเทศต้องแห้งแล้ววะมาแตกต้องแห้งละมูนี่จึงเลยเอามาสอนมูวะนี่บอกว่ามาเอามาบอกมูวะข้าวบริเชื่อว่าข้าวดีบริถูกเทศได้วะข้าวบอกรักไปแล้ววันนี้นั่นตัวมันไปแล้วฮะเนี่ยผู้ฟังพอใจฟังแล้วฮะเนี่ยถ้าฟังแล้วตัวดีบ่ถึงเขตได้เพื่อนเขาคุยขันฟังที่ฮะเนี่ยหวงจะเอาหลุดว่าหวงในอย่างนี้มาจะดาวตัวดมไปใต้ต้นไม้ขี่สัตนาเขาขอแค่ไหนเขาเทียมในใจเยอะนะเมื่อมาเล่าถึงเขตได้ฉันเขาจะเทียมไปยังไงฮะตีลูกบวกเนื้อกลางชาอันก็ตะตีลูกบวกแห้งบุ่มเลยในเวลาทายผ่าเท่ากันทายผ่าตั้งบุ่มได้ยินหอดสองฟุตสามฟุตก็ไปได้ได้วะถึงเทศได้อันมุ่งนี่วะความนั้นบุ่มได้ยินสองฟุตสามฟุตก็คือกันนะใครประตูตุ่มต่างๆยินสองฟุตสามฟุตก็ไปได้ได้วะหลวงปู่มันเคยเทศได้หลวงปู่มันเทศยังไงหลวงปู่มหาก็ต้องเทศทั้งสัตว์วะตัวเป็นพระนอนพระลุงเนี่ยแกะอาหารข้าวยำล็อกปูมันมันต้องสองเป็นสองตายได้หรอข้าวห่อจะเอาไว้เท่าไรเอาไว้รถส่วนอาหารมือบ่พ่อเอาใจบ่พ่อใจใส่ให้กินแล้วก็บ่กินนี่ได้ข้าวกูได้กินกูได้ภาวนานี่ก็สั่นได้ไหนเด้เราพูดหน่อยพูดนู่นป้าเปียวอายุ30-40ทนรูปได้เมื่อรู้ไปแก้อาหารแล้วเสาตะบาดขุมหมกหันละย่านจะทนบ่ใส่ไห้ย่านจะบ่ได้เอาของใส่บาดจะของตามอำเภอใจอยู่มันเพิ่นบ่ได้เด้อวะแล้วผู้มหากับผู้มันนี่วะมันคนง่ายเด้อวะ

0: ข้อที่ซอยที่เหลือมูเพื่อนผู้อาจารย์ไม่ได้ให้ป้าเปลี่ยวมีเพชรกับแก้วกับแก้วเวลางานลงไปลำบากด้วยกันเจ้าคนหนึ่งข่อยคนหนึ่งต่อกันยกว่าป้าแล้วก็ไม่ได้เศร้าเฮ็ดเศร้าแล้วเศร้าไปแล้วเดี๋ยวจะไม่จับตู้เหมือนคุยงานลงไปซาด้วยกันเศร้าป้าเศร้าปวดเนี่ยคงไปทางมั่นว่ามันจะจับคู่จับขึ้นเหมือนคุยคือจะเบาจะสาวนี่วะมันไปห้องมันที่จะน่าอยู่ธรรมะสามสิบสี่กำลังของเขาเวลาสันก็คือกันยาสีอิ่มก่อนท่านหลายยาสีอิ่มรุ่นหลายแล้วเป็นพระขันหลังสียุ่นเพลินวะทั้งยวังคุ้มเคืองขันวะกันตะวันไหวจังแจ้ถ้าข้าวประแทบหนึ่งสี่บังคับในห้องกินน้ำมูนจะพอมูนมันก็ได้อันนั้นจะช่วยนี่วะมาข้อมาถัดดีๆเนี่ยยาสีอิ่มก่อนท่านหลายยาสีอิ่มรุ่นหลายวะเนี่ยแล้วมันก็แทบแต่เอี่ยมกวนมันก็เป็นธรรมดาเยอะแต่ว่าขันจะกินอีกก็ทั้งแทบเอี่ยยุ่งจะเฝ้าเอี่ยมกวนง่ายกันเอี่ยมกวนเลี้ยงมือเลี้ยงมืออะไรก็บ่ดีกันเอี่ยมมือเพิ่นเลี้ยงมือเลี้ยงมืออะไรก็บ่ดีให้อยู่ว่ากลางๆนั่นหรอยาจะไปทะเลาะกับไผสองไผนะว่าจะสุขสีดีฐานนะคุณอาจารย์มือเพิ่นแล้วมีตาคุณกติกแก้พาไปบินธบาตให้เป็นยังไงไหนอยู่น้ำหลวงปู่หมันหลวงปู่มหาว่าหาตัวเรื่องของผู้อื่นผู้ใดวะเรื่องของเจ้าของมันเหมาะสมไหมวะบอกมาพกเช็ดตัวขอกแต่ถ้ามันไปอยู่ในน้ำเพลมันเขียนจดหมายมาหาเฮาแม่นมากเอาไปใส่ได้ผลบ่มีบันผิดจักบอลนั่นกับบ่มีบันผิดแล้วของเพิ่นเคยถูกมรหกมาอ่ะเคยศึกษามาอ่ะเพราะเพิ่นเคยจะคิดไม่คู่เด้บ่มันลูกบ่มีพ่อมีแม่เพิ่นจังได๋มีคนมาสอนตัวบ่มันได้ยินจักเพิ่นว่าเห็นอีหลีเพื่อนให้ให้ไอ้นี้ขอมันผิดก็ได้ขอมันถูกขอได้มันถูกตัวกระไรน่องไอ้นี้ร้องสั่นแล้วก็เริ่มไหวน่องเนาะขอได้มันผิดก็จะให้ไอ้นี้มาบอกให้เมื่อฟังเนี่ยมันมีเส้นเส้นให้เส้นบ่ให้ได้เยอะเนี่ยเมื่อมันชี้นี่แต่เส้นให้เมื่อก็ถูกมันก็ได้ขอว่าไอ้เมื่อเนี่ยสำคัญนะถ้ามันเชื่อแข็งไอ้เมื่อเนี่ยมันเป็นไปเองภาวนาถ้ามันลอยไอ้เมื่อนี่ก็ดึงคนข้างเขาจงกรมมันก็ข้อต่อแอร์มันแย่งมันแย่งมันแย่งนั่นแหละรอบมึงระบอกใช้อยู่แอร์ตัวไรข้อต่อแอร์เมื่อตัวไรมันสีน้ำเกลือนเอาซุปไปใช้แอร์มาแอร์ยูสี่มันก็ทิ้งกลนกระโถกเทียนใช่ไหมเนี่ยข้อต่อแอร์ทั้งสิใช้อยู่แอร์ตัวไรถ้าได้ขาดขอรับต้องมีที่สั่งนะเดี๋ยวลองมันช่างมันกลมแล้วก็เศร้าๆแล้วท่านคนบอกหางไม้น้ำกระบะท่านนั่นเสียงจามหมดครับตอนสมอได้ยินว่าต้มมะโลกทำไมสมอเนี่ยเดี๋ยวมีสั่นเนี่ยวันนี้น้ำลดตู้มันไม่ได้นอนเล่นพ่อหาหน้าที่จับเถื่อยิงกันเพิ่นยิงกันเพิ่นสี่ภาษาที่เจ็ดสั่งครับภาษาหาเนี่ยไม่ได้จำทราบกันได้คิดเพิ่นเนี่ยเลยลงไปไม่ได้นอนเล่นจับเถื่อมันขึ้นก็ตื้นตีหนึ่งตีสองคนนะวันหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งว่าพ่อสองชั่วโมงซ้ำว่าตายคือเห็นพระอนุรุทธะว่ายี่สิบห้าพรรษาแล้วก็รับเลยเป็นอาโลกครับเราติ้งนะท่านมันไกลกันไปไหนล่ะสมุนก็สมุนลองไปพุ่งแก๊สฟังหน้าให้อาจารย์นั่งมาถามห้องบอกคือออกเสียงคนหรอกนางเสือผู้เขาลบนับถือเพิ่นเดินยิ่งเพราะมันอักเสบจนกระติดสร้างเฮาท่านหน้าท่านหน้าท่านยินดีไหมเข้ามาฟังเทศหกทุ่มจนกลับพวกเราก็เปลี่ยนกันประเทศพวกเราก็เปลี่ยนกันประเทศท่านเคยเห็นไหมหน้าเรื่องใช้ยินดีไหมท่านเอ้ยท่านอาจารย์ก็ผมไม่ค่อยถึงง่ายดอกผมเป็นคนคิดเยอะมากทางภาคอีสานเขาไม่นิยมอย่างนี้ผู้ใดอยู่สงบเงียบไม่ก็เคยกับคณะครับก็เลยหัดตั้งใจปฏิบัติคนนั้นเป็นพระปฏิบัติแล้วตัวมั่นให้คะแนนแล้วที่ไหนก็เคยกับญาติกับโยมไม่มีอะไรตรงตนภาวนาเฉยเลยท่านก็บอกว่าพระหากินพระหาที่แตกไม่ใช่ข้าพเจ้าว่าตัวคนทุกข์พ
1: โทษด้วยมันเข้ามาเขกเราในตัวถ้าเป็นเมงก็จะตบหน้ามันตัวละหัวก็ฟักฟักฟักฟักฟักถ้าหาเกินถ้าหาไปจบไปแจงไม่ใช่พระปฏิบัติเพื่อคนทุกดอกก็ผมไม่อาศัยกันออกจากนี้ไปละผมไปแต่ละแห่งละแห่งเขาก็เอารถไปส่งผม7 คัน 8 คันท่านยินดีไหมอย่ายินดีแล้วไม่ยินดีก็ผมก็ต้องขอตอบว่าเขาจะเอาคนไปตัดหัวเขาก็เหนียไปเหมือนกันนั่นเป็นของสำคัญตัวก็อีกละสองซ้อนสามซ้อนตัวสมคนทิฏฐิแห้งนี่ทิฏฐิพอมาได้ก็หนึ่งด่านภาวนาสำหรับคนใหม่ทำไมไม่ทำไหนคนเก่าก็มีหน้าที่ภาวนาบอกนี่คือกันมันอยู่กับบริกรรมเลยขันรู้บริกรรมมันก็ไม่รู้บริกรรมเรียกว่าขันในการสมาธิด้วยขันบริกรรมพ่อมันจังมันต้องไปถึงอุปจารสมาธิสงบออกจากอุปจารสมาธิมันจังถึงอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิขันไปมั่วใจนิมิตนิม่อยขันคิดร่วมลงไปเลยแต่เป็นบ้าอยู่กับนิมิตแต่รู้มันก็มีอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละกับพระสามารถถึงอัปปนาสมาธินี่มีทั้งหลายกับเวรหัวชานั่นก็ต้องฮักอาจารย์เดิมอาจารย์เดิมที่กรรมฐานคือที่เราตั้งไว้ขั้นชุนอาจารย์เดิมแบบตุลาตาเหลืองอะไรยังไงในเมืองกับแลนไซอะบุรุษมีนายคิดฉันไม่คิดว่าเรามีนายกับพระสามารถที่จะน่าวิปัสสนาได้ครับอันนี้พี่จะน่าวิปัสสนาครับแต่นี่ปัชนาจะเคยฟังมากที่อย่างนี้เพื่อนเราพวกนี้เราเอามาพี่จะน่าเอามาหวนเอามาห่อก็คือมันกับว่าทรัพย์ในเจ้าของมันกับว่าคนสงสัยอีกจำเป่าหันเพราะกรรมฐานตัวเนียนเพราะรับตัวเนียนเพราะตัวรุ่งบกครับเนี่ยต้นเชิงก็ถือหลวงท่านอรรถว่าต้องปฏิบัติหลังทั่วผลทุกในวัฏสงสารทั้งนั้นเมื่อมันถึงมาปฏิบัติแข่งดีแข่งเด่นกับไผแข่งดีแข่งเด่นกับกิเลสชนะกับชนะกิเลสจะฟ้องแพ้กับแพ้กิเลสจะฟ้องเท่านั้นชนะและแพ้เนี่ยทางนอกก็มีในทางพุทธศาสนาแต่โลกเอามาใส่ต่ำนี่คือมันไม่คิดถึงพิจารณาเมืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปแบบนี้เราทำอะไรอยู่นั่นเพื่อที่เตือนในห้องปฏิบัติเพื่อคนทุกข์อัปปันนกาปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิด3 อย่าง1อินทรีย์สังวรสังรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมาให้ยินดียินร่าในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องพุทธะด้วยกายด้วยธรรมารมณ์ด้วยใจ2โภชนียมัตตัญญาตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อย3ชาคัญญานิโยคประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจของตนให้หมดจดเมื่อเห็นแก่การหลับมากนักให้เอาไปปฏิบัติกับว่าผิดเดี๋ยวว่าอัปปกรรมปัญญาการปฏิปทาปฏิบัติตัวผิด3 อย่างสัญญาณเพื่อนในนอนลืมญาณเพื่อนในกินลืมญาณเพื่อนในหลับในหยดลืมญาณเพื่อนในบริษัทบริวารลืมญาณเพื่อนในผู้นับถือเรื่องหาลืมญาณเพื่อนในใส่ของดีซื่อลืมใจก็เปลี่ยนกรรมฐานน่ะใจก็กล้างาสังเกตในคันธาสันดานนั่นสั่งนะต้องขับหนีอย่าให้มันมาดองสันดานได้อันนั้นสั่งพระทีกับทีพระยันกับยันมันหนีรอดด้วยพระปัญญาพระสติตัวนั้นจะฟ้องถ้าเป็นห้องเป็นอะไรอันนั้นสั่งนะถ้าได้มันช้าก็ตามเราเป็นหมันรอดนั่นก็คือยุคปัญญาอย่างนี้ร้องสั่งอรรถเอาตายเลยเอาตายไปข้างหลังคนเดียวเนี่ยมือผู้เรียนสายนับถือกูว่าผู้นี้หักตัวหายุให้กินหายใจหายซ้อยนั่นสิกูก็คืออุตส่าห์มาหน้าตายมือผู้เอากูไปเผาสิจ้ะอุบาสกอุบาสิกาหนอนก็มีอยู่อุบาสิกาหนวดก็มีอยู่อุปาอุบาสิกาแดดร่มก็มีอยู่หมามึงมันจะฆ่าไปกินเองหรอกนั่งพาท่านท่านสบายนั่นนี่มือถือมา ให้กูนึกกูถือใบไม้กูกระถิ่นเล็กมึงเล็กใบไม้กระดาษปูนเซเว่นมึงเอามาไม่เป็นไม่ได้เสือเป็นเสือตายเป็นตอนนั่งทนจะคอยได้แต่จะเสียเสืออ่อนเยอะเสือมือเยอะไปว่าล้อสมาธิไงลองฉันเอาโลดพระพุทธเจ้าเบื่อมากเกิดอิ่มยึดเอียงใจอุปสมบทใหม่ใหม่ว่าฉันจะหันกันหามโอ้ยเล่าแต่ละคาราวายมาแล้วจะมันเบาหัวอกหัวใจไม่ได้เกี่ยวได้ท่านอีหยังนะครับจะมันรีเรกว่างเรื่องในกายยังมีเรกยึดกับไฟว่างเรื่องไปด้วยเรื่องกระเสือกกระสนในคิดการงานอื่นกับในของคาราวายหยาบกับเบาบางไปด้วยเรื่องการสังเกตหันช้าหามือมันเป็นเองว่ามันตั้งเอื้อเอามือจะติดตายแต่ว่าเราคือเฮานี่มันจังได้ยากทั่วใจแต่เฮายังพวกเราว่ามือตายโดยที่เขาโอ้ยน่าทำมือเศร้าจะนอนเพราะว่าท่านไปบินเที่ยวมาเนี่ยโอ้ยป่วยนั่นท่านถึงกูไปนอกเพราะว่าอยากจะมือว่าหายที่แตกท่านแม่หรือว่าของเขาเอ้ยมันตั้งกูชะนอกท่านเต็มกูไว้รอบเพราะว่าอันเมื่อนี้เขาสารวัตรเขาเรียกว่าหลวงปู่หลวงปู่ฝันอภิเทศมูอยู่ของสมัยได้เกี่ยวกับหลวงเดียเมื่อมล้อมมาบินทบาทเมื่อมล้อมมาเลี้ยงพระไปบินทบาทในบ้านท่านเลยแต่เขาต้องเตี้ยอันนึงท่านมันแน่ถือตะเกียบเต๋อตะก้าเนี่ยมาถือว่าเขาคนกำในบ้านของรถโอ้ยมันน่าหมดรับใช่ไหมวะสินนิ้วเขาเป็นจับในบ้านเขาว่ารับจ้ะว่าอ้วนได้วะสินอ้วนทั่วตัวผมเราเป็นสมมติหนึ่งเด็กนั่งเขาหนุนตอนนี้ว่าชุดทางวะเนี่ยผมยิ้มเขาได้หลายมือนี่วะผมมาสั่งนะหายทำสามสปาร์กเลยเอาแค่บาทว่าเมื่อเที่ยงหัวละแกก็เป็นผู้นอนกว่าตัวนั่งดูการทั้งตัวตัวเรื่อยเราถวายหลวงปู่ฝันแต่ว่าอย่างท่านพยายามหลวงปู่ผู้หมันเนี่ยเวลาท่านพยายามหลวงปู่หมันเนี่ยหลวงปู่มหามีคติด้วยผู้ว่าอาจารย์พยายามหลวงปู่หมันผู้จันเทศหลวงปู่เทศก็ดีหลวงปู่ฝันก็ดีหลวงปู่อ่อนก็ดีหลวงปู่อื่นก็ดีเวลาท่านออกมาจากหลวงปู่หมันเนี่ยหาโอกาสจะหาโอกาสจะสร้างเทศท่านในใจแห่งวหารมันกระทบกระเทือนหลวงปู่หมันอ๋ออุบายสร้างเทศเพิ่นกับพระเทศแห้งหรอกเพิ่นกับพระเทศมันงงหรอกหาห้าพวกหาอุบายสร้างเทศพ่อแม่อุบายจังเพิ่นเห็นมานาสิทธิ์เขาดิหลวงปู่มหานี่หัวได้ตัวอายุคุ้มมือนั่งพูนใหญ่เนี่ยเห็นมือเข้ามาเลยมือจะฟังเทศเพิ่นเห็นแต่เพิ่นวิจารณ์สิทธิ์มานาเอาได้เนี่ยแต่ชอบกับร้องจะให้เพิ่นร้องหรอกชอบกับมือขังว่าอินในถ้ำเนี่ยจะว่าอย่างไรกันชอบกับมันเกิดสิทธิ์อินในถ้ำได้ว่าพ่อใจในถ้ำทหารได้มือเขาก็สมองรักไปอีกสักหนึ่งถ้าบอกว่าแม่นลังเสียดเลยคะแนนเท่านั้นได้ไหมท่านถ้าเอี่ยมถ้ำระเบิดเรียนถ้าพ่อระเบิดถ้ำคือมันแหวนหนึ่งคนแหวนหนึ่งเนี่ยเขาก็ศึกษาคนตัวมาท่านถ้าที่ท่านท่าเป็นคนสั่นสูงอยู่เลยบอกว่าศึกษาคนจะเกลี้ยงเลยเท่านั้นนะเขามันแหลกเลี่ยงใจอยู่หันเลยมันเท่าจมูกเข้าอยู่หันวงจักรเลยสมองจักรครับหลวงปู่มหาไม่อุบายสอนมูมันต้องฟังยังไงเด้ย่ำสมัยก็ย่ำหลวงปู่มันสวยสมาเจอสมาเจอสมาโมหะเหมือนหลวงปู่มหาไปเอกกับพันแม่ไปอีกแบบนึงหมดหลวงปู่บาอาจารย์ช่วงนี้สมัดไปหมดไปหลวงสังขารพระที่อยู่ลำพ่อปันใดพระเจ้ามาไปเป็นขั้นปฏิบัติเพื่อเพิ่มทุกข์ในวัฏสงสารและปัญหาของเฮามันมีหลายกันเลยเด้ออย่างนี้แม่นสิอึดเป็นเขาก็เกลือได้สันเขาก็เกลือก็บ่ว่าสิตื้นแน่นได้เดี๋ยวนี้แม่นสิมีผู้เอางั้นมาให้เลยละพันล้านก็บ่ได้ตื้นแน่นได้เดี๋ยวนี้การเฮาหวังปฏิบัติเพื่อเพิ่มทุกข์ล่ะเรื่องของสังขารล่ะของคิดแต่มันเนี่ยเห็นใจในวัฏสงสารกันเจ้าหัวใจเยอะแล้ว มันสีรุ่นตัวไปใส่ตัวตัวไหนมันสีรุ่นตัวแล้วมันมาเห็นภายในวาตาสงสารเนี่ยห่วยมันมาบอกมันรุ่นมันก็รุ่นเรื่องแล้วมันสิหวังหาความสุขในโลกอันนี้อยู่มันต้องการความสุขในพระนิพพานนั่นเดียวแล้วปัญหาเราขาดมัดจากมนุษย์สมบัติจนผมสมบัติท่อมสมบัตินะเงินบ่ขาดมันก็มีเด็กนี่อาจารย์ค่อยนี่อาจารย์ค่อยเตือนอยู่อาจารย์คือสติคือปัญญาบอกท่านอรุณว่าเพื่อให้ช่วยในงานกรรมฐานอันใดเพื่อเป็นเครื่องรู้ของเจ้าของก็ของใครของมันเหตุการณ์กันบ่ได้อันเดียวรับจับต่อมันสีเน้นจังไหนจังไหนจะไปจับมือมันการจับมันกับว่าเป็นมันหนุ่มจังแม่มันผิดก็เป็นคู่ถูกก็เป็นคู่คือกันยึดกันมันร่วมกันร่วมแล้วในสมาธิมันมีหลายสั่งอยู่แบบหนึ่งมันหูบริยินแบบนั้นเบาที่สุดแบบหูบริยินเบาก็โมที่สุดแบบนั้นในสกุลละกายสกุลละใจแบบนั้นมันหูบริยินแต่ทางรู้เท่าท่านอันนั้นมันมีปัญญาเดินขวบแบบหูบริยินมีปัญญาเดินขวบอยู่แบบนั้นมันจะเห็นนิมิตห้องเอิ้นเดินอากาศย่างย่างนี่ตีร่างกอกร่างกาสารพัดเมื่อกำลังมันกระถอนออกมาคือกันเพราะนี่มีเครื่องหมายมันอยู่ใต้อำนาจพระอนิจจังอันละเอียดเลยอยู่อำนาจพระทุกขังอันละเอียดอยู่ใต้อำนาจอนัตตาอนัตตาอันละเอียดเลยว่ามันสารตรงนั้นบุคคลเนี่ยยึดละเอียดไปเท่าไรอันนี้จังก็ละเอียดไปเท่านั้นทุกครั้งก็ละเอียดไปก็เท่านั้นอาตาก็ละเอียดไปเท่านั้นจนจิตลึกป่วนจนว่าเห็นอีหยังจนว่านี่อีหยังเป็นเครื่องหมายพุ่นละมันจังสิว่าถืออันนี้จังในส่วนผู้รู้ผู้รู้ในเบื้องต้นคือผู้รู้ปฏิบัติผู้รู้ในชั้นกลางคือปฏิบัติเนี่ยมันยิ่งผู้รู้ในชั้นสุดท้ายคือผลจากช่วยเหลือเป็นตอนตอนผู้รู้ชั้นต้นในพระพุทธศาสนาคือผลจากช่วยเหลือเป็นตอนตอนผลจากความสงสัยในพระพุทธศาสนาจะเป็นตอนตอนหรือผลจากความเบื่อหน่ายคิดใจจะเป็นตอนตอนหรือผลจากฆราวาสวิสัยยึดเบื้องต้นอะไอ้กินจะนั่งมันผลไปจากฆราวาสวิสัยมันดูยินดีเนี่ยเมื่อผู้รู้ตอนต้นนะผู้รู้ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่สี่คือผู้รู้ของพระอรหันต์อันนั้นผู้รู้แน่นอนแล้วไหวใจได้แล้วอันผู้รู้ก็เกิดประดับไปแล้วอันนั้นรู้ยิ่งด้วยปฏิบัติยิ่งด้วยยึดเพิ่มโดยสิ้นเชิงยิ่งด้วยอันผู้รู้มีหลายชั้นหรือผู้รู้ยึดว่างก็มีหลายชั้นเมื่อผู้รู้มีหลายว่างก็ยึดหลายชั้นผู้ว่างก็มีหลายชั้นเหมือนกันอ่ะคือมันว่างจากกิเลสไปเป็นชั้นๆนี่เรียกว่าว่าผู้เรียนสายพระพุทธธรรมประสงค์จะคิดว่างหรือไม่มันก็ว่าออกจากความเรียนสายนี่ผู้เรียนสายมันว่างนี้แหละมันยังจะเพิ่มเรียนสายว่างกันคนทั้งหลายว่าท่านคิดให้ว่างท่านคิดให้ว่างมันลอยย่อเพื่อว่าอธิบายจะว่าว่างที่ไหนลูกคนนั้นรับเพราะว่าว่างทุกอันนี้ที่บอกกันที่ของสันของเพชรนี่มันก็ว่าออกจากของโมเพชรที่กันเนี่ยเอาสันก็เอาเบื้องสันของเพชรมันก็ว่าออกจากของเพชรที่กันนะครับที่ว่าองค์เจ้ามันที่สุดเต็มบอกบอกว่ามีจอนหนุ่มอีบุญปฏิบัติพุทโธไปรับพุทโธที่ต้องเพราะว่าจะรู้ยังบุเขาไปรับเขาไปว่าเขาหงว่าเขารับรู้บนพุทโธบอกกันที่ว่าองค์เจ้าเขาน่าน้ำมือมันไม่อาบมือเขาเขารู้ว่าเขาน่าน้ำมือมันไม่อาบมือมันพุทโธบอกกันที่ว่าองค์เจ้ามันก็พุทธมานี่คือกันนะพุทธะเจียมพวกสมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกูพุทธะสาวิกาพุทธะพุทธะเจียมพวกนี้นั้นเป็นพระพุทธดาวันขึ้นไปตั้งก็ในมาพระองค์เจ้าบริณาเขามันสั่นเสือกันปวดธรรมะสมัยเอาแต่ตั้งพระพุทธดาวันขึ้นไปสังฆะสมัยเอาแต่พระพุทธดาวันขึ้นไปพุทธะสาวกาพุทธะสมัยเอาแต่พระพุทธดาวันขึ้นไป
2: สาวิกาพุทธะธรรมะเอาพระพุทธวันขึ้นไปบอกสันอรรถว่าคุณก้นจำขั้นตัวเป็นพระเสดาบันข้าข้านี่หน้าข้านี่ยังส่งเสริมการทะนั่งทั้งปวงอยู่ยังส่งเสริมกระตุ้นข้าขาอยู่ยังส่งเสริมเลิกดีย่ามดีอยู่วันจุ่มวันสู้อยู่มันบ่มีเนี่ยพระเสดันพระเสดาพระสนดาพระคท่าฆ่ากิเลสอาหน้าฆ่ากิเลสอรหันต์ตวงอรหันต์ตาอรหันต์หูนั่นมันอรหันต์สัจจะกิเลสเมื่อเมนเมื่อเมื่อไงไงห้องคนคิดทีมานะมาให้กับพ่อตาเดียวในใจโลกธาตุเป็นที่ทัศนาจรของทัศน์ทั้งหลายแต่สิยังไม่ประเนกจางใส่จะเที่ยวเก่งประเนกตามแต่สิยู่ของเก่ากระตามก็อยู่ในใจโลกธาตุนี่แหละท่านท่านจะกิเลสสิว่าไปเที่ยวใส่สิยู่นี่ฮอดมือตายเพิ่นก็อยู่ในกิเลสน่ะท่านท่านจะกิเลสน่ะสิไปเที่ยวนี่มันจะซื้อมื้อนึงประเทศนึงมื้อนึงประเทศนึงกระทั่งเก่าน่ะคันกิเลสบ้านพ้นน่ะเอาไปทันโลกนกมันถือลูกนาเนี่ยลูกสาวมันก็แล้วไปได้ทิศทั้งสี่ทิศแก่ทิศเก็บทิศตายอย่างสันเทศใส่หูไว้บ่อยอยู่คืออยู่ของเก่าก็คือกันละอยู่ของเก่าก็สิได้ยินยังขันทุกคนจะกิเลสขันว่าปฏิบัติเพื่อคนทุกข์เที่ยวก็สิได้ยินยังขันว่าเที่ยวแบบปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นี่หมายความฝึกกรรมฐานนี่เรื่องมันนี่แหละมันก็นอนนี่ตัวมองเก่ามันมองเห็นแต่ใช้ซุ้งมันเมื่อมันได้ยังมันก็ได้งูเหลือมีหันคือกันละอันคันว่าพวกเที่ยวรู้มันประเสริฐด้วยสันเนี่ยเสือมันไปขึ้นมึงตั้งหลายพวกคนมันก็มาหากินง่ายของเก่าเนี่ยหากินกินหัวคนผู้ละบอกเดี๋ยวอยู่ด้วยของเก่าเลยนะมันเป็นเสือเล่มชาด้วยสันทุ่งโอ้ยโอ้ยมันเสือแล้วมันถึงใจทลายดอกวะแน่ใจว่ากระทาจะเสียเรื่องจากเมื่อเที่ยวมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายนี่โว้ฉันไม่ใช่สิเติมแก่เฮ้าวะเผื่อเที่ยวมาเกิดแก่เก็บตายในวัฏจักรสงสารเดี๋ยวเราเสียเรื่องจากวะเอาหวังสิมีที่สงสัยหรือเจ้าก็ได้เป็นไหวเฮ้าหรือเท่านี้ทิศผู้จะก่อว่าสักเพื่อนอำเภอเรื่องทิศก็ทิศปฏิบัติแล้วคุณน้อยเอาไปก็ทิศสิ่งนี้ละตัวว่าของฉันละทิศกับทิศประตูวัดเพื่อสันทุกข์ขณะว่าใช่คนเฮาสิเฮ็ดหยังมันก็มีความประสงค์หมดแต่พวกเราก็ยังประสงค์อยากให้มีเข้าใจผู้ฟังก็หวังเพื่ออยากมีความประสงค์มาจากเป็นคำจริงในคำเท็จนี่เหตุผลหรือไม่นะก็มีความประสงค์มาทุกคนที่จับกับเพื่อนต้องเห็นอย่างนี้มีความประสงค์ที่ว่างต้องเห็นอย่างนี้ความประสงค์คนเฮาว่าปัจจุบันเราเป็นทุกข์มันเป็นกิเลสด้วยท่านที่ปัจจุบันปัจจุบันเราหกพันล้อวางท่านเท่าไรเองท่านนี่อันนี้พูดตรงๆว่าทุกดวงมันเป็นกิเลสวัฏท่านมันเป็นอัตตากิรามันฐานโยกท่านมันเป็นกิเลสวัฏท่านห้วยพระเจ้าไปกล่าวตู้คำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละว่าแต่ทางหางพระกวาดาท่านมั่งเทศที่ต่างอาชาหน้ามีเยื่อฐานเยมีอันตรายเยื่อกาดมุตตาของพระวตาท่านจับปณิเกปฏิเสธเสวะโตอันตรายายาติอันนี้ทุสุกาข้านธรรมเทศนาของพุทธเจ้าทุสุอื่นห้ามในความถ้าสงสัยประกาศข้อความมันจบต้องปาจิตติก้าวทุสุก็ทุสุเช่นนั้นคือร่วมกินก็ดีร่วมอุโบสถต้องพระกรรมก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปาจิตติมันยังนี่เนี่ยวะจะไปก้าวตู้ทางไหนพุทธกวามาชิมาปฏิปทาเลยตัววะทุดงเขาว่าก็เลยลงในคำที่วิสุทธิมรรคนี่มาวิสุทธิแปลว่ามรรคอันนั้นเป็นมรรคที่บริสุทธิ์มันเป็นทุดงเขาว่าเป็นอัตตาเกณฑ์มรรคในโลกนั่นก็เลยว่ากล่าวตู่ข้าสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านก็บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเลยด้วยตถาคตเตอริสัมพุทธาและสุตระนิยานะตระนิย่างเท่าหนึ่งจักแล้วจักขู่ภายในคือตาเท่าหนึ่งจักแล้วเป็นสร้างต่างบนวางกันนี่ อุปสมาญาณมันจะไปเป็นด้วยความสงบสัมโพธายานิธานายาสังวัตติจะไปถึงสัมโพธิญาณส่วนทุกข์ในวัฏสงสารทรงเก่าจะประกาศตัวคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างไรเหรอฉันฉันในบานก็พบคือห้ามานี่เหรอวะโยนี่ในข้องเจ้าในนี้หักมาเลยหักขึ้นไล่หุ่นทองมาแล้วเอาขึ้นกินตรงไหนเกี่ยวดามหุ่นมาจะตายอีกตรงไหนเนี่ยจะว่าจะเสียก็พระปัญญาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระสันในบานเนี่ยไม่เชื่อดาวไหวได้ดาวพระพุทธเจ้าเหรอวะยกตรงอีกซะบอกเขาเมื่อมันเอาหลายเสียตายมาท้าพลาดว่าหน้าใช่ห้องห้องไม่ได้เอาหลายท้าตัดถิ่นวะซึ่งอยู่ในตู้เขาเป็นยักษ์เขาตู้วะตู้ข้างนอกคุณแล้วนอกไม่ยักษ์ใช่ตู้พี่ให้ซึ่งอยู่ตู้ข้างนอกผมนอกไม่ใช่ตู้พี่ให้ตู้น้ำผมเยอะพี่กลายว่าใจใจพี่ตู้นี่มันจะมาตู้อีนี้นี่มันจะตายจะมันตายไปด้วยอีนี้นี่เราเป็นสามกับว่ากายว่าใจใจเราเป็นสองกับว่ากายกับใจหรือลูกกับน้ำเราเป็นหากับลูกเวทนาสัญญาสังขารเวทนาเดินลงมาเป็นสองกับลูกกับน้ำเราเป็นหกกับตาหูจมูกเล่นกายใจลูกฉันกินรสโทสะพระธรรมารมณ์อยู่ว่าโลกนอกว่าโลกในกับตาหูจมูกเล่นกายใจโลกนอกกับโลกในมันอยู่ที่ไหนล่ะฮะเนี่ยมันก็รู้แต่อำนาจอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเกิดขึ้นเนี่ยแปรปรวนแล้วแตกสลายนี่ขันเท่าที่อยู่หน้าอันนี้จังยุ่งของก็ล้มหายใจเขาออกก็เรียกว่าเท่าเห็นโลกยุบเลยเท่าเห็นสังขารยุบเลยเท่าหัวจักทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันหัวจักทั้งโลกหน้าหัวจักทั้งโลกหลังหัวจักทั้งสิ่งที่ลงมาแล้วพอลงมาร่วมกับหันเลยดิกำลังสัญญากากำลังปัญญาซ่าอุปมาคือนักมวยเก่งๆกำลังแห้งฟ้องเต้นกระยับกระยับกระยับก็ไปปอดคอพับอิงติ่งยู่ก็ยู่ก็ยู่ก็ว่างก็ดึงร่วงหล่นเนี่ยนับติดบริบทเนี่ยจะร่วงถือก็ถือร่วงก็ถือกับพังดังหล่นเนี่ยอันเดียวกันอันนี้ก็คือกรรมกรรมฐานทั้งหลายเขาดึงมาร่วมร่วมในอันนี้จังเลยลูกกรรมฐานเขาก็มาร่วมในอนิจจังแล้วนี่น้ำกรรมฐานเขาก็มาร่วมในอนิจจังนี่ลูกประธาต์เขาก็เอามาร่วมในอนิจจังแล้วเขามาร่วมในอะไรก็ร่วมในทุกครั้งเลยคือกันร่วมในอนัตตาเลยคือกันมันไม่เป็นเครื่องหนึ่งเว้ยหนึ่งของจริงถ้าในพวกนี้เป็นของจริงก็ไม่ใช่เครื่องเพื่อนอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเป็นของจริงก็ไม่ใช่เครื่องเพื่อนนั่นเครื่องของอนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็ไม่ใช่เครื่องเพื่อนเนี่ยฮะเนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรในพวกนี้เครื่องเพื่อนเป็นตัวให้มันจะไปข้ามกันเราต้องแข่งตลอดว่าเอาโซ่เมื่อไรเลยเราจะตายแล้วสักเมื่อไงไหนนึงไม่เสียสติเอาขี้แพ้มาดีกระปากคือกินเองอ่ะในสมุนไพรมันแห้งนี่ในเตี้ยเดือดดีขี้แพ้มันแห้งนี่อยู่ทุกยุคทุกสมัยของมากเงินในซาบสมบูรณ์นายในวัฏสงสารเงินในซาบเช็ดหลาบในวัฏสงสารเมื่อมันสี่เนี่ยไม่ทราบมาเอาบุญเดือนหกในวัฏสงสารเหนือพระราชาแก่สงบ
3: มีว่าสมุนละทุกทุกในสารโตเทียงเกียงงอนขัวแก่ขัวชนะปัญจขันธ์ท่าทุกขาปัญจขันธ์อันนี้มันเป็นทุกข์ว่ามีกังเวนกังเคลื่อนตอนที่มองเห็นหรือมองเห็นก็เป็นจริงหรือซ้ำนั่นจิตใจมันเป็นยังมานึกมาคิดมันเป็นยังมานึกขันเรื่องนี้แท้แก้ขันแก้นี้แท้ก็เพราะมันแสวงหาความสุขของมันเมื่อมันว่าไรความสุขน่ะเพื่อจะนั่นเพื่อจะนี่ไปยังจะเป็นอาหารของคิดของใจถึงยังไงก็จำต้องมีบทสิริอยู่กามวิทุกพยาบาลวิทุกวิหิงสาวิทุกความส่งเสริมไปนั้นทั้งกล่าวมาล่มความส่งเสริมไปทั้งเบียดเบียนความส่งเสริมไปในทั้งพยาบาทอันนี้มันสิเขาสมาธิหรือว่าเขาสมาธิก็ตามมันสิเดินจะผมหรือว่าเดินจะผมก็ตามก็ต้องยักขบวนจิตของเจ้าของ พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วบอกว่าจงเป็นผู้ของจักขบวนจิตของเจ้าของเนอะมันจะแก้บ่ได้เด้มันไปทางแมนใส่หูจักมันพลิกไปทางถือใส่หูจักแต่มันพลิกไปทางส่งเสริมตามมาวิตกพญาบาทวิตกมีหิงสาวิตกแหละคิดพรให้มันจนเบาลงพลวายนั่นใส่ก็จะส่งเสริมมันถ้ามันนอกจากอันนี้ปล่อยละปล่อยให้มันไปนอกจากตามมาวิตกพญาบาทวิตกมีหิงสาวิตกแล้วมันจะเป็นกุศลวิตกหมดแน่ฮะนี่อกุศลวิตกมันก็มีสามประเภทเท่านี้คือบาปวิตกนั่นพยาบาทสองร้อยไม้ควรนักไปในสังกามาล่มนั่นสามส่วนหยาบนั่นส่วนเล่นเป็นกระดักเล่นเป็นของหุ่นขี่เขาสามส่วนหยาบนั่นสามส่วนน้อยๆนี่ครับยกไปสักครั้งนี่นั่นพัฒนาเส้นของที่มากเป็นสอบถ้ำนี่เป็นกามคือกันน่ะใช่ไหมเป็นสามส่วนเบาเล่นยันยาไปมันแล่นไปเขาคู่ดาเขาเนี่ยบกควรให้นี่พยาบาลคือไงคือเห็นขอเขาว่าให้แบบชุบชุบเกินก็พยายามทำพันลงแต่ให้มันนี่บกควรผู้หลูกขบวนจิตของจะคล้องเขาบกคือมากคือบกควรผู้จักงวดจักควายไปอย่างงวดอย่างควายเงื่อนรักษากลุ่มตัวได้มันแง่ไปทั้งถือกระป๋อให้มันไปตัวได้มันไปคัดกัดเข่ากัดกาเขาไข่หุ่นจักถ้ามันมีตกพยาบาลมีตกมีหิ้งสายมีตกเหลี่ยมมันไปกัดเข่ากัดกาเขาแล้วเขาหัวเขาสวนอะไรแต่มันต้องไปทั้งนี้เดี๋ยวกระป๋อให้มันตามสภาพของมันมันไปทั้งพุทธนาธรรมะหรอกมันก็เป็นภาวนาอย่างนี้ตัวนั่นแหละ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าสิทธิ์มีครูในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวหายานสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
1: เหมือนธรรมเท่านั้นโมโคก็น่าเห็นจะน่าตามไม่มีในธรรมผิดบอกว่าผิดไปทันทีเลยแม้งั้นหาความเป็นธรรมไม่ได้ครับนู่นเรื่องเงี้ยเต็มไปหมดข้างนอกแล้วก็รู้มันเปียกนะมันฝนตกเมื่อไหร่มันจะเปียกน้ำสาดไปหรือไงนะมันมี
2: น่าจะฉ
1: ี
2: ดน้ำ
1: นะอาจจะฉีดน้ำไปให้เปียกก็ได้นี่นะไอ้ผู้ฉีดก็ไม่ได้พิจารณาอะไรบ้างเลยฉีดน้ำรดต้นไม้นี่แล้วฉีดไปข้างนอกด้วยถ้านี่ยังไม่มืดแน่นแล้วนี่ดูที่ยังไม่มืดแน่นแล้วมันฟังเทศทุกวันทุกวันนี่เช้านี่ก่อนจะไปนี่ก็เทศที่หนีซะก่อนสลานี่แล้วพอไปตอนเที่ยงตอนบ่ายเขาไปโพธารามเขาไปเทศที่โน่นเขาก็ออกวิทยุทางนี้แล้วตอนค่ำมันนี่แล้วจะอะไรมาเทศเลยมันสามกันสี่กันจะอะไรมาเทศเลยก็มีแต่นิทานสูนี่ท่านนั่นไงตั้งใจเคยได้ยินว่านิทานสูนี่นิทานสูนี่เพื่อพ่อตากับลูกเขยลูกสาวพ่อตาไปเผาไร่เผาอะไรที่เผาไหม้เผาไร่เสร็จแล้วยังเสร็จยังเหลืออะไรก็เลยไปเผาตอนเช้าออกแต่เช้าเลยนะออกแต่เช้าไปจนกระทั่งคือสายมาก็หิวข้าวแล้วที่คือเขาจะเอาข้าวไปส่งทีหลังไปก่อนเขาตั้งแต่เช้าเลยไปเลยไปเผาไร่ที่มันเสร็จมันเหลืออยู่อะไรเผาแล้วสายเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นมาไม่เห็นมาที่ทั้งนี้เลยจะตายหิวข้าวไอ้นี่พอจนกระทั่งตะวันเที่ยงเลยลูกสาวกับลูกเขยจึงหาข้าวต้นแต้นไปมันโมโหมากเนี่ยก็ยังดีนะทำไมหลวงตาบัวฆ่าก่อนค่อยมากินข้าวเข้าใจไหมอันนี้ยังไม่ฆ่านี่พอไปมันโมโหเกินกำลังจะพูดอะไรมันจะเกินเสียงเกินเลยไปก็เลยพอเห็นหน้าน่ะสูนี่สูนี่คำว่าสูนี่ทำไมถึงได้มาสายรักหนากูกำลังจะตายความหมายว่างั้นแกพูดอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ได้แต่คำว่าสูนี่สูนี่เข้าใจไหมอันนี้ก็เทศทุกวันทุกเวลาไปที่ไหนมีแต่เทศแต่เทศแล้วมันจะเอาอะไรมาเทศมันก็ยังเหลือตั้งแต่ที่มันนั่งรอฟังอยู่นี่ไม่มีอะไรที่จะเทศไปฟังก็มีแต่สูนี่สูนี่แล้วได้ว่าอะไรอีกมันหมดแล้วอะไรก็หมดแล้วก็ยังเหลือแต่สูนี่สูนี่แค่นั้นเองมันอยู่วัดไหน
3: วัดท่าเรือครับอยู่ว
1: ั
3: ดท่าเร
1: ือ
3: สระบ
1: ุ
3: ร
1: ี
3: คร
1: ับ ท่าเร
3: ือครับผม
1: ที่ไหน
3: ที่สระบุรีคร
1: ับ อ๋อสระบุรีอำเภออะไร
3: แก่งคอยครับ
1: โอ้แก่งคอยอำเภอแก่งคอยเคยได้พบเห็นผมไหมซึ่งหน้าเคยได้พบไหม
3: ไม่เคยเลยคร
1: ับอาจารย์กลางทีวีอาจพบเขาไปที่ไหนก็ผมมองเห็นหน้าปั๊บจับปุ๊บได้เลยพวกนี้ไม่ต้องสืบหาพยานเห็นนั่งอยู่ในรถนี่พอมองปั๊บจับปุ๊บได้เลยแสดงว่าเขาเคยเห็นในโทรทัศน์แล้วนั่นเป็นอย่างไรไปที่ไหนเราจึงต้องปิดม่านในรถไม่เปิดนะปิดตลอดเลยเหมือนผู้ต้องหาเปิดไว้แต่ช่องหน้าท่านเดินที่ช่องรถแม้ฉะนั้นเขายังมองเห็นได้นะเช่นเป็นปั๊มน้ำมันไปเติมน้ำมันนี่เขาผ่านมานี่เขามองเห็นปั๊บจับปุ๊บเลยแหละอ๋อที่นี่ฉากนู้นฉากนี้อยากมาดูแล้วเราก็มีแต่สูนี่อยู่ข้างในอยู่ในใจแล้วมีแต่สูนี่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยว่างล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ได้แหละเราปิดไม่ให้ดีไม่เห็นเวลาออกเราออกเวลาปิดเราก็ปิดเพราะลำคาญมันไม่ได้มีอะไรกับใครมีวะมีทำอย่างนี้ อุตส่าห์พยายามตะเกียบตะกายนี่เราช่วยโลกต่างหากทนเอาเราทนเอาทนเอาต่างหากนะหรือมันทนไม่ไหวมันจะตายจะว่าไงมันต้องออกสู้นี่ก่อนเนี่ยพี่แล้วจะว่าไง
2: แล้วที่มานี่พ่ออยู่หัวมือใจอะไร
3: ก็ผมก็จะมาขอเพิ่มใบบุญเพราะว่าถ้าผมก็อยากจะขอมาขอเพิ่มใบบุญนะครับก็มีอยู่ที่วัดท่าเดือเนี่ยมันเป็นวัดล้างมากว่า30ปีแล้วครับวัดท่าเดือนี้เป็นวัดล้างแต่ว่ายังมีรักษาการไว้อยู่ครับแล้วถ้าผมก็อยู่ที่นั่นได้ประมาณ2เดือนกว่าครับ
1: แล้วมาขอเพิ่มใบบุญอะไรล่ะ
3: ก็อยากจะสร้างวัดป่านะครับสร้างวัดป่าให้มีเป็นสถานที่เป็นแบบธรรมของท่านผู้รักษาทุกคนนะครับ
1: วัดป่าพระพุทธเจ้าไม่เห็นสร้างนั่นสร้างนี่เข้าอยู่ลูกมูลลงมาอยู่เป็นวัดไปเลยนั่นวันนี้ก็เทศที่โคตรามเทศเรื่องลูกมูลแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเดินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่ามาเลยเพราะคำพีเวลาเรียนมาด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าไม่มีใครนำออกนำพูดก็เหมือนว่านี่ไม่มีในตำราเรางัดออกมาล่ะมาแสดงให้ฟังการก่อการสร้างไม่มีความจำเป็นอะไรสำหรับผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงๆไม่เห็นอะไรจำเป็นเข้าอยู่ในร่มไม้ชายคามีกระต๊อบเล็กๆพออยู่แล้วนั่นสร้างจิตเข้าไปสร้างจิตเข้าไปให้จิตสง่างามสง่างามนี่คือสร้างวัดวัดจะปฏิบัติสร้างอะไรนี้ไปสร้างรู้ๆล้าๆฟู่ๆฝ่าๆมันไม่ใช่สร้างวัดสร้างวัดตะวนสร้างด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีเนี่ยพูดออกมาได้อย่างยันยันเลยข้อเรียนมาด้วยกันในครั้งพุทธกาลไม่มีการก่อสร้างว่าอย่างนี้เลยก็มีเฉพาะที่นางวิสาขามาขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าสร้างศาลาหลังหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนคารวะเขามาสร้างแล้วพระองค์ทรงอนุญาตแล้วก็มอบให้พระโมคคัลลาเป็นผู้คอยดูแลแนะนำเขาและพระโมคคัลลาก็เป็นพระอรหันต์ด้วยนั่นท่านจะไปเสียเนื้อเสียตัวที่ไหนก็คอยมาดูแลแนะนำเขานอกนั้นไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้ไปสร้างที่นั่นอันนั้นนี่วัตถุนั้นวัตถุนี้ที่ไหนไม่มีมีแต่สร้างหัวใจนี้พอพระสาวกญาติพระสงฆ์ทั้งหลายเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอมาแล้วเป็นยังไงอยู่ที่นั่นอยู่ในป่านั่นเขาอยู่นั่นถ้ำนั่นเงื่อมผานั้นถ้ำนั้นเป็นยังไงการภาวนานั่นไปอย่างนี้นะนี่แหละสร้างจิตเข้าใจไหมถามเรื่องจิตสั้นทีเป็นไงจิตเป็นยังไงไงมีแต่อย่างนั้นในคำพีการก่อการสร้างมาเกิดที่หลังด้วยอำนาจของกิเลสมันพอกพูนตัวขึ้นมาวัดจึงกลายเป็นบ้านไปหมดจากบ้านแล้วมันอาจจะกลายเป็นแบ้นไปก็ได้นั่นคือมันเลยนั่นแล้วมันก็ไปได้ใช่ไหมไงคือมันเลอะเทอะเลยเลอะเทอะมันเป็นมันก็กลายเป็นมูดเป็นพูดไปเลยก็ได้เดี๋ยวนี้นี่ดูที่ที่ไหนเรื่องการก่อการสร้างเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องความฟุ้งเฟ้อเหิงเรื่องความสวยความงามของกิเลสทั้งนั้นความสวยงามของธรรมไม่มีความสวยงามของธรรมนี้สง่าอยู่ภายในข้างนอกนี่ก็ได้อาศัยเขาทำธรรมดาคือธาตุขันธ์นี่ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีความสกปรกโสมมเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ก็มาอาศัยกันไปพอกันกับธาตุขันธ์อันนี้จะเอาวิเศษวิโสกับมันอะไรไม่ได้ถึงจะสร้างให้สวยงามขนาดไหนมันก็คือสิ่งนี้แหละตามสายธรรมท่านนั้นพระกิเลสเนี่ยก็บอกว่าสวยงามมากน่าดูทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยที่ขัดไว้เนี่ยลงชะลกชะแลกมีโลกทั้งหลายว่าสวยงามมากนะแต่ในสายตาของธรรมนี่โสกโปกมากทำนี่จ้ายิ่งกว่านั้นขนาดไหนเน่งเอากันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีบรรดาพระสงฆ์ชาวทั้งหลายจงสร้างมาสมัยปัจจุบันคือพ่อแม่อาจารย์มั่นก็ดีไปอยู่ที่ไหนท่านพอโปร่งธาตุขันนี่กับสภาพหรือนี่ที่มันมาบอกกันให้อยู่ด้วยกันได้เท่านั้นท่านไม่บ่ายุ่งแต่เรื่องจิตตภาวนานี้เอาจริงเอาจังมากนะสอนมากคือสร้างจิตให้สง่างามขึ้นมาสง่างามจิตตรงนี้สง่างามเป็นผ้าคีริ้วห่อทองคำทั้งแผ่นอยู่ไหนสบายไปหมดเลยไอ้ตัวนี้ยุ่งเนี่ยสร้างหอปราสาทขึ้นมามันก็ไปยุ่งอยู่บนหอปราสาทมันไม่ได้มีความสุขผาสุขเย็นใจอะไรเลยเพราะงั้น บรรดาเราที่เป็นชาวพุทธก็อย่าพากันเป็นบ้าเกินเหตุเกินผลการสร้างแข่งสร้างขันแข่งไปไหนก็ตามเถอะเรื่องแข่งกิเลสไม่มีวันแพ้ชนะกิเลสมีแต่แพ้กิเลสหลุดลุ่ยความเดือดร้อนวุ่นวายติดหนี้ติดสินบำรุงบำรังจากการก่อการสร้างมีมากขนาดไหนถ้าเราจะเทียบให้เห็นเป็นภาพพจน์ก็คือว่าบ้านนี้เมืองนี้การติดหนี้ติดสินกันเหมือนอะไรไข่ระโยงระยางติดกันบ้านน้อยติดหนี้กันเพียงนี้บ้านใหญ่ที่นี่ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งติดหนี้ติดสินกันบำรุงทั้งประเทศไทยติดหนี้โยงยางไปหมดนี่การก่อการสร้างการทำความวุ่นวายมันมาเผาตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนบางรายติดหนี้ที่เถื่อนเขาไปไม่ไหวแล้วไปผูกคอตายก็มีนั่นนี่แหละเรื่องวิ่งกับกิเลสการอยู่การกินอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้กินได้นกเขาทำรังของเขาเขาก็เป็นนกอยู่ตัว 100% ปลาเขาอยู่ในน้ำเขาก็เป็นปลา 100% เราอยู่เป็นมนุษย์สร้างอะไรขึ้นมาเป็นตึกรามบ้านช่องพออยู่พอกินพอแบ่งไปเราอยู่เท่านั้นไม่ยุ่งมากไม่ติดหนี้ที่สินเขาเข้าใจเลยล่ะนี่ทำท่านว่าอย่างนั้นอย่าทะเยอทะยานเกินไปมันสร้างความทุกข์ให้เจ้าของนี่มันดีติดหนี้ที่สินนายหนี้กับลูกหนี้เลยตกลงฆ่ากันก็มีนั่นเพราะความทะเยอทะยานของจิตได้ไม่มีประมาณมันเสียอะไรจะเหนือจากธรรมพระพุทธเจ้าไปว่าความพอดีพอดีอยู่กับพระพุทธเจ้าหมดสอนอะไรมัตตัญญุตาสัทธาสาธุความรู้จักประมาณแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จนะความเลยเขตเลยประมาณนี้จมทั้งนั้นแหละนี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ได้สบายสบายเพราะร่างกายกับสิ่งเหล่านี้มันพอเหมาะพอดีกันใช่เลยกว่านี้เข้ากันไม่ได้เพราะอันนี้ก็ป่าช้าผีดิบเป็นต้นไม้ใบไม้อาศัยสิ่งวัตถุเหล่านี้มันก็เป็นสภาพธาตุสี่คือธาตุดินเหมือนกันถ้าอยู่ด้วยกันไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งแต่จิตนี้สง่างามอยู่ตลอดเวลาอันนี้สะอาดมากสง่างามมากที่มองดูไปสิ่งทั้งหลายที่กิเลสมันนิยมว่าสดสวยงดงามอย่างนี้ว่าสวยงามที่สุดสะอาดที่สุดในสายตาของธรรมแล้วสกปรกที่สุดนั่นเห็นไหมล่ะมันต่างกันไหมธรรมกับกิเลสกิเลสว่าสวยงามที่สุดทางธรรมไม่ได้ว่างั้นนะขี้ริ้วขี้เหร่ที่สุดสะอาดที่สุดที่เห็นว่าสะอาดที่สุดธรรมบอกว่าสกปรกที่สุดเพ่นอะไรที่ธรรมที่เนี่ยมาตำหนิสิ่งนี้ว่าเป็นสกปรกเลิศเลยขนาดไหนธรรมนั่นแล้วทำไมจึงไม่เสาะแสวงหากันในธรรมหัวใจที่จะทำความสงบร่มเย็นให้แก่ตัวเองแล้วยุ่งภายนอกยุ่งจนเกินเหตุเกินผลมันไม่น่าดูนะการก่อการสร้างที่ไหนก็ต้องสร้างนกเขาก็ต้องทำรังเขาเรียกว่าสร้างเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ทำรังของเขามนุษย์เราก็ต้องทำบ้านทำเรือนเรียกว่าทำสร้างทำรวงทำรังก็ได้แต่จะให้เลยเหอะเลยแรงมันก็เป็นสุขมนุษย์เราอันนี้มีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิงอะไรมาที่ไหนกีดขวางไปหมดกีดขวางไปหมดขันย่นเข้ามานี่เมื่อสองสามวันนี้เขาก็มาพูดให้ฟังเขามาพูดเรื่องอะไรเขามาวัดน่ะเพราะว่ามันรถติดไม่หมดไปยังไงมีแต่รถติดมันก็ทนไม่ได้ที่เราไปคันฟันนะที่มันติดเรานั่งหนาเหลือรถนี่มันมากมายกระจายกว้างมาจากไหนนั่งหนาใครไปหามารถนี่มันถึงได้ติดเอาขนาดนั้นแล้วก็ว่าจากนั้นก็ย้อนเข้ามาเข้ามาในบ้านรถติดไหมในบ้านขึ้นบ้านรถติดเหรอเข้าในครัวรถติดเข้าในหม้อแกงในหม้อแกงก็รถติดตักอาหารอยู่ในหม้อมาได้รถติดอย่างนั้นเหลือเลยไล่ก็ไปมีแต่รถติดเรื่อยไปเลยท่านมันเลยเถิดมันได้ว่าว่าบ้างสิเราไปหามาเองมายุ่งเองแล้วจะไปว่าอะไรเขาก็หามาเราก็หามาทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็ติดเราก็ติดเขาใจนี่เรื่องการก่อการสร้างก็มีรู้จักประมาณสำหรับศาสนาแล้วยกนิ้วให้เลยเรื่องจิตตภาวนาชำระจิตใจให้สง่างามนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยยกนิ้วให้เลยนอกนั้นการก่อการสร้างนั้นเพียงเล็กๆน้อยๆพอได้อาศัยไปวันหนึ่งวันนึงมันทำดูแล้วฟูฟ้าจนเป็นวัดกับบ้านเลยเป็นเดียวกันกุฏิของพระที่อยู่ของพระหอปราสาทราชมณีของเมืองสวรรค์ยังสู้ไม่ได้นี่แข่งถึงขนาดนั้นนะนี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร มันสร้างจิตใจพระพุทธเจ้าสร้างจิตใจสง่างามพอแล้วสอนโลกด้วยความไม่มีทุกข์มีแต่บรมสุขเต็มหัวใจตลอดวันนี้ผ่านสาวกทั้งหลายสร้างจิตใจให้สง่างามเต็มภูมิเรียกว่าอรหัตภูมิแล้วอยู่ไหนสบายหมดนั่นแต่อย่างนั้นนะให้สร้างนั้นให้สง่างามเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ขอให้มีลูกศิษย์ให้เป็นลูกศิษย์ที่มีครูให้มองดูหน้าครูบ้างอย่ามองดูแต่หน้ากิเลสแล้ววิ่งตามกิเลสโดยใจเดียวมันจะมีแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองนะในทุกวันนี้ก็ว่าเมืองไหนเมืองไหนเจริญถามก็มาหาจริงๆสิเอาธรรมจับเข้าไปมันผิดที่ไหนนะมันเรื่องธรรมไม่มีผิดจับเข้าไปตรงไหนรู้ทันทีรู้ทันทีรู้กลมายาของกิเลสที่หลอกลวงโลกหลอกลวงโลกด้วยความฉลาดแหลมคมของธรรมตามเข้าไปรู้กันหมดนั่นเป็นอย่างนั้นที่นี่โลกตรงไหนที่มีความสงบร่มเย็นบ้านใหญ่เมืองใหญ่เท่าไรก็กองที่เหลือใหญ่ขนาดนั้นการอิจฉาบังเบียดต่อกันต่อกันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่การเอารัดเอาเปรียบอำนาจบาดหลวงยิ่งใหญ่ที่เป็นเรื่องของเหลือแล้วก็แผ่องพานออกเหยียบผู้น้อยให้เกิดความเดือดร้อนเบื่อตามกันหมดนั่นมันเจริญที่ไหนไม่ได้เจริญถ้าทำแล้วใหญ่เท่าไรก็ยิ่งมีภูมิคุณธรรมมีความสงบร่มเย็นไปที่ไหนผู้น้อยเคารพนับถือเพราะผู้ใหญ่ดีมีศีลมีธรรมนั่นเหมือนพ่อแม่กับลูกลูกมีกี่คนเคารพพ่อแม่นั่นนั่นแหละความรักความเมตตาสงสารแค่เหยียบเปลือกแผ่ลูกทุกคนเลี้ยงดูไว้ทั่วถึงกันหมดนั่นอันนี้ก็มันกันประชาชนที่อยู่ร่วมกันก็ดูหน้ากันที่ดูหัวใจกันใจเขาใจเราอย่าเอาตั้งแต่ใจเราอย่างเดียวเที่ยวเบ่งเป็นบ้าอยู่ไม่ใช่ไม่ได้นะนี่แหละโลกเจริญมันเจริญอย่างนี้นะถ้าทำเจริญไปที่ไหนมองหน้ากันนี้เป็นมิตรเป็นสหายพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้เลยไม่จำเป็นจะต้องถามถึงชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำบ้านนั้นเมืองนี้ที่ไหนกันเลยล่ะทำเข้าไปตรงไหนสนิทกันทันทีทันทีนั่นนี่ละธรรมเข้าได้หมดสมานได้หมดเรื่องธรรมถ้าเรื่องกิเลสนี่โอ้ยปากปั้นเขตแดนเอาไว้คอยจะเหยียบย่ำทำลายคนอื่นมีตัวปั้นตัวเองขึ้นเป็นอำนาจป่าเถื่อนแล้วว่าเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวมั่งมีสีสูงมีรถถามราศักดิ์สูงแล้วเยี่ยผู้น้อยนี่ที่เลยเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำแล้วผู้ใหญ่ยิ่งมีเมตตาผู้น้อยมากนั่นผู้น้อยก็มีความเคารพสงสารนี่เรียกว่าทำพากันจำวันนี้พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างไม่อยากให้ยุ่งอะไรเรื่องการก่อการสร้างอยากให้สร้างหัวใจศีลสร้างให้บริสุทธิ์ตั้งแต่วันบวชมาศีลสมบูรณ์เอารักษาความสมบูรณ์ของศีลให้เต็มที่แล้วพยายามบำรุงจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นด้วยสมาธิภาวนาทำสมาธิภาวนาให้สงบร่มเย็นลงไปเลยแล้วจากนั้นก้าวทางด้านปัญญาปัญญานี้จะกระจ่างแจ้งไปหมดนะสมาธิเป็นอย่างหนึ่งปัญญาเป็นอย่างหนึ่งคำว่าเป็นว่าสมาธิถ้ายังไม่เคยเห็นปัญญายังไม่เคยรู้ทางปัญญาสมาธินี่ก็สำคัญอยู่มากทีเดียวไม่งั้นผู้มีสมาธิจนกระทั่งตายใจแล้วจึงติดสมาธิเพราะมันมีรสมีชาติคนมีสมาธิมีจิตใจสงบแล้วอยู่ที่ไหนสบายนั่งอยู่ไหนก็สบายไปหมดเพราะอารมณ์ไม่กวนใจจิตไม่คิดไม่ปรุงเรื่องนอกที่จะก่อกวนตัวเองตามธรรมดาของจิตอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั่นเรื่องนี้กวนตลอดเวลาแล้วก็สร้างความทุกข์ให้เป็นประจำแค่นี้พอจิตทำความสงบได้แล้วความคิดความปรุงทั้งหลายนี่น้อยลงน้อยลงสุดท้ายไม่อยากคิดนะมีแต่ความแน่วเอกกิจเอกธรรมของจิตที่มีอารมณ์มันเดียวแน่วนี่ความคิดปรุงขึ้นมาอะไรมันกวนใจไม่อยากคิดแต่ก่อนอยากคิดเวลาสมาธิทับหัวไปแล้วความอยากคิดนี่กวนใจไม่คิดนี่มันติดได้รสชาติของสมาธิคือความสงบใจอยู่ไหนอยู่ได้หมดอดอิ่มไม่สนใจใจมันอิ่มอยู่ตลอดเวลาด้วยสมาธิอาหารการบริโภคที่หลับที่นอนอยู่ไหนได้หมดเพราะจิตพอตัวในขั้นสมาธิเยี่ยวเย็นอยู่สบายนี่ติดได้ผู้บำเพ็ญสมาธิถ้าไม่มีผู้แน่ทางด้านปัญญาติดได้ที่นี่พอดึงออกจากสมาธินี่ก้าวทางด้านปัญญาความรู้ความเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งของสติปัญญาการสมาธินี่ต่างกันมากนะพอออกทางด้านปัญญาแล้วเพลินเลยพอออกไปตรงไหนแก้กิเลสไปเรื่อยแก้กิเลสไปเรื่อยฆ่ากิเลสไปเรื่อยยิ่งเพลินยิ่งเพลินสุดท้ายก็เป็นธรรมจักรในความเพียรของสติปัญญาไปเดียวนั่นเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มาตำหนิ สมาธิเนี่ยมันนอนตายเฉยเหมือนหมูขึ้นเสียงไม่เห็นได้อุบายแยบกายอะไรเหมือนปัญญาเลยนั่นทีนี้ออกปัญญาก็ออกจนเลยเฉยจนไม่หลับไม่นอนกลางวันกลางคืนไม่หลับไม่นอนนี่แหละสติปัญญาเมื่อเห็นคุณค่าแห่งการแก้กิเลสแล้วมีธรรมขึ้นโดยลำดับแล้วก็ยิ่งหนุนตัวเองไปเรื่อยๆความภาคความเพียรนี้ไม่ต้องบอกหมุนติ้วติ้วไปได้ลั่งเอาไว้มันเลยเถิดเทินกับการงานแก้กิเลสนั่นนี่แหละเรื่องปัญญากว้างขวางขนาดนั้นนะลองพิจารณาที่หัวใจเราพระพุทธเจ้าสอนลงหัวใจของทุกคนทุกคนไม่ได้สอนแต่คนในครั้งพุทธกาลครั้งโน้นนะคนครั้งนี้ไม่ได้สอนแต่หัวใจคนสอนลงน้ำลงท่าเข้าบ่อลงบ่อลงเหวไปงั้นท่านสอนให้ลงในหัวใจเหมือนกันแล้วหัวใจมันเป็นหัวใจยังไงมันจึงไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงทำและดีดดิ้นหาแต่มูดแต่พูดและเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองตลอดเวลามันเป็นเพราะเหตุไรถามตัวเองบ้างสิมันดิ้นเพราะอะไรเพราะความคิดมากกวนตัวเองที่พอสงบลงไม่กวนจากนั้นปัญญานี่ซักฟอกอีกสะอาดสะอาดเข้าไปกิเลสมีมากน้อยมากน้อยฟาดขาดสะบั้นลงขาดสะบั้นลงไปเห็นอยู่ประจักษ์ใจข้างพุทธการก็ตามข้างนี้ก็ตามธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสเหมือนกันหมดทันกันตลอดเวลาที่เมื่อเรานำมาแก้ก็สว่างกระจ่างขึ้นมาแล้วเต็มที่แล้วหมดปัญหาทุกไม่มีตั้งแต่ขณะที่กิเลสตัวสร้างทุกนั้นขาดสะบั้นลงไปทุกไม่มีบรมสุข

ถ้าสมัยตั้งกระตันเยียบหัวสันโลกให้จมดิ่งอยู่ตลอดเวลาตัวนี้เองตัวมาทำลายธรรมธรรมท่านถึงไม่ปรากฏนี่เอาฟาดมันลงไปสิเมื่อฟาดมันลงไปแล้วสิ่งนี้พังลงพังลงธรรมนี่จ้าไปคือเหลือคือไหมนั่นก็เป็นอย่างนั้นเลยโตธรรมพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นเมื่อไหร่ชาวพุทธเราที่น่าทุเรศสงสารมากเป็นบ้ากับกิเลสกันเสียทั้งหมดเลยไม่มีชาวพุทธติดเมืองไทยเลยนะถ้าถามดูสินะตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องถือศาสนาใดถือศาสนาพุทธว่าแย่งแม่ออกมาพูดแม่ยังไม่ได้พูดลูกอยู่ในท้องพูดแล้วถือศาสนาพุทธแต่เวลาทำตัวแล้วเป็นเหมือนผีศาสนาผีเข้าใจไหมมันไม่มีธรรมติดตัวเลยมีแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาความดีความดิ้นทะเยอทะยานทั้งวันทั้งคืนทั้งเขาทั้งเราความสุขจึงไม่มีนี่แหละถ้ามีการยับยั้งชั่งตัวมีอาจมีทำแทรกบ้างการทำงานเพื่อโลกเพื่อสอนเพื่อธาตุเพื่อขันก็ทำไปเลือกอาจเลือกทำที่จะเข้าสู่จิตใจเพื่อบำรุงจิตใจให้เป็นอาหารอันเลิศเลยนี่ก็ทำลงไปอย่าปล่อยถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ได้ทั้งสองทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ไม่เสียตายแล้วโลกทิ้งพวกมันจะมีมากน้อยเลยสลัดพวกเดียวเลยทำอยู่ในหัวใจดีผึ่งเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมายานี้ตายแล้วไปไหนนาไม่ต้องมากุศลขอให้มันแน่ทำบำเพ็ญลงไปถึงขั้นแน่จริงๆใจไม่มีใครแน่ยิ่งกว่าใจนะพระพุทธเจ้าแน่ตรัสรู้ผ่าขึ้นมาสอนโลกทันทีไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานนั่นเห็นไหมสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันบรรลุธรรมอยู่ที่ไหนไหนผางนั่นพอไม่ต้องหาใครมารับรองสันทิฏฐิโกรับรองแล้วสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองในผลงานของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิปัสสนาผ่านนี่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วจะหาพุทธเจ้าที่ไหนมารับรองจึงจะเป็นอาหารขึ้นมาได้ที่เด็ดขาดสะบั้นไปจากใจประจักษ์ในตัวเองว่าที่เด็ดขาดสะบั้นแล้วนั่นแหละคือบริสุทธิ์แล้วจำเป็นอะไรที่พุทธเจ้าจะต้องมาประกาศประสันที่ดีโกโพงประกาศไว้แล้วให้รู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติของตนนั่นมันรู้ขึ้นมาใจนี่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาหมุนไปไหนได้หมดมันไม่เคยตายใจตรงนี้มีพากันพิมพ์พิจารณาบ้างนะโอ้ยดูแล้วดูโลกนี้แล้วไม่ได้ดูถูกหยาดหยามนะเราพูดตามหลักความจริงของธรรมเราก็เกิดในท่ามกลางโลกอันนี้เหนือโลกนี้ไปไหนเราก็เคยผ่านโลกอันนี้มาแล้วทำไมจะพูดไม่ได้บ้างก็ต้องพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยสิมันเลือดมันเหลือวิเศษวิโสอะไรเรื่องของเย่หลอกคนหลอกให้จมไปตลอดเรื่องธรรมมันเอาไปที่น่ะเมื่อถึงขั้นที่ธรรมที่จะก้าวเดินแล้วเรื่องของโลกของสารค่อยจืดไปทั้งธรรมหมุนเข้านั่นที่นี่บึ่งเลยเป็นอย่างนั้นนะให้สร้างหัวใจเป็นคู่เคียงกันไปกับสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างเรือนสร้างอะไรก็ตามให้สร้างหัวใจไปด้วยสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยถ้าเป็นพระก็ให้สร้างจิตใจโดยลำดับลำดาอยู่ต้นไม้ภูเขาที่ไหนไหนเอาสร้างหัวใจให้สง่างามขึ้นมาอยู่ได้สร้างไม่สร้างก็ตามสร้างที่อยู่อาศัยรอบๆนานาไปเพียงอาศัยพหญ้า 4-5 ตับมุงแล้วอยู่ได้เลยสบายท่านท่านจำเอานะนึกว่าจะไม่เทศใครมาก็ว่าเทศแล้วเมื่อเช้าในประเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วค่อยไปออกทางวิทยุนี่ตอนบ่ายนี้ก็ไปเทศที่โพธารามกลับมาที่2กัน3กันแล้วที่เวลามีคนมาอยู่นี่จะเอาอะไรเทศให้เขาฟังมันก็ต้องยกนิทานพ่อเฒ่าก็ลูกเขยลูกสาวขึ้นละสิเรียกว่าสูนี่เข้าใจมั้ยก็มันไม่มีอะไรจะเทศให้เขาฟังมาฟังรอเต็มอยู่นี่ไม่มีอะไรมันเทศไปหมดแล้วก็มีตั้งแต่เหลือตั้งแต่สูนี่เข้าใจยังโอ้ธรรมบุญเจ้านี่เลิศจริงๆนะอย่าให้กิเลสเงียบคำนะถ้าลงได้ปรากฏในใจนี้ต้าขึ้นมานี้พูดไม่ได้เลยว่าอะไรเหมือนไม่มีอะไรเหมือนเลยได้คำเดียวจะว่าเลิศเท่านั้นเองนั่นละเลิศแท้กิเลสไม่มีคำว่าเลิศเลยนะตั้งชื่อตั้งนามตั้งไปเถอะไอ้เลิศเลยเลิศไปตั้งไหนก็คือกองขี้นะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเข้าใจไหมมันเต็มหัวใจมันอยู่นะตั้งทำเข้าสู่ใจแล้วสง่างามเรื่อย

0: นี่ฉะนั้นเราเอายักษ์หยุดเป็นพักๆไปว่านี่พูดสักกี่ประโยคแล้วมันก็เหนื่อยนะนี่แค่สามกันสี่กันสุภาพจึงต้องเอาสูนีช่วยสิไม่มีสูนีนะตายเราต้องเอาสูนีออกมาช่วยพุ่งสิบห้าสี่ตอนนี้ก็พุ่งยอดประมาณสัก
1: ยี่สิบสองนาที
0: เออยี่สิบสองนาทีแล้ว
1: ครับ
0: เขาพูดมามากกำลังเหนื่อยเขาพูดไปไปนี่มันหมดกำลังนะที่หยุดจะจริงพูดไปพูดไปหมดกำลังเลยหยุดเป็นยังไงล่ะกำลังจะเหยียดขาง่ายง่ายคู่หาเสียเหยียดก็เหยียดออกเรื่อยมันจะแสดงเลือดไหลออกอ่ะเจ๋งไหมผู้สร้างบุญสร้างกุศลที่ท่านจะเห็นในตำราก็โอ้หน้าอัศจรรย์เหมือนกันเราเคยมาพูดให้ฟังแล้วคืออุบาสกคนนี้เป็นอุบาสกใจบุญมาตลอดเลยสร้างบุญสร้างกุศลจนเด่นแล้วก็ตอนท้ายก็ทำภาวนาดีด้วยนะไม่ใช่จากการทำบุญทั้งสารต่างๆดีการภาวนาดีด้วยนี่เวลาภาวนาได้หยับได้ตื่นแล้วก็เจ็บไข้หนักก็ให้ลูกไปนิมนต์พระมาสวดทำให้ฟังขึ้นเรียนบางเทิงในเวลาสุดท้ายมีพ่อจับไม่อยู่แล้วบอกเลยถึงการแล้วเวลานี้แล้วก่อนที่พ่อจะจากไปขอให้พ่อได้ฟังธรรมอย่างเพลินใจหน่อยให้พระท่านมาสวดให้ฟังได้ฟังเสียงธรรมพ่อก็พอใจว่าถึงที่พอนิมนต์พระมามันมาสวดเมื่อสวดจิตข้อตามธรรมพอจิตข้อตามธรรมข้อตามธรรมจิตสงบปุ๊บลงไปนะพอจิตสงบปุ๊บลงไปออกรู้แล้วจริงบนอากาศมีแต่รถทิพย์บนสวรรค์ชั้นนั้นๆตั้งแต่ชั้นจาตุมถึงชั้นปรินิมิตสันนิกะวสาวดีหกชั้นควรแก่อุบาสกคนนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นรถจึงมาจากสวรรค์ทั้ง6ชั้นเลยจ้ะมาแน่นอยู่บนอากาศพอยก็เชื้อเชิญให้ไปรถของตนของตนเพื่อไปสวรรค์ชั้นของตนของตนรถสวรรค์6ชั้นมาทุกชั้นเลยมาเต็มอยู่บนอากาศนี่เวลาท่านฟังฟังธรรมฟังธรรมท่านสวดท่านจิตค่อยสงบปั๊บประมาณออกรู้ในระดับจิตคือสงบอยู่เฉยไม่ออกรู้ก็มีที่สงบแล้วออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้มีมากเลยนะที่จิตพอสงบลงไปนี้ออกรู้สิ่งต่างๆนี่ก็พอสงบภาพลงไปนี้จิตส่งกระแสพวกนี้แต่มองเห็นเทวดาเต็มท้องฟ้ามีแต่ลบทิพย์มาจากสวรรค์ทุกชั้นใน6ชั้นนั้นคนนั้นก็ร้องเชื้อเชิญให้ไปรถของตนคนนี้ก็ร้องเชื่อเชิญให้ไปรถของตนของตนของตนนี่ท่านมันก็บอกท่านก็ดูเขาฟังเทศเพลินไปจิตออกนี่พอพูดแล้วนั้นมันหลุดปากออกมานี่เป็นปีญาพลังของจิตดันให้หลุดปากออกมาถ้ามีแต่จิตล้วนๆไม่ออกมาทางปีญาทางร่างกายก็ไม่แสดงท่านดูตั้งแต่พวกเทพล้วนๆก็ภาษาทำกับภาษาเทพก็เข้าใจกันได้ทันทีแล้วก็คุยกันภายในใจแต่นี่มันพลังของจิตทั้งท่านมันแยกออกมาทางร่างกายมันเลยว่าให้รอก่อนมันออกทางปากนะออกทางวาจาคือแยกออกมาจากจิตที่รู้ออกมาจากทางวาจาให้รอก่อนให้รอก่อนคือบอกให้รอเท่านั้นแหละที่นี่พระที่สวดทำอยู่นั้นนึกว่าให้หยุดสวดก็เลยหยุดสวดจากนั้นแล้วก็กลับไปวัดทีนี้จิตฟังกับนั้นพอถอนออกมาปั๊บนี่พระคุณเจ้าไปไหนหมดล่ะก็คุณพ่อว่าให้ท่านหยุดไม่ได้บอกว่ารออะไรท่านหยุดท่านก็หยุดท่านไปวัดแล้วพ่อไม่ได้บอกให้ท่านหยุดนะว่างั้นนะพ่อพูดกับพวกเทพต่างหากมันอาจกระแสของจิตอาจจะแยบมาทางร่างกายแล้วส่งเสียงมาทางร่างกายก็ได้ว่างั้นนะพ่อบอกกับพวกเทพต่างหากให้รอซะก่อนเวลานี้กำลังฟังธรรมและกำลังเพลินตอนนี้ก็ ความหมายว่างั้นเนาะนี่แล้วทำไงให้ปฏิมณ์ท่านมาอีกคือปฏิมณ์พระมาอีกพอดีไปถึงพระเหล่านี้ไปถึงวัดถูกที่พระพุทธเจ้าขนาบอีกนะเนี่ยรับกันไหมล่ะนี่ล่ะพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้ากับญาณวิถีของอุบาสกคนนั้นพอไปก็ถึงวัดพระพุทธเจ้าขนาบเลยอ้าวมาทำไมนี่นาวะส่วนวันนี้จบมาทำไมก็อุบาสกคนนั้นให้หยุดอุบาสกไม่ได้ห้ามเธอทั้งหลายให้หยุดนะอุบาสกห้ามพวกนั้นต่างหากมันจะควรทำอุบาสกอุบาสกว่าให้รอซะก่อนต่างหากนะไม่ได้ห้ามพวกเธอนะไปกลับไปเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะฉันก็ห้ามเทวดาต่างหากนั่นก็ไล่พระออกไปพระก็ออกไปนู่นทางนี้ก็สวนกันจะไปนิมนต์พระอีกพระก็กลับมาพอดีถูกพระเจ้าไล่มาเข้าใจไหมไล่กลับมาสวดอีกทางนี้ก็นิตามไปนิมนต์ท่านมาอีกมาสวดอีกไปพบกันกลางทางมาอีกสวดนั่นมาสวดทำให้ฟังสวดเรียบร้อยแล้วนี่ก็ได้เวลาที่จะไปแล้วพ่อจะไปแล้วนะนี่แน่ไหมจิตใจเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องบุญเรื่องกุศลเด่นอย่างนั้นนะถึงจะไม่แสดงอย่างไรอย่างนั้นก็ตามมันนั่งไปอยู่ในจิตนี่เราทำอยู่กับจิตไม่ได้อยู่กับต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนทำอยู่กับจิตนี่เวลาเราบำเพ็ญแล้วจะปรากฏขึ้นที่จิตแท้หนามันคงแน่หนามันคงขึ้นที่จิตมันสิ่งใดที่ควรจะรู้มันก็รู้ก็เห็นอย่างนั้นถ้านิสัยไม่มีทางนั้นมันก็แน่หนามันคงอบอุ่นอยู่ภายในจิตนี่แหละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไม่ไปไหนนะไม่อยู่ท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนไม่อยู่บุญบาปไม่อยู่อยู่ที่ใจเพราะจึงให้พากันระวังบาปให้ดีนะบาปจะเข้าอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้ามหาสมุทรบุญก็อยู่ที่ใจใจเป็นผู้เป็นภาชนะรับทั้งสองอย่างถ้าใจเฉลียวฉลาดก็คัดออกอะไรไม่ดีคัดอันของดีเข้ามานี่แหละนี่ยกตัวอย่างอย่างอุบาสกคนนั้นแล้วจากนั้นก็ล่าเลยละไปละทีนี้พ่อจะไปแล้วก็ไปเลยก็คงจะเป็นไปสวรรค์ชั้นสุดเลยล่ะเพราะมาทุกชั้นรถทิพย์มาจากสวรรค์เต็มท้องฟ้านั่นน่ะบางทีนี่เป็นของหลอกลวงธรรมะพระเจ้าหลอกลวงสารโลกหรือว่าสวรรค์ไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่ามีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีแดนนรกหลุมต่างๆมีนี่คือคำสอนของพระเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีคาดเคลื่อนเลยทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วถึงได้นำมาสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอันไหนชั่วคัดออกคัดออกสอนโลกอย่าให้ทำมันจะไปทางนั้นและสอนแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อจะส่งเสริมให้ดีงามไปเลยไปทางนี้นี่คือคำสอนพระเจ้าทุกองค์จะไม่ผิดกันเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ยังไม่อุบัติธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่แล้วพอมาตัดรูปหางก็มาเจอแล้วก็ต้องพูดตามสิ่งที่รู้ที่เห็นทั้งดีทั้งชั่วหนักเบามากน้อยเห็นหมดแล้วก็นำมาสอนโลกนี่แหละให้พากันจำมันนะให้มาจำตั้งแต่ที่เที่ยวลบล้างนรกอวิชชาทั้งหมดแต่ทุกข์ในหัวใจเจ้าของไม่เคยลบล้างนะใครลบล้างทุกข์ได้ในหัวใจไม่มีแต่ไปหาลบล้างนรกอวิชชาสวรรค์ชั้นบรมาบุญที่ไหนไปหาลบล้างด้วยลมปากปากนี่มันขนองนะมันฆ่าตัวเองเข้าใจทวนความทุกข์ในหัวใจนี้ไม่มีใครลบล้างได้มีทุกข์ไว้ในกองทุกข์เต็มเลยกันนี่แหละเรื่องกองทุกข์อยู่ที่ใจนะไม่เห็นลบล้างมันได้พอนรกมีไม่มีแต่ทุกข์มันมีในหัวใจตลอดทุกข์มากทุกข์น้อยอย่างพบมนุษย์นี่เราก็เห็นกันอยู่นี่เห็นอยู่ชัดๆอย่างนี้มาบุญนรกสวรรค์พรหมโลกจะไม่มีได้ยังไงพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่มีองค์ใดปฏิเสธได้เลยแสดงเป็นเสียงเดียวกันรูปอย่างเดียวกันสอนอย่างนี้ให้ประจํานะถ้าฟังพระพุทธเจ้ามาได้แล้วก็จะฟังตั้งแต่นรกอวิชชาตายแล้วจมด้วยกันหมดอยากจมไม่ที่มาเต็มตลาดหรือมีแต่อยากไปนรกด้วยกันทั้งนั้นเหรอฮะท่านอยากไปนรกด้วยกันทั้งนั้นหลวงตานี่ก็ไม่มีทางที่จะพูดแล้วก็มีแต่ว่าศูนย์นี่เท่านั้นเองก็ได้มันหมดคำที่จะสอนจะสั่งทุกอย่างใช่ไหมก็มีแต่ศูนย์นี่นะจากนั้นก็ไปเท่านั้นไล่แต่นี่ยังไม่ไล่นะเข้าใจเป็นยังไงบองนี่นะสูดีนิสานนี่ก็ดีนะนิสานสูดีนี่เอามาประกอบด้วยนิสานสูดีมาเลยนั่นแหละอ๋ออันนี้ไม่สูดีอันนี้มาเลยนั่นแหละมาเยอะท่านล่านั่นเนี่ย ซันล่าซันล่าเนี่ยเคยอยู่กับเรามาแล้วแล้วถ้าเป่าก็หม่อไม่จะเป็นใครไปการปฏิบัติอุปถัมภ์ของครูบาอาจารย์พ่อแม่อาจารย์มั่นท่านชอบคำพ่อวัดปฏิบัติได้ชิดติดฟันกับท่านจัดนั้นจัดนี้เราเป็นคนสอนให้ท่านทำท่านเคารพเรามากนะเคารพมากที่สุดเลยท่านล่าตอนสุดท้ายนั้นตอนจะตายเราก็ได้ไปเยี่ยมอยู่แล้วถึงมันจะสิ้นลมเรายังอยู่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วไปดูเขามียางอะไรกับชิปประจอนหรืออะไรต่ออะไรอันนี้ยางอันนี้มีประโยชน์อะไรบ้างเราก็ถามถ้าว่าไม่มีประโยชน์อะไรยังรอลมหายใจไม่อยากให้หมดเท่านั้นก็ไม่เห็นจำเป็นอะไรท่านจะไปอยู่แล้วจะมีอะไรไม่นานเสียแหละตอนนั้นดูเราอยู่นั่นแหละเราไปดูนะเพราะพระองค์นี้ไม่ใช่พระประเภทนี้นะบองกงประเภทสายโยงระยำไม่มีเป็นประเภทล้วนๆเลยทำล้วนๆควรอยู่อยู่ควรไปไปเลยไม่ยุ่งกับอะไรนี่ท่านก็ไปเรียบร้อยอาถิวท่านกลายพระธาตุสวยงามเลยนี่อันล่าดีแล้วเอาไปน้ำอะไรต่ออะไรเหล่านี้มีมากมายเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะนี่เป็นน้ำอะไรนะใครจะเอานี่ไปถวายพระบ้างค่อยๆเบาค่อยๆวางไปวางนะเนี่ยถวายพระบ้างฮะเอาไปถวายพระพระจำนวนต้องสิบกว่าอยู่มัน16องค์หรือเปล่า16องค์ใครจะรับภาระนี้ไปนำของมาถวายพระเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะเออเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นไปถวายพระท่านให้เหมาะสมจริงๆเราอยากให้ถามพระซะก่อนไปนี่ท่านดีไหมถ้าไม่ดีไม่ให้อันนี้เห็นว่านะ ถ้าท่านดีก็ยื่นให้เลยเข้าใจเรื่องมาถ้าไม่เอาจับยัดใส่ย่ามเลยถ้าท่านดีถ้าไม่ดีไม่ให้เข้าใจไหมมันต้องมีข้ออย่างนั้นสิเอาละพอเนี่ยเอาไปถวายพระจำนวนมากนะอยู่ในวัดเรามากเรามันกินพอเดี๋ยวเอาไปหมดเลยเหล่านี้หลวงตาบอกินจนจะตายแล้วแหละไปใครๆจะเป็นผู้ทำหน้าที่ไปส่งไปถวายพระให้ผู้ชายเราไปดีเออแล้วเอาใส่อะไรไปล่ะนะเออไปใส่อะไรไปเออไปถวายพระพระมีจำนวนมากนะทั้ง15 16องค์ให้พระท่านอาจารย์บ้างวันนี้ก็พูดมาอยู่ไม่ถอยก็นานเองนะถ้าที่แท้จริงไม่นานเท่าไหร่20นาทีแล้ว
1: 22ครับ
0: เออนั่นน่ะทีนี้ที่ติดแท้ที่เทศต่อไปเลยมันก็เลยนานเองทุ่มครึ่งกว่าแล้ววัดป่าบันตานนั้นดูนอกข้างนอกนี่หรูหราจริงๆศาลาก็หลังเท่าภูเขาเข้าใจมั้ยสองหลังสามหลังหรูหราฟู่ว่าพอเลยเขตด้วยกั้นห้ามเข้านั้นเข้าไปแล้วมีแต่กระต๊อบนะกระต๊อบแล้วแอมด้วยผ้าจีวรขาดเอาจีวรกับขาดมาแอมนะข้างบนแต่ก่อนมุงด้วยหญ้านี่เวลาหน้าแล้งเนี่ยไฟป่าไหม้มาลมพัดเข้ามาไม่กุฏิพระที่มุงด้วยหญ้าเปลี่ยนหญ้าใหม่เป็นสังกะสีหรือกระเบื้องแต่เป็นสังกะสีขาดแตกๆกระเบื้องแตกๆอย่างนั้นละมุงไว้นั้นทั้งนั้นนะอยู่ข้างในใครไม่ไปเห็นเฉยๆวัดเราไม่รู้หราให้รู้หราอยู่ภายในข้างนอกเห็นมาพอแล้วดูไม่ได้เรียกว่าไม่ใช่หลักแท้ของศาสนาว่างั้นเลยนะเป็นหลักศาสนาแท้ทำตามแบบฉบับของพระเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนอยู่ได้อยู่ไปพออยู่ได้อยู่ไปแต่ทำไปในใจหมุนติ้วให้สง่างามขึ้นมาอยู่ที่ไหนได้หมดเมื่อจิตสง่างามแล้วอยู่ได้หมดเลยไม่เคยรังเกียจกับสิ่งใดสถานที่ใดนะจิตที่มีความสง่างามแล้วแต่กิเลสนี้มันตำหนิเรื่อยนะที่ไหนก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเรื่อยกิเลสส่วนทำพอเลยสบายดีแล้วพูดถึงกติกาพุทธิวัดป่าบรรดาอยู่ข้างในเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละ กระต๊อบกระแทบเล็กๆเลยพอได้อยู่แอมก็ได้ปีวรขาดไปแอมไหมท่านต้องการอย่างนั้นถ้าไม่รู้แล้วฝูว่าเป็นความสมัครใจของท่านเองทุกองค์ทุกองค์เพราะต้องมุ่งต่อธรรมเห็นธรรมเป็นสำคัญแล้วสิ่งนี้พออาศัยเท่านั้นนะเข้าไปข้างในเป็นแต่อย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะในวัดนะมันมีโก้หรูอยู่ที่รอบศาลาเนี่ยออกไปศาลาใหญ่โอ้ยโก้หรูนะเราเข้าไปข้างในอย่างว่าเพราะพูดอย่างนี้เรากันยังไงได้ลูกศิษย์ในกรุงเทพนี่แหละตอนนั้นกุฏิเรายังไม่ได้สร้างหลังนี้ขึ้นนะหลังที่อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นกระต๊อบเล็กๆสร้างผมได้ประมาณ3ปีแต่ละหลังคือเพราะมันแห้งตัวก็กินต้นเสากินแล้วก็ล้มโครมเลยคือเพราะมันแห้งแล้วพวกกินได้ล้มปลูกใหม่ปั๊บเสร็จวันนั้นเลย เอาพอมันแห้งแล้วพวกกินก็ล้มอีกปลูกใหม่ทันทีเลยวันนี้ลูกศิษย์เขาไปทอดกฐินนั่นแหละไปวันนั้นมีพระองค์หนึ่งท่านอยู่แถวนั่นแหละเรารับแขกอยู่ที่ศาลาเขาไปเขาก็ด้อมเขาไปจะไปหาดูกุฏิท่านอาจารย์เขาว่างั้นเขาก็ด้อมไปหาไหนกุฏิท่านอาจารย์อยู่ไหนเขาว่างั้นเขาบอกอยู่หลังนี้เฮ้ยเขาว่างั้นนะเขามองเห็นหลังนี้มันเป็นกระต๊อบเล็กๆเตี้ยๆนี่ไปหลังนี้เหรอหลังนี้แล้วโอ้ยยังเปิดให้ดูหน่อยนะเขาก็พุ่งปั๊บไปนั่นพาท่านกลับไปเปิดประตูเปิดประตูใสเข้าไปนะเปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรก็มีหนังสือเล่มสองเล่มที่เราไว้ข้างบนเราดูหนังสือก็บาทแล้วบาทก็เอาไปอยู่ศาลาอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรพอไปเห็นแล้วร้องไห้กับนั่นเลยร้องไห้อยู่ที่กุฏินะโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยแล้วก็เวลาอยู่กุฏิแล้วหลังท่าของปั้นเนี่ยเขาก็พูดพระท่านก็ฟังพอไปถึงนั่นแล้วก็โอ้ยเอาเราใหญ่เลยนะเอาเรื่องกุฏิหลังนี้นะทั้งพูดทั้งร้องไห้นะว่ามันเล็กเกินไปมันเล็กยังไงว่าที่หน้าวะแล้วก็หลังท่ากำปั้นเนี่ยว่าโอ้ยท่านทำไมถึงอยู่ได้อ๋อก็เราอยู่ในท้องแม่เราท้องแม่กับกุฏิหลังนี้ต่างกันยังไงบ้างอ่ะอยู่ว่าตั้ง9เดือน10เดือนแล้วออกมาได้อยู่นี่จะนอนได้นั่งได้อะไรทำไมว่าเล็กไปเล็กไปถ้าจะให้ใหญ่โตจริงพวกปลูกในที่กว้างขวางให้ไปปลูกทุ่งอยุธยาไปเอาอีกแล้วว่าอย่างนี้ร้องห่มร้องไห้กลับมาส่งเงินไปเลยนานๆเรื่องราวถึงได้มีกุฏิหลังนั้นขึ้นมาเขาส่งเงินไปเลยที่นี่เขาส่งเงินไปเราไม่ได้มีกรรมทับกรรมจาอะไรไว้ก็ต้องรับไว้ส่งกลับมาเสียมารยาทไม่ดีไม่เป็นธรรมถ้าเราได้สั่งเสียอะไรไว้แล้วไม่เคลื่อนอันนั้นเป็นธรรมนี่เขาก็เลยส่งเงินไปจึงได้ปลูกกุฏิหลังนั้นขึ้นอยู่ทุกวันนี้แหละเป็นอย่างนั้นหลังนั้นข้างในนี้เป็นแบบเดียวกันหมดท่านอยู่ได้สบายสบายพระท่านภาวนาของท่านในวัดป่าวันตาจะไม่อ่อนแอทางด้านภาวนาเข้มแข็งตลอดแม้เราช่วยชาติท่านก็ภาวนาท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากเวลาจำเป็นแล้วก็ให้ธรรมะช่วยช่วยระยะเวลาแล้วพอจากนั้นก็เลิกคึกหายเงียบไปเลยเป็นอย่างนี้ตลอดมาการคิดจะภาวนาเราไม่เคยให้อ่อนแอนะไม่มีในวัดป่าวันตานแข็งแกร่งตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นมาตลอดเพราะเราถือธรรมนี้เป็นสำคัญมากอะไรไม่เลิศเลยยิ่งกว่าธรรมธรรมในใจสำคัญมากเอาสั่งสมให้ดีทักทักฟอกให้ดีนะมันก็ดีขึ้นมาเมื่อเห็นนี่วัดป่าวันตาเห็นเรื่องวัตถุนี่จึงไม่รู้หลาเข้าไปข้างในรู้หลาแต่ข้างนอกโอ้ยศาลาก็ภูเขาลูกหนึ่งสู้ไม่ได้รู้หลาหรือไม่รู้หลาแล้วมาข้างในอีกสองชั้นศาลาพอหลังจากนั้นไปแล้วก็เข้าไปแล้วต้องหมอบไปไม่หมอบไม่ได้โดนหรือเหยียบพุทธิภาพมันเล็กท่านอยู่ท่านอย่างนั้นสบายท่านเป็นเองของท่านนะชอบอย่างนั้นนะอย่างนั้นละมีละเรื่องธรรมไม่รู้ล้าฟูกว่าสะดวกสบายทุกอย่างไม่กวนใจอยู่ที่ไหนสบายจริงอย่างพระนี่มานี่จะมาสร้างวัดใหม่จะทำแบบนั้นนะรู้แล้วฝ่าเราเลยไม่เล่นด้วยเพราะเราเห็นโทษมันมาพอแล้วนี่ก็จะเอาแบบฉบับที่เคยใช้อยู่ในเมืองไทยเราทั้งประเทศนี่แหละแบบเดียวกัน รู้แล้วผู้ฟ้าก่อนจะสร้างวัดสร้างวาวัตถุนี่กองเท่าภูเขาภูเขาแล้วมาสร้างทำในใจไม่มีมีแต่เรื่องวัตถุกังวลสิ่งนั้นกังวลสิ่งนี้แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นพระกวนบ้านกวนเมืองไปอันนี้พอไปเห็นหน้าโยมเวลานี้กำลังสร้างศาลากำลังสร้างกุฏิขาดเงินเท่านั้นขาดเงินเท่านี้เอาแล้วนั่นเลยเป็นพระกวนบ้านกวนเมืองศาสนากวนบ้านกวนเมืองไปนี่พอเห็นอย่างนี้เราจึงจะตัดทันทีแล้วไม่เล่นด้วยหรูหราเหลือเกินที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาโดยแท้เรื่องของกิเลสแฝงตัวขึ้นไปแผ่พังพานอยู่ในวัดในวาต่างๆต่างหากนะเรื่องของศาสนธรรมเรื่องของพระสงฆ์ที่ท่านดำเนินนี้อย่างที่ว่านี่ก็ต้องกระจายอยู่ในป่าในเขาแต่จิตสง่างามผ้าสีริ้วห่อทองนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ศาสนาแท้ที่พระองค์ทรงพาดำเนินมาแท้เป็นอย่างนี้อันนี้รู้อยู่แล้วจ้ามีแต่กิเลสพาสร้างพาทำแล้วเดี๋ยวนี้มันเมื่อมันกิเลสมันมากขึ้นไปประเพณีของกิเลสก็เหยียบทำศาสนาลงไปจนไม่มีเหลือไปอยู่สถานที่ที่แปลกหูแปลกตาเช่นอย่างไปอยู่ในกระต๊อบกระแตไม่ดูไม่ได้แล้วนะอย่างอยู่รู้หราฟูฟ้ากิเลสจะได้แผ่บางพานสบายแต่หัวใจเราจะตายเข้าใจไหมดำปีไม่มีความสว่างเลยนี่พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเอาหลักศาสนาที่แท้จริงออกมาพูดใครไม่พูดเราพูดจะเป็นยังไงที่ไม่พูดไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะติดเขาติดเราเมื่อติดเขาติดเราก็พูดไม่ออกเลยและหดหัวอยู่ในกระดองปล่อยให้กิเลสเหยียบกระดองเอาหรือว่าไงพูดอะไรก็ได้แต่การสร้างการทำนี้ไม่ถอยเรื่องของกิเลสอย่างนั้นแต่จะตำหนิกิเลสตำหนิไม่ได้นะนี่ไม่ว่างั้นเลยติดเขาติดเราไม่ติดนี่ว่างั้นเลยติดเขาก็ไม่ติดติดเราก็ไม่ติดธรรมก็เป็นธรรมอยู่แล้วเต็มหัวใจติดอะไรท่านเนี่ยเอาออกโดยความเป็นธรรมล้วนๆล้วนๆเพราะการเทศนาว่าการในสถานที่ใดจะเป็นการคัดค้านต้านทานอะไรก็ตามส่วนย่อยส่วนใหญ่เราออกมาด้วยความเป็นธรรมล้วนๆไม่มีคำว่าผิดคงแนวใครจะเห็นด้วยมันก็ตามไม่เห็นด้วยก็ตามคัดค้านก็ตามไม่ข้างก็ตามปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตามทำไม่บังคับผู้ใดสอนไปตามความถูกต้องแม่นยำเขาจะเอาก็เป็นเรื่องของเขาไม่เอาก็เป็นเรื่องของเขาแต่ทำเป็นความถูกต้องตลอดมานี่เราสอนมานี่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราสอนโลกผิดที่ตรงไหนตั้งแต่วัตถุต่างๆที่ช่วยชาติบ้านเมืองเราก็ไม่เคยได้ตำหนิเราว่าเราบกพร่องที่ตรงไหนสมบัติเงินทองก็ของพี่น้องที่ได้มาให้เราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเจ้าไปหมดทั่วประเทศไทยนั่นไม่ได้เข้ามาหาเราบาปเดียวก็ไม่เคยมีฟังที่นี่เราช่วยโลกด้วยความเมตตาด้วยความพอแล้วทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรเราขอทุกอย่างมีแต่ความเมตตาล้วนๆมีสลายกระจายออกหมดกระจายออกหมดไม่ว่าทองคำดอลลาร์เงินสดกระจายตลอดจากนั้นมาแล้วก็ทำสองโลกออกเห็นแล้วไหมล่ะเวลานี้ตั้งแต่เริ่มแรกเราก็ประกาศว่าจะช่วยพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองของเราทางด้านวัตถุใครก็ทราบว่าช่วยชาติคืออะไรก็คือด้านวัตถุเขาไม่ได้คิดเรื่องอัดเรื่องทำนะแต่เรามันคิดแล้วเต็มหัวใจทีนี้ช่วยชาติคราวนี้ก็พอดีแล้วเนี่ยธรรมจะได้ออกกระจายสู่โลกบ้างนะได้รู้ธรรมได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมไปตามกันกับการช่วยชาติคราวนี้ซึ่งมีทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรมคือการสั่งสอนมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนี่ทางด้านวัตถุแล้วก็อ่อนลงอ่อนไปเกี่ยวเกือบว่าจะหมดไปนะทางด้านธรรมะกระจายออกเวลานี้เห็นไหมทั่วโลกทั่วไปหมดนี่แหละเราคิดไม่ผิดที่ตรงไหนไม่เคยผิดเราจึงไม่มีข้อตำหนิตัวเองว่าได้พาพี่น้องทั้งหลายผิดพลาดไปให้เองให้ยังให้เสียหายแก่ชาติไทยของเราในจุดใดบ้างเราไม่เคยมีแต่เครื่องหนุนขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นตลอดเวลามาจนกระทั่งบัดนี้นะพระก็จำมานะเรานำจริงๆนำพี่น้องทั้งหลายใครจะมาตำหนิติเตียนโจมตีเราขนาดไหนเราคือเราทำคือทำจะไม่เป็นอื่นเลยเป็นธรรมล้วนอยู่นั่นการโจมตีการแย่นั้นแย่นี้เป็นเรื่องของเขาปากเขามีเขาว่าไปความจริงที่เป็นธรรมเป็นธรรมตลอดเราทำเราไปอย่างนี้แหละอะไรที่นี่นะเราไม่ได้ย้ายพรนะ ก็พูดไปพูดมาเลยไม่หยุดไม่ถอยละจะไปใหญ่เลยละนึกว่ามีตั้งแต่ศูนย์นี่มันขึ้นอยู่นะได้ยินไหมพวกเนี่ยนิทานศูนย์นี่นะเฮ้ถ้าก็ได้ยินยังมันหนักมีความตลกนะนิทานศูนย์นี่พระองค์นี้ที่มาก็ดูได้จะได้อ่านเรื่องราวของเราที่ไหนบ้างมาเล่าให้ฟังว่าเราไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นที่แรกปรากฏว่าเราฝันนั่นน่ะฝันว่าได้รอดกอไผ่คลองผ้าไปรอดกอไผ่ไปพาท่านเล่าให้ฟังท่านที่ได้เห็นหนังสือนี่มันมีในประวัติอะไรไม่ทราบนะฮะที่เราฝัน
1: ในหยดน้ำ
0: ฮะ
1: มีในหยดน้ำบนใบบัว
0: โอ้คงจะมีในน้ำบนใบบัวก็เป็นจริงนั่นแหละเวลาเราไปถึงท่านได้สองสามคืนก็ฝันกลางคืนเลยฝันว่าเดินไปตามป่าทางพอเป็นด่านๆนี่แหละพอหลวมตัวไปแล้วไปถึงที่นั่นแล้วมีกอไผ่ในกอหนาที่เดินล้มทับทางแล้วจะไปยังไงดีไปที่ไหนดูที่ไหนก็มันไม่มีช่องที่ไปได้ทำไมนะสองนั้นสองเรามีช่องได้เล็กเราไม่ลืมมันสดสดร้อนๆนะก็เลยเตรียมตัวเอ้านี่ช่องนี้พอไปได้แล้วพอให้หลวงตัวไปได้แล้วก็เตรียมตัวตดจีวรอะไรแล้วออกแล้วก็บาทก็ดึงไปเจ้าของก็ค่อยคลานเข้าไปดึงไปแล้วจีวรก็ค่อยดึงไปตามกันแล้วบาทก็ค่อยดึงไปจนกระทั่งพ้นไปได้เลยพอไปได้เดินไปประมาณสักเส้นกว่าๆโอ้ยมองวันนี้เวิ้งว้างหมดเลยนะไม่ได้เป็นเหมือนป่าทึบอย่างที่เราลอดกอไผ่มานะมองเวิ้งว้างนี่แล้วกองหน้าเนี่ยเวิ้งว้างแล้วยังเป็นมหาสมุทรอีกนะมหาสมุทรอยู่ตรงหน้านะแล้วมองไปทางโน้นกลางมหาสมุทรเห็นภูเขาลูกหนึ่งเป็นเกาะอยู่ใจกลางมหาสมุทรไม่ลืมนั่นคำฝันสดๆร้อนๆนะพอจากนั้นแล้วพอไปถึงนั่นแล้วเราก็ลงไปแม่น้ำมหาสมุทรเรือไม่ทราบมาจากไหนนะเรืออันนั้นเราก็ลืมไปแล้วว่าเรือพายเรืออะไรก็ไม่รู้มานี่พอดีแล้วไม่ได้คุยกันนะไม่ได้พูดกันกับคนขับเรือนะแล้วก็ลงไปนั่งเรือแล้วไปนู่นน่ะไปภูเขาลูกนั้นภูเขาลูกนั้นอยู่ท่ามกลางน้ําแต่ในคําฝันมันก็ไม่ช้านะก็คําฝันพอไปสักเดี๋ยวไปอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นถึงภูเขาลูกนั้นซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางน้ําพอขึ้นปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปก็ไม่ทราบนะว่าปีนขึ้นไปหาอะไรนะโดยที่เราไม่เคยคิดเคยอ่านเลยว่าพ่อแม่ของอาจารย์มั่นอยู่ที่นั่นท่านอยู่นั่นนะพอปีนขึ้นไปมาอ้าวท่านหามาได้ยังไงนี่ว่างั้นนะท่านพูดลักษณะตื่นเต้นเหนือนี่ท่านมาได้ยังไงที่นี่ใครมาไม่ได้ง่ายๆนะว่างั้นแล้วก็ผมนั่งเรือมาว่างั้นละพอลงเรือแล้วเรือก็หายเงียบไปเลยไม่ได้พูดกันสักคำนะมันเรือในคำฝันอย่างว่าแล้วก็ปีนขึ้นไปก็ไปเจอพ่อแม่อาจารย์มั่นนั่งอยู่ไปคุยแล้วมาได้ยังไงที่นี่ไม่มีใครมาได้ง่ายๆนะว่าก็ผมนั่งเรือมาเพราะว่างั้นเอางั้นตำหมากให้หน่อยท่านก็ยื่นตะบันหมากให้แล้วเราตำหมากจอกจอกจอกพอดีตื่นเสียดายอยากตำหมากต่อโอ้โมโหมันยังไม่จบตำหมากยังไม่จบเลยพอดีตื่นจะโอ้ยเสียดายอยากตำหมากอีกเลยไอ้มีเรื่องต่อไปอีกกับท่านนะนี่พอมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ทำนายเลยนั่นแหละแปลกอยู่ท่านทำนายท่านพอเราเล่าเรื่องอันนี้ถวายท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกในคำฝันนี้ไปได้เห็นว่าถึงจะหนาแน่นกระดานไหนไปได้เช่นรอดก็ไปรอดไปได้เลยอันนั้นที่เวิ้งโมกเวิ้งว่างอะไรไปได้เอาให้หนักแน่นนะ เบื้องต้นนี้จะลำบากมากอยู่นะแต่อย่าถอยจะรอดก็ไผ่ก็ได้คือรอดอุปสรรคทั้งหลายไปได้นะเด็กเอาให้จริงจังนะเราก็เป็นกำลังใจพอจากนั้นแล้วก็จะเว้งว่างไปได้สะดวกสบายเลยนะจริงนะนี่แหละคำฝันเราก็ไม่ลืมนะมันก็แม่นยำจริงนั่นแหละถ้าท่านก็ทำนายได้ดีนี่ทำนายยกยอหมาขี่เลื้อนก็ไม่ทราบเลยเอาละเอาได้ได้ท่านไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะเอาได้แต่หนักอยู่นะเบื้องต้นนี่หนักมากอยู่นะเอาให้ได้รอดก็ไปให้ได้นะเห็นว่าแล้วก็ไปกันรอดจริงๆเวลาไปภาวนาทีแรกจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนั่นแหละแหมทุกข์มากที่สุดนี่แหละกอไผ่ซาจะจนเต็มเหนียวพอรอดจากนั้นแล้วก็สะดวกเรื่อยไปเลยมันได้ที่นี่เอากลับมากันได้หลับนี่นะให้พรแล้วไม่ใช่เหรอฮะให้แล้วเหรอถ้าบอกว่ายังจะให้อยู่นั่นมันจำไม่ได้ถ้าว่าบอกว่ายังไม่ให้พรยังจะให้อีกอยู่วางนะความจำไม่เป็นท่าเดี๋ยวนี้เอาวางนะอาที่ไปกันได้เลย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: วันนี้ท่านลองรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าคำวยากรณ์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มาจากทางไหนกันบ้างเนี่ย
2: ฮะ
1: ฮะ
2: มาจากเชียงคาน
1: มหาสารคามอำเภอสังยืนที่ไหนบ้างอ่ะนี่ตั้งแต่ไปนับตั้งแต่วันไปขึ้นเวทีตลอดไม่ลงเวทีลงเวทีมาแล้วก็ขึ้นเครื่องบินก็มานี่ก็มาขึ้นเวทีนี่อีกนี่มันจะตายแล้วนะนี่นะโอ้คิดดูเหนื่อยเห็นไหมในทีวีเห็นไหมล่ะออกทุกวันเห็นเนาะนี่มาจากทางไหนกันบ้างนี่ฮะ
3: ขอโอกาสกราบเรียนพระอาจารย์ครับคือคณะของกระผมที่มาเนี่ยมาประมาณเกือบ40คนนะครับมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดีประภาคตเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรที่นิด้านะครับคือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับแล้วก็อาจารย์พันธุ์ตำรวจเอกชนนเอมพันธ์อาจารย์สอนกรรมฐานให้ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้นะครับและตัวผมเองเป็นที่ศึกษาของหลักสูตรครับหลักสูตรที่ชื่อว่าหลักสูตรคุณธรรมและสมรรถภาพข้าราชการจัดอบรมข้าราชการแล้วก็ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทั้งหมดในรุ่นนี้32ท่านนะครับซึ่งพามาทั้งหมดนะครับเป็นข้าราชการระดับตั้งแต่4แต่ขึ้นไปนะครับคือระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการกองขึ้นไปหรือว่าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆกันเข้ารับการอบรมในหลักสูตรคุณธรรมและสมรรถภาพข้าราชการเนี่ยซึ่งเน้นเรื่องคุณธรรมนะครับก็ได้มีการฝึกอบรมกรรมฐานกันมาเรียบร้อยแล้ว6วันเต็มนะครับโดยอาจารย์ชนเดชชนนเป็นผู้สอนกรรมฐานและตอนนี้เราเดินทางมาทางอีสาน4วันเต็มเพื่อมากราบนมัสการครูบาอาจารย์เพื่อให้คณะบริหารได้คุ้นเคยกับวัดป่าทางอีสานนะครับก็ได้แวะวัดป่านานาชาติที่อุบลมาก่อนแล้วก็ไปแวะที่วัดดอยธรรมเจดีย์ที่สกลนครแล้วก็วัดป่าสุทธาวาสที่สกลนครเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็มาถึงที่วัดนี้ครับก็มีสังฆทานมาถวายนะครับเรียนหนังสือธรรมะที่เลือกแก้มมาดีๆแล้วมาถวายนะครับแล้วก็อยากหาโอกาสสนทนาธรรมสอบถามข้อธรรมะจากพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่อบรมที่นี่ได้นะครับพร้อมทั้งรายชื่อผู้เข้าการอบรมในรุ่นนี้32ท่านส่วนเล่มหลังนี่เป็นกรณีเรื่องที่ท่านเขียนขึ้นจากประสบการณ์คือท่านผู้บริหาร32ท่านในท่านเขียนเรื่องราวที่ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทางจิตหรือเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆประสบการณ์ของท่านนะครับ
1: ว่า
3: ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ที่มากันเนี่ยขึ้นมาที่วัดนี้กันเป็นครั้งแรกส่วนใหญ่นะครับมีเพียงส่วนน้อยที่มาวัดนี้หลายครั้งแล้วกับผมเองมาวัดนี้หลายครั้งนะครับแต่เข้าใจว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เพิ่งมาถึงเป็นครั้งแรกนะครับ
1: สอนกรรมฐานเขาสอนว่าไงบ้างอ่ะเราก็อยากฟังกันนะฮะ
4: ตอนให้เดินกรมนั่งสมาธิแล้วก็ทำหมด
1: เลยหมดย่อยหมดย่อยยังไงล่ะแล้วเราเข้ามาเป็นหลักจริงๆอ่ะคืออะไรล่ะ
4: ก็มีสติอยู่ในทุกก
1: ิ
4: ริ ยาบ
1: ถถูกต้อง
4: ให้เห็นรูปนามเป็นวัตถุรัก
1: สติเป็นของสำคัญจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามไม่ว่างานทางโลกทางธรรมสติเป็นของสำคัญมากปล่อยไม่ได้ยิ่งทางด้านภาวนาหรือยิ่งเข้มงวดกวดขันทางสติจากนั้นก็ปัญญาติดตามกันไปหลักพุทธศาสนานี่ถือสติเป็นสำคัญสติกับปัญญานี่เป็นคู่เคียงกันไปแต่สติต้องเป็นพื้นฐานปัญญายังออกใช้เป็นบางกาลเวลาเพราะหลักสตินี่เป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียวนี่จะเห็นคุณค่าของสติมาแล้ว นี่ในวงกรรมฐานขึ้นเวทีสู้กับกิเลสกลัวเป็นเสนียดจันไรต่อโลกคือตัวที่รวมแล้วเรียกว่ากิเลสแล้วแตกแขนงออกไปแขนงใหญ่ของมันก็ความโลภนั่นความโกรธราคะตัณหาดิ่งใหญ่สามดิ่งนี้แตกไปจากต้นอันเดียวกันรากนี้ไม่มีใครทราบได้ง่ายคืออวิชชาคือรากเหง้าข้าวมูลของกิเลสทั้งปวงรวมอยู่ในจุดนั้นหมดเพียงเรียนเฉยๆจำได้เฉยสิ่งเหล่านี้ไม่ไหวตัวเลยต้องมีภาคปฏิบัติเข้าไปจับขุดเข้าไปตามกิ่งก้านเข้าไปขุดเข้าไปจนกระทั่งรากแก้วมันคืออวิชชาถอนพรวดขึ้นมาแล้วอ่างโลกนี้แตกกระจายหมดเลยสามในโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังเลยละถอนอวิชชาออกปึ๋งเดียวแล้วนะเพราะอันนี้เองปิดหัวใจสัตว์โลกที่เรียกว่ากิเลสจอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชาครอบอยู่ที่หัวใจสัตว์โลกไม่มีใครมองเห็นเรียนวิชาทางโลกเรียนมาเท่าไหร่ก็เป็นวิชาของกิเลสเพื่อปิดบังตัวนี้ไม่เห็นตัวของมันนั่นแหละแต่พอเรียนวิชาธรรมปฏิบัติด้านสมาเข้าไปเริ่มจะสติตั้งเข้าไปตั้งเข้าไปสติตั้งเข้าไปจิตมีทางสงบได้พอสติตั้งเข้าไปก็มีเริ่มรู้ตัวก็เริ่มระมัดระวังรักษาเรื่อยเข้าไปแน่นหนามันคงขึ้นไปเช่นผู้เจริญภาวนาจิตไม่เคยสงบเลยตั้งแต่วันเกิดก็จะปรากฏขึ้นในเวลาภาวนาหลายครั้งหลายหนก็จับตัวได้เห็นจุดแห่งความสงบแล้วก็เห็นคุณค่าแห่งความสงบของใจสบายของใจขึ้นในขณะนั้นพร้อมกับการเห็นโทษแห่งความวุ่นวายที่สร้างอยู่ภายในจิตด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกมาให้สร้างความวุ่นวายความทุกข์ประจำตามกันตลอดเวลาเราพิจารณาเข้าไปความสงบความฟุ้งซ่านนี้จะค่อยสงบตัวเข้ามาเพราะอำนาจของสติผูกเอาไว้มีบทธรรมเป็นเครื่องยึดเอาไว้นี่หลักของการแก้กิเลสจริงๆท่านแก้มาอย่างนั้นพอสติจับจุดเช่นอย่างเรากำหนดจะเป็นกำหนดพุทโธก็ตามทำบทใดก็ตามเป็นธรรมทั้งนั้นสำคัญอยู่ที่สติจะต่ออยู่ในจุดเดียวกับธรรมบทนั้นๆจะไปขังในบทนั้นขังในบทนี้นี่ไม่ถูกต้องขังในตามจริตนิสัยของคนใครชอบบทใดก็ขังในบทนั้นไม่ไปถือคราบประมดว่าต้องขังบทเดียวเท่านี้อะไรๆก็ตามจะต้องให้ทำอย่างนี้บทเดียวโรคมันมีหลายชนิดยาต้องมีหลายขนาดหมอเรียนวิชาทางโรคมาต้องเรียนวิชาหลายแขนงมาเพราะโรคมันมีหลายแขนงให้จับโรคชนิดนี้ยาชนิดนี้เข้าไปโรคชนิดนี้ยาชนิดนี้เข้าไปจริตนิสัยเช่นนี้ชอบธรรมบทนี้ก็ถูกต้องแล้วเนี่ยผู้นั้นนิสัยอย่างนั้นก็กำหนดอันนั้นถูกต้องแล้วความสงบก็มีเข้ามาปรากฏเด่นขึ้นภายในใจก็เห็นคุณค่าของความสงบใจแล้วเริ่มเห็นใจเป็นสำคัญแต่ก่อนเรามองข้ามใจไปหมดนะรู้นั้นรู้นี้รู้ทั่วโลกดินแดนรู้ด้วยอำนาจของกิเลสรู้ด้วยอำนาจของความปิดบังรู้ด้วยอำนาจของความมืดบอดของกิเลสมันปิดกันกับความกระจ่างแจ้งของความรู้ในธรรมผิดกันตรงนี้ทีนี้เมื่อเราเริ่มตั้งสนใจจริงๆกับธรรมแล้วธรรมจะปรากฏเด่นขึ้นมามีคุณค่าขึ้นมาทับกิเลสลงไปเรื่อยๆนะแต่เวลานี้กิเลสทับทำแทบไม่มีหรือบางคนไม่ได้ลึกเลยถึงทำตั้งแต่วันเกิดมาก็มีเยอะเป็นเศษมนุษย์มาตลอดไม่เคยเป็นมนุษย์ถ้ามันมีทำแทรกแล้วจะเรียกว่ามนุษย์เต็มตัวไม่ได้มนุษย์สองก็หลงมนุษย์ห้าสิบทางก็ได้มนุษย์ไม่เต็มบาทมนุษย์ไม่มีทำในใจเหมือนสัตว์ทั้งหลายเขาสัตว์ทั้งหลายเขาเป็นสัตว์เต็มตัวของเขาเพราะเขาไม่มีทำแทรกในใจของเขาเรานี่มีทำเรียกว่าเริ่มมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงในนี้เวลาเรากำหนดเข้าไปด้วยวิธีธรรมนี้ธรรมจะเริ่มแสดงตัวขึ้นมาถูกปิดไว้ด้วยกิเลสเหมือนกับบึงบ่อใหญ่ๆเนี่ยน้ำเต็มอยู่ในบึงในบ่อแต่ถูกจอกแหนปกคลุมไม่หมดอย่างไม่ตัวมองหาน้ำไม่เห็นเลย ส่วนมากมองเมื่อคนเราเมื่อมองไม่เห็นน้ำมันก็ต้องเข้าใจและแน่ใจว่าน้ำในบึงบ่อนั้นไม่มีเห็นแต่จอกแต่แหนมองลงไปใครมองลงไปก็เห็นแต่จอกแต่แหนไม่เห็นน้ำอยู่ในบึงนั่นเลยนี่เวลาเปิดจอกเปิดแหนไปก็มองเริ่มมองเห็นแล้วเปิดแคบเลยเห็นแคบเปิดกว้างเห็นกว้างนี่ละธรรมที่ถูกกิเลสปิดไว้ซึ่งเหมือนจอกเหมือนแหนล่ะกิเลสมันปิดธรรมความจริงล้วนๆไว้ที่เลิศเลอขนาดไหนมันไม่ยอมไม่มองเห็นให้เห็นแต่จอกแต่แหนเห็นแต่ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาครอบไว้หมดในหัวใจของสัตว์โลกไม่เห็นธรรมเลยนี่แหละตัวนี้แหละที่ว่าพวกจอกพวกแหนพวกอะไรทั้งหลายทั้งหลายที่มันปกคลุมน้ำคือปกคลุมดวงใจซึ่งเป็นแก่นแห่งธรรมอยู่ในนั้นนั่นแหละที่อยู่ของธรรมธรรมแท้จะอยู่ที่ใจแต่ถูกความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นเหมือนกับจอกกับแหนนี่ปกคลุมไว้หมดไม่มองเห็นน้ำแล้วสุดท้ายก็ว่ามรรคทำไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มีแต่พวกจอกพวกแหนนี่ทั้งนั้นมันออกแสดงลวดลายว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีทั้งที่น้ำเต็มอยู่นั้นนั่นมันให้มันไม่บอกว่าให้มีน้ำนั่นนะมันจะมีตัวนี้ออกแสดงลวดลายเพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนมากเพราะจอกไหนแล้วนี่ออกลวดลายเป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของวิเศษวิโสขึ้นมาความโลภ ก็วิเศษคนจึงโลภจนกระทั่งบันตายไม่เห็นโทษเพราะเห็นว่าความโลภเป็นของดีความโกรธเป็นของวิเศษไปหมดเห็นว่าความโกรธเป็นของที่คนดีเวลาโกรธเขาโกรธได้วันค่ำแต่เขามาแตะเราไม่ได้นะเห็นไหมกิเลสมันเลยเอียงไปแล้วใช่ไหมมันเลยลำเอียงมันเห็นแก่ตัวมากกิเลสเป็นอย่างไรราคะตัณหาเอาได้รักในวันค่ำคืนยังลุ่งก็ได้มีกี่ผัว20เมียก็ตามนะจะไม่พอความรักความกำหนัดยินดีมองผู้หญิงมองเห็นผู้ชายเป็นบ้าทันทีผู้ชายมองเห็นผู้หญิงเป็นบ้าทันทีมีเมียกี่คนมีผัวกี่คนไม่มีความหมายเห็นแต่สิ่งภายนอกที่จะกว้านเข้ามาเผาตัวเองเผาตัวเองเป็นความหมายดีงามไปหมดเลยนี่ละจอกแหนมันปกคลุมหัวใจไม่เห็นนี่ที่นี่เราพยายามเปิดด้วยจิตตภาวนานี่ย่นลงมาจุดนี้ที่นี่นะพอเราเริ่มภาวนาจิตใจที่มันว้าวุ่นขุ่นมัวกับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นจอกเป็นแหนกระจายไปหมดนี่มันจะค่อยหดตัวเข้ามาเหมือนกับเวิร์กจอกเวิร์กแหนเปิดจอกเปิดแหนเราเริ่มเห็นความเริ่มเห็นน้ำคือความสงบเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้นี่มีความกระหยิบยิ้มย่องมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นตามขั้นภูมิของความสงบยิ่งความสงบมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นเด่นชัดฝังลงในใจเลยอ๋อความสงบเป็นขั้นตื่นเต้นฮะนี่ละธรรมที่เริ่มแสดงเนี่ยเราเปิดจอกเปิดแหนก็เริ่มเห็นเพียงตัวนี้ก็เริ่มตื่นตัวแล้วนะแล้วยิ่งเปิดออกมากเท่าไหร่มากแล้วยิ่งเห็นน้ำชัดตักมาดื่มมาใช้มาสอยเป็นยังไงดื่มดำภายในจิตใจหมดอ๋ออ๋อที่นี่ก็ขยับแหละฮะเนี่ยได้หลักใจธรรมเริ่มเปิดตัวออกมาให้โลกได้เห็นโลกผู้ภาวนานั่นแหละเห็นผู้อื่นไม่เห็นต้องถูกปิดบังไว้ด้วยกันหมดด้วยจอกด้วยแหนไม่เห็นด้วยกันนี่ทีนี้พอเริ่มเข้าไปจิตเริ่มสงบด้วยอำนาจของสติเป็นเครื่องบังคับมีธรรมบทใดก็ตามเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเอาไว้เกาะของจิตถ้าจิตไม่มีที่เกาะมันเล่ร่อนไปตามกิเลสอีกแล้วจึงต้องให้ยึดธรรมบทใดก็ตามไว้ในนั้นแล้วแหนแน่นมันคงเข้าไปก็สร้างความสงบขึ้นมาให้จนเป็นความสงบเต็มตัวสว่างอัศจรรย์ในขั้นเพียงสงบนี้ก็พอตัวแล้วสำหรับเราที่ยังไม่ได้ทำขั้นสูงเกินไปก็ยิ่งพยายามเข้าไปความสงบนี้จะละเอียดเข้าไปละเอียดจากนั้นก็กระจายเป็นปัญญานี่เราที่นี่ปัญญาเป็นเครื่องฆ่ากิเลสปัญญานี่แหละเป็นประเภทที่จะเปิดจอกเปิดแหนออกคือลากจอกลากแหนขึ้นมาความสงบเป็นที่เพียงว่าเปิดจอกบวมแหนให้เห็นน้ำนี่แหละความสงบปัญญาเป็นประเภทที่ขนจอกขนแหนขึ้นฝั่งนี่เปิดออกเรื่อยเปิดเรื่อยกระจายออกเรื่อยปัญญาประเภทต่างๆที่จะกำลังบางชามีมากสลายที่จะขนจอกขนแหนขึ้นจากสระจากบึงนั้นแล้วก็ยิ่งกระจายขึ้นไปเห็นน้ำชัดขึ้นชัดขึ้นก็ขนจอกขนแหนขึ้นเต็มที่ไม่มีจอกมีแหนอะไรปิดกำบังน้ำนั้นแล้วไปยังไงมองลงมาในน้ำนั้นใช้สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนอัศจรรย์แค่ไหนหัวใจที่เต็มไปด้วยธรรมธรรมกับหัวใจเป็นเดียวกันแล้วเหมือนกับน้ำเต็มสระไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับเลยกระจ่างแจ้งนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงทำประเภทนี้พระอรหันต์ท่านทรงทำประเภทนี้มาเป็นเครื่องยืนยันแก่พวกเราตาบอดทั้งหลายไม่เห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าตาดีเพียงองค์เดียว เหมือนเรามองมานี่นี่ดูที่นี่ทุกคนมองมานี่เราเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปถามใครไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานแก่เราว่านี่ที่เราเห็นนี่จริงไหมนะคือเราจริงพอแล้วเราเห็นประจักษ์ใจของเราแล้วความรู้เห็นธรรมก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ต้องสงสัยไม่ถามใครเห็นคนเดียวเท่านั้นพอตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ปึ่งขึ้นมานี่เห็นแล้ววางนั่นเลยสามแดนโลกธาตุเนี่ยครอบไปหมดเห็นหมดแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาถามใครเป็นศาสดาสอนโลกทันทีทันทีนั่นพระอรหันต์ก็เหมือนกันพอกระจ่างขึ้นมาก็เต็มภูมิของพระอรหันต์ไม่ต้องไปถามทูลถามพระพุทธเจ้าเลยสิ่งทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วเราก็ประจักษ์แล้วในตัวของเราเช่นกระโถนใบนี้น่ะใครมองมาเห็นใครสงสัยที่ไหนไม่มีใครสงสัยนี่ละธรรมประเภทต่างๆที่ได้รู้ได้เห็นในจักษุญาณในหัวใจของเราที่เปิดกิเลสความมืดมิดปิดตาออกแล้วจะเห็นชัดเจนเป็นประจักษ์ประจักษ์จนกระทั่งกระจายทั่วแดนโลกธาตุธรรมเปิดเผยแล้วที่หัวใจนั่นเปิดเผย 100% ก็คือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระอรหันต์น้ำก็เรียกว่าเต็มสระไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับจอกแหนไม่มีแล้วนั่นสอนโลกได้เต็มเหนี่ยวนี่แหละอำนาจแห่งการอบรมจิตใจที่นี่ใจเป็นสาระอะไรบ้างไม่ต้องถามเมื่อได้กระจ่างแจ้งขึ้นแล้วน้ำเป็นยังไงก็ไม่ต้องถามจอกแหนเป็นยังไงก็เห็นกันแล้วรู้กันแล้วเปิดออกหมดแล้วเห็นน้ำกระจ่างแล้วสงสัยที่ไหนนี่ก็กิเลสทั้งหลายมันปิดบังหุ้มห่อจิตใจของเรามากน้อยเปิดมันออกเปิดออกแล้วก็ต้องเปิดออกหมดแล้วสงสัยมากผลที่ฟังที่ไหนฮะหมดปัญหาที่สงสัยนี่แหละการคุณค่าแห่งการอบรมจิตใจเวลานี้ธรรมะถูกปิดบังด้วยจอกด้วยแหนดังที่กล่าวมานี้เต็มโลกเต็มสารไม่มีใครสนใจต่อธรรมที่เลิศเลยนั่นเลยธรรมจึงเป็นเหมือนไม่มีค่ามีราคาอะไรเหยียบย่ำไปมาอยู่นั่นแหละขยี้ขยำขี้มูลาขี้หมาแห้งทองคำทั้งแท่งไม่สนใจนะเวลานี้สมัยนี้ขี้มูลาขี้หมาแห้งกำลังมีราคาราคากันทองคำทั้งแท่งหมดราคาราคาเป็นลำดับลำดาทองคำทั้งแท่งเรียกว่าธรรมโลกคือกิเลสนี่เสกสรรปัญญาขึ้นเป็นของแท้ของจริงไปแล้วอะไรดีหมดถ้าเรื่องกิเลสเสกสรรขึ้นมาแล้วเป็นหลงทั้งนั้นไม่ต้องวินิจฉัยแค่ควรว่าผิดหรือถูกประการใดเลยเป็นบ้าไปเลยเวลานี้โลกกำลังเป็นบ้าหนักทั้งที่กำลังเสกสรรปัญญากันว่ามีความรู้ความฉลาดสมัยนี้โลกเจริญก็เจริญดิ้นที่เจริญด้วยกิเลสมันไม่ได้เจริญด้วยอดธรรมถ้าเจริญด้วยอดธรรมแล้วความโลภจะลดลงทันทีความโกรธจะลดลงทันทีราคะตัณหาจะลดลงทันทีลดลงเป็นลำดับลำดาตามที่เราปฏิบัติธรรมรู้ธรรมมากน้อยสิ่งที่เป็นภัยเหล่านี้จะลดตัวลงลดตัวลงบ้านตัวของเราจะสงบตัวขึ้นไปบ้านเมืองชนรวมต่างคนต่างปฏิบัติแล้วจะสงบตัวเย็นขึ้นไปโดยลำดับนี่ละธรรมครองโลกเป็นความเย็นใจถ้ากิเลสครองโลกเป็นฟืนเป็นไฟเป็นอย่างนี้แหละวันนี้พี่น้องทั้งหลายได้มาเยี่ยมหลวงตาก็ได้ชี้แจงเขาพูดถึงเรื่องกรรมฐานให้ฟังเราก็ถึงใจในเรื่องกรรมฐานเพราะเราปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันบวชนะไม่ใช่เริ่มเวลาออกปฏิบัติบวชเรียนหนังสืออยู่แล้วไม่เคยลดละเรื่องภาวนากรรมฐานเดินจงกรมกลางค่ำกลางคืนหยุดเรียนหนังสือแล้วเดินไม่ให้ใครรู้ใครเห็นพวกเพื่อนอันเดียวกันกำลังเรียนนั่นก็เท่ากับกำลังเป็นลิงเราจะไปเดินจงกรมให้เขาเห็นเขามาพูดแย่เย่อเย้าที่แล้วยังไงจะไปสวรรค์นิพพานอันนี้เหลือคอยกันบ้างสินี่มาแย่กันพวกเดียวแย่กันก็จะไปโทษกรรมจากใครแล้วก็ต้องหลบหลีกทำของเราเวลากลางคืนพอหยุดเรียนหนังสือแล้วจะด้อมลงมาเดินจงกรมนะไม่ให้ใครเห็นภาวนาก็อยู่ในห้องไม่ให้ใครรู้นะความหนักแน่นมันอยู่ที่นี่เรียนก็เรียนเพื่อจะปฏิบัติเพื่อจะแก้กิเลสมันจึงเป็นอยู่ในใบใจไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครรู้จนกระทั่งหยุดจากเรียนแล้วก้าวขึ้นสู่เวทีเข้าป่าเข้าเขาฟาดกับกิเลสเอาเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งเสร็จจากนั้นแล้วถึงได้ออกมาประกาศธรรมสอนโลกเนี่ยเราออกมาด้วยความพอใจออกมาด้วยความสง่าผ่าเผยออกมาด้วยความชนะกิเลสทุกประเภทแล้วในหัวใจของเราไม่มีกิเลสตัวใดเหลือนิพพานเราไม่ถามหาแล้วนรกสวรรค์ทุกขิ้นทุกอัตเราไม่ถามแล้วพระพุทธเจ้าประจักษ์ไงประจักษ์อย่างนั้นแล้วแต่มันไม่มีอะไรออกทีแฉะเหมือนอย่างกิเลสเขาออกกันทุกภาพนรกเป็นยังไงภาพสวรรค์เป็นยังไงภาพนิพพานเป็นยังไงภาพบุญภาพบาปเป็นยังไงอย่างนี้ธรรมะท่านไม่มีฟิล์มท่านไม่มีทีวีไม่มีโทรทัศน์มาฉายก็หลอกกันเหมือนกิเลสทุกวันนี้กิเลสมันมีเครื่องมือของมันครบมันทั้งฉายมาทุกแบบทุกจังหวะทีนี้ธรรมะไม่มีเครื่องฉายออกมาอย่างนี้โลกจึงไม่ยอมรับ มันเป็นอย่างนี้เลยถ้าว่าพระพุทธเจ้าก็ทำมาเป็นภาพเป็นพจน์เหมือนกับทางกิเลสนี้แล้วใครจะสยดสยองได้กันนั้นไม่มีใครที่จะมองหน้าดูกิเลสเลยหันหมุนติ้วเขาทำหมดตอนนี้มันก็กรรมกิเลสปิดเอาไว้ไม่ให้เห็นเสียนี่เสียภาพโพธิ์ของนรกของสวรรค์ของบาปของบุญตลอดถึงนิพพานจึงไม่ปรากฏปรากฏอยู่ที่จิตใจของผู้ปฏิบัติผู้รู้เท่านั้นลบไม่สูญนี่ใครไม่รู้ก็ตามท่านเห็นท่านรู้ของท่านพระพุทธเจ้าพระอรหันต์รู้หมดสิ่งเหล่านี้ปิดบังไม่ได้ไม่มีใครองค์ไหนแม้องค์เดียวจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีทำบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีไม่มีองค์ไหนปฏิเสธเลยยอมรับหมอบราบเลยเพราะเป็นของจริงด้วยกันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันแม้ไม่มาถ่ายภาพได้ก็ตามก็รู้อย่างเดียวกันจังๆอย่างนั้นรู้แบบประเภทไม่ต้องถ่ายภาพอย่างนั้นเลยเห็นจังๆแบบไม่ต้องถ่ายภาพนั่นท่านรู้อย่างนั้นท่านนำมาสอนโลกเดี๋ยววันนี้พูดแค่นี้ก่อนแล้วนอกจากนั้นมีอะไรก็พูดกันอีกนะหลวงตาบัวขึ้นกรรมฐานรับกันที่พอได้ยินว่ากรรมฐานพอใจทันทีนี่ขึ้นด้วยความพอใจนั่นนี่นะขึ้นเวลาที่ขึ้นด้วยความพอใจสนับสนุนพี่น้องทั้งหลายที่บำเพ็ญกรรมฐานเราได้บำเพ็ญมาอย่างนี้แล้วแก้กิเลสทุกประเภทเราได้แก้มาหมดผ่านเวทีมาหมดแล้วจึงไม่สงสัยวิธีการแก้กิเลสตัวไหนหลุดลอยไปอย่างไหนอย่างไรด้วยความเพียรประเภทใดด้วยสติปัญญาประเภทใดเราแก้มาแล้วแก้มาแล้วจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือเราก็รู้แล้วนั่นเราจึงไม่สงสัยเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าไม่สงสัยนรกสวรรค์บาปบุญทุกอย่างไม่สงสัยยอมรับพระพุทธเจ้าอย่างราบเลยจ้ะเอามีอะไรเอามามาทิ้งอ่ะ
3: ผมขอกราบขอโอกาสนะครับ
1: นะ
3: ท่านตุลาการ
5: คำถามที่ท
1: ่
5: านอยากจะถามนะคะท่านพ่อสาขาสันติการ
1: ฮะ
6: เป็นผู้ช่วยผู้สาขาสันติการนะครับในบางครั้งที่ตัดสินคดีเนี่ยบางคร
1: ั้
6: งก็
1: ก็จะประมาณนี้หูอื้อฟังไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหูอื้อที่แรกหูดับต่อมาก็อื้อฟังไม่ค่อยชัด
6: ครับผมเป็นผู้ช่วยผู้สาขาสันติการนะครับในบางครั้งเนี่ยตัดสินคดีเนี่ยก็ตัดสินประหารชีวิตคนไปเนี่ยในกรณีนี้ผมจะถือว่าผมได้ทำผิดศีลหรือเปล่าครับ
1: ก็เราจะร้องไม่ทำเองภาษาถามคนอื่นทำไมเราไม่ได้เป็นผู้พิพากษาเราไม่ตอบไม่ได้หรอก

0: ได้เหรอเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกันเท่านั้นมากน้อยต่างกันอันนี้ทำตามหน้าที่ตามกฎของโลกที่อยู่ร่วมกันเป็นเรื่องบาปบ้าแต่ไม่มากเหมือนกับผู้ที่ตั้งใจเจตนาโดยไม่เป็นผู้พิพากษาไปตัดสินตัดคอเขาเลยอย่างนี้บาปมากนะคนนั้นอันนี้ทำตามกฎตามเกณฑ์กฎระเบียบอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำตามทางนั้นมันก็ถูกไปทางนั้นแต่ส่วนทำอันนั้นไม่ลำเอียงบาปมากบาปน้อยมีในนั้นเข้าใจหรือมีแล้วตอบแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเป็นผู้พิพากษาแล้วตัดสินแต่คนอื่นนะไอ้เรากับเมียเราต้องตัดสินกันนะเราถูกหรือผิดอย่าไปตัดสินเมียเราว่าผิดถ้าเดียวนั้นเรานี่เป็นตัวผิดมองเห็นผู้หญิงไม่ได้นะเดี๋ยวหลบหลีกแม่บ้านแล้วไปหาจู๋จี๋กับผู้หญิงเรามาแล้ววันนี้ไปฟังเทศมาใช่ไม่ได้นะต้องระวังนะผู้ฝาภาษาเนี่ยตัวทำคือผู้ภาษาเราขึ้นในถามสิอันนี้นะทำท่านตรงไปตรงมาเขาบางทีเขาบอกคนนี้เป็นด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์นี่อันนั้นด็อกเตอร์นั่นนั่นด็อกเตอร์นี่เป็นด็อกเตอร์ประเภทไหนเนี่ยเจ้าแล้วนะเนี่ยทำจับเข้าไปนะนั่นเป็นเรื่องของโลกที่เขาปฏิบัติกันมาลูกกันมาเห็นกันมาทางกันมาที่ทำจับเข้าไปด็อกเตอร์ประเภทนี้มีเมียกี่คนไอ้นั่นนะด็อกเตอร์นี่ประเภทนี้มีเมียกี่คนเป็นนักเด็กโตประเภทไหนเป็นนักเล็กโตประเภทไหนเนี่ยมันถามไปอย่างนั้นนะถ้าว่าเรียบร้อยอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่เรียบร้อยให้ไปแก้ตัวเองความหมายว่างั้นเข้าใจไหมเอาละพอสนุกไหมล่ะมาหาลุงตาวันนี้ล่ะ
1: เดี๋ยวขอประกาศกราบเรียนถามนะครับคือระยะปัจจุบันเนี่ยนะครับมีผู้กล่าวถึงกันมากเลยในลักษณะของเป็นคำพยากรณ์ทั้งจากฝรั่งด้วยทั้งจากเมืองไทยด้วยนะครับ
0: ทรัพยากร
1: ไม่ครับเขาพยากรณ์หรือ
0: ทำไมเขาพยากรณ์
2: คำทำนาย
0: เอาว่าไป
2: โหนครับผม
1: ว่าในปีหน้าหรือไม่ก็ปีถัดไปคือพูดง่ายว่าปีคริสต์ศักราช2000เนี่ยนะครับภายในปี2ปีที่จะถึงเนี่ยเขาทำนายกันว่าโลกาจะวินาศจะมีเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยน้ำจะท่วมใหญ่เลยทั้งภาคใต้กับภาคกลาง
0: ห้าอันห้าอะไร
1: ภาคกลางกับภาคใต้นี่จะท่วมใหญ่เลยท่วมหมดเลยนะคร
0: ับ ท่วมหมดเลย
1: เขาบอกว่าจะเหลือเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือ แล้วคนทั่วโลกหลายพันล้านคนเนี่ยจะตายเกือบหมดเลยจะเหลือไม่กี่ร้อยล้านนะครับคนไทยทั้งประเทศก็จะเหลือเพียงจาก60กว่าล้านก็จะเหลือเพียงไม่กี่ล้านเนี่ยนะครับเขาบอกจะเกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงอันนี้ทำนายมาจากเมืองฝรั่งด้วยแล้วก็จากเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นระดับเจ้าอาวาสหลายๆวัดก็เชื่อตามนี้นะครับทีนี้วันนี้เป็นโอกาสผมอยากจะขอนำมากราบเรียนถามหลวงตาว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือว่าเป็นเรื่องมงคลตื่นข่าวเป็นเรื่องเหลวไหล
0: เอาที่จะเอาว่ารับปากตาจะตอบนะ ฟังนะจะยกภาษิตขึ้นให้ฟังทีเดียวเป็นข้อยืนยันนะยังกินจีสมุทรยธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมังนี่เป็นอุทานของพระญาคนญาที่ได้รู้เห็นธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความแน่ใจขึ้นมาว่าฟังสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นนี่พวกเราอย่าว่าแต่เมืองไทยเราเมืองฝรั่งมังค่าทั่วโลกดินแดนนี่มันเกิดด้วยกันมันตายด้วยกันทั้งนั้นพินาศไปด้วยกันทั้งนั้นแหละตอบแล้วเข้าใจไหมเราจะว่าโลกมาคอยพินาศเลยเราตัวเกิดคือเราตัวตายพินาศอยู่ในตัวของมันนี่เสร็จเลยแล้วต่างคนต่างเติมตายมีมากมีน้อยและพินาศด้วยกันหมดคือเกิดแล้วต้องตายด้วยกันเข้าใจนี่เราทำนายแล้วเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เกิดแล้วต้องตายไม่ผิดหลวงตาทำนายเนี่ย
3: แต่ว่าจะตายในปี2000หรือเปล่าคะ
0: ต้องตายแน่ๆตายเรื่อยตายเรื่อยตายเรื่อยยังไม่ถึง2000ก็ตายตายเรื่อยตายเรื่อยเกิดเรื่อยเรื่อย2000ไปกระตอกก็เกิดเรื่อยตายเรื่อยอย่างนี้ไม่ผิดอันนี้ก็ไม่ผิด
1: แล้วที่เขาทำนายว่าน้ำจะท่วมใหญ่ภาคใต้ภาคกลางเขาบอกกรุงเทพมีจมน้ำหมดเลยนะครับแล้วก็เท่าที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีแผ่นดินไหวจะเกิดพูดง่ายว่าเกิดภัยพิบัติยากแล้งแสนเข็ญเป็นอันว่าคนไทยนี่ถ้าผมจำไม่ผิดดูเหมือนจะเหลือสัก3ล้านคนเท่านั้นเองจาก60กว่าล้านอะไรอย่างนี้นะครับ
3: ในปี2000นะคะ
1: ภายในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่ว่าจะตายกันมากมายขนาดนั้น
0: อ่
1: ะ
0: ทางโลกนั้นเราก็ไม่ค่อยวินิจฉัยอะไรมากยิ่งกว่าธรรมนี่เราวินิจฉัยมาตลอดไอ้น้ำท่วมปอดคนนี่มันท่วมทุกคนน้ำโลภน้ำโกรธน้ำหลงน้ำ

0: กิเลสตัณหาครอบทุกคนท่วมทุกคนให้ไปแก้น้ำนี่ดีน้ำนั้นท่วมแต่น้ำมันนี่ไม่ท่วมเราสบายเอาเท่านั้นเราไม่เอามากขี้เกียจไปวิธีใช้กับโลกพิสดารเดี๋ยวจะมาถามนั่นอีกให้พี่หลวงตาไม่ใช่หลวงตาพิสดารนะตอบตามความจริงเราจะตอบแบบที่ว่าเขาดูหมอเข้าใจไหมเขาดูหมอเขาล่ำลือกันว่าลุงคนนี้น่ะดูหมอเก่งไหมวะเขาถามนะลุงคนนี้น่ะเขาลือร่ำลือเหลือเกินว่าจะดูหมอเก่งแล้วถ้าดูหมอเก่งจริงอยากให้ดูให้ผมหน่อยวะเพราะว่างั้นตาลุงคนนี้ว่าเก่งไม่เก่งก็ตามว่างั้นนะนี่ตั้งกับเป็นเด็กมานี่แหละว่างั้นนะทํานายแม่หวดบ่อยได้ใช่ไหมว่างั้นคนเราลูกกับแม่ไม่หวดจะตีกันบ้างมีอย่างเหลือใช่ไหมเออมันก็ต้องถูกจนได้ล่ะถ้าไม่หวดไม่ดุบ้างเหลือนั่นเอากันโน้นนะใครจะไม่ดุแม่กับลูกต้องดุกันใช่ไหมเออถ้าไม่ดุแล้วไม่ทำตาถลึงซะบ้างเหลือแล้วสุดท้ายไม่มีผิดสักถูกอะไรเลยดูถูกจนกระทั่งเขาเข็ดเข้าใจไหม ผู้มาดูหมอเข็ดหมดเลยเข้าใจไหมเปล่านี่เราก็จะดูแบบนั้นใครอยากเข็ดให้มาถามเราเราจะตอบแบบนี้เหมือนกันหมด เอาละตอนนั้นละเรื่องโกโลโกโสเมืองบ้านเมืองนี้จะไปหาคว้าน้ำเหลวดูของเจ้าของมันเป็นที่รับรองเจ้าของได้มากน้อยเพียงไรเวลานี้เราอยู่ด้วยความสงบสุขหรือเราอยู่ด้วยความวุ่นวายเพราะเหตุผลกลไกอะไรแก้ตรงนี้สิอืมนั้นไม่สงบเวลานี้เพราะเหตุอะไรแก้ตรงนั้นสินี่ละแก้เหตุการต้องแก้อย่างนี้จะไปแก้โน่นแก้นี่แก้ลมแก้แรงเดี๋ยวเราจะตายซะก่อนน้ำยังไม่ท่วมกรุงเทพมีเยอะนะน้ำยังไม่มาท่วมกรุงเทพเราจะตายซะก่อนภาคโน้นยังไม่ตายแล้วภาคนี้ก็ตายซะก่อนเพราะมันเกิดทุกวันตายทุกวันแม้ที่สุดในเตาไฟนะเห็นไหมเผากันอยู่ตลอดเวลาบ้านไหนเรือนไหนมีครัวฟืนครัวไฟเผากันอยู่ตลอดเวลาเผากบเผาเขียดเผาไก่เผาหมูเผาวัวเผาเนื้อกินกันอยู่ตลอดเวลามันเผาอยู่ตรงนั้นมันตายอยู่นั้นล่ะเข้าใจไหมบ้านล่ะเราจึงไม่อยากไปวินิจฉัยนู้นตายนี่ตายมันตายด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละวินิจฉัยอะไรไม่เกิดประโยชน์ดูเอาจุดที่มันจะแก้ไขกันให้เป็นความสงบสุขในปัจจุบันนี่สิเราอยู่ในปัจจุบันเราไม่ได้อยู่แบบลมๆแรงๆภาคนั้นภาคนี้จะท่วมนั่นท่วมนี่ไม่ได้ดูตัวของเราลืมตัวเข้าใจเอาละพ่อ
1: เน
0: ี่ยมีอะไรอีกล่ะอาจจะเอาปัญหาลมๆแรงๆมาถามเราเราไม่อยากตอบ
2: คำถามสุดท้ายสำหรับกลุ่มเรานี
0: ่
2: ฮ
0: ะ
2: ฟังหลวงตาพูดก็แสดงว่าจากการปฏิบัตินอกจากไม่เป็นไตรปิฎกแล้วจากการปฏิบัตินั้นเมื่อกี้หลวงตากล่าวก็แสดงว่าสวรรค์ที่เป็นสถานที่นั้นมีจริงนรกที่เป็นสถานที่ไม่ใช่เพียงสวรรค์ในอกนรกในใจนะคะนรกสวรรค์ที่เป็นสถานที่มีจริงเทวดาในพวกกลุ่มต่างๆมีจริงใช่ไหมคะ
0: จริงมาตั้งกับตั้งกันแล้วพวกเราถ้าเป็นบ้าไม่เชื่อว่านรกสวรรค์หรือสิ่งเหล่านี้ไม่มีก็เป็นบ้ามาตั้งกับตั้งกันแล้วเข้าใจหรือเปล่าถ้าจะเป็นคนก็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าสิศาสดาองค์เอกที่เหล็กมันหลอกคนต้มตุ๋นทนมาเท่าไหร่ว่าบาปไม่มีอยู่นี่นรกสวรรค์ไม่มีแล้วมันยังจะต้มต่อไปอีกยังจะเชื่อมันอยู่หรือถ้าต้องการความโง่มากก็เชื่อมันไปถ้าจะเชื่อตามพุทธเจ้าสิโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายแล้วก็ยอมรับพระเจ้าแล้วปฏิบัติตัวให้ดีถึงว่านี่มีมาตั้งกับตั้งการทำบาปไม่ให้เกิดบาปจะเกิดอะไรทำความดีไม่เกิดความดีจะมันจะเกิดอะไรความดีมีอยู่แล้วบาปมีอยู่แล้วบุญแล้วเป็นแต่ผู้ทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองเข้าใจไหมป่าล่ะเมื่อทำลงไปอะไรมันจะมียังไงอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนั้นก็มีอันนั้นก็มีปฏิเสธได้หรือเช่นตัวของเราก็มีสิ่งนี้ก็มีอันนั้นก็มีตัวของเรามีนรกจากนี่ก็มีสวรรค์นั่นก็มีพรหมโลกนั่นก็มีเนี่ยก็มีอยู่งั้นใช่ว่าไงเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นเราจะไปลบล้างว่าไม่มีได้ยังไงพระพุทธเจ้าองค์ไหนเคยข้างกันเมื่อไหร่ก็มีแต่ตัวกิเลสข้างกิเลสแต่มันข้างอยู่ทำพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายที่โง่เขลาบอปัญญาที่สุดก็คือพวกเราชาวพุทธนี่แหละแล้วงมงายไม่เชื่อว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์มีแล้วก็สนุกทำสิ่งที่สนุกทำคือกิเลสจุงไปแล้วดึงไปแล้วให้ทำตามความอยากความอยากนั่นคือทางของกิเลสไม่ได้ทางสวรรค์นิพพานนี่นะวางเลยวางเลยวางเลยวางเลย พระไตรปิฎกที่ถามที่นี่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีแล้วพระไตรปิฎกนั้นออกมาจากไหนไม่ออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าออกมาจากไหนออกมาจากพระไตรปิฎกพระเจ้าประจดจารึกเป็นคัมภีร์โบราณขึ้นมาออกจากพระไตรปิฎกเจ้านั้นนั่นเรียกว่าพระไตรปิฎกในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทรงไว้เรียบร้อยถอนออกมานี่ก็มาจดจารึกเป็นคัมภีร์โบราณขึ้นมาพระไตรปิฎกนั้นออกมาจากพระไตรปิฎกเจ้าเมื่อพระองค์แสดงว่าจริงแล้วพระไตรปิฎกจะหลอกได้ไงพระไตรปิฎกก็ต้องเขียนตามความจริงนั่นเองแล้วหมดแล้วเหลือปัญหาอะไรอะไรอ่ะต้องขออภัยนะหลวงตาเป็นหลวงตาป่าพูดอย่างกงไปกงมาอาจจะว่าเป็นขวานผ่าซากก็ได้ผ่าซากอะไรซากกิเลสเข้าใจไหมแล้วไม่ขวานไม่ซากไม่ซากใครละซากกิเลสถ้าว่ากิเลสมันอยู่กับหัวใจคนนั้นก็อาจจะว่าหลวงตานี่เป็นขวานผ่าซากก็ได้แต่หลวงตาไม่ผ่าซากคนนะซากกิเลสที่มันอยู่กับคนเมื่อกิเลสอยู่กับคนผ่าเข้าไปตรงนั้นมันอาจถูกซากคนก็ได้นะต้องขออภัยด้วยขอบคุณละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าคำวยากรณ์ในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่33ครับ

ที่ท่านเริ่มเคลื่อนจากโรมณียสถานอันเป็นที่เคยให้ความสุขสำราญแก่ท่านและพระสงฆ์พร้อมด้วยหมู่ชนจำนวนมากที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาตลอดมาสถานที่นั้นจึงเป็นเหมือนวัดร้างขึ้นในทันทีทันใดทั้งที่มีพระอยู่จำนวนมากเพราะปราศจากต้นไม้ใหญ่ใบดกหนาที่เต็มด้วยความร่มเย็นผาสุขแก่ผู้มาอาศัยตลอดมาเสียงที่กำลังแสดงความระบมปวดร้าวของประชาชนผู้หวังมอบกายถวายชีวิตเพื่อกับพระศาสนามีท่านอาจารย์เป็นองค์พยานซึ่งกำลังพลัดพรากจากไปอยู่เวลานี้เป็นเสียงที่จะอดสังเวชสงสารเหลือประมาณไม่ได้พอผ่านบ้านและเสียงพี่ไรรำพันที่แสนจะอดกลั้นความทุกข์ความสงสารไปแล้วต่างก็เดินระงมทุกข์ไปตามหลังท่านแม้มีพระเนนและประชาชนนับเป็นจำนวนร้อยๆก็ล้วนมีหน้าอันเคร่งขรึมไม่มีท่านผู้ใดจะแสดงความเบิกบานแจ่มใสคงมีแต่ความระทมขมขื่นที่จำต้องกล่ำกลืนด้วยความฝืนอดฝืนทนไปตามๆกันตลอดทางเป็นความเงียบเหงาเศร้าโศกของหมู่ชนที่ทางเดินไปเหมือนคนไร้ญาติขาดมิตรไม่มีใครพูดใครคุยเรื่องต่างๆแฝงขึ้นมาบ้างเลยต่างคนต่างเงียบแต่หัวใจเต็มไปด้วยความครุ่นคิดไปในความหมดหวังทั้งท่านและเรารู้สึกมีทางเดินแห่งวิถีของใจไปในทำนองเดียวกันว่าพวกเราเป็นพวกที่หมดหวังขออภัยเขียนตามความรู้สึกเท่ากับกำลังเอาท่านอาจารย์ไปทิ้งทั้งที่ท่านยังครองขันอยู่อย่างไม่สงสัยการที่จะมีหวังได้ท่านกลับมาอีกนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งคิดยิ่งเศร้าแต่ก็เป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้ต่างคนต่างเดินไปตามทางด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจและคิดแต่เรื่องของความหมดหวังกันทั้งนั้นสำหรับผู้เขียนเองขอสารภาพตัวว่าไม่เป็นท่าอย่างมากตลอดทางมีแต่ความรำพึงรำพันถึงความหมดหวังหมดที่พึ่งไม่มีที่อาศัยใดๆอีกแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาดังที่เคยเกิดอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันระหว่างทางจากหนองผือถึงอำเภอพนานานิคมตลอดตามสายทางที่ไปนั้นราว600เส้นแม้เช่นนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าใกล้หรือไกลสิ่งที่สนใจอย่างฝังลึกก็คือความอาลัยอาวรณ์ยังไม่อยากให้ท่านจากไปในเวลานี้เพราะเป็นเวลาที่ตนกำลังอาการหนักมากเกี่ยวกับปัญหาทางภายในคิดวนไปเวียนมาก็มาลงเอยที่ความหมดหวังไม่มีทางสืบต่อกันได้เลยมีแต่คิดว่าต้องหมดหวังท่าเดียวอาการของท่านรู้สึกสงบมากตลอดทางที่ไกลแสนไกลไม่ได้แสดงอาการใดๆเลยเหมือนคนนอนหลับเราดีๆนี่เองทั้งที่ท่านไม่ได้หลับพอไปถึงสถานที่มีป่าไม้ร่มเย็นสำหรับคนหมู่มากก็ขออาราธนาท่านพักชั่วคราวสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งจากความอดรนทนไม่ได้คือทั้งน่ารักทั้งน่าสงสารทั้งอะไรอ้อยอิงเวลาท่านถามออกมาว่ามาถึงไหนแล้วดังนี้ทำไมจึงไพเราะซาบซึ้งจับใจเอานักหนาและเป็นเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยทูลหัวทูลกระหม่อมจอมไตรภพจะสลัดปัดทิ้งคนอนาถาที่กำลังหายใจอยู่แต่หัวใจจะขาดดิ้นอยู่ขณะนี้ไปเสียแล้วหรือดวงหทัยที่บริสุทธิ์ซึ่งเคยเต็มด้วยเมตตาอนุเคราะห์ให้พอหายใจได้ตลอดมาได้ถอดถอนกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรเหลืออยู่หมดแล้วหรือขณะนั้นความรู้สึกได้เกิดขึ้นทันทีทันใดใครจะว่าเป็นบ้าก็ยอมรับว่าเป็นจริงในท่านอาจารย์องค์นี้เป็นบ้าขนาดตายแทนท่านได้เลยโดยไม่มีอุทธรณ์ร้อนใจในชีวิตของตัวเอาเลยขอแต่ท่านแสดงความประสงค์จะเอาอะไรด้วยในตัวของเราจะไม่มีคำว่าเสียดายชีวิตเลยจะมีแต่คำว่าพร้อมอยู่แล้วที่จะพลีชีพทุกขณะเท่านั้นไม่มีคำเป็นอุปสรรคเข้ามาแฝงได้อย่างเด็ดขาดแต่สุดวิสัยแม้จะขอถวายอะไรท่านก็ไม่อาจรับได้เพราะในโลกธาตุนี้ต้องเดินสายทางเดียวกันไม่มีทางปลีกและออกจากคำว่าเกิดแล้วต้องตายจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยการออกเดินทางจากวัดหนองผือเริ่มแต่เวลาประมาณ9นาฬิกามุ่งหน้าไปพักวัดบ้านผู้อำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนครชั่วระยะก่อนพอท่านหายเหนื่อยบ้างแล้วเดินทางต่อไปสกลนครไปถึงวัดบ้านผู้ราว17นาฬิกากว่าๆยังไม่มืดการเดินทางกินเวลาหลายชั่วโมงเพราะเดินอ้อมเขาเพื่อความสะดวกสำหรับองค์ท่านและคนแก่ที่พยายามตะเกียกตะกายตามส่งท่านมีมากทั้งหญิงทั้งชายพอไปถึงวัดบ้านผู่แล้วก็อาราธนาท่านเข้าพักที่ศาลาที่เตี้ยเพื่อสะดวกแก่การถวายการอุปถัมภ์รักษา
ลอดประชาชนพระเนนที่มากราบเยี่ยมอาการท่านขอสะดวกนับแต่วันอาราธนาท่านไปพักที่นั่นอาการมีแต่สุดลงโดยลำดับประชาชนพระเนนก็หลั่งไหลมามากเต็มไปหมดทั้งเช้าทั้งบ่ายและเย็นตลอดกลางคืนเพราะใครก็หิวกระหายอยากมาเห็นหน้าและกราบเยี่ยมท่านซึ่งจำนวนมากไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณคนเล่าเลยกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์ในสมัยปัจจุบันไม่สงสัยและกำลังจะนิพพานอยู่แล้วในเร็วๆนี้ใครมีวาสนาก็ได้เห็นท่านใครไม่มีวาสนาก็เกิดมาตายเปล่าจึงต่างก็อยากมากราบไหว้บูชาพอเป็นขวัญตาขวัญใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับโลกเขาทั้งคนอย่าให้เสียชาติวาสนาไปเปล่าๆเลยพอชาวันหลังท่านถามว่าเมื่อไรจะพาผมไปสกลนครผมไม่ได้ตั้งใจจะมาตายที่นี้ต้องพาผมไปสกลให้ได้อย่ารอไว้นานพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็เรียนถวายว่ารอให้ท่านอาจารย์พอหายเหนื่อยบ้างแล้วจะราตนาไปสกลนครตามความประสงค์ท่านก็หยุดไปบ้างพอวันหลังก็เริ่มถามอีกทำนองที่เคยถามแล้วพระอาจารย์ก็เรียนถวายท่านท่านก็หยุดไปเป็นระยะวันหลังก็ถามอีกจะพาผมไปสกลเมื่อไรอย่ารอช้าจะไม่ทันเวลาที่อาราธนาท่านมาพักวัดนั้นราว10วันนับแต่เวลาล่วงไป 4-5 วันแล้วท่านเร่งให้พาท่านไปสกลนครวันหนึ่งหลายครั้งพระอาจารย์ทั้งหลายก็นิ่งบ้างเรียนถวายท่านบ้างท่านก็เร่งและดูบ้างว่าจะให้ผมตายอยู่ที่นี่เชียวหรือผมบอกแล้วแต่ต้นทางก่อนจะมาว่าผมจะไปตายที่สกลนครนี้ก็จวนเต็มทีแล้วรีบพาผมไปอย่ารอนานใน3คืนสุดท้ายท่านเร่งใหญ่มีแต่จะให้พาไปสกลนครโดยถ่ายเดียวเฉพาะคืนสุดท้ายท่านไม่ยอมพักหลับเลยและเรียกพระมาด้วยอาการรีบด่วนเป็นเชิงบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าท่านจะไม่สามารถทรงขันอยู่ต่อไปอีกได้ให้รีบพาท่านไปในคืนวันนั้นเพื่อทันกับเวลานอกจากนั้นยังบอกให้พระพยุงท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางสกลนครพอออกจากสมาธิก็บอกพระว่าให้เตรียมพาท่านไปสกลนครในคืนวันนั้นพวกเราต้องไปตามพระผู้ใหญ่มาเรียนท่านว่าพรุ่งนี้เช้าจะอาราธนาท่านไปสกลนครตามความประสงค์ท่านจึงสงบลงบ้างแต่ไม่ยอมนอนและบอกอย่างไม่ปิดบังด้วยว่าผมจวนเต็มที่แล้วจะรอต่อไปไม่ได้ถ้าได้ไปในคืนนี้ยิ่งเหมาะจะได้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งกำลังเร่งรัดอยู่อย่างเต็มที่ผมไม่อยากจะแบกขันซึ่งเป็นไฟทั้งกองอยู่นี้อยู่นานอยากจะปล่อยทิ้งเสียให้หายกังวลในขันอันเป็นกองแห่งมหันตทุกข์ความกังวลอันใหญ่หลวงนี้ผมจวนเต็มที่แล้วพวกท่านยังไม่ทราบหรือว่าผมจะตายในเร็วๆนี้จะเอาผมไว้ให้ทรมานขันโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกเหตุผลก็ได้ชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจกันหมดแล้วถึงได้มาที่นี้แต่แล้วทำไมจึงยังขืนเอาผมมาอีกเล่าที่นี่เป็นสกลนครหรือทำไมไม่รีบพาผมไปจงรีบพาผมไปเดี๋ยวนี้รอไว้ทำไมกันอีกคนตายแล้วทำเป็นปลาร้าหรือน้ำปลาได้หรือผมบอกแล้วว่าเวลานี้ธาตุขันผมเต็มทนแล้วจะทนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ยังไม่มีใครสนใจฟังและปฏิบัติตามที่ผมบอกอยู่หรือคำพูดขนาดนี้ยังไม่พากันฟังเสียงเลยแล้วพวกท่านจะไปหาของจริงจากอะไรที่ไหนกันถ้ายังพากันดื้อทั้งที่ผมยังมีชีวิตอยู่และไม่พากันเชื่อฟังต่อหน้าต่อตาเช่นนี้เวลาผมตายไปแล้วพวกท่านจะเป็นคนดีมีเหตุผลจากอะไรคำพูดทั้งหมดนี้ผมพูดด้วยเหตุผลที่ตรองทราบว่าเป็นความจริงล้วนๆแล้วแต่พวกท่านยังขืนดื้อไม่ทำตามผมรู้สึกจะหมดความหวังกับพวกท่านในอนาคตว่าจะเป็นผู้สามารถทรงศาสนาไปได้ด้วยความมีเหตุผลได้อย่างไรกันท่านเอาหนักมากในคืนสุดท้ายทั้งไม่ยอมหลับนอนอีกด้วยที่ท่านไม่ยอมหลับนั้นอาจเป็นเพราะเวลาหลับไปน่ากลัวจะเตลิดเลยก็ได้พวกเราที่อยู่ด้วยกันมากต่อมากไม่มีใครสามารถทราบความมุ่งหมายท่านตอนนี้เลยต้องเดาเอามาลงถ้าผิดไปจากความจริงก็กรุณาอภัยด้วยตอนเช้าราว7นาฬิกากว่ากว่ารถแขวงการทางสกลนครก็มารับท่านพอดีโดยมีคุณแม่นุ่มชวานนท์เป็นผู้นำหน้ามาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปสกลนครท่านก็รับคำทันทีมีเพียงพูดว่ารถมากี่คันจะพอกับพระเนนจำนวนมากซึ่งจะติดตามไปด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเขาเรียนท่านว่ามีรถมา3คัน
แม้พระท่านไปไม่หมดก็จะขอมารับท่านไปจนหมดทุกองค์ที่ท่านประสงค์จะไปท่านทราบแล้วนิ่งพอฉันเสร็จแล้วหมอก็เตรียมฉีดยานอนหลับถวายท่านเพื่อกันความกระเทือนเวลารถวิ่งเพราะทางไม่ดีเลยสมัยนั้นครุขระเต็มไปด้วยหลุมด้วยบ่อพอฉีดยาถวายแล้วก็อาราธนาท่านขึ้นนอนบนแคร่หามออกไปขึ้นรถซึ่งจอดรออยู่ฟากทุ่งนาเข้ามารับไม่ได้หลังจากฉีดยาถวายแล้วราว10นาทีท่านก็เริ่มหลับและเริ่มออกเดินทางตรงไปจังหวัดสกลนครถึงโน้นเที่ยงวันพอดีเมื่อถึงสกลนครเรียบร้อยแล้วก็อาราธนาท่านลงจากรถและขึ้นพักบนกุฏิวัดสุทาวาสโดยที่ท่านกำลังหลับอยู่และหลับไปจนถึงเที่ยงคืนคือ6ทุ่มจึงเริ่มตื่นพอตื่นจากหลับขึ้นมาไม่นานนักราวตีหนึ่งนาฬิกาอาการที่ท่านเคยพูดซ้ำๆซักๆให้บรรดาลูกศิษย์ที่ชักหูตึงและใจสับสนวุ่นวายฟังก็เริ่มแสดงให้เห็นชัดขึ้นทุกระยะเหมือนจะบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายเห็นหรือยังที่ผมเคยบอกไม่หยุดปากว่าให้รีบพาผมมาสกลนครจะได้รีบปลดปล่อยสิ่งรกรุงรังที่เต็มไปด้วยมหันตทุกข์ออกให้หมดในเร็วๆนี้ซึ่งบัดนี้เริ่มแสดงอาการขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็จงพากันดูและถ้าไม่เชื่อคำที่ผมบอกตลอดมาก็จงพากันฟังและดูเสียให้เต็มตาและคิดให้เต็มใจที่ผมพูดแล้วกับสิ่งที่กำลังเห็นประจักษ์ตาอยู่เวลานี้เป็นความจริงดังที่เคยพูดไว้หรือเปล่าต่อไปจงอย่าพากันเป็นพระหูกระทะตาไม่ไผ่ใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดไตรตรองดังที่เคยเป็นมาแล้วจะเป็นคนใจจืดจางว่างเปล่าจากสติปัญญาเครื่องไตรตรองแล้วจะหาทางเอาตัวรอดไปไม่ได้เรื่องที่กำลังเกิดอยู่ขณะนี้เป็นต้นเหตุจงพากันคิดอ่านอย่านอนใจดังนี้ขณะที่ท่านเริ่มแสดงอาการลาขันคือพาราฮเวปัญจคันธาอันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลกสมุทรที่นักปราชญ์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากพบเห็นอีกต่อไปเป็นเวลาดึกสงัดปราศจากเสียงและผู้คนพลุกพล่านแต่ไม่นานนักก็เริ่มเห็นครูบาอาจารย์มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอุดรธานีเป็นต้นทยอยกันมากุฏิท่านด้วยอาการรีบร้อนนับแต่ขณะที่พระไปเรียนข่าวท่านอาจารย์ให้ทราบพระอาจารย์ทั้งหลายก็รีบพร้อมกันนั่งอย่างท่านที่เคยเห็นภัยมาแล้วด้วยท่าอันสงบแต่ใจต่างมีความรุ่มร้อนอ่อนใจกระวนกระวายไปตามอาการที่กำลังแสดงอยู่อย่างสะดุดตาสะดุดใจไม่ลดละในขณะนั้นราวกับจะเตือนให้เห็นชัดว่าจะต้องผ่านไปนาทีใดนาทีหนึ่งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนการนั่งดูอาการท่านนั่งเป็น3แถวแถวแรกเป็นพระผู้ใหญ่มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธานและพระอาจารย์รองลำดับออกมาจนถึงสามเณรต่างนั่งด้วยท่าอันสงบอย่างยิ่งตาจับจ้องมองดูอาการท่านราวกับว่าลืมแล้วหลับไม่ลงริมตาล่างเยิ้มไปด้วยน้ำตาที่สุดจะอดกลั้นด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่าบอกไม่ถูกต่างตกอยู่ในตรอกแห่งความสิ้นหวังไม่มีทางแก้ไขหัวใจมีก็สูดลมไปพอถึงวันของเขาเท่านั้นองค์ท่านเบื้องต้นนอนสีหาสายญาติคือตะแคงข้างขวาแต่เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเลยค่อยๆดึงหมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านออกนิดหนึ่งเลยกลายเป็นท่านอนหงายไปพอท่านรู้สึกก็พยายามขยับตัวกลับคืนท่าเดิมแต่ไม่สามารถทำได้เพราะหมดกำลังพระอาจารย์ใหญ่ก็ช่วยขยับหมอนที่หนุนหลังท่านเข้าไปแต่ดูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลยต้องหยุดกลัวจะกระเทือนท่านมากไปดังนั้นการนอนท่านในวาระสุดท้ายจึงเป็นท่าหงายก็ไม่ใช่ท่าตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นเพียงท่าเอียงๆอยู่เท่านั้นเพราะสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้อีกอาการท่านกำลังดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งบรรดาศิษย์ซึ่งโดยมากมีแต่พระกับเนนคฤหัสถ์มีน้อยที่นั่งอาลัยอาวรณ์ด้วยความหมดหวังอยู่ขณะนั้นประหนึ่งลืมหายใจไปตามๆกันเพราะจิตภวาพวงอยู่กับอาการท่านซึ่งกำลังแสดงอย่างเต็มที่เพื่อถึงวาระสุดท้ายอยู่แล้วลมหายใจท่านปรากฏค่อยอ่อนลงทุกทีและละเอียดไปตามๆกันผู้นั่งดูลืมกระพริบตาเพราะอาการท่านเต็มไปด้วยความหมดหวังอยู่แล้วลมค่อยอ่อนและช้าลงทุกทีจนแทบไม่ปรากฏวินาทีต่อไปลมก็ค่อยๆหายเงียบไปอย่างละเอียดสุขุมจนไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าท่านได้สิ้นไปแล้วแต่วินาทีใดเพราะ
อวัยวะทุกส่วนไม่ได้แสดงอาการผิดปกติเหมือนสามัญทั่วไปเคยเป็นกันต่างคนต่างสังเกตจ้องมองจนตาไม่กระพริบสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องพอให้สะดุดใจเลยว่าขณะท่านลาขันลาโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลหม่นหมองคือขณะนั้นดังนี้พอเห็นท่าไม่ได้การท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพูดเป็นเชิงไม่แน่ใจขึ้นมาว่าไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือพร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาขณะนั้นเป็นเวลาตี2นาฬิกา23นาทีจึงได้ถือเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านพอทราบว่าท่านสิ้นไปแล้วเท่านั้นมองดูพระเนนที่กำลังนั่งรุมล้อมท่านอยู่เป็นจำนวนมากเห็นแต่ความโศกเศร้าเหงาหงอยและน้ำตาบนใบหน้าที่ไหลซึมออกมาทั้งไอทั้งจามทั้งเสียงบ่นพึมพำไม่ได้ถ้อยได้ความใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงอุบอิบพึมพำทั่วบริเวณนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจยังบอกไม่ถูกเราก็เหลือทนท่านผู้อื่นก็เหลือทนปรากฏว่าเหลือแต่ร่างครองตัวอยู่เวลานั้นต่างองค์ต่างนิ่งเงียบไปพักหนึ่งราวกับโลกธาตุได้ดับลงในขณะเดียวกับขณะที่ท่านอาจารย์ลาสมมุติคือขันก้าวเข้าสู่แดนเกษมไม่มีสมมุติความกังวลใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายอีกผู้เขียนแทบหัวอกจะแตกตายไปกับท่านจริงๆเวลานั้นทำให้รำพึงรำพันและอัดอั้นตันใจไปเสียทุกอย่างไม่มีทางคิดพอขยับขยายจิตที่กำลังว้าวุ่นขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปกับการจากไปของท่านพอให้เบาบางลงบ้างจากความแสนรักแสนอาลัยอาวรณ์ที่สุดจะกล่าวที่ท่านว่าตายทั้งเป็นเห็นจะได้แก่คนไม่เป็นท่าคนนั้นนั่นแหละพอความเงียบสางซาลงบ้างพระผู้ใหญ่ก็สั่งให้จัดที่นอนให้เรียบร้อยและอาราธนาท่านให้นอนอยู่กับที่ที่ท่านมรณภาพไปก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยพิจารณาปรึกษาหารือกันใหม่หลังจากนั้นครูบาอาจารย์พระเนนก็ทยอยกันออกจากห้องท่านลงไปอยู่ข้างล่างบ้านยังอยู่เฉลียงนอกห้องบ้านมีตะเกียงเจ้าพายุจุดอยู่อย่างสว่างสวยทั่วบริเวณแต่บรรดาศิษย์กลับมืดมนอนธการเหมือนมืดมิดปิดตาไม่รู้ทางออกทางเข้าทางไปทางมาราวกับถูกวางยาสลบให้ง่วงงุนวกเวียนอยู่ที่นั้นหนีไปไหนไม่ได้บางท่านเป็นลมราวจะสลบล้มลงสิ้นใจไปพร้อมกับขณะท่านสิ้นลมเหมือนอะไรอะไรก็สิ้นสุดไปตามท่านเสียสิ้นเวลานั้นเกิดความโกลาหลโอลมานแบบไม่มีใครช่วยใครได้อย่างลึกลับในสมาคมมหาวิโยคพลัดพรากในยามดึกสงัดต่างองค์ต่างหุ่มง่ามรูปคลำไปตามความเซ่อซ่าลืมสติสตังไม่ได้กำหนดทิศทางมืดแจ้งอะไรเลยเพราะอำนาจความเสียใจไร้ชิ้นดีที่เกิดจากความพลัดพรากแห่งดวงประทีปที่เคยให้ความสว่างสวยมาประจำชีวิตจิตใจได้ดับปุ๊บสิ้นสุดลงปราศจากความอบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนก่อนมาราวกับว่าทุกสิ่งได้คาสะบั้นหันแหลกเป็นจุนวิจุนไปเสียสิ้นไม่มีสิ่งเป็นที่พึ่งพอเป็นที่หาใจได้เลยมันสุดมันมุดมันด้านมันตีบตันอั้นตู้ไปเสียหมดภายในใจราวกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระพอเป็นที่เกาะของจิตผู้กำลังกระหายที่พึ่งได้อาศัยเกาะพอได้หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลยทั้งที่สัตว์โลกทั่วไตรภพอาศัยการประจำพบกำเนิดตลอดมาแต่จิตเรามันอาภัพอับวาสนาเอาอย่างไรนักหนาจึงเห็นโลกธาตุเป็นเหมือนยาพิษเอาเสียหมดในเวลานั้นไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ปรากฏแต่ท่านพระอาจารย์มั่นองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจเพื่อฝากอัดฝากธรรมและฝากเป็นฝากตายทุกขณะลมหายใจเอาเลยส่วนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สาวกใจก็ไม่ปรากฏว่าประมาทหากแต่ท่านอยู่ลึกตามความรู้สึกในขณะนั้นไม่สามารถอาจเอื้อมรื้อฟื้นขึ้นมาเป็นที่พึงและเป็นสักขีพยานได้อย่างใจหวังเหมือนท่านอาจารย์มั่นซึ่งท่านอยู่ตื่นตื่นทั้งเห็นและซึมซาบถึงจิตใจอยู่ทุกขณะที่ฟังท่านอบรมชี้แจงข้ออัดข้อธรรมในเวลาสงสัยเรียนถามท่านไม่ว่าจะเป็นปัญหาชนิดใดที่ตนไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังพอแบกมาเรียนถวายท่านและท่านเมตตาอนุเคราะห์ชี้แจงให้เท่านั้นเป็นตกไปในทันทีทันใดไม่ได้เผาลนหัวใจอยู่ต่อไปนานเลยนี้เป็นจุดที่สลักลึกลงในหัวใจทำให้เกิดความกระเทือนใจมากเวลาท่านพลัดพรากจากไปเพราะไม่สนใจคิดว่าจะมีใครแก้ได้นอกจากท่านเท่านั้นแล้วใครจะมามีแก่ใจเมตตาแก่เราและเราจะมีแก่ใจไปเรียนถามใครเล่า
นอกจากนับวันจะนั่งกอดเขาเฝ้าความโง่และกองทุนของตนอยู่เท่านั้นไม่มีทางออกอย่างง่ายๆเหมือนเวลาอยู่กับท่านคิดไปเท่าไรก็มีแต่ความอัดอั้นตันใจที่จะหาทางออกโดยลำพังอย่างปลอดภัยไร้ทุกข์ซึ่งไม่มีทางเอาเลยในความโง่ของตนขณะนั้นมีแต่ความระบมงมทุกข์อยู่ท่าเดียวนั่งอยู่มันคนตายสิ้นท่าแห่งความคิดเพื่อเอาตัวรอดไม่มีความคิดใดที่จะพาไปสู่ความปลอดโปร่งโล่งใจได้เลยลืมเหน็ดลืมเหนื่อยลืมเวลาเวลานั่งรำพึงแบบคนตายทั้งที่ยังหายใจอยู่ในชีวิตของพระเพิ่งมีเพียงครั้งนี้เป็นชีวิตใจที่ขุ่นมัวกลัวทุกข์และว้าวุ่นเอาหนักหนาที่ปราศจากผู้เมตตาช่วยเหลือเป็นชีวิตที่มืดมิดปิดตายหาทางออกไม่ได้เอาเลยตาชำเลืองไปเห็นองค์ท่านที่นอนปราศจากลมหายใจและความรู้สึกใดๆด้วยความสงบทีไรน้ำตาร่วงพลูยังไม่เป็นท่าทุกทีทางภายในลมสะอึกสะอื้นในหัวอกหนุนให้เกิดความตีบตันขึ้นมาปิดคอหอยแทบจะไปเสียในขณะนั้นมีสติระลึกขึ้นมาชั่วขณะว่าเราจะไม่ขาดใจตายไปกับท่านเดี๋ยวนี้เสียหรือพยายามพร่ำสอนตนว่าท่านตายไปด้วยความหมดห่วงหมดอาลัยอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่เราตายไปด้วยความห่วงความอาลัยจะเป็นค่าศึกต่อตัวเองความอาลัยเสียดายและความตายของเราไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราและแก่ท่านเวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้สั่งสอนให้เราคิดถึงท่านและตายกับท่านแบบนี้แบบนี้เป็นแบบที่แฝงอยู่กับโลกที่เขาใช้กันตลอดมาแม้จะมีธรรมในใจอันเป็นสาเหตุให้คิดถึงท่านแต่ก็ยังแฝงอยู่กับแบบของโลกที่เคยใช้กันยังไม่ค่อยเป็นประโยชน์สำหรับนักบวชเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราที่กำลังมุ่งทำขั้นนั้นอยู่อย่างเต็มใจจึงไม่ควรคิดอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตฉะนั้นความคิดถึงแบบนี้จึงยังไม่เข้ากับธรรมเหล่านี้ได้สนิทสิ่งที่จะเข้ากันได้สนิทคือการปฏิบัติตนตามคำสอนที่ท่านอาจารย์สอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความถูกต้องแม่นยำนั่นเป็นความคิดถึงท่านโดยถูกต้องแม้จะตายเพราะการฝึกทรมานตนตามหลักธรรมก็ชื่อว่าตายอย่างถูกต้องควรคิดและปฏิบัติตนตามแบบนี้จะสมกับว่าเรามาศึกษากับท่านเพื่อเหตุเพื่อผลอย่าทำความอาลัยเสียดายท่านแบบโลกมาขวางธรรมจะเป็นเสี้ยนน้ำแก่ตัวเปล่าๆจึงพอได้สติสตังคิดน้อมเอาธรรมยับยั้งชโลมใจที่กำลังถูกมรสุมพัดผันทั้งดวงและพอมีชีวิตรอดมาได้ไม่จมลงด้วยแบบไม่เป็นท่าเสียแต่ครั้งนั้นพอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการทุกแผนกในตัวจังหวัดทราบข่าวมรณภาพของท่านอาจารย์ต่างก็รีบออกมากราบเยี่ยมศพท่านและปรึกษาหารือกิจการเกี่ยวกับศพท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความเหมาะสมและเป็นการถวายเกียรติโดยควรแก่ฐานะที่ท่านเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญที่ประชาชนเคารพเลื่อมใสมากแทบทั่วประเทศไทยพร้อมกับนำเรื่องท่านไปออกข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชนที่เป็นลูกศิษย์และท่านที่เคารพเลื่อมใสในท่านซึ่งอยู่ในที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลได้ทราบโดยทั่วกันพอข่าวท่านมรณภาพกระจายไปถึงไหนทั้งประชาชนและพระเนนทั้งใกล้และไกลต่างพากันหลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่านถึงที่นั้นไม่ได้ขาดนับแต่วันมรณภาพจนถึงวันถวายชาปนกิจศพท่านทั้งที่มากลับและมาค้างคืนโดยมากที่มาจากทางไกลก็จำต้องค้างคืนเพราะการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือนทุกวันนี้วัตถุทายทานที่ต่างท่านต่างนำมาถวายบูชาท่านมีมากต่อมากจนเหลือหูเหลือตาไม่อาจพรรณนานับได้นับแต่วันท่านเริ่มออกมาพักที่วัดบ้านผู้อำเภอพรรณนานิคมเครื่องทายทานที่มีผู้ศรัทธาในท่านนำมาถวายบูชาไม่ได้ขาดเลยเหมือนน้ำเหมือนท่าที่ไหลรินในฤดูฝนฉะนั้นตามปกติเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีอติเรกลาภมากอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะพักในป่าในเขาหรือในที่เช่นไรย่อมมีเทวบุตรเทวธิดาผู้ใจบุญพยายามขวนขวายและด้นดันซอกซอนเข้าไปถวายท่านจนได้ปกตินิสัยท่านเป็นนักเสียสละอยู่แล้วมีมาได้มาเท่าไรท่านบำเพ็ญทานสงเคราะห์ไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าตรณีที่เหนียวหรือเสียดายไม่ว่าวัตถุชนิดไรมีราคาต่ำหรือสูงท่านให้ทานได้เสมอกันหมดพูดถึงความจนของพระก็น่าจะไม่มีท่านผู้ใดจนไปกว่าท่านการได้มาก็รู้สึกเด่นอยู่มาก
แต่ทางเข้าคือได้มากับทางออกคือการบริจาคทานรู้สึกกว้างเท่ากันหรือทางออกอาจกว้างกว่าเสียอีกเราพอทราบได้เวลาได้มาแล้วไม่กี่วันท่านให้ทานไปหมดเวลาไม่มีมาแต่บางโอกาสท่านอาจคิดอยากสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่บ้างตามนิสัยเป็นเพียงท่านไม่ออกปากพูดเท่านั้นท่านไปพักที่ใดวัดแถวใกล้เคียงจะได้รับการสงเคราะห์โดยทั่วถึงฉะนั้นแม้ท่านมรณภาพแล้วข่าวไปถึงไหนศรัทธาญาติโยมก็มักจะมาถึงนั้นพร้อมทั้งเครื่องบริจาคติดตัวมาด้วยเวลาตั้งศพท่านไว้ศาลาวัดสุทาวาสจึงมีท่านผู้ศรัทธามาบริจาคทำบุญมิได้ขาดศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และข้าราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือน3ข้างขึ้นคือต้นปีพ.ศ. 2493ค่อยถวายชาปนกิจศพท่านด้วยเหตุนี้จึงได้พร้อมการจัดหีบถาวรเพื่อบรรจุศพท่านในวันต่อมาเวลาบ่าย4โมงประชาชนพระเนนจำนวนมากมายพร้อมกันส่งน้ำศพท่านเสร็จแล้วใช้ผ้าขาวพับห่อพันองค์ท่านหลายชั้นภายนอกจีวรที่ครองถวายเรียบร้อยแล้วอาราธนาเข้าในหีบศพถาวรหลังจากนั้นคณะศรัทธามากท่านมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธานปรึกษากันตกลงจัดให้มีการสวดมนต์ถวายท่านทุกคืนและมีการแสดงธรรมด้วยในวาระเดียวกันส่วนหีบศพท่านด้านหน้าปิดด้วยกระจกเพื่อท่านผู้มาแต่ไกลยังไม่เห็นองค์ท่านประสงค์อยากดูย่อมเป็นความสะดวกไม่เสียใจว่ามาถึงแล้วไม่ได้เห็นท่านการสวดมนต์ถวายท่านมีประชาชนและพระเนนมาร่วมพิธีวันละมากๆงานคราวนี้ได้เห็นน้ำใจพี่น้องชาวสุขนครเราทั้งท่านข้าราชการทุกแผนกตลอดพ่อค้าประชาชนทั่วนากันที่มีศรัทธาแข็งแรงและห้าวหาญในการบริจาคและเอาการเอางานในธุระหน้าที่ไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยนับแต่วันท่านอาจารย์ไปถึงและมรณภาพจนถึงวันงานถวายชาปนกิจศพท่านพี่น้องชาวสกลนครเราต่างวิ่งเต้นขวนขวายที่จะให้พระเนนได้รับความสะดวกในปัจจัย4และกิจการใหญ่โตที่กว้างหน้าอยู่ให้สำเร็จไปด้วยดีและมีเกียรติโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองใดๆทั้งสิ้นพระมากมายที่มากราบนมัสการเยี่ยมศพท่านอาจารย์ในระหว่างก่อนจะถึงวันงานเป็นเวลา3เดือนและพระเนนอยู่ประจำเพื่อดูแลกิจการจำนวนเป็นร้อยขึ้นไปพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ย่อท้อทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างพร้อมใจกันมีศรัทธาใส่บาตรจนกว่าพระเนนจำนวนมากจะผ่านไปหมดทุกองค์แทบเป็นลมแม้เช่นนั้นก็ไม่ยอมลดละความเพียรคงพร้อมกันพยายามโดยสม่ำเสมออาหารบิณฑบาตไม่เคยบกพร่องเลยมีแต่เหลือเฟือตลอดสายไม่ว่าพระเนนจะมาเพิ่มมากเพียงไรไม่มีวิตกวิจารว่าอาหารจะบกพร่องขาดเขินผู้เขียนเห็นด้วยตาตัวเองตลอดงานจึงอดที่จะจารึกความดีงามและความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องลงสู่จิตใจอย่างลึกไม่มีวันหลงลืมไม่ได้ผู้เขียนไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นความอดทนความทนทานความเสียสละทุกด้านของพี่น้องดังกล่าวขนาดนี้พอเห็นแล้วถึงใจติดตาติดใจไม่ลืมเลยจึงขอชมเชยสรรเสริญพี่น้องชาวสกลนครเราไว้ในที่นี้ด้วยว่าเป็นศรัทธาแม่เหล็กไม่มีย่อหย่อนอ่อนกำลังต่อภาระหน้าที่ทุกด้านในการนี้ผู้เขียนมีความอบอุ่นไว้วางใจอย่างฝังลึกตลอดมานับแต่ได้เห็นเหตุการณ์สำคัญครั้งนั้นมาแล้วด้วยตาตัวเองจึงขอจารึกไว้ในใจตลอดจนอวสานไม่มีวันหลงลืมเลย

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่33ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยยันทสาโรวัดตั้มป่าบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่าวจีวิเวกขอเชิญรับฟังครับ
1: วจีวิเวกและที่เล็กกล่าวคือในระหว่างที่พระเทศน์ไว้หาคุยกันนะเสียงสะอกสะอิบจะกบคำพระเทศน์ไปนั้นประการใดมโนวิเวกนาทีนี้นะคิดว่าแหวนะนะความเปลี่ยนความมาแหวนนาทีนี้นะสำระหัวใจอัปริยังไรนะนิวรห้าว่าเป็นอัปริยังไรมันกั้นกายความใดของเรานะนั่นนี่แหละว่าเวกำจัดนิวรอัปริลงไปนะให้หายไปนะนะทีนี้นะหัวใจนะของเราเนี่ยเป็นภาชนะที่ดีที่ดีเดียวนะนั่นสะอาดและอุปกรณ์ดังองค์สมเด็จพระพุทธมีพระขามอดีตนะอย่าไปคิดถึงอดีตนะไม่ได้มาทับปัจจุบันมันล่วงมาแล้วมันคล้ายๆกับถุนน้ำลายลงไปเรือกินแหมคนนี้นะเกิดนะเป็นภัยใหญ่นะนั่นครับปัจจุบันโง่เง่าตาตัวนะไม่ฉลาดนี่ได้เป็นมาแล้วได้เป็นมาแล้วนี่อาจจะมากล่าวนะอดีตนาทีนี้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคไหนเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าชายทิฏฐราชกุมารทำทุกริยาที่ฝ่ายที่มฤทัยวันในครั้งนั้นมา5 ปี 6 ปีครั้งสุดท้ายในวันที่พระองค์จะกัดสโลนั้นพระองค์มันนักในพระทัย3 ชนิดห้องประวัติคิดถึงนะอดีตที่ว่างแล้วมาหมายเราเป็นพระราชาของกบิลพัทธ์ในมหาชนได้รับพึ่งบารมีของเราอยู่เย็นเป็นสุขในหลายเดือนอดีตนะอดีตนะนี่แม้นางสนมนะ60,000นางสนม60,000นี่นะล้วนในวงจักรีนะงามนะไม่มีกิริยามารยาทงามนี่พระโอ้เจ้าชายทิศาสมัติกรองในระหว่างนั้นเรียกว่าฤาษีและพาชีต่างๆไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้านะยังไม่ได้ตรัสรู้นี่ในตอนนั้นมาคิดถึงนางพิมพาคนนี้เนื้อละเอียดนี่กลิ่นหอมสร้างบารมีมามากนะในพระโพธิสัตว์คิดถึงนะเป็นราชที่ 3ราชที่4นะคือหมายความว่ามงกุฎราชกุมารล่างขุนเกิดใหม่นะเกิดใหม่แล้วไม่ได้เข้าเครื่องรักความรักอันนี้ที่เราได้พลาดผักได้พลาดได้ไม่บริจาคผ้าไม่บริจาคเราออกมาบวชนั่นละมาเจ้าชายที่ถาราชกุมารเป็นนักพรตในข้างนั้นมารใหญ่เกิดขึ้นเสียแล้วแน่มาทั้งเศรษฐิชัยโยตึงๆใช่มั้ยมาทั้ง8 ทิศนะนั่นชัยโยตึงๆมาแม้พระโพธิสัตว์ได้เกรงกลัวสนองพระทัยเสียแล้วนี่เอามือออกวางไว้หน้าตักนะมาตกพระทัยมากเราอยู่คนเดียวไม่มีใครตะเตือนเราแม้อย่างนั้นพระองค์เกิดกรองภายใน30 นาทีอ้าวมีปัญญาผุดขึ้นมาเสียแล้วต้องสร้างบารมีมามากนะนั่นขอบารมีในตอนนี้นะมากันกลางจะให้มารมาถึงเรานะไม่ละได้ละแม่นางธรณีผุดขึ้นมานะนางธรณีแหมองค์สมพระองค์นะระลึกได้ว่าเรานะสร้างบารมีมามากมายเพราะเข็มจี้ลงแผ่นดินไม่ถูกกองฟอนทั้งตถาคตไม่มีนั่นนี่แหละในตาแต่ตอนแน่ชนะนางทนได้ผุดขึ้นมานะบิดผมนะน้ำไหลหลากนะชนะมารได้ไม่ละไม่คิดถึงอดีตเพราะเช่นนี้อดีตมันล่วงมาแล้วนั่น มันเคยคลานกระถุนน้ำลายถุยน้ำลายลงไปแล้วในเรือกินแหมข้อนี้น่าขึ้นนะนัดประการนั้นได้ประการอนาคตข้างหน้าโน้นนะอย่าคิดนะอย่าคิดอย่านึกถึงนะนะสิ่งใดยังมันมาถึงเราอย่าคุ้นคว้าเนี่ยเป็นสมบัติบาปไปเสียแล้วนี่องค์อดีตนะมาทับปัจจุบันอนาคตทับปัจจุบันอ้าวหัวใจนะปัญญานะเกลื่อนไปจิตหมกกินหมดแล้วสองอาการที่มาพระองค์คิดนะหัวใจนะงงเงาตะตุนนะนี่พระองค์กัดฉะนั้นสถาคตได้ผ่านมาแล้วนี่จึงสอนพวกท่านทั้งหลายสาวกให้เกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยนี่ละองค์สำเร็จพระพรหมยภาคได้เรียกว่าโพธิญาณสำเร็จแล้วนี่แม้แต่อดีตน่ะเป็นภัยใหญ่ชั้นใดอนาคตก็ดุจเดียวกันเช่นนั้นนะไม่ละคอยต่างอกต่างใจบริกรรมพุทโธนะทีนี้นะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์กล่าวว่าไปจิ๋วเป็นนายประชตินะธรรมะน่ะจะเกิดขึ้นปัจจุบันนะนี่นี่แหละระยะละอดีตละอนาคตเข้าปัจจุบันครั้งนี้พุทธอพุทธอนะนั่นแล้วเทนี้โอปนิโกน้อมพุทธอเข้ามาดวงจิตแหมคอนนี่นะสำคัญมากที่สดมากที่สดหัวใจของเราเลือนหัวใจของเราจะเอาพุทธอเข้ามาเนี่ยเราต้องชำระเจตให้บริสุทธิ์นะอย่าไปคิดถึงอดีตอนาคตเลยมาพิจารณาปัจจุบันนะเป็นภาชนะที่ดีในมนองสำเร็จพระพรหมยภาคมันในเรือนของเรานะเรือนของเราชำระจิตให้บริสุทธิ์ล้างเช็ดไปผมนำอกนำหอมนะนะรับเสด็จองสำเร็จพระพรหมยภาคในสมัยนี้ไม่ละองสำเร็จพระพรหมยภาคมีพระนิพพานประจำตัวของพระองค์มีสามชนิดนี่ชนิดหนึ่งน้ำประทายพระองค์สวยวิบกวิมุตหนึ่งสิกายพระองค์มีนิพพานหนึ่งวาจาพระองค์เป็นนิพพานหนึ่งหมายความยังไงพูดเช่นนั้นกายพระองค์น่าไปจุดสมนะจุดพระองค์นิพพานไปนะเป็นธาตุนะแน่บอกอีห่อว่าเป็นพระอรหันต์ขีณาสกเป็นสัพพัญญูวาจาของพระองค์นะสำเร็จนะนั่นมาพระชนอนุตระสัมพยานฮะองหันหน้าไปทรมานพระเจ้าคีใช่วาจานะแสดงธรรมจักให้พวกท่านวาจาพระองค์เป็นพระนิพพานนะกายของพระองค์นะเป็นพระนิพพานนะที่นี้นะพระองค์อยู่ในโลกมวลใต้ต้นไม้นั่นเขาเรียกว่านิพพานอยู่ในต้นไม้นะสมัยนั้นเอกสมัยนั้นบางครั้งพระองค์อยู่ในปราสาทของนางวิสาขาถวายพระองค์พระองค์ละประจำอยู่ในปราสาทของนางวิสาขานั่นพระนิพพานอยู่ในปราสาทของนางวิสาขานี่นะน้ำพระทัยพระองค์นะก็อยู่ในวิโมกวิมุตตินะไม่ละฉันใดก็ได้นะนิมนต์องค์สมเด็จพระพมีภาคมานะเรือนของเราณถิ่นนี้นะไม่ทั้งเรือนเด็กด้วยเรือนคนหนุ่มเรือนคนแก่ไม่เรือนผู้หญิงด้วยเรือนผู้ชายด้วยนะเรือนนะจะนิมนต์องค์สมเด็จพระเมียพักพาระหว่างที่องค์สมเด็จพระพมียพาเข้ามาสู่จิตของเรานะมาองค์สมเด็จพระพมียพาเป็นมงคลใหญ่ที่สุดเข้าไปในเรือนของใครนะเป็นมงคลอย่างยิ่งเรือนหลังนั้นนายศนาจูฟ้าเที่ยวนะนาเป่งปลังนะนายไม่ใช่อะเป็นเรือนที่ไม่ดีนะพองมานั่งประทับอยู่ในเรือนของใครนะนั่นเจ้าของเรือนนะอยู่ใกล้ชิดนะตอนหน้าพระพุทธสำนักเสร็จแล้วนั่นได้ทราบกลิ่นพระองค์นะกลิ่นเป็นพระองค์ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยกลิ่นพระองค์นั่นเป็นกลิ่นสับปะรดนะมาถึงจิตถึงใจคณะอุบาสกอุบาสิกาถึงจิตถึงใจของพระแน่นะนั่นแน่ทีเดียวเราใกล้ชิดแน่พระองค์นะ เราได้รับสัมผัสพระองค์นะได้เป็นอุมาสกเป็นอุมาสิกาเทเนนะเป็นพระเป็นแดนเทเนนะใกล้ชิดนะต่อพระสำนักนะเจ็ดเนี่ยปากเปลี่ยนมากไม่เห็นเลยนะอายพระองค์ไม่คิดออกนอกไม่เกรงกลัวพระองค์นะอุตปะเกรงกลัวนะไม่คิดออกไปข้างนอกนะให้กงมักนะมักขวาซึ่งแปลพ้นทางใกล้คิดพระองค์นะกลิ่นนะแหมกลิ่นอันนี้นะกลิ่นสัตว์ประหลุดนะผมผุ่งผุ่งอย่างนั้นกอดไปตื่นเสร็จแล้วเนี่ยจะของเรือนนะนั่นขนพองสยองก้าวเสร็จแล้วนี่น้ำตาเสร็จแล้วเนี่ยจะของเรือนนะไม่ละเกิดวิติ108ประการเดียวในคณะนั้นต่อหน้าพุทธสำนักมันใกล้คิดได้ไอ้นามธรรมนะท่านผู้หญิงก็ใกล้คิดพระองค์ได้ผู้ชายก็ใกล้คิดพระองค์ได้นะจึงได้นามว่าอุบาสกเข้าใกล้จึงได้นามว่าอุบาสิการาธิดานะท่านผู้ชายเป็นมงกุฎราชกุมารนะใกล้คิดนะท่านเป็นพระเป็นแดนเป็นพุทธาชินะโนนท์ไปแล้วนะเปลี่ยนแปลงนะท่านไม่มาให้สนใจในตอนไหนให้มากนะแล้วท่านได้เจริญพุทโธพุทโธให้มากบริให้มากบริกรรมโตทำให้มากทำให้มากเจ็ดมันไม่ไปอดีตอนาคตนะมันม้วนกลมนะมันขลังเลยนะมันม้วนกลมนะแหวกลงไปเจ็ดนะแหวกลงไปแหวกลงไปนะว่างลงไปมากลงไปถึงผลที่สุดความสงบของจิตนี่แล้วนั่นไม่ละรักษาความสงบในไม่กี่ระยะมีกรณีกิจในรักษาความสงบไม่ฟุ้งไปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอนาคตนะนั่นจิตม่วนกลมนะนั่นไม่รักษาความสงบในตอนนี้นะมันคล้ายๆกับรักษาเนี่ยสมบัติของพระบรมจักรพรรดินะนั่นไม่สำคัญสงบอันนี้นะนั่นราคาสูงเพราะอย่างไรภาคีของบุรุษชนเนี่ยมันคล้ายๆกับเร็งเนี่ยมันวกแวกวกแวกไปโน่นไปนี่นะมันคล้ายๆกับเร็งเนี่ยถ้าว่าจิตสงบแล้วราคาสูงมากเร็งๆน่าเห็นเลยนะคนไทยเขาเรียกว่าเร็งนี่แหละเป็นสัตว์ที่ทุกชนนะมันเป็นปอกนะอยู่ปกติไม่ได้ไหนปล่อยขึ้นต้นไม้เนี่ยเร่งหาอยู่เป็นปกติไม่ยกยอกแยกแยกนะนะเร่งนะนะไม่มันพ้นไอ้ความเป็นเร่งเราไปความสงบแล้วเนี่ยนะไม่นะรักษาความสงบกรณีเรารักษาความสงบอยู่เช่นนั้นแพ่งอยู่เช่นนั้นรามผู้เพ่งอยู่ย่อมแก้ความสงบได้นะเห็นได้นะไอ้ความสงบนะนะความสงบไปแล้วเนี่ยทำได้ประทบปัญญาที่เกิดขึ้นมาดวงจิตนะมันซ้อนขึ้นมานะนะท่านไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาอ้าวอาจารย์ของธรรมะกล่าวคือพุทโธนะอ่านเรื่อยๆนะอ่านในตอนนี้นะอย่างพระโพธิเจ้าพระโพธิสัตว์อ่านอนาปานสตินะนะคำเพยใหญ่นะมันออกมานะมันซ้อนขึ้นมานะนั่นอ่านเรื่อยนะแล้วนั่นความรู้ความฉลาดนั้นมันถูกมักหรือเปล่าเนี่ยมักคอมักคอซึ่งแปลว่าทางไปเส้นนะปัญญาเห็นชอบดําริชอบกิริยาชอบมันถูกไหมปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปลนะนี่แหละสำคัญมากมันแปลนะอย่างหนังสือมูลไทยท่านจันมันว่าไอ้ธรรมะมันสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนสว่างข้างในก็สว่างนอกก็ข้างนอกก็สว่างแข่งของอวัยวะทุกส่วนมันมันมางกายเห็นอสุภะเนี่ยแน่เนี่ยความแปรนะนะต้องกินลงไปปากห้างปากแน่มันทำงานต่างเอามือขับหัวใจนะเต้นตึ๊กตึ๊กนะไม่มันบอกเหตุนะความแปรของอวัยวะเนี่ยแล้วมันม้วนออกมาทั้งกลางทวารแน่มันเห็นประจักษ์อยู่แล้วมันสว่างอยู่นะนะมันเห็นอยู่สว่างแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเนี่ยแต่พาเขามาถึงที่ศาลนะพระฤาษีโตทำให้มากทำให้มากเน่แม้ว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ตรัสว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตนะเราเห็นปฏิภาคในเมตตาคล้ายๆกับเห็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ย มันเห็นจริงเห็นจังลงไปนะนั่นตอนนั้นตอนนั้นมันจะเกิดปิตินะปิติปิตินะทีนี้ร้อยแปดอาตมาพูดอย่างเอกเทศปิติอันนี้นะเบากายเบาใจนะบางครั้งแลเห็นกายใหญ่ตนขาเท่าศอกนะบางครั้งแลน้ำตาไหลนะบางครั้งซึ้งทึกๆนะปิตินะบางครั้งเรานั่งหงายหมานะหงายไปล้มตึงนะปิติมันแรงทั้งขนาดขนาดไหนเทียบได้จึงชำระเจตให้เป็นพระอรหันต์โสดาสีตะขาได้แรงมากอ่านปิตินะมัดทุกอย่างทุกวิถีปิติอาการของจิตนะมันตอนนั้นเลื่อนขึ้นมาอ่านนิมิตนิมิตมันจะขึ้นมาข้างอาจารย์จันมันว่าอาการของจิตขึ้นมาลอยนิมิตดีก็ไม่นิมิตชั่วก็ไม่นะนิมิตดีนะภาวนาดีหรืออะไรกาดดีนะอ้าวติดแล้วติดความดีกันแล้วไงนิมิตไม่ดีนะมาเป็นคนนะใหญ่ครึ่งหัวขาดเข้ามาหามากลัวนะนะอยากให้มีเกิดขึ้นในที่นั่นนะบางทีในเม็ดเห็นพระเจ้าประสงค์กินดีปลื้มใจนะมันดีเสียแล้วนะติดความรักเสียแล้วติดความชังเสียแล้วในเม็ดนะนะอันนี้เม็ดเป็นทุกขังอันนี้จังนั้นต้องไม่หมดไม่เที่ยงนะนะแหบนานแหบนานนะมีเม็ดอันใดนะสำคัญมากเตะเม็ดไม่ได้เตะเม็ดไม่ได้ในเม็ดไปเป็นสังขารให้มันลอยไปนะไม่ละฉันใดพระโยคาวจรเจ้าองค์ไหนปุมาสกุมาสิกาที่คนไหนต้องเรียนปฏิทิสักสองให้รู้อาการของปิติต่อไปนะนิพพยานความเบื่อหน่ายเรื่องเจปิติปฏิกินาดิเม็ดนะนะในเม็ดทั้งหลายนี่ตอนในมันโผล่ขึ้นมาให้จะติดนะนั่นให้เหมือนคล้ายๆกับเรานะดูหลังนะเรื่องนี้ขึ้นมานะเรื่องหมายเกิดขึ้นมานะญาติญาติญาณไปนะเสียจริตนะนั่นสัญญาวิปลาสนะเพราะมันไม่เที่ยงเลยนะมันเป็นโลกีนะมันของแปรนะไม่ละอำนาจทุกข์

ากทำให้มากยังไม่พอใจทำให้ชำนิชำนาญยิ่งกว่าด้านนะกลัวมันจะหายไปกลัวมันจะเสื่อมนะนะให้เราเลือกได้ด้วยวิธีทุกขณะจิตนะปฏิภาคไปเม็ดราคาสูงที่สุดถึงสุดมันแย้มออกมาเห็นทุกขังในจางตาของอวัยวะนะมันเคลื่อนมานะนะแล้วนะธรรมะแสดงอยู่เช่นนั้นดังเสริมมนทายท่านจะมั่นว่าสว่างโลดทั้งกลางวันกลางคืนสว่างทั้งภายในภายนอกนะสว่างแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเนี่ยแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะสว่างนะสว่างด้วยอำนาจปฏิภาคเป็นมิตรนะแปลว่าเห็นธรรมเห็นธรรมแน่ๆคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นแต่ทางพุทธสว่างภายนอกนั่นแหละต้นไม้ภูเขาไม่เคลื่อนที่อยู่นะมันปลาอยู่เช่นนั้นนะโลกโลกีนะนะเอาอะไรเป็นแผ่นสารได้นะไม่นะธรรมะมันอยู่ทั่วไปนะใบไม้ร่อนลงไม้สอนให้พระเป็นพระอรหันต์ได้นะสมัยนั้นพระอยู่ในลูกขมูลใต้ต้นไม้ใบไม้ร่วงมานะโอ้ปฏิโกท่านน้องมาในจิตเนี่ยปั้นปองผู้ขังในจังตาของเทววัดนะอ้าวสำเร็จเป็นอรหันต์ด้วยใบไม้นะแสดงธรรมให้พระเป็นอรหันต์นะบางครั้งนะให้ภาวนาเช่นนี้นะสงสัยเนี่ยธรรมะธรรมโมไปหาพุทธเจ้าแก้ปัญหานะท่านมาท่านมาเห็นนะน้ำมันวนอยู่นะยืนเพ่งดูน้ำอ้าวน้อมเข้ามาพิจารณาของอวัยวะไงนะพระองค์นั้นกลับเป็นอรหันต์ได้นะนี่แหละธรรมะเกิดภายในด้วยเกิดภายนอกสว่างอยู่เช่นนั้นต้นไม้ภูเขาสอนให้เป็นพระได้นะบางทีนะไปหาพระพุทธเจ้านะพิจารณาเห็นไฟในกลางป่ามันไหม้นะเอ็งอารมณ์นะไฟนะเข้ามาในจิตพงพงขังเนื่องจากตาธาตุไฟนะอ่างเป็นอรหันต์เนี่ยไฟป่ามันสอนนะให้เป็นอรหันต์ได้เนี่ยนะและประการหนึ่งนะบางครั้งนะผัวเมียมันทะเลาะกันนะเมียนะมันเบื่อผัวมันจะไปหาบ้านเดิมบ้านเดิมนะเดินผ่านวัดนะนะระหว่างนั้นพระนะเดินจงกรมอยู่ในกลางวัดนะเห็นนะหญิงมาเห็นหน้าขาเห็นหญิงนะนั่นหญิงพูดกับท่านนะท่านน่ะเห็นหญิงนะเห็นแค่ของหญิงเห็นแค่ของหญิงนะนั่นโอปนิโกน้อมมาพิจารณาแค่นั้นมันไม่เที่ยงนะอ้าวพระนะนั่นแค่ของหญิงฟันของหญิงสอนนะพระให้เป็นอรหันต์ได้แน่ๆเป็นแหละทุกขังในจังนันตานี่สำคัญมากที่สุดนะตัดกระแสของกิเลสได้สว่างโล่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังซะด้วยนะนั่นเพราะอย่างไรเรากินไปแล้วมันถ่ายออกมาเนี่ยมันไปเองมันมาเองมันเห็นแปลอยู่นะนะธรรมะมันสอนอยู่เป็นเทวทูตสอนเราให้จิตสูงใจสูงนั่นข้างนอกก็สอนอยู่นะต้นไม้ภูเขามันเคลื่อนที่แค่นั้นนะโลกีโลกีนะมันแปลนะเป็นความหมายมือนะนั่นแค่นั้นแค่นั้นในกรีกยึดข้างพุทธกาลในหัวมือไม่เห็นธรรมะในตอนนี้นะออกบวชทั้งผัวทั้งเมียเป็นพระอรหันต์นะมันคล้ายๆอ่ะพระกัสสปะนะผัวเมียนะออกบวชพร้อมกันนะนะเมื่อนายในตอนนี้มากที่สุดนะนี่นี่แหละเรียนปฏิภาคเม็ดให้ชำนาญลดความเมื่อนายเสร็จแล้วอ้าวขึ้นวิปัสสนาแต่บริกรรมมาถึงปฏิภาคในเม็ดนี่เจตนาอยู่ยังมีตัณหาอยู่ยังตะแคลงแปลงจิตแปลงใจอยู่นะยังมีตัณหาอยู่นะเมื่อในตอนนี้เสร็จแล้วเข้าวิปัสสนาเข้าอภิญญากฤตนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่โดนอัตตกิมถายกามาสังขารนั่นอยู่มันไปเองเนี่ยมันละเองนะนั่นไม่ดังเสริมโมตไทยท่านเช่นมั่นว่าไอ้ต้นไม้นะไอ้เขานะนะนั่นรักษาน้ำดีปุ๋ยดีนะมันขึ้นเองมันขึ้นเองนะนี่แหละรักษามรรคเดินมรรคได้แล้วเนี่ยถูกต้องแล้วมันบรรลุเองนะมันบอกอยู่เช่นนั้นประกาศอยู่เช่นนั้นทั้งภายในและภายนอกนะธรรมะนะนั่น

0: เกลือเนี่ยสำคัญมากว่ามันไม่แหล่ไม่เหลี่ยมอยู่นะนั่นมันไม่ที่ปิดบังอยู่นั่นเอกประการหนึ่งดูนะหัวเมียมันทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันนะขันผู้มียศไปเยี่ยมนะหัวเมียไม่ทะเลาะกันเสียแล้วรับแขกนะเอาของดีรับแขกนะเอาของชั่วนะช่อนไว้เสียก่อนนะถ้าว่าแขกนะรับรองแขกและแขกออกจากเรือนไปแล้วทะเลาะกันอีกใหม่ยังไม่เลี่ยมอยู่นะทีแรกนะนั่นอรหันต์อรหันต์นะที่นี่ไม่มีปิดบังสว่างข้างในชั้นใดข้างนอกก็ชั้นนั้นนะอรหันต์ไม่มีข้อลี้ลับนี่นะไม่เหมือนกิเลสแน่นั่นนี่ละชั้นใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเป็นอุมาสกที่นี่เป็นอุมาสิกาที่นี่เรียนเหลี่ยมดีอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะนั่นเท่านั้นนะอุมาสกเป็นมงกุฎราชกุมารของพระพุทธเจ้าใจสูงอุมาสิกาเป็นราชธิดาขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเจ้าชายเทตางราชกุมารคนนี้เป็นกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เป็นพราหมณ์เหมือนลูกเหมือนพระเจ้าเบกไกรพระเจ้าเบกไกรลูกพราหมณ์นะไม่ใช่ลูกกษัตริย์นะกษัตริย์ไปสองขีดเมตรหน้าทีนี้นะกษัตริย์อยู่ในทศพิธราชธรรมสิบประการกษัตริย์ธรรมดาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นยอดกษัตริย์นะแม่อุบาสกอุบาสิกาเป็นบุตรของพระพุทธเจ้านะมันใครก็เกรงกลัวมากผีปีศาจอะไรเกรงกลัวนะนั่นเพราะเกรงกลัวสมเด็จพ่อคือพระพุทธเจ้านะอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเอาสถานที่กว้างเขตขวางนะไร่นานะเอาได้นะคนอื่นเอาไม่ได้เขาเกรงกลัวนั่นผีมันเกรงกลัวนะนะลูกกษัตริย์นะไม่อำนาจมากที่สุดอุมาสกอุมาสิกาพระแดนใจสูงใจสูงนะใจสูงด้วยธรรมะนะแล้วอิปกรณ์นิพพานสวรรค์เห็นเลยนะพระองค์มันคล้ายๆกับว่าเตียงทองพระองค์แต่งได้แล้วนั่นเตียงทองพระองค์นั้นงามมากที่สุดคนหินนะขึ้นเตียงทองไม่ได้นะอุมาสกอุมาเทกานอนเตียงทองของพระองค์แม้นอนกลิ่นเมืองเกลือกนะนั่นสำราญใจมากที่สุดนะมันท้องในทางธรรมะเองไอ้พวกนี้นะเป็นลูกกษัตริย์จริงใช่ไหมนะเป็นลูกของพระเจ้าจริงจังในอริยสัจนะนั่นใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะพระองค์ได้ตัดตรงไปแล้วนะอย่างพระโมคคัลลาสนิมุตนะพระองค์บอกให้เป็นสาวกข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายข้างขวาปัญญาเอ็นประพรมไม่ถอนไม่ได้ไม่เหมือนโลกีนะโลกีเขาคนนี้ในกองเป็นพญานะเป็นอมาตย์นะนะหากว่าทำไม่ดีถอนได้นะนั่นโลกีเขาถอนได้มันไม่เที่ยงเด็กนั่นนี่แหละฉันใดก็ได้หลักของจิตนะสมถะวิธีให้ชำนาญอย่างที่กล่าวมาหลักวิปัสสนานะทุกขังนิจังอนัตตาประหารนะถ้าประหารในกิจมันหดเนี่ยหดนะมันไม่เที่ยงแล้วมันจับทุนอะไรมันไม่เที่ยงมันหดเข้ามาเนี่ยมันคล้ายๆกับหัวเต่ามันหดเข้าเนื้อแล้วก็ตะกองนะนะหดแล้วไปแล้วมันอ่านนะอ่านกรรมฐานนะท่าถึงสี่นะพระองค์อ่านอานาปานสติฉลาดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านักเสริมมุนทายท่านจันมันอธิกระดูกอ่านนะพระกระจายอ่านธาตุน้ำนะพระโมคคลาเสด็จบุตรพระโมคคลานะพระมาลายอ่านธาตุไฟนะแท่งกระเสมนะสำเร็จได้นะในละธรรมะขององค์สำเร็จพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์แก่ผู้ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์ได้เป็นพระเป็นแนในอรหันต์ได้แน่อุมาสกอุมาสิกาสำเร็จโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ก็ได้แน่อรหันต์ไม่ใช่องค์ไหนศาสนาสำนักโคดมนะเด็ดๆนะทุกโททนะได้ฉันติอมมาตย์พัทยาเลยแห่วัยของพญาสุสานมาฟังเทศพระองค์สำเร็จนั่งฟังเทศนะแบบนั้นพระองค์นะเรียกพญาสุสานมาหมาประเภทหมาประเภทนะจะให้นางเขมมาเทเวมีเทเวหรือให้ตายในวันนี้ หมพญาเป็นฉันสนองพระทัยยินดีมากเนี่ยว่าเมียสำเร็จอรหันต์เนี่ยทูลพระองค์ว่าให้มีชีวิตอยู่ตอนนั้นนางเขมาเขมาจึงบวชเป็นนางเทลีนะฉลาดเหมือนกับพระสารีบุตรนะในประวัตินะเวลาธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธภาคไม่เป็นหมันนะเพราะปลูกมรรคผลสำเร็จได้ไงได้ยมการหนังสือไทยหนังสือมนุษย์ไทยท่านจะมัดอักขระมนุษย์สูงสุดมนุษย์เลิศมากที่สุดพระเอ็นสมไม่ได้พระคมสมไม่ได้อารมณ์คมก็สมมนุษย์ไม่ได้นั่นแหละแฝดอสุรกายสมมนุษย์ไม่ได้มันไม่ได้ทุกข์ในภูมินั้นนะสวรรค์ไม่ได้สุขอย่างเดียวไม่ครบอริยสัจมนุษย์มันครบแต่มันหลอดแต่มันคล้ายๆกับแม่ครัวแกงอาหารมันพอเก็ตโซพิกพอเกลือมันเอ็ดอร่อยมากมนุษย์นะมนุษย์เป็นเทพชุมใหญ่ของในเกิดมนุษย์ความชั่วร้ายเกิดมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์นักโกมนุษย์เปรตมันเดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เทวานะมนุษย์ขมมามนุษย์โลกุตระสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าของมนุษย์นะทำร้ายนะสำเร็จเป็นตกหมาวิจีก็มนุษย์เนี่ยเพราะยังไงนะมนุษย์ใจกล้ามันทำบาปได้เทวทัตทำโลหิตพระองค์ให้ตกไปได้เนี่ยนะสุปาพุทธะพ่อตาพระองค์นะหาโคจรนะนะตกหมาวิจีนะนั่นกล้าทำบาปให้ถึงอวิชชากล้าทำบุญให้ถึงอรหันต์มนุษย์นะเส้นสายมนุษย์แต่งมากที่สุดมันพอพิษทุกเกลือนะเพราะนั้นไม่ละในละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคสอนสาวกนะสอนสาวกในสถานที่เงียบสงัดวิเวกนะเมื่อได้สอนได้คึกคลื่นนะนั่นเทศน์นั้นโยคาวจรเจ้าทั้งหลายแสวงหาความสงบในที่วิเวกองสมเด็จพระพุทธเจ้าภาคชายนะอนุสาสนีสั่งสอนนะสาวกในที่สงัดเปลี่ยวนะนั่นสงัดกายนะเทนเนคือหมายความว่าดังคธรรมะคุณหมอทั้งผัวเมียสองคนนะไม่ละในละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคสอนสาวกสอนสาวกในสถานที่เงียบสงัดวิเวกนะไม่ได้สอนได้คึกคลื่นนะนั่นเหตุนั้นโยคาวจรเจ้าทั้งหลายแสวงหาความสงบในที่วิเวกองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคชายนะอนุสาสนีสั่งสอนนะสาวกในที่สงัดเปลี่ยวนะนั่นสังกัดกายนะเทนเนคือหมายความว่านั่งคัตมัดนะขวาขาขวาทับขาซ้ายแดงมือขวาทับมือซ้ายแดงแม้วางตัวให้ตรงนะให้ตรงนะนั่นก็หลับตาคิดถึงดวงจิตนะดวงจิตหลับตาเหมือนตาไม่ได้จิตมันไปตามกระแสสายตาเนี่ยมันส่งนอกมันเจ็บไม่ครั้งนะไม่ครั้งไม่ละได้ละกายนะกายไปแวกกายต้องเปลี่ยวปะเปลี่ยวมากวิแวกมากนะเปลี่ยวความเปลี่ยวนะความเปลี่ยวนะแวกความเปลี่ยวเปลี่ยวนะที่ไหนนะคือชำระนะจิตใจนะนิวรณ์อปริยังไงคลายออกจากดวงจิตนะจิตใจของเราเป็นภาชนะที่ดีนะนั่นคลายเปลี่ยวนะว่าเวนะนั่นนี่แหละสมาธิด้วยวิธีนี้นะอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าสำเร็จโพธิญาณด้วยวิธีนี้นะคนนั่งอยู่นี่หลายคนให้นึกว่าเราคนเดียวนะอย่าไปกีดไปก่อเกี่ยวกันนะอย่าไปคุกเคลียกันก่อเกี่ยวกันนะให้นึกว่าเราคนเดียวเปลี่ยวๆไม่กายไปแวกนะวะเจวแวกนะเทนเนอยากคุยกันในวางที่พระเทศนะให้เงียบสงัดการคุยกันไม่มีนาทีนี้นะ มะนอเวแวกนั้นน่ะคือหมายความจิตเปลี่ยวว่าเวชำระในวันจากดวงเกตนะนั่นไว้ใจเป็นภาชนะที่ดีนั่นแล้วที่ได้น้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเข้ามาดวงจิตนะนิมนต์พระองค์เข้ามาดวงจิตการภาวนาพุทโธในที่นี้ต้องละอดีตนะอดีตอารมณ์อดีตอย่าคุ้นคว้านะอย่าคุ้นคว้านะสิ่งใดยังไม่มาถึงเราเนาะอนาคตนะอย่าสนใจอย่าสนใจนะอย่าสนใจอดีตอนาคตมาทับปัจจุบันหากว่าสองอารมณ์ทับปัจจุบันแล้วนั่นสองอารมณ์มันกลืนนะความขลังออกไปหมดนะนั่นหัวใจในปัจจุบันงูเง่าเต้าตูนนะเต้าตูนนะไม่ฉลาดนี่ละนี่ละฉันได้คนในภาวนาพุทโธพุทโธนะนั่นเราชำระจิตให้บริสุทธิ์เรือนของเรานั่นพระพรหมดอกไม้นั่นปูอาสนะให้พระองค์ประทับนี่นั่นตอนนั้นนิมนต์องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพาเข้ามาในเรือนนะเรือนนะของเด็กด้วยเรือนของคนหนุ่มคนแก่นะระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพาจะเข้ามาในเรือนนะแม่พระมหาบุตรนะว่าในเรือนของใครเรือนของคนนั้นจุฟ้าเนี่ยมียศมากที่สุดนะเป็นมงคลใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนะนั่นเมื่อองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระพภาคเจ้ามาประทับนั่งอาสนะอยู่ในเรือนของเรานะนั่นเหยียงชายนะเข้าใกล้ชิดได้เข้าใกล้ชิดได้แม่จับยึดสังขารติของพระองค์ไว้ให้มันเนี่ยสมเด็จพอนะนั่นไม่ละเนี่ยละเราอยู่ใกล้พระสำนักนะแต่กลัวพระองค์มีเละละอายพระองค์นะไม่ส่งเดชออกทางนอกนะจิตนะนั่นกลัวพระองค์นะนะโอตปากเต็งกลัวพระองค์นะนั่นแล้วก็ภาวนาพุทโธพระแรงแรงเลยแรงเลยไอ้พุทโธนั่นนะขยันพุทโธเรื่อยๆไปนะยังไม่พอความต้องการองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าขุดอีกว่าให้ชำนิชำนาญในพุทโธเพิ่มอีกนะแรงพุทโธแรงพุทโธเข้าไปนะมาหัวใจจิตควักควักควักลงไปนะไปหยุดความเป็นหนึ่งอยู่ในจิตของเรามันสดเลยนะมันสดไอ้ความเป็นหนึ่งนี่แหละนี่แหละความเป็นหนึ่งอันนี้มีปฏิหารมากที่สุดมากที่สุดนะเดียวนะนั่นว่าเวนะนะไม่คิดถึงอดีตอนาคตแล้วเนี่ยมันม่วนกลมนะนั่นเข้าสู่อารมณ์ความสงบนะนั่นนี่แหละความสงบอันนี้นะอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าได้ที่สดได้ที่สดไปคราก็ได้สมบัติพระบรมจักรพรรดิเถียกุศลใหญ่นะความสงบอันนี้นะก็เพราะเหตุใดนะมนุษย์บุตรชนนะมันคล้ายๆกับเร็งนะนั่นมันไปอดีตบ้างอนาคตบ้างคอยตลอดเปิดเปิงนะนั่นไม่มีเวลาหยุดนะนั่นมันคล้ายๆกับเร็งนะนั่นเวลาฉันหน่อยคนอื่นนะใจมนุษย์มันวกแวกนะกิจบุตรชนนะอย่างพระเจ้าท่านไม่คิดไม่นึกเลยนั่นไม่ละฉันได้ก็ดีขอให้ตั้งอกตั้งใจงวดดูในความสงบให้แน่นเทียวนะให้แน่นอนให้แว่นแค้นเนี่ยเมื่อความสงบมีแล้วนั่นพระบ่แพงอยู่ไอ้ความสงบนั้นเฉพาะความสงบนะนั่นไม่ละปัญญามันส่อขึ้นมานะนั่นสิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาเดี๋ยวอธิจารย์ธรรมะกล่าวคือพุทโธนะอ่านเรื่อยๆๆนะนี่นี่แหละนี่แหละอ่านเรื่อยๆเนี่ยนะนั่นฉลาดในพระพุทธวจนะนะนั่นอ่านเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆต่อไปเกิดปิติเสียแล้วนี่ ปิติซ้อนขึ้นมานะสงบนะที่หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะเนี่ยปิติซ้อนขึ้นมาเบากายเบาใจเสร็จแล้วเนี่ยเราน้ำตาไหลนะนั่นสะอื้นทึกๆนะขนพองสยองก้าวนะนั่นไม่ละในละไอ้สิปติอันนี้นะองค์ท่านอาจารย์มันท่านบอกว่าให้ดื่มนะนะเป็นอาหารของจิตนะนั่นคนไหนพระแนนคนไหนมีปีตินั่นท่านเหล่านั้นได้ทนุบำรุงได้รับแนะนำคำสอนมาจากพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาดีไหมบุพเพก็ตามบุญญาตาได้ทำความเพียรมามากนะนะเกิดปีติคนไหนไม่เกิดปีติถอยนะถอยเนาะให้ง่วงเหงาเฮานอนจิตฟุ้งนะนั่นไม่ละปีติส่งเก่าหนาเดียวเรียนปีตินะเรียนปีติมีถึง108นะ108ปีติชนิดเนี่ยอาตมาพูดในเพียงเอกเทศมัดปีติฉลาดในปีติแล้วเอามาเรียนในมิตรอีกทีนะนั่นนี่มิตรไม่จะเกิดขึ้นมานะนี่มิตรเห็นตัวเห็นตนเกิดขึ้นมาเท่านะเห็นอนนท์อันนี้เท่านะนั่นเห็นผีเห็นสางนะเห็นเทวดาเห็นนนท์เห็นนี่เดียวมันปั้นขึ้นมาเนี่ยอาการของจิตเนี่ยนั่นนี่นะในเม็ดอันนี้นะไม่ควรติดนะนั่นไม่เป็นสังขารพันอาจารย์มั่นว่าเป็นอาการของจิตอาการของจิตนะให้ลบเรียมนะมันเกิดขึ้นมาได้ก็ติดไม่ได้จะติดเดติดชัวนะติดเดนะหมายความมาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์อ้าวจิตเฮ้อรับรองนะนั่นจิตไม่เดนะอ้าวเห็นนะคนหัวขาดใหญ่ๆนะวิ่งเข้ามานะในกลัวนะนั่นไม่ละอย่ากลัวนะนะอย่ากำเริบนะจิตอย่ายินดียินร้ายนะนะมันคล้ายๆกับเราดูหนังเนี่ยนะหนังน่ะเช่นนี้มันโผล่ขึ้นมาหมดความแล้วต่อไปก็โผล่ขึ้นมาอีกเป็นลายๆไปนะนั่งอยู่เห็นอยู่เช่นนั้นนะอย่าไปทะเยอทะยานไม่ได้หากว่าทะเยอทะยานนั่นสัญญาวิปลาสเกิดขึ้นซะแล้วนะเป็นบาเป็นเบ็ดไปนะเนี่ยมันต้องเป็นเช่นนั้นฮะเนี่ยเม็ดอันนี้มันมาจากผลสมาธิเนี่ยมันต้องเกิดในเม็ดมันต้องเกิดปิตินะนะเรียนปิติหนึ่งเรียนในเม็ดหนึ่งเรียนความสงบหนึ่งอาบมาเรียนปฏิภาคในเม็ดอีกสี่ปฏิภาคในเม็ดนะทีนี้ทำให้เล็กขยายนะให้มองอวัยวะร่างกายสังขารให้เห็นแจ่มเนี่ยนะมองออกมองออกนะทุกขังได้จังตามมองออกนะจิตออกนะเห็นกระดูกอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมให้เอาอันเดียวนะเอากระดูกเอาธาตุดินนะเอาธาตุน้ำก็ธาตุน้ำอย่างเดียวธาตุไฟก็ธาตุไฟอย่างเดียวนะธาตุลมก็ธาตุลมอย่างเดียวนะอย่างองค์สมเด็จพระพุทธภาคเดินมาแล้วเนี่ยพองธาตุลมธาตุลมอย่างเดียวนะนั่นเมื่อรู้ธาตุลมแล้วนะก็รู้ธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ยถ้าทั้งสี่เป็นสหชาติกันรู้อันหนึ่งแล้วก็ขยายรู้หมดนะนะความรู้ความฉลาดมันเกาะกันคล้ายๆกับลูกโซ่นะลูกโซ่นะนั่นเวลาฉันหน่อยก็เลยนะภาวนาอนาปานสติอนาปานสติแกสปุสมปุยนะนั่นภาวนาอธิกระดูกกระดูกอย่างเดียวนะนั่นยกตัวอย่างว่ากระดูกหนังสือมุตโตไทท่านเก็นมันถึงกล่าวกระดูกในศีรษะยังงอนขาวเช่นนั้นเยื่อในกระดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นติดต่อกันอย่างนั้นอย่างนั้นนะหากไม่เห็นนะกะประมาณเอาซะก่อนเดาซะก่อนคาดคะเนซะก่อนว่ากระดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นนะเข้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะมันล่วงสัญญาลงไปแล้วเห็นจริงลงไปนะนั่นมันทำมากๆนะจิตมันแน่นเข้าไปนะสติมันพอนะไงมันลั่นลงไปลงผวังลงไปนะถึงอมตะธรรมเห็นจริงในอริยสัจนะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้อย่าไปจับวางๆนะศีลพัดประมาทไม่ได้ทำแน่นอนเฉพาะอันเดียวอันหนึ่งอย่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวทำโมสังฆวังสกอแน่พุทโธพุทโธมันขลังหรือเนี่ยมันก็ไปแก้อุปทานได้ความยึดนะตัณหาความยึดในราคะโทสะโมหะมันดองกันนาน มันหอบมาแต่อดีตชาตินะมากองกันเป็นอนุสัยนะนะมันมั่งเข้าไปมั่งเข้าไปมั่งอนุสัยเข้าไปนะนะไอ้สัญญามันก็หายไปเลยนะมันก็รู้จริงเห็นจริงเข้าไปแล้วฉลาดนี่นะฉลาดพระพุทธวจนะฉลาดธาตุนี่นะไม่หลงธาตุนะทำไปทำไปทำไปอ้าวเกิดความเบื่อหน่ายนะนิพพิทยานความเบื่อหน่ายนะของไม่จริงนะนะมันเป็นทุกข์ของนิจจังอันตาชีวิตของเราอวัยวะของเราเนี่ยนั่นมันจะเท่าแก่เจ็บตายนะน่ะอย่าไปฝังนะไปเผานะนะเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟลงไปแล้วนะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้ให้แกรู้แจ้งถึงธาตุนะรู้แจ้งธาตุดินน้ำไฟลมมันประชุมกันนั่นมันไปพร้อมกันนั่งไปนั่งก็นั่งพร้อมกันเดินไปก็เดินพร้อมกันนะธาตุของเรานะสี่อย่างนะนั่นเป็นสหชาติกันเนี่ยลูกอันหนึ่งแล้วก็ลูกหมดนะนั่นคนฉลาดคนฉลาดนะไปถามนางสาขานะลูกของท่านเท่าไรเท่าไรเท่าไรนะนางสาขาวิสัชนาให้รู้แจ้งหมดนะคนโง่คนโง่อ้าไปพูดถึงหุ่นเหลนนะขึ้นลงมาหลานเป็นยังไงลูกเป็นยังไงแน่นั่นคนโง่นะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้ขอให้ต่างอกต่างใจให้ฉลาดฉลาดทั้งปฏิภาคในเม็ดเชื้อนะกิริยาที่จะต้องทำนะนั่นมันเป็นบทบาทของฝ่ายวิปัสสนานะเห็นปฏิภาคแล้วมันเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยนะมันแปลงเกิดเอาเถอะนะนะแปลงเกิดเอาเดินมันมีกิริยาอยู่ไม่ใช่อากิริยาท่านแก่นมันท่านว่ามันประกอบด้วยมันอ่านด้วยมันเรียนด้วยนะกำลังเรียนก็จิตวุ่นวายนับตั้งแต่ปฏิภาคลงไปนะถึงบริกรรมพุทโธแต่ก็บริกรรมพุทโธมาถึงปฏิภาคในเมื่อเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาอุบาสิกาเสียจริตในครั้งนี้เดียวพระโยคาวาจรเจ้าเสียจริตในครั้งนี้อาการจิตมันมากมายมันเป็นความไร้มือเนี่ยมันโยนไปข้างนอกข้างในมันสปุสมปุยกันนะนั่นมันไม่กลั่นนะตอนนั้นข่าวนะปฏิภาคในเม็ดนะนั่นเป็นบทของปัจฉนาโดยแจงนะนั่นอานิจจังนะไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะนั่นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะนั่นมันไม่ใช่ตนเทศตัวนะฮะไม่ใช่เมียของเราผัวของเราลูกเต่าของเรานะฮะสมบัติอันมีอยู่ในโลกนี่เป็นของกลางนะนะเราเอาไปไม่ได้นะขันเอาไปได้เอาไปหมดแล้วธาตุดินน้ำไฟลมปู่ย่าตายายไปหมดแล้วเราเกิดมาทีหลังเอาอะไรมาสืบนะสืบนะนั่นสืบเป็นมรดกต่อไปสร้างบารมีต่อไปนะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ดีนะจิตเดินเองนะนั่นบริบูรณ์ปฏิภาคได้มืดเสร็จแล้วเข้าอภยกฤตนะมันเบื่อหน่ายแล้วนะมันเข้าไปนะนั่นจิตเดินระหว่างนี้จิตสูงมารเอื้อมไม่ถึงนะพระโยคาวาจรเจ้าเย็นที่สุดแม่อุบาสกอุบาสิกาเย็นที่สุดเข้าวิปัสสนานะไม่มีเบนไม่มีภัยนะนั่นบริลอบวิปัสสนาแล้วเข้าถึงวิโมกข์วิมุตตินะปริซึ่งแปลว่ารอบนิพพานไม่มีความเสียแทงนั่นยืนคงเธอนะจิตนะอมตะนะนั่นอักขุปธรรมนะจิตไม่กำเริบนะนั่นจิตบริสุทธิ์นะจิตปกตินะจิตของพระอรหันต์ที่น่าสมนี่ไม่ละเครื่องหมายของพระศาสนานะยอดที่สุดนะถึงพระนิพพานจิตหยุดนะเรียกว่าวิโมกข์วิมุตตินะนั่นนี่ละฉันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่ดีนั่นระหว่างในท่านทั้งหลายมาเกิดในโลกในอังกังมนุษย์เสือมันครบมันทุกอย่างใช่มันไม่ทุกมือสมุทรไทยนะนั่นมันไม่มักนะไม่ในโลดนะมันครบคันนะนั่นมันคล้อยๆก็หญิงนะหญิงนะแกงนะแม่ครัวนะเป็นหญิงแกงแม่มันอร่อยมันพอพริกพอเกลือนะนั่นสวรรค์ไม่ได้ความสุขอย่างเดียวไม่ทุกไม่มีอามายพรมมีแต่ทุกข์อย่างเดียวสุขไม่มีนะมนุษย์มันครบนะมันประชุมอยู่ในมนุษย์หมดทุกอย่างนะมนุษย์นะละกอมนุษย์แปรตอมนุษย์เดรัจฉานโนนะนั่น มนุษย์เทวมนุษย์ผมมามนุษย์โลกุตระเนี่ยมันเป็นนะมันประชุมอยู่ในมนุษย์เนี่ยนั่นมันแผ่หมดทุกอย่างนะไม่ไปหาอะไรแต่สารลมมานะคะท่านตามันพอนะถ้ากรรมฐานไม่พอไปหาซะก่อนไม่ได้มันพอแล้วนะเกสาลมมานะคะท่านตาใจโจรมันพลาดพอแน่แต่มันไม่ทำแน่นั่นมันไม่เคยหยันนั่นมันไม่เดินกงตามมรรคโคมรรคโคขนทางของพระพุทธเจ้านะนั่นมันอย่าเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปลงอ่ะนะไม่เห็นนะมันเป็นก้อนอยู่นะนะมันรับวิทยุมันรับสุขรับทุกข์อยู่นะนั่นไม่ละฉันหน่อยก็ดีนะความเห็นธรรมะความเห็นปฏิภาคในมิตรนะความเห็นของไอ้ปัสสนาแหมที่เกิดได้แต่ศีรษะลงไปถึงเท้าถึงเท้าคุณมาสว่างสว่างโชติโชติปริยโนสว่างนะความสว่างอันนี้นะความสว่างวิปัสสนาไม่ใช่สว่างในสมถะสมถะน่ะมืดบ้างสว่างบ้างมืดบ้างสว่างบ้างเรื่องสอนนะสว่างวิปัสสนามันความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในจิตนะมันสว่างมืดก็เห็นนะไม่เหมือนกับสว่างแสงพระอาทิตย์นะแสงพระอาทิตย์เนี่ยมืดไม่เห็นไม่เห็นปัญญาเนี่ยมันเห็นสว่างไปหมดนะแคทมานองสมเด็จพระพมีพักพระองค์พิจารณาอดีตสว่างไปนะโลแจ้งนะพิจารณาอนาคตนะนะพิจารณาปัจจุบันนะนั่นแคทมานองสมเด็จพระพมีพักเทศนาวหารแห่งระหว่างคนที่อยู่ในบริเวณพระองค์เทศความพวกของพระองค์ไม่ใช่พวกคนสามัญคำพูดของพระองค์แม้ประเปรียวเนี่ยไพเราะเนี่ยมันคล้ายๆกับนกกระเวกเนี่ยนั่นชักจูงจิตของบุคคลให้เดินตามบูหารของพระองค์เนี่ยนะเดินไปเดินไปพอๆนะตกผวังเป็นโสดาบันนั่นยังพระองค์ไปพักอยู่สวนอยุธยาของพญาพิมสารอยุธยานะสวนอยุธยาเนี่ยพญาพิมสารสร้างกุฏิให้ถวายพระพุทธเจ้าให้เชื่อวัดให้อภัยแก่กระแตนะกระแตนะไม่ฆ่ากระแตนะระหว่างนั้นพญาพิมสารได้สาปพระทัยเธอนะนั่นว่าองค์สมเด็จพระพมีภาคไปพักในสำนักสวนของเธอนะพญาพิมสารพาอำมาตย์บ้างชาวประชาชนบ้างอาขอพี่ในหมากมาที่สุดกำลังเดินออกจากบ้านนะแหมมันเถียงกันมาอะไรกันนะจิตของบุรุษชนนะมันเถียงกันนะร้องร้อยแปดเถอะนะเถียงกันนะมันไฟไหม้หัวใจนะไปจิตไปถึงสถานที่เป็นมงคลพระเจ้าประทับในพวกเสด็จนะมันพันเสนะ1,300 นาทีลุกกสปะนาทีกสปะ 1,300 นะ4กับพระองค์นะมาโปรดพระยาพิสารในครั้งนั้นนะพระยาพิสารได้ปรารถนาไว้แล้วนะหากพระองค์สำเร็จนะมาโปรดข้าพเจ้าก่อนคนทั้งหลายนี่นั่นนั้นในตอนหนึ่งข้าพเจ้าขอเป็นกษัตริย์นะสำเร็จเป็นกษัตริย์นะและคอยฟังโอวาทคำสอนของพระเจ้านะนั่นระหว่างนั้นนะแม้คนอาขอพระเนไปหาพระเจ้าในสมัยนั้นนะระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพมีภาคเห็นพญาพิสารทอดพระเนตรเห็นพญาพิสารในสมัยนั้นในกรีนั้นในยุคนั้นในครั้งนั้นเอามานะหมาประเภทมาเอาเชิญเสด็จนั่งใบไม้ปูดินนะเชิญพระองค์ประทับนะพญาพิสารนะไม่มีอาสนะที่จะต้องมีศาสตร์มีหมอนไม่มีนะมันอยู่ในกลางป่าในหมาประเภทนะเชิญพระองค์ประทับนะนั่งนั่นไม้ไม้นะปูดินนะอาสนะทิพย์เชิญพระองค์ประทับนะนะระหว่างนั้นพญาพิสารต้องทำตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะนั่นระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าขึ้นเทศมันไพเราะแน่มันเคยคล้ายกับเสียงนกกระเวกนะนั่นปะเปรียวมากนะ แล้วในจำนวนนะอาขวบพื้นดีนะพระองค์ทราบพระทัยเนี่ยคนนั้นคนนี้จะสำเร็จในงานอย่างนี้ถ้าพระองค์รู้จักนะรู้จักนะนั่นต้องพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงธรรมเทศนาวหารให้เหมาะกับจริตของคนนั้นต้องให้อาหารที่เหมาะจริตกับคนนั้นกินนะเปลี่ยนแปลงธรรมเทศนาขยายไปขยายมาอ้าวมันสำเร็จสองฮานุษย์เนี่ยสำเร็จโทดามันนะนั่นถึงไตรสรคมสิบเอ็ดฮานุษย์เนี่ยนั่นเวลาไปมันเกะกะกันนะกลับออกจากสำนักของพระเจ้ามาในเรือนของตัวนะนั่นมาเดินจงกรมยาวนะจิตไม่ฟุ้งซ่านนะจิตเป็นอริยะเนี่ยนั่นจิตเลิศนะจิตถึงที่สองนะถึงนิพพานนะนั่นถึงกระแสนิพพานนะนั่นแต่ปล่อยได้จิตของประชาชนนะมันเถียงกันสารพัดทุกอย่างมันไฟใหม่หัวใจนะราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟนะนะมันกันมันกันกรองได้แล้วได้ฟังธรรมแล้วนะมันฟอกหัวธรรมะโอปริโกเข้าไปฟอกหัวใจแล้วนะมันเป็นอริยะแล้วนะเลิศแล้วนะนั่นนะฉันได้ก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเราเกิดมาดีแล้วมันครบครันแล้วสมบัตินะกายสมบัติวาจาสมบัติน้ำใจสมบัติครบครันแล้วนะนะอย่าไปเหยียบย่ำชาติให้ตกต่ำนะโทษเสนนะนะมัธยตนีนะนะที่เกียรติการภาวนานะนะมาค้าขายนะนะร่ำรวยนะนะร่ำรวยด้วยทรัพย์ภายในเนี่ยที่เป็นของที่เอาไปได้นี่นะมันคล้ายๆกับเงาติดตัวนี่นะอย่าไปเหยียบย่ำนะชาติของเราให้ตกต่ำนะมันน่าอายเหลือเกินนะเตียงทองพระองค์แต่งได้แล้วนะมันขึ้นด้วยคนที่สะอาดเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาพระเนรนะหิณะมันต่ำนะมันเอื้อมไปถึงมาเสียใจนะให้มีมรณะสอนตัวนี่นะของเลิศอันเนรนี่ไปตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเสด็จชาติมันเสียเปรียบมากที่สุดนะนะขอให้เข้าใจในตอนนี้เหตุนั้นอาตมาเทศนาวหารมาถึงขนาดนี้แล้วเอขอเอวังด้วยประการและเช่นนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดตั้มป่าบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่าวจีวิเวกในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเอื้อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระธุดงค์ค้ากรรมฐานวันนี้นำเสนอบทตอนที่47ครับ
2: ขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆเกี่ยวกับพระกรรมฐานขออภัยเรียนตามความจริงที่เป็นไปโดยมากพระกรรมฐานสายนี้รู้สึกจะคร่ำเครืออยู่มากเกี่ยวกับพิธีการหรือขนบธรรมเนียมต่างๆของสังคมดังนั้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาในงานพิธีต่างๆจึงอาจได้พบเสมอในความไม่สันทัดชัดเจนของพระกรรมฐานสายนี้ที่แสดงอาการเก้อเก้อเขินๆอยู่ในพิธีนั้นๆเช่นในงานศพงานสวดมนต์ฉันช้าเป็นต้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาเฉพาะวงคณะพระกรรมฐานด้วยกันก็ดีมาสับปนกับพระอื่นๆที่ท่านมีความสันทัดชัดเจนในพิธีนั้นๆก็ดีความระเกะระกะไม่น่ารู้ต่างๆจะมารวมอยู่กับพระกรรมฐานทั้งสิ้นบางทีท่านผู้เป็นเจ้าภาพอาจทนอายแขกเรือทั้งหลายที่อุตส่าห์สละเวลามาให้เกียรติในงานไม่ได้ก็มีเพราะท่านไม่เคยชินกับสังคมและพิธีการต่างๆว่านิยมกันอย่างไรบ้างเนื่องจากท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าพิธีและสังคมต่างๆที่ประชาชนนิยมกันอยู่แต่ในป่าในเขากับพวกชาวป่าชาวเขาซึ่งไม่ค่อยมีพิธีและขนบธรรมเนียมสำคัญอะไรนักเวลาถูกนิมนต์มาในงานต่างๆในบ้านใหญ่เมืองหลวงจึงมักปฏิบัติไม่ถูกกับกาลเทศะที่โลกนิยมกันท่านไม่ทราบจะจับได้สายศีลมือไหนจับพัดมือไหนชักบังสกุลมือไหนอย่างไรจึงจะถูกตามความนิยมบางครั้งท่านยังจับพัดเอาข้างในของพัดออกข้างนอกและเอาข้างนอกของพัดเข้ามาข้างในจนประชาชนและคณะลูกศิษย์ที่นั่งดูอยู่ทนไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฝาก็มีเพราะอายแทนท่านส่วนท่านเองยังคงอยู่สบายและวางเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งที่ประชาชนทนดูไม่ไหวแทบมุดศีรษะลงพื้นไปตามๆกันพระกรรมฐานท่านเป็นอย่างนี้เองผู้เขียนนี้ก็ตัวสำคัญที่ถูกนิมนต์ไปขายหน้าเจ้าภาพและคณะลูกศิษย์บ่อยที่สุดโดยมากในกรุงเทพที่ถูกนิมนต์มาในงานศพบ้างวิธีอื่นๆบ้างขอร้องไม่ให้นิมนต์มาเพราะจะมาขายหน้าลูกศิษย์เปล่าๆก็ไม่ฟังไปนิมนต์มาจนได้สุดท้ายก็ขายหน้าจริงๆด้วยแต่ก็ไม่ยอมเข็ดกันยังขยันไปนิมนต์อยู่เสมอเรื่องเช่นนี้แม้คณะลูกศิษย์พอจะทนอายแทนได้แต่อาจารย์เองก็ทนอายไม่ไหวจึงไม่อยากมาคิดดูก็เหมือนจับปลิงป่าโยนเข้าในสังคมมนุษย์เราดีๆนี่เองจะสวยงามน่าดูที่ตรงไหนมีแต่จะน่าอายทั้งสองฝ่ายนั่นเองขนาดโดนเอาโดนเอายังไม่จำจึงโดนบ่อยกระทั่งทุกวันนี้งานไหนงานนั้นเป็นไม่พ้นไปได้เมื่อคิดถึงหมู่เพื่อนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่อาจถูกนิมนต์มาในพิธีต่างๆในเมืองหรือในกรุงจึงอดจะอายไว้ก่อนแต่นั่นเนินไม่ได้อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าพระกรรมฐานสายนี้ถูกนิมนต์แล้วต้องเป็นทำนองดังกล่าวแน่นอนเพราะทราบเรื่องของกันและกันได้ดีว่าคร่ำครึจริงๆเนื่องจากไม่ได้สำเนียกศึกษาทางนี้มาก่อนพอถูกนิมนต์ทีไรจึงต้องโดนเอาแทบทุกงานและทุกองค์ไม่ว่าแก่หรืออ่อนพรรษาบางทีเสร็จงานแล้วออกมาลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์สงสารยังตามมากระซิบบอกว่าท่านทำไมทำอย่างนั้นน่าอายจริงๆแต่ท่านเองยังไม่ทราบว่าทำผิดอะไรซะอีกจนเขาต้องกระซิบบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นต่อไปมันผิดเดี๋ยวเขาจะขโมยหัวเราะเอาวันนี้ผมก็หน้าชาไปบ้างเหมือนกันพอเห็นท่านทำซึ่งพระที่นี่ท่านไม่ได้ทำกันอย่างนี้พอไปทีหลังก็โดนอย่างได้อย่างหนึ่งเขาอีกแล้วยิ่งกว่าเด็กซะอีกไม่รู้จักจดจำบ้างเลยเรื่องเป็นอย่างนี้แหละพระกรรมฐานสายนี้ที่ถูกนิมนต์เข้ามาในงานพิธีต่างๆแต่ทางวินัยอันเป็นระเบียบขนบธรรมเนียมของพระนั้นท่านรู้สึกปฏิบัติถูกต้องแม่นยำดีไม่ค่อยผิดพลาดเหมือนพิธีการต่างๆอันเป็นขนบธรรมเนียมที่โลกนิยมกันที่น่าชมท่านก็คือท่านไม่ถือเป็นอารมณ์ข้องใจบางทีก็พวกเดียวกันใส่ปัญหาหยอกเล่นกันเสียเองเวลามองไปเห็นองค์หนึ่งกำลังจับพัดหันรีหันขวางจับข้างในของพัดออกข้างนอกและจับข้างนอกเข้าข้างในตัวเองแล้วหลับตาให้ศีลเขาอยู่อย่างสบายวางเฉยเบิกขาองค์ผู้มองเห็นเองอดขำไม่ได้โดยสุดวิสัยที่จะเตือนท่านเพราะอยู่ห่างไกลกันต้องทนอายและนั่งเฉยไปจนเสร็จพิธีเวลากลับออกมาจึงพูดหยอกเล่นกันว่าแหมวันนี้ทำเสียเต็มยศเทียวนะผู้ทนดูแทบใจขาดตายส่วนท่านองค์นั้นไม่ทราบจึงถามว่าเต็มยศอะไรกันก็ท่านจับพัดหันหลังพัดออกสู่แขกหันหน้าพัดเข้าสู่ตัวแล้วหลับตาให้ศีลเฉยอยู่ได้จะไม่ให้ว่าเต็มยศก็รู้สึกจะใจดำน้ำขุ่นเกินไปก็จำต้องชมเชยกันบ้างเพื่อสมศักดิ์ศรีกรรมฐานไงล่ะท่านองค์นั้นงงและยิ้มเล็กน้อยแล้วถามว่าอย่างนั้นจริงๆหรือก็ไม่ได้สนใจนานึกว่าพัดแล้วก็จับยกขึ้นว่าไปเลยมิได้สะดุดใจคิดว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นด้านไหนอะไรกันนี่นี่แหละเรื่องกรรมฐานมักจะขายหน้าอยู่ทุกแห่งทุกผลในงานพิธีต่างๆจะว่าขายกันก็ยอมรับเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้ผู้เขียนก็เคยเป็นมาเสียยิ่งกว่าเคยเนื่องจากการสำเนียกศึกษาหนักไปคนละทางส่วนทางระเบียบวินัยแล้วท่านรู้สึกองอาจไม่ค่อยสะทกสะท้านหวั่นไหวในสังคมทั่วไปเพราะท่านศึกษาและปฏิบัติอยู่เป็นประจำอิริยาบถส่วนขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆนั้นนานๆถึงจะมีครั้งหนึ่งและไม่อยู่ในข่ายแห่งความสนใจนักจึงมีการเคลื่อนคลาดบาดตาอยู่เสมอสำหรับผู้เขียนเคยโดนมาจนหน้าอับอายตะเข็ดหลาบแต่ก็ยังไม่วายที่จะโดนอยู่เรื่อยมาจนบัดนี้พูดมาถึงนี้ก็ควรจะได้อ่านเรื่องกรรมฐานเสียบ้างพอทราบความเป็นไปของป่าและบ้านว่าต่างกันอย่างไรบ้างคือราวพ.ศ. 2476ถึง2477มีพระกรรมฐานองค์หนึ่งนับแต่บวชมาท่านไม่เคยเข้าอยู่ในเมืองชอบบำเพ็ญอยู่แต่ในป่าเรื่อยมาท่านไม่ได้เรียนและสอบเหมือนพระทั้งหลายเรียนเฉพาะกรรมฐาน5และอาการ32กับอาจารย์แล้วก็เข้าบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่ากับอาจารย์และหมู่คณะโดยมุ่งมั่นทางสมาธิภาวนาเป็นที่ตั้งเพราะอายุก็ร่วมเข้า40ปีแล้วกลัวสังขารจะไม่อำนวยไปนานอาจตายซะก่อนวันหนึ่งเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันมาพูดคุยเรื่องพระกรรมฐานทโคราชให้ฟังว่า เวลานี้มีพระกรรมฐานมากผิดปกติสถานที่บำเพ็ญก็มีเยอะตามป่าและภูเขาแถบทิศใต้และตะวันตกของโคราชเช่นเขาพริกเขาใหญ่เป็นต้นซึ่งล้วนเป็นที่สงัดวิเวกและสะดวกแก่การสมาธิภาวนามากพอเพื่อนเล่าให้ฟังท่านเลยคิดอยากไปจึงตกลงใจไปกับท่านองค์นั้นโดยเธอเองเป็นผู้นำทางจนถึงจุดที่หมายพอไปถึงโคราชก็เข้าพักที่วัดป่าสารวันซึ่งสมัยนั้นวัดป่าสารวันเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆมีท่านอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเป็นเจ้าอาวาสตอนเช้าท่านก็ออกบิณฑบาตสายในเมืองกับพระที่นั่นเผอิญวันนั้นศรัทธาญาติโยมห่อเม็ดอะไรใส่บาตรซึ่งท่านเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนับแต่วันเกิดมาเพราะกำเนิดภูมิลำเนาเดิมท่านเป็นคนบ้านนอกทางภาคอีสานอยู่แล้วจึงยากที่จะได้พบเห็นสิ่งดังกล่าวนั้นนับแต่ขณะที่เขาเอาห่อเม็ดอะไรนั้นใส่บาตรท่านแล้วทำให้เกิดความสงสัยข้องใจอยู่ไม่ไหวเพราะขณะที่เปิดฝาบาตรออกรับบาตรทีไรจะปรากฏกลิ่นอะไรพิกลฉุนๆจมูกอยู่เสมอแต่ไม่กล้าปริปากพูดให้ใครฟังทำให้นึกสงสัยไปถึงความไม่ดีไม่งามต่างๆของศรัทธาญาติโยมว่าจะทำได้ลงคอระหรือเราเป็นพระซึ่งปราศจากความอิจฉาเบียดเบียนใครๆตลอดสาทั่วไปหมดแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวไม่น่าจะมาทำพระอย่างเราได้ลงคอชะรอจะมีพระบางองค์ที่ประพฤติตัวไม่ดีทำตัวให้เป็นที่รังเกียจของประชาชนก็ได้เขาจึงเกลียดชังและทำได้อย่างนี้เดินบิณฑบาตก็ครุ่นคิดไปกลิ่นฉุนๆนั้นก็เตะจมูกเรื่อยไปขณะเปิดฝาบาตรเพื่อรับทายทานศรัทธาทุกระยะไปพยายามอดใจไว้ไม่แสดงอาการใดๆออกมาให้ใครทราบเพราะตนก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆและมาเจอเอาเรื่องอย่างนี้เข้าด้วยจึงควรอดทนพอพ้นหมู่บ้านออกมาแล้วทนไม่ไหวจึงเปิดฝาบาตรออกค้นหาดูห่อสำคัญที่เกิดเรื่องกันมาตลอดทางก็ไปเจอเอาห่อเม็ดทุเรียนที่เขาแกะห่อใส่บาตรด้วยศรัทธาเข้าจึงอุทานขึ้นทันทีว่าโธ่พอคุณเรานึกว่าตัวส่งกลิ่นฟุ้งที่เขาห่อใส่บาตรดัดสันดานพระเรานึกโมโหทั้งน้อยใจและเสียใจมาตลอดทางที่ไหนได้มันเป็นเม็ดขนุนเน่าได้3ปีกับ4เดือนนี่เองหรือทำเอาเราจนใจไม่เป็นใจพระกลายเป็นใจอะไรไปแทบไม่ได้สติประคองตัวเสียนานพร้อมขับโยนเม็ดขนุนเน่าห่อนั้นลงเล็บเม็ดทุเรียนนั่นเองลงในคลองข้างทางตูมแล้วก็ไปอย่างสบายหายห่วงและหายสงสัยในปัญหาทั้งมวลเพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์ผลไม้ไปต่างๆตามความรู้สึกว่าขนุนเน่าเมืองนี้กับขนุนเน่าเมืองเราต่างกันมากขนุนเน่าเมืองเราแม้จะเน่าขนาดเปื่อยเละเพียงไรก็ไม่ได้ส่งกลิ่นฉุนมากมายแทบทนไม่ไหวเหมือนขนุนเมืองนี้ผู้ใส่บาตรแม้ไม่มีเจตนาร้ายต่อพระคงขาดความสังเกตพิจารณาและเอาใจใส่อยู่บ้างจึงหันเอาเม็ดขนุนเน่าจนใช้ไม่ได้มาใส่บาตรพระให้ทนดมมาตลอดทางเรื่องเม็ดขนุนเน่านี้ท่านคงเป็นอารมณ์ให้คิดมากพอดูจึงทำให้ระบายให้พระที่ไปด้วยกันฟังในตอนบ่ายโดยตั้งปัญหาขึ้นว่าทำไมจังหวัดนี้กับจังหวัดโน้นซึ่งเป็นภาคอีสานอันเดียวกันดินฟ้าอากาศจึงแตกต่างกันมากมายถึงกับผลไม้ชนิดเดียวกันต้องมีกลิ่นต่างกันมากพระองค์นั้นจึงถามขึ้นบ้างว่าอะไรต่างกันและต่างกันอย่างไรท่านตอบก็ขนุนเมืองเราแม่เน่าจนเละฉันไม่ได้ยังไม่ได้ส่งกลิ่นอะไรเลยส่วนขนุนเมืองนี้ดูก็ไม่เห็นสุกจนเละแต่ทำไมจึงส่งกลิ่นฉุนนักหนาจนแทบทนไม่ไหวขนุนที่ไหนเป็นอย่างนั้นผมยังไม่เคยเห็นเลยก็ขนุนที่เขาใส่บาตรมาเมื่อเช้านี้ไงล่ะท่านจะให้ส่งกลิ่นขนาดไหนจนผมทนเอามาวัดไม่ไหวต้องโยนทิ้งลงคลองข้างทางขนุนนี้เขาไม่ได้ใส่บาตรท่านบ้างหรือเพราะท่านเดินออกหน้าผมน่าจะได้นี่ที่เขาใส่บาตรเมื่อเช้านี้หรือนั่นมันไม่ใช่ขนุนท่านโอ้ตายจริงท่านนี่น่าจะยังไม่เคยเห็นทุเรียนซะแล้วกระมังนี่นั่นหรือที่ท่านเอาโยนลงคลองน่ะใช่เพราะเหลือจะทนใครจะสะพายไปทำไมองค์นั้นออกอุทานตายตายท่านนี่แย่จริงท่านไม่รู้จักทุเรียนหรือที่เขาใส่บาตรเมื่อเช้านี้คือทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีค่าสูงสุดในเมืองไทยคนไม่มีสตางค์ไม่มีวาสนาร้องไห้อยากกินก็ไม่ได้กินตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละนี่เขาอุตส่าห์ใส่บาตรมาด้วยศรัทธาจริงๆทำไมท่านโยนทิ้งเสียน่าจะถามผู้อื่นบ้างสักคำก่อนจะโยนของดีทิ้งทั้งทีแล้วกัน ท่านเคยเห็นทุเรียนมาก่อนบ้างหรืออย่างไรเปล่าเพิ่งจะมาเจอเอาเมื่อเช้านี้เองแทบเป็นลมทนไม่ไหวใครจะว่าดีวิเศษขนาดไหนก็ตามจมูกเรามีไม่ยอมให้ใครมาโกหกได้ก็เช้านี้ผมทราบโดยจมูกผมเองขนาดทนไม่ไหวถึงได้โยนทิ้งแล้วยังจะมาเสกสรรว่าเป็นของดิบดีวิเศษอะไรกันอีกเพราะจมูกคนกับจมูกสุนัขมันต่างกันนี่ทัดจมูกสุนัขมันว่าไปอย่างหนึ่งแต่คนฉลาดกว่าสุนัขจะขืนเอาความรู้ของสุนัขมาลบล้างความรู้คนผมไม่เห็นและลงใจด้วยเม็ดพันนี้มันตั้งจริงๆไม่ว่าแต่มันจะราคาแพงๆเลยให้เปล่าๆผมยังไม่ยอมรับไม่งั้นจะโยนทิ้งทำไมก็เพราะมันทนไม่ไหวนั่นเองจึงต้องหาทางออกด้วยวิธีนั้นท่านองค์นั้นมีแต่ยิ้มขันๆและพูดว่าท่านนี่นาจะเกิดไม่หมดชาติเสียแล้วเห็นของดีมีค่าก็ไม่ทราบว่าเป็นของดียังหาว่าเป็นของเก๋ไปได้ผมก็หมดปัญญาจะอธิบายอะไรให้ท่านฟังอีกแล้วท่านขนุนเน่าเป็นเพียงยิ้มแต่พูดอย่างหนักแน่นไม่สนใจกับคำพูดยกย่องชมเชยทุเรียนขององค์นั้นเลยเท่าที่เรามานี้ท่านผู้อ่านพอจะทราบได้กระมังว่ากรรมฐานป่าแท้ๆท่านยอมฟังเสียงใครเอาง่ายๆเมื่อไรนอกจากไม่ฟังแล้วท่านยังโต้แย้งยืนยันอย่างหนักหน่วงอีกด้วยดังท่านขนุนเน่าเป็นตัวอย่างดังนั้นคนป่าพระป่ากับคนบ้านพระในเมืองจึงรู้สึกต่างกันอยู่มากเพียงเจอทุเรียนก็เข้าใจว่าขนุนเน่าถึงกับโยนลงคลองถ้าเป็นผู้ใช้ความสังเกตพิจารณาบ้างสมกับตำหนิเขาว่าขาดความสังเกตและความเอาใจใส่ตัวเองควรอุตส่าห์สะพายบาตรที่ปิดฝาดีแล้วไปถึงวัดเพื่อถามผู้อื่นดูก่อนจะโยนทิ้งอันเป็นลักษณะของความขาดปัญญาความจริงก็น่าเห็นใจเพราะไม่เคยเห็นทุเรียนเนื่องจากอยู่ในป่าการคมนาคมสมัยโน้นผิดกับสมัยนี้อยู่มากจึงไม่มีทางได้เห็นสิ่งแปลกๆเหมือนทุกวันนี้นี่แหละพระป่าเข้ามาในงานนิมนต์ในเมืองหรือในกรุงต้องเป็นลักษณะพระป่ามาเจอขนุนเน่าเข้าจนได้แต่ท่านที่เป็นกรรมฐานประเภทคล่องแคล่วทันสมัยเสียจนเข็ดฟันก็อาจมีสับปนกันไปเหมือนดีกับชั่วนั่นแหละความคร่ำครึกเกินไปก็ดีความคล่องแคล่วทันสมัยเกินไปก็ดีคงตกอยู่ในความไม่เหมาะสมน่าดูเช่นกันเพราะผิดกับหลักมัชฌิมาแห่งธรรมที่เป็นความพอดีเหมาะสมโดยแท้แต่คร่ำครึแบบนี้ก็น่าสงสารการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเท่าที่เป็นมาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเป็นที่น่าเลื่อมใสและให้คติแก่ผู้ฟังสมดังมงคลสูตรบทว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคลมุตตมังการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเป็นกิริยาที่แสดงออกแต่ละฝ่ายอย่างน่าชมเนื่องจากเป็นความมุ่งอัดมุ่งธรรมเพื่อประโยชน์จากการศึกษาไต่ถามกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่นิยมว่าแก่หรืออ่อนพรรษาข้อนี้ผู้เขียนขอชมธรรมสากัจฉาท่านว่าเป็นไปตามทางของปราชญ์ที่น่าเลื่อมใสจริงมิได้เป็นไปแบบซึ่งเห็นแล้วเอื้อมระอาและยิ่งนับวันมีมากดาดดื่นจนบางท่านให้นามสภาประเภทนี้ว่าสภาน้ำลายไหลนองถ้าเป็นสภาธรรมตามหลักธรรมสากัจฉาก็ควรจะมียุติกันด้วยเหตุผลและการยอมรับการกล่าวนี้โดยทราบว่าชาวพุทธเราต่างมีกิเลสด้วยกันแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตธรรมด้วยกันจึงเมื่อทราบดีชั่วประการใดก็นำมาลงจากการติชมของผู้อื่นลำพังเราติชมตัวเองคงไม่สามารถยังกิเลสความเห็นแก่ตัวให้ไว้ตัวได้บ้างเลยจำต้องอาศัยผู้อื่นช่วยอยู่โดยดีหากเป็นผู้มุ่งชำระสิ่งไม่ดีในตัวจริงแล้วคำติกับคำชมเชยน่าจะถือเอาประโยชน์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องผิดถูกดีชั่วของพระกรรมฐานผู้เขียนจึงกล้านำมาลงเพราะหวังประโยชน์จากสิ่งทั้งสองนั้นมิได้ตำหนิเพื่อเหยียบย่ำทำลายแต่อย่างใดการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานท่านที่น่าชมเชยก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆไม่มีทิฏฐิมานะเข้าแฝงเลยแม้ต่างคนต่างยังมีกิเลสด้วยกันการสนทนาธรรมนั้นท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนาซึ่งตนบำเพ็ญมาเริ่มแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นที่บำเพ็ญและสงสัยก็ศึกษาไต่ถามกันเป็นระยะไปท่านที่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังตามลำดับแห่งความสงสัยจนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจและปัญญาเป็นขั้นๆเช่นเดียวกับสมาธิ ผู้สงสัยในปัญญาขั้นใดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพิจารณายังผ่านไปไม่ได้ท่านที่เข้าใจหรือผ่านไปแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนไปตามที่สงสัยจนเป็นที่เข้าใจเหมือนภูมิอื่นๆที่ผ่านมาการสนทนาธรรมระหว่างกันและกันของพระกรรมฐานรู้สึกรื่นเริงไปตามธรรมขั้นนั้นเพราะผู้ถามก็ถอดออกจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาอย่างไรบ้างผู้อธิบายก็ถอดถอนจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาเช่นเดียวกันต่างได้พยานหลักฐานความจริงจากการปฏิบัติด้วยกันและเป็นคติต่อเติมกันไปไม่มีสิ้นสุดวันหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาเรื่องหนึ่งอีกวันหรือเวลาหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาอีกเรื่องหนึ่งสับเปลี่ยนถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆเพราะต่างองค์ต่างปฏิบัติต่างองค์ต่างรู้ในลักษณะต่างๆกันทั้งภายนอกภายในการสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในใจแม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีภาษาอ่อนกว่ากันอยู่มากแต่การเล่าและการไต่ถามนั้นแฝงอยู่ด้วยความอาถรรพ์มั่นใจในความรู้และปัญหาของตนไม่พลั้นพรึงหวั่นไหวหรือประมาทกลัวท่านจะซักหรือทักท้วงแต่อย่างใดพูดไปและถามไปตามความรู้สึกของตนและยอมรับกันโดยทางเหตุผลของแต่ละฝ่ายถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็ซักซ้อมกันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยผ่านไปโดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรมให้นอกเหนือจากความหวังเข้าใจต่อกันผิดหรือถูกประการใดผู้เล่าหรือไต่ถามจะดำเนินไปตามความถนัดใจที่รู้เห็นมาโดยไม่คิดว่ากลัวจะผิดผู้ฟังก็ตั้งใจฟังไปตามจุดที่ผู้นั้นถามและเล่าให้ฟังด้วยความสนใจและไม่สนใจกับอะไรยิ่งไปกว่าปัญหาธรรมที่กำลังเป็นไปอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าท่านผู้ใดสนทนาและฟังต่างมีความสนใจเอื้อเฟื้อต่อธรรมของกันโดยสม่ำเสมอแต่ต้นจนอวสานแห่งปัญหาธรรมไม่แสดงความอิจฉาระอาใจไม่แสดงความดูถูกเหยียดหยามด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังความรู้และความอนุเคราะห์จากกันจริงๆเมื่อผู้เล่าและเรียนถามถูกคัดค้านจากผู้รับฟังในเรื่องใดตอนใดเรื่องนั้นตอนนั้นต้องกลายเป็นปัญหาการบ้านของเจ้าของปัญหาทันทีที่จะนำไปขบคิดเพื่อแก้ไขดัดแปลงต่อไปจนเป็นที่แน่ใจจนกว่าปัญหานั้นเป็นที่สนิทใจไม่ขัดแย้งจากอาจารย์ผู้ให้อุบายและตนก็เข้าใจตามนั้นจึงจะปล่อยให้ผ่านไปตามธรรมดาผู้ถูกคัดค้านแทนที่จะเสียใจแต่กลับเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นในปัญหาที่ถูกคัดค้านนั้นๆดังนั้นการสนทนาธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันในลักษณะนี้จึงน่าจะเกิดมงคลได้ตามหลักธรรมว่าการสนทนาธรรมตามการย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดการสนทนาที่เป็นฆ่าศึกหรือทำลายธรรมบทว่ากาเลนะธรรมสาคัจฉาเอตมังคมุตมังนั้นน่าจะได้แก่การสนทนาที่ทำให้เกิดกิเลสหรือสนทนาอวดกิเลสกันมากกว่ามุ่งประโยชน์ในธรรมแต่นี้กล่าวตามความด้นเดาของวิสัยป่าไปอย่างนั้นเองกรุณาอย่าได้ถือเป็นหลักเกณฑ์นักเพราะคำว่าป่าหรือเถื่อนก็เป็นคำประกาศตัวอยู่แล้วว่าเป็นสภาพเช่นนั้นอยู่ในตัวเองอะไรจะเกิดประโยชน์โดยธรรมแก่ตนด้วยวิธีใดควรพยายามตักตวงวิธีนั้นให้เต็มกำลังความเพียรของตนแม้วิธีนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่งความตำหนิของใครที่มีกิเลสประเภทชอบติเพื่อยกตนหรือทำลายมากกว่าความเป็นธรรมก็ไม่สามารถลบล้างวิธีนั้นได้หากสามารถลบล้างได้พระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญอยู่ในท่ามกลางเจ้าทิฏฐิทั้งหลายที่ควรเรียกได้ว่าคลังกิเลสคงไม่เล็ดลอดมาเป็นศาสดาของพวกเราชาวพุทธของพระองค์ได้มีความจริงเท่านั้นชนะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายได้คือชนะตนได้ก็เพราะความจริงชนะโลกได้ก็เพราะความจริงหนีความจริงไปไม่พ้นผู้มั่นในศาสนาพุทธจึงควรมั่นในความจริงซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังนั้นการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีใดก็ตามถ้าทำลงไปกิเลสกลัวและหลุดลอยออกจากใจได้การทำนั้นก็เป็นมงคลแก่ตนแม้กิเลสจะไม่เห็นเป็นมงคลด้วยก็ไม่เป็นปัญหาแต่โดยมากพวกเรามักทำตัวให้เป็นมงคลแก่กิเลสมากกว่าเป็นมงคลแก่ตัวจึงควรระวังมงคลชนิดนี้ถ้าคืนให้เป็นมากๆอาจจมไปทั้งที่เข้าใจว่าตัวเจริญดังแบบที่โคดโกงจี้ปล้นรีดไถสมบัติของคนอื่นมาเป็นสมบัติและมงคลแก่ตน ดยเข้าใจว่าตัวฉลาดมีบุญมากมีอำนาจวาสนามากรวยเงินกองทัพภูเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอ่านทั้งวันไม่จบแต่ความจริงก็คือมงคลชั่วลมหายใจมงคลดินเหนียวติดศีรษะที่จะพาให้จมย่อยยับ

เพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญยัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันhluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอฉันเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางไปตอนบ่ายก็เทศจบแล้วกลับมาไม่ค้างคืนในวัดระยองที่วัดธรรมสถิตแล้วก็พอพูดถึงเรื่องธรรมสถิตนะแล้วก็ไปลิงมีเด็ก2คนน่ารักมากนะเด็กผู้หญิง2คนกำลังน่ารักอายุประมาณสัก6ขวบ7ขวบมาด้วยกันทั้ง2พอเทศจบลงเรียบร้อยแล้วสงบเรียบแม่คงจะสะกิดให้ลูกมาแล้วอยู่แล้วก็ร่างกับชาวบ้านเด็ก2คนผู้หญิงมาดูเขายืนหาหน้ามาดูเรานิ่งๆนะแล้วอะไรล่ะหนูมีอะไรว่ามาใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาพูดออกมาว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนเขาว่าไงเข้าใจไหมเด็กเขาถามเราว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนมาแล้วก็บอกว่าอยู่ที่อกแม่แล้วนะไปหาแม่จะเจอสวรรค์ที่นั่นเลยเราไปหาแม่เลยเยอะคงไปเจอสวรรค์ได้แหละท่านคบคันดีนะเขามาถามสวรรค์อยู่ที่ไหนที่ธรรมดาเราจะตอบว่าไงจะตอบยืดเยื้อเข้าใจไม่เข้าใจเลยฟั่นเฟือไปเลยนี่บอกว่าอยู่อกแม่แล้วไปเยี่ยมเลยมันเล่าแม่มาตามพ่อเข้าอกแม่มาเยี่ยมเด็กใช่ไหมล่ะมันขึ้นสวรรค์แล้วคบคันดีนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ดูวัดบวร
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ผมจำไม่ได้นะพระรูปพระหลานรุ่นใหม่ๆจำไม่ได้นะพระเก่าพระแก่ก็ล่วงรับไปแล้วคุณนะท่านชื่อว่าไงชื่อเดิม
2: กราบพระผมชื่อเดิมชื่อพระสาโรจน์ครับผม
1: สาโรจน
2: ์
1: อยู่คณะไหน
2: คณะบ
1: รร
2: จบเบญจมาครับผม
1: อ๋อเดี๋ยวนี้จำไม่ได้ในวัดบวรแล้วไม่ได้เข้านานตั้งแต่เขาตวายที่วัดนี้แล้วก็เลยได้มาพักที่นี่ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้เข้าวัดบวรจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะกี่ปีแล้วนะจะเข้ามา20กว่าปีแล้วมั้ง28เหลือฮะ
3: ตามมาไปมา26แต่ว่ามาเต็มที่กับ28
1: เออด้าน28 48 49 20ปีนั่นนานถึง20ปีจำไม่ได้แล้วเจ้าคุณยนต์ก็จะบายดีนะจำได้จะชื่อยนต์เดี๋ยวนี้ว่าเป็นเทพเป็นอะไรจำไม่ได้เพราะเรื่องโทรศัพท์หลังจากเรามาพักที่นี่แล้ว ก็เลยไม่ทราบว่าเลื่อนไปถึงไหนแล้วแต่ก่อนเราไปพักที่คณะกรุ๊ปนั่นแหละที่แรกจริงๆพักที่กับสมเด็จพระสังฆราชกุฏิเขาเรียกอะไรกุฏิหลวงอะไร
2: คณะเรือรังสีคร
1: ับ หลวงรังสีพักเหลืองรังสีและกุฏิหน้าเหลืองรังสีที่แรกพักกุฏิเหลืองรังสีเลยล่ะกับท่านท่านต่อมานี่ก็ขอจากท่านไปพักที่กุฏิหลังนี้ข้างหน้านี่กุฏิไม้นะจากนั้นมาก็เลยไปพักที่คณะกุฏิเรื่อยๆมาเลยเวลานี้สมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นยังไงอาการของท่านเป็นยังไง
2: อาการช่วยดีอยู่
1: ครับผมดีอยู่แล้วผมวันที่เลยผมก็ไปเดือนไหนนะ
3: เมษาสงกรานต์ครับ
1: เออเมษานะ
3: คร
1: ับ ไปเดินเมษาก็ไปแล้วตอนหนึ่งท่านนิมนต์ให้ไปอะไรท่านถึงทรงถวายผ้าบางสกุลใช่ไหม
3: เมษานี่
1: แ
3: หละคร
1: ับ เออเราไป
3: คร
1: ับ ก่อนหน้านั้นเราไปหัวหนึ่งนะ
3: คร
1: ับ ไปสองหัวตอนที่ใช่พักอยู่วัดโพธิ์ธรรมอยู่ที่ศรีราชไปสองหัวคือเนี่ย20ปีเนี่ยไม่เข้าไปพักวัดหลวงเลยเนี่ย
3: ถึง
1: 9
3: 21
1: แล้ว
3: คร
1: ับ เออ20 21
3: แล้วครับ
1: เออ21
3: คร
1: ับ 21 41ถึง20ปีนะ
3: 28
1: โอ้
3: เริ่มมาประจํา28ที่49เออ
1: เ
3: ข้า21ปีครับ
1: เออ
3: ไปมา26อยู่นี่บ้างไปเมืองพลบ้างไปไหนบ้างตอนนั้น
1: งานมีตั้งแต่นั้นมาไม่ได้เข้าไปพักอีกเลยนะตั้งแต่เขาถวายที่เป็นพักที่นี่นี่ก็กลายเป็นความสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องรถราจะจอดที่ไหนได้หมดนี่แต่เจ้าก่อนทางนู้นรถราก็จอดได้แต่ก็ไม่สะดวกนักแต่ทีนี้พอมาพักที่นี่ทางนี้ก็สะดวกแล้วทางนู้นก็แน่นขึ้นกุฏิอะไรที่ว่างจะก่อนกลางวัดกลางวาอะไรไม่มีอะไรแน่นหมดนะข้างวัดมีแต่ก่อนจอดรถได้เหลือไม่หมดแล้วข้างวัดวัวซึ่งข้างบางลำพูอะไรแต่ก่อนมีว่างต่อเหลือนี้ไม่มีเลยเจ้าพระรุ่นเก่าๆนี่น่ากับมันจำไม่ได้เลยรุ่นเก่าๆในวัดวัวนะที่ร่วงไปแล้วก็มึงนะส่วนมากก็ร่วงไปแล้วมีผ้าใหม่ว่าลูกวงหลานจำไม่ได้แล้วมันก็ตั้ง20ปีแล้วนะจะจำได้ยังไงแล้วก็ย่าพาลูกพาหลานให้ตั้งใจปฏิบัตินะเรื่องศีลเรื่องธรรมอย่าให้ห่างไกลจากกายวาจาใจของเราศาสดาองค์เอกอยู่กับพระธรรมพระวิไลพระวิญญาณธรรมก็ดีพระวิไลก็ดีนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วนี่คือศาสดาเจ้าแต่พระธรรมพระวิญญาณให้รักษานี้เข้มงวดกวดขันจะเท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวทุกอิริยาบถใดก็จะห่างเหินจากธรรมจากวิญญาณหรือข้ามเกินธรรมวิญญาณมากน้อยแสดงว่าข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปไม่ใช่ของเป็นบุคคลเป็นของเลวร้ายนั่นจึงหมายความลูกหลานตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมเราบวชเป็นพระเราเป็นพระ 100% กิริยาของพระอย่าให้ความสกปรกซึ่งเป็นเรื่องโลกสงสารเข้ามาแปดเพื่อนเสียหายเราเองเมื่อเราปฏิบัติตัวเป็นพระชีวิตของพระกิริยาของพระเดินไปตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วก็จะเป็นพระตลอดโลกเขาจะเป็นไรทราบเขาที่เราเป็นพระให้สมบูรณ์แบบตามหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่พอใจอบอุ่นศีลบริสุทธิ์ก็ดีนี่จะศีลบริสุทธิ์เราอบอุ่นเราจะเห็นได้เวลาคับขันนะผมเคยมาเองแล้วนะเวลาคับขันเรายังไม่ได้สมาธิเป็นหลักเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นส่วนธรรมนะเรามีแต่ศีลสมบูรณ์ของเราเต็มที่เวลาจะเป็นเข้าไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ในพวกสัตว์ป่าเสือร้ายเยอะในป่าเอาอันนี้เป็นที่ตั้ง สัตว์เสือไม่วิเศษกว่าสิงห์นะขึ้นตรงนั้นนะสัตว์เสือมันจะมาตีคนทั้งคนซึ่งมีสิงห์เต็มตัวนี่ได้อะไรเอาจริงถ้าจริงก็จริงเลยถ้าหากว่าเสือวิเศษกว่าสิงห์กว่าธรรมภายในตัวของเราที่รักษาและเทิดทูนอยู่นี่เอาจริงนี่นะต้องตัดสินกันนะเอาจริงถ้าหากว่าเสือยังเป็นเสือสัตว์ยังเป็นสัตว์สูงธรรมยังเป็นสูงธรรมเหนือโลกเหนือสาอยู่แล้วอย่ามาติงสละเลยเดินกระโกงได้อย่างสะดวกสบายในทับกลางป่าเสือมีเสือมันก็หึ่งก็หึ่งอยู่รอบทางกระโกงต่อยเลยหรือว่าสูงธรรมมีตัวของเราเลิศกว่าเสือเสือจริงไม่ได้ถ้าเสือจริงนี่เสือก็ลงนรกเราก็ไปสวรรค์ไม่สงสัยกล้าหาญจิตกันทีนี้ไม่กลัวอยู่ท่ามกลางเสือละคนคืนมันร้องก็ถึงไปตามภาษาของเขาเนี่ยเขาไม่มาอะไรเราอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นเสือมาทำท่าทำทางใส่ผมไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ป่าเสือเวลาเดินตะโกนขึ้นมาหัวลอยมันผ่านทางมันก็ผ่านไปเที่ยวครับมันก็ผ่านไปเขาเองเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราเราก็อยู่ของเราเรื่อยมาด้วยความมั่นใจในเรื่องศีลธรรมนี่เป็นของวิเศษกว่าสัตว์นั่นเรารักษาศีลธรรมเรารักษาวิเศษที่มีอำนาจมากกว่าสัตว์ภาษาเสือมันมีอำนาจอะไรถ้ากินได้ลงคอก็เอากินไปเพราะว่ามันต่อยเลยครับไม่มีตัวเดินไปกลมทำตามเสือก็หึ่งก็หึ่งเขาเที่ยวหากินตามภาษาเขาเลยเขาไม่มาคำรามเราเลยแต่เราก็ไม่กลัวเพราะเราเสื้อสินเสื้อธรรมมอบแล้วก็สินก็ฟังแล้วว่าเลิศกว่าเสือสินธรรมไม่ใช่อาหารเสือเนี่ยพวกเนื้อพวกปลาพวกสัตว์ต่างๆเป็นอาหารเสือสินธรรมไม่ใช่เสือเราเป็นเนื้อเป็นหนังประการแต่เป็นเนื้อหนังของผู้รักษาสินธรรมมีเสือกินเราตกนรกได้เราไม่ตกนี่เป็นอย่างนั้นนะตัดสินใจหารนะกล้าหารทางใจอยู่ท่ามกลางเสือไม่กลัวนะนี่แหละการปฏิบัติศีลธรรมมันแน่ใจอยู่ในใจเจ้าของแล้วไม่กลัวจริงมีแต่ก็หึ่งก็เฉยไม่สนใจนั่นเสือเป็นเสือธรรมเป็นธรรมเวลาเราตัวของเราที่เป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็กล้าหารเป็นได้นี่แหละเราได้เห็นชัดเจนเพียงศีลตรงนี้ก็พอเรารักษาศีลเป็นหัวใจเรากายวาจาใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมทั้งนั้นธรรมเรากำลังปฏิบัติอยู่นี่เสือมันมีศีลมีธรรมมาจริงเราได้ลงคอหรือเอาจริงก็จริงไปเสือสู้ศีลสู้ธรรมศีลธรรมไม่ใช่อาหารเสือสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆเป็นอาหารเสือเราผู้ทรงศีลธรรมเนื้อหนังของเราก็เป็นเนื้อหนังของศีลของธรรมเอาเสือจะกินได้ลงคอก็กินไปเปิดเลยต่อยเลยเดินมีกลมสบายนั่นเป็นอย่างนั้นนี่ผ่านมาแล้วที่เป็นมันนี่ผมเคยผ่านมาแล้วทางด้านนะนี่เวลาเราจิตใจของเรามุ่งจะอัดเอาทำเอาอัดเอาทำเป็นหัวใจในชีวิตจิตใจจริงแล้วมีอำนาจอ่ะใจเรามีอำนาจนะมีที่แรกมันขยะรู้สึกตัวสอนเสือสอนตัวเองแบบนี้จากนี้แล้วก็เมื่อเสือสอนตัวเองก็เป็นความถูกต้องโดยธรรมแล้วก้าวเดินสละเลยชีวิตเอาไม่กลัวนะเสือก็คือนี้เฉยเลยนะนี่อำนาจของจิตเวลารวมกันเข้าเตรียมตัวนี่มันเกิดความกล้าหาญชาญชัยแม้ที่สุดเสือจะเดินเข้ามาหานี่มันจะเดินก็หาเสือได้เลยทั้งที่ขณะก่อนมันกลัวนะพอเราประมวลจิตใจของเราลงเข้าสู่ทำฝากเป็นฝากตายกับธรรมแล้วกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาไม่มีกลัวอะไรเลยถึงขนาดที่ว่าในโลกนี้เราได้คิดกลัวอะไรบ้างเอามีไหมไม่มีเลยนี่ถึงขนาดนั้นแล้วมันจะไปกลัวอะไรนี่แหละอำนาจของธรรมถ้ากลืนกับใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วจะกล้าหาญมากเดียวจะส่วนเสือจะทำลายเรากินเราได้หรือไม่นั้นมันไม่สนใจแต่ความกล้าหาญทั่วเสือทั้งตัวไปเลยไม่ได้กลัวนะนี่ผมเคยทำแล้วกล้าหาญขนาดไหนเนี่ยขอให้ทำเข้าสู่ใจเถอะมันจะมีอำนาจขึ้นมาทันทีในเวลาแรกมันก็เป็นขณะก่อนมันกลัวนะพอขณะหลังอบรมจิตใจเข้าสู่ธรรมกับใจเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วมีกำลังกล้าละไม่กลัวเลยเสือก็หึ่งนี้เฉยไม่สนใจเลยนั่นอำนาจของธรรมเป็นประจักษ์ เห็นประจักษ์ในใจประจักษ์อยู่ที่ใจเนี่ยใครไม่เห็นก็ตามเราเห็นคนเดียวลูกคนเดียวเราเชื่อเราคนเดียวตายแล้วก็ไม่เราก็ไม่เสียดายตายด้วยความเชื่อธรรมมันชิบหายไปปวงมีตายด้วยเชื่อกิเลสนี่จมได้นะนี่ละท่านประดาท่านทั้งหลายก็ให้พากันภาวนาบ้างนะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์วิเศษนี้จะอยู่ที่ใจภาวนานะรูปร่างของเราที่บวชขึ้นมาเป็นพระนี่ก็เป็นรูปร่างของพระกายวาจาใจก็ให้เป็นพระจากนั้นใจของเราให้เป็นพระด้วยศีลด้วยธรรมภาวนาจิตใจให้สงบร่มเย็นไปไหนสง่างามนะใจสง่างามภายในตัวอย่างเดียวเท่านั้นไปไหนสง่างามไปหมดใครจะตำหนิติชมเป็นผ้าขี้รุ้งขี้ยี่ก็ตามธรรมชาตินี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกกับสงสารที่จะว่าจะห่อจะหอดใหญ่ก็ตามไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับธรรมกับใจเป็นเดียวกันสง่างามให้ลูกหลานพากันไปภาวนาบ้างนะเราจะได้เห็นมรรคผลนิพพานว่าอยู่แค่ไหนทุกวันนี้มรรคผลนิพพานเหมือนกับว่าสุดเอื้อมแล้วนะมรรคผลนิพพานสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังครองพระชนม์อยู่ยังทรงพระชนม์อยู่มรรคผลนิพพานก็มีข้อมูลเวลานี้พระองค์นิพพานไปแล้วเหมือนกับว่าเอามรรคผลนิพพานไปเลยก็ศีลสมาธิปัญญาธรรมและวินัยเป็นศาสดาของเราทั้งหลายอยู่แล้วจะพากไปไหนเราปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยก็คือตามเสด็จพระพุทธเจ้าทั้งองค์นั่นเองไปที่ไหนเมื่อเสด็จพระเจ้าตามพระพุทธเจ้าทั้งองค์มรรคผลนิพพานจะห่างไกลจากเราไปที่ไหนให้พากันตั้งอกตั้งใจนะให้ภาวนาให้เห็นความสว่างของใจความสง่าของใจเราจะเห็นในตัวของเราเองโลกธาตุนี้ไม่หวั่นกับอะไรนะถ้าลงใจกับธรรมเป็นอันเดียวก็จะครอบหมดโลกธาตุนะไม่มีเรื่องสมมุติที่มูลาที่บาแห้งเข้าไม่ถึงเลยถ้าลงใจได้สง่าขึ้นมาแล้วครอบหมดเลยนี่จะไว้การภาวนาถ้าจะถ้าอยากจะรู้จิตความสง่างามของใจเราความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในตัวของเราให้อย่างลงภาวนานะการภาวนาสำคัญมากทีเดียวผมก็เรียนมาเหมือนท่านทั้งหลายนั่นแหละเรียนมีตั้งแต่ความจำมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวสงสัยมรรคผลนิพพานทั้งที่เรียนอยู่ในมรรคผลนิพพานเรียนอยู่แล้วมันยังสงสัยได้ส่วนใหญ่เชื่อแต่ส่วนยอดมันมรรคผลนิพพานมีหรือไม่นานั่นมันยังไม่ปฏิบัติพอปฏิบัติไปทีนี้มันปรากฏธรรมขึ้นภายในใจภายในใจที่มรรคผลนิพพานและที่เหมือนกับว่าอยู่ในนี้ในนี้ด้วยที่ขยับเลยมีมรรคผลมีไม่มีมรรคผลนิพพานมีไม่สนใจเลยนิพพานสุดท้ายอยู่ชั่วเอื้อมขยับเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงความมุ่งหมายไม่มีที่สงสัยว่ามรรคนิพพานอยู่ที่ไหนถามหาอะไรเท่านั้นเองถามหาอะไรขอให้ทำกับใจเป็นเดียวกันเท่านั้นไม่ต้องถามหามรรคนิพพานหมดสงสัยหมดสงสัยในพระพุทธเจ้าทุกองค์ด้วยทำทั้งหลายมหาสงสัยที่ทำกับใจเป็นเดียวกันมีหายสงสัยเลยจึงขอให้พระลูกพระหลานนำไปปฏิบัติจิตภาวนาเป็นสำคัญมากนะภายนอกโลกของสารมันหลอกกันไปอย่างนั้นแหละอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้เห็นเขาตื่นแล้วก็ตื่นตามเขาเราเป็นพระครองอัดครองธรรมซึ่งเลิศกว่าสิ่งทั้งหลายอย่าให้พูดให้พูดซึ่งเป็นเรื่องโลกของสารเข้ามาเกี่ยวเกาะเราได้ธรรมของเราที่ปฏิบัติอยู่นี่เลิศกว่าสิ่งทั้งหลายอยู่แล้วอย่าไปเสาะแสวงหามันยิ่งกว่าธรรมถ้ามีธรรมในใจแล้วพอหมดทุกอย่างสิ่งนั้นต่ำกว่าธรรมทั้งนั้นเนี่ยเอาละเดี๋ยวไปเอาตะวันกาบจะพอละนี่ละวันนี้ไม่มาเยี่ยมเอออะไรเอาอะไรที่จะเอาคืนแล้วคืนฟังเสียงพวกนี้เห็นไหมล่ะมันวิ่งมันของหน้าของตาพระเราจนขายที่หน้าพวกนี้นี่ไม่ดูหน้าดูหลังอะไรเสียความงามกลัวจะไม่ได้นั่งใกล้นั่งชิดจนไม่มีมารยาทมีพระเดินไปดิสวนตาพระวิ่งสวนตามไปดูไม่ได้เลยเราเลยอายอยู่หน้าอายนะน้ำมันไม่เย็นถ้าฉันน้ำเย็นจะเป็นยังไงไม่รู้เอาน้ำไปฉันน้ำมันเย็นแน่นอนไม่เย็นได้ฟังป่าวที่เทศสอนพระวรวรที่นี่ได้ฟังสาวจะย่อหายไปหูอื้อไม่สะดวกถ้าลงหายใจหูอื้อ พูดมาก็อือออกไปนี่หมดพูดอะไรก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วหูอื้อเหมือนเรียกลูกได้ พูดเรื่องภาวนาบ้างนะให้พระวัดบวรฟังได้เทศน์เรื่องภาวนาบ้างวันนี้ให้พระรู้เรื่องภาวนาจะบ้างนะบวชเข้ามาเป็นพระทั้งองค์ไม่รู้ภาวนานี่เหลวมากนะเพราะพระนี่บวชเข้ามาเพื่อทรงมรรคทรงผลถ้าบวชเข้ามาเรื่องลอยๆฟังไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะจิตใจมันต่ำมากนะบวชเข้ามาก็พอเป็นประเพณีประเพณีเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากบอกความจริงบวชมาพอเป็นขนบประเพณีหาสาระอะไรเราไม่อยากค่อยเล่นด้วยอะไรนะบวชเข้ามาแล้วก็เอากิเลสมาเป็นยศไม่ได้มีธรรมเป็นยศเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเรื่องกิเลสนี่หนามากทุกวันแม้แต่เข้ามาเป็นพระกิเลสก็รอบตัวจนมองไม่เห็นตัวเห็นแต่เรื่องกิเลสมันจะหมดจะสิ้นไปจริงๆก็ยังพอมีดูได้อยู่บ้าง ก็มีวงปฏิบัติพระกรรมฐานที่ท่านบำเพ็ญในป่าท่านมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆถ้าไม่สนใจกับอะไรกับผู้ที่มีแต่สนใจกับโลกล้วนๆเข้าไปแฝงธรรมมันก็มีแต่กิเลสเต็มตัวของคนของพระไปบวชเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรนะแต่มานี่ก็ความเมตตาสงสารก็เมตตาแต่ความอ่อนใจรู้สึกว่าอ่อนลงตัวอ่อนใจมองดูแล้วจิตใจมันไม่อยู่กับธรรมนะคือกิเลสมันแน่นหนาขนาดนั้นนะไม่ว่าพระว่าคฤหัสถ์มันพอๆกันจะยิ่งมีหลังซ้ำพระยังเลวกว่าประชาชนได้อีกถือว่าผ้าเหลืองว่าตนเป็นพระนี่เป็นโล่บังหน้าเป็นที่บังของกิเลสทิฏฐิมานะขึ้นตรงนั้นนะว่ามรรคผลนิพพานอยู่สุดเอื้อมไม่ได้อยู่ชั่วเอื้อมนะเป็นอยู่สุดเอื้อมไปแล้วเพราะจิตใจถูกกิเลสปิดบังไว้หมดไม่ให้เอื้อมถึง มรรคผลนิพพานมีหนำซ้ำอย่างว่ามรรคผลนิพพานไม่มีปิดตันตายเข้าไปเลยก็เมื่อมาผลนิพพานมันบวชไปหาอะไรมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมรรคผลนิพพานอยู่กับธรรมขององค์ศาสดาไม่ได้ขึ้นกับอะไรนะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศพวกสามเหลี่ยมโลกธาตุธรรมไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ธรรมไม่เป็นน้อยกว่าสิ่งเหล่านี้ธรรมเป็นใหญ่กว่าตลอดมาธรรมเป็นธรรมเสมอไปผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อธรรมแล้วเป็นธรรมล้วนๆตลอดไปถ้าเอื้อมไปทางกิเลสเมื่อไรมันก็เป็นกิเลสเพราะปกติพื้นเพของจิตมันเป็นกิเลสอยู่แล้วถ้าเอื้อมทางกิเลสมันยังเป็นขึ้นมาได้ทันทีแต่ใดทำให้กลายเป็นความสุขเอื้อมหมดหวังคำสอนของพระพุทธเจ้าไปกลายเป็นโมฆะไปหมดนี่แหละกิเลสมันลบลายของธรรมดูเอาใครไม่เคยเห็นให้ดูหัวใจเจ้าของกิเลสลบธรรมลบอย่างนั้นของเลิศเลออยู่กับจิตนะแล้วกิเลสที่ตัวเลวทรามที่สุดต่ำช้าที่สุดก็อยู่ที่ใจแต่มันเหยียบหัวใจที่มีธรรมอยู่ในนั้นออกไม่มองเหตุขับเลยที่ธรรมก็ไม่มีมีแต่กิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วธรรมอยู่ในกายเป็นของสุดเอื้อมบนหลังนี่เวลาบวชก็กลายเป็นบวชพอเป็นขนบธรรมเนียมจะเป็นพิธีไปจะมากต่อมากนะที่จะบวชเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อธรรมจริงๆรู้สึกว่ามีน้อยมากเพราะฉะนั้นธรรมจึงสุดเอื้อมหมดหวังกิเลสอยู่ในหัวใจตลอดเวลาสุดแล้วไม่สุดมันเหยียบอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาวันนี้ก็ได้พูดให้พระท่านฟังบ้างพอเป็นคติเครื่องเตือนใจกลัวจะลืมเนื้อเลือกตัวไปเสียมี เน้นทางดิ้นด้านจิตตภาวนาบ้างเพื่อเห็นความสง่างามของใจที่เลิศเลอมาแต่การไหนๆแต่ถูกปิดบังไว้ด้วยของต่ำของต่ำช้าเรียบซามคือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆปิดบังหุ้มห่อจิตใจซึ่งมีธรรมเลิศเลออยู่ภายในนั้นไม่มิดตัวไม่มองเห็นตัวเลยเตือนบ้างให้รู้บ้างไม่ฉะนั้นก็จะจมไปทั้งจมมาจมไปมาเกิดมาก็จมมาเวลาตายไปไปเกิดข้างหน้าก็จมไปหาความฟื้นฟูไม่ได้ถ้าไม่ฟื้นฟูจิตใจไม่หันเข้าสู่ธรรมฉะนั้นคนเราหมดความหวังเราจะหวังกับโลกกับดวงสารก็มีแต่กิเลสหลอกคนไม่หวังไปเท่าไรก็จมไปฉะนั้นหวังมากเท่าไรยิ่งจมมากนะเราอยากเข้าใจว่าหวังมากเท่าไรจะมีความสุขความเจริญมากเพราะอำนาจของกิเลสพาหวังถ้าทำพาหวังแล้วมีวันสมหวังเป็นลำดับลำดาไปต่างกันนะกิเลสพาหวังหวังไปแล้วจะขอหลงไปตามกิเลสว่าจะสมหวังสมหวังเป็นความสุขความเจริญความจริงมันเพื่อความหมดหวังหมดหวังจนสุดเอื้อมหมดหวังตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือผู้วิ่งตามกิเลสเป็นอย่างนั้นแต่ผู้วิ่งตามธรรมมีหวังในธรรมสิ่งภายนอกเป็นโลกอนิจจังหาความแน่นอนไม่ได้จะพึ่งเขาก็พึ่งได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวพึ่งด้วยความเสี่ยงไม่ได้พึ่งด้วยความตายใจเหมือนธรรมพึ่งด้วยความตายใจเหมือนธรรมนี่คือมีความสงบมีร่มเย็นไปเรื่อยภายในจิตใจเย็นไปเรื่อยจะมีจะจนอะไรก็เป็นสิ่งภายนอกภายนอกสิ่งที่จำเป็นจริงๆซึ่งติดอยู่กับหัวใจของเราโดยแท้นั่นคือธรรมถ้าธรรมมีติดอยู่ในหัวใจมากน้อยผู้นั้นมีที่ยึดที่เกาะมากน้อยเป็นที่อบอุ่นภายในใจตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วจะเกาะจะยึดอะไรเหลวไหลทั้งนั้นแหละมีแต่สิ่งที่จะพังของในโลกนี้เราเป็นตัวประธานแห่งความพังร่างกายสังขารเหล่านี้มันพังทั้งนั้นด้วยกันทุกคนหวังอะไรอะไรก็มีแต่สิ่งที่จะพังด้วยกันแล้วจะเอาของที่รังทาวรมาจากไหนไม่มีมีแต่สิ่งที่พังสุดท้ายก็พังนี่ถ้ามีแต่โรคล้วนๆไหวคว้าหากันอย่างนั้นก็เจอตั้งแต่ความพังความสมหวังไม่ค่อยเจอและไม่เจอกันนั้นถ้ามีธรรมในใจนั่นแหละความอุ่นมีอยู่นะมีประจําใจนี่ทางด้านจิตตภาวนาเรื่องแล้วยิ่งแน่นยํามากการทําบุญให้ทานก็เป็นที่อบอุ่นของใจการรักษาศีลเป็นที่อบอุ่นของใจเรานี่เป็นความดีทั้งหมดเป็นที่อบอุ่นด้วยกันทั้งนั้นแต่น้ําหนักของที่หนักกว่าศีลทั้งหลายก็คือจิตตภาวนาจิตตภาวนามีน้ำหนักมากเป็นที่รวมแห่งสมบัติอันล้นค่าตลาดมาอยู่ที่จิตตภาวนาหมดนั่นแหละมีจิตตภาวนาเรียกว่าสร้างรากสร้างฐานไร้ต้นดูที่ไหนไม่ค่อยเดือดร้อนนะมันต่างกันนะเคยอยู่กับโลกเขามั่งมีมีสุขเราไปคดจนหาเช้ากินเย็นแท้ที่ผู้ที่หาเช้ากินเย็นจะได้รับความสุขดังนั้นกลับโกงกันข้ามนะภายในใจอบอุ่นภายในใจไม่ยอกแยกคอนแคนไปตามโลกสงสารที่เป็นโลกคอนแคนอยู่แล้วมันต่างกันเพราะฉะนั้นจะให้สมสมจิตใจให้ได้ทั้งภายนอกคือสิ่งที่อาศัยเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่มีชีวิตอยู่ก็ให้มีแต่อย่าไปนอนใจกับมันจนเกินไปนั่นส่วนภายในคือความดีงามทั้งหลายให้เน้นหนักให้มากอันนี้จะเป็นที่อบอุ่นตายใจได้ทั้งเป็นทั้งตายอบอุ่นได้ตลอดไปเลยไม่มีคำว่าจะพลาดพลาดจากกันไปเหมือนสิ่งทั้งหลายที่เรามีเต็มบ้านเต็มเบื้อมีแต่ที่จะพลาดพลาดจากกันทั้งนั้น นี่หูมันแล้วมันพูดอะไรไม่สะดวกแล้วพูดไปถ้าหูพูดไปจำไม่ดีใจเป็นของเลิศเลยไม่มีใครมอง มองเห็นใจดวงดวงเดียวนี่ความเลิศเลอนี่มันครอบโลกธาตุไม่ใช่ธรรมดานะใจที่เลวมากก็เบี่ยวเหมือนกันโลกธาตุทั้งหมดความทุกข์มาอยู่ที่หัวใจดวงเลวสามที่ทั้งนั้นนะมารวมอยู่ที่นี่แบกหามแต่คนเดียวถ้าใจได้มีความดีงามแก่ตัวเองแล้วความสุขทั้งหลายไหลเข้ามาใจเข้ามาสู่ใจใจก็มีความสงบร่มเย็นตายไปแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขเลยผู้ที่เขาเป็นนักภาวนาดังที่เคยเล่าให้ฟังอย่างที่ว่าธรรมิกาวาโสแกเป็นนักภาวนาด้วยการทำบุญให้ทานนี้เก่งเป็นหัวหน้าแก่ประชาชนทั้งหลายเขานิมนต์เป็นเขาดำบุญให้ทานในงานใดเขาไม่พ้นล่ะเขาจะต้องมาเชื้อเชิญแก่ไปเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นเกียรติของงานจนได้จนได้นั่นแหละเพราะแกเป็นผู้เป็นธรรมจริงๆการดำบุญให้ทานก็ด้วยความเป็นธรรมวิจารภาวนาของแกก็เก่งทางด้านจิตใจแกก็สมประกอบด้วยเวลาจะตายแกก็ยังรู้แกว่าจะตายยินดีจะไปนิมนต์พระมาสวดอัดสวดธรรมให้เป็นที่เพลินใจในเวลาจะตายนั่นแทนที่จะเอาสิ่งอื่นสิ่งใดมากล่อมใจเหมือนโลกทั่วไปไม่กลับเป็นเรื่องเอาธรรมมากล่อมใจนิมนต์พระมาสวดให้ใจเพลินในเวลาก่อนตายพอสวดเสร็จแล้วก็ตายไปด้วยความเพลินในธรรมทั้งหลายหรือที่เคยพูดให้ฟังนิมนต์พระมาสวดจิตแกฟังธรรมนั้นจิตค่อยตามค่อยตามเสียงธรรมที่สวดจิตสงบลงไปพอสงบลงไปกระแสของจิตออกรู้นั่นจิตสงบลงไปแล้วกระแสของจิตออกไปรู้ในสิ่งต่างๆอย่างพวกเทวบุตรเทวดาเขามาเอารถบนสวรรค์มารับแกไปมาช่วยเจริญให้แกไปสวรรค์ชั้นนั้นๆเดี๋ยวยังได้บอกว่าให้รอไว้ก่อนมันจะควรทำเวลานี้กำลังฟังธรรมเพลินใจให้รอไว้ก่อนพวกเทวบุตรเทวดานั้นมาช่วยเจริญทำช่วยเจริญเป็นการรบกวนธรรมเดี๋ยวยังบอกให้รอไว้ก่อนนั่นเพื่อแกจะได้ฟังธรรมให้เต็มหัวใจในขณะนั้นนี่บรรดาพระหรือใครต่อใครก็ไม่ทราบเรื่องทราบราวเลยเข้าใจว่าแกห้ามพระให้รอไว้ก่อนคือไม่สวดบอกพระเหมือนกับว่าบอกให้หยุดสวดพระก็เป็นพระตาบอดหูหนวกเขาเตือนว่าอย่างไรแล้วพระก็หยุดสวดแล้วก็กลับไปวัดพระพุทธเจ้าผู้ทรงญาหูทิพตาทิพก็ทรงทราบเห็นพระหลั่งไหลกลับไปวัดก็รับสั่งดุด้วยภาษาเรามีมากกันทำไมนี่ส่วนมนต์ยังไม่จบไม่สิ้นแล้วกลับมาทำไมกันทางนี้ก็อ้างว่าอุบาสกคนนั้นให้หยุดว่างั้นให้หยุดสวดความจริงอุบาสกคนนั้นเขาให้เทวดาทั้งหลายที่มาขอร้องให้ไปสวรรค์ชั้นนาด้านนั้นนั้นต่างหากมันกวนใจเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเทวบุตรอุบาสกคนนี้แกห้ามเทวดาต่างหากไม่อยากให้เทวดามารบกวนในขณะที่ฟังธรรมอย่างเพลินใจอยู่นั้นจึงบอกให้เทวดาหยุดพักไว้ก่อนว่าไม่บอกพวกเธอทั้งหลายให้หยุดสวดบทได้ให้กลับไปเดี๋ยวนี้นะให้กลับมาสวดอีกนี่อ่ะพระญาณอย่างทราบเห็นไหมล่ะแน่นอนไหมล่ะนี้ขั้นเวลาอุบาสกคนนั้นถอยจิตเข้าว่าเวลาจิตออกรู้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาจิตถอยเข้ามารู้สึกตัวนี่แล้วพระคุณเจ้าไปไหนหมดอันนี้ก็อ้างว่าก็คุณพ่อให้ท่านพักก่อนพักไว้ก่อนหยุดก่อนท่านนึกว่าให้หยุดแล้วท่านก็พากันหยุดสวดมนต์แล้วกลับไปวัดท่านนี้ก็บอกว่าพ่อไม่ได้ห้ามให้พาหยุดสวดมนต์นะพ่อห้ามพวกเทวบุตรเทวดาทั้งหลายที่เต็มท้องฟ้า มาเชื่อเชิญให้พ่อไปสวรรค์ชั้นนั้นๆต่างหากเพราะซึ่งเขามีรถจิตเต็มอยู่ท้องฟ้าเต็มไปหมดทุกชั้นของสวรรค์6ชั้นเพราะแกควรแก่สวรรค์ทุกชั้นไปนั่นต่างหากเขาไม่ได้ห้ามพระไม่สวดมนต์นะห้ามพวกนั้นต่างหากไปให้กลับคืนไปสวดพระพุทธเจ้าไล่พระกลับไปพอดีแกฟื้นขึ้นมาแกก็ถามถึงพระว่าพระไปไหนบวชก็พ่อบอกให้หยุดท่านหยุดแล้วท่านก็ไปทางนี้ก็บอกพ่อไม่ได้บอกให้พระท่านหยุดบอกให้พวกเทวดาทั้งหลายกำลังขอร้องให้ไปสวรรค์ชั้นนั้นๆมันเป็นการรบกวนฟังธรรมการฟังธรรมต่างหากพ่อไม่ได้ห้ามพระไปนิมนต์ให้กลับไปเอาพระท่านมาสวดเดี๋ยวนี้เนี่ยพ่อก็สั่งลูกให้ไปนิมนต์พระมานี่พระพุทธเจ้าก็ไล่พระกลับมาพอดีมาสวนกันกลางทางพระก็กลับมาสวดมนต์นั่นเห็นไหมล่ะที่เทวดาพูดกับพระพุทธเจ้าพูดโกงกันเป๋งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอุบาสกคนนี้ห้ามเทวดามารบกวนต่างหากนั่นอุบาสกแกก็บอกว่าแกก็ห้ามเทวดาแกไม่ได้ห้ามพระไม่ให้สวดนั่น นั่นล่ะพยานของพระพุทธเจ้าถึงกลับมาแล้วก็สวดมาสวดมนต์ต่อก็เป็นที่เพลิดเพลินไปพอจบลงแล้วแกก็เป็นอันว่ายุติในชีวิตได้ทำกล่อมใจเต็มหัวใจแล้วแกก็ละสังขารไปทราบในตำราว่าไปเกิดในชั้นดุสิตคือไปเกิดเลือกเอาสวรรค์6ชั้นตั้งแต่จาตุมเลยจนกระทั่งถึงปรินิมิตกับพระสาวดีชั้นดุสิตเป็นชั้นที่สี่เป็นชั้นที่บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเวลาสร้างบารมีแล้วพอล่วงหมดชีวิตหรือตายแล้วก็ไปอยู่ชั้นดุสิตดุสิตจะมากต่อมากเพราะฉะนั้นอุบาสกคนนั้นจึงไปเกิดที่ชั้นดุสิตนั่นแหละทำกล่อมใจเห็นไหมล่ะไปอย่างผาสุกเย็นใจไปตามต้องการจะอยู่สวรรค์ชั้นใดก็อยู่ได้เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลสมควรแก่สวรรค์ทุกชั้นแกก็ไปชั้นดุสิตนั่นนี่แหละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลสวรรค์ชั้นนั้นใครเป็นคนบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าเป็นคนที่บอกหรือบัญญัติเอาไว้ตามสัพชาติของสวรรค์นั้นเคยมีมาแล้วดั้งเดิมไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามาอุตริบัญญัติขึ้นมานะมีมาก่อนแล้วทุกพระองค์สวรรค์พรหมโลกนิพพานนรกเหล่านี้มีก่อนพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาแล้วทั้งนั้นเวลาตรัสรู้ขึ้นว่าก็มารู้มาเห็นทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ยอมรับปัดบาเรื่อยๆแล้วนำมาสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเป็นของโลกลวงไปเหรอไอ้กิเลสที่มันตลบตะแลงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นละตัวหลอกลวงสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีนี่คือตัวหลอกลวงใหญ่โตที่สุดเลยคือกิเลสภายในใจของเราหลอกลวงเราไม่ให้เชื่อ บาปบุญนรกสวรรค์ว่าเป็นของมีตามศาสดาองค์เอกทุกพระองค์ที่ท่านแสดงไว้ด้วยกันนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะจอมปาดพูดเป็นเสียงเดียวกันกิเลสมันก็หลอกเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันดังนั้นว่ามีทางนี้ก็ลบล้างบอกไม่มีอยู่ที่หัวใจนั่นแหละคือกิเลสมันอยู่ที่หัวใจเวลาชาล้างออกชาเล้าออกเลือกบาปบุญนรกสวรรค์มันปรากฏอยู่ที่ใจที่ใจที่นี่ลบล้างไปได้ผู้สร้างผู้งามความดีชัดเจนขึ้นที่หัวใจแล้วลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์กับท่านผู้มีบุญนี้ลบล้างไม่ได้เลยยอมรับนั่นแต่ว่าอะไรจะพระพุทธเจ้ามาแสดงเจ้าของเองเมื่อเป็นขึ้นก็ยอมรับตามพระพุทธเจ้าทางนั้นไอ้กิเลสมันเคยไปสวรรค์นิพพานที่ไหนมันก็มีแต่หลอกลวงโลกให้จมในโลกเพราะมันเป็นจ่านรกอยู่แล้วกิเลสมันบังคับสัตว์ให้จมตลอดมากี่กับกี่กันแต่สัตว์ทั้งหลายไม่ เบื่อหน่ายอิ่มพอแล้วติดตามความโกหกหลอกลวงของมันก็จะจมไปเรื่อย นั้นยังจะจงไปวิริสิสุถ้ายังยอมฟังเสียงที่เละไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยจะจงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเราจะว่าคราวนี้จมแล้วจะแล้วไม่แล้วมีคราวหน้าเชื่ออีกจมอีกจมไปเรื่อยๆถ้าอาจทำก็เชื่อนี่ก็เจริญขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงนิพพาน ไม่มีคำว่าจมนั้นต่างกันอย่างนี้นะ ให้ขอให้พากันคิดการอ่านเมื่อเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่สุดยอดของสัตว์ทั้งหลายแล้วคือได้เกิดเป็นมนุษย์ให้พิจารณาไตรตรองตัวเองบวกลบคุณหารตัวเองเพราะดีชั่วมีอยู่ในโลกมีอยู่กับเขากับเราด้วยกันทุกคนใครทำชั่วได้ชั่วใครทำดีได้ดีให้พยายามคิดอ่านไตรตรองแก้ไขดัดแปลงตนเองถ้าอะไรไม่ดีตามทางของศาสดาแล้วให้ปัดออกให้ดำเนินตามทางของศาสดาว่าดีว่าชอบส่งเสริมขึ้นให้มีมากมือขึ้นไปผู้นี้จะสมหวังเป็นลำดับลำดาจนถึงความสมหวังอย่างเต็มหัวใจได้แก่ผู้ถึงพระนิพพานถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วถึงพระนิพพานได้ถ้าเชื่อกิเลสจมลงในนรกอเวจีไม่มีวันฟื้นขึ้นมาเราจะเชื่อคนไหนเชื่อใครพากันปีปัญญาตั้งแต่บัดนี้ ตายแล้วจึงไปนิมนต์พระมากุศลาไม่เกิดประโยชน์อะไรนะหากวันตายแล้วไปนิมนต์มาถ้ามากุศลาแล้วจะมันจะยากอะไรนี่ในประเทศไทยพระเต็มวัดเต็มมาใครตายลงก็ไปนิมนต์พระมากุศลาสัมมาขึ้นสวรรค์กันหมดนั่นแหละไม่มีใครตกข้างอยู่ในแดนมนุษย์และนรกอเวจีที่ไหนเลยแต่นี่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นผู้ทำชั่วลงนรกผู้ทำดีไปสวรรค์โดยไม่เกี่ยวข้อกับท่านจะมาสวดกุศลาหรือไม่กุศลาเลยมันอยู่กับเจ้าของทุกคนผู้พากันจำให้ดีให้ปฏิบัติเกิดมาในชาตินี้เป็นชาติที่เหมาะสมแล้วได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาของศาสดาองค์เอกทุกพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนาศาสนาเดียวเท่านั้นที่แน่นอนที่สุดเป็นคู่ของโลกของสงสารมาคือพุทธศาสนานอกนั้นเป็นศาสนาดังนั้นเราไม่บรรณาถึงแหละฟังแต่ว่าคนมีกิเลสเป็นเจ้าของศาสนากับคนทำเต็มหัวใจเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนเป็นเจ้าของศาสนาต่างกันอย่างไรบ้างเพียงเท่านี้ท่านศาสนาไปคิดเอาผู้บริสุทธิ์พุทธพ่องแล้วจะไม่มีความผิดพลาดหูแจ้งตาสว่าง นี่ผู้ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามันจะเดินออกแต้มไหนก็แต้มกิเลสตัณหาติดตามไปนานแล้วแล้วก็ไปพ้นความผิดพลาดไปเอาละวันนี้เทศเพียงแค่นี้หูยังพูดไม่ยินเสียงอะไรเลยอย่างนี้เราตั้งหูเลยลงในหูยังพูดไม่ได้ยินเสียงออกนี่หมดมันไม่ออกปากออกเนี่ยเทศก็ลำบากเทศไม่กี่นาทีวันนี้ได้กี่นาทีย
4: ี่สิบสี่คร
1: ับ เท่านั้นเอาละมันพูดไปเสียงออกนี่เลยไม่ได้ยินเสียงออกที่ปากออกเสียงลั่นอยู่นี่หมดเลยเทศลำบากต่อเช้าวันก่อนเวลาให้พรมันก็แบบเดียวกันถ้าหูได้อื้อแล้วให้พรจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะมันออกไรบดเลยให้พอแล้วเขาจะไม่ได้ยินเสียงเวลานี้กำลังหูอื้อเดี๋ยวนี้อื้อมดทั้งสองหูเจ้าของพูดก็ไม่ได้ยินมันออกไกลมาดินนั่งแต่วันด้วยมีพระมาก่อนจากพระมาแล้วก็ฟังเสียงฝ่าเท้าหมาเนี่ยแจบเต็มถนนมาเลยเรามองไปมันเป็นเสียงอะไรนะวะมันเสียงหมาหรือเสียงคนนะเสียงน่ะเป็นเสียงหมาแต่มองดูมันเป็นคนนะมันเป็นอย่างนั้นนะต้องเสียงแจบแจบแจบแจบแจบแจบมันอะไรกันก็ไม่รู้อยู่ที่มันนี่อยู่ที่พูดยากหูอื่นพูดไม่ค่อยได้ยินเสียงหูอื่นแล้วพูดยากพูดเจ้าของก็ไม่ได้ยินมันไปออกนี่หมดเลยเมื่อเช้าพูดธรรมะตอนฟ้าหญิงเสด็จมาเนี่ยได้ถึง15นาทีหรือเปล่านะเมื่อเช้าเราเทศบางเล็กน้อยนะ 五个总是放下去了，把茶，对，茶在，不，那个哦，你给人家看，是吧？看我问了干什么？哎，看我，
4: 不是他带
1: 的。嗯，可能让你带不带？
4: 带
1: 的。嗯。说他厌恶他，他不不骂呢，没啥呢，他不骂自己根本嘛，根大了，他不骂，这个原因根大，根那那等于没呢，那等于没呢，你才找不着你呢，嗯，那个就那个紧张，我不就这样。มันเข้ามันออกเสมอเก่าสังเกตดูมาครั้งนี้ไม่เห็นเลยอ่ะตั้งแต่วันมาจนกระทั่งวันนี้ไม่เห็นคือใครจับมันไปปล่อยที่ไหนคือคนจับไปปล่อยต่อหายเงียบ
4: เขาว่ายังอยู่ครับเขาว่ายังอยู่คร
1: ับ หรือมันเปลี่ยนรูใหม่นะเนี่ยรูมันอยู่ตรงมันเข้าเข้าออกอยู่นี่ตอนนี้ไม่เห็นเลยตั้งแต่มาจนตั้งแต่นี้ไม่ปรากฏไม่เห็นก็ตาบุกนี่มากเต็มไปหมดตาบุกเต็มตัวใหญ่ๆไปเราดูสัตว์นะดูสัตว์สังเกตสัตว์นะเราอยู่ที่ดูสัตว์ในสัตว์นะสังเกตสัตว์เวลาว่างเดินอยู่รอบๆดูสัตว์หูยังอื้อเลยยังอื้อพูดไม่ได้ยินเสียงผู้ฟังเงียบจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะจะอยู่ไหมก็พูดไม่ยินเสียงเราหูหูคือว่าผู้ฟังเงียบจะไม่ยินไม่ยินแล้วอันนี้มาอีกแล้วเนี่ยวันนี้เทศไม่สะดวกเลยเทศได้เท่านั้นวันนี้ไม่สะดวกพูดออกนี่หมดเลยหูพูดอะไรไม่ได้ยินวันนี้หูตลอดเลยไม่สะดวกที่จะพูดอะไรนะเดี๋ยวนี้อย่างทั้งสองเลยไม่อยากพูดอะไรพูดเหมือนไม่มีเสียงออกนี่หมดเลยไม่อยากพูดหูวันนี้รู้สึกว่ากูมากทีเดียวทุกวันไม่เป็นเวลานี้ที่เป็นตลอดถ้าจะก่อเทศมึงเกิดกับเทศวัดบวรก่อน ต่อมาก็มานี่เลยหูเลยเรื่อยมาวันนี้ไม่สะดวกตลอดก็พูดไม่ถนัดพูดอะไรออกมามันออกตลอดเลยเลยไม่อยากพูดนะพูดยากวันนี้มันไม่ออกปากมันออกหนึ่งหมดเลยเจ้าของเลยจะไม่ได้ยินนะมันไปดังหูหมดแล้วต่อไปนี้จะให้พรนะให้สิ่งให้พร

วที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปันโนการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
4: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ให้หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอเป็นเซลล์บอดแคสต์นะครับ
3: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาใน

0: การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี
2: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมเพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
3: สำหรับอำเภอปัวนี่ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ใน ผ้าเหลืองของประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยังชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
5: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสียงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
6: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือน หรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
7: นายอนุทินชัญญูรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท TNG Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท TNG Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
8: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาก็ไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Appleทางการเกษตรจะดูที่ว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูกแอปเปิลเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
7: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI ดีไซน์ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI ดีไซน์ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนวา Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น6ล้าน6แสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตน และสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
10: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิษาประทุมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าThailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
14: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
15: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้งทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าใจเป็นศูนย์กลางของโลกขอเชิญท่านฟังครับ
20: ที่ท่านตรัสไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่มันกังวลดีหลักที่เราถามกันนี้ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัยดังนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามาสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันตามกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามาพยายามแต่ไขสอดส่องมองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจึงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้ เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉลาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจึงเป็นเท่าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมหนึ่งออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดการจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆที่ถูกเคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจึงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทำบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้จึงตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั้นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปภายในใจดวงนี้มันนี้จะอธิบายเรื่องมาฆบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาฆบูชาปรากฏขึ้นจากพระอรหันต์ 1,250 องค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสนาลงย่อๆว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสกิตตปริโยตโยรปะกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสกิตตปริโยตปานังการทำจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวร้ายแก่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไปปาติโมกเทศจะสร้างมโรให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจำเพศของตนหนึ่งมัตตัญญูตาจะผัดตัดนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึ่งปันตังจะสยนาสนังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเอตังมุทานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีหัวข้อธรรมย่อๆนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวก และบริษัททั่วไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อนี้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวกแสดงให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงพร้อมคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการครองชีพก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบคอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจึงไม่อธิบายมากมายการทำหน้าจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองหรือเดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาทเจ็ดชั้นก็เจ็ดชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพัฒนามากน้อยไม่เป็นไรถ้าใจมีความร้อนแล้วท่านจึงสอนให้ทำใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะนำไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะกลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นท่านเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทีนี้และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะ 100% นี่ยิ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวฉะนั้นต้องพยายามอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจตรงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละจิตอาจจะกลายเป็นเสียงเสียดท้าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทำตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูจะสู้ประสัมปดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอย่าทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไปนี่จะหาจุดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจำเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบคอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดที่นิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปคาโตปราศจากการเบียดเบียนและทำลายเขาให้ล่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงจิตหายไปเนื่องจาก การทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมกเขจะสร้างวโรเราได้รักษาศีลประเภทใดก็ขอให้สังรวมในศีลของตนผู้รักษาศีลสิบ227ก็สังรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาศีล8ศีล5การใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมาทานฤทธิ์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายิ่งได้รักษาให้มากเข้าไปจนเป็นนิจศีลในศีล5ยิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณศูนย์คุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีลและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาศีล5เพียงเท่านี้มัตตัญญูตาจะผัดตัดนิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องไม่มีแต่พระคฤหัสถ์ญาติโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักขสัมปทาเบื้องต้นก่อนอุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้านแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสำคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทานสัมปทาเป็นผู้แสวงทรัพย์สมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นๆแล้วอารักขสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกำหนดดูความจำเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจำเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจำเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจำเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจับจ่ายใช้สอยโดยความสุรุ่ยสุร่ายจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านๆก็ไม่กี่วันสูญหายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละนี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมีจำเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจำเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จำเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเรานี่เป็นมหาโจรปล้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาปล้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไปฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมดถ้าความไม่รู้จักประมาณและความเคยชินของใจที่รั่วไปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติของตนเกลี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรซะอีกได้ยินว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสั่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายปล้นเราจนเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายยิ่งกว่าโจรนี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจำเป็นเป็นเหตุค คนที่ถือความจำเป็นเป็นเหตุนั้นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญูตาปันตัญจะสุยนาสันนังมันถังหมายถึงที่นั่งที่นอนอาสงัดเป็นมากก็เกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่เอิกกระเดิกนะฮะความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างในคติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ำใจของเรานิสัยของเรายังเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไข้ควรมาแล้วเพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ควรไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยถ่ายเดียวเราก็พยายามมุ่งหาความสงบเช่นอย่างบรรดาทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ตากบั่นหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมั่นในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกๆท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดำเนินอยู่นี้เป็นไปจำนวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่น้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่ได้เดินจุดตามของเราสุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดำเนินอยู่ณบัดนี้คำว่าที่นั่งที่นอนอันสงัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่เอิกเกิดเพฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวิเวกจะอยู่ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณคือสถานที่อันสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพราะใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ำที่มีกำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสงัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วสงัดจากกิเลสทั้งหลายได้คือสงัดคำว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างกิเลสมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากกิเลสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็นอุปทิวิเวกคือสงัดจากกิเลสเสียทีเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้อยู่ในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเตจะอาโยโคก็เป็นความสะดวกสบายประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองอย่างมากก็คงไว้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต่ำลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระอรหันต์1,250องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้มาค่ะเดือน3นั้นเป็นครั้งแรกจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็ได้ถือเอาเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและระลึกถึงองค์ของท่านแม้จะปรินิพพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็น ครื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจิตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับลำดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขึ้นไปขั้นนั้นขั้นนั้นเป็นลำดับลำดับก็จะกลายเป็นจิตที่เจริญยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภัยจากเครื่องกดทวงจิตใจถึงแดนแห่งพระนิพพานเรียกว่าอันปาทิเสสนิพพานดับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบูรณ์อย่างเต็มที่วันนี้ขออธิบายธรรมะย่อเพียงเท่านี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายครับจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวัง
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าใจเป็นศูนย์กลางของโลกในรายการแสงส่องธรรมครับอันนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
1: โอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าสถานที่เหมาะสมช่วยการบำเพ็ญต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าความยากลำบากของพ่อแม่ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช

เป็นเดือนกันยายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่ารากแก้วของศาสนาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเจริญหรือเสื่อมให้ดูที่ใจตนต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจกับครอบครัวต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าธรรมจักรและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าปัญญายอกย้อนจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าพระธรรมรักษาไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียม

0: ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อมาปี2556มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำเร็จผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวด้วยกลไกตลาดนำการผลิต ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไทรงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไทรงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไทรงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนาการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซำเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซำเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา 19:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสตินยังกร

0: ยังวัสดังอิทัสสะเทวิอันตรายามิมาเยสุตัสสเตระสา
1: อันนัมเมยังสังฆานุสสีนยังกะโรมาเสโส

0: ังกะเลเจ้ามะติโตวะทังเต
1: อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสาปสิริงสาปสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาปฏิชา

ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมะกัสสวาตาสัพพะสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาชมยาปัจเวคิตวายโยกิลานปัจจยังเอสัจฉา

ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเป็นประธานในการประพฤติปฏิบัติและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์มีแต่อาการที่เป็นไปเพื่อความแก้ความถอดถอนกิเลสทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่กิเลสจะเล็ดลอดเข้ามาถึงขนาดที่จะมาตั้งร้านตลาดในสถานที่อยู่และหัวใจของพระสงฆ์เหล่านั้นได้เพราะท่านมีความเข้มงวดกวดขันมีเจตนามุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นกระแสของจิตจึงมุ่งไปทางด้านอัตถธรรมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าที่จะคิดในแง่ใดให้เสียเวลาและสร้างความกังวลวุ่นวายให้แก่ตนเปล่าๆทั้งที่ท่านสอนว่ากายวิเวกความสงบทางกายปราศจากทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์คะเข้ากับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านจึงสอนให้อยู่ในที่เหมาะสมอย่างยิ่งในป่าในเขาลุกขมูลล้มไม้ซึ่งเป็นที่สงัดกายไม่ได้กระทบกระเทือนกับสิ่งที่จะส่งเสริมหรือปลุกให้กิเลสที่สงบตัวอยู่ภายในนั้นฟุ้งตัวขึ้นมาเพราะกิเลสอยู่ภายในใจที่ไม่มีอะไรเข้าไปส่งเสริมนั้นก็เช่นเดียวกับไฟที่อยู่ในอยู่กับฐานไฟมันมีเชื้อไฟเข้าไปเป็นเครื่องส่งเสริมไฟก็ไม่แสดงเปลวออกมาสงบตัวอยู่ภายในเตานั้นแต่เมื่อมีสิ่งเช่นเชื้อไฟเป็นต้นแสงเข้าไปนั้นไฟที่อยู่ในเตานั้นจะเริ่มแสดงเปลวขึ้นมามากน้อยตามกำลังแห่งสิ่งที่ส่งเสริมให้ไฟนั้นลุกลามมากน้อยเพียงใดใจของเราก็เหมือนกันทานไฟก็เหมือนกับใจไฟเองก็คือทานไฟเหมือนกับใจไฟนั้นก็เหมือนกับกิเลสนั้นเหมือนกับไฟที่อยู่กับฐานนั้นแดงโล่อยู่อย่างนั้นแต่ไม่แสดงเปลวมากก็ไม่รุ่มร้อนมากเมื่อไม่มีอะไรมาส่งเสริมคือกีดกันภายนอกได้จะเชื้อไฟคือรูปเสียงกลิ่นรสสีแสงต่างๆที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมให้กิเลสภายในฟุ้งตัวขึ้นมาใจก็สงบแล้วให้ใจจากนอกจากความสงบสงัดภายในกายนั้นแล้วยังสอนจิตวิเวกสงัดทางจิตคือจิตก็ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสายแสหาอารมณ์ต่างๆที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาตัวเองเพื่ออุปธิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงธรรม3ประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันการอยู่ในป่าก็เพื่อกายได้รับความสงัดไม่กระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เพื่อล่วงไหลเข้าไปสู่ใจให้รับการกำเริบนะจิตก็ทำหน้าที่จิตตภาวนาระมัดระวังอารมณ์ที่เคยเป็นภัยไม่ให้เข้ามายุ่งไม่ให้จิตไปทำงานในประเภทนั้นแต่มีงานทางด้านธรรมะงานเพื่อใจสงบงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยธรรมแง่ใดบทใดก็นำธรรมแง่นั้นบทนั้นมาบำเพ็ญนี่เรียกว่าบำเพ็ญธรรมเมื่อใจได้รับการบำรุงการรักษาอย่างเข้มงวดขวดขันอยู่ทุกอาการ
ือทุกอิริยาบถแล้วใจย่อมจะมีความสงบที่เรียกว่าอิตตวิเวกคือความสงัดใจใจที่สงบสงัดได้ก็เพราะไม่มีสิ่งก่อกวนนั่นเองที่ไม่มีสิ่งก่อกวนก็เพราะการระมัดระวังหาอยู่ในที่เหมาะสมเช่นกายวิเวกการอยู่ในป่าผู้ไม่เคยอยู่ในป่าก็ไม่เห็นคุณค่าของป่าของการอยู่ในป่าแต่การอยู่ในป่ากับการอยู่ในแดนบ้านวัดป่ากับวัดบ้านสถานที่ไกลบ้านไกลเมืองกับอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองนั้นสิ่งเกี่ยวข้องก่อกวนนั้นต่างกันอยู่มากอยู่ในบ้านแดนบ้านจิตใจมีแต่เรื่องกำเริบสืบสานที่จะเป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสให้มากมูลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางที่ทำจะล่วงไหลหรือจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเสาะแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมคือการอยู่ในป่าป่าเป็นป่าหลักธรรมชาติไม่ใช่ป่าผู้ป่าคนป่าสมบัติเงินทองป่าเครื่องส่งเสริมกิเลสเช่นป่ารูปป่าเสียงป่ากลิ่นป่ารสป่าเครื่องสัมผัสรบกวนต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นป่าที่เป็นฟืนเป็นไฟป่าเหล่านี้ย่อมไม่มีในป่าไม้ในภูเขาอันแท้จริงมีแต่ป่าโดยหลักธรรมชาติคือป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นชื่นใจมองดูทัศนียภาพต่างๆเป็นเครื่องปลุกใจเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ตลอดเวลาผู้มุ่งอัดมุ่งทำย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงในทัศนียภาพที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นเมื่อน้อมเข้ามาสู่ใจใจก็ไม่ได้สายแสเร่ร่อนไปหาสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟซึ่งเคยเผาตัวมาแล้วแต่มีเรื่องธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องรื่นเริงของใจผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าจะเป็นกิจขั้นใดภูมิใดก็ตามย่อมได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญทั่วหน้ากันหรือทุกๆรายไปท่านจึงสอนให้กายวิเวกคืออยู่ในป่าป่าเช่นนั้นแหละเป็นป่าที่ไม่ได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมากเหมือนป่าทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นเมื่อการอยู่ในป่าเป็นนิสัยจิตใจย่อมได้ฝึกอบรมตนเป็นนิสัยเช่นเดียวกันการฝึกอบรมและการอยู่จนเป็นนิสัยในสถานที่เป็นมงคลเช่นนั้นย่อมจะยังอัตธรรมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะธรรมมักไม่เกิดในสถานที่ที่เป็นอันตรายเมื่อจิตใจหรือสติปัญญายังไม่สามารถที่จะปัดออกได้ทันเหตุทันการจึงต้องเสาะแสวงหาที่เหมาะสมคือป่าคือเขาลำนาไพรต่างๆอันเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในป่ายิ่งเป็นป่าที่มีภัยรอบด้านด้วยแล้วย่อมจะตื่นตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนสติติดแนบอยู่กับตัวการที่สติติดแนบอยู่กับตัวก็เท่ากับการรักษาใจของตัวหรือใจของเราให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละเมื่ออยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความเคยชินมีความรื่นเริงบันเทิงกับสถานที่เช่นนั้นมากขึ้นพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญด้วยความสะดวกในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ความสงบเย็นใจความแยบคายของใจคือใจนี้ดังที่เคยกล่าวแล้วว่าความรู้นี้หาประมาณไม่ได้เลยไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเกิดจะมีจะรู้จะเห็นย่อมจะรู้จะเห็นได้ตามวิสัยของใจที่มีช่องทางที่จะให้รู้ให้เห็นด้วยปฏิปทาที่ถูกต้องดีงามเพราะปฏิปทาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นเพื่อเบิกทางให้จิตได้เดินได้รู้ได้เห็นเหมือนเราเดินไปตามสถานที่ต่างๆเดินไปที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายมีย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งรอบด้านภายในตัวของเราไปโดยลำดับลำดา
ไม่มีที่สิ้นสุดที่จะได้พบได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราในสองฟากทางหรือในสถานที่นั้นๆซึ่งเราเดินผ่านไปใจเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกได้แก่ปฏิปทาเครื่องดำเนินแล้วย่อมจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในวิสัยของตนได้เป็นลำดับไปยกตัวอย่างเช่นสมาธิคือความสงบใจเอาเราเห็นแค่นี้ก่อนนะยังไม่เห็นกว้างขวางออกไปก็ตามความสงบใจนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางมีแต่โลกมีแต่กิเลสมีแต่สิ่งนั้นหนาทำให้ปัญญาและสติหยาบที่สุดมืดดำตื้ออยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะมองเห็นอะไรนอกจากมองเห็นแต่ความมืดดำกำตาซึ่งหาเหตุผลใดๆไม่ได้นอกจากเป็นภัยแก่ตนโดยลำดับลำดาอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกจิตใจเช่นภาวนาจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาให้จิตเกาะจิตยึดอยู่ในธรรมบริกรรมนั้นก็เท่ากับเป็นการบุกเบิกจิตใจให้ได้รู้และเห็นสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นในวิสัยแห่งการภาวนาขั้นนี้มีความสงบใจเป็นสำคัญใจนี้เมื่อได้รับการอบรมนั่นแหละคือทำบุกเบิกให้ย่อมจะปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาทั้งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยคาดแต่เราพยายามดำเนินตามแนวทางที่ท่านแนะไว้สอนไว้ด้วยอาจด้วยธรรมใจย่อมจะมีความสงบเย็นเมื่อสงบแล้วย่อมเย็นใจนี่เพียงขั้นเริ่มแรกก็เห็นความแปลกประหลาดด้วยการบุกเบิกของธรรมแล้วและยิ่งนำธรรมเข้ามาแนบผนิตติดกับใจหยิกโดยตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาในธรรมกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยิ่งจะมีความสงบละเอียดลงไปนี่แหละสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้อย่างนี้แหละเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ไปก่อนคำว่าเห็นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนนั้นเพราะธรรมที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ยังมีจิตประเภทที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้เพราะเห็นอัตเห็นธรรมที่เลิศเลอกว่านี้ยังมีอยู่มากมายจึงต้องพูดว่าเพียงขั้นนี้แค่นี้ไปก่อนเพราะขั้นนี้เป็นขั้นเริ่มแรกใจย่อมสงบนี่เพราะมีธรรมบุกเบิกกรุณาพากันจำเอาไว้อันนี้เมื่อทำลงไปเรื่อยๆใจย่อมละเอียดลงไปละเอียดลงไปเมื่อใจละเอียดลงไปใจมีความอิ่มตัวไปโดยลำดับพอใจในอารมณ์แห่งธรรมที่อยู่กับตัวอยู่แล้วพิจารณาไตร่ตรองในธรรมแง่ใดที่จะบุกเบิกทางด้านปัญญาให้มีความละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าขั้นสมาธิคือความสงบเพียงความสงบเท่านั้นใจก็ยิ่งจะมีความละเอียดเท่าไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี้นั่นท่านเรียกว่าปัญญาธรรมเหล่านี้เป็นสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วจากการทรงรู้ทรงเห็นที่ชอบและสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงไม่มีผิดท่านจึงสอนให้ดำเนินปัญญาการดำเนินปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงวิมุตติหลุดพ้นเสมอเสียเมื่อใดแล้วปัญญาก็จะยุติไปเองโดยไม่ต้องถามใครก็เข้าใจอีกเช่นเดียวกันนี่อธิบายพอเป็นแนวทางในการบุกเบิกจิตใจของเราที่เป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์มากไม่อยู่ในความคาดความคิดไม่อยู่ในขอบเขตแห่งการคาดคะเนด้นเดาของผู้ใดของโลกใดทั้งนั้นเมื่อทำได้บุกเบิกให้จิตใจได้รู้ได้เห็นแล้วใจย่อมสามารถจะรู้จะเห็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีโลกไหนคนใดรายใดที่สามารถได้รู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและนำมาประกาศสอนโลกด้วยความจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้น
ไม่มีเลยนี่แหละก็เพราะเป็นความสามารถของใจที่มีธรรมเป็นเครื่องเบิกทางให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งใดจะละเอียดแค่ไหนสติปัญญามีความละเอียดพอตัวไปตามขั้นนั้นๆแล้วย่อมจะสามารถรู้เห็นไปได้หมดโดยไม่อยู่ในการคาดคะเนด้นเดาของผู้หนึ่งผู้ใดแม้ของเจ้าของเองก็ตามหากเป็นความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจเพราะความเหมาะสมกับปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินบุกเบิกนั้นพาให้เป็นไปนี่ว่าธรรมจึงไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะคาดคะเนจะด้นเดาจะวินิจฉัยไข้ควรอย่างไรภาคแห่งในธรรมภาคความจริงนี้ที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยใจของตัวเองนี้ไม่มีใครคาดได้วินิจฉัยได้ทั้งนั้นนอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นผู้บุกเบิกไปและรู้เห็นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีทางสงสัยทั้งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่กับใดกันใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นด้วยปฏิปทาเครื่องบุกเบิกนั้นแล้วย่อมหายสงสัยไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านำธรรมมาประกาศสอนโลกพระองค์เคยรู้มาแต่ก่อนเมื่อไหร่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพบใดชาติใดก็นอนจมอยู่กับกิเลสให้กิเลสปิดบังหุ้มห่อไว้หมดมิดชิดปิดตัวหาทางก้าวออกสู่อัตสู่ธรรมสู่ความจริงไม่ได้นอกจากมันเปิดทางให้ก้าวหรือให้ทะเลทลายลงไปสู่ความจอมปลอมแล้วเผาด้วยฟืนด้วยไฟคือกิเลสบาปกรรมประเภทต่างๆอยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญหนักเข้าหนักเข้าจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระองค์สงสัยที่ไหนเพียงเจอเข้าเท่านั้นก็นำก็ประจักษ์พระทัยและนำธรรมเหล่านั้นมาสอนโลกได้อย่างนั้นได้เต็มตามความเป็นจริงไม่สะทกสะท้านทั้งที่ใครไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามพระองค์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามเมื่อได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็เหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเรานั่นแหละเราจะไม่เคยเห็นมาก็ตามเมื่อเจอเข้าไปแล้วต้องทราบทันทีว่านั่นคือสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะเป็นความจริงไม่จำเป็นต้องท่องบ่นสังวัตยายอะไรเลยเมื่อเจอเข้าก็จริงทันทีชัดเจนทันทีหายสงสัยทันทีนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงบุกเบิกโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอาศัยใครเป็นผู้แนะแนวทางให้แต่ทรงตะเกียกตะกายโดยลำพังพระองค์เองจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นแหละที่โลกทั้งหลายไม่มีรายใดจะเล็ดลอดออกไปรู้ไปเห็นในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นนั่นแหละเอานำเอามาสอนโลกและเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแผดเผาโลกอยู่ตลอดเวลานรกไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาล่ะบาปไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผากิเลสไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของโลกและปิดบังความจริงทั้งหลายไว้โดยสิ้นเชิงไม่ให้มองเห็นความจริงถ้าลงได้มองเห็นความจริงแล้วใครจะกล้าทำบาปก็บาปเป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟใครจะกล้าไปจับไปแตะต้องพอมองเห็นเท่านั้นเดินเฉียดไปเท่านั้นมันแสดงเปลวออกมาสัมผัสสัมพันธ์เพียงผิวหนังเท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่าไฟนี้เป็นของร้อนใครว่ามันเย็นเมื่อไหร่แล้วใครจะดื้อด้านหานเข้าไปจับไปต้องไปคุกเข้ากับไฟหรือนอนจมอยู่ในไฟนั้นได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นปืนเป็นไฟท่านจังทีเรียกว่าราคะคินาไฟกองใหญ่คือราคะโทสะคินาไฟกองใหญ่คือโทสะความประทุษร้ายโมหะคินาไฟกองใหญ่ที่สุดที่รวมแห่งจิตแห่งไฟทั้งหลายก็คือโมหานี่ครอบไว้หมดเลยไฟเหล่านี้แหละมันเป็นสาเหตุทั้งเป็นตัวผลอยู่ในตัวที่จะให้เราสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเผาตัวเองโดยไม่รู้แล้วตกนรกจะไปตกที่ไหนอันใดจะพาให้ไปตกทางของนรกคืออะไรใครเห็นไหมทางของนรกไฟประเภทเหล่านี้ใครเห็นไหมทั้งที่แผดเผาหัวใจตลอดเวลาก็เหมือนกับไส้เดือนมันดิ้นดนกระวนกระวายอยู่ด้วยความร้อนเพราะ
ถูกแผดเผาจากดินที่ร้อนๆ นั่นแหละจิตใจที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยก็ย่อมจะตะเกียกตะกายอยู่กับฟืนกับไฟคือกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วทะเลถลายถูกมันขับมันใสลงไปตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้นี่สัตว์โลกทั้งหลายเคยเป็นมามากเท่าไหร่ไม่มีรายใดที่จะปฏิเสธได้เลยว่าไม่เคยได้ถูกทรมานเพราะกรรมที่ตนทำมาจนถึงขั้นตกนรกได้เลยแม้ตนเองไม่เห็นจะยืนยันด้วยความไม่เห็นเท่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงที่ตนเป็นมาได้นี่พระพุทธเจ้าจึงเอาความจริงเหล่านี้มาสอนโลกให้โลกได้เห็นว่าไฟเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นอย่างไรก็ทรงแสดงและธรรมะตกนรกหมกไหม้ตกอย่างไรเผาอย่างไรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์โลกทุกรายไปเลยไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะผ่านพ้นเป็นเอกเทศไปได้จากสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านอันนี้เป็นอันว่าหมดปัญหาไม่มีปัญหาแล้วที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้นอกจากนั้นทั้งนั้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทำไมจะไม่สอนล่ะผู้ที่สามารถที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายไม่ใช่ผู้ไม่เห็นนั้นจะปฏิเสธตนและปฏิเสธทั้งสัตว์ทั่วโลกดินแดนจะไม่สามารถหรือจะหรือไม่เชื่อถือว่ามีหรือไม่มีให้ลบล้างสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะลบล้างกันนอกจากเราจะลบล้างความชั่วของเราไม่ทำความชั่วลบล้างตรงนี้แล้วผลก็จะไม่เกิดแล้วก็จะไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์หรือถูกความทรมานในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีเท่านั้นแต่อย่างอื่นที่เราจะนำมาปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้มีแล้วเราทำตามความชอบใจของเราความชอบใจของเรานั้นแลคือสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมที่สุดสัตว์โลกทั้งหลายจมอยู่เพราะสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะสามารถทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นท่านเหล่านี้เป็นผู้แหลมคมไม่มีอะไรเกินในโลกอันนี้ผู้ที่แหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านท่านทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่โลกทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มหัวใจไม่รู้ไม่เห็นทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งจมกันอยู่นั้นท่านเห็นทั้งความจมอยู่ทั้งสาเหตุที่จะให้ตกทั้งสาเหตุที่จะให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกให้ได้รู้เรื่องรู้ราวเพราะสารโลกที่สามารถจะรู้เรื่องรู้ราวในธรรมทั้งหลายที่ท่านประกาศสอนอยู่นี้มีอยู่มากมายไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ศาสดาด้นเดาจะไม่นำธรรมที่เป็นอัฏฐานะคือเป็นไปไม่ได้แก่สัตว์โลกทั้งหลายมาสอนโลกให้เสียเวลาให้ลำบากเปล่าๆเลยนี่ก็เพราะธรรมนี้เหมาะควรแก่โลกทั้งหลายโลกทั้งหลายนั้นคือมนุษย์ของเรานี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งศาสนธรรมที่จะยังเข้าถึงจิตใจได้จึงต้องศาสนาจึงต้องประกาศสอนอยู่ที่โลกมนุษย์เรานี่การกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องมาจากกายวิเวกคือความสงัดกายบำเพ็ญด้วยความสงัดย่อมไม่ได้ระมัดระวังภัยลำบากลำบนแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อจิตตวิเวกจิตก็เป็นจิตที่สงบเมื่อสงบแล้วนำพิจารณาอัตธรรมด้วยปัญญาก็ย่อมสอดส่องท้องแทงทะลุไปได้เพราะไม่มีอุปสรรคจิตใจก็อิ่มตัวด้วยความสงบมีอารมณ์คือความสงบนั้นเป็นอาหารของใจพิจารณาแยบคายเข้าไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็ค่อยรู้ก็เห็นขึ้นไปโดยลำดับธรรมดาเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดแนบอยู่กับตัวของเรานี่ก็คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี้แหละเป็นสำคัญมากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็ถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แหละเราพิจารณาดูสิความเห็นของเรากับความเห็นของพระพุทธเจ้าในร่างกายนี่เท่านั้นล่ะต่างกันไหมพระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายนี่ท่านสอนอะไรเจสาโลมานขาทันตาตะโจเบื้องต้นสอนเพื่ออะไรและเรื่องความมุ่งหมายอย่างไรคือสอนลงตามความจริงของมันที่มีอยู่เป็นอยู่ของอาการเหล่านี้มีตัจจปัญญากะกรรมฐาน5นี้เป็นต้นว่าที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงวิเศษวิโสไหม
มีความสะอาดสะอ้านไหมมีความสดสวยงดงามไหมมีความจีรังถาวรไหมแล้วย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในมันมีแต่กองอสุภะอสุพังทั้งเป็นในบุคคลคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่งเต็มไปหมดในร่างกายนี้อันนี้หรือเป็นเราพิจารณาสิเรามุ่งหวังอย่างยิ่งเหลือกับสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้เราจึงเอาสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้มาว่ามาเป็นเรามาเป็นของเราทั้งเขาทั้งเรามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะความไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมถึงสอนนั้นเพราะท่านทรงรู้ท่านทรงละได้แล้วเห็นผลจากความละความรู้เหล่านี้อย่างสมบูรณ์พอพระทัยจนกลายเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาแล้วจึงนำธรรมะเหล่านั้นมาสอนพวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเป็นของมีอยู่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าให้ได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่เพียงยกตัวอย่างเท่านี้เราก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้ากับเรานั้นมันต่างกันอย่างไรกิเลสมันเป็นยังไงมันดื้ออัดดื้อทำไหมมันดื้อต่อศาสดาไหมมันดื้อต่อสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมท่านว่าอย่างนี้มันกลับว่าอย่างนั้นท่านว่าอันนี้ไม่สวยไม่งามมันบอกว่าสวยงามมันขืนมันฝืนกันอยู่ภายในหลักธรรมชาติไม่ใช่เรามีเจตนาที่จะฝืนนะกิเลสต่างหากตัวฝืนธรรมเป็นมารของธรรมมันฝืนว่าอนิจจังมันก็ไม่บอกว่าอนิจจังใช่เที่ยงไม่เที่ยงสวยไม่งามก็ตามขอให้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเราเป็นที่พอใจแล้วนั่นทั้งที่มันกืนเอาหมดเลยมันไม่ต้องวินิจฉัยใครควรอะไรตามเหตุตามผลน่ะเรื่องของกิเลสเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงทำคนให้ผิดพลาดเสมอไม่มีคำว่าดีถ้าลงได้ทำตามอารมณ์ของกิเลสแล้วจะผิดไปทั้งนั้นแต่ถ้าทำตามอารมณ์ของธรรมแล้วจะค่อยถูกไปจนเป็นนิสัยใคร่ครวญพินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจได้ตามหลักศาสดาที่ทรงสอนไว้ว่าเกสาเป็นยังไงไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้เพราะวินิจฉัยมาพอซะแล้วสมบุกสมบันเอาจนถึงเป็นถึงตายเพราะการพิจารณากรรมฐานตั้งห่างในภาคปฏิบัติเจสาโลมานะขาตันตาตะโจจงกระทั่งถึงอาการ32พิจารณาใกล้ควรดูหมดทุกแง่ทุกมุมว่าอะไรมันเป็นเรามันเป็นของเราความจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำปลอมออกมาจากดินแท้ๆจากน้ำแท้ๆจากลมจากไฟแท้มันยังมาเสกสรรเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นมวลคนได้ต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่อันนี้เขาไม่ได้รับทราบอะไรจากความเสกสรรปั้นยอของจิตใจดวงที่กิเลสตัวหลอกลวงนั้นหุ้มห่ออยู่นั่นเลยมันยังฝืนทำได้นี่แหละความรู้ประเภทนี่กับความรู้ประเภทของกับของพระพุทธเจ้ามันต่างกันอย่างไรนี่แหละทีนี้เมื่อได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาซักมาฟอกมาพินิจพิจารณาตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มออกมาแจ่มออกมาคำว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีก็ค่อยแย้มความจริงออกมาความจริงออกมาเพราะทำเป็นของจริงสอนให้เพื่อรู้ความจริงธรรมะอสุภะอสุพังก็พิจารณานอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าด้วยให้ไปดูป่าช้าถ้าดูป่าช้าผีดิบผีเป็นอยู่คือเราเนี่ยภายในร่างกายของเรานี่มันมีแต่ป่าช้าเต็มหมดยังไม่เห็นเอาให้ไปดูป่าช้าที่ตายคนตายเก่าตายใหม่เกลื่อนอยู่ในป่าช้านั้นเพราะครั้งพุทธกาลเขาไม่มีเผามีฝังกันใครตายก็ไปทิ้งเกลื่อนเหมือนขอนสูงนั่นแหละแล้วไปดูเมื่อดูแล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเรียกว่าโอปัญญิโกจนเป็นที่เข้าใจนั่นเห็นไหมเนี่ยจริงเหล่านี้แต่ก่อนมันไม่เข้าใจเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงหลายครั้งหลายผลก็ค่อยเข้าใจเข้าไปเข้าใจเข้าไปแล้วกายของเรานี่เลยกลายเป็นอสุภะทั้งกองเห็นเกิดความขยะแขยงเกิดความอินหนาละอาใจแล้วจิตใจค่อยๆเพิกถอนขึ้นมาจากความสำคัญผิดยึดมั่นถือมั่นอันนั้นถอนขึ้นมาเป็นตัวของตัวโดยลำดับลำดานและพิจารณาย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าไปยิ่งปล่อยได้นั่นเห็นไหมนี่แหละปล่อยได้ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยบังด้วยการบังคับเฉยๆปล่อยเท่าไรก็ปล่อยเฉยด้วยการบังคับเฉยๆเป็นไปไม่ได้นอกจากเอาความจริงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปหลายครั้งหลายหนก็ค่อยหลายหนก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาสุดท้ายก็ทะลุปูผงไปได้รูปังอนิจจังรูปังอนัตตาไม่ต้องบอกที่นี่ชัดเจนแล้วโดยทางในจิตใจถอดถอนแล้วซึ่งอุปทานในรูปและก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอดถอนไปโดยลำดับลำดาเพราะการพินิจพิจารณาเห็นแจ้งตามความจริงของมันตามโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์ทางในจิตใจแล้วใครจะไปทนถือดินถือน้ำถือลมถือไฟนี้ว่าเป็นเราใครจะไปทนถือเอาป่าช้าผีดิบเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา
เรามันวิเศษอะไรของเรามันวิเศษอะไรอันนี้น่ะที่ว่าเป็นเราอันนี้น่ะมันวิเศษอะไรเราหาของวิเศษยิ่งกว่ากองกระดูกอันนี้กองเนื้อกองหนังอันนี้ไม่ใช่เรามาหาของวิเศษอยู่กับอันนี้เท่านั้นอันนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกในสัตว์ทั้งหลายตายเกลื่อนกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นป่าช้าผีดิบอยู่อย่างนี้มันวิเศษที่ตรงไหนเมื่อเวลาพิจารณาเข้าไปสิ่งที่วิเศษเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้มีอยู่นั่นอันนั้นเป็นเอกเทศอันหนึ่งขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจิตใจมีความสว่างผ่องใสมีความสงบตัวไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ไม่ แบกไม่หามเหมือนอย่างแต่ก่อนสุดท้ายก็ฉลาดตัดออกได้จิตเป็นเอกเทศขึ้นมาเป็นยังไงที่นี่เราธรรมชาตินี้กับเราที่เสกสรรเอาหมดทั้งตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอสุภะสุพังนั้นกับเราที่ได้แยกตัวออกมานี้เป็นอย่างไรต่างกันไหมมันต่างกันไหมหรือเหมือนกันนี่มันก็ยิ่งรู้ชัดเจนเข้าไปโดยลำดับดับนี่แหละเรื่องของการบุกเบิกธรรมะการบุกเบิกเพื่อความจริงทั้งหลายด้วยธรรมให้ได้รู้ได้เห็นตามความจริงสิ่งเหล่านี้ถูกกิเลสปิดบังไว้ทั้งนั้นจึงได้ต้องอธิบายในเรื่องเหล่านี้นี่แหละกิเลสปิดบังความจริงปิดบังอย่างนี้พร้อมเท่าไหร่มันก็บอกว่าของจริงเราโง่กว่ามันเราจำต้องยอมรับยอมรับยอมรับโดยหาที่ค้านมันไม่ได้เลย

ันทีใครจะไปกล้าหาญจับงูทั้งตัวอยู่ได้เมื่อทราบแล้วนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอสรพิษความยึดมั่นถือมั่นเป็นปืนเป็นไฟเป็นภัยแก่ตัวเรามากมายขนาดไหนนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุกให้เบิกให้เห็นหลักความจริงอันนี้ด้วยอัดด้วยธรรมใจที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็รู้ก็เห็นขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละท่านรู้ธรรมเห็นธรรมท่านรู้อย่างนี้แหละที่กิเลสมันปิดไว้ตรงไหนเปิดออกเปิดออกเปิดออกคือสิ่งจอมปลอมนั่นแหละมันหลอกเราไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงท่านไม่ได้หรอกทีนี้เมื่อพิจารณา ชัดเจนเข้าไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาดังที่ว่านี่ความว่าอนิจจังก็ซึ้งทุกขังก็ซึ้งถึงใจจริงๆอนัตตาก็ซึ้งถึงใจจริงๆแล้วอะไรที่จะไปถึงใจยิ่งกว่าธรรมถึงใจล่ะกิเลสมันถึงใจถึงมานานแล้วมันให้ความวิเศษวิโสอะไรบ้างกับเราผู้ที่กิเลสถึงใจแต่เมื่อทำถึงใจแล้วไม่ต้องพูดก็ได้คำว่าอัศจรรย์คำว่าประเสริฐเลิศเลอแต่ท่านไม่มีความอยากไม่อยากโอ้อวดเป็นขนาดไหนท่านก็รู้ตามเป็นจริงในความจริงทั้งหลายนั้นแล้วอยู่ด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสงบด้วยความเสกสรรไม่หิวไม่โหยท่านจึงได้นำธรรมชาติที่ประเสริฐนี้ออกมาสอนโลกตามความเป็นจริงไม่ได้สอนด้วยความกังวลกังวายไม่ได้สอนด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่ได้สอนด้วยความตื่นเต้นนะธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนโลกเขาตื่นกันนั่นละท่านผู้รู้ท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นทีนี้กระจายออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์ปิดได้ยังไงธรรมชาติอันนี้เมื่อของจอมปลอมมันเปิดออกแล้วด้วยอัดด้วยธรรมเปิดของจอมปลอมออกไปแล้วสิ่งที่มีอยู่ยังไงเห็นเป็นอยู่ยังไงจะทราบกันตลอดทั่วถึงไปหมดเราอย่าว่าแต่สิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่กิเลสอยู่ภายในจิตใจซึ่งมันเคยปิดเคยบังหัวใจไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ถูกเปิดออกเหมือนกันเมื่อเปิดออกหมดแล้วอะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจอะไรจะรู้หาขอบเขตเหตุผลของโลกของอะไรที่มาคาดมาคิดนี่ไปเทียบเคียงได้เหมือนกับใจที่รู้โดยหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะทำบุกเบิกให้เห็นตามความจริงนี้เราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรปั้นยอเอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเห็นในตัวเองผู้ใดเห็นแล้วผู้นั้นก็รู้เองไม่ต้องมาเสกสรรปั้นยอหากรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองรู้อยู่ในความพอดีพอดีไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่ผาดไม่ผลมีหลักธรรมชาติแห่งความจริงเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นและสอนโลกก็สอนด้วยความเมตตาสุดท้ายจิตทั้งดวงนั้นเป็นความเมตตาล้วนๆอ่อนนิ่มไปหมดไม่มีอะไรเกินจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีความอ่อนโยนต่อสัตว์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆไม่มีคำว่าโลกามิตรสินจ้างรางวัลเข้าไปเกี่ยวข้องแม้นิดหนึ่งเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกศาสดาสอนโลกท่านสอนอย่างนี้สงเคราะห์โลกท่านสงเคราะห์อย่างนี้ท่านไม่มีสิ่งอะไรตอบแทนเหมือนโลกทั้งหลายที่ปฏิบัติต่อกันนั่นเลยจึงเรียกว่าศาสนาจึงเรียกว่าธรรมจึงเลิศกว่าโลกทั้งหลายเลิศอย่างนี้โลกทั้งหลายทำไม่ได้อันนี้ทำได้เป็นได้ในจิตใจของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว นี่เราพูดถึงเรื่องกายวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่จิตวิเวกจิตวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่ความแยบคายขยายสติปัญญาให้กว้างขวางออกไปบุกเบิก สติปัญญาบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายออกไปโดยลำดับดาจิตใจสามารถที่จะรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลว่าสูงว่าต่ำว่ากว้างว่าแคบว่าหยาบว่าละเอียดอันวิสัยของใจเลยนั้นเสียทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเลยแล้วไม่ต้องคาดต้องคิดหากเป็นอยู่ในใจดวงนั้นนี่จึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นขอบเขตบังคับจิตใจนี้ไม่รู้เห็นได้เลยมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้ใจจึงมีปัญหาอันใหญ่ลุ่มหลงงมงายที่สุดก็คือใจในเมื่อสิ่งปิดบังเหมือนอย่างตาเราเนี่ยจะตาดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหลับปั๊บเข้าไปเสียเท่านั้นมันก็ไม่เห็นเห็นอะไรก็ถูกปิดไว้นี่ใจจะสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในตัวขนาดไหนก็ตามเมื่อกิเลสปิดเข้าไปเท่านั้นมันก็อยู่ไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นนี่แหละเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่เวลาบุกเบิกไปบุกเบิกไปดังที่กล่าวนี้ด้วยการดูสะดวกสบายสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญแล้วทำทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นได้เพราะการบำเพ็ญด้วยความสะดวกนั้นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ได้อย่างสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหมดนั่นท่านว่าที่กล่าวมาเหล่านี้

0: เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เหมาะสมดังพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาซึ่งส่วนมากท่านทรงอยู่ทรงดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกมีมากน้อยท่านมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมอย่างแรงกล้าที่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมเต็มตามความมุ่งหมายแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่สะดวกสบายเหมาะสมกับธรรมกับปัจจัยอาศัยของท่านที่สิ้นกิเลสแล้วอยู่ไปตลอดวันนิพพานท่านมาเกินกลวุ่นวายกับโลกกับสงสารเพราะฉะนั้นการอยู่ท่านจึงสอนให้อย่างละเอียดละออทีเดียวเฉพาะอย่างยิ่งในป่าในเขานี่สอนเป็นลำดับลำดาอันนี้เป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสหรือเพื่อสังหารกิเลสภายในจิตใจให้สิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติในสถานที่เหมาะสมดังที่กล่าวมานี่กายวิเวกจึงเป็นของสำคัญเราเองก็เถอะถ้าลงได้เข้าไปสู่กายวิเวกในสถานที่เหมาะสมดังที่ว่านี้แล้วจะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกท่านทันทีทันใดเลยเพราะเป็นเครื่องปลุกประสาทจิตใจของเราที่เคยหมอบเคยนอนจมอยู่ในกิเลสความนอนใจนั้นนั้นก็ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมารู้สึกความคิดอ่านแต่ตองมีสติสตังก็มีขึ้นมาในเวลานั้นในอิริยาบถนั้นๆเพราะสถานที่เปลี่ยวๆเป็นสำคัญนี่ผู้ปฏิบัติได้อยู่ในได้ปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้จะพูดได้เต็มปากทีเดียวไม่กระดากอายเลยเพราะเป็นผลอย่างยิ่งประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาแล้วด้วยกันแม้พระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นในธรรมทั้งหลายด้วยสถานที่เช่นนั้นมาแล้วจึงได้นำมาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้ได้ก้าวไปด้วยความราบรื่นดีงามเพราะสถานที่เช่นนั้นเป็นที่อำนวยเพียงเราก้าวเข้าไปสู่ป่าสู่เขาลำเนาภัยเท่านั้นจิตใจจะรู้สึกคึกคักขึ้นมาแล้วนะแล้วยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินความเพลิดเพลินในป่าในเขาของผู้บำเพ็ญธรรมนั้นต่างกันกับความเพลิดเพลินของกิเลสเป็นไหนไหนไม่ได้เหมือนกันเลยเบาก็เบากายเบาใจเบาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความมุ่งมั่นหรือความมุ่งหวังต่อธรรมอย่างแรงกล้าฝังอยู่ที่หัวใจก็ยิ่งเป็นกำลังของใจให้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสืบต่อกันโดยลำดับลำดาไม่มีความประมาทเลยยังตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นก็ประกอบงานแล้วเป็นไปในตัวเองการนอนก็น้อยการขบการฉันก็เหมือนกันไม่ได้ถือสิ่งนี้เป็นอารมณ์พอที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเลยนี่ว่ากินน้อยนอนน้อยหากเป็นในหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมไปเองและจิตใจมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขและสุดท้ายความรู้ทั้งหลายที่มันครอบโลกธาตุสร้างความวุ่นวายให้เราเพราะความรู้ของเราเองไปเกี่ยวเกาะในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นอยู่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขานั้นก็รวมตัวเข้ามาสู่ใจดวงเดียวรู้อยู่ภายในจิตใจอันเดียวนี้เท่านั้นนั่นประหนึ่งว่าโลกทั้งหลายไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาเคยนำเรื่องเหล่านั้นมายุ่งกวนตัวเองก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นมีแต่ความรู้เด่นถ้าเป็นสมาธิก็เด่นอยู่ในหัวอกเอาพูดเต็มๆหัวใจนี่เถอะเพราะความรู้ในสมาธิความรู้ในธรรมจริงๆความสงบใจจริงๆไม่ได้อยู่บนสมองดังที่โลกเขาทำกันการจดการจำคิดอ่านตรายตรองของโลกต้องใช้สมองเป็นที่ทำงานแต่เรื่องของธรรมนั้นอยู่ที่กรงกลางอกนี้เป็นที่ทำงานเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนความวุ่นวายนั้นอ่ะมันไม่ได้สร้างความเด่นความจุดที่หมายที่ถูกต้องดีงามให้เราได้ยึดได้เกาะอะไรเลยอ่ะแต่ความสงบนั่นเองพอจิตสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปแล้วจะปรากฏที่โครงกลางอกของเราเนี่ยนะยิ่งจิตมีความเป็นสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วยิ่งเห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจ ภายในถ้ำกลางอันนี้ไม่ขึ้นบนสมองและสงบละเอียดขนาดไหนก็ตามเอาพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันหมุนติ้วอยู่ภายในถ้ำกลางอกนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยหมุนกันอยู่ตรงนี้หมุนอยู่ตรงนี้สว่างกันอยู่ตรงนี้แล้วเวลากำหนดบนสมองอย่างนี้ก็เหมือนเราขึ้นนะถ้าเราจะถ้าพูดว่านั่นก็เหมือนขึ้นเหมือนลงลงไปข้างล่างก็กำหนดลงไปกำหนดข้างบนข้างล่างเพราะจิตอยู่ในถ้ำกลางไงมันจึงได้กำหนดขึ้นกำหนดลงนี่เป็นหลักธรรมชาติของใจที่สงบและเป็นสถานที่อยู่ของความรู้จริงๆความรู้ที่เคยกระจายไปทั่วดินแดนโลกธาตุและสร้างความวุ่นวายความทุกข์ให้แก่ตัวเองนั้นรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่อย่างเด่นชัดภายในใจนี้นั่นสบายอยู่ไหนอยู่เย็นไปหมดนั่งอยู่หินก้อนไหนก็มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำเดินไปในอยู่ในร่มไม้ร่มไหนก็มีแต่อัตธรรมกลางคืนกลางวันนั่งอยู่ตรงไหนผาสุกเย็นไปหมดนั่นคือจิตรวมเข้ามาสู่ตัวเองก็เห็นความสำคัญของตัวเองขึ้นเห็นสาระสำคัญขึ้นที่พาขึ้นที่ภายในใจของเรานี่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาไม่กังวลเพียงแต่อาศัยเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่เท่านั้นนั่นนี่เป็นหลักความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นอย่างนั้นเย็นสบายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คิดไม่ยุ่งกับอะไรและสิ่งที่จะมาก่อกวนยุ่ยแย่ก่อกวนก็ไม่มีมีแต่หลักธรรมชาติถ้าเป็นสัตว์หรือก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะมาสร้างความกังวลวุ่นวายสร้างกิเลสตัณหาให้ใจของเราดีไม่ดีก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันกลายเป็นธรรมอันหนึ่งขึ้นมาในเวลาได้พบได้เห็นได้ยินเสียงของเขาเพราะสัตว์ป่านี้มีมากเราพูดแต่ครั้งก่อนๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันสมัยที่ครูบาอาจารย์และเราเองบำเพ็ญเราก็ได้ประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นภายในจิตใจอยู่กับสัตว์ทั้งหลายนี่รู้สึกว่ามันรื่นเริงบันเทิงเสียงร้องก็โกกเก๊กยิ่งนกยูงด้วยแล้วเต็มไปหมดไม่ว่าเขาลูกไหนเวลาเราอยู่เงียบๆงั้นเหมือนไม่มีพอกลางตกกลางคืนมานกยูงมันร้องนี่เหมือนกับไก่มันขันยามมันแหละพอตัวหนึ่งขันขึ้นมาตัวหนึ่งก็ขันกันหมดทั้งฝูงเลยนี่นกยูงก็เหมือนกันเหี้ยวโง่เหี้ยวโง่ขึ้นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งก็เป็นเสียงลั่นขึ้นมาทุกภูเขาอยู่แถวๆรอบๆนั้นจึงได้ทราบว่าโอ้โหนกเหล่านี้มีไม่น้อยมีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกภูเขาแถวนั้นนี่ก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันกลางคืนเดินยงกรมอยู่เหมือนกันมีสัตว์มันเดินกุ๊กๆคิกๆมาพวกหมูพวกเก้งมาก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันหนึ่งรื่นเริงอันหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนให้เกิดกิเลสเหมือนเสียงกงกันข้ามเสียงที่สุดก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันภัยมันก็เต็มอยู่ที่นี่แต่เราไม่ตำหนิเขาว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขามาเป็นข้าศึกต่อเราแต่มันเป็นความสำคัญของใจเราเองไปเกี่ยวไปเกาะแล้วเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเผาตนเองเมื่อจับเรื่องแล้วก็ต้องตำหนิกันเพื่อจับเรื่องเพราะจึงไม่มีเสียงอันใดที่เป็นภัยยิ่งกว่าเสียงมนุษย์เรื่องอะไรที่จะเป็นภัยกว่าเรื่องมนุษย์ไม่มีเรื่องมนุษย์นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ปลีกออกจากมนุษย์โดยหลักธรรมชาติออกไปสู่ความเป็นมนุษย์ในของคนผู้เดียวท่านว่าเอกโกเป็นผู้เดียวอยู่ในสถานที่บำเพ็ญและจะเห็นแต่เราคนเดียวพิจารณาแต่เราคนเดียวถ้าจะเป็นภัยแบบไหนก็เห็นแต่เราคนเดียวนี่มันไม่เป็นเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่เป็นเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนแม้แต่นักบวชด้วยกันมันยังมีการทะเลาะเบาะแว้งความรู้ความเห็นขัดกันไม่ดึงรอยกันนี้เป็นภัยอะไรเป็นภัยจากใครถ้าไม่เป็นภัยจากมนุษย์พระมาจากไหนไม่มาจากมนุษย์ทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีเกิดอธิกรงที่กรกันยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ก็เป็นเรื่องของพระนั่นเรื่องของพระก็คือเรื่องของคนเนี่ยเรายกตัวอย่างให้เห็นดังนี้ไปอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นไม่มีใช้ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออโดยถือหลักธรรมเป็นบรรทัดเป็นทางก้าวเดินหลักธรรมหลักที่ไหนก้าวไปตามนั้นก้าวไปตามนั้นแล้วก็มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาแล้วก็ก้าวเดินไปยิ่งมีความรื่นเริงบันเทิงจิตใจมันพองใสนี่ไม่ต้องพูดแหละถ้าลงได้มี จิตมีเป็นสมาธิแล้วผ่องใสจนอัศจรรย์บางทีเป็นนะมันเป็นขึ้นในใจนั่นแหละโอ้โหใจนี้ไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่าจะอัศจรรย์ขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เที่ยวหรือนะดูสิในกายของเราทั้งกายนี่นะแต่ก่อนมันก็เหมือนกับมันหนามันแน่นมันมืดมันตื้อไปหมดในร่างกายนี่จิตของเราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่เวลาจิตใจมันมีความสว่างเต็มตัวของมันแล้วมันสว่างจ้ามาได้หมดเลยร่างกายนี่เป็นเหมือนกับอะไรพอเป็นเงาเงาเหมือนกับแก้วครอบตะเกียงนั่นแหละน้ำแสงไฟที่อยู่ในตะเกียงนั้นอ่ะมันสว่างจ้ามาทะลุแก้วครอบออกมาได้หมดนี่ก็เหมือนกันใจเมื่อถึงขั้นสว่างแล้วทะลุออกมาได้หมดเลยร่างกายของเรานี้เป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นมองดูภูเขาทั้งลูกก็เป็นพอเงาเงาแผ่นดินทั้งแผ่นมันก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นที่มันสว่างกระจ่างแจ้งแล้วมันทะลุไปได้หมดนั่นที่จริงว่าเพียงตัวเท่าหนูเนี่ยมันก็เห็นได้พูดได้นี้จะไม่ให้นำมาพูดได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้ทิฏฐกรมันไม่เคยเป็นนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปมันเห็นเข้าไปเป็นเข้าไปอย่างนี้จะไม่ให้พูดได้ยังไงทำเป็นของจริงทำไมพูดไม่ได้เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้เวลามันมืดตื้อก็บอกว่ามืดตื้อในจิตดวงเดียวกันนี่หนักดูสิเป็นยังไงเพราะงั้นจริงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติดูมันจะเป็นยังไงทำพุทธเจ้าน่ะเคยหลอกโลกมาแล้วหรือไม่เคยหลอกโลกมามีแต่ทำของจริงนี้สอนโลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มากขนาดไหนนักกี่กับกี่กันแล้วแล้วทำไมมันจึงไม่ถึงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติซึ่งควรจะรู้จะเห็นด้วยความสนใจตัวโดยแท้มันอยากให้รู้เห็นนี่นะให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าลืมแนวทางพระโอวาทคำสอนพระเจ้านั่นอ่ะให้เล็งให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นนิสัยของกิเลสที่มันจะออกก่อนออกก่อนออกก่อนออกหน้าแซงหน้าแซงหลังก่อนนั้นมาเป็นเครื่องดำเนินมันจะเหลวไหลไปทั้งภัยนั่นอ่ะยังไงก็ตามให้ได้เล็งเหตุเรื่องผลเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อการดำเนินทุกตนอยู่โดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถนี่เป็นความถูกต้องมีนามเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดำเนินท่านสมบุกสมบันมากจริงๆนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นสาระในวงปัจจุบันนี้ได้อย่างเต็มหัวใจเลยนะไปที่ไหนที่ไหนเป็นบัตรสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปผมมักจะไปเที่ยวสอบเที่ยวดูไปทั้งจนทั่วถึงไปหมดนั่นแหละทางด้านทางนามีนายุงทางไหนทางไหนท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างไปพยายามไปสอบเช่นอย่างถ้ำผาบิ่งไปจากนั้นเปลี่ยนสภาพไปซะมากมายเป็นคนในโลกไปแล้วแล้วก็เล็งดูถ้ำผาบิ่งนี้ออกไปหาถนนท่านแต่ก่อนถนนไม่มีแถวนั้นไม่มีหมู่บ้านคนเลยก็ถ้ามีก็คงวังตะพุงท่านมั้งวังตะพุงมันก็เหมือนหมู่บ้านมันไม่ได้เหมือนอำเภอแหละถนนต้นทางไม่มีแล้วท่านจากนั้นเข้าไปหาถ้ำผาบิ่งนี่เท่าไร6-7 กิโลมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นท่านอยู่ที่ไหนถ้ำผาบิ่งและท่านอาจารย์สิงห์หลวงปู่สิงห์นี่ก็ไปได้กำลังใจที่นั่นนะเท่าที่ทราบมาจิตท่านรวมใหญ่ตรงนั้นน่ะทำผาบินแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วสถานที่ก็เปลี่ยนสภาพทางเดินเข้าไปรอบๆบริเวณตั้งแต่ทางหลวงนี่เข้าไปแล้วมันเป็นสวนเป็นไร่เขาไปหมดโล่งไปหมดพูดง่ายๆว่างั้นเลยมันไม่มีดึกเถาของเก่าของแก่ยังเหลืออยู่บ้างเลยในถ้ำผาบินก็มีแต่เฉพาะถ้ำเท่านั้นเองดังนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดศาลากับ2 หลัง 3 หลังอันนี้ละการก่อสร้างนี่อ่ะมันน่าคิดอยู่มากนะนักองค์กรรมฐานเราถ้าว่าผู้ที่ไปทำการก่อสร้างไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวของครูบาอาจารย์และตำหลักตำราที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นอีกอย่างนะนี่ก็รู้อยู่เห็นกันอยู่แต่ก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับว่าทำแข่งพระว่างพระเจ้านี่สิแต่ที่ตรงไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างรู้หลาผู้ฟ้าอันเป็นเรื่องของโลกไปเหยียบย่ำทำลายสถานที่ที่เป็นหลักธรรมชาติอันเป็นทำเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอนั้นให้คิดหายไปปวงไปหมดไม่มีเหลือเลยนี่มันน่าคิด เราไปสู่สถานที่ธรรมชาติกับไปอยู่ที่ตกแต่งให้สวยงามมันต่างกันไงถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเป็นคนละโลกเลยนะเรื่องของโลกเขาก็ชอบอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนท่านสร้างอะไรนี่แบบฉบับอันหนึ่งแล้วแบบฉบับนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้แล้วเนี่ยทางให้พระเวลาพระไปเที่ยวภาวนาสถานที่อะไรก็ตามท่านบอกท่านสอนไว้นะอย่าไปสถานที่มีการก่อสร้างนั่นอย่าไปสถานที่ชุมนุมชนไปสถานที่จอแจให้ไปหาสถานที่ที่วิเวกสงัดแม้ต้นไม้ที่เป็นดอกเป็นผลนกกินกันวุ่นวายอยู่เสียงอึกทึกคึกโครมก็อย่าไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นท่าน้ำขึ้นลงของผู้คนสัญจรไปมาและลงเล่นกันก็อย่าไปอันนี้ท่านสอนไว้หมดละเอียดละออมากนะนั่นเห็นไหมเป็นไงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชดทงแนะเป็นยังไงกับการดำเนินของพวกเรามันขัดกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะนี่อะถ้าเราดำเนินตามนี้ทำไมมันจะไม่เห็นอัตเห็นธรรมก็เป็นเครื่องบุกเบิกธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องไปต้อนกิเลสไม่ให้เข้ามายุ่งทั้งนั้นที่วิเวกสงัดเนี่ยมันก็เป็นท่าศึกกันกับที่จุนจ้านวุ่นวายเนี่ยท่านไม่ให้ไปที่จุนจ้านวุ่นวายที่ก่อสร้างมากก็วุ่นวายท่านก็ไม่ให้ไปเนี่ยฟังสิให้ไปหาสถานที่เหมาะที่สงัดวิเวกเพื่อบำเพ็ญได้สะดวกสบายนั่นฟังสิท่านสอนว่าอย่างละเอียดละออมากในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เป็นยังไงท่านเดินตามนี่อย่างราบรื่นสม่ำเสมอหาที่ต้องติไม่ได้เลยนะเท่าที่ผมไปอยู่กับท่านก็เป็นเวลา8ปีจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปมีแต่ที่ถึงใจนะปฏิปทาเครื่องดำเนินที่เห็นอยู่ด้วยตาของเรานี่มันก็มีตามแบบได้แบบในฉบับอยู่แล้วมีในตำรับตำราแล้วท่านที่ไหนท่านดำเนินอย่างนี้อยู่ในข้อนั้นข้อนั้นนี่มันเห็นอยู่แล้วก็เรื่องจิตเรื่องธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นไม่ต้องพูดแหละโอ้โหเวลาท่านเปิดโลกธาตุนี่อยู่เพียง 2-3 องค์เท่านั้นนะเวลาอยู่มากๆนี่ท่านกระเทศในวงสัจธรรมกว้างขวางไปเสียไปกลางๆนั่นเสียเวลาไปคุยกับท่านเป็นเวลาเฉพาะนั่นที่เพียง 2-3 องค์นั่นเราจะได้ฟังธรรมอัศจรรย์ของท่านรู้แปลกๆต่างๆรู้ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยมีไม่เห็นปรากฏในตำราเลยก็ท่านพูดท่านก็ไม่เอาตำรามาพูดท่านเอาความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นมาพูดนี่มันจะไปเข้าตำรานั่นแหละที่ท่านเทศน์ที่เราได้ฟังเต็มหัวใจเวลามีไม่กี่องค์นั่นแหละไปอยู่ที่ไหนโอ้น่าสลดสังเวชนะถ้าเราพิจารณาตามเรื่องของโลกนี้น่าสลดสังเวชทำไมท่านมาอยู่ได้เหมือนกับว่าผ้าขี้ริ้วเหมือนกับเป็นคนกำพร้าอนาถาไม่มีใครปรารถนาแล้วในโลกนี้คนนั้นพระองค์นั้นว่างั้นเลยนะที่ท่านเคยไปอยู่ที่ไหนมีแต่อย่างนั้นส่วนมากนะบิณฑบาตก็เพียงมาได้มาฉันมันนั่นนั่นนั่นฟังดิบางทีไปอยู่ไม่ได้ฉันกลับเลยเป็นเดือนก็มีท่านมาเวลาท่านพูดสัมผัสท่านก็เล่าให้ฟังนะไปอยู่เป็นเดือนก็มีไม่ได้ฉันกลับคือเขาว่ายาคูธรรมระหว่างภาษาทางฝั่งนี้เขาว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาไม่มีตัวมีงาเขาไม่เอามาให้ฉันใครจะปลูกอะไรแต่ก่อนมันไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรเงินมีความหมายอะไรแต่ก่อนไม่มีความหมายเงินไม่มีใครสอบแสวงหากันมันเหมือนก็ไม่มีเงินเนี่ยทั้งที่เงินมันก็มีแล้วไม่มีการซื้อการขายกันทำอะไรลงไปนี่ก็ไม่มีใครมาซื้อพอที่จะให้เกิดความขยันหมั่นเพียรแล้วใครจะมีแก่ใจทำล่ะนาก็ทำพอได้กินกันปีหนึ่งถึงปีเท่านั้นเองมากกว่านั้นมันก็ทิ้งไว้เฉยไม่มีใครซื้อกันนะเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ขนขวายแล้วพวกเปลือกพวกมันอะไรเขาก็ปลูกไว้ตามบ้านตามเรือนไปอย่างนั้นทีก็เขาก็ใส่เปลือกใส่มันบ้างมันว่างั้นนะไอ้ถั่วงาไม่เห็น ไอ้พวกเนื้อพวกปลาพวกอาหารชนิดอื่นนี่ไม่เลยเหรอท่านวะเพราะเขาเข้าใจกันดังนั้นว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลา
1: ถ้าได้มาแล้วก็ฉันอย่างนั้นเลยต้องพูดถึงเรื่องภาวนาเนี่ยมันก็เข้ากันได้นะแต่ภาวนามันดีนี่นะท่านว่าเนี่ยฟังสิฉันจะเข้าเปล่าใครจะไปฉันมากขนาดไหนว่าพูดแล้วเราสังเวชนะมันเป็นอยู่ลึกๆกันอ่ะท่านเวลาท่านพูดท่านก็พูดธรรมดาไปเนี่ยเวลาพูดไปสัมผัสแล้วท่านก็นำออกมาพูดมาพูดสถานที่เช่นนั้นอะไรมันว่านะมันจะบาดมาแล้วก็มาฉันมีแต่ข้าวเปล่าๆข้าวเปล่าก็จะไปฉันได้มากอะไรฉันเขาว่าเปล่าท่านนะแล้วเดินจนกลมตัวปิวไปแล้วนั่นว่านั่งเขาหน้าโอ้ยดีทั้งนั้นแหละท่านว่ามันดีทั้งนี้อันว่างั้นแล้วประการหนึ่งก็เราก็ไปหาอย่างนั้นเนี่ยก็เข้าก็ได้อีกแหละไม่จะไปกังวลอะไรเพราะใจไม่กังวลนี่ท่านว่างั้นไม่เคยกังวลเลยว่าได้ฉันกับอันนั้นฉันกับอันนี้ไม่เคยมีให้หลังนั่นนะก็พอยังชีวิตเปลี่ยนไปวันหนึ่งเท่านั้นท่านว่าท่านลำบากมากนะตอนท่านบำเพ็ญเฉพาะท่านตอนกลับมาอยู่ทางนี้หมู่เพื่อนมากนี่ไม่ค่อยสะดวกแค่นั่งเพื่อน40-50อันเนี่ยท่านอาจารย์เกิงบ้านสามผงท่านอาจารย์ศิลาบ้านวาใหญ่เนี่ยอำเภออากาศอำนวยนี่ท่านเหล่านี้เป็นอุปชาแล้วนะนี่เกิดความเชื่อความสงสัยในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้เลยสละหมดญาติหมดทั้งลูกวัดเลยนะท่านอาจารย์เกิงท่านอาจารย์มีแต่เป็นอุปชาแล้วทั้งนั้นนะเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของปู่มั่นเรานี่ละไปกับท่านท่านกลับมาตอนหลังนี่นะตอนหมู่เพื่อนมากๆตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่โดยลำพังท่านหนึ่งสิมันหนักมากนะท่านเล่าให้ฟังมาตามบาลีเจภูมินี่มาองค์เดียวท่านขโมยหนีมานี่มาเพราะหมู่เพื่อนลุมตามท่านหลังขโมยมาตรงนั้นตรงนี้นี่ท่านเล่าให้ฟังหมดนะแต่ผมจำไม่ค่อยได้ตอนที่ท่านไปซอกแซกองค์เดียวท่านนะมาแถวบาลีเจภูมินี่มาแบบพังโคลนปะโหลอะไรหน่อยเรื่องนี้มันท่านอะไรใครตามท่านว่าท่านสุวรรณตามธรรมท่านว่าท่านอาจารย์สุวรรณท่านก็เล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องความลำบากในการบำเพ็ญนี้ผู้ที่บุกเบิกต้นทางให้พวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครเกินพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะที่ลำบากที่สุดเลยเรื่องเสือเรื่องอะไรนี่ท่านนานๆท่านจะเล่าทีนึงนะเล่าเฉยๆนะดูเล่าไปเฉยๆเหมือนกับว่าเสือกับท่านไม่มีอะไรกันพูดง่ายๆว่างั้นนะลักษณะเสือกับท่านไม่มีอะไรกันแล้วทั้งที่ไปอยู่ป่าเสือจนถึงขนาดที่ว่าไปบินธบัติก็ป่าเสือนี่ที่บ้านนาเมียอยู่มุลิกเขาก็เอาไม้ปอกไม้เปิดน่ะมาผ่าหนีแล้วก็ให้ท่านถือไปคือกลัวหมีเสือมันมีสติมันไม่ค่อยทำใหม่เสือมันมีสติดีมันไม่ค่อยเจอมันง่ายๆเดินดั้มไปขนาดไหนก็ไม่เจอกับเสือนี่แต่หมีนั่นมันมาสเปะสปะว่างั้นพวกชาวบ้านเขากลัวว่าเวลาไปเจอหมีไม่หนีนะถ้าช่วงระยะนี้ถังน้ำนี่มันโผล่เข้ามาเลยทั้งตบทั้งกัดเลยถ้าเสือเราไม่ล่ะยิ่งอยู่ในป่าแล้วเจอขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าในป่านะไม่จนกรอกนะเดี๋ยวท่านนี้ดวดถึงเดียวไปเลยถ้ามันจนกรอกเช่นอยู่ตามโคกตามที่โล่งๆมันหาที่ไปมาได้มันต้องมาทำคนให้เสียท่าก่อนมันถึงจะไปเสืออันนี้เป็นครับเสือลำบากเป็นแต่หมีไม่ได้นะในพรานเขาก็พูดอย่างเดียวกันพูดถึงนั่นเป็นระบาดเขาทำเอามาให้แล้วก็ทำไปงั้นแหละทางกระวางนั้นนะแล้วเดินไปให้เคาะไม้เป๊ะขุ่นเป๊ะนี่ไปเพื่อหมีมันได้ยินแล้วมันจะหลีกเดินว่างั้นนะแล้วก็ไปนี่แหละภรรยาของอันเนี้ยของหลวงปู่พรมท่านเล่าให้ฟังแล้วพอดีแม่ชีคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังอีกโกงกันเต๋งเลยนะที่ทางบ้านนำหมีเนี่ยอยู่ลึกๆมันไม่มีบ้านคนเสือโอ้โหมันเสือไม่ได้กลัวคนท่านว่าแต่ผู้ชายมันมีกลัวบ้างเล็กน้อยว่างั้นนะผู้หญิงไม่กลัวพอทำได้มันทำว่างี้แล้วก็พวกนี้มีแม่ชี3คนท่านว่าไปหาท่านคือแม่ชีลืมละพัญญาของหลวงปู่พรมเนี่ยคือต่างคนต่างออกสมบัติเงินทองเข้าของประกาศทานหมดเลย แล้วก็ต่างคนต่างออกหันหลังให้กันออกเมียก็ออกไปบวชผัวก็ออกไปบวชนั่นแหละแล้วก็ไปหาหลวงปู่มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเรานี่แต่นู่น3คนไม่ขี่ไปท่านก็บอกมันจะทำไงไล่มันก็ไม่กลับพวกนี้แหละท่านว่างั้นจะมาไงนี่มันดงป่าดงเสือนี่ทำไงนี่วะท่านว่าเสือไม่กลัวผู้หญิงนะวะมันลำบากท่านว่านี่มาอะไรโอ้ยต้องอยู่สักสองสามวันก่อนเถอะมันนานไม่ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าตกลงท่านก็เลยได้สั่งพวกญาติโยมให้ไปทำห้างสูงๆน่ะให้ท่านเล่าอันนั้นนะทำห้างสูงแล้วก็มีพระองค์ขึ้นไปสูงให้มันพ้นจากปากเสือพูดง่ายๆนะให้อยู่สูงๆแล้วก็ท่านสั่งด้วยว่าเวลาค่ำเวลากลางค่ำคืนอย่าลงมาหนาเพราะท่านรู้ก่อนอยู่แล้วนี่เสือแถวนั้นมันชุมขนาดไหนเสือมากแล้วไม่กลัวคนผู้ชายกลัวบ้างว่างั้นนะเพราะไม่ค่อยมีใครทำลายมันนอกจากว่าอาหารไม่อดแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะพอทำมันทำว่างเนี่ยเวลาไปอยู่นั่นท่านก็ห้ามให้เขาลงมาแต่ไม่ได้อยู่กับท่านนะอยู่ระหว่างครึ่งทางข้างๆทางไปนั่นถ้าเป็นทำเลพอสมควรแล้วก็เขาอยู่ที่นั่นทำห้างให้อยู่ที่สูงแล้วท่านก็อยู่บนเขาหน่อยเวลาไปก็ให้ญาติโยมพาไปให้อาวาสแล้วสองสามวันก็ไล่กลับไปมันเป็นกังวลท่านว่างี่นะมาให้อยู่แล้วมันเป็นกังวลกังวลคือเหมือนกับว่าท่านเมตตาท่านอารักขาอยู่ภายในจิตใจนะคงจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นกังวลไปไม่เอาท่านว่ามาอยู่ได้3คืนท่านก็ไล่หนีนี่ท่านก็เล่าแล้วพวกแม่ชีคนนี้ก็เล่าแม่ชีคนนี้ไปหาท่านที่บ้านนาซีนวลตอนนั้นผมพาอยู่กับท่านที่บ้านนาซีนวลวัดเก่าเขายาคูทงที่ท่านมาไปพักอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแม่ชีคนนี้ไปนั่นน่ะไปเล่าผมฟังเหตุที่ผมจะได้ทราบเรื่องเหมือนกันกับท่านเล่ากับแม่ชีนั่นหรอกมันเบญจบาทก็ไกลเนี่ยเอาละไกลบ้านก็แถวไปทุ้ยลึกนะไม่ใช่เล่นเลยนะแต่ทุกวันนี้ถนนนั้นทางมันเข้าไปถึงหมดแล้วแหละบ้านคนก็มีมากขึ้นแถวนั้นเป็นความลำบากมากไปอยู่ที่ไหนที่ท่านไปที่ไหนโอ้โหทุเรียนนะท่านไปบำเพ็ญแล้วไม่มีใครเป็นผู้ชักจูงทางเดินท่านก็ท่านเป็นผู้บุกเบิกเองเนี่ยในสมัยปัจจุบันจริงว่าลำบากทั้งด้านภายในทั้งด้านภายนอกกรรมฐานเขาก็ไม่รู้กรรมฐานว่าเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นสิบางแห่งก็วิ่งแต่คือเห็นเขียนในประวัตินั้นเป็นอย่างนั้นพอต่อมานั่นก็ท่านมาจากถ้ำสฤษฎิกาแล้วท่านนี่พระมีมากแต่ท่านก็บอกว่ากำลังยังไม่พอท่านรู้ทั้งล่างนี่ท่านเน่าหมดกำลังไม่พอภายในกำลังไม่พอท่านถึงได้ปีกหนีจากหมู่เพื่อนผึ่งที่เดียวเข้าเชียงใหม่เลยพอมาคราวหลังท่านไม่ได้พูดเลยนะว่ากำลังไม่พอไม่เคยได้ยินนะมีแต่เปี้ยงเลยที่นี่ท่านเลยเป็นอยู่เชียงใหม่นี้มีครูบาอาจารย์ที่ได้ความเลื่อมความมาเสด็จอยู่นั่นหลายองค์นะเท่าที่ผมจำได้นะก็หลวงปู่มั่นเราเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหมนั่น3แล้วนะเท่าที่ผมทราบหลวงปู่แหวน4แล้วนั่นท่านอันนี้มีกระเทศน้ำหนึ่งทั้งนั้นเลยหลวงปู่ผมนี่ก็เคยได้คุยธรรมะกันแล้วผมจึงได้กระซิบบรรดาลูกศิษย์ที่มาจองเที่ยวเวลาเผาศพท่านเนี่ยท่านอาจารย์องค์นี้นะพยายามเอาอธิท่านให้ได้นะอธิของท่านนี้จะเป็นแปลเป็นพระธาตุอย่างแน่นอนนะบอกเพราะเคยได้คุยธรรมะกันแล้วแล้วก็เป็นจริงๆนุ่มได้ปีเดียวมั้งก็กลายเป็นพระธาตุแล้วนะผิดที่ตรงไหนเพราะความประกาศความบริสุทธิ์ท่านประกาศตั้งแต่ท่านยังไม่ตายเรื่องกระดูกมันเป็นผลพลอยได้ต่างหากจะเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุเป็นผลพลอยได้ส่วนใจของท่านที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไปแล้วนั้นมันถึงกันแล้วนี่คุยท่านเล่าให้ฟังโอ้น่าฟังมากนะแล้วก็หลวงปู่ขาวนี่ที่ได้คุยธรรมะกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยหลวงปู่แหวน3องค์นี้เอากันอย่างถึงพลิกถึงถิ่นเลยเถอะหลวงปู่คำดีนี่องค์ที่พูดธรรมะกันถึง ถึงพิษถึงขิงถึงเหตุถึงผลว่างั้นเลยผมจึงไม่สงสัยท่านถ้าลงเล่นลงใจแล้วเท่านั้นนะใครจะหาเรื่องจะท่านว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกอะไรอะไรก็ตามในท่านเหล่านี้นะผมมันเป็นนิดอย่างนั้นนะถ้าลงได้ถึงใจขนาดนี้ไม่ฟังเลยนั่นฟังสิใครจะว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกเพราะต้องอบัตินั้นนี้เฉยเลยไม่สนใจท่านเหล่านี้นะเพราะอะไรก็จิตนั้นมันไม่ใช่จิตอยู่ในขั้นสมมุติอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติอันนั้นพ้นไปหมดแล้วมีสมมติอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องในขั้นพุทธการทั้งมีตุกฟ้องนะดูมีถ้าผมจำไม่ผิดก็จะว่าพระมณบุตรนะเป็นตำถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันก็นานแล้วผ่านตำรามันนะถูกเขาฟ้องถึงขั้นปราชิกแต่นั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่โอ้จะไปฟ้องเธอทำไมวางกันเลยเธอเป็นสติวินัยสมบูรณ์แล้วนี่ว่าเท่านั้นแหละไม่ได้พูดมากอะไรเลยไปฟ้องเธอหาอะไรเธอเป็นสติวินัยอันสมบูรณ์แล้วนี่ว่าสติวินัยก็ยกขึ้นมารับเมื่อมีผู้ฟ้องก็ยกสติวินัยขึ้นมาถ้ามีผู้ฟ้องหลักธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์แล้วเลยสมมติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วคุณยังไงเอาอะไรก็ไปเกี่ยวข้องแต่นี่เวลามีผู้ฟ้องก็ต้องวินิจฉัยใกล้ควรกันไปตามเรื่องต่างๆนี่บอกว่าเธอเป็นสติวินัยโดยสมบูรณ์แล้วฟ้องเธอหาอะไรพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งนี่มีไหมตรงนั้นมีปรากฏจิตอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ทราบจะเอาอะไรไปฉาบไปทาให้มันติดมันเปื้อนนะมันจะจิตจะเปื้อนกับอะไรมันเป็นอาถรรพ์แล้วกับเรื่องสมมุติมันเข้ากันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยท่านต้องหมุนมันมากแล้วก็ท่านอยู่อย่างนั้นตลอดมาเนี่ยอยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมาจนกระทั่งมันนิพพานนะหลวงปู่มั่นเหล่านี้ก็อย่างหลวงท่านทุกคนธรรมเจดีย์เอาท่านมาอยู่นิมนต์ท่านมาอยู่วัดนนิเวศแต่ก่อนวัดนนิเวศก็เป็นป่านะสงัดเงียบไม่มีบ้านคนแถวนั้นไม่มีเลยก็เงียบแต่เวลาออกพรรษาแล้วท่านนุ่นหนีไปอยู่ที่บ้านหนองน้ำเค็มไปทางบ้านหมักหญ้าอะไรไปทางโน้นท่านไปอยู่ภาวนาอยู่ในป่านี่เชียวจนกระทั่งจะเข้าพรรษาท่านถึงมาท่านมาจำพรรษาที่วัดนนิเวศ2 พรรษาท่านก็ไปสักคนท่านมาอยู่ให้เฉพาะเข้าพรรษาแม้จะถามที่นั่นยังเป็นป่าวิเวกอยู่อันเขาเรียกวัดตะกินว่าวัดนนิเวศนะเป็นป่านะแต่ก่อนท่านก็อยู่ให้ในพรรษาท่านนอกนั้นท่านก็ไปแล้วนู่นเพราะออก2 พรรษาแล้วก็ไปสกลนครไปจำพรรษาบ้านโคกบ้านนามมนว่ามาบ้านมาล้มขืนเป็นมาราสุดท้ายท่านบ้านโคก2 ปีบ้านนามนปีหนึ่งแล้วก็บ้านน้องผืนเนี่ย5 ปีก็เป็น8 ปีนั่นอยู่แต่อย่างนั้นเราถ้าวันไหนเราจะอะไรเอาความเปลี่ยนเต็มที่แล้วเรามักจะแอบขึ้นไปฉันช้าอะไรกับท่านนะชานิชาเชียงใหม่เขาส่งมาจากเชียงใหม่ชาเมี่ยงเขาหลามอุ้ยหอมนะเขาหลามส่งมาชื่อนันอะไรนะนันแปลว่าทิพย์นั่นทิพย์นี่เขาส่งมาถวายท่านเป็นประจำนะไม่เคยอดไม่เคยขาดนะส่งชามาถวายท่านไม่ว่าชาจีนไม่ว่าชาเมี่ยงนะถ้าเราไม่ฉันเรื่อยๆนี่ฉันแน่นอนไม่หลับนะเนี่ยผมจึงถ้าวันไหนวันจะเอากันเต็มที่กับความเปลี่ยนนี้คือไม่ให้ความง่วงเหงานอนเข้ามาเกี่ยวข้องควรพอที่จะให้ได้ฝืนกันนะก็แอบไปฉันชากับท่านเสียนานๆฉันทีตามปกติผมก็ไม่ค่อยเอาเรื่องอยู่แล้วกับชากับเธอน้ำร้อนน้ำชาไปแล้วอ้าวนี่น้ำชาฉันนะมันก็เหมือนจะรู้แล้วแล้วก็ฉันก็ทำนี่เอาละจริงนะ วันเช่นอย่างนั้นไม่นอนกลางคืนวันนั้นคือไม่ง่วงนั่งภาวนาก่อนเป็นหัวต่อเลยความง่วงไม่มากวนพอให้เดินต่อสู้กันเช่นอย่างต่อสู้ด้วยวิธีการลงเดินโยกมเพื่อแก้ง่วงหรือบ้างอะไรอย่างนี้ไม่นั่งได้ตามต้องการเวลามันง่วงมันมีธาตุขันมันฟังใครล่ะอันฉันชาหอมฉาเมี่ยงเขาเลือกเอาแต่ชนิดยาเขาเรียกว่าไม่ใช่ยอดจริงๆนะยอดนั่นแหละแต่ว่าเอาเขาเรียกว่าใบคาบใบเสื้อพุงพอสาวแล้วนะนั่นก่อนขนาดนั้นใบคาบใบเสื้อเลยทำไปหายอดนึงหอมแล้วไม่มีห่วงละฉันชาก็ฉันตอนบ่ายหนหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นหนหนึ่งเท่านั้นนะมั้งตอนเช้าจะหันยืนมาก็ถึงมากผมเริ่มไม่ค่อยฉันมีพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันแม่ฉันน่าสงสารท่านนะทั้งอัศจรรย์ทั้งสงสารท่านในความลำบากของท่านที่พาบุกเบิกนะพวกเรานี่ได้แบบได้ฉบับมาจากท่านแล้วก็น่าจะมีเกลียดใจคุยปฏิบัติกันมันก็ไม่ได้เรื่องมีสิ่งสำคัญทำไงแล้วนี่กับพระกรรมฐานเรามันก็ยิ่งมันจะแซงหน้าแซงหลังกันไปมาเดี๋ยวนี้มันยิ่งหน้าทุเรศเลยทำให้วิตกแล้ววิตกนี่ไม่ผิดซะด้วยนะเราแน่ใจไม่ผิดเพราะพิจารณาแล้ววิตกด้วยการพิจารณานี้ไม่ใช่โดยการหาเรื่องหาราวยกโทษยกกรเพื่อนฝูงโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่เราพิจารณาโดยอัดโดยทำวัดทั้งวันว่ามีทางยังโกมันเป็นไปได้ไงวัดกรรมฐานอันนี้ที่ไปดุไอ้ที่ว่าไปเมืองการดุองค์จริงๆผมบอกว่าผมจะโดดสังเวชผมบอกนั่นเลยไปวัดทั้งวัดนั่นตะเวนเที่ยวหาดูหมดทันกรมในวัดกรรมฐานแท้ๆนั่นน่ะไม่มีทันกรมเลยมันอยู่กันได้ยังไงอยู่ยังไงว่างนี่เลยนะผมมันสลดสังเวชนะไปเห็นที่นั่นแล้วสลดสังเวชบอกได้ความสลดสังเวชมาผมว่างนี่ลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นนี่นะมันไปทำอะไรอยู่ทันกรมจึงไม่เคยเห็นกันเลยพระทั้งวัดมันกรรมฐานอะไรมันน่าคิดอยู่มากมายผมไปดูจริงเนี่ยเที่ยวดูภายในวัดแล้วอย่างมาแล้วออกนอกวัดไปตะเวนเที่ยวหาดูจริงท่านควรมันอยู่ตรงไหนไม่มีมันก็มีแต่ความสะดุดสังเวชอะไรที่ทำงานของพระไม่มีที่ทำงานของโลกเขายังมีข้าราชการงานเมืองเขาก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีที่ทำงานว่าไงพวกชาวไร่ชาวนาก็นั่นไร่นาโน้สวนเขาเป็นที่ทำงานของเขาถ้าเรามันอะไรเป็นที่ทำงานนี่มีแต่เสือกับหมอนหรือเป็นที่ทำงานเรามองไม่เห็นก็มองเห็นเท่านั้นเองถ้าสถานที่เอ่ยมีกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่มีมันก็มีแต่เสือกับหมอนเป็นที่ทำงานของพระเรามันสลดสังเวชไหมล่ะพี่นายหมู่เพื่อนเอาฟังเขาไหมเนี่ยเห็นเหตุเห็นผลนี่แหละมันกุดมันด้วนเข้ามาอย่างนี้จะไม่ให้วิตกไงแล้วก็โลกามิตรมันจะเหยียบย่ำทำลายหมดนะความเห็นแก่โลกโลกามิตรภาพสักการะบูชาความนับถือนั้นมันเป็นบ้าไปแถวนั้นนะนั่นไม่ใช่ธรรมเครื่องอาศัยเท่านั้นธรรมแท้คือการบำเพ็ญให้มันเกิดผลเกิดความแปลกประหลาดอาจารย์ขึ้นภายในใจเจ้าของนั่นธรรมอยู่นั่นนี่เป็นสมบัติของเจ้าของแท้อันนั้นสมบัติของใครเป็นสมบัติของเขาเองเขาไม่ทานมากน้อยก็เป็นของเขานี่ก็เหมือนเราปลูกข้าวในนานั่นเองมันสวยงามขนาดไหนได้ผลมากน้อยเท่าไรนามันมีผลอะไรครับข้าวนั้นเจ้าของก็ต้องหางนี่แม้แต่ฟางก็ควายกินหมดนามันได้อะไรอันนี้เราก็อาศัยเขาเพียงอย่างนั้นท่านนึกว่าปุญญเกตตังโลกัสสะเนื้อนาบุญของโลกนั่นทำมากน้อยก็เป็นของเขาหมดไม่ใช่ของเราส่วนของเราจริงก็คือเราทำเองเราทำเอานี่เราใครจะไปกวาดเอาต้อนเอาวัตถุทานของเขาที่มาทานมากมายนั่นมาเป็นบุญเป็นกุศลตัวเองได้ไม่มีทาง มันเป็นของเขาทั้งหมดมากน้อยเราต้องทำเอาสิใครขยันจะตายเกิดตายเกิดขยันแบกทุกข์ก็ให้ขี้เกียจมากๆถ้าใครไม่ขยันใครเห็นภัยต่อความทุกข์ดังพุทธเจ้าที่เป็นจอมปราชญ์สอนไว้แล้วก็ให้พยายามแก้ไขฝืนกันกับกิเลสการฝืนมีแต่ฝืนกิเลสทั้งนั้นไม่ได้ฝืนธรรมหรอกธรรมไม่ได้ฝืนท่านหรอกกิเลสต่างหากพาให้ฝืนกิเลสต่างหากขวางทางเดินของธรรมถ้าจะเกิดจากตายอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันนับไม่มีประมาณแล้วก่อนให้ขี้เกียจมากๆนี่เป็นยังไงมันพูดได้อย่างอาถรรพ์จริงนะเรื่องใจเกิดใจไม่เกิดแหมมันยังเป็นน้ำตาล่วงว่าไงโอ้น้ำตาไหลรินลงมาเหมือนน้ำฝนผมพูดจริงๆผมเป็นจริงเวลาถึงขั้นมันเนี่ยบุโถบุโถบุโถโอ้โหโอ้โหถึงโอ้โหโอ้โหถึงขึ้นอุทานเลยนะพออวิชชามันขาดสะบั้นลงไปแล้วโอ้โหโอ้โหทีแรกมันเราก็รู้ที่ว่ามันตัดเข้าไปตัดเข้าไปเหมือนกับว่าต้นไม้น่ะตัดรากฝอยเข้าไปตัดรากฝอยเข้าไปวนเข้าไปวนเข้าไปใกล้เข้าไปชิดเข้าไปวงแคบเข้าไปนั่นแต่รากแก้วมันอย่างนั่นแหละที่ว่ารู้ว่าว่าไม่เกิดแต่มันค้างไม่จะค้างอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็เคยพูดผมไปอยู่ถ้ำโอ้ไปอยู่ทางนู้นถ้ำผาดักนอนเวลาเจ็บคัดอกเนี่ยมันจะตายจริงเขาตายวันละ7-8-9 คนไปกุศลามาติกาในป่าช้าจนไม่ได้กลับที่พักเพราะมาไม่ขาดตายแล้วขนกันมาขนมามันโรคอะไรก็ไม่รู้คัดอกคัดวันหนึ่งตาย2 วันตายถ้าถึง3 วันไปแล้วมักจะผ่านไปได้ส่วนมากมักตายอยู่ในวันที่2เราอยู่ๆก็ไปกุศลามาติกาเขากุศลาไปกุศลามาก็เราก็เป็นขึ้นมาเลยมันก็แน่แล้วที่นี่กูตายแล้วที่นี่นะวะนั่นเป็นแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เขาตายเขาเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้นะมันเหมือนหอกเหมือนเหลาเนี่ยมันทิ่มเข้ามามันโรคอะไรไม่ทราบนั้นไอ้ที่นี่สลบไปนู่นน่ะไออ่ะมันเหมือนอย่างนี้เวลาเราไอเราจามหายใจแรงก็ไม่ได้โอ้กูตายตายที่นี่เป็นแล้วกูละองค์หนึ่งนี่ที่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังพูดด้วยความถึงใจด้วยนะพูดด้วยความถนัดความเข้าใจจริงๆอย่างถึงใจเจ้าของด้วยโอ้กูเสียดายถ้ากูตายเดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างว่างั้นเลยนะก็มันรู้อยู่นี่โอ้ว่ามันยังมีถึงมันจะละเอียดขนาดไหนก็ตามมันยังมีก็รู้อยู่ชัดๆในหัวใจนั่นคือมันตัดเข้ามาหมดแล้วเข้ามาหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับอวิชชาที่มันพันกันอยู่ก็เวลานั้นกำลังพันกันอย่างเต็มที่ถ้าขึ้นเวทีก็ไม่มีกรรมการแยกระหว่างไงขนาดไหนนะฟังสิปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันจึงไม่ได้ถอยกันเลยเวทนาอันนี้มันหน้าไหนวะหน้าไหนหน้าเราเคยลบหน้าเราเคยต่อยกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือวะมันไม่มีสะทกสะท้านฟังสิแต่วันที่มันมีที่อะไรอาวรณ์ให้รู้ชัดไม่ลืมหนักแต่ละอะไรอาวรณ์อันหนึ่งรู้ว่ายังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้ถ้าตายแล้วไปเกิดมันก็ทราบชัดว่าจะไม่เกิดตรงไหนอีกนู่นน่ะแล้วแต่มันจะค้างนี่สิเนี่ยค้างสักวันมันก็ไม่อยากค้างมันจะพุ่งทีเดียวให้ถึงเลยถ้าหากว่ามันถึงทีแล้วเมื่อไรก็ไปเถอะนะไม่ได้เสียดายละไอ้ก้อนธาตุอันนี้นะแต่มันเสียดายที่ว่าเนี่ยมันจะไปค้างหนึ่งสี่กูตายนี่ครับกูตายที่เดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างแน่ๆนะยังไม่จึงไม่อยากพูดง่ายว่ายังไม่อยากตายนะคืออยากให้อันนี้สิทธิ์เสร็จไปก่อนอันนี้ก็พวกญาติโยมเขาหลั่งไหลมาเพราะเขาก็แน่เหมือนกันกับเรานี่เหรอผมขนกันเข้าไปประชาวันละมากวันละ9วันละน้อยวันละ3ละ4เนี่ยฟังดิอันนี้เรามาเป็นแล้วเขาก็รู้โอ้กูตายเขาก็ว่าแล้วก็หลั่งไหลกันมาทั้งบ้านเลยมาเยี่ยมเราโอ้ยมาเยี่ยมอะไรวะก็โอ้ยมาเยี่ยมเนี่ยคู่แล้วนี่มาคัดอกกันคัดแล้วมันจะเป็นอะไรไปจะโยมคนนั้นคัดด้วยวะนี่เป็นอะไรตายวะ ไล่แต่ที่เลยเนาะพอเราจะเอากันจะเขากระพื้นเวทีเรานี่ยังไงก็ต้องเอากันนะเป็นก็ตายมันก็ขึ้นเวทีไม่มีกรรมการแยกหรอกอยู่คนเดียวนี่แล้วก็จิตมันไม่เคยถอยซะด้วยนะไล่เขาแตะคือไปหมดแล้วทีนี้เอาละทีนี้เข้าที่เลยเอาละเป็นไงก็เป็นกันมันเห็นเหตุผลวันนี้ฟาดเป็นไปเรื่องทุกขเวทนาอริยสัจก็เหมือนอย่างเราเคยพิจารณามาครั้งที่อยู่บ้านนามนแต่เวลานี้จิตมันละเอียดกว่านั้นนี่สติปัญญามันรวดเร็วกว่านั้นอีกด้วยนี่นั่นที่แล้วเพราะฉะนั้นความสะทกสะท้านมันจริงมีไม่ได้ว่างั้นไม่มีเลยนี่ว่าไงมันมีแต่ถ้านั่นไปจับดึงเอาไว้ล้างเอาไว้มันพุ่งมันแล้วก็พอดีขึ้นเรื่องอันนี้ขึ้นมามีแต่ว่าที่ว่าอะไรอวรก็คือว่าเรายังไม่ตายที่ว่าจิตมันยังมีอุ่นง่ายว่างั้นมันยังมีอะไรมันจะไปค้างนี่หนามันยังไม่อยากค้างยังแหวกตายอยากให้มันพ้นก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ไปเถอะไม่ว่านี่ก็ฟัดกันเลยสิมาตั้งหกทุ่มกว่านี่เอาอยู่ตั้งแต่นู่นฟาดถึงนี่โอ้โหทุกขเวทนานี่มันอย่างนี้เวลามันพิจารณากันนี่โอ้โหมันไม่ได้ถอยนะมันไม่ได้กลัวเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเห็นเป็นความจริงอันหนึ่งทุกขเวทนาจะมากน้อยขนาดไหนกระทบกระเทือนกันมากขนาดไหนมันเห็นจะเป็นสัจธรรมสัจธรรมมันฟาดกันอยู่ตรงนั้นสิมันไม่เคยสะทกสะท้านไม่เคยกลัวทุกขเวทนาเลยเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันใช้กันอยู่แล้วนี่ระหว่างไงขั้นที่ว่าเป็นเองหมุนเองติ้วติ้วนี่แล้วที่นี่พอขึ้นเวทีเท่านั้นแล้วไม่ต้องยกครูเลย เอาพูดมันถึงใจว่ะไม่ได้ยกครูเลยถึงเลยจ้ะใส่กันเต็มที่ประมาณตั้งหกทุ่มกว่าเอ็งนี่มันแปลกนะเวลามันแยกกันนี่นะสติปัญญามันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเวลามันแยกกันแยกกันแยกกันออกแยกกันออกไอ้โลกขัดอกขึ้นมันเห็นชัดชัดรู้ชัดชัดมันขาดลงขาดลงขาดลงขาดสะบั้นลงไปเลยทีนี้โล่งหมดเลยนี่แล้วมันก็ชัดอีกว่าเออทีนี้ไม่ตายหรือเปล่าผมดูนั่นมันแก้มันแก้ด้วยธรรมโอสถมันแก้อย่างนั้นแล้วเราจะพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าเราบ้าไปอีกไม่ทราบว่าใครเป็นบ้าหรือเปล่ามันแก้กันได้อย่างสดๆร้อนๆนั่นมันก็แล้วกันแน่ใจด้วยว่าที่นี่ไม่ตายนั่นหายปัจจุบันซะด้วยนะเวลามันโล่งพอมันออกเต็มที่แล้วมันโล่งหมดเลยในหัวอกมันออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วโล่งหมดเลยไม่ตายจากนั้นก็ลงเดินจงกรมเลยไม่นอนเลยพอเห็นพอลงจากเวทีก็เดินยังคงคือทุกเวทนานั้นดับหมดแล้วรอบกันแล้วเต็มที่แล้วประจักษ์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไม่ตายแน่แล้วทีนี้ก็หายเลยตั้งแต่บัดนั้นนะนั่นไม่เห็นมีอะไรมาซ้ำมาเติมอีกนะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกให้เดินพิจารณากันอีกไม่เลยขาดสะบั้นไปหมดนั่นเห็นไหมธรรมโอสถนี่เราจะพูดให้ใครฟังผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้จะเห็นหนักธรรมวิชาท่านมอบให้ผู้ปฏิบัติเป็นสาธิติโกสัจธรรมเป็นสมบัติของทุกคนเอาตรงนี้จากนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรหมดปัญหาแน่ใจเป็นเดือนเมษานะนั่นทอดอย่างนั้นก็ไปขึ้นไปวัดดอยละก็เป็นเดือนพฤษภาไปวัดดอยกลับมานี่ท่านจะคุณว่าไล่ไปเป็นอันนั้นเป็นกรรมวาจาสวดกรรมวาจาให้หมอเจริญมัทนสุชาติมัทนสุเรนตอนนั้นหนุ่มเรียนแพทย์ปีที่สองยังไงนะพอบวชแล้วเราก็ขึ้นเขาหน่อยขึ้นเขาดอยธรรมเจดีย์ก็ไปฟัดกันบนเขาหน่อยลงจากนั้นมาแล้วก็นู่นมาอำเภอวฤกษภูมิมาจะมาจำพรรษาที่นั่นให้ตกลงก็จำไม่ได้เพราะสงสารบ้านน้องผือให้ต้องย้อนกลับไปจำพรรษาที่บ้านน้องผือพูดเรื่องอะไรมาถึงนี่อีกแล้วล่ะเรื่องพ่อแม่ของอาจารย์มั่นต้องมายังไงมันมาจนได้วะพูดวันนั้นอันโตมุทะอันโตประกาศสามาประกาศเวลาไปฟังแล้วมันหลงนะมันมาแปลซ้ำของเก่านั้นอันโตวุทะแปลว่าเก็บไว้ภายในอันโตประกาศให้สุขภายในนี่มาอันตัววุฒะอันเก่าอีกแล้วให้สุภาพในฟังในเทปอย่างนั้นแหละทุกวันนี้ความจำมันเลื่อนลอยไปส
0: ามารถประกาศให้สุกเองทำแกงเองต้มเองหุงเองอันตัวประกาศทำให้สุกอยู่ภายในกุฏิอันตัววุฒะเก็บสั่งสมไว้ในกุฏิพวกกับประเภทอาหารการกินไม่ถูกไม่ควรปรับอาบัติความหมายว่างั้นขนาดนั้นพุทธเจ้ากันกีดกันไว้ที่จะเป็นช่องทางให้กิเลสล่วงไหลเข้าไปท่านปิดขนาดไหนมันก็ไปเปิดออกเปิดกับกิเลสเราไปเปิดกิเลสหัวใจคนนั้นแหละหัวใจข้านะโอ้ควายในรอดมันคือก้นกระลบจุดกับจุดเกิดหนุ่มานที่ทำอะไรต้องคิดนะดูจุดทูบเนี่ยใหม่จนจะเป็นกล่องขึ้นกล่องไฟเผาอยู่อย่างนี้ความพอดีทำอะไรไม่คิดไม่ดีนั่นเรียกว่าเปรตหัวกุ่นเปรตหัวกุดไม่ใช่หัวคิดปัญญาอยู่นี่เฉยๆไม่ใช่ความคิดปัญญาจักจะหาความฉลาดมาแก้ตนตรงไหนวะเอาเก็บอันนี้ออกไปเถอะ

0: เทศวันที่16กุมภาพันธ์2507ณวัดป่ามั่นตาจังหวัดอุดรธานี
1: มนุษย์เราเกิดก็เกิดยากกว่าบรรดาสัตว์ทั่วไปเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงก็ยากไม่เหมือนเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายและเลี้ยงเป็นเวลานานก็จะใช้การใช้งานรู้ภาษีภาษาหนักเบาพ่อแม่ผู้รับภาระเลี้ยงดูรู้สึกว่าจะหนักมากยิ่งกว่ากิจการงานใดๆที่ได้เคยผ่านมาความสิ้นเปลืองแห่งสมบัติที่จะนำมารักษาหรือเลี้ยงดูลูกเต้าแต่ละคนละคนซึ่งเกิดมาจากพ่อแม่นั้นหมดเป็นจำนวนไม่น้อยและไม่มีพ่อแม่ของลูกคนใดที่จะทำสถิติเอาไว้ว่าลูกคนนั้นนับตั้งแต่วันปรากฏขึ้นในครรภ์จนถึงวันรู้จักเรียงสาภาวะให้การใช้งานได้หมดเงินทองเข้าของเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นดังนี้ไม่เคยมีพ่อแม่ของบุตรคนไหนจะทำบัญชีไว้เพราะถือว่าสิ่งทั้งหลายที่นำมารักษาลูกแต่ละคนละคนเป็นของมีคุณค่าน้อยกว่าลูกที่ตนรักษาอยู่นั้นหรือกว่าลูกของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภว่าการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภจึงหาอันใดขัดแย้งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในบทนี้ไม่ได้เพราะเกิดได้ยากเกิดมาเป็นมนุษย์เพียงรูปร่างของมนุษย์นั้นก็มีเยอะแต่ลักษณะความรู้ความฉลาดฐานะมิตรกูลที่เป็นที่เกิดนั้นมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่มากมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามที่ว่าของพ่อแม่ของลูกแต่ละคนละคนย่อมสละชีพเพื่อจะรักษาลูกเต้าของตนจนกว่าจะใหญ่โตระหูฐานใช้การใช้งานขึ้นมาได้ด้วยกันทุกรายเพราะฉะนั้นในมงคลสูตรท่านตรัสไว้ว่ามาตายปิตุอุปัฏฐานังจึงเป็นการเตือนให้คนเราทุกๆคนที่รู้ดีรู้ชั่วได้สำนึกในตัวเองว่าไม่ได้เกิดมาจากโพรงไม้แต่เกิดมาจากความยุ่งยากความลำบากของพ่อแม่และเกิดขึ้นมาจากเลือดเนื้อของพ่อแม่เกิดขึ้นมาจากดวงใจของพ่อแม่จริงๆภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกเต้ายอมเป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะรับทั้งนั้น

ที่ได้เลี้ยงเรามาว่ามีความยากแค้นเท่าไหร่แล้วควรจะสนองตอบบุญคุณท่านเต็มกำลังความสามารถของเราที่ได้นั่งอยู่บนหัวใจของท่านมานานจนกว่าจะเลี้ยงตัวคุ้มแปลความในบาลีที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามาตาปิตุปัฏฐานังได้แก่การอุปถัมภ์ปถาบิดามารดาเป็นการตอบแทนก็ตอบแทนการเลี้ยงดูของท่านมีกล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่เกิดขึ้นมายากเลี้ยงก็ยากอย่างนี้เมื่อเราได้อัตภาพทั้งหมดมาจากพ่อแม่ของเราเป็นกายของคนทั้งคนมีอวัยวะสมประกอบทุกอาการเราจึงควรภาคภูมิใจว่าได้มรดกอันสำคัญเราจะประกอบการงานมีการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกอย่างก็ต้องอาศัยมรดกคือร่างกายก้อนนี้เราจะประกอบคุณงามความดีหาความรู้วิชาทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องอาศัยมรดกคือกายก้อนนี้จิตทุกอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของเราจะต้องดำเนินต้องอาศัยร่างกายก้อนนี้ทั้งนั้นถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ขาดตกบกพร่องลงไปแม้จะนำสิ่งอื่นเข้ามาแทนก็ไม่เหมือนของที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความสำคัญยิ่งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ในอันดับสองท่านมักติดโฉติดขังมัจจานชีวิตังชีวิตจิตใจของเราที่ได้มาจากอัตภาพก้อนนี้ควรจะดำเนินในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าให้เสียประโยชน์ไปเปล่าจากชีวิตนี้เลยไม้ที่มีอยู่ตามป่าตามดงมีจำนวนมากมายไม้ที่มีเนื้อดีมีราคามากก็มีจำนวนมากไม้ที่มีเนื้ออ่อนไม่ดีมีราคาน้อยที่ทิ้งเกลื่อนอยู่ตามป่าตามโลกไม่มีใครนำมาใช้ทำประโยชน์ก็มีจำนวนมากมายส่วนไม้ที่นำมาทำประโยชน์ปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกหอปลูกห้างสร้างวัดสร้างวาทำให้เป็นประโยชน์จากทางโลกและทางธรรมก็มีจำนวนมากเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ที่ทำตัวให้เป็นขอนสูงทิ้งเกลื่อนดูลกลุงลังอยู่ตามบ้านตามเรือนตามสถานที่ต่างๆและทำโลกให้เดือดร้อนก็มีจำนวนไม่น้อยตามที่เราได้ผ่านมาแล้วด้วยกันคนผู้ที่ทำตัวให้เป็นผลประโยชน์แก่โลกเท่าที่กำลังจะสามารถและเป็นประโยชน์แก่ตนเองคือทางด้านธรรมะก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตที่เราจะพาดำเนินให้เป็นประโยชน์ให้เป็นชีวิตที่มีความสำคัญคือเป็นประโยชน์สำหรับเราและโลกแล้วจึงขึ้นอยู่กับการดัดแปลงจิตใจของเราน่าเลยประคองชีวิตร่างกายเป็นไปในทางที่ถูกและเจริญการฝึกฝนอบรมตัวของเราเพื่อเป็นความดีแก่ตนและแก่โลกนั้นเป็นสิ่งที่จะควรทำได้ด้วยกันแม้เราจะยังไม่เข้าใจในเหตุผลอันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ความเจริญและเสื่อมแก่ตัวของเราและโลกไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่เพราะการศึกษาอบรมไปอยู่เสมอเราอาจจะทราบได้เป็นระยะระยะจนสามารถทราบได้โดยตลอดทั้งทางโลก

ทางธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยกันบัดนี้ชีวิตของเราทั้งหลายกำลังมีคุณค่าจะนำประกอบการงานส่วนใดก็เป็นไปเพื่อความสำเร็จด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เห็นปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาภายในตัวเองยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่เคยเห็นว่าเป็นของมีคุณค่ามาแล้วในส่วนภายนอกนั้นเราก็พอจะทำได้โลกจะเป็นโลกอยู่ได้เพราะอาศัยบุคคลผู้ครองโลกเป็นผู้มีชีวิตจิตใจดำเนินให้โลกเป็นไปเพื่อความเจริญร่างกายที่ทรงตัวอยู่ได้เพราะอำนาจของจิตที่ครองร่างกายนี้อยู่สามารถจะดำเนินกิจการงานได้ทุกด้านทั้งทางโลกและทางธรรมจิตใจที่รับการอบรมด้วยความสนใจของเราผู้เป็นเจ้าของจนปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตัวเองเป็นใจที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงชี้แจงแสดงหลักธรรมทั้งหลายรวมลงสู่จิตใจทั้งนั้นว่าเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายตามท่านกล่าวไว้ว่ามโนปุพพังธัมมาธัมมามโนเศรษฐามโนมยาเป็นต้นธรรมทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจะปรากฏขึ้นมาจากต้นเหตุแห่งธรรมคือใจแต่ใจที่จะเป็นไปในธรรมทั้งหลายให้มีความเจริญภายในตัวเองต้องอาศัยการอบรมใจให้มีความเชื่องต่อเหตุผลและรู้เหตุรู้ผลภายในตัวเองฉะนั้นการอบรมใจมีการนั่งภาวนาเป็นต้นก็เพื่อจะประดิษฐ์คิดค้นหรือปรับปรุงจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ระดับที่มีคุณค่าเป็นลำดับไปเริ่มต้นแต่ฝึกหัดให้มีความสงบหรือฝึกหัดให้มีความเคยชินต่อหน้าที่ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมมีทานศีลภาวนาเป็นต้นเมื่อจิตใจมีความเคยชินต่อธรรมเหล่านี้แล้วก็พยายามฝึกหัดจิตให้มีความเคยชินต่อด้านอบรมเพื่อความสงบโดยเฉพาะในวันหนึ่งวันหนึ่งให้ถือว่าการอบรมจิตใจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนทั้งด้านการงานภายนอกทั้งด้านการงานภายในคือการอบรมตัวเองให้มีความละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจิตทุกๆคนเมื่อยังไม่รับการอบรมต้องเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดไม่ว่าชาติใดภาษาใดต้องเป็นเช่นเดียวกันต่อเมื่อมีการอบรมเสมอแล้วต่างก็จะเป็นไปเพื่อความรู้เรื่องในตัวเองและเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับจิตเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวการทั้งการเกิดด้วยและการตายด้วยเป็นตัวการทั้งสถานที่ที่จะเกิดดีชั่วสุขทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นนายช่างซึ่งกำลังฝึกฝนอบรมตนให้เป็นไปในทางที่ดีเพื่อสถานที่ดีมีความสุขความเจริญจึงไม่มองข้ามจึงไม่ควรมองข้ามใจดวงนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัวการอยู่แล้วทุกๆขณะให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง
ทั้งที่เรามีชีวิตอยู่นี้ได้เห็นประจักษ์ความเคลื่อนไหวของใจตนเองอยู่เสมอว่าเคลื่อนไหวไปทางที่ถูกหรือผิดการเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกหรือผิดที่แสดงตัวอยู่ในปัจจุบันนี้เองจะเป็นเรื่องต่อเนื่องถึงเรื่องอนาคตทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วเมื่อได้พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นไปถูกทางจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดก็ตามนี่แหละจะเป็นเรื่องของอนาคตของใจดวงนี้ถ้าใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการสร้างกรรมไว้เป็นเครื่องทับถมจิตใจอยู่ทุกๆเวลาแล้วใจดวงที่ได้สร้างกรรมทับถมตนเองนี่เองกรรมทั้งหมดที่สร้างมาแล้วนี้จะเป็นเครื่องผลักดันจิตใจให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นซึ่งหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นต่อตนเองจึงเป็นจิตจำเป็นที่เราจะต้องทนุบำรุงให้มีกำลังเป็นลำดับไปเพื่ออนาคตของใจดวงนี้ใจที่เป็นไปในวัฏฏะนั่นให้เราย้อนเข้ามาใกล้ๆอย่าเห็นว่าสถานที่ต่างๆอันเป็นสถานที่อยู่ที่ไปที่มาของจิตว่าเป็นวัฏฏะผู้ท่องเที่ยวในสถานที่หรือกำเนิดต่างๆนั้นโปรดได้ทราบว่าคือจิตดวงที่เป็นอยู่ณบัดนี้เพราะฉะนั้นอุบายวิธีที่เราอบรมจิตใจทุกๆเวลาที่ทำอยู่นี้จึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้แนวทางให้จิตใจของเราเดินไปในทางที่ถูกต้องจนกว่าว่าจิตนี้จะหมดพยศโดยสิ้นเชิงหาเชื้ออันใดที่จะเป็นเหตุให้เกิดอีกไม่ได้แล้วความตายนั้นไม่เป็นปัญหาอันใดปัญหาสำคัญยิ่งก็คือเรื่องการเกิดของจิตแม้จิตจะมีพบหรือมีเชื้อฝังอยู่ภายในตัวเองก็ขอให้มีเชื้อที่ดีซึ่งตนได้สั่งสมไว้แล้วเมื่อเชื้อที่ดีฝังอยู่ภายในจิตหากว่าจิตจะไปเกิดในสถานที่หรือกำเนิดใดเมื่อปรากฏรูปร่างขึ้นมาก็จะเป็นรูปร่างที่พึงพอใจในภพนั้นๆและมีความสุขความเจริญเนื่องจากจิตได้ผลิตเหตุไว้ในเบื้องต้นปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสุขภายในตัววิธีที่จะทำจิตให้มีความเด่นให้มีความรู้เด่นเห็นชัดว่าจิตนี้เป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้นั้นได้แก่อุบายวิธีที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคือการอบรมภาวนาเราจะกำหนดลมหายใจก็ตามกำหนดคำบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นก็ตามทำทั้งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตให้มีความสัมพันธ์หรือรับรู้อยู่กับธรรมเหล่านี้แล้วจิตจะได้ตั้งตัวขึ้นมาได้กลายเป็นความรู้เด่นขึ้นมากับบทธรรมนั้นๆและการกำหนดภาวนาจะกำหนดบทธรรมบทใดก็ตามโปรดอย่าได้ทำความคาดหมายไว้ข้างหน้าให้ถือหลักปัจจุบันคือบทธรรมนั้นโดยเฉพาะให้จิตมีความรู้สึกสัมพันธ์อยู่กับธรรมบทนั้นโดยมีสติเป็นเครื่องบังคับไว้เรื่องผลที่จะเกิดขึ้นจากหลักปัจจุบันที่ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจะปรากฏขึ้นมาเอง
แต่ถ้าเราทรงจิตให้เคลื่อนจากหลักปัจจุบันที่กำลังบำเพ็ญหรือภาวนาอยู่นี้ให้กลายเป็นเรื่องอนาคตคือการคาดคะเนไปเสียนั้นเหตุที่เราบำรุงนี้จะขาดมรรคขาดตอนผลที่จะปรากฏขึ้นตามความหมายนั้นตามความคาดหมายนั้นจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาได้เพราะหลักปัจจุบันได้ขาดมรรคขาดตอนไปฉะนั้นการรักษาสติให้อยู่กับบทธรรมมีลมหายใจเป็นต้นจึงเป็นช่องทางที่จะให้รู้เรื่องของใจเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับใจที่มีความรู้สึกอยู่ทั่วทั้งร่างแต่ไม่สามารถจะยึดเอาความรู้สึกขึ้นมาได้โดยชัดเจนว่าความรู้สึกนี้ได้รวมตัวอยู่ที่ไหนรวมจิตอยู่ที่ไหนนั้นเนื่องจากจิตของเราซ่านไปทั่วสรรพางร่างกายและซ่านออกไปสู่ภายนอกจนถึงกับหาขอบเขตไม่ได้ความรู้ที่ซ่านอยู่เช่นนี้ไม่ได้รวมตัวจึงหาจุดยึดหลักที่แท้จริงของใจไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการพิจารณาทุกๆวิธีก็เพื่อจะตะล่อมกระแสของใจให้รวมเข้าเป็นจุดคือความสงบเมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบน้อยก็จะเห็นจุดของจิตน้อยสงบมากสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่เรายิ่งจะเห็นจุดของจิตที่แท้จริงเด่นชัดขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อจิตได้มีความสงบหรือมีความสงบเป็นกำลังแล้วแม้จิตจะไม่ยังเข้าสู่สมาธิปล่อยวางสัญญาอารมณ์ใดๆก็ตามความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งๆจากความรู้นี้อยู่เป็นปกติหรืออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาการแห่งธรรมมีกายเป็นต้นที่ท่านสอนให้จิตพิจารณาก็เพื่อจะให้จิตอาศัยส่วนเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและถือเป็นหลักปัจจุบันเพื่อให้กระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกอยู่เฉพาะกับอาการนั้นๆเมื่อพอแก่เหตุผลแล้วก็จะปล่อยจากอาการนั้นๆเข้ารวมตัวอยู่โดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าจิตรวมเมื่อจิตรวมเต็มที่แล้วส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายจะเป็นส่วนสูงส่วนต่ำข้างหน้าข้างหลังจะหมดความหมายในขณะที่จิตปล่อยวางนั้นจนกว่าจะถอนขึ้นมาจึงจะรู้สึกในส่วนแห่งกายทั้งหลายว่าส่วนนั้นอยู่ที่นั่นส่วนนี้อยู่ที่นี่แม้เช่นนั้นความสงบที่เป็นพื้นฐานของใจก็ยังปรากฏตัวอยู่ว่าจุดแห่งความรู้อยู่ที่นี่จุดแห่งความสงบอยู่ที่ไหนโปรดได้ทราบว่าจุดแห่งความรู้อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความสงบความรู้จึงเด่นขึ้นในขณะเดียวกันและในจุดเดียวกันด้วยมีการฝึกหัดอบรมเพื่อรู้เรื่องของใจเราโปรดได้พิจารณาหรือฝึกหัดอย่างนี้แต่อย่าได้คาดคะเนในบทธรรมที่ตนกำลังพิจารณาหรืออบรมอยู่นั้นให้ถือหลักปัจจุบันคือมีสติเฉพาะหน้าเป็นหลักสำคัญที่จะรับรองผลคือความสงบเป็นลำดับขึ้นไปได้เมื่อจิตมีความสงบเป็นต้นทุนคือไม่วอกแวกคลอนแคลนไม่หิวโหยกับอารมณ์ใดๆเพราะมีธรรมคือความสงบเป็นที่ดื่มของใจใจย่อมสามารถจะพิจารณาในสภาพจะเป็นส่วนแห่งกายก็ตามจะเป็นส่วนแห่งเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆที่มีอยู่ในกายและในใจก็ตามจะเป็นส่วนสัญญาคือความจำได้หมายรู้มากน้อยกว้างแคบก็ตามจะเป็นส่วนสังขารคือความปรุงความคิดซึ่งเกิดอยู่กับใจทุกขณะก็ตาม
จะเป็นส่วนวิญญาณที่รับรู้จากสิ่งที่มาสัมผัสก็ตามจะรู้ได้เป็นลำดับรู้ได้ชัดเป็นลำดับคำว่าเห็นกายจากการพิจารณานั้นเห็นได้สองในนายหนึ่งเห็นเหมือนกันกับตาเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ใช่ตาเนื้อแต่เป็นเรื่องของใจเห็นโดยเฉพาะอย่างหนึ่งเห็นด้วยอำนาจของปัญญาที่ตรองดูตามเหตุตามผลเห็นชัดประจักษ์ใจหายสงสัยว่าสภาพนี้จะเป็นอะไรต่อไปอีกและอดีตเป็นมาอย่างไรปัจจุบันนี้ตั้งอยู่อย่างไรและจากนี้แล้วจะเป็นอะไรต่อไปปัญญาเห็นชัดในความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของส่วนแห่งร่างกายและส่วนแห่งนามธรรมคือสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาที่สำคัญนับตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงปัญญาขั้นสูงสุดสามารถที่จะถอดถอนจิตให้ถึงวิมุตติพระนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งปัญญานี้ส่วนที่เราเห็นเหมือนกับตาเนื้อเห็นนั้นยังต้องอาศัยปัญญาประเภทนี้สอดส่องมองดูอีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าปัญญาประเภทหนึ่งจับไว้หรือถือเอาไว้ปัญญาประเภทหนึ่งฟาดฟันหรือพี่คายลงไปในภาพที่ปรากฏอยู่นั้นนี่ท่านเรียกว่าพิจารณาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญานั้นอบรมได้โดยวิธีจิตที่เป็นไปในทางปัญญาขาดมรรคขาดตอนและปัญญาจนกลายเป็นสัญญาไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากทั้งจิตก็อยากจะพิจารณาธรรมะแต่ทางด้านจิตใจก็มีการหิวโหยในอารมณ์แล้วก็แสายออกไปสู่อารมณ์ภายนอกที่ตนเคยเกี่ยวข้องหรือเคยยึดถือมานั้นเสียส่วนอาหารคือธรรมะที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจจึงไม่มีกำลังมากกว่าอารมณ์ที่จิตได้เคยเสพมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีสมาธิความสงบใจพิจารณาทางด้านปัญญาจึงเป็นเหตุให้ปัญญามีกำลังเป็นไปไม่ได้รวดอย่างรวดเร็วและทันใจคำว่าอริยสัจจะทำทั้ง4นี้เป็นรากฐานของพระศาสนาทั่วๆไปด้วยเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเราผู้เป็นเจ้าของแห่งอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยซึ่งจะพิจารณาเมื่อไรก็ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นไม่เคยขาดวรรคขาดตอนตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันสิ้นอายุแม้เราจะพิจารณาอยู่ในส่วนแห่งร่างกายและจิตใจของเหล่านี้ก็เพียงพอแก่อริยสัจไม่มีส่วนใดจะบกพร่องในตัวของเราเลยคำว่าทุกข์คือความไม่สะดวกกายสบายใจเราก็พอจะทราบได้แล้วว่ากายกับใจนี้ก็คือเรือนของทุกข์นั่นเองไม่ใช่เรือนของสิ่งอื่นใดทั้งนั้นนอกจากเป็นเรือนของทุกข์ที่เขาจะอยู่ประจําแล้วออกเข้าๆเหมือนกันกับเราเข้าบ้านออกเรือนของเราเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็ออกไปคือเดี๋ยวทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์ก็หายไปมากบ้างน้อยบ้างเหมือนกับแขกเข้ามาในเยี่ยมบ้านของเราบางทีก็มามากบางทีก็มาน้อยแขกดีมีแขกชั่วมีเรื่องกายกับใจจึงเทียบกันได้เหมือนกับบ้านเรือนของคนเราจะขับไล่เรื่องทุกข์ให้หนีไปจากกายกับใจนี้ตราบใดที่มีกายอยู่ทุกข์จะหนีไปไม่ได้และตราบใดที่ใจมีอวิชชาครองตัวอยู่ตราบนั้นใจทุกข์จะขับไล่ทุกข์นี้จากใจยังไม่ได้เพราะทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากต้นเหตุของใจได้แก่อวิชชา
ทุกทั้งสองประเภทนี้มีกายกับใจเท่านั้นเป็นเรือนอยู่เป็นที่อาศัยการพิจารณาทุกข์ก็ดีการพิจารณาเรื่องอนิจจังอนัตตาก็ดีเป็นเรื่องจะให้รู้เหตุรู้ผลของส่วนแห่งกายและส่วนแห่งจิตของเราทั้งนั้นสภาพที่แปรทุกข์ก็แปรเช่นเดียวกันไม่เพียงแต่สุขจะแปรความเฉยๆก็แปรเช่นเดียวกันนี่ท่านก็เรียกว่าไตรลักษณ์คือมีลักษณะ3ทุกขังอนิจจังอนัตตาและทุกชิ้นในส่วนแห่งร่างกายนี้มีไตรลักษณ์คือลักษณะ3นี้อย่างสมบูรณ์ด้วยกันไม่ว่าอาการใดๆแห่งกายและไม่ว่าอาการใดๆแห่งจิตจะมีไตรลักษณ์อยู่นั้นอย่างสมบูรณ์นอกจากว่าเราจะไม่พิจารณาให้เห็นชัดตามธรรมชาติของเขาที่แสดงตัวอยู่เท่านั้นเรื่องสมุทัยตัวการสั่งสมขึ้นหรือว่าเหตุเป็นแดนเกิดแห่งผลคือทุกข์ท่านเรียกว่าสมุทัยส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ถ้าทำเหตุให้ผิดก็มีการกำเริบได้เช่นเดียวกันเช่นแนวรับทานอาหารหรือของแสลงเข้าไปนี้อาจจะทำร่างกายของเราให้กำเริบขึ้นมาได้แต่ประเภทนี้ไม่จัดเป็นกิเลสท่านจึงไม่เรียกว่าสมุทัยท่านที่ท่านให้ชื่อว่าสมุทัยเฉพาะภายในใจนั้นเนื่องจากว่าใจนี้เป็นต้นเหตุที่จะสั่งสมเรื่องกองทุกข์ขึ้นจำนวนมากมายเนื่องจากความไม่รอบคอบในความคิดของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสมุทัยจึงไปรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากความอยากในส่วนแห่งร่างกายเป็นความอยากประเภทหนึ่งเช่นการอยากดื่มน้ำการอยากรับทานไม่จัดเป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้ามีใจเป็นเครื่องสัมปยุตอยากจนเลยเขตเลยแดนแล้วก็จัดเป็นตัณหาได้ในทางใจแม้กายจะไม่เป็นตัณหาแต่ใจผู้เป็นหัวหน้าก็ต้องเป็นตัณหาไปด้วยวันนี้อธิบายเรื่องอริยสัจคือให้ถูกหมดภายในตัวของเราว่ามีอริยสัจอยู่อย่างสมบูรณ์อาการที่เราพิจารณาตามทํานองที่อธิบายมานี้นี่ท่านเรียกว่ามรรคมีสติมีปัญญาไตร่ตรองดูสภาพความเป็นอยู่ของขันธ์เหล่านี้และของจิตใจที่แสดงตัวอยู่ทุกๆเวลานี้ท่านเรียกว่าเป็นมรรคคือทางเดินเพื่อรู้รอบในสิ่งเหล่านี้หรือเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียในเมื่อได้พิจารณารู้รอบแล้วคำว่าสมุทัยนี่แปลเป็นรวมๆไว้แปลว่าแดนผิดทุกข์อันเป็นตัวผลขึ้นมาเนื่องมาจากการสั่งสมกิเลสที่เกิดขึ้นจากความสำคัญมันหมายของใจที่ไม่รู้สึกตัวเองว่าเป็นทางถูกหรือทางผิดคำว่านิโรธะก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับของมรรคที่มีกำลังในการพิจารณาส่วนแห่งทุกข์แห่งสมุทัยนี้เราพิจารณาส่วนทุกข์จะเป็นเรื่องของกายก็ตามเป็นเรื่องของใจก็ตามโดยทางปัญญาก็เป็นการจะรื้อถอนสมุทัยอยู่ภายในตัวนั่นแล้วเมื่อสมุทัยได้เบาลงไปขนาดไหนนิโรธะคือความเยือกเย็นหรือความสงบดับทุกข์นั้นก็ค่อยปรากฏตัวขึ้นมาเป็นลำดับ
เมื่อสมุทัยได้ดับลงไปมากน้อยคำว่านิโรธะซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการดับทุกข์นั้นก็แสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเมื่อทุกข์เมื่อสมุทัยได้ดับอย่างสนิทภายในใจคำว่านิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในใจของผู้ปฏิบัตินั้นๆขออริยสัจธรรมทั้ง4นี้ตามที่ทราบกันก็ท่านก็กล่าวว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์ก็เป็นของจริงสำหรับพระอริยเจ้าสมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นของจริงสำหรับพระอริยเจ้าเหตุใดธรรมทั้งนี้มีอยู่กับเราเช่นเดียวกันกับพระอริยเจ้าทำไมจึงไม่เป็นของจริงสำหรับเราเล่าความเป็นทั้งนี้เพราะใจของเรายังไม่จริงตามขั้นของธรรมทุกแม้จะเป็นของจริงก็ตามแต่เราพูดมีความรู้สึกกับทุกนั้นยังปลอมอยู่สมุทัยแม้จะเป็นของจริงก็ยังปลอมสำหรับพวกเรานิโรธมรรคก็เช่นเดียวกันต่อเมื่อใจได้พิจารณาเห็นหลักความจริงจะเป็นส่วนทุกข์ก็ตามส่วนสมุทัยก็ตามส่วนมรรคก็ตามส่วนนิโรธก็ตามเห็นตามเป็นจริงขึ้นในการใดและในภูมิใดอริยสัจจะทำทั้ง4นี้ก็จะเริ่มเป็นของจริงขึ้นมาตามจิตที่มีความจริงต่อตนเองในขณะนั้นเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์นี้จัดเป็นพระอริยเจ้าทั้งนั้นแต่พระโสดาท่านก็จริงอริยสัจจะทำทั้ง4นี้จะจริงในพระโสดาก็ตามขั้นของท่านพระโสดาตามขั้นของท่านพระสกิทาคาตามขั้นของท่านพระอนาคายังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพียงแต่ได้เงื่อนหรือหลักฐานไว้เป็นเครื่องอยู่อาศัยหรือเป็นสักขีพยานภายในใจเท่านั้นตามขั้นแห่งธรรมของตนต่อเมื่อได้ถึงขั้นพระอรหันต์เต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้ง4นี้ก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะจิตได้มีความจริงต่อตนเองอย่างเต็มที่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทั้ง4นี้ก็กลายเป็นของจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาในพระอริยเจ้าประเภทนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอริยสัจทั้ง4นี้เป็นของจริงสำหรับพระอริยเจ้าคือหาที่คือท่านพิจารณาเห็นตามหลักความจริงจนหาทางคัดค้านความจริงที่ปรากฏขึ้นกับท่านทั้งส่วนทุกข์ส่วนสมุทัยส่วนนิโรธส่วนมรรคไม่ได้ใจผู้ที่รู้เรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ก็ปรากฏเป็นความจริงต่อตนเองขึ้นมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงเป็นความจริงเต็มขั้นได้จากขั้นวิมุตติหลุดพ้นนะท่านตรัสไว้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงทั้งนี้เนื่องจากแต่ก่อนได้เห็นว่าทุกข์กับสมุทัยนี้เป็นข้าศึกต่อท่านนิโรธกับมรรคเป็นคุณต่อท่านท่านนี้เมื่อได้ก้าวพ้นจากเรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปได้ด้วยอำนาจของมรรคและนิโรธนั่นแล้วทำตั้งสองเงื่อนคือทุกข์กับสมุทัยเงื่อนหนึ่งนิโรธกับมรรคเงื่อนหนึ่งนี้ก็กลายเป็นของจริงตามส่วนของตนอยู่ธรรมชาติที่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นก็กลายเป็นของจริงประจำตนอีกส่วนหนึ่ง
จากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี้แม้จะพูดว่าเป็นบันไดหรือทางเดินของท่านเพื่อความพ้นทุกข์ก็ไม่ผิดเพราะไม่ปรากฏว่าพระยาเจ้าองค์ใดได้ถือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไปด้วยนอกจากความบริสุทธิ์ล้วนๆของท่านเท่านั้นจะปรากฏว่าท่านนิพพานเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดมาถึงที่แล้วบันไดก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเรื่องของมรรคกับนิโรธก็เช่นเดียวกันที่ทำหน้าที่ต่อทุกข์สมุทัยโดยถูกต้องและรอบคอบแล้วต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันจิตประเภทที่ผ่านจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไปแล้วจึงเป็นจิตที่หมดความตำหนิติชมในสภาพหรือในสภาวะธรรมใดๆแม้ทุกข์กับสมุทัยที่เคยเป็นคู่ตำหนิติชมกันมาก็กลายเป็นของจริงกันตรงได้ไม่เป็นข้าศึกต่อกันอีกต่อไปอำนาจการปฏิบัติอบรมจิตใจเมื่อได้อบรมให้มีความรู้ความฉลาดต่อตัวเองและเรื่องของตัวเองโดยรอบคอบแล้วผลเป็นเครื่องตัดกังวลทั้งปวงที่จะเป็นไปกับจิตนี้เป็นอันว่ายุติลงได้และเป็นสันทิฏฐิโกโดยไม่ต้องหาใครมาชี้แจงแสดงบอกว่านี่ของจริงท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วเพราะของจริงก็มีอยู่กับท่านผู้พิจารณาของจริงจนเห็นหลักความจริงก็เป็นเรื่องของท่านเองแม้พระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่ก็ตามสาวกองค์ใดที่ได้รู้เห็นตามเป็นจริงในหลักธรรมโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหลักความจริงมีความเสมอกันดังนั้นคำว่าสันทิฏฐิโกก็ดีปัจจตังเวริตโบวินยูหิตก็ดีหรือโลกวิทูตามส่วนแห่งภูมิของสาวกก็ดีพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดไว้เฉพาะพระองค์เดียวแต่ทรงมอบไว้กับหลักปฏิบัติของผู้บำเพ็ญจะปฏิบัติต่อตนเองแล้วรู้เห็นเป็นผลตอบแทนขึ้นมาโดยทั่วถึงกันจิตเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ความหมดกังวลแล้วเช่นนี้ไม่มีอันใดจะเป็นข้าศึกต่อตนเองในโลกนี้อีกต่อไปไม่ว่าโลกนี้หรือโลกหน้าเพราะจิตได้ตัดแล้วซึ่งสมมุติอันเป็นตัวโลกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองกิเลสอาสวะภพชาติซึ่งเป็นตัวสมมุติกับจิตที่ผ่านพ้นจากความสมมุติไปแล้วจึงไม่สามารถจะประสานกันได้นอกจากจะเป็นสมมุติอยู่ด้วยกันเช่นจิตตวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนก็ตามก็เช่นเดียวกันกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำแม้เขาจะยังมีเหลือโทษอยู่อีกเพียงวันเดียวเขาก็ยังต้องมีชื่อว่านักโทษอยู่นั่นเองจนกว่าเขาจะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระเสรีเสียตราบใดตราบนั้นเขาจะเป็นคนเมืองดีเหมือนกับคนทั่วๆไปได้ลักษณะของจิตที่มีสมมุติดีชั่วแม้นิดหนึ่งเคลือบแฝงอยู่นั่นแล้วจะเป็นจิตที่เป็นวิมุตติไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังไม่มีสิ่งใดที่เป็นข้าศึกจะยังเหลืออยู่ในจิตนิพพานนั้นเลยเรียกว่าสูญซากไปหมดชื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อกันมาแล้วนิพพานังปรมังสุญญังและไม่มีธรรมชาติใดที่จะมีความสุขยิ่งกว่าจิตได้ตัดเครื่องกังวลต่อตนเองออกโดยสิ้นเชิงเมื่อได้ตัดเครื่องกังวลออกโดยสิ้นเชิงแล้วอดีตหรืออนาคตจึงไม่มีเป็นวิสัยของจิตดวงนั้นจะเกี่ยวข้องและไม่เป็นวิสัยสามารถจะไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นได้
นี่เป็นสันทิฏฐิโกเป็นความรู้อยู่จำเพาะหรือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติที่เราฝึกพยายามฝึกฝนอบรมล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนมาถึงขั้นนี้เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นคุณสมบัติสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่เราพยายามเรียนกอไก่กอกาที่แรกจนถึงภูมิณบัดนี้ฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของใจเราเองแล้วปรับปรุงใจของเราให้ดำเนินไปตามเข็มทิศคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าวันนี้ได้น้อยวันนั้นได้มากขอให้ได้ทำไปทุกวันเหมือนกับเราก้าวเดินไปทุกวันเราจะไม่ได้ขึ้นรถขึ้นลาไปอย่างรวดเร็วตามใจหวังก็ตามแต่การก้าวไปนั้นไม่ใช่เป็นการถอยกลับต้องก้าวไปเพื่อจุดหมายปลายทางด้วยกันจะช้าหรือเร็วไม่เป็นของสำคัญสำคัญอยู่ที่การก้าวไปเสมอต้องมีวันถึงวันใดวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยดีกว่าผู้ที่เป็นขอนสูงทั้งท่อนทิ้งเกลื่อนกีดขวางอยู่ตามถนนทางนั้นอีกมากมายฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ความหน้าแห่งวิญญาณุภาพขององค์สมเด็จก็คือมีพระภาคเจ้าพร้อมตั้งประธรรมหลวงพระสงฆ์จึงมาปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมความมุ่งมั่นปรารถนาตามใจหวังโดยทั่วหน้ากันเธอ

ผู้ปฏิบัติจิตภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมานั่นแหละคือผู้จะมีทางทรงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนอกจากนี้เรายังมองไม่เห็นเพราะการเรียนก็เรียนจำแนวทางแห่งการปฏิบัติโดยจิตทางจิตภาวนาแม้ผู้ไม่เรียนมากเรียนเฉพาะอุปัชฌายะสอนในขณะที่บวชก็เรียกว่าเรียนเรียกว่าปริยัติสอนเกสาโลมานะครับมีตาตะจูมันเป็นหลักใหญ่ของงานที่จะรู้พบรู้ชาติรู้กิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจได้โดยสิ้นเชิงก็ต้องอาศัยหลักใหญ่ที่ท่านมอบให้นี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงมาสอนมากในขั้นเริ่มแรกของการบวชสอนเพียงเท่านั้นก็ครอบไปหมดแล้วในขันธ์นี้นี่เรียกว่าได้รับการศึกษามาแล้วในขั้นสำคัญเพราะศึกษาขั้นสำคัญขณะที่บวชนี้ศึกษาเพื่อปฏิบัติจริงๆไม่ได้ศึกษาเพื่อจะสอบเอาชั้นเอาภูมิเอาชื่อเสียงเรื่องนามอะไรทั้งนั้นแต่เรียนเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปการศึกษาจึงศึกษาเพื่อจะปฏิบัติตามหลักความจริงที่เป็นอยู่อย่างไรของสิ่งที่ได้ศึกษามานี้มีหลักครั้งพุทธกาลท่านศึกษาท่านศึกษาอย่างนี้เพื่อมอบงานคือกรรมฐานซึ่งเป็นงานใหญ่โตมากให้ท่านก็มอบด้วยความจริงใจมอบเพื่อจะให้เป็นต้นทุนหรือเพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์จากกิจการหรือจากงานที่ท่านมอบให้จริงๆ ไม่ได้สักแต่ว่ามอบเพราะท่านไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าเป็นอุปัชฌายะบวชคุณบุตรทั้งนั้นท่านบวชด้วยความจงใจเป็นอุปัชฌายะด้วยความจงใจต่องานของท่านจริงๆผู้มาบวชก็ไม่ได้บวชเพื่อกระเพณีบวชพอเป็นนิสัยบวชพอได้ชื่อเสียงกับเขาดังที่โลกเขานิยมกันแต่บวชเพื่อรู้ความจริงบวชเพื่อปฏิบัติหาความจริงเพราะฉะนั้นงานที่อุปัชฌายะมอบให้ด้วยความจริงใจคุณบุตรผู้ศึกษาจึงศึกษาด้วยความจริงใจถึงใจแล้วนำไปปฏิบัติด้วยความจริงใจตามสถานที่ที่อุปัชฌายะท่านชี้บอกให้อย่างแท้จริงไม่คาดเคลื่อนเลื่อนลอยไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าทำพักศึกษาไปไม่สักแต่ว่าอยู่ท่านรับไปจริงๆสมเจตนาของท่านผู้มอบให้ด้วยความจริงใจเราจะเห็นได้ตามตำรับตำราที่สาวกทั้งหลายได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือบวชจากพระพุทธพระองค์แล้วออกไปปฏิบัติท่านตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงจริงจังๆไม่ได้ละแหละคลอนแคลนเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายทำเป็นเรื่องกระพี้ไปเสียมากนอกจากกับพี่แล้วก็เป็นเปลือกนอกจากเปลือกแล้วก็เป็นกระดาษเป็นมูลสดมูลแห้งไปโดยไม่รู้สึกตัวผิดกับเจตนาหรือความมุ่งหมายของธรรมอยู่มากด้วยเหตุนี้เรื่องผลที่จะพึงได้รับจากศาสนธรรมนั้นจึงกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเพราะเหตุพาให้เป็นเช่นนั้นเราจะตำหนิติเตียนธรรมของพระพุทธเจ้าว่าไร้ผลได้อย่างไรเมื่อตัวของเราเองเป็นผู้ทำตัวเพื่อความไร้ผลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
เราจะตำหนิใครครั้งพุทธกาลท่านทำจริงจังตามเข็มทิศที่พระองค์ประทานไว้แล้วอย่างใดไม่ให้คาดเคลื่อนการความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นอยู่แบบนักปฏิบัติแบบนักเห็นภัยในวัฏสงสารไม่ได้อยู่ด้วยความฟุ่มเฟือยไม่ได้อยู่ด้วยความเหลือเฟือไม่ได้อยู่ด้วยความเปลี่ยนผลวุ่นวายไม่ได้อยู่ด้วยความหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกสงสารนอกจากหวังอัดหวังทำหวังความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามหลักความจริงแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นท่านไม่มีทางปลีกแวะที่จะออกนอกลู่นอกทางของศาสนธรรมอันเป็นไปเพื่อหรืออันชี้แจงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเมื่อท่านดำเนินตามหลักแห่งศาสนธรรมที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วจะพ้นไปไหนเล่าคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญคำว่าปฏิบัติก็คือปฏิบัติจิตตภาวนานั่นเองเป็นเรื่องสำคัญมากท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากทำอย่างนั้นอดยาขาดแคลนท่านย่อมอดย่อมขาดแคลนท่านย่อมทุกข์ลำบากด้วยจตุปัจจัยต่างๆเป็นธรรมดาของคนที่เสาะแสวงหาโดยลำพังตนเองไม่ได้อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพอาศัยผู้อื่นเยียวยาหรืออาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนจากผู้อื่นย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ท่านไม่ได้ถือสาเป็นสาระสำคัญในปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งกว่าการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเท่านั้นในเอียบททั้ง4จึงเป็นไปด้วยความภาคเพียรเพื่อจะตักตวงอมตะนิพพานโดยถ่ายเดียวการปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนธรรมไม่ปีนเกลียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่โดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ตักตวงคุณงามความดีชำระกิเลสไปโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรของตนเนื้อในขณะเดียวกันก็ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มตักตวงมรรคผลนิพพานไปกับความเพียรในท่าอายบทนั้นๆอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ผลของท่านจึงล่ำลือว่าองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จอรหัตหันอยู่ในสถานที่นั้นสถานที่นั้นส่วนมากมีเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำเนื้อมผาเป็นสถานที่เวทที่โลกเขาไม่ต้องการในสถานที่เช่นนั้นแหละเป็นสถานที่ตำหนักปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากเป็นสถานที่เผาซากศพกิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ในดวงใจซึ่งดุดลอยออกไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรคือตปธรรมแผดเผาซากกิเลสท่านเผาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่คือทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทางดำเนินของพระสาวกและวิธีการฆ่ากิเลสอาสวะทั้งปวงของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านอยู่อย่างนั้นท่านประกอบความเพียรอย่างนั้นท่านฆ่ากิเลสในสถานที่เช่นนั้นด้วยท่าทางด้วยอุบายวิธีการต่างๆเช่นนั้นท่านจึงเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาธรรมอยู่เสมอเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ได้เนื้อธรรมเหล่านี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจึงชื่อว่าดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดสนิทกับพระองค์โดยลำดับ ไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดๆจะเข้ามาปิดขวางหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงเป็นที่มั่นใจในศาสนาธรรมว่าเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอยู่เสมอที่เราซึ่งเป็นผู้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจะได้เห็นกิเลสขาดสะบั้น
อันแหลกลงไปด้วยอำนาจแห่งตปธรรมของเราโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนี่ระหนักเครื่องรับรองเครื่องยืนยันเราอย่าไปหาสิ่งอื่นสิ่งใดผู้หนึ่งผู้ใดมายืนยันมาเป็นเครื่องรับรองนอกจากการปฏิบัติที่เราได้รับได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์และได้ร่ำเรียนมาแล้วจากตำหนักตำรานำนี้แลมาเป็นเครื่องมือแก้กิเลสทำละกิเลสหรือปราบปรามกิเลสกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเคยอยู่ที่ใจมาเป็นเวลานานใจนี้เป็นที่อยู่ของกิเลสมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่สถานที่นี้มาเป็นเวลานานการสร้างบ้านสร้างเรือนของกิเลสก็คือการสร้างทุกข์ให้แก่หัวใจนั่นแหละใครก็ตามถ้ายังมีการเกิดอยู่แล้วจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ยากความลำบากติดสอยห้อยตามกันไปเพราะความเกิดเป็นพื้นฐานหรือเป็นสาเหตุนั่นแหละนัตถิตดุขังนัตถิอาชาตัสสะว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดอันนี้จะเข้าไม่ถึงเพราะกิเลสมันเป็นเจ้าของอยู่ภายในหัวใจทำให้เกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญในองค์มรรคแปดความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่ล่ะเป็นทางก้าวเดินเป็นเครื่องมือที่จะชำระล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับภพชาติจะได้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาการจะเรียนรู้เรื่องภพเรื่องชาติการจะเรียนรู้เรื่องความเกิดแก่เกิดตายของตนเองแต่เป็นอดีตเคยเป็นมานานเท่าไหร่ก็ตามอนาคตจะเป็นไปมากน้อยเพียงไรก็ตามจะทราบกันในวงปัจจุบันแห่งการปฏิบัติของเราเมื่อปัจจิเลสได้ถูกกำจัดลงไปมากน้อยวัฏจักรคือความหมุนของจิตเพราะอำนาจของกิเลสนั้นก็จะได้ค่อยลดหย่อนผ่อนตัวหรือมีวงแคบเข้ามาโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาหรือปฏิบัติตามหลักกรรมฐานมันเป็นที่ตั้งแห่งงานนั้นสำคัญมีเกียรษาลุมานาขาตันตาตะโจเป็นต้นจึงเป็นจุดอันสำคัญที่จะรื้อภพรื้อชาติทำลายวัฏจักรของตนไปด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาธรรมเหล่านี้ไปโดยลำดับนี่ละเป็นหลักสำคัญเกียรษาลุมานาขาตันตาตะโจเราถนัดในอาการไหน5อาการนี้แล้วจะซึมทราบเข้าไปสู่อวัยวะหรืออาการอื่นๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกภายในร่างกายนี้ทุกสัดทุกส่วนด้วยปัญญาโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อปัญญาได้แทรกซึมรู้จริงเห็นจริงเข้าไปในแง่ใดอาการใดแล้วจะต้องปล่อยวางอาการทั้งหลายเหล่านั้นย่นเข้ามาโดยลำดับลำดับส่วนรูปเป็นสิ่งที่หยาบกว่าเพื่อนแล้วเหมาะสมกับใจกำลังอยากท่านจึงสอนเกศาลงมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นในฝ่ายรูปนี้ให้เหมาะสมกับจิตใจของเราที่ไม่สามารถอาจเอื้อมให้ละเอียดละออกในการพิจารณายิ่งกว่านั้นจึงต้องรับนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาสิ่งดังกล่าวมานี้ส่วนใดก็ตามเข้าถึงความจริงแล้วในร่างกายทุกส่วนนี้ย่อมจะเป็นความจริงขึ้นมาก็จับกับปัญญาของเราโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้พิจารณาสิ่งอย่างนี้เอาโดยความเป็นปฏิกูลก็เห็นได้ชัดประจักษ์เพราะเป็นความจริงอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่รู้ตั้งแต่ยังไม่พิจารณาตั้งแต่กำลังเราเสกสรรปัญญามันว่าสวยว่างามอยู่โน้นทั้งที่อันนี้มันไม่ได้เป็นไปด้วยมันเป็นความจริงด้วยความอสุภะอสุภังอันหนึ่งเมื่อสติปัญญาพิจารณาให้ลงสู่ความจริงนี่แล้วมันก็เป็นอสุภะอสุภังดังที่ธรรมท่านสอนไว้โดยไม่สงสัยเพราะท่านสอนไว้ตามหลักความจริงสิ่งนี้เป็นความจริงอยู่แล้ว พิจารณาแยกแยะออกไปเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาในส่วนใดก็ตามในธรรมทั้ง3ประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาให้
ลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหรือพิจารณาทั้ง3อย่างจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะกระจายเกี่ยวโยงกันไปหมดให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงทั้งอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนัตตาโดยที่เราพิจารณาเพียงไตรลักษณ์ใดลักษณ์แต่ไตรลักษณ์หนึ่งเท่านั้นมันจะซึมทราบกันไปหมดพิจารณาถึงไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์อย่างประจักษ์ไม่สงสัยภายในจิตใจแล้วไตรลักษณ์นั่นคืออะไรมันคือเราคือของเราหรือมันคือของสวยของงามหรือมันคือสัตว์คือบุคคลตัวตนเราเขาหรือมันปฏิเสธทั้งนั้นในหลักไตรลักษณ์นี้นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นอนิจจังเนี่ยบอกชัดๆจริงนั่นมีแต่เรื่องอนิจจังความแปรสภาพอยู่หมดทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยก็ถ้าว่าทุกขังมันก็เต็มไปด้วยกองทุกข์อยู่แล้วอนัตตาเอาสาระสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขามาจากที่ไหนเนี่ยฟังสิไตรลักษณ์บ่งบอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาตามหลักของไตรลักษณ์ใดก็ตามจะต้องเข้าถึงความจริงที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเมื่อเข้าถึงความจริงด้วยความรู้จริงเห็นจริงแล้วจะยึดเอาว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนจะฝืนยึดไปได้อย่างไรเพราะความจริงบอกอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้สิ่งที่เราเคยยึดเคยถือที่สำคัญมั่นหมายอะไรนั้นล้วนแล้วแต่ของปลอมที่เสียสรรปั้นยอขึ้นมาต่างหากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเมื่อพิจารณาตามเรื่องของธรรมอันถูกต้องตามหลักฐานธรรมที่ตัดได้ชอบแล้วทำไมจะไม่เห็นของจริงเมื่อเห็นร่างกายเป็นเส้นเป็นส่วนอสุภะก็เป็นอสุภะหมดทั้งตัวแล้วถือว่าเราว่าของเราได้ยังไงอสุภะทั้งกองกระดูกทั้งกองร่างกายทุกท่อนหรือร่างกายทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยกองอสุภะป่าช้าพีดิบเราจะถือว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามเราจะฝืนถือไปได้อย่างไรเมื่อปัญญาได้อย่างทราบถึงความจริงแล้วว่าไม่ใช่ดังที่เราเสียสันตั้นยอมานั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นอย่างนี้คือเป็นอสุภะทั้งมวลนี่นี่แหละปัญญาเมื่อแทรกลงไปถึงไหนค้านความปลอมนั้นทั้งนั้นทำลายความจอมปลอมทั้งหลายออกไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อมีความละเอียดเข้าไปมากเพียงไร

จะฝืนไปยึดได้จะฝืนไปถือว่านั้นนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราได้ไม่ฝืนต้องปล่อยวางโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความปล่อยวางด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนั้นและในขณะเดียวกันก็ลบล้างความจอมปลอมที่อวิชชามันกลางขาดไปเชื่อปักปันเก็บแดงไว้ทุกเนี่ยทุกหมุนออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งออกหมดได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติปัญญานี่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการพิจารณาแบบนี้จึงเป็นการทำลายสิ่งที่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนั้นมันไปเที่ยวปักเที่ยวเสียบกับระเบิดไว้เพื่อทำลายเราอยู่ทุกแง่ทุกมุมไปรื้อขนสิ่งทำลายนั้นออกให้หมดเหลือแต่ความปลอดภัยไร้สังวรไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้เพราะความรู้ชอบด้วยปัญญานั่นนี่แหละการปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสรื้อถอนที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปโดยลำดับการรื้อถอนกิเลสออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงผลอันสมบูรณ์เต็มที่อยู่ที่ใจนี้ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยนี้สมัยโน้นไม่อยู่กับเวลาเวลาไม่อยู่กับสถานที่ใดเพราะกิเลสอยู่ที่ใจการแก้กิเลสแก้ลงที่ใจด้วยความเพียรเพียรที่ใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนเอาให้จริงให้จังความอ่อนแอความท้อแท้ความเหลวไหลล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสตักเสียบขวากหนามไว้ให้เราเหยียบย่ำและเป็นอันตรายต่อตัวของเราเองไม่ใช่สิ่งใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบคนมายาของกิเลสผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสและจะเป็นผู้ช่ำชองในสนามรบระหว่างกิเลสกับธรรมรบกันเพียงเราเรียนจำมามากน้อยไม่มีทางจะทราบกลมายาของกิเลสได้เลยเรียนมามากมาน้อยไม่ได้ประมาทผมก็เคยเรียนตามสติกำลังความสามารถมันกลับเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นความจริงอย่างนี้เรียนได้นักธรรมตรีก็มีความสำคัญขึ้นมาว่าเรามีความรู้ความฉลาดได้นักธรรมตรีแล้วพอได้นักธรรมโทขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นอีกความสำคัญว่าตนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเพราะความจำเรียนจำมาเอาความจำมาเป็นความจริงเสกสรรความจำให้เป็นความจริงจะเป็นได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำต่างหากนะได้นักธรรมเอกได้มหาปริญญาก็ยิ่งโตขึ้นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาจะคับฟ้าคับดินไปหมดแล้วนั่นเราไม่ได้ประมาทการศึกษาเราเองแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นความสำคัญมั่นหมายขึ้นในตัวเองนั่นแหละกิเลสนั่นแหละเพราะมันชอบยอตัวเองเรื่องของกิเลสต้องชอบยอตัวเองชอบทำลายคนอื่นชอบทำลายธรรมอันไหนเป็นธรรมกิเลสชอบเหยียบย่ำทำลายอันไหนไม่เป็นธรรมกิเลสส่งเสริมขึ้นมาเพราะกิเลสเป็นข้าศึกธรรมอยู่แล้วแต่การไหนมาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทราบความจริงของกิเลสได้อย่างไรเมื่อเราความรู้ความเห็นความคิดอ่านทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเรื่องแรกตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสสอนให้เราคิดให้เราทำเราจะไปทราบเป็นมายาของกิเลสเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติปริยัติเรียนมาแล้วให้มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่าเรียนมาเพื่อความจำถ้าเอาความจำมาเป็นความจริงอย่าเอาความจำกับความจริงที่เสียสันขึ้นมานั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานมาเป็นความรู้ความฉลาดของตนจะเป็นเรื่องปลอมไปตามที่เหลือเสียทั้งมวลทั้งที่เรียนทำนั่นแหละให้เรียนเพื่อรู้แนวทางแล้วปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาปริยัติท่านสอนว่าอย่างไรพิจารณาใคร่ครวญตามหลักที่ท่านสอนแล้วดำเนินตามนั้นอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังที่อุปชายะท่านสอนเกียร์ซาโลมานาขาพันโตท่านอธิบายย่อๆให้ฟังในขณะที่บวชความจริงเป็นอย่างนั้นเราพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนโดยหลักความจริงนั้นให้รู้เป็นหลักความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเราด้วยปัญญานี่อันนี้เป็นความจริงขึ้น

ท่านว่าเทศานุมานขาท่านตาแต่โจแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกไม่น่ายึดน่าถือเป็นน่ารำคาญน่ารังเกียจน่าเกลียดเพราะเต็มไปด้วยของสกปรกต้องชะต้องล้างทุกเวลาเครื่องนุ่งห่มใช้สอยโดยปกติลำพังของเขาก็สะอาดแต่พอมาคลุกเคล้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วย่อมเป็นของสกปรกไปหมดไม่ตัดอันใดก็ตามไม่ว่าสถานที่อยู่บ้านเรือนกุฏิเมื่อคนไปอยู่สถานที่ใดที่นั่นย่อมสกปรกเพราะตัวคนร่างกายของคนเป็นของสกปรกด้วยใจของคนเป็นของสกปรกด้วยเมื่อไปคลุกเคล้าหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของสกปรกนี่ตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะกายเป็นของสกปรกอยู่แล้วนอกจากนั้นใจยังสกปรกอีกยังเห็นของสกปรกนี่ว่าเป็นของสวยงามว่าเป็นสิ่งที่พึงใจมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกลมายาของกิเลสหลอกสัตว์โลกทั้งหมดท่านสอนเอชายะท่านสอนอย่างนั้นแล้วให้พิจารณาตามท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของสวยของงามเป็นของปฏิกูลโสโครกให้เห็นทั้งที่เกิดที่อยู่ท่านบอกไว้หมดเราให้พิจารณาตามหลักนั้นแล้วจะเป็นความจริงดังที่ท่านสอนไว้ทุกประการเมื่อเป็นความจริงด้วยปัญญาแล้วจะปล่อยวางสิ่งที่เสกสรรท่านยอด้วยความจอมปลอมนั้นออกจากใจจะกลายเป็นความจริงของจริงขึ้นมาเพราะความรู้คือสติปัญญาเป็นของจริงประเภทหนึ่งเครื่องฆ่ากิเลสนี่หลักใหญ่เป็นแบบนี้เมื่อปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับความตั้งคันมั่นหมายของเราที่ว่าเรียนมามากว่าน้อยมันมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้มันค่อยจางไปเพราะความจริงหนุนตัวขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวันเราบำรุงอยู่ด้วยการปฏิบัติความรู้จริงเห็นจริงเพิ่มขึ้นทุกวันความจอมปลอมความสำคัญที่เกิดขึ้นจากความคำนั้นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดก็ค่อยหาหน้าไปดีไม่ดีอายตัวเองจนกระทั่งความจริงที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของภาคปฏิบัติโดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรยิ่งจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่านี่จึงเป็นของจริงของจริงเป็นอย่างนี้นี่เป็นอัตตสมบัติแท้ความจำศึกษาเรียนมาจากตำหนักตำนาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นสมบัติยืนหยิบยืนมาเพื่อค้าหากำไรเมื่อเรามาปฏิบัติตนของเราเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาชื่อว่าได้กำไรโดยลำดับแล้วก็กลายมาเป็นอัตตสมบัติของเราตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ชำระได้โดยลำดับจนกลายเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คำว่าปฏิเวทธรรมนั้นหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงไปเป็นพักๆเป็นตอนเป็นสัดเป็นส่วนโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งตลอดทั่วถึงเรียกว่าปฏิเวทธรรมอันสมบูรณ์ดังที่ท่านบรรลุอรหัตผลหรือถึงพระนิพพานทั้งเป็นนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้จงไม่แล้วซึ่งปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดเพื่อถึงภายในจิตใจไม่มีกิเลสตัวใดเข้าแทรกสิงได้เลยเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละที่มีเต็มความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเป็นมรรคเป็นผลเต็มสัดเต็มส่วนเต็มที่ดวงใจที่ไม่เต็มแต่ก่อนก็เพราะมันบรรจุแต่กิเลสให้เต็มหัวใจเพราะนั้นจึงใช้การปฏิบัติจากการศึกษาเรียนมาแล้วให้มากหนักเข้าไปโดยลำหนักเราอย่าคิดว่าสิ่งใดจะวิเศษวิโสกว่าการงานคือการแก้กิเลสและอย่าไปสนใจกับสิ่งใดวัตถุใดสมบัติใดว่าเป็นสิ่งจะวิเศษวิโสยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมที่ได้ขึ้นมาจากการแก้กิเลสโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติสมบัติอันนี้เลิศประเสริฐไม่มีสมบัติใดเสมอในไตรโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นงานที่จะดำเนินเพื่อสมบัติอันล้นค่านี้จึงเป็นงานที่ลำบากอยู่บ้างโลกเขาจึงไม่สนใจไม่ต้องการอยากจะทำเพราะทำยากเนื่องจากกิเลสมันขีดมันขวางมันไม่ให้ทำเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาโดยลำดับตั้งแต่ไหนแต่ไรจะมีมากมีน้อยไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเห็นคล้อยตามธรรมเลยต้องเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่ว่าลูกว่าหลานว่าเหลนว่าปู่ย่าตายายตาทวดของกิเลสทุกประเภทมีตั้งแต่พวกเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมคัดค้านต่อธรรมลบล้างธรรมอยู่เสมอจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้มันถูกปัญญาวุฒิธร
ทำลายลงเสียอย่างรากไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่จึงจะไม่มีอะไรมาขัดแย้งต่อธรรมไม่มีอะไรมาคัดค้านไม่มีอะไรมารบกวนใจใจจึงเป็นอิสระเสรีโดยหลักธรรมชาติของตนทีนี้ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจนิมุตหลุดพ้นกับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นภายในใจนั้นเป็นอันเดียวกันโดยไม่ต้องเสกสรรตั้นยอหากรู้หากเข้าใจหากประจักษ์ภายในจิตใจของผู้เป็นเจ้าของของผู้ได้สมบัติอันล้นค่านี้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปตั้ง 2,400 500ก็ตามไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกมีกี่พระองค์ตั้งแต่เริ่มแรกตรัสรู้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านนิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนท่านสูญสิ้นไปไหนไม่สงสัยพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากมายท่านไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นพระอรหันต์จริงไหมพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงไหมหายสงสัยเพราะธรรมชาตินี้เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงแห่งสากลนิมิตดังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และจะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถึงนิมิตหลุดพ้นจิตดวงนี้เป็นสักขีพยานกระเทือนไปหมดถ้าจะลบล้างพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีไม่มีให้ลบล้างตรงนี้เสียจะลบล้างได้ไหมความจริงที่ประจักษ์อยู่ในใจคือวิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมอิสระธรรมเต็มหัวใจของตัวเองประจักษ์อยู่นี้เป็นสักขีพยานอยู่แล้วทำไมพระพุทธจะไม่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายธรรมแท้อยู่ที่ไหนที่นี่พระพุทธเจ้าพระธรรมเหล่านั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่เรียกตามสมมติสุดท้ายก็ลงในธรรมแท่งเดียวธรรมอันเดียวกันหมดปรากฏอยู่ภายในจิตเป็นเครื่องยืนยันไม่มีสิ่งใดมาขัดมาแย้งมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมเป็นผ้าสุดต่อธรรมเมื่อกิเลสได้สิ้นซากลงไปเท่านั้นหายสงสัยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องธรรมธรรมวิเศษขนาดไหนจิตเป็นผู้รับสัมผัสจิตเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้ทรงธรรมมาทรงอยู่ที่นี่ทั้งหมดรับทราบอยู่ที่นี่ทั้งหมดรู้อยู่ที่นี่ทั้งหมดหมดทั้งมวลแห่งธรรมรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เป็นใจที่บริสุทธิ์ธรรมก็บริสุทธิ์จะเรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าธรรมก็ไม่มีอะไรขัดแย้งเพราะกิเลสเครื่องขัดแย้งไม่มีสมมุติไม่มีเมื่อตั้งขึ้นชื่อว่าเป็นวิมุตติตั้งชื่อขึ้นเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของธรรมตั้งขึ้นมาไม่ใช่กิเลสตั้งขึ้นมาจึงไม่ขัดแย้งตัวเองจะเรียกว่าจิตนี้หลุดพ้นแล้วก็ได้จิตนี้บริสุทธิ์ก็ได้จิตนี้เป็นธรรมแท่งเดียวก็ได้จะไม่เรียกว่าจิตเรียกว่าธรรมอย่างเดียวล้วนๆก็ได้เพราะไม่มีอะไรมาขัดแย้งแล้วเป็นเรื่องของวิมุตติธรรมตั้งชื่อตัวเองเพื่อให้โลกทั้งหลายซึ่งอยู่ในสมมติได้ยึดเป็นกุญหมาใต้ทางเข้าไปเท่านั้นแต่พอถึงธรรมชาติอันแท้จริงแล้วนั้นไม่ว่าผู้ใดย่อมหายสงสัยหมดไม่จำเป็นจะต้องไปหาตั้งชื่อตั้งนามต่อไปอีกแล้วนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเนื่องมาจากปริยัติคือการศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาจากครูจากอาจารย์จากอุปัชฌายะแล้วมาประพฤติปฏิบัติกำจัดไปโดยลำดับลำดาผลสุดท้ายก็ลงในจุดนี้ไม่หนีไปไหนได้เนี่ยผู้จะทรงมรรคทรงผลคือผู้ปฏิบัติอย่างอื่นเรามองไม่เห็นไม่ได้ประมาทเรื่องการศึกษาเราเรียนเป็นพื้นเพหรือเป็นภาคพื้นที่จะให้รุ่นแนวทางของการปฏิบัติแต่ต้องเรียนเพื่อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะปฏิเวทะซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันจะต้องปรากฏมาเป็นทอดทอดทอดทอดจนกระทั่งถึงปฏิเวทธรรมอันสมบูรณ์นี่แหละพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านดำเนินอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติอย่างอื่นสถานที่อยู่ที่อาศัยของท่านเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยอันเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสตัณหาอาสวะทั้งนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนก็รู้รู้ร้าหลาทั้งๆที่เป็นคนขอทานกุฏิละฟ้านจะว่ายังไงที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมเขาเที่ยงเอาเข้ามาให้ทานให้กินทุกวันทุกวันยังสู้ไม่ได้ไม่อายเขาบ้างเหรอพิจารณาที่ถ้าคิดให้ตามหลักของพระตามหลักของธรรมแล้วมันน่าอายเขาที่อยู่ที่อาศัยของพระกลับซึ่งเป็นคนขอทานเป็นผู้เห็นภัยกลับไม่เห็นภัยกลับรู้หรายิ่งกว่าประชาชนศรัทธาเขาซะอีกมันน่าอายให้มันรู้หราภายในใจนี่เป็นความถูกต้องตามอัตตามธรรมตามหลักของสมณะให้รู้หราด้วยศีลให้รู้หราด้วยสมาธิให้รู้หราด้วยปัญญา
ด้วยศรัทธาความเพียรทุกอิริยาบถให้มีความตะเกียบตะกายด้วยความภาคเพียรอยู่เสมอเพื่อฆ่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นตัวภัยต่อเราทั้งนั้นอย่าเห็นว่ากิเลสตัวใดจะมาให้คุณให้ประโยชน์แก่เรานอกจากเป็นฆ่าศึกต่อเราโดยถ่าเดียวดังที่กล่าวแล้วว่าอย่าว่าแต่พ่อแต่แม่ถือญาติยางมันเลยแม้แต่เลนๆของมันมันก็เป็นภัยของเราทั้งนั้นเกิดขึ้นมามันเป็นเสือเหมือนพ่อเหมือนแม่มันกิเลสมันเป็นเสือแต่ละตัวละตัวเป็นภัยแต่ละตัวตัวต่อจิตใจจงห้ามหันลงไปให้แหลกแตกกระจายอย่าลดละความภาคเพียรอย่าท้อถอยความท้อถอยเป็นเรื่องของกิเลสความอ่อนแอเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสให้ทราบนักปฏิบัติเข้าสู่สงครามต้องรู้กลมายาของข้าศึกนี่ก็ต้องเราเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมห้ามหันกันต้องรู้กลมายาของกิเลสอาสวะมันออกในแง่ในมุมใดจะต้องรู้ด้วยสติปัญญาของเหล่านี้นอกจากนั้นยังมีครูบาอาจารย์คอยแนะให้อุบายอยู่เสมอแล้วมันเป็นของหาได้หรือมีผู้แนะผู้ให้อุบายวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วกิเลสนั่นแหลมคมที่สุดนี่เคยได้พูดแล้วกี่ครั้งกี่หนกับท่านทั้งหลายเราไม่ทราบถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติต่อกิเลสแล้วไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสให้เต็มเหนี่ยวซะก่อนจนถึงเป็นถึงตายแล้วเราจะไม่ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสว่าแหลมคมขนาดไหนในท่าทางความเพียรทุกประโยคของเรามักจะมีแต่เรื่องกิเลสทำงานทั้งนั้นทำเอาเรื่องความเพียรที่ว่าเพื่อเป็นธรรมเป็นธรรมหาที่แทรกไม่ได้เพราะสติปัญญาเราไม่ทันมันนั่นเองมันที่ไปทำงานแทนเราทีนี้เมื่อสติปัญญาของเรามีความแก่กล้าสามารถเข้าโดยลำดับดับกิเลสออกมาแง่ใดมุมไหนมันแก้กันทันมันรู้กันทันเมื่อรู้กันทันแล้วมันก็มีทางช่องทางที่จะฆ่าที่จะทำลายกันได้นี่เป็นเรื่องอย่างเป็นอย่างนั้นขอให้ทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนให้เต็มไม่เต็มหน่วยเราเกิดมาในชาตินี้ได้เป็นนักรบตามแนวทางของศาสดาที่พาดำเนินเพื่อความพ้นโลกเพื่อความประเสริฐสุดมาเราจะไม่เป็นอื่นใดนอกจากจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันล้นค่าภายในจิตใจจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าเลิศโลกจะไม่นอกเหนือไปจากงานของเราที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เวลานี้เลยจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ในฤดูพรรษาเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการประกอบความภาคเพียรเพราะไม่มีการเข้าๆออกๆของพระทั้งในวัดและนอกวัดที่ยุ่งอยู่ตลอดในพรรษาเช่นนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีการประกอบความเพียรจึงสะดวกและการงานก็ไม่ให้มีเราระมัดระวังมากเรื่องการก่อสร้างซึ่งเป็นข้าศึกกับทางด้านจิตตภาวนาในครั้งพุทธกาลท่านระมัดระวังอยู่มากทีเดียวการก่อสร้างนี้ไม่ได้เหมือนสมัยทุกวันนี้ที่ถือการก่อสร้างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นศาสนาจริงๆดูว่าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของผู้สร้างผู้ทำไม่ว่าประชาชนญาติโยมและพระเนรในวัดมักเป็นเช่นนั้นจนกลายเป็นว่าศาสนาคือการสร้างวัตถุเหมือนกันกับโลกที่เขาสร้างกันศาสนาคือกุฏิที่หรูหราสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวัดอันเป็นด้านวัตถุแล้วมีแต่ความหรูหราสวยงามทั้งนั้นศาสนาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาอย่างแท้จริงวัดใดไม่มีอย่างนั้นเขาถือว่าวัดนี้เหมือนกับไม่ใช่วัดพระที่เกียจที่ค้านเพราะไม่สร้างศาสนาคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของศาสนานั่นแหละที่เขานับถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของศาสนาแล้วมีแต่จิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหลักศาสนาอย่างแท้จริงในวงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นต่อสิ่งเหล่านี้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการสร้างก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนมากก็เป็นประชาชนญาติโยมเขาทำให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะเราไปดูที่การฐานของพระกันตบุตรของพระพุทธเจ้าในอินเดียที่เขามาเล่าให้ฟังเราก็มาคิดเหมือนกันใหญ่โตที่ไหนท่านระมัดระวังมากเช่นอย่างนางวิสาขาจะสร้างวัดสร้างวิหารอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สมมอบให้พระโมคคัลลาเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนเพราะพระโมคคัลลานั่นเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างส่วนพระทั้งหลายไม่ปรากฏว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็มีพระโมคคัลลาเท่านั้นคอยแนะนำช่างเขานอกนั้นก็มีแต่ขี้เข้าป่าเข้าเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาต่างๆเพื่อภาวนาอย่างเดียวนั่นแหละหลักศาสนาแท้เป็นอย่างนั้นท่านก็กล่าวไว้ว่าคันธธุระวิปัสสนาธุระ มันเป็นของคู่เคียงกันแต่หลักใหญ่ของศาสนาที่ท่านทรงมุ่งมั่นจริงๆก็คือจิตตภาวนาด้านนามธรรมเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุถ้าจะว่าไม่มีก็ความจำเป็นมันยังมีพระก็มาจากประชาชนญาติโยมเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยจำเป็นก็ต้องสร้างต้องทำขึ้นพอได้อยู่อาศัยเพื่อจิตตภาวนาเป็นสำคัญแต่ไม่ได้เพื่อความหรูหราโก้เก๋มีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศจากการก่อการสร้างอย่างนั้นมุ่งทางด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเพราะฉะนั้นในอนุสาสจึงไม่เว้นเมื่อบวชแล้วสอนลูกขมูลคือร่มไม้ชายป่าเขาไปเป็นลำดับลำดาพบกันพูดแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องจิตตภาวนาไม่ได้พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเรื่องของคารวะเขาทำกันพระไม่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมีความสะดวกไม่วุ่นวายไม่เกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิมานะฐานะสูงต่ำอะไร
1: อันเป็นเรื่องที่จะมาโดนกันได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันโดนได้ง่ายกระทบกระเทือนกันได้ง่ายไม่เหมือนเรื่องธรรมเรื่องธรรมแล้วอยู่เท่าไรก็อยู่กันได้สบายเพราะมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความถูกต้องดีงามเท่านั้นเป็นหลักใหญ่มีเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ถึงจะมีมากสถานที่สงบสงัดในการบำเพ็ญเพียรก็เห็นว่าพอเหมาะสมที่จะประกอบความเพียรได้สะดวกสบายอยู่แล้วจึงควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องความเพียรของตนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นของสำคัญมากสำหรับพระกำจัดเรื่องของกิเลสไม่ใช่ของดีถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือเป็นเครื่องแก้ไขหรือต้านทานแล้วคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกจะเสียเพราะเรื่องของกิเลสนี้อย่างชิบหายปนปี้ไม่มีอย่างไม่มีปัญหาเลยนะแต่นี้ที่พอมีดีมีชั่วพอเป็นหาเลือกได้บ้างก็พอมีศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสำคัญมากอยู่กำจัดมันได้อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งหมดไปจากจิตใจที่จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมนี้การปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจคือกิเลสนี้เราพึงทราบเสมอตามที่สอนไว้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดมีอำนาจมากมีความฉลาดแหลมคมไหวพริบตลบตะแลงไม่มีอะไรเกินกิเลสเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เลยก็ว่าได้อุบายวิธีการต่างๆที่ปกครองสัตว์โลกที่มันฉุดลากสัตว์โลกให้เป็นไปในแง่ต่างๆเราไม่มีทางทราบได้แล้วจะพูดแต่เรื่องของโลกทั่วไปเลยเราดูหัวใจเรากับกิเลสทั้งที่เราก็เข้าใจในตัวเองว่ามีธรรมเป็นเครื่องกำจัดมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบมีธรรมเป็นคู่แข่งกันมีธรรมเป็นเครื่องรบกันกับกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจตามความรู้สึกของตนแม้เช่นนั้นเรายังไม่ทราบเวลาเผลอฟังสิเวลาเผลอนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสต่อยเราทั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาจะไม่ให้เผลอแต่มันเผลอไปได้อย่างไรนี่ความที่เราไม่ทราบว่ามันเถื่อไปได้ยังไงนั่นแหละคือความแหลมคมของกิเลสมันเหนือธรรมเราคือสติปัญญาเราไม่เพียงพอ จึงต้องได้แพ้มันอยู่เสมอเนี่ยเราดูหัวใจเรานี่เท่านั้นไม่ต้องไปดูที่อื่นซึ่งเป็นเหมือนกันแต่เรานี่เข้าสู่แนวรบแล้วมีธรรมและรู้สึกว่าตัวมีธรรมด้วยเอามาต่อสู้กับกิเลสยังแพ้มันโดยไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงบ้างมีไหมในหัวใจของพระวัดเรานี้ผมนั้นแน่ใจ 100% ว่าไม่สงสัยมีอยู่อย่างนี้แพ้อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหลมคมหมายกิเลสท่านทั้งหลายทราบไหมวันนี้ขอพูดอย่างเต็มหัวใจเพราะได้ปฏิบัติต่อกิเลสต่อสู้กิเลสมาเต็มหัวใจบางครั้งแทบพระจะตายจริงๆผมเคยเป็นมาแล้วหนักขนาดไหนแหลมคมขนาดไหนกิเลสใช้อุบายวิธีการทุ่มเทลงถึงชีวิตจิตใจก็มอบในบางครั้งจนจะไม่มีเหลือเลยอ้าวถึงไหนถึงกันนั่นถึงขนาดนั้นแหละอันนี้พอมีอิริยาบถเหมือนฟ้าแลบสติปัญญาของเราแต่เมื่อฟาดเมื่อเวียงกันอยู่เสมอด้วยความมุ่งมั่นขันแข็งในหัวใจเราแล้วกิเลสมันจะตื่นขนาดไหนก็เถอะนั่นมันมีที่จะแพ้เราได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสหรือทำจะปราบกิเลสให้ราบกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ได้ลบพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระองค์ปราบกิเลสให้เรียบราบภายในจิตใจหมดด้วยอุบายแห่งธรรมนั่นเองแล้วก็มาประกาศอุบายวิธีการต่างๆทางฝ่ายเหตุที่จะต่อสู้กิเลสด้วยวิธีใดพร้อมกับผลที่ได้รับในเมื่อกิเลสได้หมอบราบลงไปแล้วให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังตลอดถึงสัตว์ทั่วโลกดินแดนในพุทธบริษัทของพระองค์ได้ยินได้ฟังและได้ประพฤติปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ล้วนแล้วแต่ทำเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทั้งนั้นเมื่อเรานำมาใช้ด้วยความ สนใจจริงๆตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นระยะระยะหรือเป็นขั้นเป็นตอนให้พอเหมาะพอควรแก่การปราบกิเลสนะซึ่งมีขนาดหรือว่ามีน้ำหนักต่างกันนี่เราดูในหัวใจของเราว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งวันมีความรู้สึกตัวกับความเผลอเมื่อเทียบกันแล้วในวันหนึ่งของผู้ตั้งใจภาวนาในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมบนหัวใจนี้อันไหนมีมากกว่ากันช่องแห่งความไม่เผลอกับช่องแห่งความเผลอเอาตรงนี้นั่นเราพิจารณาดูนั่นแหละเราเผลอมากน้อยเพียงไรก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากิเลสน่ะได้เปรียบเรามากน้อยเพียงนั้นและมีคะแนนสูงกว่าเรามากน้อยเพียงนั้นนี่เป็นเครื่องวัดในหัวใจเราเองสติธรรมเป็นเครื่องวัดในเบื้องต้นต้องสติธรรมก่อนสติเป็นของสำคัญในการประกอบความภาคเพียรถึงจะยังแก้ไม่ได้ก็ตามสติต้องวางเป็นรากเป็นฐานจริงๆเมื่อสติตั้งได้ตั้งขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกันอันขึ้นชื่อว่าธรรมมาทำแล้วจะตามตามกันมาเราจะเห็นได้เวลาเราฝึกหัดทั้งที่ล้มลุกคลุกคลานให้มันต่อยอยู่ตลอดเวลาช่องของความเผลอนั้นวันหนึ่งอย่างน้อย 80% ช่องของความไม่เผลอนั้นมีประมาณ 20% ในความรู้สึกของเราที่ว่าได้ต่อสู้กันเต็มที่ในวันหนึ่งคืนก็เรียกว่ายังล้มลุกคลุกคลานแต่การต่อสู้ปฏิบัติการต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละถอยหลังสติก็ดีขึ้นความสงบปรากฏขึ้นมาเป็นผลเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความพอใจให้มีความเอิบอิ่มให้มีความผาสุกสบายภายในจิตใจขณะที่จิตได้รับความสงบตัวเพราะกิเลสอ่อนข้อลงไปในขณะนั้นและเป็นพลังอันหนึ่งของจิตที่จะให้มีแก่ความภาคเพียรเป็นระดับสูงลึกเข้มข้นขึ้นไปกว่านั้นนี้เราพูดเย็นๆเข้ามาเลยว่าเมื่อความเพียรของเราไม่หยุดไม่ลดละนั่นแหละเราพอที่จะเทียบที่วัดกันได้ในช่องว่างให้กิเลสต่อยเอาตับช่องว่างที่เราต่อสู้กิเลสด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อถึงระดับสูงขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่มีความเสมอขึ้นไปเรื่อยมีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงไม่มีช่องว่างดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นละที่มีท่านเรียกว่าไม่มีช่องว่างแล้วคือเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่เราจึงเทียบกันได้กับย้อนหลังในขณะที่เรากำลังตั้งแล้วล้มลงลุกขึ้นล้มลงล้มลุกคุกคานในเวลาที่เผลอตัวนั้นเป็นอย่างนั้นกับในเวลาที่ไม่เผลอโดยอัตโนมัติเพราะกำลังเพียงพอมาจากขั้นลุกคุกคานเป็นเครื่องหนุนมาโดยลำดับจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เทียบได้ทีนี้เผลอหรือไม่เผลอก็รู้เนี่ยเป็นจังหวะของธรรมที่เริ่มเกิดแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มสังหารกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างน้อยก็ถลอกบอกเปิดไปดึกซะก่อนละจากนั้นก็เลือดเยิ้มวิ่งเข้าไปกว่านั้นก็มีแต่ความห้าวหาญมีแต่ความตื่นกล้าสามารถภายในจิตใจไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีวันไม่มีคืนมีแต่ความหวังเต็มหัวใจว่าต้องหลุดพ้นจากทุกข์ในไม่ช้าหรือต้องเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ปราบกิเลสให้ราบคาบในไม่ช้าคำว่าถอยหลังหรือคำว่าท้อแท้หรือคำว่ากลัวกิเลสคำว่าขี้เกียจขี้ค้านไม่มีเลยนี่เป็นเครื่องมัดเครื่องเทียบกันในขั้นอย่างน้อยขั้นนี้กับขั้นเบื้องขั้นต้นที่ล้มลุกคลุกคลานเราทราบได้แล้วว่ามันมีทางต่อสู้กันได้อย่างนี้แหละโดยลำดับมาช่องนั้นกิเลสต่อยเราทั้งนั้นถึงมาถึงช่องนี้แล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ธรรมทั้งหลายต่อยกิเลสฟาดกันลงไปเรื่อยแล้วก็ทำให้ทราบได้ว่าความเผลอนั้นคืออำนาจของกิเลสทำให้ทราบย้อนหลังไปได้กิเลสทำให้เผลอไม่ใช่ทำอะไรทำให้เผลอทำท่านไม่ทำให้เผลอสติตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ถูกกิเลส ตีต่อยเตะให้ล้มไปเสียให้แตกกระจายไปเสียเท่านั้นนั่นแหละแล้วความเผลอจะมีเรื่อยๆเพราะกิเลสมีอำนาจมากนั่นความโง่เพราะไม่มีปัญญาก็เพราะอำนาจของกิเลสปิดบังเอาไว้ไม่สติปัญญาเคลื่อนตัวออกมาได้เลยนี่ในขั้นที่มันติดจริงๆขั้นที่มีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากจริงๆแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าวิริยะอนุขมัจเจตินั่นเป็นเครื่องยืนยันรับรองกันแล้วในวงปฏิบัติเป็นองค์ศาสดาเป็นผู้แสดงตัวเองคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรทั้งนี้ความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นของสำคัญมากทีเดียวความมุ่งมั่นนี้เป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางมาเข้ามาถูกความมุ่งมั่นเป็นรากใหญ่เป็นหลักฐานสำคัญมีเราพูดถึงเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมดูในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี้ระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหัวใจดวงนี้ที่มีความเพียรต่อสู้กันอยู่นั่นแหละแล้วจนกระทั่งถึงไม่มีเลยคำว่าความขี้เกียจขี้ค้านทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสที่นี่พูดได้เต็มปากว่านี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนะมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความขยันหมั่นเพียรขยันก็เลยพูดไม่ถูกเสียเข้าเลยนั้นไปแล้วเพราะความเห็นไผ่ในทุกทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเห็นจริงๆเห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมที่ปราบกิเลสเครื่องก่อภัยก็เห็นชัดๆเพราะยิ่งจะสั่งสมคุณสั่งสมธรรมคือมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นด้วยความเพียรในแง่ต่างๆให้หนักมือขึ้นโดยลำดับลำดาจึงไม่อาจจะพูดได้ว่าขยันหมั่นเพียรคือเลยนั้นจิตทั้งดวงหมุนติ้วเป็นธรรมจักรไปหมดแต่ว่าขันขยันหรือไม่ขยันนั้นก็พูดไม่ถูกนั่นเป็นเรียกว่าอัตโนมัติของความเพียรความเพียรก็เป็นอัตโนมัติผลปรากฏเป็นสติปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆแต่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนี่แต่เป็นเหตุในการที่จะฟัดกับกิเลสเนี่ยเป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาซะก่อนแล้วก็เป็นเหตุที่จะต่อสู้กิเลสได้ด้วยสติปัญญาประเภทนี้สุดท้ายกิเลสก็พังหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยแล้วเป็นยังไงที่นี่เราเทียบตั้งแต่เบื้องต้นที่พระพุทธปฏิบัติมาแล้วเป็นระยะเรื่องความรู้สึกในความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจกับการประกอบความภาคเพียรมาโดยลำดับตำราและกิเลสเบาบางลงไปถ้าจะพูดเป็นเครื่องรับกันก็ว่าธรรมมีความหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับดูกันได้ชัดเจนเพราะนี้เป็นสัจธรรมจะลืมไปไม่ได้การประกอบความภาคเพียรพื้นเพของจิตเป็นมาอย่างไรเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะมองเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองเพราะเป็นสัจธรรมจะลืมกันไม่ได้นั่นใครจะทำฟังที่เนี่ยอยู่กับหัวใจนี่เองมันเพราะใจเป็นผู้รับทราบอยู่นี่ทราบอยู่ทุกระยะทั้งที่กิเลสมีอยู่ก็เป็นสัจธรรมทั้งกิเลสสิ้นไปแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็เป็นหากไม่ติดไม่พันกันเหมือนแต่ก่อนระหว่างจิตกับสัจธรรมไม่ติดพันกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองนะทุกขสัจนี่ก็เห็นอยู่สิ่งที่เป็นทุกตามธาตุตามขันธ์เช่นความเจ็บปวดในธาตุในขันธ์เราก็เห็นอยู่นี่นี่ก็เรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งจึงเป็นของไม่ลืมได้รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเทียบกันได้ชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละเมื่อสรุปความแล้วใจนี่เป็นของฝึกได้เป็นของทรมานได้ดัดแปลงได้ตามแต่ความสามารถความฉลาดแหลมคมของผู้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองจะควรได้มากน้อยเพียงไรและนอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูกับอาจารย์ที่คอยให้แนะนำการแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องแน่นยังไม่ผิดพลาดผู้ดำเนินเขาดำเนินด้วยความสัตย์ความจริงและจิตใจก็ก้าวขึ้นสู่ความเจริญเรื่อยๆที่เหลือก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปผลสุดท้ายก็ขาดสะบั้นออกหมดไม่มีอะไรภายในจิตใจเลยทีนี้ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นครังของกิเลสกับใจที่เป็นครังของธรรมในจิตดวงเดียวนั้นต่างกันอย่างไรบ้างผู้นั้นก็ไม่สงสัยแต่ก่อนเป็นครังของกิเลสนะเปลี่ยนสภาพจากนั้นด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรก็กลายเป็นครังแห่งธรรมขึ้นมา จิตกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันท่านว่าเอโกธรรมโมจิตอันใดธรรมก็อันนั้นเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ท่านว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ตรงนั้นท่านให้ชื่อออกมาว่าวิมุตติหลุดพ้นคือพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นมาแต่ก่อนอันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นที่เกี่ยวภายในจิตใจและพ้นจากนั้นออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนี่คือเพราะอำนาจแห่งความเพียรเดี๋ยวทุกท่านที่มานี่ก็ตั้งหน้าตั้งตามาปฏิบัติกำจัดกิเลสของตัวเองให้ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้เพ่งโทษเพ่งกรตัวเองมันบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขตรงนั้นด้วยความจริงใจของตัวเองอย่าละเลาะแหละตั้งใจปฏิบัติให้ดูหัวใจตนอยู่เสมอเรื่องทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้และเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคิดเป็นเรื่องของใครจะเป็นดีเป็นชั่วมันก็มีความได้ความเสียขึ้นกับใจของเรานี่แหละทั้งที่คนอื่นที่เราคิดถึงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทั้งดีทั้งชั่วของเขานั่นแหละแต่ความได้ความเสียมันเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้คิดผู้ปรุงเนี่ยเป็นของสำคัญจึงต้องระมัดระวังความคิดปรุงของเจ้าของเนี่ยสังขารมันคิดสัญญาความหมายเป็นอดีตสัญญาอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้ใดดีชั่วประการใดสัญญามักจะหมายไปนู้นแล้วเอามาเป็นอารมณ์เสียใจดีใจเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยขึ้นกับใจของตัวเองสติไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นมรรคแก้ไม่ได้ปัญญาไม่มีแก้ไม่ตกเกิดอยู่เรื่อยๆนี่อาการของจิตเช่นนี้เกิดอยู่เสมอในหัวใจของแต่ละดวงให้พึงระมัดระวังเราอยากเข้าใจว่าเราอยู่เฉยๆไม่เกิดเรื่องกับผู้ใดมันเกิดเรื่องวันยั่งค่ำนั่นแหละมันเป็นในตัวของเราเองมากภาพขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองว่าดีบ้างชั่วบ้างในอารมณ์อดีตนั้นมากที่สุดยิ่งกว่าอนาคตเรื่องอนาคตก็มีแต่ส่วนมากจะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมันเป็นเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของกิเลสที่จะก่อทุกข์ทั้งมวลให้แก่ตัวของเรานั่นแหละถ้าไม่มีสติถ้ามีปัญญาดูหัวใจของเราซึ่งเป็นตัวเหตุตัวการตัวเจ้าเรื่องเจ้าราวมันอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วอย่าเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟฟ้าแดดดินลมที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลจิตใจมันไปยุ่งกับเขาต่างหากสิ่งเหล่านั้นมีมาตั้งกับตั้งกันไหนก็ไม่รู้แหละเราตายไปแล้วมันก็มีอย่างนี้เรามีกิเลสไปคิดกับเขาอยู่กับเขามันก็มีอย่างนี้ไม่คิดกับเขาก็มีอย่างนี้สิ้นกิเลสไปแล้วสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้มันเป็นขึ้นกับหัวใจเรานี้ต่างหากเป็นผู้คิดผู้ปรุงเจ้าเรื่องเจ้าราวเพราะฉะนั้นจงให้มีสติสังเกตดูอาการของจิตตัวเองที่มันจะเอาเรื่องอะไรมาเผาเจ้าของให้ดูมันเผาอยู่ตลอดเวลาถ้ามันมีสติถ้ามีสติก็ไม่เผาระมัดระวังอยู่เสมอพอมันปรุงขึ้นเรื่องราวใดก็เหมือนกับไฟจะปรากฏขึ้นก็ดับด้วยน้ำคือสติมันก็ระงับไปใจเมื่อไม่มีเรื่องวุ่นวายตัวเองก็สงบลงได้ความสงบของใจเป็นผลขึ้นให้มีความสบายนะแต่เรามันไม่อยากสบายเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากมากกว่าที่จะสอดแสดงหาความสบายเพราะมันลืมตัวคิดเรื่องอะไรก็ลืมตัวไปหมดส่วนมากคิดแต่เรื่องชั่วเรื่องสมุทัยทําให้ลืมตัวทั้งวันในวงของผู้ภาวนานั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวว่าเราลืมตัวไปกับเรื่องของสมุทัยในทางตรงๆก็ลืมตัวอยู่อย่างนั้นอย่างต่อหน้าต่อตานั่งสมาธิก็ลืมตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่ทราบว่าเราลืมตัวไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วตรงไหนตรงที่เราฆ่ากิเลสได้ตรงไหนตรงที่เราล้างกิเลสไว้ให้อยู่บ้างตรงไหนถ้าสติไม่มีก็ไม่เรียกว่าความเพียรไม่มีก็มีแต่เรื่องถลอกปอกเปิดประกำมันจนกระดูกก็จะไม่มีเหลืออย่าว่าแต่หนังแต่เนื้อเลยมันขาดสะบั้นไปหมดเนี่ยเพราะกิเลสมันลากมันถูไปนั่นเองเราทราบไหมว่าละเอียดขนาดไหนกิเลสนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวมันเกิดในหัวใจของแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัตินี่แหละคนอื่นเราไม่ต้องพูดไม่ใช่สิ่งเกี่ยวข้องที่เรามาจะพูดนี่เรามาเกี่ยวข้องกันเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดให้รู้จักเหตุผลและวิธีแก้ไขของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดกับตัวของเราอยู่ทุกขณะอย่าว่าทุกวันทุกคืนเลยทุกขณะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังเจ้าของเสมอแล้วให้ทำความเข้าใจกับตนในการประกอบความภาคเพียรจิตนี้รับทราบตลอดเวลาและยังอยากทราบตลอดเวลาไม่มีความบกบางหรือสงบตัวไม่เลยเรายังเสียดายตลอดเวลาในความคิดของเราเสียดายหาอะไรนั่นเวลาเราจะทำความภาคเพียรคิดปรุงก็เป็นปรุงเป็นอัตเป็นธรรมเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้แลมันทำให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ให้เรา ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมและปานิพานด้วยเรื่องเหล่านี้มันเรื่องหลอกลวงหัวใจเจ้าของนั่นแหละมันปรุงออกไปเป็นภาพเหมือนอย่างภาพยนตร์นั่นฉายไปจากภูมิจากแฟมแล้วก็เป็นติดอยู่ผ้าหรือว่าจอว่าแจหรือไปหลงบ้ากันอยู่นู่นมันอะไรกันนี่เหมือนกันนั่นเนี่ยมันออกไปจากนี้ไปเป็นลูกคนนั้นเรื่องคนนี้ยุ่งไปหมดดูทั้งวันทั้งคืนเพลินบ้าอยู่นั่นน่ะดูภาพยนตร์ตัวเองภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ในหัวใจเนี่ยไปสัญญาอดีตไปสัญญาอนาคตยุ่งไปหมดไม่มีสติสตังค์ดูเลยอันนี้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะที่คำพูดคำนี้จะเป็นความจริงแค่ไหนขอให้ปฏิบัติเข้าไปเมื่อถึงขั้นละเอียดที่ควรจะทราบต้นตอของมันแล้วไม่มีใครบอกก็ตามสารทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วจะประกาศป้างขึ้นไปในหัวใจโอ้โหหนักหลงภาพหลงกลมายาของกิเลสตัวเองที่หลอกออกไปข้างนอกไปดูซะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดขึ้นจากไหนมันรู้แล้วสิมันภาพขึ้นจากจิตเท่านั้นเองถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปเป็นภาพหลอกเราเหมือนอย่างสายภาพประโยชน์นั่นภาพประโยชน์เขายังทราบมันออกไปจากตูนอยู่นะเออแต่เรามันไม่ทราบว่าตูนคืออะไรก็คือหัวใจนั่นแหละตัวสมุทัยเป็นเจ้าฉากจับฉากทุกอย่างมันเนี่ยมันให้ฉายอย่างนั้นให้ฉายนี่ฉายเป็นเรื่องให้เราจมให้เราเพลินให้อ้าปากงับไม่ได้กันจะว่าไงเออน้ำลายก็ลืมตูนไปหมดเวลาได้เพลินกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในหัวใจเจ้าของโดยสมุทัยจัดเป็นผู้จับฉากนะเห็นไหมเนี่ยดูที่ตรงนี้ถ้าเวลาจิตมันเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสติสตังมันทันแล้วยังไงมันก็รู้เรื่องเหล่านี้เพราะนั้นจึงบอกว่าให้จำให้ดีนะท่านตลาดจะมุ่งต่ออาตธรรมอย่างยิ่งให้จำคำนี้ให้ดีผมตายไปแล้วคำนี้จะกังวานในหัวใจทั้งหลายหากเป็นผู้ตั้งใจคุณปฏิบัติให้เห็นอัตถิทางเขาประเดิมหลับจะพ้นจากธรรมข้อนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้กลมายาของกิเลสที่มันออกจากหัวใจเราไปฉายเป็นสัญญาอารมณ์ให้เรารู้ให้เราดูเพลินเป็นบ้าอยู่นั่นมันออกจากไหนเนี่ยไม่ต้องมีใครบอกก็ทราบมันทราบในหัวใจนี่แหละนี่แหละคือสติทันปัญญาทันมันทราบต้นเหตุมันออกไปจากไหนออกไปจากใจนั่นแล้วก็ทราบพอทราบแล้วก็พยายามดูต้นตอมันเนี่ยเหมือนกับช่องที่ท่านสามเณรสอนพระโพธิสัตว์น่ะมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมี6ช่องด้วยกันท่านว่านี่สามเณรเป็นพระอรหันต์สอนพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์แล้วใบลานเปล่าเรียนเปล่าๆหาความจริงไม่ได้มีแต่ความจำเต็มหัวใจนะมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีถ้าเป็นธนาคารก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอยู่ในธนาคารพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นและสอนพระโพธิสัตว์ว่ามีจำปลวกอยู่แห่งหนึ่งแล้วมีช่องอยู่6ช่องให้ท่านปิดเสีย5ช่องนะเหลือไว้ช่องเดียวแล้วจ้องดูอยู่นั้นแล้วจะเห็นเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในจอมปลวกนั้นออกช่องนั้นแหละมันไม่ออกจะออกเที่ยวหากินจะออกช่องนั้นแหละเมื่อเราปิดช่องทั้งหลายไว้แล้วเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานั้นแล้วก็จับได้ทันหลักนะฟัง6ช่องคืออะไรตาช่องหนึ่งหูนะจมูกลิ้นกาย5ช่องแล้วใจเป็นช่องที่6นะให้ดูอยู่ตรงจิตล่างนั่นแล้วก็เห็นเหี้ยใหญ่คือสมุทัยแล้วน่ะมันตึงขึ้นมาเหี้ยใหญ่เหี้ยใหญ่แต่ว่าอะไรเขาท่านเทียบเฉยๆนะแล้วมาในวงปฏิบัติของเราก็เมื่อมันเข้าใจหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรสติปัญญากลั่นกรองทราบหมดปล่อยวางได้หมดเดิมดับมันจะไปไหนเมื่อมันไม่มาทราบในหัวใจตัวเองที่มันตึงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยนี่ละตัวเหี้ยมันอยู่ตรงนี้สมุทัยมันอยู่ตรงนี้มันปรุงจิตใจของเราออกเป็นฉากเหมือนกับเขาฉายหนังยังไงนี่สติปัญญาทันมันก็รู้อ่ะสิมันเกิดขึ้นจากที่นี่เกิดขึ้นจากที่นี่แล้วก็ทันกันพอทันกันพับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมกับสติปัญญาตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเห็นเหตุเห็นผลกันแล้วทังกันหมดทั้งจอมปลวกไม่มีอะไรเหลือเลยจอมปลวกภายในนะไม่ได้หมายถึงจอมปลวกใหญ่อันนั้นทั้งปวกภายในเนี่ยเอาให้แหลกหมดเลยช่องมันออกเหี้ยใหญ่คือสมุทัยมันออกช่องไหนมันออกจากใจพิจารณาไปดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นรวมตัวแล้วอะไรออกมาทันหมดรู้หมดไม่ว่าอะไรจะปรุงขึ้นมามันจะปรุงเรื่องอะไรเรื่องอดีตอนาคตพอกระเพื่อมพับก็เหมือนกับเตือนสติปัญญาพร้อมๆในขณะเดียวกันเพราะสติปัญญาพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะทราบในสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขั้นนี้จะไม่นอนตัวเลยทราบอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนั้นนี่การปฏิบัติที่ฆ่ากิเลสเป็นต้องเป็นอย่างนี้สติปัญญาขั้นจะฆ่ากิเลสต้องเป็นขั้นที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาขั้นนี้เลย แต่เป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเป็นเองเราไปปรุงแต่งให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาเหมือนโลกหลายไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้จึงเรียกเป็นสติปัญญาอัศจรรย์นี่แหละเป็นสติปัญญาที่กิเลสมันพังที่กิเลสกลัวที่สุดคือสติปัญญาขั้นนี้ถ้าใครก็ตามถ้าลงได้ก้าวถึงสติปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วอย่างไรกิเลสจะต้องพังบ้านแตกสาแหลกขาดที่เดียวแหละไม่สงสัยหรอกตัวนี้ตายวันนี้ตัวหน้าตายวันนั้นตัวนั้นตายวันนั้นตัวนั้นตายวันตายไปเรื่อยๆไม่มีเวลาไม่มีรอการฆ่ากิเลสฆ่าทุกเดียวบทยืนก็ฆ่าเดินก็ฆ่านั่งก็ฆ่าด้วยสติปัญญาประเภทนี้เว้นแต่หลับเท่านั้นมีแต่การฆ่าการผิดกิเลสขึ้นไม่หมดแล้วกิเลสมันจะเอามาจากไหนมีโลกธาตุมันจะมากองหัวใจอันเดียวนี่พอที่จะฆ่าไม่ไหวมันก็เกิดขึ้นหัวใจดวงเดียวนี่เวลามันอยู่ก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่ถ้าสติปัญญาเกิดขึ้นที่นี่ฟันฟาดฟันกันที่นี่แหลกลงที่นี่พังลงที่นี่หมดแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสจะเอาอะไรมาเป็นวัตตะวัตตะจิตที่เคยเป็นมาแต่ก่อนผมชัดแล้ววัตตะจิตเป็นที่หมุนไปเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้เองนี่ที่ตัวมันจับฉากจริงๆนี่พังตัวจับฉากลงไปแล้วเสร็จเลยไม่มีอะไรเหลือเอาอยู่ไหนอยู่เธอที่นี่แสนสบายไม่มีอะไรกวนเลยตาก็ดูอย่างเต็มหูเต็มตาไม่มีกิเลสมากวนไม่มีกิเลสตัวมาไฟจิตคอยสวยเอาไปกินหูก็ฟังให้เต็มหูทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์ฟังได้เต็มหัวใจโดยไม่ต้องระมัดระวังว่ากิเลสจะมาแทรกมาแซงมาหยิบเสือไปกินให้เป็นประโยชน์ของมันนั่นคือว่ากิเลสมันตายอย่างนั้นแน่มันต้องเห็นด้วยการชัดเจนไม่ต้องสงสัยมันเป็นในหัวใจใดต้องทราบแบบที่พูดนี่แหละไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานเท่าไรก็ตามอย่างทุกวันนี้ความจริงนี่ไม่ได้เป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลาท่านที่เรียกว่าอากาลิโกเป็นความจริงล้วนๆไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเมื่อปรากฏขึ้นในที่ใดในหัวใจของบุคคลผู้ใดสันติโกบอกประกาศสร้างขึ้นในนั้นเลยอ๋ออย่างนี้เหรอนั่นนี่แหละการปฏิบัติทำเราให้ยิงให้จังอีกนักปฏิบัติเราแล้วเราหล่อแล้วแหละมองดูหมู่เพื่อนมันดังที่ผมเคยพูดมันแปลกๆแปลกๆทำให้สะดุดตาเห็นก็สะดุดหูได้ยินสะดุดมันทำไมมันสะดุดถ้ามันควรชมจะได้ชมนี่นะอันนี้มันไม่ควรชมเพราะแบบไรเพราะเราเป็นผู้ที่จะคอยดูแลหมู่เพื่อนบกพร่องที่ตรงไหนไหนไม่ได้หมายที่จะเพ่งโทษเพ่งกรหมู่เพื่อนอะไรนะคอยดูคอยฟังอะไรอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารจริงไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยในหัวใจดวงนี้สอนด้วยความเมตตาสงสารจะดุจะนามากล่าวประเภทใดมีแต่ทำล้วนๆที่มาสอนหมู่สอนเพื่อนทุ่มกันลงด้วยธรรมไม่ได้เอากิเลสมาทุ่มเลยนี่เราพูดจริงๆเต็มหัวใจเราเวลากิเลสมันเต็มหัวใจเราก็ทราบฮะเป็นอย่างนั้นก็รู้หากว่ากิเลสมันหมดจากหัวใจแล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะนั่นเวลาเป็นไปกับเรื่องกิเลสมันยังรู้เวลาจิตสมมติว่านะคิดมันพ้นจากกิเลสแล้วทำมันเป็นไปด้วยอะไรที่นี่ถ้าสมมติว่าเป็นไปด้วยธรรมล้วนทำไมจะไม่รู้ล่ะหัวใจตรงนี้มันพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้สินี่นี่มันจะหมดแล้วนะผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลเมื่อไหร่เนี่ยในโลกมันเหยียบเอาแลกไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วคนดีจะไม่เหลือเลยทำไงก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นเองที่มันจะเผาหัวใจของสัตว์โลกของเราของท่านของใครก็ตามมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องดับกำหรือเป็นเครื่องกำจัดสิ่งนี้ได้ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่ดับได้เลยเราต้องผลิตขึ้นมาที่ความดีขึ้นมาภายในจิตใจความจมในวัฏฏะสงสารนี่จมไปด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นแหละเราอย่าจมว่าเข้าใจว่าจมด้วยความสุขความสบายเลยมันมีแต่ความทุกข์ความทรมานตื่นเต้นลายดูให้มันชัดเจนสิมันเห็นในหัวใจแล้วมันก็ดิบผังกันเองพูดมันจะไม่เล่นนะครับเป็นน้ำมันเองรู้สึกมีเหนื่อยอะไรพอจะเป็นสัตว์เป็นคนมันเห็นได้ชัดที่มันละเอียดมันมองไม่เห็นจริงมันมากต่อมากนะนี่วิญญาณดวงไหนก็ตามมันก็มีอันนี้เป็นเจ้าอำนาจอยู่นั้นทั้งนั้นเพราะมันถึงไม่พ้นจากการท่องเที่ยววกเวียนอันนี้พาให้เป็นไปอันนี้วัฏจิตนะคือพาจิตให้หมุนวัฏจิตวัฏจักรเหมือนกงจักรมันหมุนไปพอเชื้อของอันนี้ที่พาให้หมุนนี่มันหมดไปจากใจแล้วปัญหาทั้งมวลก็ลดหวบลง 100% เลยนั่นเพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าปัญหาเป็นเจ้าเรื่องพออันนี้หมดไปปัญหาทั้งมวลก็หมดสิ้นสุดลงในขณะเดียวกันเลยเรื่องปัญหาเรื่องอันเดียวกันหมด มันจะตื่นอะไรดูสิสิ่งเหล่านี้ว่ามีเรานะไปพูดเองนะจิตดวงนี้เราไปพาดถึงปั๊บว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นสีขาวสีแดงสีดำอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กอันนี้อันนั้นยาวอันนี้สั้นอันนั้นสีดำสีขาวเลยว่ามีแต่เจ้าขนองเนี่ยมันไปที่วาดไปหมดแล้วมันก็อยู่กับสิ่งนี้เพลินกับสิ่งนี้กับดินฟ้าอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวมันไปวาดเองมันแหละแล้วมันก็อยู่กับสิ่งนี้คืออยู่กับภาพเจ้าของที่วาดสิ่งนี้นะธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เขาไปวาดเอาเองก็ตื่นอารมณ์เจ้าของนี่แหละสำคัญตื่นอารมณ์เจ้าของถ้าตามได้ที่มันยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้เจ้าของเราไปวาดภาพเอาธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้นี่ว่ามีหรือไม่มีว่าเขาเป็นอะไรนะเขาไม่รู้เราเป็นผู้วาดภาพเองเป็นผู้คิดผู้แต่งผู้สำคัญมั่นหมายแล้วก็ไปหลงความสำคัญหมายของตัวเองนั่นแหละแล้วยึดเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องเหมือนกับตุ๊กตานั่นเล่นตุ๊กเด็กเล่นตุ๊กตานั่นแหละจะเป็นอะไรไปเราตื่นอารมณ์ก็เหมือนกันนั่นพอความมันรอบคนนี้มันไม่ตื่นเมื่อมันไม่ตื่นนั่นมันก็เหมือนโรคไม่มีใครถ้าว่ามีก็ทราบเสียว่าอันนี้มันแยบออกไปว่ามีถ้าอันนี้ไม่แยบอะไรจะมีมันอะไรจะมาเกี่ยวข้องแน่นั่นเรื่องมันเห็นกระทัดกันอย่างนั้นแล้วมีอันนี้มีก็คืออันนี้แยบออกไปแยบออกไปแยบไปถ้าอันนี้ไม่มีมันแยบมันก็ไม่เหมือนไม่มีทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีตามหลักธรรมชาติของเขาเนี่ยอย่างเรานอนหลับสนิทแต่ก็ดูที่ร่างกายเรามีหรือไม่มีแล้วจะว่าสิ่งฐานบ้านเรือนอะไรต่ออะไรที่นอกประจักษ์กายนี่เลยเราพูดเฉพาะร่างกายเราเนี่ยมีหรือไม่มีมันไม่ได้รับทราบสิ่งเหล่านี้ว่ามีไม่มีตอนนั้นจิตมันเข้าภวังค์ความหลับสนิทไม่แสดงอาการอะไรเลยในขณะที่หลับสนิทนะจึงไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชชาจริงก็ไม่ได้ทำงานคำว่าฝันนั่นไม่ได้หลับสนิทนะคำว่าฝันนั่นหลับสนิทต้องไม่ฝันนั่นแหละที่ว่าหลับสนิทแล้วอะไรมีตอนนั้นอะไรถ้าหลับแล้วมันอยู่ตั้งกับตั้งกันมันก็หลับได้ใครแล้วความไม่มีอะไรถ้าไปยุ่งไปเกี่ยวนี่คิดดูเราหลับในคืนหนึ่งเราทราบไหมว่ามันหลับนานเท่าไหร่เราไม่ทราบตื่นขึ้นมาจึงมาคาดมาเดาต่างหากในขณะที่หลับไม่ทราบนั่นแล้วมันดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเวลานั้นจะเป็นความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเรื่องเล่าอะไรก็ตามที่มันเต็มหัวใจนั่นขนาดที่มันหลับสนิทจริงๆแล้วมันตรงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยต่อยหมดผมก็เคยพูดมั้งรู้ในหนังสือเคยพูดว่าคนสามัญคนธรรมดาเรานี่ถ้าทนข้อเปรียบเทียบนะพอที่จะเทียบได้บ้างเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะก็เราได้ชมนิพพานตอนที่หลับสนิทนั่นเนี่ยคนที่เด็กอันนี้พานของคนมีกิเลสก็คือตอนหลับทั้งหมดนั่นแหละพอเทียบพอเป็นเครื่องเทียบได้เดี๋ยวนี้พานของคนมีกิเลสนะคือตอนหลับสนิทไม่มีอะไรต่างหากคืออวิชชาก็ไม่ได้เสกสรรปัญญากันเวลานั้นไม่มีอะไรจะมาเสกกันเลยเงียบเลยล่ะคือพอตื่นขึ้นมาก็มันก็ทำงานอ่ะเป็นเสกเขาอยากได้ดึกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เงียบท่านก็เงียบของท่านแต่ไม่ใช่เงียบศูนย์นะที่เหนือสมมุติโดยประการทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ยิ่งแยบๆเหมือนอะไรหิ่งห้อยๆนั่นนั่นก็เป็นเรื่องของธาตุของขันเป็นอีกอันหนึ่งพอธาตุขันปล่อยแล้วเรื่องทั้งปวงนี้ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันมันก็ไปพร้อมๆกันหมดไม่มีเหลือปรินิพพานแล้วนั่นแหละอันนี้ไม่มีอะไรพลาดถึงก็พูดไม่ได้อย่างพระอนุทะตามเสด็จพระพุทธเจ้าในขณะที่จะปรินิพพานจนกระทั่งปรินิพพานแล้วนั่นแหละก็ดูเอางานในประวัติมีนี่ในตำหนักตำรามีนี่พระอนุทะเต็มในทางเจตปริญญาหรือปรายุตวิชารู้วาระจิตรู้จิตของคนอื่นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานยังเสด็จเข้าสู่ปฐมฌานเรื่อยไปละปฐมฌานไม่เกี่ยวฌานตติยฌานจตุตถฌานฌานสี่นี้เป็นรูปฌานแล้วก็ก้าวเข้าไปถึงอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะ นี่เป็นอรูปฌาน4นี่จิตก้าวเข้าไปก้าวไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปตรงไหนพระอนุชารู้หมดรู้หมดรู้หมดรู้จนกระทั่งเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดสงบพระองค์อยู่นั้นแล้วก็พระทั้งหลายก็สงสัยก็มีพระอุบาลีเป็นต้นก็สงสัยถามพระนี้พระว่านี่ไม่ใช่พระพุทธไม่ใช่พระพุทธเจ้าปฏิพานแล้วเหรอทั้งพระก็ตอบทันทีบอกว่ายังน่ะจังเลยนั้นนี่เข้าประทับอยู่ที่สัญญาเวทยิตานิโรธน่ะเพราะผู้ดูอยู่ในเช่นนี้นี่นั่นน่ะถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั้นรู้สิศูนย์ไหมถ้าศูนย์พระอนุท่าเห็นได้ยังไงนั่นเอายันกันตรงนี้สิพระอนุท่าก็เป็นพระอรหันต์แต่เป็นทางปรัชญาวิชาตามเสด็จตามพระจิตของพระเจ้าตามเสด็จในเวลาเข้าฌานเรื่อยเลยพอเคลื่อนไหวออกมาก็บอกเคลื่อนออกมาจากสัญญาเลยใครไปด้วยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระจิตธรรมบริสุทธิ์ธรรมดานักนี่กล้าเขาอีกพอกล้าเขาฌานคราวนี้ก็ถึงแค่จตุฌานซึ่งเป็นรูปฌาน4แล้วก็ไม่กล้าไปนู้นอีกพอผ่านจากอรูปผ่านจากรูปฌาน4แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอรูปฌาน4เพราะทั้ง2อย่างนี้เป็นสมมุติด้วยกันถ้าจิตที่เป็นนิมมุติก็ผ่านออกกลางเมื่อผ่านออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรพลาดพิงแล้วก็พูดไม่ได้ว่าไปนู้นไปอยู่ที่นู้นที่นี่ไปพลาดไปอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ไม่ได้เพราะไม่มีที่พลาดพิงอันนี้มีสมมติพลาดพิงกันอยู่นี่รูปฌานรูปฌานเป็นสมมติสัญญาเวทยิตายโยคก็เป็นสมมติถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมมติใดก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนั้นพอออกสมมตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วนั่นพูดไม่ได้ยึดตรงนั้นแหละยึดที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเวลามันมีอะไรพลาดพิงแล้วก็พูดไม่ได้แล้วศูนย์หมายล่ะฟังสิในที่ใดนี่สิ่งที่พลาดพิงอยู่นี้ก็พูดได้ว่าจิตก็สิ่งพระเจ้าเวลานี้เสด็จไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นน่ะถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นไปไหนก็รู้หมดเพราะมีสมมติเป็นเรื่องพาดพิงกันขอให้พูดพอออกจากนั้นแล้วไม่มีสมมติก็ที่นี่ปรินิพานแล้วเท่านั้นน่ะน่ะชัดน่ะคือเรื่องนิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดได้เต็มปากเลยพระอรหันต์เป็นผู้

ไอ้นี่บ่อยกินอะไรพระอนุทานนี่ก็เป็นเชื้อกษัตริย์นะพระอนุทาพระอนุนนี่เป็นเชื้อกษัตริย์ในวงพระศาสดานั่นแหละเสด็จออกบวชทั้งหมดเลยเป็นพระหลานล้วนในหนังสือว่าสกุลภาษาริบุตรมันดุงอะไรนางสาลีหรืออะไรว่ามีลูกเจ็ดคนแล้วเป็นลูกชายทั้งนั้นว่างั้นใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเข้าใจว่าแล้วเป็นพระหลานหมดเลยฟังว่าออกบวชไม่รู้เป็นพระหลานหมดหรือไงลืมหน่อยตรงนี้พระเรวัตก็ใช่องค์ไหนบางหน้าที่เป็นน้องของภาษาริบุตรพระเรวัตก็ใช่พระเรวัตนั้นชอบอยู่ในป่าในเขาแล้วอภินิหารตึงนะพระเดวตานี่มีอภิหารตึงวันนี้ไม่มีงานอะไรเพราะสงวนหมู่เพื่อนเพื่อได้ภาวนาแล้วผมไม่ชอบมาแต่ไหนด้วยถ้าเกี่ยวเรื่องภาวนาแล้วไม่ใช่ขี้เกียจเรื่องงานทั้งหลายแต่เรื่องภาวนาเป็นของสำคัญมากนะและเพื่อตรงนั้นเลยจึงเป็นเรื่องขี้เกียจเรื่องยุ่งกับการสร้างนั่งสร้างไม่เอาแต่อันนี้อ่ะเวลาเราปฏิบัติก็เราก็ไม่ได้สร้างอะไรนะออกปฏิบัติเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนพอหยุดจากเรียนแล้วไปตามคำสัจจะอธิษฐานเราที่ตั้งเอาไว้แล้วออกเลยออกก็ออกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการสร้างอะไรทั้งนั้นเลยเรื่อยอยู่ในป่ากับป่าจริงๆอยู่ในเขากับเขาจริงๆสู้จริงๆเพราะว่ามันถึงไปคิดถึงเรื่องอะไรอาหารการกินที่เป็นของป่าของเขาที่เราเคยกินในป่าในเขามันทำให้ระลึกถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงอะลืมพระเนตรบูชาต้นโพนี่มันวิ่งถึงกันนั่นเรื่องนั้นก็ต้องเห็นคุณค่าเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพอะไรเจ็ดอะไรทั้งเจ็ดอาทิตย์นะห่างแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันนั้นผมก็ลืมเดินก็ในประวัติในพุทธวัตรก็มีที่ยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนานั่นเนี่ยก็คือพระองค์ทรงเห็นคุณค่าต้นโพแล้วพูดภาษาของเราก็เรียกว่าเห็นบุญเห็นคุณเป็นกตัญญูขึ้นมาแสดงกตัญญูขึ้นมาก็ถูกต้นโพที่พุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้อาหารชนิดใดที่เราเคยฉันมาตั้งแต่เวลาต่อสู้กับกิเลสแบบสมบุกสมบันแบบรอดเป็นรอดตายมานั้นมีอาหารประเภทใดบ้างนี่พอมาเจอเขาทีไรมันไม่ได้กินนะมันนักเป็นสะดุดตึกสะดุดตึกอะพวกหน่อไม้พวกผักอะไรผักกระเด็นกระเด็นผักเครื่องของป่านั่นแหละมันสะดุดนะมันเหมือนกับเป็นคู่ไม่คู่จะหายคู่คู่เป็นตุ้งตาจะมาแต่ก่อนมันเป็นมันไม่ได้กินอย่างทุกวันนี้เราไม่กินแล้วผักอะไรเขาเรียกโหระพาระเพออะไรหอมๆนะนั่นก็มีอยู่บนเขานะมีอยู่ตามน้ำซับน้ำคำพวกนี้มีแต่มันเป็นเถาวันมันไม่ใช่เป็นต้นนะคือมันเป็นเถาเกิดอยู่ตามน้ำซับตามน้ำซับน้ำคำเขาเรียกน้ำคำโยมล่ะเขาไปเด็ดมากินวันละยอดสองยอดเรื่อยถ้าวันไหนมันมีพริกมีอะไรก็ให้เขาไปเด็ดมากินถ้าเราอยู่นั้นมันอยู่ใกล้ๆก็มีบางแห่งอยู่ใกล้ๆกับที่เราฉันเลยมันมีน้ำพระกรรมฐานอยู่ที่ไหนต้องมีน้ำไม่มีได้เลยแล้วก็ผักมันมีหลายชนิดอย่างทำรีเนี่ยเป็นนักกินผักคนจังหวัดเลยเรายังสู้ทำรีไม่ได้นะเรื่องนักกินผักโอ้โหกินได้หมดบ้าตัวนี้กินได้หมดกินอย่างแตกฉานแล้วไปกินอยู่ในป่าก็ผักชนิดต่างๆมีเยอะนะในป่าองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้ผักนะนั่นแหละที่ได้กินมากๆก็เพราะองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งพระเอามากินน่ะเขาเคยพบกับเพื่อนกับฝูงหลายจังหวัดต่อหลายจังหวัดนี่นะองค์นั้นชำนาญกินผักอันนั้นองค์นี้ชำนาญผักอันนั้นอันนั้นองค์นั้นชำนาญผักนั้นที่นี่หลายองค์แต่ละองค์มันคบกันหลายครั้งละหนมันก็จำได้เว้ยมันก็กว้างขวางไปเองมีเวลาทุกวันนี้ผักเหล่านั้นอ่ะมันมาผ่านมันจะสะดุดหัวใจนะเป็นไม่กินนะเป็นผักกระโดนอย่างนี้ผมเหมือนกันยังเพิ่งกินผักอะไรหอมๆที่ว่าโหระพาระเพลมันอยู่ตามน้ำซ้ำน้ำคำนะแล้วก็หน่อไม้อยู่ในป่ากินแต่หน่อไม้นะถ้าเป็นหน้านี่นะหน้าหน่อไม้สำคัญที่ผักเนี่ยมันเป็นธรรมบาต

0: ก็เราไปหาอย่างนั้นนะไม่ใช่มันไม่มีนะเราไปถูกที่ตั้งแค่กันดานไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไปหาเองบ้านไหนคนนับถือมากรู้มากอาหารการบริโภคมากเขากวนมันไม่ได้ภาวนาก็เราหาภาวนาอย่างเดียวนี่เพราะงั้นที่ไหนที่เห็นว่าเป็นความสะดวกในการภาวนาเราจึงชอบที่นั่นแต่ที่คนไม่ยุ่งนั่นเองเมื่อคนไม่ยุ่งอาหารมันก็ไม่ค่อยมีละแล้วนอกจากนั้นยังไปหาบ้านเล็กๆน้อยๆ3-4หลังคาเรือนบ้าง9หลัง10หลังคาเรือนบ้างเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ฉันกี่วันนี่ก็ไม่ได้พบคนหรอกพบแต่เราคนเดียวนี่เขาก็ไม่มาหากันอะไรเขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วยเราก็ไปหาที่เช่นนั้นด้วยเนี่ยไม่ดีสบายนั่นแหละที่เด็ดฟัดกับที่เด็ดทั้งวันทั้งคืนเห็นดำเห็นแดงกันข้าวไม่กินภาวนายิ่งดีหลายวันกินทีนึงหลายวันนั้นกินทางขั้นด้านปัญญานี่ก็เหมือนกันปัญญาก็คล่องตัวถ้าเราอดอาหารนะมันช่วยกันจริงๆนี่หมายถึงสำหรับผมเองนิสัยมันแต่ว่านิสัยอยากอะไรก่อนแล้วแต่เรื่องอาหารมีสำคัญมากกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีท้องเสียเพราะเราชอบอดเนื่องจากว่าอดอาหารแล้วภาวนามันช่วยได้ดีนะไม่ได้บังคับบัญชาอะไรกันมากนะถ้าฉันอื่นแล้วโอ้โหขี้เกียจก็มากนอนก็เต่งราคะตัณหาก็มากเกิดได้ระวังอันนี้แหละมากนะคือธาตุขันเวลามันคึกขนองมันเป็นทั้งมันนะเราไม่ไปคึกขนองกับมันไม่ไปสนใจยินดีกับมันก็ได้ดีกับมันก็ตามนะแต่เรื่องธาตุขันเป็นเครื่องเสริมมันแสดงออกมาเราก็รู้อาหารดีๆตามสมมุตินิยมนี่แล้วพวกผัดมันๆนี่โอ้ยเก่งมากนะในระวังผมไม่ได้กินแบบถึงจะไปในเมืองในนาที่ไหนจำเป็นก็คิดนิดๆระวังขนาดนั้นนะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายในธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าที่สบายในการภาวนาต่างหากไม่ได้สบายเพื่อราคะต่างหากเกี่ยวกับธาตุขันธ์นี่นะอาหารสัปปายะคืออาหารเป็นที่สบายในการภาวนาถึงแม้ธาตุขันธ์ก็ไม่กำเริบการภาวนาก็สะดวกสบายนั่นอุตระอาหารสัปปายะทั้งนั้นอย่างนั้นต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังโอ้ยกินแบบนักโทษแหละพูดง่ายๆเรายังไม่ลืมท่านเจ้าคุณพรหมมุนีวัดตรนาท่านพูดท่านพูดแปลกนะคือท่านพูดเป็นธรรมะน่าฟังอยู่นะเพราะท่านสนใจภาวนาตลอดเนี่ยท่านว่าโอ้ผมอยู่ในกรุงเทพนี่ก็ไม่ได้ฉันอาหารกรุงเทพ 100% นะท่านอาจารย์ว่างั้นนะทำไมถึงไม่ได้ฉัน 100% ล่ะวะโอ้ถ้าฉันพวกอาหารประเภทโลกๆนั้นมันไม่ได้นะวะแต่วันนี้ก็ราคามันก็แสดงกันนะท่านว่างั้นนะคือมันเสริมต้องระมัดระวังฉันของแห้งๆเหิ่งๆไปงั้นแหละท่านว่าเยอะในกรุงเทพก็จริงท่านว่างั้นนะยึดเล็กๆน้อยๆไปไม่ได้ฉันอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละแต่ถ้าฉันมันชอบท่านก็ว่างั้นแหละท่านก็พูดถูกนี่แต่ทำไม่ชอบมันสิฉันลงไปแล้วมันก็เป็นโทษกับเราเนี่ยการภาวนาไม่สะดวกท่านว่างเนี่ยคือท่านภาวนาอยู่ทุกเป็นประจำทุกวันถ้าฉันแห้งๆฉันอะไรเล็กน้อยไปนั้นแล้วภาวนาก็สะดวกจิตใจมันก็ไม่ดิ้นไม่บีบเพราะมีอะไรเสริมมันถ้าขันไม่เสริมมันท่านว่านั่นผมก็ท่านพูดหน้าฟังเพราะเป็นคำพูดที่เราเคยปฏิบัติอยู่แล้วมาดั้งเดิมตั้งแต่เราปฏิบัติออกปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนั้นนี่เวลาท่านพูดตรงกับความจริงทำไมจะไม่ยอมรับกันเข้าทีแล้วพูดเนี่ยเพราะเรามันเป็นอย่างนั้นอดอยากขาดแคลนจริงในหัวใจของเราเนี่ยบังคับให้มันอดอยากจนกระทั่งบ้านสามันเท่าไหร่เพราะนั่นแล้ว16-17ล่วงไปแล้วถึงได้ปล่อยก็เป็นจังหวะหรือเป็นเวลาที่มันจะไม่เล่นกับอะไรแล้วแหละธาตุขันไม่ก็จะดูดดื่มกับอาหารอะไรนักแล้วอายุ36-37ไปแล้วนะนั่นก็ฉันแบบก็ไม่มันถึงค่อยสะดวกไม่ค่อยมีอะไรเรียกว่าไม่มีอะไรฉันสบายแล้วจากนั้นมาก็เสริมมันทันทีเสริมธาตุขันมันไม่อยากจะคบจะฉันอะไรต้องได้เสริมส่งเสริมเช่นนมอย่างนี้แต่ก่อนผมไม่แตะเลยนะนมแต่เรียนหนังสืออยู่มันก็เป็นรู้ชัดๆจริงไม่เอาเรียนหนังสืออยู่ผมก็ไม่เอานะไม่ฉันได้มาเวลาเขามาถวายมีเขาเรียนหนังสือเขาก็มาถวายมีก็เอาถวายครูบาอาจารย์เราไม่เอาแต่ทุกวันนี้ฉันลงไปมันก็เหมือนอะไรมันไม่ได้เสริมฉันอะไรลงไปที่ว่ามันเคยเสริมแต่ก่อนมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเดี๋ยวนี้อาหารการบริโภคเอ้ย พราะธาตุขันธ์มันอ่อนตัวพอแล้วมีแต่มันจะซุดลงไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนไม่ระวังทุกอย่างแหละไม่ระวังไม่ได้นักภาวนาจะเห็นแก่ลูกแก่ปากไม่ได้นะมันต้องได้มองดูธรรมอยู่ตลอดเวลายาขนาดไหนก็ไม่เอาถ้าเห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วต้องได้บังคับมันอยู่ตลอดขนาดนี้เป็นเหมือนนักโทษนะว่ะการฝึกจบทรมานเจ้าของมันเหมือนนักโทษดีๆนี่เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเราเคยทำมาแล้วมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยสิไปอยู่ในป่าในเขาเลยไปอยู่เงียบแหมมันสงัดจริงๆนะปรากฏว่าใจตรงนี้นะมันเหมือนมันครอบโลกธาตุความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตทั้งปรากฏว่าเหมือนอะไรไม่มีในโลกนี้เลยมันสงัดของจิตความสงัดของจิตนะมันเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้เลยมันกังวานอยู่แต่ความรู้เจ้าของนี่ปรากฏว่าทั้งที่แล้วมีอะไรก็มันกังวานอยู่ด้วยความรู้คือความรู้เนี่ยมันเด่นขนาดนั้นมันกังวานอยู่ด้วยความรู้สว่างกระจ่างแจ้งมันเป็นแบบอัศจรรย์พูดไม่ถูกอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหมือนมันครอบโลกธาตุไปหมดด้วยความรู้ที่สว่างสวยที่พูดไม่ถูกเรื่องเงียบเงียบขนาดนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรในเขาจะไม่มีอะไรมันต้องได้เห็นทัดในหัวใจของเราเวลาเริ่มภาวนาทีแรกก็หัวใจทำงานตุบตับตุบตับตุบตับก็ฟังกันอยู่แล้วพอมันเพลินในเรื่องการภาวนาไปไม่หายเงียบไปเลยตุบตับตามหายเงียบสุดผลสุดท้ายร่างกายก็หายไปตามกันเลยนั่นถึงบาละมันหายงั้นนะจิตมันรู้ไม่ทราบว่ารู้อยู่ทั้งสูงทั้งต่ำรู้ยังไงต้องไงมันปฏิเสธไม่ได้นะคำว่ารู้น่ะหากไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่ารู้อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่อะไรอยู่กับร่างกายหรือไม่ร่างกายฝึกถึงเวลาฝึกทรมานเจ้าของอาหารต้องมีแต่อาหารดังว่ามันข้าวเปล่านี่ไม่ต้องพูดนะมันจนชินเรื่องฉันข้าวเปล่านี่มันชินว่าไม่ได้ป่านี่ก็บางทีถ้าสมมติว่าเขาตำน้ำพริกให้เขาก็ใส่ปลาเสียปลาเป็นปลาดิบเนี่ยมันก็ฉันไม่ได้เสียจะว่าไงเพราะไม่มีใครตามมาเนี่ยเขาจะตามมาไรเราก็ไม่ให้เขาตามเราไม่ต้องการยุ่งบางทีก็ตำน้ำพริกให้สักห่อหนึ่งมาน้ำพริกถ้ามีแต่พริกล้วนๆเราก็ฉันได้นี่มันมีปลาอยู่นั่นปลาดิบเนี่ยเขาไม่ใช่ทำปลาเสียมันก็กินไม่ได้เสียบางทีผมยังกบกันโอ้ไม่ลืมนะพุทธเจ้าเห็นเจตนาของแกเขามาเราไปยินทบาทมาอยู่ภูเขาทางโน้นทางข้ามไปอะไรทางกระสินน่ะภูเขาก็เรียกถ้ำพระอะไรนะเป็นตรงนั้นพวกหมูพวกเก้งมีอยู่เยอะนะอย่างนั้นในถ้ำที่ผมอยู่เสือก็เคยมาเขาบอกว่าเสือมันเคยมาอยู่ตรงนี้เขาบอกแล้วก็เวลาตอนยินทบาทก็บ้านเป็นบ้านน้อย4-5หลังคาเรือนบินทบาทมาจากโน้นก็รู้จะประมาณทัก3กิโลกว่าคงไม่ถึง4กิโลละเรากะดูก็กะเอาเฉยๆมาบ้านบินสบายแล้วผู้เฒ่าคนนั้นก็อายุคงจะประมาณสัก40กว่านี่แหละแกจะคิดยังไงของแกนะผมก็เลยเหมือนกับประทับใจนะครับบินสบายบ้านจะดีสุดทั้งออกมานี่แล้วบินสบายในกี่5หลังนั้นน่ะจะตั้งกี่หลังไปสุดหลังบ้านแล้วก็กลับมาพอมาถึงบ้านแกเนี่ยบ้านสุดท้ายเนี่ยเยอะให้ได้แล้วล่ะเขาได้หรือเปล่าได้เนี่ยขอไม่ฉันได้บ่ได้บ้างเนี่ยบึ้งบาทเลยบ่ขอดูบาทเขามาเปิดดูบาทว้ายบ่ได้เงี้ยเพื่อนพวกถ้าเราล่องกล้าขึ้นเลยว้ายบ่ได้เงี้ยเป็นตะเขาสิว้ายเด่นยิ้มหัวล้อสนานเขาได้สิล้อที่กูเดียวสิเอาละไปบอกเขาเงื่อนถอนนะบอกว่าเล่นเล่นเล่นเล่นก็ขี่จะคว้าตรงเลยเล่นเอาหานั่นมาเอานี่มาถึงบอกปุ๊บป้าวป้าวเลยเขาบังคับได้ละเพื่อกับพริกมาตำแล้วก็เอาประแดกมาตำไม่ต้องกันเพื่อเอาเล่นเล่นบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มฟาดได้เลยโอ้ยกระแดกกันแล้วเราเขาเงินก็เขาตักติดมันว่าอันตักเอากระลาไปดูบ้านเขามาสั่งไม้นี่นะเขาเนี่ยท่านเป็นบ้านเพื่อนอย่างเขาก็ให้กระตับสิแต่ย้ายเห็นดูเขาตั้งเอาเวลามาตำเร็วเนี่ยเอาเรื่อยๆนะผมฟาดบุ่มบุ่มบุ่มบุ่มต่อยแต่บุ่มปุ๊บปุ๊บปั๊บมันชัดเลยห้อบุ่มปั๊บแล้วมาใส่บาทห้องก็แล้วสนาเนื้อใจผมเป็นยืนเป็นมารยาทไปขนาดที่วางไหนเอาหัวใจพ่นเลยมันมาเริ่มนะมาเริ่มที่ท
1: ที่มาเปิดดูบ่ายเท่านั้นนะเท่ากับได้บุญหลายนี่ถึงเราบริษัทไหนก็สร้างเพราะเจตนาอันสำคัญมากนะเราก็ถึงใจเรานี่นะแต่ฉันไม่สำคัญยิ่งกว่าความถึงใจที่จะมีเจตนาอยากให้พระเจ้าประสงค์ได้ฉันนี่นะพระเจ้าประสงค์ได้ฉันแต่แกก็บ่รู้เรื่องว่าไงเข้าไปถึงฉันก็แล้วเอาออกก็เปิดมือแล้วก็เขาเห็นอยู่แล้วเว้ยเปิดเรื่องตลาดครับผิดต่ำไว้ดีเรียกต่ำผิดแล้วนี่เขาจะทำชุบเองก็ได้เขาไม่ได้นี่เนี่ยอันโตถ้าอันโตประกาศสามารถประกาศว่างไงสามารถประกาศให้ชุบเองถ้ามังเองการประกาศก็ชุบอันโตถ้าอันโตประกาศสามารถประกาศให้ชุบเองอันโตทักเจ้าภายในอันโตประกาศให้ชุบภายในสามารถประกาศถ้าไม่ชุบเองนะภายในสามข้อมีบังคับยินดีตอนถึงท่านถึงให้เก็บมีกับปิยาผู้ดีให้เก็บสิ่งของกับปิยาผู้ดีที่ขวัญพระบุคคลเอาสิ่งของมาเก็บของกินมาเก็บไว้ในห้องอันโตประกาศเก็บอันไว้ภายในอันโตวุฒะอันโตประกาศสามารถประกาศอันชุบอยู่ภายในหงต่มอยู่ภายในในสามารถประกาศให้เองทั้งสามอย่างนี่ห่างอันว่าห้องจะไปเห็นในไหนได้ห้องไปเห็นชุบเองก็ผิดอะไรเราก็สนใจแล้วนี่ก็ครบขันวะไม่ลืมเนอะน้ำน้ำต้องไปเอาหญ้าในน้ำพุ่มหยุดเลยในน้ำปูนก็เป็นน้ำปูนบ้างกลางไปขุดให้ย่อมเพราะขุดนั่นให้เป็นร่องเพราะร่องตักใส่ในกลางห้วยมันมีต้องไปมันเป็นน้ำน้ำไหลออกมากลางห้วยธรรมดาเขาไม่ห้วยบ่มีน้ำแบบขุดได้มันเป็นร่างแห้งเป็นแห้งมันบ่อน้ำบ่อไหลดูยากหนาแรงซึ่งมันน้ำอุ่นนะมันขุดผู้เขาเนี่ยพูดถึงเรื่องการคบกันฉันแล้วก็ฉันเขาป้อมฉันได้มากไหมของจำค่ำแต่มันก็อิ่มไปเลยไม่ใช่ไปฉันได้มากอะไรนั่นนะหรือเดินมีกลมตัวปิวเลยนั่งภาวนาเป็นหัวต่อไม่มีงอกง่วงมันก็บ่งเห็นได้ชัดๆว่าเพราะอาหารเองมันทำให้งอกให้ง่วงมีแต่ข้าวเปล่ามันก็ไม่ง่วงแล้วประการหนึ่งข้าวเปล่าก็ไม่ฉันได้มากถ้ามีกลับดีๆมันก็ฉันได้มากเลยฉันได้มากนอนมากขี้เกียจมากเลยที่งอกง่วงนั่งชาโปก็งันไปละก็เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่งั้นไม่เนี่ยฉันอาหารนะนี่แหละมันบังคับนะเราไม่ชอบแต่ทำท่านเป็นอย่างนั้นเราชอบทำเราต้องดำเนินตามทำอาหารที่ไหนมันก็มีนะเราเข้ามาทำมาอย่างนี้เนี่ยเรามาหาทำเมื่อหาทำก็ดำเนินตามทำเลยมันบังคับให้เป็นบางท่านถึงอดบ้างอิ่มบ้างอยู่ไปก็ให้ใจในสะดวกสบายบางทีมันก็พูดมันชุดมันสุ่มไปเยอะแบบบางทีมันเป็นเหมือนกันนะอยู่ในแต่ทั้งสิราคาตันหามันก็มีนะแต่เวลาไปอยู่ในแดนทรมานอย่างนั้นมันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาไม่มีอะไรเลยในหัวใจปรากฏว่ามันเหมือนเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาองค์หนึ่งในเขาในป่าจิตมันสว่างสวัยมันเห็นก็ชัดอยู่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์หนึ่งในหัวใจเจ้าของมองไปนี่มันสว่างจ้ามันแต่ก่อนมันมืดมันเป็นฐานไฟดำๆก็เราก็เห็นอยู่ฐานไฟแดงๆด้วยไฟมันก็เห็นหนึ่งอันนั้นมันไม่เป็นมันสว่างจ้าอยู่ในหัวอกมันความรุ่มอยู่มืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงยันกับพวกปริยัติทั้งหลายปริยัติเรียนต้องขึ้นสมองระบบถ้าเป็นภาคความจำต้องขึ้นสมองสมองทำงานความจำจนสมองทื่อเราก็เคยเรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนให้จำให้จำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานเลยยืดเอาเฉยคือสมองไม่ทำงานให้นี่มันทื่อหมดทีนี้เวลามาภาคปฏิบัตินี้มันไม่ได้ขึ้นสมองนะมันอยู่ตรงกลางเห็นชัดขนาดนี้จะวางไงก็มันเห็นนี่นี่ภาคความจำมันอยู่สมองภาคความจริงมันเข้าอยู่ในหัวใจตรงกลางพอจิตสงบก็สงบตรงนี้นี่สงบอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาสว่างสวายก็สว่างสวายตรงนี้มันหนักมันเบาขนาดไหนในเรื่องของอารมณ์ของจิตที่มันเกี่ยวข้องกับจิตมันก็เป็นอยู่ตรงกลางนี่มันไม่ได้เป็นอยู่บนสมองนี่นะมันก็เห็นได้ชัดสิตลอดไปเลยจนกระทั่งมันจะสว่างขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นอยู่ตรงกลางตรงกลางอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นมันเห็นได้ชัดทีเดียวมีท่านกล่าวในบาลีเป็นพุทธพจน์นะท่านกล่าวให้จิตแค่นั้นมันอยู่มันอยู่ตรงหัวใจอย่างนั้น
0: แปลได้เท่านั้นแหละคือแปลได้แต่จำบาลีไม่ได้นะมันอยู่องค์การแล้วอยู่ในอะไรหัวใจเต็มที่ในของจิตหาได้ยังเนี่ยมันหัวใจมีตรงกลางเวลาจิตมันสงบเริ่มจะสงบเข้าไปมันก็รู้อยู่ภายในมันไม่ได้มารู้ข้างบนนะมันจะอยู่ข้างในตรงกลางจนกระทั่งถึงความสว่างสวัยไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวมันก็อยู่ตรงนี้ขั้นของปัญญาที่มันเบิกอะไรๆต่ออะไรออกมันก็สว่างสวัยอยู่ภายในนี้ละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่ตรงกลางตลอดเลยไม่เคยปรากฏว่าอยู่บนสมองนอกจากเรียนเห็นไม่ชัดเรียนสมองทำงานจริงๆภาคภาวนานี้ไม่มีขึ้นสมองเลยอยู่ตรงกลางแล้วก็นั่นก็เห็นก็อีกเป็นสักขีพยานอีกตอนที่ว่าจะตายน่ะตอนที่ถ่าย25หนอาเจียน2หนน่ะนั่นมันก็อยู่ตรงนี้โหมันอาเจียนนี่มันพุ่งนี่ไปติดฝานี่นะความแรงของมันอาเจียนนี่เจตอาหารพุ่งจากนี่ไปฝานี่มันก็อ่อนลงทันทีเลยนะอ่อนลงมันจะไปอ่ะเห็นได้ชัดทีอ่อนอ่อนลงอย่างรวดเร็วแล้วความรับผิดชอบของส่วนร่างกายส่วนต่างๆที่อยู่ในตัวของเรานี่นะข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนก็ลงไปลงไปตรงกลางนี่นะความรับผิดชอบของจิตที่สร้างออกไปตามร่างกายส่วนต่างๆหดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วทีเดียวข้างล่างก็มาเรานั่งอยู่เขียงเท้านี่นะเขียงอะไรเขียงส้วมแต่มันแปลกก็ไม่ล้มนะก็มันรู้ตัวอยู่นี่มันไม่ได้เผลอเวลามันหดเข้ามามันหดเข้ามาตรงกลางนี่ข้างบนวิสาแล้วนี่ก็ลงมานี่ข้างล่างนั้นก็ขึ้นมานี่มาอยู่ตรงกลางจากนั้นมันก็ปล่อยเลยร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตาไม่ใช่ตาบอดนะมันเลยบอดมันคือฟังแต่ท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วตาจึงไม่มีความหมายตาก็เป็นฟืนไปหมดหูเป็นฟืนไปหมดนั่นคือไม่มีคำว่าบอดมันเลยบอดเพราะบอดเราบอดเช่นเราหลับตานี่เรายังเห็นดำๆหูหนวกเราอุดหูเรานี่เรายังได้ยินเสียงอื้อๆของมันเสียงอื้อๆอันนี้มันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยประสาทส่วนต่างๆหมดนั่นฟังดิแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่อนไม้ไปหมดเวทนาของกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสทั้งมันนั่นนะมันก็ดับวูบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือร่างกายดับทุกเวทนาในร่างกายที่มันอ่อนลงมาตอนมันจะตายนั่นแหละที่ร่างกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสนั่นแหละมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือเวทนามันเต็มที่แล้วมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือมันจะไปพออ่อนตัวลงมันก็เข้าไปจิตกลางแล้วก็ดับเลยเวทนาทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสดับวูบลงพร้อมกันกับกายหมดความหมายนะพอกายหมดความหมายเวทนาก็ทุกเวทนาก็หมดความหมายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่งทั้งใจเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นความรู้นั้นเราก็พูดไม่ถูกนะคือตอนที่มันผ่องใสเราก็รู้มันผ่องใสแต่ก่อนรู้เป็นทุระยะแต่ตอนนั้นมันไม่มีคำว่าผ่องใสมีเศร้าหมองมันก็ไม่มีในตอนที่ว่ามันจะตายนั่นเองก็เลื่อนมาจนถึงทุกวันนี้แหละจะว่าอะไรไปล่ะทีนี้พอมันมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นมันแต่มันแปลกอยู่นะสังขารมันยังใช้ได้อยู่นะความปรุงของจิตยังใช้ได้อยู่ทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดแล้วหมดความหมายแล้วแต่ทำไมสังขารนี่ก็อยู่ในวงขันถ้ามันปรุงได้นะมันเห็นได้ชัดๆนี่จะว่างไหมถ้าว่าขัดแย้งกันตรงไหนก็ยอมรับว่ามันขัดแย้งเพราะมันปรุงได้อยู่นี่ร่างกายทุกส่วนมันหมดความหมายไปแล้วแต่ความปรุงนี่หรือมันเกี่ยวกับจิตอย่างว่านะเพราะปรุงออกมามันก็เป็นออกมาจากจิตสัญญาก็ออกมาจากจิตก็ถูกมันปรุงมันว่ามันจะไปเดี๋ยวนี้เธอเหรอตอนนั้นตอนมันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนมันจะเปิดยังเปอร์เซ็นต์เดียวเรียกว่า 99% 9เข้ามาถึง 99% พอ 100% ก็ดิบพับออกเลยประโยคหลังประโยคสุดท้ายก็ดิบเคลื่อนออกแต่นี้ยังไม่เคลื่อนแต่มันปรุงได้ทั้งที่มีแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ร่างกายก็หมดความหมายเวทนาก็หมดความหมายไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วมีอันหนึ่งตรงขึ้นมาว่ามันจะไปเดี๋ยวนี้เฉลียวเอาไปก็ไปวางนั่นนะแปลกเลยนะเอาไปก็ไปกำหนดปั๊บก็ไปอีกเหมือนกับจะเสริมมันไปนะ จะช่วยมันไปอาจจะไปเมื่อตั้งท่าไปตั้งหน้าไปง่ายๆนะแต่แล้วมันกลับไปสนับสนุนกันพอจอดตีเข้าไปตั้งท่าจะไปอยู่กับทะลุผู้รู้เท่านั้นไม่ได้อยู่กับอะไรเท่านั้นแหละนะแล้วจิตทำไมแล้วความรับผิดชอบของจิตมันซ่านออกไปอีกนะแทนที่มันจะไปกลับไม่ไปซ่านออกไปทั้งนี้ก็ขึ้นมาทั้งนั่งลงไปข้างล่างลงไปเพื่อสารพัดออกเพื่อสารพัดร่างกายอย่างรวดเร็วเลยมันไม่ตายเหรอเนี่ยมันตายก็อยู่ที่วางเนี่ยมันก็คิดได้นี่นะมันแปลกอยู่นะสังขารมันปรุงนะทีนี้พอความรู้นี่มันซ่านออกไปเพื่อสารพัดร่างกายแล้วตาก็เริ่มรู้ว่ามันฟ้าฟางนะหูก็เริ่มรู้เริ่มได้ยินเสียงแน่อย่างนั้นนะนี่มันออกไปพอความรับผิดชอบมันออกไปสู่อวัยวะต่างๆประสาทต่างๆมันก็รับทราบของมันแต่ก่อนเงียบหมดเลยมีแต่รู้อันเดียวนั่นแหละ 99% ถ้าสมมติว่าจิตมันถ้าเป็นอาการอีกสมมติหนึ่งคือสมมติสุดท้ายก็ว่าแสดงอาการสุดท้ายที่เปอร์เซ็นต์ที่ร้อยก็เรียกว่าแยกความเคลื่อนของจิตที่ออกจากร่างนั้นไปเลย 100% ก็เรียกว่าตายนี่ก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดีมีสติอยู่แล้วเราจะทราบเวลาตายเนี่ยคนเวลาจะตายจริงเวทนาจะดับหมดนะเวทนาจะไม่มีเหลือเลยทุกเวทนานะจะดับหมดถ้าจะตายจริงในขณะที่จะตายก่อนจะตายนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเวทนานี้ดับหมดแล้วจิตถึงจะเคลื่อนตัวจิตตรงนี้เคลื่อนออกละอันนี้มันไม่รู้อย่างนั้นที่คนเราบางทีทิ้งเนื้อทิ้งตัวแล้วไม่รู้ว่าทุกขเวทนาเป็นยังไงมันหมดสติสตังไปเลยนั่นก็มีเยอะถ้ามีสติแล้วก็อย่างว่าเนี่ยต้องรู้เวลาจะตายจริงนี่ทุกเวทนาต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตถึงจะเคลื่อนออกนั่นหมายถึงการถ่ายที่ว่าถ่ายยึดแต่โลกหัวใจผมนี่ไม่ถึงนั่นนะ98เพียง98เท่านั้นไม่ถึง 99%คำว่า98เป็นไงเราจะพูดได้แค่ 98% กับ 100% คือต่ำลงมากว่านั้นเราพูดไม่ถูกนะอันนี้มันมีจุดที่พูดได้ถึงอย่าง 98% นี่มันรวมตัวเข้าไปโรคหัวใจนี่นะเวลามันอ่อนตัวเต็มที่แล้วมันรวมตัวเข้าไปมันไปเหนื่อยละเอียดที่อยู่ที่ตรงหัวใจนอกนั้นมันต่อยมาหมดนะต่อยหมดนี่นะแต่ตรงนี้มันไม่ต่อยนี่ที่อวัยวะส่วนละเอียดที่เป็นทุกขเวทนาส่วนละเอียดที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี้เป็นยุคตรงกลางพูดง่ายๆว่ามันไม่ปล่อยนี่ถึงเรียกว่า98ถ้าหากว่ามันจะไปจริงมันต้องปล่อยนี่อีกทีนึงแล้วเป็น99อย่างที่ว่านั่นฉะนั้นก็ดีมีโรคหัวใจเป็นแค่98คือมันปล่อยเข้าไปหมดแล้วไปเหลืออยู่นี่อย่างละเอียดนะจุดที่มันอ่อนเพลียเต็มที่นะมันมาอยู่ตรงนี้มันมีอยู่นี่เวทนากายเวทนาส่วนละเอียดมันอยู่ตรงนี้ส่วนเหล่านั้นมันปล่อยหมดแต่ก่อนมันเหนื่อยมาหมดเหล่านี้มันเหนื่อยที่นี้มันปล่อยความเหนื่อยแล้วมาหมดมันมาเหนื่อยตรงนี้จุดเดียวนี่หมดตัวของมันจึงเรียกว่า98ออกจากนั้นแล้วนับไม่ได้ผมมันไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันเห็นได้ชัดเฉพาะ99กับ98%นั้นมันจะเคลื่อนตัวถ้ากันตั้งใจภาวนานะอย่านอนใจนะนอนใจกับนอนจมนะอันเดียวกันนะถ้าเราได้เบาใจกับหมู่เพื่อนที่ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรอย่าให้ได้หนักใจกับหมู่เพื่อนซึ่งเป็นล้วนแล้วแต่เป็นผู้มาเพื่อมุ่งอัดมุ่งทำทั้งนั้นส่วนหยาบอย่าให้มากระเทือนกันนะส่วนหยาบที่เรียกหยาบอย่าให้มันออกมาเป็นพ่านในวงพระวงเนนวงปฏิบัติเรามันขายขี้หน้าแต่นะมันขายจริงๆความกระทบกระเทือนความทะเลาะเบาแว้งความไม่ลงรอยกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบๆอย่าให้มันออกมาในวงธรรมะของเราเป็นอันขาดจะเป็นการขายเนื้อขายตัวอย่างมากอย่างเลวแหลกเลยดูไม่ได้จะเป็นเหมือนกับจารึกเข้าสู่หัวใจจนกระทั่งวันตายก็ลืมไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ผมก็พูดได้เป็นระยะเขาเกี่ยวกับแขกกับคนสุขภาพไม่ดีมีลำพังจะของคนเดียวอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ได้ทั้งผม ผมไม่ยุ่งกับอะไรมันเป็นประจำนิสัยอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าอยู่คนเดียวอารมณ์อันเดียวนี่มันอยู่ได้สบายไม่ยุ่งกับอะไรออกทางเข้าทางยังกลมเดินยังกลมบ้าง อะไรบ้างตามภาษาจะคล้องแหละนั้นสบายไม่จำเป็นจริงของผมไม่อยากเกี่ยวกับแขกกับคนอะไรนะแต่มันหากจำเป็นที่ว่าไงเขาก็มาโดยน้ำใจหนึ่งแล้วก็เล็งเห็นน้ำใจของเขาหัวใจเขานั่นแหละเรื่องมันเช่นเดียวกับเราเคยเห็นหัวใจเราที่มุ่งต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเอาหัวใจเจ้าของออกกลางแล้วมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้ตัดกันไม่ได้คนเรามันก็ต้องยอมรับกันยากลำบากก็ต้องถูถ่ายกันไปอย่างที่เป็นมานี่แหละที่ว่าไงไม่ว่าจะประชาชนญาติโยมเลยแม้แต่พระเนรทั้งหลายนี่ทำไมใครจะไม่ทราบว่ามากขนาดไหนนี่ถ้าธรรมดาจะรับกันไม่ทำไมอ่ะนั่งหนานั่นแต่ก็รับด้วยเหตุนี้เองนะขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจผมได้รับไว้เพื่อก็ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆด้วยความเมตตาต่อหมู่ต่อเพื่อนพระผู้ที่แนะนำต่างสอนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คุยนะมันหายากนะสอนภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจสอนจุ่มสี่จุ่มห้ามีปางนี่เราก็เคยได้ยินมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเราไม่อยากฟังถึงเราจะคิดด้วยคิดเดือดโง่ขนาดไหนเราก็ไม่อยากฟังคำประเภทนั้นเราอยากฟังอย่างถึงใจถึงใจถึงใจอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเคยจะฟังนั่นถึงใจจริงจนกระทั่งวันตายผมไม่มีอย่างอื่นมีแต่ความดุเดือดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่านที่ผ่านไปเพราะมันถึงใจจากนั้นก็อ่ะเดี๋ยววันนี้เลิกกันนะ

0: การดำเนินทางพระศาสนาซึ่งเรียกว่าการดำเนินภายในกับการดำเนินภายนอกที่ดำเนินกันย่อมขึ้นอยู่กับทางที่เดินและการเดินของผู้จะไปสู่จุดนั้นๆการดำเนินทางพระศาสนาคือเรื่องของแต่ละท่านละท่านที่จะดำเนินไปตามจุดหมายที่ตนได้ตั้งไว้อย่างใดทางที่จะดำเนินนั้นได้จากสวัคขาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วสวัคขาธรรมเมื่อรวมลงให้เป็นทางเดินเฉพาะนักบวชของเราที่ได้รู้กันจนติดใจก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่ามรรคแปดนี่คือทางดำเนินที่ได้รับความราบรื่นสำหรับผู้ปฏิบัติมาแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากการเดินให้ตรงตามหนทางคือมรรคโคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่คือทางดำเนินเพื่อสู่สันติธรรมได้แก่มรรคผลนิพพานทางนี้ได้ปรากฏมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้เสื่อมสูญอันตรธานไปจากสวัคขาธรรมที่ทรงตรัสไว้ชอบแล้วแม้พระองค์ได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เป็นมาจากทางสายนี้เท่านั้นทางอื่นที่จะให้ถึงความเป็นพุทธะคือศาสดาเอกของโลกนั้นไม่มีแม้สาวกอรหันต์ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้อยู่เป็นคู่ชีวิตจิตใจมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็โปรดได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากทางสายนี้ธรรมะที่บริสุทธิ์อันเป็นสรณะที่สองก็คือท่านผู้ดำเนินทางสายนี้มีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นต้นได้ประสบพบธรรมะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นจะมีอยู่ที่จุดแห่งหนทางคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะไม่นอกไปจากนี้เลยแต่ถ้าเดินให้ผิดจากทางสายนี้แล้วธรรมะที่กล่าวนี้จะไม่ปรากฏฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดได้สังเกตหนทางที่เรากำลังเดินอยู่ณบัดนี้ด้วยดีผู้ที่จะเดินทางสายนี้ได้แก่ลูกศิษย์ของพระตถาคตเท่านั้นนอกจากจิตของพระตถาคตแล้วจะไม่มีใครเดินคำว่าศิษย์พระตถาคตก็ได้แก่พุทธบริษัททั้งสี่พุทธบริษัททั้งสี่ก็คือพวกเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนซึ่งกำลังเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอยู่ณบัดนี้โปรดได้สังเกตทางเดินและสังเกตการก้าวไปตามหนทางของตนได้จากความเคลื่อนไหวแห่งกายและวาจา ซึ่งออกมาจากดวงใจอันเป็นรากฐานสำคัญให้ดีกายกับวาจานี้เป็นเช่นเดียวกับรถใจเป็นเช่นเดียวกับผู้ขับรถมรรคโคที่ว่าเป็นทางสายเอกนั้นเป็นเช่นเดียวกับถนนหนทางจะไปสู่จุดประสงค์ของเราผู้เดินทางทางปลีกทางแวะมีจำนวนมากในสองภาคทางไม่มีสิ้นสุดแต่ผู้เดินทางจะต้องมุ่งดูจุดที่ถูกต้องเป็นจุดสำคัญการเหลือบซ้ายแลขวาต้องมองดูทางที่จะทำตนให้ผิดไปและมองดูทางที่ตนกำลังเดินอยู่นั้นให้ถูกต้องคนขับรถที่จะถึงจุดประสงค์ไม่ได้หนึ่งไม่รู้หนทางเดินไปสู่จุดประสงค์ของตนที่มุ่งไว้สองเป็นคนขับรถมือไม่ดีสามความรอบคอบในการขับรถและในการเดินทางไม่ดีเป็นเหตุจะทำรถและตนอย่างน้อยก็เสียเวลามากไปกว่านั้นรถก็เสียและเป็นอันตรายทั้งแก่รถด้วยทั้งแก่ตนด้วยถ้าเป็นผู้มีความรอบคอบและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับรถและรู้ทางที่ผิดและถูกได้แล้วการขับรถก็เป็นไปด้วยความสะดวกสบายถึงตามเวลาที่ตนกำหนดหมายเอาไว้นี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นทางสายเอกอันผู้ดำเนินตามทางสายนี้แล้วนับวันจะเป็นผู้เหินห่างจากอุปสรรคที่เคยมีรอบด้านในจิตใจของเราจะได้พรากจากอุปสรรคซึ่งเคยเป็นมาของตนเองไปได้โดยลำดับฉะนั้นจงประคองรถของตนให้ดีประคองกายคือความประพฤติของเราประคองวาจาคือการพูดของเราประคองจิตใจให้เป็นไปตามแถวแห่งทางคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าให้ปลีกแวะที่ไหนๆถือจุดแห่งสวัคขาตธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินให้ดีอาการแห่งความเคลื่อนไหวทุกๆอย่างที่จะเป็นขึ้นปรากฏขึ้นในกายวาจาใจของเราโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยเรียบร้อยตามกำลังของสติปัญญาของตนก่อนแล้วค่อยให้เคลื่อนคลาดออกมาเป็นความประพฤติทางกายและวาจาจะกลายเป็นความประพฤติที่ชอบใจแม้จะคิดออกมาก็จะหลุดลอยออกมาจากความกั้นกรองของสติกับปัญญาที่ได้นี้ใช้ด้วยดีแล้วสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดด้วยกายวาจาใจจะกลับเป็นคุณประโยชน์ไปส่งเสริมจิตใจให้รับความเยือกเย็นแล้วการก้าวไปแห่งใจของเรา จะก้าวเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นเบื้องต้นก็คือสมาธิขั้นหยาบก้าวต่อไปก็จะเป็นสมาธิขั้นกลางก้าวต่อไปก็จะเป็นขั้นสมาธิขั้นละเอียดปัญญาเป็นพี่เลี้ยงกับสติเป็นผู้ควบคุมดูแลในการดำเนินปฏิปทาของตนจิตจะได้รับความเยือกเย็นเป็นลำดับไปการปฏิบัติถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของตนให้มากแล้วทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวออกมาจะกลายเป็นโมฆะไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีสาระประโยชน์อันใดจะเกิดขึ้นมาจากความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจทั้งวันนี้และวันหน้าตลอดถึงวันนี้ถึงวันตายไปถึงวันตายจะไม่รับผลประโยชน์อันใดโปรดได้ทราบไว้อย่างนี้นี่คือวิธีเดินทางเพื่อสู่สันติธรรมคือสถานที่หมดภัยหมดเวรสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้รับความกระเพื่อมหรือขุ่นมัวแล้วแสดงผลให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาสำหรับเรานั้นจะไม่ถ้าเราได้พยายามดำเนินตามทางมัชฌิมาของพระพุทธเจ้าที่ทรงรับรองไว้แล้วตั้งแต่วันพระองค์เจ้าถึงความเป็นพุทธะคือศาสดาของโลกมาและโปรดได้ทราบว่าพุทธะทั้งพุทธะของพระพุทธเจ้าทั้งพุทธะของสาวกอรหันต์ทั้งพุทธะของเราที่ได้รับความรู้สึกอยู่ณบัดนี้จะแปรสภาพสู่ความเป็นพุทธะอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นจะเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นจากทางที่กล่าวนี้ทางนี้เป็นธรรมรับรองสำหรับผู้ดำเนินก้าวไปถูกตามสวขาตธรรมที่พระองค์ทรงประทานไว้แล้วจะไม่ถึงความเป็นอื่นจากความบริสุทธิ์การพิจารณาถ้าจิตของเรายังไม่มีหลักฐานบ้างรู้สึกจะรวนเลยหาหลักยึดไม่ได้นี่เป็นของสำคัญจะให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญทั้งที่มีความมุ่งต่อความพ้นทุกข์อยู่อย่างเต็มใจแต่ความรำคาญเพราะเหตุแห่งการยึดหลักไม่ได้นี้ย่อมจะมีด้วยกันทุกรายฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งหลักฐานไว้ที่สติปัฏฐานสี่เฉพาะอย่างยิ่งคือกายซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อขอให้จิตของเรามีความรู้สึกสัมผัสอยู่กับกายทุกเวลาได้ยิ่งเป็นการดีความสัมผัสในระหว่างจิตกับกายที่ถูกต้องกันอยู่นั้นให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษามีปัญญาพาไก่กรองตามลักษณะของส่วนแห่งร่างกายทั้งภายในทั้งภายนอกเที่ยวกลับไปกลับมาขึ้นลงอยู่ในสรรพางร่างกายอันนี้เรื่องความรังเลสงสัยที่ไหนนั้น
1: เราไม่ต้องไปเป็นอารมณ์ขอให้ถือกายซึ่งเป็นหลักปัจจุบันธรรมนี้เป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจได้อาศัยความรู้สึกให้อยู่จำเพาะกับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมแล้วใจที่เคยส่งไปสู่อดีตอนาคตจะปรากฏความรู้ที่เคยสายแสไปนั้นรวมเข้ามาสู่จุดปัจจุบันจะปรากฏเป็นความรู้ที่เด่นชัดขึ้นมาที่ใจซึ่งอาศัยกายเป็นหลักยึดเมื่อจิตได้รวมกระแสของตนที่ส่งไปในสถานที่ต่างๆได้รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวแล้วความรู้นั้นจะเห็นได้ชัดและเด่นในตัวเองเพราะการยึดกายเป็นตัวเหตุส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆจะเกิดขึ้นในกายอันนี้ก็จะเริ่มรู้ชัดเห็นชัดอีกเช่นเดียวกันกับเรารู้ชัดเห็นชัดในส่วนแห่งร่างกายเพราะเวทนามีอยู่ในจุดเดียวกันคือกายอันนี้แม้เวทนาส่วนจิตที่เป็นอยู่กับจิตโดยเฉพาะก็จะพ้นไปจากที่ใสของจิตที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญาเป็นผู้ประคับประคองจิตอยู่เสมอไปไม่ได้นี่เรียกว่าดำเนินเป็นมัชฌิมาไม่ได้แสสายไปตามอดีตอนาคตให้ปรากฏหลักความรู้ของตนอยู่กับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานหรือความสงบมากน้อยที่ตนได้มุ่งไว้แล้วอย่าไปคาดข้างนอกให้หนีจากหลักสติปัฏฐาน4อันเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมที่กล่าวมานี้สติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นปัจจุบันการอยู่เสมอที่เราไม่สามารถจะเห็นกายตามเรื่องของกายเห็นเวทนาจิตธรรมตามเรื่องของธรรมเหล่านี้เพราะจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันตามสถานที่อยู่แห่งธรรมที่กล่าวมานี้ถ้าจิตได้ตั้งลงสู่ปัจจุบันตามฐานแห่งธรรมทั้ง4ที่กล่าวมานี้แล้วความรู้ความฉลาดที่จะพึงปรากฏขึ้นมาเพราะกายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวเหตุจะปรากฏขึ้นมาไม่ได้อย่างไรเนี่ยฐานที่เกิดขึ้นแห่งพุทธะไม่ว่าพุทธะของท่านผู้ใดนับแต่ของพระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงของเราณบัดนี้โปรดได้ทราบว่าสติปัฏฐาน4เป็นที่พ่อปลูกพุทธะให้มีความเฉลียวฉลาดผ่องใสหรือสงบเยือกเย็นขึ้นเป็นชั้นๆจนกลายเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในตนอย่างสมบูรณ์ได้จะไม่นอกเหนือไปจากสติปัฏฐาน4หรือไม่นอกเหนือไปจากอริยสัจจะธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ไปได้เลยความอยากที่เราตั้งไว้โดยปราศจากหลักเหตุที่ชอบนั้นจะไม่เป็นผลอันใดแก่เราเลยถ้าความอยากเกิดขึ้นจะมากน้อยผลปรากฏขึ้นมาตามความอยากนั่นแล้ว คำว่ามัชฌิมาหรือสวัคขาตธรรมของพระโพธิเจ้าก็จะไม่เป็นผลประโยชน์อันใดแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายธรรมดาความอยากนั้นอยากด้วยกันอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากได้บุญมากๆอยากพ้นจากทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นสื่อเบื้องต้นที่จะให้ผู้มีความอยากนั้นๆได้ดำเนินตามความอยากของตนด้วยข้อปฏิบัติอันชอบธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นธรรมรับรองท่านผู้มีความต้องการตามทางพระพุทธเจ้าให้ได้ดำเนินไปตามโดยถูกต้องแล้วผลที่มุ่งหวังจะปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นๆตามกำลังความสามารถของตนของตนเราจะก้าวหน้าถอยกลับจะเหลือบซ้ายแลขวาโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้ทำหน้าที่รู้เรื่องในการเหลือบซ้ายแลขวาหรือก้าวหน้าถอยกลับของตนอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาอาสวะความโง่เขลาบ่ปัญญาเดินออกหน้าสติกับปัญญาอันเป็นธรรมเฉลียวฉลาดเราจะกลายเป็นคนโง่ไปตามความโง่ที่เป็นหัวหน้าฉุดลากเราไปและไม่เคยเห็นในที่ไหนๆว่าผู้ดำเนินตามความโง่เขลาบ่ปัญญาฉุดลากไปนั้นได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมานอกจากจะดำเนินไปทางความฉลาดหรือวิธีการที่ฉลาดด้วยธรรมที่ฉลาดเท่านั้นจะปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมาขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในใจเสมอการพิจารณาอาการแห่งกายของตนส่วนไหนขอให้มีสติรับรู้ตลอดอาการนั้นๆที่กำลังพิจารณาอยู่ขณะที่จิตซึ่งมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่นั้นจะมีความรู้สึกในตนเองอย่างเต็มที่ด้วยและจะมีความรู้สึกในอาการแห่งธรรมที่ตนกำลังพิจารณาอยู่ด้วยสตินั้นอย่างเต็มที่ด้วยเมื่อความรู้สึกได้ปรากฏเพราะอำนาจของสติเป็นเครื่องกำกับอยู่เช่นนี้ความรู้สึกนี้จะค่อยแปรสภาพเข้าสู่ความแยบคายและเห็นเหตุผลในส่วนแห่งกายไม่ว่าอาการใดๆจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคำที่ว่าเห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเห็นโทษในทุกข์จะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจก็จะเห็นจะรู้ขึ้นเพราะอำนาจของความเพียรที่มีสติและปัญญาเป็นเครื่องปกครองอยู่โทษแห่งเรื่องความเกิดก็หมายถึงกายอันนี้แต่เราจะมาตำหนิกายอันนี้ว่าเป็นตัวโทษก็ไม่ถูกโดยถ่ายเดียวต้องค้นหาสาเหตุของกายว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิจารณากายนี้ก็คือพิจารณาหาต้นเหตุแห่งความหลงของตนนั่นเอง กายนี้ไม่ใช่ผู้ที่หลงและไม่ใช่ผู้จะรู้ในสิ่งต่างๆนอกจากเป็นตัววัตถุอันหนึ่งเท่านั้นความรู้กับความหลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกายอันนี้แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ครองกายนี้อยู่ได้แก่หัวใจดวงโง่ๆอันนี้เองเมื่อดวงใจดวงโง่ๆได้ถูกทำที่ฉลาดคือสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับหรือเป็นพี่เลี้ยงดูแลอยู่ตลอดกาลแล้วจิตของเราไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นจิตที่ฉลาดขึ้นมาเป็นลำดับและสามารถจะเห็นความจริงที่ท่านกล่าวว่าของจริงทั้งของจริงคือทุกข์ทั้งของจริงคือสมุทัยทั้งของจริงคือมรรคได้แก่ข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาทั้งของจริงคือนิโรธะความดับสนิทดับสนิทแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งของจริงอันยอดเยี่ยมซึ่งจากของจริงทั้งสี่นี้ไปเป็นประเภทอันหนึ่งได้แก่ผู้หลุดพ้นคือวิมุตติพุทโธเราจะปรากฏขึ้นเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาขอได้พากันกำหนดลงปัจจุบันทุกอิริยาบถของตนเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เสียเวลาและตัดทอนความดีที่เรามุ่งไว้ให้เสียไปนอกจากหลักปัจจุบันนี้เท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือให้ได้สมความปรารถนาของเราเราจะเห็นทุกอาการหรือไม่เห็นไม่เป็นของสำคัญในส่วนแห่งร่างกายอันนี้ขอเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเพียงจะพิจารณาว่าความแปรปรวนเท่านั้นปัญญาจะสามารถแทงตลอดไปหมดทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งร่างกายทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากใจที่เรียกว่าเจตสิกธรรมทางภายในนี้ด้วยทั้งความแปรปรวนทั่วทั้งโลกธาตุด้วยโดยทางปัญญาถ้าจะพูดถึงเรื่องกองทุกข์ไม่ว่าทุกข์ภายนอกที่เราเห็นสัตว์และบุคคลทุกๆทั่วโลกไม่ว่าทุกข์ข้างในคือกายของเราเองและไม่ว่าทุกข์ข้างในจริงๆคือเรื่องหัวใจ

อันประกอบเป็นองค์แห่งความเพียรแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถรื้อฟื้นตนของตนให้พ้นจากทุกข์ถึงความบริสุทธิ์ได้โดยถูกต้องเรื่องของสติกับปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นทางพระพุทธศาสนาด้วยเราเป็นผู้ปฏิบัติพระศาสนาและเพื่อความพ้นทุกข์สำหรับตนเองแล้วเรื่องสติกับปัญญาจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราจะนำมาประคองความเพียรของตนให้เป็นไปโดยความสม่ำเสมอชาตินี้ชาติหน้าเรื่องเกิดเรื่องตายโปรดอย่าพากันสงสัยไม่มีอันใดที่จะสามารถพิสูจน์หรือไม่มีใครจะสามารถพิสูจน์ให้ยิ่งกว่าเราจะพิสูจน์ตัวของเราซึ่งปรากฏอยู่ณบัดนี้อันเต็มไปด้วยเรื่องเกิดเรื่องตายมีอยู่กับตัวของเราทุกท่านไม่มีใครจะบกพร่องหรือมากน้อยต่างกันเรื่องความทุกข์ความทรมานที่เป็นอยู่กับกายกับใจของเราก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปหาดูข้างนอกดูในตัวของเรานี่ก็พอโลกนี้มีความสมบูรณ์แค่ไหนคำว่าโลกนี้ให้หมายถึงตัวของเรานี่เองอย่าไปหมายถึงดินฟ้าอากาศคนอื่นใดๆทั้งนั้นจะเป็นความผิดเพราะการรื้อถอนทุกข์นั้นจะรื้อถอนทุกข์ที่มีอยู่กับตัวของเราเท่านั้นไม่ใช่จะไปรื้อถอนทุกข์เพื่อผู้ใดหรือให้ผู้ใดใครทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าโลกต้องหมายถึงกายกับใจของเราทั้งชิ้นนี้เราไม่เป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเสียเองกายซึ่งเป็นตัวโลกอันหนึ่งจะไม่ปรากฏขึ้นกิเลสที่มีอยู่ในใจซึ่งเป็นเหตุที่จะให้สั่งสมก้อนธาตุขึ้นมากลายเป็นตัวโลกถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้สั่งสมแล้วใครจะมาสามารถสั่งสมให้เราเรื่องโลกที่สมบูรณ์จึงมีอยู่กับตัวของเราแล้วมีความเพียงพอที่ไหนโลกคือกายของเราคือใจของเราไม่มีวันสมบูรณ์บกพร่องอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์ความทรมานย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนและเรายังจะเห็นว่าเป็นดอกบัวที่ไหนกันอีกทุกข์เป็นของจริงแต่ผู้พิจารณาทุกข์ไม่พิจารณาให้ถึงความจริงของทุกข์ก็ไม่สามารถจะเห็นทุกข์ว่าเป็นของจริงประจักษ์กับใจได้ทุกข์นี้เคยจริงมาตลอดกับตลอดกันไม่เคยปลอมต่อบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดทั้งนั้นแต่เรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าจอมปลอมนี้มันปลอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นทุกข์อันเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลานี้ได้ภายในใจของตนเราจึงกลับตำหนิทุกข์ให้เป็นต่างๆตามความโง่ของตนที่ไม่มองเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งฉะนั้นบัดนี้จงพากันพิจารณาดูทุกข์ซึ่งประกาศอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายในใจของเราให้เห็นชัดด้วยความเพียรเพื่อดูทุกข์นี้ให้จงได้ถ้าดูกองทุกข์ในกายในใจของเราทั่วถึงแล้วเราจะไม่สงสัยในทุกข์ที่นอกไปจากนี้อีกต่อไปเรื่องการเวียนเกิดเวียนตายเราก็ไม่มีความสงสัยเพราะเรื่องความเวียนเกิดเวียนตายก็คือเรื่องของเราความรู้สาเหตุแห่งความเวียนเกิดเวียนตายก็คือเรื่องของเราเป็นผู้ค้นหรือเป็นผู้แสวงหาจนสามารถรู้เรื่องหรือสาเหตุของความเกิดความตายได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเรา

เกิดตายจะมาจากไหนผู้เกิดผู้ตายก็คือผู้ที่รู้ตัวเองใช่แล้วแล้ววันนี้ก็มีผู้มาถามถึงเรื่องการเกิดการตายตายแล้วสูญหรือตายแล้วยังนั่นคนเราโง่ถึงขนาดนั้นไอ้เราเป็นผู้มาเกิดเรายังสงสัยเรื่องความเกิดกลับเอาตัวความเกิดที่ปรากฏอยู่กับตนนี้ความทิ้งลงไปว่าเป็นความสูญไปเสียก็เมื่อสิ่งในโลกนี้มันสูญแล้วจะเอาอะไรมาเกิดไอ้เราที่มาเกิดเป็นรูปเป็นกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลหญิงชายทั่วโลกต้องเอาออกจากของที่มีอยู่คือความของที่ไม่สูญนั่นเองมาตั้งขึ้นเป็นธาตุเป็นขันธ์ผู้ที่มาครองร่างกายนี้ก็ได้เจ็บจิตใจถ้าใจสูญไปแล้วใครจะมาครองร่างนี้มันไม่มีอะไรสูญในโลกนี้ผู้ที่เข้าใจว่าสูญก็คือผู้ที่มีอยู่นั่นเองถ้าผู้ที่ถึงความสูญอย่างแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีอันใดสามารถมาผิดผลคือร่างกายนี้ขึ้นมาให้รับความทุกข์ยากเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายนั่นจะให้นามว่าท่านผู้สูญสิ้นโดยถูกต้องก็ไม่ผิดนิพพานังปรมังสูญยังท่านมานิพพานเป็นธรรมที่สูญอย่างยิ่งเรามันไม่ถึงนิพพานังปรมังสูญยังคือธรรมที่สูญอย่างนิพธรรมชาติที่สูญอย่างยิ่งมันจึงเต็มไปด้วยความสงสัยความยุ่งเหยิงตนเองเป็นผู้เกิดมายังสงสัยเรื่องความเกิดของตนแล้วตายแล้วเข้าใจว่าจะสูญไปอีกทั้งๆผู้ที่มาเกิดอยู่นั่นคือผู้ไม่สูญนั่นเองแล้วจะไปเกิดข้างหน้าจะเอาใครไปเกิดนอกจากจะเอาผู้ที่สงสัยอยู่นี้ไปเกิดเท่านั้นจะไม่มีอะไรไปเกิดของไม่มีจะเอามาเกิดได้อย่างไรสิ่งที่มีอยู่จึงต้องมาเกิดได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เรามาถือเป็นสมบัติมีใจเป็นเจ้าครองนี้เคยสูญไปจากโลกที่ไหนใจที่เป็นไปกับด้วยเชื่อคือความหลงครอบคลุมตนเองอย่างเต็มที่นำมาพาตนให้มาเกิดถือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นร่างของตนก็คือดวงใจดวงนี้แล้วอะไรจะสูญไปที่ไหนฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงดูเรื่องหัวใจผู้เป็นเจ้าปัญหาความสงสัยในเรื่องของตัวเองทั้งหมดไม่มีใครจะสั่งสมขึ้นมานอกจากหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่เกิดขึ้นมาก็คือใจดวงนี้เป็นตัวเหตุตัวการและมาสงสัยเรื่องความเกิดของตนทั้งที่ตนก็เป็นผู้เกิดอยู่แล้ว 100% ก็คือเรื่องหัวใจดวงนี้และจงพยายามดูเรื่องสาเหตุแห่งความเกิดของตนด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาค้นดูสาเหตุแห่งจิตที่มาเกิดนี้ว่าเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะเรื่องหลงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟว่าเป็นเราทั้งตัวนั่นเองพูดง่ายๆเป็นอย่างนี้ถ้าดูให้เห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนแห่งร่างกายนี้แล้วก็จะมีปัญหาที่ตรงไหนดูข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในในปัจจุบันนี้ก็พอดูอยู่แล้วและจะแยกให้เห็นตามความเป็นจริงแข็งของส่วนแห่งธาตุก็จะชัดขึ้นในส่วนแห่งกายอันนี้คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นรวมเขาแล้วเป็นกายอันนี้
มีวิธีพิจารณาให้เห็นโลกอันโดยทั่วถึงภายในกายภายในใจของเราโปรดได้พิจารณาดูให้ชัดเมื่อจิตได้ท่องเที่ยวอยู่กับส่วนแห่งกายนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จะส่งไปสู่ข้างนอกปรากฏเป็นปัจจุบันจิตเพราะอำนาจแห่งปัจจุบันกายเป็นที่อาศัยของใจอยู่จะมีความเยือกเย็นจะมีความสงบขึ้นมาภายในใจของเราทำแล้วทำเล่าสงบแล้วสงบเล่าอยู่เสมออย่าให้ขาดว่าขาดตอนทางความในทางความเพียรเอาสถานที่นี้เองเป็นสมรภูมิเครื่องรบกับข้าศึกที่มีในตัวเองที่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสตัณหาอาสวะได้แต่เรื่องของตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นดีก็คือเราชั่วก็คือเราจึงแยกจากกันลำบากเหมือนกันถ้าดีเป็นผู้อื่นเสียชั่วเป็นเราหรือดีเป็นเราชั่วเป็นคนอื่นเสียบ้างแล้วจะแยกจากกันได้โดยง่ายดายเหมือนอย่างเขากับเราเป็นคนละคนเมื่อเราไม่พอใจเราแยกจากเขาไปเสียก็ได้แต่ไอ้ดีกับชั่วก็คือเรื่องของเราเป็นเราผู้เดียวนี้มันแยกกันยากเหลือเกินไอ้ผู้อยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเรื่องของเราไอ้ผู้ขี้เกียจขี้คร้านเต็มอยู่ในตัวนี้ก็คือเรื่องของเราเลยไม่ทราบว่าจะแยกตัวไหนให้ออกไปตัวไหนให้อยู่ครอบครองในจิตใจตรงนี้เพื่อไม่เสียเราก็เลยต้องเอาทั้งความขี้เกียจขี้คร้านเอาทั้งภาวนาผลสุดท้ายก็ได้ตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความโง่เต็มตัวของเราเลยกลายเป็นว่าความโง่ทั้งหมดก็คือเรานี่มันจึงถึงความพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไม่ได้เพราะเหตุนี้เองขอให้เราทั้งหลายทราบเพียงเราเนี่ยอะไรในเรื่องเราเท่านั้นรวมทั้งหมดมันเป็นเราทั้งหมดไม่มีชิ้นใดอันใดหรือคนใดใครผู้หนึ่งจะมาเป็นเราแทนตัวของเรานอกจากภายในกายกับจิตใจของเราเท่านั้นและความรู้ความเห็นทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมันกลายเป็นเราเสียทั้งหมดเลยไม่ทราบว่าเราที่แท้จริงคืออะไรอะไรแฝงขึ้นมาก็เป็นเราเสียทั้งนั้นไปหาเราไม่เจอคว้าเอาอะไรขึ้นมาก็เป็นเรา วันนี้เหนื่อยพักนอนซะหน่อยเสียก็คือเรานอนซะคืนยังรุ่งก็คือเราความที่เกียจขี้คร้านไม่อยากจะประกอบความภาคความเพียรก็คือเราอยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเราเสียอีกแต่การก้าวไปเสียจริงๆนั้นชะงักก็คือเรามันจึงแยกกันยากอย่างนี้นั่นขอให้แยกด้วยวิธีที่อธิบายให้ฟังแยกดูเราให้ชัดในส่วนแห่งร่างกายของทุกของร่างกายทุกอาการด้วยสติกับปัญญาดูเราให้ชัดว่าอะไรที่แท้จริงซึ่งเป็นเราแท้เมื่อเห็นส่วนแห่งร่างกายชัดด้วยปัญญาแล้วส่วนเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาความจดจำสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้ก็จะเป็นหนึ่งจากเราไปอีกเช่นเดียวกับส่วนร่างกายที่เราถือว่าเป็นเราแต่ก่อนต่อเมื่อได้แยกออกด้วยปัญญาแล้วจะเห็นว่าธาตุทั้งสี่นี้เป็นหนึ่งจะเป็นอันหนึ่งจากเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็จะเป็นอันหนึ่งจากเราไม่ใช่เราสังขารความปรุงสัญญาความจำได้หมายรู้วิญญาณความรับรู้แต่ละชิ้นละชิ้นหรือแต่ละอย่างละอย่างจะกลายเป็นหนึ่งจากเราไปทั้งนั้นถ้าได้ใช้ปัญญาวินิจฉัยให้ชัดเจนและด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะเห็นว่าอะไรเป็นเราที่แท้จริงอะไรเป็นเราที่แฝงอยู่กับตัวของเรากับใจของเรานี้ได้ชัดเจนอีกนอกจากจะเห็นเรื่องกายทุกชิ้นเวทนาทุกส่วนสัญญาสังขารวิญญาณทุกอาการว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้ว
ยังจะเห็นธรรมชาติที่เคลือบแฝงอยู่กับภายในจิตใจอันเป็นเหตุให้กดดันออกมาสำคัญมันหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราได้ชัดเจนเข้าไปธรรมชาติที่ห่มห่อจิตใจที่แท้จริงนั่นคืออะไรนั่นก็จะได้แยกออกด้วยอำนาจของปัญญาจนสามารถแยกออกจากการจากกันได้ในเรื่องความรู้ที่มีเราอันจอมปลอมเครือบแฝงอยู่นั้นเราจะแยกออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาสลัดปัดทิ้งออกได้เพราะอำนาจของปัญญาแล้วเราจะได้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาครองหัวใจนี่ถ้าจะเรียกว่าเป็นเราก็เป็นเราที่แท้จริงเป็นเราที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงใครจะว่าโลกศูนย์โลกยังมีใครจะว่าตายเกิดตายศูนย์เราจะไม่เป็นภาระไปเที่ยวแบกหามแทนคนไหนใครทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์ของตนเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับใครๆทั้งนั้นขอให้พากันสนใจใคร่ต่อความภาคความเพียรจะเห็นแดนแห่งเราที่แท้จริงแดนแห่งธรรมที่หมดปัญหาตัดเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายตัดเรื่องปัญหาทุกอย่างที่เคยผูกพันกับเรื่องของเราและจะตัดคำที่ว่าอะไรก็เป็นเราเสียหมดนั้นออกได้จากภายจากจิตใจโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือก็คือนิพพานนังปรมังสุญญังสูญสิ้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วนิพพานนังปรมังสุขขังจึงเป็นสุขอันเอกไม่มีสุขใดๆจะมาเคลือบแฝงอีกแล้วฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาความนาจคุณพระรัตนตรัยจงมาอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกแก่การประกอบความภาคความเพียร

รากแก้วของพระพุทธศาสนาก็คือสัจธรรมทั้ง4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครวมหมดเช่นเดียวกับต้นไม้รากแก้วนั้นเนี่ยสำคัญสามารถที่จะรวมกิ่งก้านสาขาดอกใบลำต้นทั้งหมดไม่ได้ถ้ารากแก้วได้ขาดกุดด้วนก็เสียอย่างเดียวไม้ต้นนั้นเริ่มขาดความสมบูรณ์แม้นับวันจะตายลงโดยลำดับจนกระทั่งตายไปเลยได้โดยไม่ต้องสงสัยสัจธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นหลักยืนตัวต่อความจริงทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดรวมลงได้ในสัจธรรมทั้งสี่นี้ทั้งนั้นถ้าบกพร่องในสัจทั้งสี่นี้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นมีความบกพร่องในการปฏิบัติในการนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาบกพร่องสำหรับคนบกพร่องในศาสนานั้นมีอยู่มากมายแต่ยังไงก็ตามความเชื่อในสัจธรรมหรือสัจธรรมที่ประกาศสอนไว้นี้ยังคงอยู่ทั้งสี่อริยสัจแล้วก็ชื่อว่าศาสนายังคงเส้นคงวาสามารถที่จะนำผู้ดำเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นคำว่าทุกข์เป็นสิ่งให้พึงกำหนดรู้รู้เพื่อเห็นโทษของมันนั่นเองไม่ใช่รู้เพื่อหลงเพื่อเพลินเพื่อลืมเนื้อลืมตัวใครจะไปมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในความทุกข์ปกติธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผู้ปฏิบัติยังจะไปห้าวหาญต่อความทุกข์ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อความทุกข์มีอย่างเหลือนั่นนอกจากจะพิจารณาให้เห็นโทษของความทุกข์สิ่งที่เป็นภัยต่อโลกทุกวันนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์ทุกข์เคยเป็นภัยต่อผู้ใดเมื่อไหร่ไม่เคยมีแต่ความทุกข์นี้มีมากมีน้อยเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดนะทั้งส่วนร่างกายและจิตใจมันเป็นภัยทั้งนั้นเป็นความทรมานอย่างมากฟังแต่ท่านแปลตามศัพท์ทุกขังแปลว่าทนไม่ได้นั่นฟังดิพอทุกข์เกิดขึ้นมันจะทนไม่ได้นั่งสงบอยู่ก็ตัวไหวใจไหวไปเลยนั่นท่านแปลตรงตามศัพท์จริงๆทุกขังนี่แปลว่าทนไม่ได้ใครเป็นขึ้นมาคนนั้นทนไม่ได้ต้องขยับขยื่นต้องดิ้นต้องดิบต้องเสาะแสวงหาสิ่งมาแก้เยียวยาแก้ไขนั่นจากนั้นท่านก็แก้ออกไปอีกว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ทำให้เป็นเช่นเดียวกันกับทุกข์ที่ท่านพูดไว้กลางๆว่าทนไม่ได้เข้าไปแทรกอยู่ในชาติความเกิดก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายเพราะมันทนไม่ได้อยู่ในความแก่ก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะทนไม่ได้พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะทนไม่ได้เวลาตายก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งสุดความสามารถเพราะทนไม่ได้ถึงกับต้องตายไปนี่เป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาแล้วเหรือธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกังวานมานานแล้วเรื่องทุกข์ที่เป็นภัยต่อโลกไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าทุกข์ถ้าให้เกิดก็คือกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์นี่แหละเกิดขึ้นมาก็ชาติปิทุกขาแล้วก็ชราปิทุกขามันนำปิทุกขังมีแต่ทุกข์ยาวเหยียดไปตลอดสายจนกระทั่งถึงตายไปก็ยังไม่พ้นจากทุกข์หมดอัตภาพนี้แล้วเชื้อของทุกข์ยังมีอยู่ภายในจิตใจก็ต้องไปก่อพบกำเนิดเกิดขึ้นมาแบกหามทุกข์อีก
ร่ำไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตลอดกาลไหนๆถ้าไม่มีสัจธรรมฝ่ายมากเข้าไปแก้ไปถอดไปถอนเพื่อตัดทอนวัฏวนให้น้อยเข้ามาจนกระทั่งถึงสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วผู้นั้นไม่ต้องบอกทุกสิ้นไปเองเพราะสาเหตุแห่งทุกข์ได้แก่สมุทัยได้ถูกสังหารแล้วด้วยมรรคมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญนี่แหละคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงจริงอย่างนี้ทุกข์ไม่เคยแปรเป็นอย่างอื่นไม่เคยให้คุณต่อผู้ใดทุกข์ต้องเป็นทุกข์วันยั่งค่ำใครเดินเข้าทนไม่ได้ทั้งนั้นจึงแปลว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของทุกข์คือทนไม่ได้ทุกข์จะอยู่โดยลำพังไม่เคยมีต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอาศัยเช่นอาศัยร่างของสัตว์จิตใจของสัตว์จึงทำให้กายและใจของสัตว์ทนไม่ได้เนี่ยจริงอย่างนี้ศาสนาสิ่งที่เป็นภัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัยจริงๆไม่ได้เป็นความหลอกลวงไม่ได้ผิดแปลกจากสิ่งที่ตรัสไว้แม้แต่น้อยเพียงแต่ทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงล้วนๆคือเป็นทุกข์แท้ไม่เป็นอื่นสิ่งที่เป็นคุณก็ทรงแสดงว่าเป็นคุณบอกว่าเป็นคุณเพราะทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างโชคโชนถึงได้ผ่านพ้นมาเป็นศาสดาเอกสอนโลกได้ต้องนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เป็นโทษและเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยและเป็นคุณนั่นแหละออกมาสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยสมุทัยอริยสัจจังเคลื่อนตัวออกมาเมื่อไรก็เป็นก่อเรื่องก่อราวทั้งนั้นไม่มีที่จะก่อความดีความดีให้สัตว์โลกได้รับความสุขความสบายได้รับความรื่นเริงบันเทิงที่จะเป็นไปเพื่อความสุขอันดีงามมีแต่รื่นเริงลงไปเพื่อความสุขเศร้าเหงาหงอยเท่านั้นเพราะเป็นเครื่องล่อเช่นเดียวกับเหยื่อที่อยู่ปลายเบ็ดล่อปลาตัวโง่เท่านั้นเมื่อติดเบ็ดเข้าไปแล้วเหยื่อก็หาความหมายไม่ได้มีความรื่นเริงบันเทิงของสัตว์โลกซึ่งเท่ากับเหยื่อนั้นก็หาความหมายไม่ได้เมื่อเจอเบ็ดคือกองทุกข์เข้าไปเพราะอันนี้เป็นฉากเหยื่อเป็นฉากหน้าเบ็ดเป็นฉากหลังมันอยู่ข้างหลังมันแล้วสมุทัยนี้ทำความ ทุกข์ความทรมานให้แก่โลกมาทุกหย่อมยากทุกตัวสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะผ่านพ้นสมุทัยคือกิเลสประเภทนี้เหล่านี้ไปได้เลยต้องถูกสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้พัดผู้ผันเป็นผู้บีบบี้สีไฟหมุนกันไปเพื่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้ถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อว่าทุกข์ไม่มีภพชาติไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีข้อตามหลักธรรมชาติอันนี้ก็คือสร้างทุกข์สร้างภพสร้างชาตินั่นแหละไม่ได้สร้างความสิ้นภพสิ้นชาติไม่ได้สร้างความหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจของมันแม้แต่น้อยมาแต่การไหนๆนี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่สมุทัยอริยสัจจังสมุทัยเป็นของจริงอย่างนี้เคยนำสัตว์โลกหมุนสัตว์โลกผลักสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่กี่ขับกี่กันเป็นมาอย่างนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นตลอดไปถ้าไม่มีมรรคสัตว์คือความดีเข้าไปแก้หรืออย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสัตว์โลกที่จมอยู่ในนี้ก็เพราะความเชื่อมันถึงได้หมุนสัตว์โลกให้จมอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในสามภพนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ได้เป็นที่อยู่ของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วแต่แม้แต่รายเดียวเลยมีความจริงของธรรมชาตินี้ถ้าสัตว์โลกให้หมุนอยู่ในสามภพนี่แหละสามแดนโลกธาตุนี่สามภพสามภูมินี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรธคือความดับสนิทนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความดีงามทั้งหลายได้แก่มรรคสัตว์มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิ
การทำคุณงามความดีประการใดก็ตามซึ่งเกี่ยวโยงกันกับมรรคแปดนี้สงเคราะห์เข้าในมรรคนี้หมดเพราะกิ่งก้านแขนงก็ออกไปจากไม้ต้นนี้คือมรรคแปดนี้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสตัวเป็นภัยตัวเป็นข้าศึกตัวก่อโพยทุกข์ขึ้นมาเผาหลนสัตว์ทั้งหลายและตัวผลักสัตว์ทั้งหลายให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีจบสิ้นชาติลงไปได้เลยก็คือมรรคสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเครื่องสังหารตั้งแต่เริ่มแรกเราพูดถึงทางด้านปฏิบัติเริ่มแรกแห่งการฝึกการทรมานนี่คือการเข้าห้ามหันกับกิเลสในขั้นเริ่มแรกได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาเพราะกิเลสมันจะหมุนจิตอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับฟุตบอลที่ถูกเตะปิ้งไปปิ้งมาอยู่เช่นนั้นแล้วพยายามหักห้ามจิตไม่ให้หมุนเพราะกิเลสพาให้จิตหมุนไม่ใช่ขันธ์ธรรมดาหมุนขันธ์ธรรมดาคือขันธ์ล้วนดังขันธ์พระอรหันต์นั้นไม่มีความหมายอะไรที่จะให้เกิดภพเกิดชาตินี่ต่างกันแต่ขันธ์ที่เป็นสมุทัยเป็นสังขารขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมุทัยเวทนาขันธ์ก็กลายเป็นออกมาจากสมุทัยมาเป็นทุกข์เวลาฝึกหัดภาวนาได้พยายามระงับขันธ์ที่เป็นตัวสมุทัยนี้ไว้แล้วเอาขันธ์ที่เป็นมรรคขึ้นมาแทนที่เช่นเราบริกรรมภาวนาบทธรรมบทใดก็ตามนั่นแหละคือให้ขันธ์ทำงานโดยธรรมไม่ได้ทำงานด้วยอำนาจของสมุทัยพาให้ทำจึงต้องห้ามหันกันภาวนาอย่างเอาเป็นเอาตายมีสติสตางค์ตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมภาวนาของตนจนกระทั่งจิตสงบได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นธรรมนี่คือการต่อสู้สมุทัยให้ระงับตัวให้อ่อนกำลังลงไปเพื่อจิตจะได้รับความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วจะเป็นพลังขึ้นมาความเชื่อก็มีเชื่อในผลที่ตนได้รับความสงบจากความปราศจากสมุทัยรบกวนและจากธรรมที่เป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดความสงบได้แก่คำบริกรรมภาวนาความเพียรก็เพิ่มขึ้นคือศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่ปรากฏแล้วก็ความภาคเพียรก็หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับความพอใจในอันที่จะทำหน้าที่ของตนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมเป็นกำลังรวมตัวเข้ามาหาจุดแห่งความเพียรที่จะทำให้ยิ่งกว่านั้นให้สงบมากกว่านั้นนี่เรียกว่ามรรคจนจิตมีความสงบได้ทั้งที่ไม่เคยสงบเลยจากนั้นก็เร่งความเพียรทางด้านปัญญาก็ออกพิจารณาใช่ควรดีเพราะจิตมีพลังจิตสงบตัวย่อมอิ่มตัวย่อมไม่ฟุ้งเฟ้อย่อมไม่ฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญขึ้นมาในใจแล้วนำปัญญาออกพิจารณาตามความจัดความจริงที่มีอยู่ทุกชิ้นทุกอันในร่างกายของเราหรือในขันธ์ของเรานี้มีแต่ความจริงล้วนๆให้ปัญญาได้ยังเข้าสู่ความจริงอันนั้นเพื่อจะลบล้างความจำปลอมที่ถูกเสียสันปั้นยอมมาจากกิเลสว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยนี่เป็นของงามเป็นต้นให้ลงอยู่ในหลักธรรมชาติเช่นผมสักแต่ว่าผมขนเล็บฟันหนังสักแต่ว่าแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ปรากฏว่าเป็นของสวยของงามแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังคลี่คลายเข้าไปถึงหลักจนถึงความปฏิปูนโสโครกของใหม่ผมมันสะอาดที่ตรงไหนตัวของมันก็เป็นธรรมชาติที่สกปรกหรือเป็นธรรมชาติที่ปฏิกูลอยู่แล้วแล้วเกิดขึ้นในสถานที่เช่นไรสถานที่เกิดก็เป็นสถานที่ปฏิกูลโสโครกที่อยู่ก็โสโครกขนและฟันมีแต่ธรรมชาติที่สกปรกโสโครกด้วยกันและอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยกองปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างนี้ทั้งภายนอกภายในนี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในร่างกายของ
คนของสัตว์ทุกร่างเป็นเช่นนี้ปัญญาอย่างทราบลงไปตามหลักความจริงเหล่านี้ไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากนี้โดยถูกหลอกกิเลสของกิเลสไปว่าเป็นของสวยของงามที่มาปักเสียบเอาไว้อย่างจอมปลอมทีนี้พิจารณาจนเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ควรจะแยกจะแยกออกไปขยับขยายออกไปให้เป็นกองอนิจจังแปรสภาพในร่างกายนี้ก็ให้เห็นด้วยปัญญาสิ่งนั้นแปรลงไปสิ่งนี้แปรลงไปคำว่าทุกขังก็ไม่ต้องพูดแหละเพียงนั่งภาวนาอยู่เวลานั้นมันก็บีบบังคับอยู่แล้วเห็นชัดๆนะอนัตตาเมื่อรวมความลงแล้วสิ่งเหล่านี้อะไรที่มาประกาศตนว่าเป็นเราเป็นของเราให้เราผู้ที่เชื่อมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นได้เชื่อถือมันว่าเป็นความจริงมันไม่มีอะไรมีเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างละอย่างซึ่งทรงความจริงตามหลักธรรมชาติของตนไม่เท่านั้นและประชุมรวมกันอยู่เป็นก้อนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจิตเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นตัวอุปทานประสานงานทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้ทำหน้าที่ของตัวตามอวัยวะหรือส่วนต่างๆของประสาทในร่างกายทุกส่วนอย่างไรก็ไม่พ้นความยึดมั่นถือมั่นที่เต็มไปอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้มันก็มีเท่านั้นปัญญาอย่างทราบลงไปอย่างนั้นการพิจารณาให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถืออันนี้เป็นทางเดินถืออันนี้เป็นงานเป็นการในขณะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องสนใจกับเรื่องสมาธิว่ามีมากมีน้อยหรือไม่มีเพราะเราพิจารณาสัจธรรมด้วยกันเป็นสัจธรรมด้วยกันสมาธิก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งต่างวาระกันที่จะต้องทำให้เป็นสัจธรรมทางด้านปัญญาเมื่อพิจารณาและพิจารณาเล่าย่อมจะทราบในวาระใดวาระหนึ่งไม่สงสัยแล้วแทงหลายครั้งหลายหนเจาะหลายครั้งหลายหนย่อมทะลุถึงความจริงได้แม้น้อยก็ตามจะเป็นเรื่องใหญ่โตคือเป็นความจัดความจริงเป็นสักขีพยานขึ้นมาให้เรารู้ด้วยเราเห็นด้วยปัญญาของเราเองไม่ใช่ปัญญาความสำคัญมั่นหมายที่จำมาจากครูจากอาจารย์แต่เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงนี้ด้วยตัวเองแม้น้อยก็ตามก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากภายในจิตใจของเราทำให้จิตใจตื่นเต้นเกิดความสลดสังเวชในสิ่งที่ตนแบบตนถามอยู่ด้วยความเป็นของปฏิคูณโสโครกนี้มานานเพิ่งจะได้พบได้เห็นกันวันนี้ได้รู้กันวันนี้แล้วก็มีกำลังใจมากมายทีเดียวในขณะที่รู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความจริงแม้ขณะหนึ่งก็ตามจิตใจจะเบาหาที่เทียบไม่ได้แม้พิจารณาร่างกายอยู่ก็ตามในขณะนั้นร่างกายเป็นเหมือนไม่มีหากพิจารณาร่างกายตัวเองนั่นแหละเพราะจิตมันเพลินอยู่กับอาการต่างๆของร่างกายในภาพที่ตนกำลังพิจารณานั้นร่างกายส่วนหยาบนี่เลยหายไปเงียบเหมือนไม่มีนะการพิจารณาถึงเวลาที่จะให้เข้าสู่ความสงบก็ไม่ต้องไปกังวลกับทางด้านปัญญาว่าจะคิดอย่างนั้นจะพิจารณาอย่างนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่เพื่อความสงบโดยบทธรรมของตนหรือโดยวิธีใดก็ตามผู้ชำนาญแล้วย่อมไม่เกี่ยวกับบทธรรมพอกำหนดที่จิตจะสงบลงได้ทันทีทันใดนี่ไม่สงสัยแต่ที่จิตยังไม่ได้ที่ได้ฐานยังไม่ชำนิชำนาญในทางสมาธิภาวนาย่อมจะต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นยังมีทีมีห่างต่างกันถ้าจิตมันยังจะยับยับจะคอยออกนอกนู่นออกนอกลู่นอกทางอยู่แล้วคำบริกรรมก็ถี่เข้าไปขยับเข้าไปความตั้งใจตั้งเข้าไปเรื่อยๆตั้งอยู่ในหน้าที่อันเดียวเหมือนกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยความอยากคิดนั้นคิดนี้มันจะอยากขึ้นที่ใจมันจะเห็นมันจะดันออกมาให้เกิดความกระเพื่อมในความคิดความปรุงต่างๆถ้าได้ใจได้จ่อลงไปในจุดแห่งความรู้นั้นแล้วจะเห็นความกระเพื่อมจะเห็นความดันของสังขารที่มันจะปรุงออกมาสัญญาจะหมายออกมาโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันนอกจากเราจะตื่นเงามันไปพอมันผลักดันออกมาแล้ว ก็ปล่อยให้มันผลักดันออกไปก็ตื่นเงาคือภาพของมันที่หลอกเรื่องนั้นเรื่องนี้รูปนั้นรูปนี้ไปแล้วออกไปข้างนอกไปแล้วมันออกไปจากใจไม่ได้ออกไปจากไหนเมื่อใจไม่ให้มันคิดให้มันรู้อยู่กับใจแล้วย่อมไม่มีเรื่องเรื่องไม่มีเรื่องภาพนั่นภาพนี้ก็ไม่มีเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสีย
เรื่องเศร้าโศกเสียใจเพลิดเพลินรื่นเริงก็ไม่มีเพราะไม่มีผู้หลอกออกไปให้เป็นเช่นนั้นมันสังขารตัณหาหลอกต่างหากให้เราตื่นภาพของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันอิ่มพอไม่มีคำมั่นนี่เป็นภาพมาอดีตมากี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่เป็นเรื่องราวของอนาคตซึ่งยังไม่มาถึงไม่เคยคิดไม่เคยคำนึงเพราะมันวาดภาพออกมาในวงปัจจุบันของกิเลสออกมาหลอกเราอย่างสดๆร้อนๆก็ตื่นเงามันไปเรื่อยๆนี่ถ้าไม่กำหนดดูตรงจุดที่มันกระเพื่อมแล้วมันจะเป็นภาพออกมาหลอกเจ้าของเลยลืมจุดผู้รู้นี่เสียก็เลยเพลินไปตามอาการของมันสมาธิก็เหลวไหลไปเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้คำบริกรรมให้ถี่ยิบลงไปจนจิตสงบได้คือตั้งให้มันทำงานอยู่กับคำบริกรรมให้มันปรุงอยู่กับคำบริกรรมเพราะคำปรุงอันนี้เป็นมรรคความปรุงของสิ่งหลอกลวงเหล่านั้นเป็นสมุทัยเราแยกจิตออกมาให้ปรุงในทางมรรคได้แก่บทธรรมนี้ให้อยู่ในนี้จิตย่อมสงบได้อุบายวิธีเปลี่ยนแปลงการทำความเปลี่ยนของตนแล้วแต่ผู้บำเพ็ญจะเห็นสมควรควรเดินควรยืนควรนั่งควรนอนด้วยวิธีการใดในทางความเปลี่ยนให้เป็นที่ถนัดของตัวเองส่วนมากก็อริยาบท2คือยืนก็คือนั่งและเดินยืนก็มีเป็นบางครั้งบางคราวนี่หลักของการทำจิตให้สงบทำเช่นนั้นเวลาจะพักก็พักเวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ทำหน้าที่ของตัวเองเสมอจิตใจย่อมจะสงบเยือกเย็นและจะมีความแยบคายเพราะสมาธิก็มีปัญญาก็มีตามขั้นภูมิของสมาธิและขั้นภูมิของปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปใจย่อมเย็นย่อมสบายเมื่อกิเลสไม่ก่อควรมากเสียเท่านั้นมันก็สบายจิตเพียงขั้นสมาธินี่ก็เพลินก็สบายสงบเย็นมองดูอะไรก็รู้สึกว่าจะเยือกเย็นไม่ได้ปิดหูปิดตาอยู่อย่างแต่ก่อนที่ไม่มีสมาธินี่คลิกกันตรงนี้ยิ่งปัญญาได้ออกกว้านรู้สิ่งทั้งหลายจนกระทั่งมันนี้เป็นผู้ตามภูมิมันครอบโลกธาตุไปเลยปัญญากระจายไปหมดถึงวาระที่จะออกแล้วห้ามไม่อยู่เป็นหลักธรรมชาติของนิสัยหลักธรรมชาติของปัญญาที่มีความสามารถกว้างแคบขนาดไหนจะประมวลเข้ามาสู่วงสัจธรรมทั้งนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยลำดับธรรมดาแล้วปล่อยวางกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งย่นเข้ามาสู่หลักใหญ่มันได้แก่ร่างกายซึ่งรวมไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรวมในธาตุ4ขันธ์5ย่นเข้ามาแยกแยะดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาซึ่งมีความแหลมคมเข้าโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบชัดตามความเป็นจริงแล้วไม่เคยปล่อยก็ปล่อยเห็นอย่างชัดเจนปล่อยให้รู้ให้เจ้าของเห็นอย่างชัดเจนเช่นอุปทานในกายเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเต็มที่แล้วเอาไว้ไม่อยู่บังคับไม่ได้ที่ว่าจะไม่ให้ปล่อยเพราะพิจารณาเพื่อรู้การยึดการถือนั้นยึดถือเพราะความหลงจึงถือความหลงตามความจำปลอมจึงยึดความจำปลอมว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วย่อมจะปล่อยวางความจำปลอมเข้ามาตามหลักความจริงเพราะเราพิจารณาเพื่อความจริงย่อมจะเห็นความจริงภายในตัวและถอนตัวออกมาหลักของการพิจารณาเรื่องกายเวทนาจิตสามอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันจะพูดว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี้ทีหลังไม่ได้ในภาคปฏิบัติเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์กันผู้เข้าศูนย์ในวงธรรมทั้งสามนี้ย่อมจะทราบตัวเองเช่นเดียวกับนักมวยเขาต่อยมวยควรจะขึ้นเข่าขึ้นศอกขึ้นเท้าขึ้นหมัดระยะไหนเป็นที่เหมาะนักมวยจะทำหน้าที่เองนี่ก็เหมือนกันควรจะจิตจะหมุนเข้าสู่เวทนาหมุนเข้าสู่กายหมุนเข้าสู่จิตในระยะใดขณะใดนั้นมันเป็นความเหมาะสมของจิตที่จะแยกหาความจริงใส่ตนจึงบอกไม่ได้ว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณาที่นี้ทีหลังแต่ส่วนมากก็กายคตาเป็นพื้นสำคัญส่วนมากพิจารณานี้ก่อนทั้งที่กำลังพิจารณานี้อยู่เมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้น
จิตมันหมุนไปหาทุกขเวทนาก็ได้ไหมเพราะเป็นวงสัจธรรมด้วยกันแล้วทีนี้พิจารณาประสานกันแยกแยะดูให้เห็นสิ่งใดเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญมั่นหมายสัญญามันออกมาจากจิตมาว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ความจริงทุกข์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรกายแต่ละส่วนละส่วนก็เป็นกายแต่ละส่วนละส่วนแต่ละอาการของตนอยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นเวทนานั้นหากจิตนี้เองเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายคือสัญญาเพราะลายถึงมาจิตนี้เป็นสำคัญเพราะตัวอวิชชาตัวหลอกมันอยู่ภายในจิตมันย่อมจะหลอกออกไปนี่เวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาเมื่อสมุทัยมันหดตัวอวิชชามันหดตัวเข้าไปในเวลานั้นเพราะถูกตัดข้างนอกเข้าไปความสัญญาความสำคัญมั่นหมายเราแยกแยะดูแยกแยะดูจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาสำคัญมั่นหมายสุดท้ายจิตก็จริงกายก็จริงเวทนาคือทุกข์ก็จริงจิตก็จริงในขณะนั้นต่างอันต่างจริงไม่ประสับประสานกันไม่คละเคล้ากันแล้วไม่กระทบกันนี่การพิจารณาภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จะว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี้ทีหลังพูดไม่ได้แต่ภาคพื้นแห่งการพิจารณาในขั้นเริ่มแรกนี้ส่วนมากก็หนีกายไปไม่พ้นแหละต้องพิจารณากายดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเมื่อจิตได้ถอยเข้ามาเป็นความจริงของตัวแล้วย่อมปล่อยวางทุกขเวทนาจะมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนกันนั่นนี่การพิจารณาเป็นเช่นนั้นแล้วเกิดความอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านแม้ทุกข์ในกายมันจะมีมากเพียงไรก็ไม่เคยสะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะไม่กระทบกระเทือนจิตจิตย่อมเป็นจิตเต็มตัวแม้จะในภูมิของอวิชชาครอบหัวอยู่ก็ตามเถิดย่อมเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งได้พังทลายตัวอวิชชาออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดเรียนสัจธรรมจบตรงนั้นเองเรียนสติปัฏฐาน4จบอยู่ที่จิตจบอยู่ที่อวิชชาบันไลอวิชชายังไม่พังสัจธรรมก็ยังเรียนไม่จบเพราะอวิชชาพังทลายลงจากใจเท่านั้นเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบทุกข์ก็จบเรียนจบสมุทัยก็เรียนจบมรรคก็เรียนจบนิโรธก็เรียนจบผู้ที่รู้ว่าทุกเรียนทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบนั่นคือผู้บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนอกไปจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นวงสมมุตินี้แล้วโดยประการทั้งปวงที่นี่ทุกข์หามาที่ไหนมาสิทำไมจะไม่รู้เรื่องของจิตที่ถูกอวิชชามันฉุดมันลากให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ตั้งแต่ลากฝอยของมันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงรากแก้วของมันตัดขาดสะบั้นมาหมดแล้วต้นไม้ต้นนี้มันจะไปเกิดที่ไหนอีกนั่นเห็นชัดเจนอย่างนั้นเผาไม่เผาฝังไม่ฝังทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็ตายเพราะอวิชชาได้ทางลงไปเท่านั้นไม่บอกว่าไปเกิดเสียก็ไม่เกิดบอกให้ไปเกิดเสียก็ไม่ไปเพราะมันสิ้นเชื่อแล้วเชื้อของภพของชาติที่สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายทุกทวนหน้ากันนี้ก็คืออวิชชาดวงเดียวที่ครอบจิตนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเลยรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจทีเดียวในนักปฏิบัติที่เรียกว่าฉันทิฏฐิโกไม่เกิดยันได้เลยพูดได้เต็มปากถ้าจะพูดเพราะรู้ได้อย่างเต็มใจมีกิเลสนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดนะไม่มีอะไรพาให้สัตว์เกิดพอธรรมชาติอันนี้ซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญได้พังทลายลงไปแล้วความบริสุทธิ์ล้วนๆเห็นอยู่กับตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อเป็นเอกเทศของตัวเองระหว่างสมมุติกับวิมุตติแยกกันถ้าจะมีถ้าพูดเป็นสองโลกก็เป็นคนละโลกแล้วถ้าเป็นหินก็เป็นหินหักแล้วเอามาต่อกันได้ยังไงมาต่อมันก็เหมือนธรรมชาติทั้งมันมาต่อก็มาจ่อๆไว้เฉยมันไม่ติดเหมือนอย่างจิตกับขันธ์ที่อยู่ด้วยกันมันก็จ่อๆกันอยู่เท่านั้นมันไม่ติดเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วกับขันธ์ที่ทำหน้าที่ต่อกันรับผิดชอบกันเพียงเท่านั้นไม่ได้มากไปกว่านั้นและไม่มีอะไรมาบังคับเหนือสิ่งบังคับทั้งหมดแล้วนี่คือความจริงล้วน
แห่งความบริสุทธิ์เป็นเช่นนี้นี่แหละท่านว่าทุกขังนัตติอชาตัสสะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดก็คือผู้บริสุทธิ์จากเชื้อแห่งความเกิดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นนอกนั้นเกิดทั้งเพเกิดแล้วไม่ว่าตายทั้งเพจะว่าอะไรมันตายทั้งเพทุกทั้งเพนี่ถึงได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครบอกใครสอนเลยอันนี้หนาแน่นยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้นี่เป็นตัวมหาอำนาจครอบไม่หมดทุกดวงจิตของสัตว์ไม่มีใครที่จะเล็ดลอดออกไปได้เลยแต่พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้นี่อัศจรรย์ไหมโดยไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยทรงขึ้นมาได้ด้วยสยามผู่ทรงรู้เองเห็นเองไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยพวกเรายังแนะนำสั่งสอนกันแล้วกันเน่าแทบล้มแทบตายยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรในพ้นที่กิเลสจะมาฉุดมาลากเอาไปกินกำลังลากกำลังยำอะไรอยู่กิเลสเอาไปกินเสียจะของไม่ได้กินกำลังปรับปรุงอัตธรรมเพื่อจะได้อาศัยภาษาโลกๆแล้วก็เรียกว่าก็จะได้อยู่ได้กินโอชารสกิเลสมันว่าเอาไปกินเสียไม่ได้เรื่องถ้าภาวนาถ้าอะไรก็ให้มันเอาไปกินเสียกินเสียนี่คือโดยรับการแนะนำสั่งสอนอยู่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นอย่างนี้ไม่อาจจะจันวิเจ้าอาจจะจันอะไรเอาทีนี้ความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้สาวกต่างกันอย่างไรเพียงสาวกท่านก็อาจจะจันในท่านแล้วไม่เคยรู้รู้ไม่เคยเห็นเห็นจิตไม่เคยเป็นเป็นแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเป็นอาโลโกอุดปาดิขึ้นมาเต็มแล้ววิชาวิชาอุดปาดิปัญญาอุดปาดิคือญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิเต็มภูมิพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะทรงสอนโลกได้ถึงสามแดนโลกธาตุหรือไม่รู้ไม่เห็นสอนกันได้ยังไงไม่เห็นเทวดาสอนเทวดาได้ยังไงไม่เห็นอินพรหมสอนอินสอนพรหมได้ยังไงไม่เห็นเปรตเห็นสัตว์นรกจะสอนมาได้ยังไงนำเราสิ่งเหล่านี้มาพูดได้ยังไงเพราะไม่ใช่ศาสดาองค์ด้นเดาทรงรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างตั้งแต่สัจธรรมที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงยังมาประกาศกระเทือนโลกอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ทำไมสิ่งนั้นจะเป็นของปลอมไปเพราะเป็นธรรมของจริงเต็มไปด้วยความมีอยู่เป็นอยู่ของตนด้วยกันทั้งนั้นกับสัจธรรมซึ่งมีประจำอยู่ในสัตว์ของสังขารทั้งหลายนี่บาปไม่มีอะไรเผาโลกอยู่เวลานี้บุญไม่มีโลกทรงตัวได้ยังไงคนดีมีได้ยังไงเนี่ยนรกไม่มีสัตว์ทั้งหลายจะไม่รับทุกข์ทรมานได้ยังไงจะเป็นทุกข์ทรมานได้ยังไงสวรรค์พรหมโลกไม่มีพุทธเจ้าสอนเทวดาอื่นพรหมได้ยังไงพวกผู้ตาดีท่านไม่มีปัญหาเนี่ยพวกตาบอดไปเจอลบล้างแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาเผาตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยก็คือพวกกิเลสครอบงำหัวใจนั่นเองผู้พ้นจากกิเลสถ้าไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านเมตตาสงสารทุเรศเท่านั้นเองนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาโลกอย่างหาที่เปรียบหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความเห็นโทษอย่างถึงพระทัยในวัฏจักรวัฏจิตที่พาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเพราะอำนาจของกิเลสจึงต้องสอนลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงขิงถึงความจริงทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณด้วยพระเมตตาล้นล้วนเรื่อยมาแม้จะปรินิพพานยังต้องประทานพระโอวาทไว้อีกพาดบันไดไว้สะพานเอาไว้คุยหมายปลายทางเอาไว้เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีปณิสัยอยู่จะได้ตะเกียบตะกายไปตามพระองค์ค่อยหลุดพ้นแม้ไม่ถึงที่สุดวิมุตตินิพพานก็พอผ่อนหนักเป็นเบาเพราะอำนาจแห่งความดีของตนและเพราะอำนาจแห่งหลักธรรมพุทธเจ้าที่สัตว์โลกทั้งหลายได้เกาะก็ยังเป็นของดียิ่งกว่ากิเลสจะฉุดจะลากหรือฉุดลากถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลานั้นเป็นไหนๆนี่ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นแก่ความท้อถอยอ่อนแอและความทุกข์ความลำบากสิ่งนี้เราเคยมาอย่างจำเจแล้วจนหาสิ่งที่จะเอามาเทียบมาเทียมมาวัดมาตวงกันไม่ได้แล้วมันเต็มหัวใจด้วยกันเต็มอยู่ที่หัวใจนี่แหละเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติเป็นตัวพาให้เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวไหนดินน้ำลมไฟมันก็เป็นสภาพของมันอยู่นั้นแต่ผู้นี้เข้าไปแทรกไปสิงไปเกี่ยวไปคล้องผัวพันมันถึงได้มาดินน้ำลมไฟที่ได้กลายขึ้นมาเป็นภพ
เป็นชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังนั้นให้ชื่อให้นามนอกจากนั้นดังยึดดังถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราทั้งๆที่เป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุต่างๆของมันแล้วก็ยังไม่อายเพราะกิเลสไม่พาให้อายไม่มีอะไรจะหน้าด้านยิ่งกว่ากิเลสที่ด้านที่สุดค่อยแทรกค่อยแซงค่อยลบล้างของความจริงของจริงตลอดเวลามันจะอายได้ยังไงเมื่อกิเลสได้ครอบหัวใจใดเข้ามากน้อยมันย่อมทำให้เกิดความหน้าด้านขึ้นมาในอัตในธรรมลบล้างธรรมได้รู้สึกเหนื่อยแล้วอะไรนะอย่างตอนนี้

พระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายในจิตใจสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามหาสมุทรยังสู้อัดสู้ธรรมที่บรรจุในพระทัยไม่ได้เพราะอันธรรมเหล่านี้ที่ในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นแก่ประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังข้อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์ภายในตัวเองไปสถานที่ใดมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธรรมังสังขังสนังคัจฉามินี่ออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดงในอากัปกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นทัตติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนในศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะผู้ทรงอัดทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำรับตำราท่องบุญสังวัตยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นเจริญด้วยความจดความจำต่างหากซึ่งต่างกันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นมีครั้นนานมาก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้มหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธกาลนั้นถ้าว่า101ได้รายหนึ่งก็นับว่าดีมีร้อยทั้งร้อยมักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิจึงหาผู้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้แล้วความที่ว่างเปล่าจากมรรคจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราเองนี้เป็นของดีแล้วหรือสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัตถธรรมแล้วมันควรจะน่าใจหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหล่านี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผารวนจิตใจ
วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงใดมีผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเราต้องวินิจฉัยไขควนความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียนั่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรรูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่อง

คือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัตเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มพูนรายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสัมบัติสัมพันธ์นั้นเข้ามาคุ้นคิดภายในจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีมีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราใหญ่เห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนบกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ายกองแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเคลียร์หลักทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อบอุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาดอนไม่ได้แต่ไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลงเมื่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกำลังมากขึ้นและผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับหาขณะเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกต้นล้วนภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าว่าเราจะมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเบี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นข้าศึกและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีนี่แต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แลศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกับที่ว่าศาสนาเสื่อมนี่ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งสกปรกโสมมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคำว่าสิ่งสกปรกโสมมนี้แต่ท่านก็ใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียรดูเพียรสังเกต

โดยลำดับที่เห็นว่าบกพร่องตรงไหนแก้กันไปด้วยความภาคเพียรจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจนะเจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับกำดาแล้วเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบรรลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นดิมุตติพ้นที่เรียกว่าความเพียรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นครั้งที่เละตัวสกปรกสมมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่จะให้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนตลอดกับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยๆแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุคือการบำเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมหวังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญใครเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกเขาคิดกันเขาตำหนิติชินนินทากันถึงกับนำมาพูดเป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านำมาคิดมาเป็นลมให้เสียเวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านำมาคิดข้าคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจและสรุปลงในการตำหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจิตนี้วันหนึ่งมันน่าตำหนิอยู่ทั้งอิริยาบถและแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเล่นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หากจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิดที่เป็นสิริมงคลดังที่ท่านสอนว่าผู้กำหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบริกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นำคำบริกรรมคำใดก็ตามเข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตำหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อเรื่องก่อเราหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี้นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั้นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนา
ด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติส

0: ต่างประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆนั่นแหละความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุดที่น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองและจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวล่ำเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวล่ำเวลาก็เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลานั้นก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทำให้เกิดขึ้นไม่มีพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมาและไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลของกายอะไรและพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนำสถานที่การเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนำมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดำเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลำดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนำเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทำงานล้วนๆครั้งนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วจะปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนครั้งพุทธกาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตายอยากในการประกอบความเพียรและตะเกียบตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่กล่อมเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นและกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอดถอนมันเราถอดถอนมันถอดถอนอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเคยถอดถอนกิเลสทุกประเภทมาแล้วมากมายขนาดไหนถึงได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาถอดถอนกิเลสจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นตัวอรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่หาเวล่ำเวลาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปในด้านนี้ให้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากมันในภายในจิตใจนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะธรรมเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสธรรมเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายในจิตใจนี้ ได้ตลอดไปถ้านำมาปราบนอกจากจะมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบซะเองทั้งที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนำมาปราบให้แต่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราจึงหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทำอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทำประโยชน์อะไรได้เมื่อจิตเมื่อทำตัวให้เป็นสูงให้กิเลสขี้ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั้นมันเป็นเวล่ำเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเรานี้อากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถทำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนะมันรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทำไมถ้าเรานำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำไมมันจะไม่พังไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงในตำหนักยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำหนักตำราโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงขนก็หลงหนังหนังนั้นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลส 100% ให้มันลากมันถูไปสดๆร้อนๆด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นท่านนำธรรมะนี้เข้ามาพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจรนี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของพระพุทธเจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าล่ะเอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรักจิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี้เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทำไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิครับใช่อัดใช่ทำเขาใช่ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกแง่ทุกมุมแม้แต่ว่าอวัยวะของเรานี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจตราดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักความรักนี่ใช้ได้แล้วเพราะรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี่แหละคือยาแก้ราคะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมดทั้งบ้านนอกในเมืองทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบหัวไปหมดและภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองฟืนกองไฟที่ก่อเผาซึ่งกันและกันนั้นเต็มโลกเต็มสงสารไม่ได้คำนึงเลยว่ามันมาจากอะไร ก็มาจากความรักความเพลิดเพลินจนกระทั่งถึงลืมเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาห่อเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราแล้วนี่พูดกันทั่วๆไปหมดไม่ว่าฝ่ายคฤหัสถ์ไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัวนี้ได้ฝังจมเข้าไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าคัดเข้าค้านเข้ากีดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่แหละเราพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้ทิพหายวายปวงไปเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคมากน้อยหนักเบามานานเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่ถ้าไม่เสริมมันก็มีของมันแต่ไม่รุนแรงถ้าลงได้เสริมแล้วจะไม่มีที่ยับยั้งเลยเหมือนกับไฟได้เชื้อใส่เข้าไปเชื้อใส่เข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นโจทย์เมฆนู่นจะให้ไฟดับลงเพราะเชื้อจะให้ความร้อนดับลงเพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิริยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตัณหานี่เสริมเท่าไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไฟถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำธรรมเข้าไปขีดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไปมีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตัปปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดรัดกั้นสิ่งเหล่านี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวทั้งที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามคุณแปลว่าอะไรคุณของกามเนี่ยหรือว่ากามเป็นคุณแล้วออกไปอย่างนั้นแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับมีธรรมเป็นธรรมเป็นเบรคห้ามล้อมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัดตามธรรมแม้กิเลสมีก็ไม่นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสกามราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกามคุณต่างคนต่างร่มเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้สัตย์ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอัตมีธรรมกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกายกรรมนี่แหละคือรั้วกั้นกิเลสกามเหล่านี้หรือกามคุณเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะไปก่อความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเหลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนำสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าเป็นต่างคนต่างทำลายจะเป็นต่างคนต่างทิพหายไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่พื้นแต่ไฟทั้งนั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปหยุดการห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเขตเป็นแดนสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟไม่ให้มันเผาไหม้เกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนพิจารณาเลยนี่แหละเรื่องธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนนวัดวาอาวาสที่เป็นผู้บับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดียวธรรมแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทำลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมคือน้ำดับไฟแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ำยอกเท้านิดหนึ่งเท่านั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี่ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจหมดทุกดวงทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อน้ำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่จะ และสามารถที่ตะเกียกตะกายให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้อนนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของใครก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสำคัญมากนะหน้าที่การงานอะไรไม่มีขอให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเหลือเฟือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบถทั้ง4มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียกตะกายให้ลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยเขาก็ทำให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้หามให้อาหารก็หามาให้ฉันให้อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับจิตของตัวเองเสียเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็ฉะนั้นกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะทิ้งไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนศาสตราวุธมีอยู่แหละวางกองเพลินเพลินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารหวานคาวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมหาความสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่มีอยู่จะนำมาแก้กิเลสถอดถอนกิเลสไม่ยอมนำมาปล่อยให้ตะกี้เดียดเหยียบย่ำทำลายหัวพระหัวเนียนคือหัวใจพระนั้นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น่าคิดน่าทุเรศมากนะแล้วยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตริหาเรื่องหาราวตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูที่ดูพระดูเนียนเราได้ปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอรรถธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสอนของพระเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นค่าศึกต่ออรรถธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนนต่อเพศของตนมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างสังหารทำลายเพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเหมือนคารวาสเขานั่นไม่มีการหักห้ามต้านทางกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างหรือนักบวชเราเป็นยังไงให้คนอื่นเขามาอายได้หรือเราของต้องละอายที่หิริโอตตัปปะอยู่กับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังดูนี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญชาญชัยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานไม่สนใจพี่นาสิพระเนรเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกว่าเนรเราเพราะเป็นพระเป็นเนรที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นปืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินการอาการแสดงออกของพระของเนียนก็เผาไปทั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่สงสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี่ที่จะให้เผาให้ไหม้แล้วแล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิ่งที่วิเศษวิโสผู้ปฏิพุทธาปฏิพุทธปฏิบัตินี่อยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลยนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ก็พุทธังธรรมังสังฆังสนังฆามิได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มู่แต่คู่เต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรอวันหนึ่งวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันไหนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้ามันจะขี้พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้นะแล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้นี่ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิกไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่สกปรกโสมมที่สุด ปราชญ์ทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทำไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราชญ์ท่านว่าถือว่าเป็นของดิบของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งเลย5ทวีปไปแล้วเหรอที่นาสิน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่มีพินิจพิจารณาใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วช้าละมกไม่ให้มาติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทำไมเราจึงชอบเอานักหนากับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกเข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวมองดูอากัปกิริยามีแต่ขี้แสดงมาจากความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในกายของเรานี่โสกโปกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราผ่านไปได้นะไม่ได้โสกโปกอะไรนักหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงที่มันพอกหัวผ้าหัวนินกิริยามารยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นพระไปแล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องความสกปรกของตัวเองที่มันแสดงตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายในเอาให้เห็นจะชัดทันทีนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชัดแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำอยู่อย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นปืนนั้นไปเขาหัวใจนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วและไม่มีทางที่จะให้หาความสุขได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิศไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสียสรรความเสียสรรนั่นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ทั้งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสกมาสรรพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนำไปพืชปฏิบัติมาศึกษาอบรมก็มากต่อมากนี่ผมก็ทนจะว่ายังไงตั้ง50 60ก็ไปโดยลำดับลำดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาอบรมพอสมควรแล้วอย่าให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการพืชปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอัตจักธรรมคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำไปคิดนะปฏิบัติการบิณฑบาตให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการบิณฑบาตทั้งบิณฑบาตเป็นมรรคคืออะไรมีกิริยามารยาทงามหูงามตางามใจด้วยความสังวรระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนอย่ามาลุลี่ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหากงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกรกรุงรังตรงนี้แล้วก็จะสกปรกระบาดสากกระจายไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปรกไปที่ไหนเป็นอย่างนั้น
1: เอาละตอนนี้พอพูดถึงเรื่องผ้าเนรเรานี่ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชแล้วนะโอ้ทุเรศจริงไม่ว่าท่านมาเรานี่คือไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่าใครมันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมรุนแรงมากนะและยิ่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งไปใหญ่เวลานี้ไม่ทราบว่าจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันฆราวาสเหมือนกันพระเหมือนกันมีแต่ดิ้นตายแบบเดียวกันไม่มีเบรกเลยนี่จังผมเนี่ยมีตัววิจารณ์เรื่องไฟฟ้าเข้าวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าล่วงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่าเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลมาว่ากันการพิจารณาตามเหตุผลว่ากันไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี่วัดกรรมฐานเรามันสมบัติอะไรมันจำเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถงอะไรนี่เข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัศน์มันเข้าแล้วทีนี้เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นแหละหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนรจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี่ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟ อะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลืออีกนะนี่เราวิตกวิจารณ์มากจริงๆว่าให้หมู่ให้เพื่อนเสมอในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมีสะลงมีอันนี้แล้วมีซากคุณง่ายนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วอีแดงอีกามมันจะไม่เห็นยังไงตายอีแดงอีกาแล้วมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหวะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงภาพนี่มันจะพึบหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นฟังสิเนี่ยอีแดงอีกามันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันซากมันคืออะไรคือเทวทัตวิดีโอนี่อิราชิกาคือใครคือพระคือเนรเราเนรักเดี๋ยวนี้คอยยังมีอะไรถ้าไปว่านั่นคอยยังจะมีฮิริหรือว่ามีจังคอยจังหวะใครจะมีใครมีก่อนมีหลังส่วนจะเปลี่ยนใจครูบาอาจารย์นี่ผมนี่ว่ามันจะไม่เก่งกันแล้วล่ะมันเลยด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านไหนไม่ทราบมันด้านต่อด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะครบหมดเลยทีนี้อ้าวสอนพระเรียนถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหมดว่างั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นสิ่งนี้มันทำความเจริญให้ที่ไหนท่านสอนได้แล้วให้หลีกให้เว้นก็มีอยู่ในอัตถธรรมมันหากว่าหามาเผาหัวมันพิจารณาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใส่หมู่ใส่เพื่อนนะเราพูดนี้เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดีความดีอัตธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาไปพิจารณาสิสิ่งนี้พระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอริยธรรมท่านพามีเหรอในอริยธรรมก็ประกาศลั่นมาได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกนั่นเพียงแต่นัตถคีตวาตอนนี้มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสิงั้นนั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้นี่น่าทุเรียนนะนี่ทำไงจริงๆได้อดวิตกมาได้โอ้ศาสนาเสื่อมโอ้เสื่อมอย่างนี้อย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมไปอย่างนี้ตำหนักตำรามีในตู้ไหนคัมภีร์ใดเต็มไปหมดมันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยมันดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้สิดูนี่มันก็ได้อันนี้สิดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนกับไฟศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิกิริยาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลานี่เราพูดเรื่องพระเรื่องเนรแล้วสำหรับคารวะก็มาทางว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเขตมีผลอะไรเนี่ยเด็กๆน้อยก็ชิบหายไปหมดเวลานี้ดูสิปัญญาชนปัญญาชนมันชนดะไปนั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแก่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีพอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงในสมกับว่าปัญญาชนตัวเป็นสักเองไม่ทำไงแหลกหมดนี่อดวิตกไม่ได้นะผมวิตกตลอดมันก็ไม่ผิดจะว่าไงว่าเหล่านี้มันจะผิดตรงไหนค่อยดูบางบ้านมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานะบางบ้านอาจมีอยู่แล้วหลบๆซ่อนๆนี่แหละมันน่าทุเรศนะมันด้านกับทุกวันด้านกับทุกวันนั่นก็เอาวิเลศเข้าไปเหยียบทำเข้าไปอีกให้หนักเข้าไปอีกดังที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรคือไฟเผาหัวใจเนี่ยเพราะหานี่นี่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอนาทำไม่เจอทำไงทำมีอยู่นี่ทำได้สูญไปจากโลกเมื่อไหร่ที่ไหนกิเลสเป็นฉันใดทำก็เป็นฉันนั้นหาอะไรมันก็เจอที่กิเลสมีอยู่ทำมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่ทุกข์มีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทำไมจะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตริมาสอนเราตาพระฟังฟังอย่างเรานี่มันก็ยังเห็นอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองท่าน แล้วทำไมจะไม่ได้ทำวันนี้สดๆร้อนๆกลางวันตลอดเวลานี่ระหว่างอยู่ทุกแห่งทุกแห่งที่มันไม่สนใจนั่นเถอะโอ้ทุเรียนอดคิดไม่ได้หมดอย่างนี้ศาสนาหมดเสื่อมเสื่อมอย่างนี้เองเสื่อมนี้เองนะวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ไปไหนมีแต่เรื่องคืนเรื่องไปถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์นี่ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนเวลาไหนแล้วเสร็จพระเนตรไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันอุจจาระบาดตาไหมมันเร็วขนาดไหนพระเนตรหรอ

เทศในวงปฏิบัติมันก็จะเทศไปกว้างขวางให้เสียเวลามากมายเทศย่นลงมาในจุดสำคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่เคยทุกข์แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงนั้นก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งของมากน้อยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โลกประหากลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิดเพราะฉะนั้นติงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดไปไม่ได้นี่โลกเราก็มาโง่ตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถอย่างพระพุทธเจ้ามั้งยังไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกข์แห่งทุกข์ชี้ถูกจุดที่แก้ทุกข์ชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญจขันธ์ของเรานี่กับใจนี่เป็นหลักสำคัญนี่แหละสถานที่ทุกข์เกิดที่นี่ท่านว่าเพราะสาเหตุที่จะทำให้ทุกข์เกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบากที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันธ์ของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายนี่เป็นวิบากคือผลของสิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้จากกิเลสอวิชชาตัณหามันผลิตให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามจึงเรียกว่าวิบากก็อยู่ที่ตัวของเราผู้ที่จะผลิตทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลำดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่เองไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีกปีกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องหลบปีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่พ้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่แต่พออย่างนี้ขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจารณาอยู่แล้วจิตใจจะว่าวุ่นขุ่นมัวกระวนกระวายไปกับทุกข์เสียทั้งหมดทุกข์เลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวงเอาเข้าไปอยู่ในกองทุกข์นั้นทุกข์เผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกข์ในขันธ์ได้อีกนี่เพราะความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติแต่ที่นี่เราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้ตำหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะหลีกปีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถนะจำเป็นก็ต้องยอมรับทุกมากน้อยเพียงไรก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องทุ่มลงไปให้กิเลสเผาเอาหรือให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์เผาเอาเพราะอำนาจของกิเลสพาให้หลงเข้าไปให้มันเผานี่จึงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างจิตกับขันธ์ที่แสดงต่อกันและที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบจนสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงแล้วความจำก็หายหมดในขณะนั้นนี่ก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาแต่โลกไม่ได้สนใจในความทุกข์ประเภทนี้จึงพากันดีใจในเรื่องความเกิดยินแย้มแจ่มใสต่อความเกิดแต่โศกเศร้าหงอยในความตายความจริงมันก็เรื่องเท่ากันถ้าจะพิจารณาให้เป็นเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีอะไรผิดแตกกันเลยมีรอดตายแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์บำรุงมันเลยรักษากันมาแล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราท่านๆที่มองเห็นกันอย่างนี้มันผ่านมาจากทุกข์ที่รอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขณะที่ตกคลอดออกมามันตกคลอดออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อันเราก็ไม่ทราบความจำก็หายหมดไม่ทราบว่าเกิดมาแต่เมื่อไรวันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบว่านั่นเป็นพ่อนี่เป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ก็พ่อแม่บอกเวลาเท่านั้นเท่านี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตัวเองไม่มีทางทราบมันมืดมาโดยลำดับนั่นแหละเรื่องจิตมืดด้วยลบ
ความจดจำของตนจะหายหมดด้วยมันเมื่อยไปหมดนี่เราแสดงเรื่องกองทุกข์แล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัดนั้นน่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรภูเขาทั้งลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไม้ใหญ่ๆที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ลำบากไม่มีน้อยที่สุดร้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช่นต้นไม้ล้มทับคนนี่มันร้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอ้ที่ขันล้มทับเรานั่นสิทับอยู่ทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพานับทานอาหารพานุ่งพาห่มเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับทนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางบรรเทากันเราอยู่กันด้วยการบรรเทาแต่จิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันฟุ้งเฟ้อเหิมไปโน้นไปคว้าอนาคตเป็นลมเป็นแรงบาดมโนภาพไปโน้นว่านั่นจะดีอันนี้จะดีจะรื่นเริงมันเทิงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพลิดเพลินไปโน้นเสียมันลืมกองทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งที่มีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่เราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะนี่จะว่าเราเหลิงก็ไม่เหลิงของจริงมีอยู่แสดงอยู่ความกระทบกระเทือนในธาตุในขันธ์มีอยู่ทำไมไม่เห็นโทษของมันที่มันกระทบกระเทือนตลอดเวลาแล้วเราจะหวังเอาความเพลิดเพลินอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ยิ่งทับยิ่งถมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมทีเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุกข์ไปด้วยกันเป็นไฟไปด้วยกันหมดเผากันมาที่จิตใจถ้าจิตใจได้มีธรรมเป็นเกราะเครื่องป้องกันได้แล้วก็เป็นไฟไปด้วยกันกับธาตุขันธ์ยิ่งมีความทุกข์ร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันธ์ได้อีกเพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่ถ้าคิดดูนี่แหละถึงเรียกว่าสงครามให้พิจารณาอย่างนี้แล้วที่นี่ถึงคราวจะตายล่ะขนาดไหนไม่เหมือนเกิดมันความจำมันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งที่ทุกความจดจำเหล่านั้นก็ไม่ค่อยมีความรู้ดังสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมากทั้งที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เรานี่สิเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักนี่เป็นยังไงเราจะตรงจิตลงที่ไหนเพราะมันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวาระสุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งร่างเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแต่ต้องไม่ได้เป็นไฟเท่านั้นนี่เราจะปรงจิตลงใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเสียตั้งแต่บัดนี้การพิจารณาให้รู้เรื่องตามความจริงของมันก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราทราบในที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงนั่นจริงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยจริงอย่างสุดส่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกข์ขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกข์แม้แต่ทุกข์เองมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราไปให้ความหมายของมันทําไมเราไปแบกความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกข์ทําไมตั้งแต่ทุกขเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ทราบมันให้ร้ายแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนๆตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมันเองก็ไม่ให้ความหมายตัวเองและไม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นทําไมจึงต้องไปให้ความหมายมันแล้วไปแบกความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเราก็โง่นะถ้าเราทราบเรื่องนี้แล้วเราก็ให้เขาเราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกข์อันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี้เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงสุดจุดสุดท้ายของทุกข์อันนี้ว่ามันจะแสดงไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายมันไม่มีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายนั่นเนี่ยหลักสำคัญมีอยู่สองจุดร่างกายทั้งร่างนี่แล้วก็แบกทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไฟแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเราจันแยกไม่ออกถ้าไปพิจารณาเมื่อเราทราบชัดว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากมโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเราเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นนี่เป็นความเห็นอันถูกต้องที่ระหว่างจิตกับร่างกายก็เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตอวัยวะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับทราบในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเป็นสุขเป็นทุก
รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราเองว่าเวทนาไม่ว่าจะเพียงเกิดขึ้นเท่าเพียงเท่านี้ถึงจะเกิดขึ้นมากกว่านี้จนกระทั่งเวทนาทนไม่ไหวมันจะแตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันตั้งค่ำเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงนี่เป็นขั้นหนึ่งเป็นข้อหนึ่งที่เราจะทำความเข้าใจให้กับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องถ้าทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องด้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ในท่ามกลางกองไฟก็ตามคือธาตุขันธ์นี่เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ได้ทราบความหมายตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแค่เรานั่นเองอ้าวอยู่ในท่ามกลางของกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่จะว่าไงแต่เราเป็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มากน้อยเพียงไรรู้ความรู้นี้ไม่ได้อาภัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถอะจะรับทราบกันตลอดสายเอาทนไม่ไหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทนไม่ไหวเอาแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่ไม่ได้ดับผู้รู้นี่คือใจใจมีปัจจัยที่ไหนไม่ดับไม่มีการดับตั้งแต่นั้นแต่มาจิตท่องเที่ยวเกิดในวัฏสงสารก็คือใจดวงนี้เองเป็นเพียงว่าไปตามบุญตามกรรมของตนถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญานิจิตที่เราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่สะทกสะท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นสัญญาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราก็ความหมายความหลอกเนี่ยเราก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไรเราจะเกิดเราจะตายหมายไปทำไมเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเขามีการประชุมหรือการผสมกันเข้าแล้วมีการตั้งอยู่มีการสลายไปตามเรื่องของเขาอย่าไปเสกสรรปั้นยอเขาจะไปแบกไปหามเขาให้เขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปปลูกบ้านผูเรือนขวางบ้านขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ทางต้นทางคือความเกิดตายทางก็คือความตายกลางทางคือความทุกข์ความลำบากที่เป็นบ้านอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในธาตุในขันธ์มีอะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเราไม่ประกอบขึ้นภายในจิตใจของเราให้เป็นความรื่นเริงด้วยคุณงามความดีของเรานี้หาความสุขไม่มีในขันธ์อันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลยนี่วิธีพิจารณาหรือรบกันระหว่างกองทุกข์กับเราวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกันพิจารณาให้เห็นตามไปจริงอะไรจะเกิดมากน้อยให้รู้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นเราทุกข์เป็นทุกข์แท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นย้ำกันลงที่ตรงนี้พิจารณาจนคล่องแคล่วถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณาอันนี้แหละเรียกว่าเป็นหินรับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลเดียวหยุดให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากเท่าไรกำหนดให้มันรู้ทันโดยลำดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงมันให้มันแยกกันออกได้อาตาก็ตายไปเกิดสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนั่นแยกกันได้ไม่ให้ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟในธาตุในขันธ์ที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติมันมาไหม้จิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดำเนินวิธีแก้ทุกวิธีรู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไม่ให้ทุกคำภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทนานั้นเข้ามาเผารวนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายผาสุขจิตนี้เป็นสาระอันสำคัญไม่ได้มีแตกมีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้เราสงวนรักษาอันนี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลมไฟของเขาจิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่จิ้งหายเพราะฉะนั้นการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความฟื้นฟูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้ยังไงเขามีแต่ทรงตัวไว้ได้ด้วยความภูมิใจของเราเองจิตเมื่อมีความป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขนาดที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบคอบขอบคิดแล้วไปไหนก็ไปเถอะร่างกายแตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วอยู่ในหลักธรรมชาติของตัวเองผู้ป้องกันตัวได้นี่แหละเป็นผู้ปลอดภัยทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเถอะเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยมันเป็นหลักสำคัญเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็น
เมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราใจตายให้เป็นอย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อถอยทุกขเวทนามันเคยมีมาดั้งเดิมใครจะท้อถอยยังไม่ท้อถอยกับมันมันก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท้อถอยนอกจากจะมาทับถมเจ้าของเท่านั้นเองนี่เรียกว่าสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรแล้วพูดถึงเรื่องกองทุกข์อันนี้แหละคือกองทุกข์แท้จริงที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขันธ์คือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทำให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครดินฟ้าอากาศเขาอยู่ตามสภาพของเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุคือขันธ์คือจิตใจของเรานี้เป็นผู้รับสิ่งเหล่านั้นรับเป็นสัญญาอารมณ์มันร้อนมากหนาวมากอะไรยุ่งไปหมดเอานั่นก็เจ็บนั่นปวดนี้ในท่านในขันจะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรก็เรือนของโรคมันเป็นโรคความแปรสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือโรคชนิดหนึ่งเมีเต็มตัวของเราแล้วจะไม่เขาแสดงตัวได้ยังไงอันใดที่มีมันต้องแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันมันก็ไม่เสียท่าเสียทีให้เขาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจของเรายิ่งจะมีความเด่นดวงขึ้นมาโดยลำดับเกิดความกล้าหาญผ่องใสก็ชัดเจนกล้าหาญก็กล้าหาญเห็นจิตเป็นอันหนึ่งจากขันธ์อย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปหวั่นไหวกับอะไรมันแน่วแน่อยู่ภายในจิตใจมีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกันจิตใจแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทำจิตใจให้ร่มจมเสียหายไปเพราะทุกขเวทนานั่นเลยถ้าเราไม่กระทำความสะอาดจะเราเพราะความหลงนี่เท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งนั้นโลกนี้มันโลกเกิดตายไม่ใช่โลกอื่นโลกใดไปที่ไหนมันก็มีป่าช้าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกผิดตัวนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็ไว้ร่ำเวลานิดหน่อยเท่านั้นความจริงนั้นมันเท่ากันหากพิจารณาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นแหละคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวปลอดภัยได้อย่างเต็มใจไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่อตนเองเราเชื่อกิเลสและเชื่อมานานคราวนี้เรากำลังถ่ายเทกิเลสออกทำลอกทำลอกปอกกิเลสออกเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดปฏิบัติตามพระองค์แล้วแค้วคลาดปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่ก็เป็นสุขปลอดภัยไปก็ไม่มีภัยมีเวรเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเถอะผู้ที่มีธรรมครองใจต้องเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีไอ้เรื่องคำว่าล่มมาจมความล่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละคือสร้างความล่มจมความดีเราสร้างเห็นอยู่ประจักษ์กับใจของเราอย่างชัดเจนตรงนี้มันจะล่มจมไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจไปไหนก็สบายนี่อำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาในภพนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพุทธปฏิบัติเต็มสติ

จะนำสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหวังไปที่ไหนเพราะเป็นจุดอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดใครจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้พระเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ขัดข้องเพราะทางเดินได้ประทานไว้แล้วคือปฏิปทาเครื่องดำเนินถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ผู้มีศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับผู้ไม่มีนั่นสิหลักใจไม่มีเรือนใจไม่มีสาระของใจไม่มีสรณะของใจไม่มีเอาแต่ภายนอกเป็นสรณะตายแล้วก็หมดคุณค่าเอาความสุขไปไว้กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวีปนั้นทวีปนี้วัตถุสิ่งของเงินทองอันนั้นนี่เอาความสุขไปไว้โน้นเอาจิตใจไปไว้กับโน้นพอโน้นสลายไปนั้นหมดท่าถึงนั้นไม่สลายเวลาจะเราจะตายก็หมดท่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเนี่ยเรียกว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกำลังสร้างที่พึ่งภายในจิตใจพึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยมาพอสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสำคัญขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าอัตตสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจทั้งตนอันเป็นทรัพย์อันประเสริฐนี้ให้สมบูรณ์พูนสุขขึ้นเดิมดับผมขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทั้งนั้นความลำบากลำบนเราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคมันจะเป็นอย่าถือว่าเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของเราอันใดที่จะควรเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามให้รีบเร่งขวนขวายเพราะความตายนั้นน่ะเซ็นสัญญาไว้แล้วกับเราว่าต้องตายแน่ๆนะนะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทราบแต่ว่าจะตายเซ็นสัญญาไว้แล้วปีกาไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีวันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเมื่อไหร่ก็ได้รีบเสียตั้งแต่บัดนี้อัจเชวะปิจมาตับตังโอชัญญามะนังสุเวนะหิโนสังกรันเตนะมหาเสนีนวัตตินาควรทำกิจที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นสาระสำคัญแก่ตนเสียในวันนี้ไม่ควรคำนึงถึงวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามัจจุราชนั่นอะไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะมาเมื่อไรเช้าสายบ่ายโมงอะไรไม่ว่าทั้งนั้นแต่ว่ามีใครที่จะรอดพ้นไปได้ปัญญาเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลต้นคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นขึ้นมาแล้วความตายจะไม่มีนั่นเป็นไปไม่ได้เราทำเสียในบัดนี้อย่านอนใจกลางคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นเราอย่าไปสำคัญนั้นหมายอย่าหวังไปเอาความสุขความเจริญกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทำไมมีความทุกข์อยู่เต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือวาดมโนภาพไว้นั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องโมฆะให้ยางจิตลงในจุดที่จะเป็นสุขเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแก้จุดนั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นแหละนะแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเรานี้ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องสร้างเรือนรับรองธรรมขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเชื่อความน้ำสายความภาคความเปลี่ยนให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการทั้งหลายนี้ออกเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจผู้นั้นแหละกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่านั้นนานทันวาคือมีความสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมว่าเป็นกลางวันกลางคืนอยู่ที่ใจนั่นแหละคือผู้มีหลักผู้มีอริยทรัพย์ผู้มีความสุขชกอยู่ที่ใจการแสดงก็เห็นสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ระพุทธเจ้าที่ทรงค้นหาสาเหตุของความทุกข์ภายในความทุกข์ภายในความสุขภายในความสุขภายในกว่าจะได้รู้สาเหตุที่แท้จริงอย่างแจ่มแจ้งจนค้นดูถึงเหตุปีเรียกว่าเรียนจบทั้งทางโลกและทางธรรมสาเหตุของความทุกข์ที่ทำให้โลกได้รับความเดือดร้อนดิ้นเดินก็ส่งคนพบทุกข์ที่ทำให้โลกได้เสวยผลต่างๆกันก็ส่งคนพบสาเหตุของความทุกข์ภายในใจที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเย็นว่าตายเกิดในระดับสงสารไม่มีจบสิ้นเดินหน้าก็ส่งคนพบทุกข์ที่อาศัยอยู่กับใจถ้าไม่สามารถจะรู้สาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นของทุกข์และไม่สามารถจะแก้ได้ซึ่งสาเหตุของทุกข์นั้นจึงเป็นเหตุของทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลนำเนื่องอยู่ภายในจิตใจพระองค์ก็ทรงค้นพบและรู้โดยจบสิ้นไม่มีเหลือหลอภายในพระทัยเมื่อทรงมีความรู้ความสมบูรณ์ทั้งเหตุและผลของความทุกข์ภายนอกความทุกข์ภายในจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ปรากฏเป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์และก็ปรากฏเป็นศาสดาของโลกโดยสมบูรณ์อีกในอันดับสองเราทั้งหลายผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นการยากลำบากอยู่บ้างในการพยายามแต่ก็มีช่องทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนวไว้แล้วไม่ได้มีความทุกข์ลำบากหลายด้านหลายทางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครสั่งสอนพระองค์ไว้แต่ต้นทางเราทั้งหลายแม้จะเป็นความทุกข์สี่บ้างในการประกอบบำเพ็ญแต่ก็ยังมีผู้ที่ช่องแนวทางทางเดิมคือแผนแห่งธรรมะทั้งทางผิดและถูกพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ไว้หมดแล้วนอกจากจะพยายามละเว้นตามทางที่เป็นฝ่ายผิดเพื่อจะดำเนินตามทางถูกที่ทรงแนะในทางอะไรทั้งนั้นก็ไม่เห็นมีการลำบากมากเท่าเหมือนกับเท่าเหมือนกับพระศาสนาของเราถ้าจะเทียบอุปมาภายนอกเช่นเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนนายช่างผู้จะทำบ้านเรือนก็ได้เรียนวิชาช่างมาอย่างพอแล้วเครื่องอุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่โดยสมบูรณ์แล้วความยากในการปลูกบ้านปลูกเรือนก็เพียงแต่เป็นวงแคบๆเราจะหยิบยกสิ่งนั้นมาประกอบสิ่งนี้ยกสิ่งนี้ไปประกอบสิ่งนั้นหนักบ้างเบาบ้างในวงแห่งการงานเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเป็นขนควายจะหาหลักวิชาหรือหาตัวไม้มาจากที่ไหนส่วนพระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นเช่นนั้นไหนจะต้องหลักเรียนหลักวิชาและหลักวิชานั้นก็ไม่มีใครข้ามสอนพระพุทธเจ้าไว้ต้องพระพุทธเจ้าเป็นครูของพระองค์เองเองทั้งหลักวิชาและการประกอบก็จะมาเป็นศาสดาของพวกเราก็เรียกว่ามีความทุกข์ยากลำบากมากยิ่งกว่าเราที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยมีช่องทางอยู่แล้วนี้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์คือทรงชี้ไว้ทุกกระทงล้วนแต่เป็นธรรมะที่จะแสดงเพื่อแก้จุดบกพร่องของแต่ละบุคคลซึ่งก็มีความบกพร่องอยู่ด้วยกันต่างกันอยู่บ้างก็เพียงมากกับน้อยเท่านั้นที่ท่าน จัดไว้เป็นหลักอริยสัจประจำพระศาสนามีธรรมย่อๆว่าทุกข์1สมุทัยนิโรธ1มรรค1มีท่านย่นเข้ามาให้มีเพียงย่อๆเท่านี้แต่เมื่อจะขยายหลักของอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ให้กว้างขวางตามความเป็นไปของสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับอริยสัจ4นี้แลโลกกว้างขนาดไหนโลกมีกี่ภพเรื่องของอริยสัจธรรมทั้ง4นี้จะสะเทือนไปทั่วทั้งไตรโลกธาตุไม่ว่าโลกธาตุจะกว้างแคบขนาดไหนอริยสัจจะมีความหมายไปเท่าเทียมกันกับโลกธาตุที่มีความกว้างแคบขนาดนั้นๆเช่นยกทุกขึ้นในเบื้องต้นคำว่าทุกข์จะไม่อยู่ในสถานที่แห่งใดนอกจากจะอยู่ในสัตว์สังขารที่มีใจครองเท่านั้นดินฟ้าอากาศไม่เป็นสถานที่อยู่ของทุกข์ต้นไม้ภูเขาในน้ำบนบกไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของทุกข์ทุกจะไม่อยู่หรือทุกจะไม่ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ตามสถานที่ที่กล่าวมาแล้วนี่เลยแต่จะมีอยู่กับสัตว์สังขารที่มีใจครองเท่านั้นทีนี้ธรรมะสัตว์สังขารที่มีใจครองนั้นในไตรโลกธาตุคือกามมาพบหรือกามมาโลกรูปประโลกอรูปประโลกนี้จะเต็มไปด้วยจัตตสังขารที่มีใจครองทั้งนั้นการแตกต่างกันนั้นจะมีอยู่บ้างตามภูมิอำนาจวาสนาอุปนิสัยผลแห่งกรรมที่ทำไว้มากน้อยต่างกันเช่นมนุษย์โลกของเราเป็นโลกที่เกี่ยวกับด้านวัตถุแม้แต่สัตว์ก็ต้องมองเห็นกายอยากกายกลางกายละเอียดแต่ก็ยังรวมอยู่ในด้านวัตถุด้วยกันรูปโลกอรูปโลกไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุแต่ก็เป็นภพของสัตว์ประเภทหนึ่งคำว่าสัตว์นี้หมายถึงคำว่าเป็นผู้ยังคล้องอยู่ในโลกธาตุทั้งสามนี้เรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ยังคล่องนอกจากนั้นยังมีภูมิต่ำยิ่งกว่านี้ไปอีกท่านเรียกว่าพวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่ก็ไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุเหมือนกันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าสัตว์และสังขารที่มีใจครองเมื่อสัตว์และสังขารอันเป็นภาชนะแห่งทุกข์มีอยู่ในสถานที่ใดพบใดเรื่องของทุกข์ก็จะต้องมีอยู่ตามสัตว์และสังขารประเภทนั้นๆในพบนั้นๆเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์จึงเป็นธรรมชาติที่กว้างขวางมากมายนอกจากจะทุกข์ทางกายแล้วยังเป็นเหตุให้ทุกข์ทางใจมีทุกข์อยู่สองด้านมีกล่าวถึงเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยคือความบกพร่องในตัวเองไม่สามารถจะปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องได้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในเรื่องความสุขเพราะฉะนั้นความบกพร่องของตนที่เกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดในวิธีรักษาตนเองจึงเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพูดอย่างง่ายๆ
1: ที่เห็นกันด้วยตาเนื้อเช่นอย่างคนเรามีรูปร่างกลางตัวและให้ชื่อว่าคนเหมือนกันแต่ความโง่ความฉลาดในอุบายวิธีที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ถึงสุขในครอบครัวไม่ขาดตกบกพร่องในสิ่งอาศัยที่จะเป็นไปในครอบครัวของตนแต่ละครอบครัวนั้นมีความโง่ความฉลาดไม่สม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์จึงมีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเหตุของความบกพร่องของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละบุคคลนับสมบัติเงินทองข้าวของซึ่งเป็นเครื่องอาศัยแต่ละอัตภาพและหรือแต่ละครอบครัวนี่เป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์เราทุกๆรูปทุกๆนามจะต้องอาศัยแต่อุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาเพื่อสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในตนแต่ละบุคคลและครอบครัวนั้นย่อมไม่มีความฉลาดพอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นไม่ได้ตามใจหวังเมื่อสมบัติอันเป็นตัวผลเกิดขึ้นมาจากความฉลาดหรืออุบายวิธีของผู้แสวงหาไม่สมบูรณ์แล้วผู้นั้นและครอบครัวนั้นจึงเป็นเหตุให้บกพร่องในเครื่องช้าในสอยอาหารการบริโภคสมบัติเงินทองเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่สมบูรณ์พอกับความต้องการของธาตุขันธ์ที่เขาอาศัยเป็นประจำทุกวันนี้เรื่องของทุกข์จึงปรากฏขึ้นในบุคคลและครอบครัวนั้นเรื่องของทุกข์ที่ปรากฏขึ้นนี้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในอุบายวิธีต่างๆของแต่ละบุคคลนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยต้นเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นในครอบครัวได้ถ้าอุบายวิธีมีความฉลาดเพียงพอกำลังบังชาก็เกิดขึ้นจากความฉลาดแม้ตนทำไม่ได้ก็ต้องมีอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้คนอื่นทำหน้าที่แทนเช่นลูกจ้างเป็นต้นมาทำหน้าที่แทนเราในครอบครัวหรือโรงงานนั้นๆสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นก็เป็นไปได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งความฉลาดอุบายวิธีที่เป็นไปด้วยความฉลาดนั้นท่านเรียกว่าแนวทางแห่งความเจริญของครอบครัวและบ้านเมืองนี่ท่านเรียกว่ามรรคถ้าไม่ฉลาดรอบคอบในอุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาไว้ในครอบครัวนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยคือแดนเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความบกพร่องอันเกี่ยวโยงกันกับเรื่องความทุกข์จะเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะเหตุของความบกพร่องในสมบัตินั้นนี่ท่านกล่าวถึงเรื่องสมุทัยมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้เมื่อสมุทัยมีช่องทางเกิดขึ้นได้ในรายใดในบุคคลใดในครอบครัวใดครอบครัวนั้นต้องได้รับความทุกข์ไม่มากก็น้อยตามแต่ช่องทางของความสมุทัยของสมุทัยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความโง่ความฉลาดทั้งหมดจะมีกำลังมากน้อยคำว่านิโรธะนั้นได้จากความสงบเรียบร้อยในครอบครัวเมื่อพร้อมแล้วซึ่งอุบายวิธีที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยถูกต้องครอบครัวนั้นๆก็มีความเยือกเย็นจะหยุดสวยอันใดก็มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยผ้านุ่งผ้าห่มจะเป็นเครื่องยนต์กลไกรถจักรยานสามล้ออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเครื่องอาศัยแล้วเกิดขึ้นมาจากวิธีที่ฉลาดทางนั้นในครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุข ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องขัดเขินก็ไม่มีนี่ท่านก็เรียกว่านิโรธะเป็นความดับทุกข์ได้ในครอบครัวไม่เดือดร้อนเหมือนครอบครัวอื่นที่เต็มไปด้วยความบกพร่องความไม่สงบแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยมากเพียงได้ยินว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเท่านั้นบางรายเป็นเหตุให้ท้อใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไม่ว่าสถานที่หรือการใดจะต้องยกเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาขึ้นแสดงทั้งนั้นแล้วเป็นเหตุให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้มีความอับเฉาโศกเศร้าภายในจิตใจเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องของทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละแต่แท้ที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่นี่เป็นความเข้าใจผิดของผู้ฟังต่างหากแต่เรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องตามสวดคาถาธรรมที่พระองค์ท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้ประจักษ์ขปไทยมาโดยสมบูรณ์แล้วทรงนำมาชี้ตั้งแต่เรื่องจุดความบกพร่องของสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะให้มีอุบายวิธีแก้ไขความบกพร่องของตนเพื่อความสมบูรณ์จะได้เกิดขึ้นเท่านั้นเช่นที่เรื่องครอบครัวตามที่อธิบายผ่านมาแต่ทีนี้ธรรมะทุกข์ไม่เพียงจะว่าทุกข์ภายในใจเรื่องของกายก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลาหลับนอนไม่ได้นอนหลับนอนตามเวลาก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลารับทานไม่ได้รับทานก็เป็นทุกข์หนาวไม่มีผ้าห่มก็เป็นทุกข์ร้อนไม่มีน้ำอาบก็เป็นทุกข์จึงที่จะมาแก้ไขเรื่องทุกข์นี้ต้องขึ้นอยู่กับการแสวงหาของแต่ละบุคคลที่จะนำมาเยียวยาแก้ไขทุกข์ที่มีอยู่ในส่วนของร่างกายให้ได้บรรเทาหรือหายไปเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงชี้เรื่องของทุกข์ให้เราทั้งหลายได้ทราบนั้นก็คือว่าที่เรื่องของผลว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาเช่นนี้แล้วก็ทรงชี้วิธีการและทรงชี้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ให้ฟังก่อนเช่นครอบครัวไหนมีความทุกข์จนคนแทนหาเช้ากินเย็นก็ไม่พอปากพอท้องนี่เป็นเพราะเหตุไหนก็ต้องเป็นเพราะความเกียจคร้านความไม่เอาใจใส่ในกิจการงานหน้าที่ของตนที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งโภคทรัพย์และเป็นเพราะความโง่เขลาของตนเองไม่มีความฉลาดในอุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาให้เป็นความสมบูรณ์ในครอบครัวเช่นอย่างบ้านเมืองของเขาที่มีความสมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดต้องที่จุดนี้เมื่อทุกข์ปรากฏเป็นผลขึ้นมาก็ต้องชี้ถึงเรื่องของเหตุว่าทุกข์ต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นนะเช่นเกิดขึ้นมาเพราะความเกลียดชังสมบัติไม่มีตัวเองก็ต้องเป็นทุกข์แล้วต้องชี้ถึงเรื่องของความสุขเช่นความสุขในครอบครัวนี่จึงเป็นตัวผลความสุขนี้ก็ต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากความฉลาดและความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่กิจการหนักเบาเอาก็สู้ไม่ลดละในหน้าที่การงานที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งโภคทรัพย์นี่เรื่องอริยสัจจะต้องชี้ตามจุดแห่งความบกพร่องอันเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์และชี้ตามจุดคือความสุขอันจะเป็นและชี้ตามสาเหตุแห่งความสุขที่จะให้เป็นไปเพื่อความสุขในครอบครัวเมื่อสรุปความแล้วเรียกว่าธรรมะบทใดบาทใดที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ลงและแนะนำสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็เพื่อให้รู้จุดบกพร่องของตนเองแล้วจะได้พยายามแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นให้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาโดยวิธีอุบายต่างๆ สุขก็จะปรากฏเริ่มปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับเรื่องความทุกข์ที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายมาแต่ก่อนในครอบครัวนั้นๆก็จะค่อยจืดจางและหายไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปฏิบัติคือวิธีการดำเนินขวนขวายหาสิ่งทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นคำว่าอริยสัจธรรมทั้ง4นี้จึงเป็นธรรมที่กว้างขวางมากมายถูกทุกจริตจิตใจของบรรดาสัตว์และถูกตามจุดที่มีอยู่ในสัตว์ทั้งขันธ์เลยคำว่าอริยสัจไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจะสอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปนิพพานเสียทีเดียวผู้บกพร่องอยู่ในจุดใดผู้อยู่ในฐานะใดภูมิใดบกพร่องอยู่ในจุดใดก็ทรงสั่งสอนเพื่อจะแก้ไขในปมแห่งความบกพร่องนั้นๆให้เป็นความสุขอันสมบูรณ์ขึ้นมาตามกำลังความสามารถของผู้นั้นที่จะแก้ไขตนได้เช่นผู้อยู่ในครอบครัวก็สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานอย่าเห็นความหนาวความร้อนความที่เกียดที่ข้ามเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติอันเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนตนให้มีความสุขและสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นมาได้โดยวิธีใดก็ให้พยายามปรับปรุงวิธีนั้นให้มีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นงั้นนอกจากจะสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเพื่อหารายได้แล้วยังต้องสอนวิธีที่จะเก็บรักษาและการใช้ขอต่างๆว่าให้มีมัตตัญญูตาสภาสาธุคือถ้าความรู้จักประมาณมีอยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีความเจริญสมมติว่าสมบัติมีอยู่ในเราเราเป็นผู้เวียงเก่งขนขวายหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่เราขาดความรู้จักประมาณในการจัดจ่ายใช้ทรัพย์นั่นเองอันนี้ก็เป็นเหตุที่ให้เกิดขึ้นซึ่งความขาดแคลนและความทุกข์ใจอีกเหมือนกันเพราะการใช้จ่ายของเราบกพร่องในวิธีเก็บรักษาไม่รู้จักประมาณเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วเราก็ต้องใช้มัตตัญญูตาเข้าเป็นธรรมรักษาให้มีความแน่นหนามั่นคงกว่าสถานที่ที่เราเก็บรักษาได้เช่นตู้หรือหีบเป็นต้นซึ่งเราเคยเก็บรักษาทรัพย์เราจะเก็บไว้ในตู้ใดหีบใดหรือเรียกว่ากำปั้นเหล็กก็ตามแต่ถ้าความไม่รู้จักประมาณไม่มีความไม่รู้จักประมาณไม่เท่าแท้ถึงเท่าใจแล้วธรรมชาตินี้แลจะเป็นเครื่องสังหารทรัพย์สมบัติและสังหารกำปั่นใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยเหมือนนั้นให้เสื่อมสิ้นแต่ละทางหายไปไม่กี่วันก็ได้เพราะฉะนั้นคำมัตตัญญูตานั้นจึงเป็นธรรมจำเป็นและมีความมั่นคงหนาแน่นยิ่งกว่ากำปั่นนั้นเองเราจะเก็บไว้ที่ไหนก็พอได้ถ้ามีมัตตัญญูตาเข้าสนับสนุนวันนี้เราหาเงินวันหนึ่งๆเราหาเงินได้เท่าไหร่และการจับจ่ายใช้ทรัพย์เรานั้นเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่จึงจะพอดีกับความจำเป็นและครอบครัวของเราถ้าเราใช้รู้จักประมาณทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นส่วนเก็บไว้ก็มีที่เราจ่ายออกไปก็นำมาทำประโยชน์สำหรับเราเราก็รับความสุขทั้งส่วนที่ได้จ่ายไปและได้รับความอุ่นอกอุ่นใจทั้งสมบัติที่เราเก็บไว้เรียกว่าไม่เสียทั้งสองทางนี่เพราะอำนาจแห่งมัตตัญญูตาความเป็นผู้รู้จักประมาณเก็บทรัพย์รักษาทรัพย์ไม่เก็บไว้จนตัวเองเกิดความติดเพียงและเกิดความทุกข์และไม่ท้าเกินไปจนไม่มีอะไรเหลือภายในกระเป๋าจะกลายเป็นความเดือดร้อนเมื่อไหร่ท่านเรียกว่าอารักขาสัมปทาเป็นผู้มีความสมบูรณ์และรอบคอบในการเก็บนะครับวิธีการที่อธิบายมาคือการเก็บรักษานี้ก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่จะทำสมบัติของเราให้มั่นคงและจะทำเราให้มีความร่มเย็น แต่ถ้าทำแบบตรงกันข้ามแล้วสมบัติเสียไปบรรณเล็กบรรณน้อยไม่สู้เท่าไหร่แต่หลักนิสัยที่เคยเป็นคนนักจับจ่ายซื้อซื้อได้นั่นแหละเป็นหลักของเป็นสิ่งที่จะสังหารโภคทรัพย์ทั้งหลายแม้จะมีมากขึ้นกว่าที่เราเคยได้ก็ตามก็จะเสื่อมสิ้นอันตรธานไปไม่ทีหลังเพราะนิสัยซื้อซื้อได้นี้เป็นเพชฌฆาตสำคัญสำหรับจะสังหารทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งมากและน้อยให้ทิพย์หายไปได้ในไม่กี่วันดังนั้นการรักษาหลักใจให้มีความคงที่ต่อตัวเองเพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อการจัดจ่ายใช้ทรัพย์ของตนเองนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าสมบัติที่ตนหามาได้เมื่อเราได้ปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนี้แล้วเรื่องทุกข์เราก็แก้ไขไปได้ในครอบครัวสมุทัยสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะความขาดแคลนก็ไม่มีเพราะเรื่องของมรรคคือปฏิปทาอุบายวิธีแสวงหาทรัพย์เรามีพร้อมอยู่แล้วในเรื่องใจท่านธรรมนิโรธะคือความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวก็มีนี่เป็นอริยสัจประเภทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบุคคลที่มีครอบครัวเย่าเยือกให้เป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะของตนของตนส่วนอริยสัจประเภทหนึ่งในแก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่เกี่ยวมีอยู่กับใจโดยเฉพาะนั้นยังมีอีกทางทุกข์ที่เป็นขึ้นกับใจเพราะอำนาจของกิเลสเครื่องลุ่มล้อมจิตใจเช่นเดียวกับไฟแล้วหาวิธีอุบายแก้ไขตนเองเช่นเดียวกับผู้หาวิธีอุบายแก้ไขเรื่องของทุกข์ในครอบครัวแต่อุบายวิธีแก้ทุกข์ภายในจิตใจโดยเฉพาะนี้เกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญธรรมเช่นเราทั้งหลายที่มาอบรมณบัดนี้คือว่าจะเป็นอุบายวิธีเพื่อการระงับกับทุกข์ภายในใจให้หมดไปเพราะอำนาจแห่งการอบรมจิตใจให้เป็นไปเพราะความสงบเยือกเย็นเห็นความสุขก็จับใจขึ้นอุบายวิธีที่จะทำใจให้มีความสงบเพื่องับทุกข์ภายในใจนี้สรุปความย่อๆในแก่การภาวนาตามที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วดูพยายามสอดส่องมองดูจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยความคิดความตรงโดยมากก็ปรุงไปทางที่ชั่วปรุงไปทางที่จะสั่งสมความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเราพยายามสอดส่องจิตใจชนิดนั้นโดยด้วยสติและผูกมัดด้วยคำบริกรรมจะเป็นลมหายใจหรือบทธรรมมีพุทโธเป็นต้นก็ตามมีเป็นอุบายวิธีผูกมัดจิตใจของตนผู้จะแสวงหาเรื่องของทุกข์มาเผาหล่นตนเองด้วยบทธรรมและด้วยสติใจเมื่อมีเครื่องผูกมัดมีเครื่องกำกับรักษาจะเป็นไปเพื่อถูกทางไม่ต่อแสดงหาความรุ่มร้อนมาใส่ตัวเองเมื่อถูกทางแล้วผลคือความสุขจะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในใจไม่ว่าใจผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าใจนักบวชฆราวาสเมื่อดำเนินถูกทางตามที่ได้อธิบายมาแล้วนี้ผลจะพึงปรากฏนั้นคือความสุขเริ่มจากความสุขเบื้องต้นหรือความสุขขั้นต่ำจนกระทั่งถึงความสุขอันสูงสุดเรียกว่าเป็นนิมิตพ้นจากเรื่องความทุกข์ใดๆทั้งนั้นจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านนักปฏิบัติด้วยกันทุกเพศทุกวัยจิตที่ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเนื่องจากจิตทำธุระการงานเช่นเดียวกับคนที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนผู้นั้นต้องได้รับความทุกข์เรื่องของใจที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการตุ่มกับการตุ่มการคิดเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาระของใจที่จะต้องรับผิดชอบ ดังนั้นเรื่องความทุกข์จึงเป็นปลายทางในใจแทบจะพูดได้ว่าเนืองนิดก็ได้เพราะงานของใจมีเนืองนิดผลที่จะปรากฏขึ้นมาคือความทุกข์ก็ต้องเป็นดังในทํานองเนืองนิดเช่นเดียวกันดังนั้นอุบายวิธีที่เราจะทำใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้ก็คือเพื่อปล่อยวางธุระหน้าที่ที่ตนเคยคิดเคยปรุงอันเป็นภาระนั้นเสียชั่วระยะกันเพื่อให้จิตได้ทรงตัวอยู่โดยเอกจิตเอกธรรมไม่เกี่ยวกับธุระหน้าที่แล้วความสงบสุขหรือความเยือกเย็นภายในใจจะปรากฏขึ้นมาในใจเองนั้นอุบายวิธีที่จะทำใจสงบให้สงบทุกๆวิธีนี้ท่านเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินหรือวิธีการทำสมุทัยคือการสั่งสมโดยวิธีคิดต่างๆนั้นจะระงับลงไปนิโรธจะค่อยมีความเยือกเย็นขึ้นภายในใจเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นจากความปรุงเฟ้อนั้นได้ดับสูญไปในขณะที่จิตได้รับความสงบเมื่อจิตได้ปล่อยวางธุระหน้าที่เหลือแต่ความรู้อันเดียวนั้นใครจะไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็ตามเอาพูดอย่างแบบโลกหรือแบบเราเนี่ยก็หนึ่งว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าในขณะที่จิตมีความสงบนั้นใครก็ไม่เคยเห็นหน้าพระธรรมมาเป็นหน้าชนิดใดก็จะได้ปรากฏขึ้นในขณะที่ใจของเราได้รับธรรมสงบนะสังฆะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นรูปพันธสันอย่างไรก็จะมาปรากฏองค์ของท่านขึ้นในขณะที่จิตสงบนั้นเดียวกันทั้งสามรัตนะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเป็นธรรมรับรองไว้ว่าโยธรรมังปัปปติโสมังปัปปตินังผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคือว่าเห็นดาวตะพากุลเพราะฉะนั้นจึงควรจะกล่าวได้อย่างได้คิดติดกับใจของเราทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าคือดวงจิตที่บริสุทธิ์พระธรรมคือธรรมชาติที่อัศจรรย์เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์อย่างนั้นพระสงฆ์คือเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์และพระธรรมอันอัศจรรย์นั้นแม้เราจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามเพียงได้ก้าวเข้าสู่กระแสแห่งความสงบนั้นเรียกว่าเราได้เข้าพึ่งชายคาหรือร่มเงาแห่งพระพุทธเจ้าโดยปริยายเนี่ยยิ่งทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นมากเข้าเท่าไหร่เราก็คาดกันกับว่าเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งจะทำในการบ่งทำใจคิดทำในใจของเรายิ่งใจได้ถอดถอนภาระเครื่องสดทวงจิตใจออกหน้าโดยวิธีปฏิบัติออกให้มากเท่าไหร่ใจยิ่งจะทรงอำนาจวาสนาเห็นธรรมชาติคือใจนั้นว่าเป็นของมีคุณค่าขึ้นภายในตัวของเราและจะรู้ว่าจุดแห่งความสุขความเจริญนั้นได้จะจุดแห่งใจที่ทรงไว้ซึ่งความสงบเยือกเย็นดวงนี้มีเรื่องของความมีคุณค่าของใจจะเริ่มปรากฏขึ้นมาในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละท่านโดยลำดับไปเช่นนี้จนถึงขั้นมีคุณค่ายิ่งหาอันใดเทียบไม่ได้ในไตรโลกธาตุเองเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจทรงไว้ซึ่งวิมุตติโพภายในใจอย่างนั้นแหละผู้นั้นแหละเป็นผู้มีคุณค่าเหนือไตรโลกธาตุและเหนือสมบัติใดๆที่มีอยู่ไตรโลกในไตรโลกธาตุไม่ด้วยจะไม่มีสมบัติใดๆยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นแล้วจากเครื่องกดทวงทั้งหลายทรงไว้ซึ่งวิทธาสตานุภาพภายในตัวเองและทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงภายในใจนั่นแหละท่านเรียกว่าแก้มหาสมบัติลุกแก้สารพัดเลยมหาสมบัติไม่มีสมบัติใดๆที่จะเทียบเท่ากับจิตที่บริสุทธิ์โพโดยสิ้นเชิงภายในใจเจนคำว่านิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นเราจะไม่ต้องไปถามหาที่ไหน แม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามเราจะไม่มีความจำเป็นอันใดโดยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราแล้วเราจะต้องไปทูลถามท่านถ้าท่านตัดสินให้เช่นนี้จะไม่มีในขณะจิตของในขณะจิตของท่านผู้ที่หลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนั่นเลยเพราะเหตุใดเพราะว่าสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ให้เป็นสมบัติของแต่ละท่านสำหรับผู้ดำเนินตามทางพระพุทธเจ้าจะต้องเห็นเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าอาการนิโกถ้าทำเป็นของมีอยู่กับส่วนของผู้ปฏิบัติของคุณเองโดยมีปัจจุโกแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในใจดวงปัจจตังเมวิตบโววินิสคำว่าท่านผู้รู้นั้นจะไปรู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ภายในตัวเองแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าที่ไหนเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่สมบูรณ์แน่ภายในผู้ปฏิบัติที่ได้รู้แจ้งเห็นชัดผู้นั้นนะเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนะก็เป็นอันว่าท่านผู้นั้นไม่เรียนจบตลอดไม่มีอันไหนตกค้างอยู่ทุกก็เรียนรู้ทั้งเรื่องของทุกเรื่องทั้งสมุฏฐานเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกก็ถอดถอนได้ด้วยอำนาจของมรรคคือศีลสมาธิปัญญานิโรธาอันเป็นเครื่องสนอันเป็นธรรมเครื่องสนองมรรคปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ได้ดำเนินโดยสมบูรณ์แล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในใจเองเรียกว่าเป็นผู้เรียนจบอริยสัจสี่โดยสมบูรณ์ภายในใจกลายเป็นคนที่เกิดขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนอันนี้

ฐานะและกำลังความสามารถของเราจะเป็นอริยสัจใดก็คืออริยสัจมีตามฐานะของเราอริยสัจในครอบครัวก็อริยสัจของนักบวชของนักปฏิบัติก็เรียกว่านักอริยสัจส่วนต่ำก็มีส่วนสูงก็หาได้ในบุคคลผู้เดียวเราจะดูในครอบครัวแต่เราจะปฏิบัติทั้งอริยสัจในครอบครัวจะปฏิบัติทั้งอริยสัจเพื่อความหยุดพ้นก็ได้อยู่ในตัวของเราโดยไม่ต้องไปหาหยุดยืนเพศหยุดยืนภูมิธรรมในข้อปฏิบัติมาจากท่านผู้ใดจะประดิษฐ์คิดขึ้นได้ปฏิบัติได้ภายในตัวของเราทุกท่านผลอันเป็นที่พึงพอใจจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราเป็นลำดับลำดับขอแต่การดำเนินของเราให้เป็นแต่การเมตตาที่พระพุทธเจ้าทรงไม่ได้เท่านั้นฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์จงเป็นบันดาลให้กันนั่งปฏิบัติทั้งหลายไม่สมความมุ่งหมาย

คำว่าธรรมมีอยู่คำว่าธรรมประเสริฐสุดในโลกไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรเทียบได้คือศาสดาองค์เอกได้แก่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านทรงแสดงมาจากคำที่ว่าธรรมมีอยู่คือมีอยู่ในพระทัยท่านธรรมประเสริฐคือประเสริฐในพระทัยท่านท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงสัมผัสสัมพันธ์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างจิตกับธรรมไม่ได้แยกได้แยกไปที่ไหนไหนเลยนี่คือท่านผู้มีพระเมตตาสงสารและลื้อขนสัตว์โลกจำนวนมากมายแต่ละพระองค์ทรงนำมาสั่งสอนโลกไม่ใช่คนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบหรือปัญญาทึบถูกกิเลสครอบงำหัวใจแล้วนำโอวาทของกิเลสออกมาหลอกลวงโลกแต่เป็นศาสดาองค์เอกไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งเขาเคลือบแฝงในพระทัยนั่นเลยพระทัยทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งว่าธรรมมีอยู่เท่านั้นก็กระเทือนพระทัยธรรมประเสริฐเลิศโลกคือเหนือกว่าโลกก็กระเทือนในพระทัยการแสดงออกด้วยพระเมตตาพระเมตตานั้นก็เต็มอยู่ในพระทัยไม่มีคำว่าด้นๆเดาๆไม่มีคำว่าเป็นเงาๆดำๆดังๆแต่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นองค์แห่งธรรมแท้เต็มอยู่ในพระทัยสั่งสอนสอนโลกด้วยพระเมตตาจริงๆและสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามธรรมชาติที่มีอยู่นั้นคือตามธรรมที่มีอยู่ลึกตื้นหยาบละเอียดน้ำบางในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นภัยต่อจิตต่อใจหรือเป็นภัยต่อธรรมท่านก็ทรงแสดงไปในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นภัยต่อความสว่างก็คือความมืดสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็คือกิเลสซึ่งถือสถานที่คือจิตดวงเดียวเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเช่นเดียวกันหมดและคำว่าธรรมมีอยู่แต่ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ทรงแสดงว่าอย่างไรเลยเพราะไม่มีไม่รู้ไม่เห็นกิเลสก็ไม่สามารถจัดแจงออกมาได้ว่าเป็นประเภทใดต่อประเภทใดบ้างทั้งที่เป็นข้าศึกอยู่เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่เมื่อได้ทรงหรือฟื้นหรือได้ทรงขุดค้นอัตธรรมโดยหลักธรรมชาติโดยหลักของสัพพัญญูที่ทรงค้นขวายเองทรงรู้เองเห็นเองได้ประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำทั้งเหตุทั้งผลของธรรมนำทั้งเหตุทั้งผลของกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยประกาศแก่สัตว์โลกซึ่งมีจริตนิสัยหรือพื้นเพต่างๆกันให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาทางออกได้เมื่อได้ฟังกระแสเสียงแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นก็เป็นเหตุให้กระเทือนจิตใจทั้งโทษทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณแล้วพยายามขวนขวายหรือตะเกียบตะกายสุดความสามารถตั้งแต่ขณะเริ่มแรกนั่นเลยในศาสดาองค์ปัจจุบันของเรานี่ก็คือพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5พอทรงแสดงเวเมภิกขเวอันตาปบายิเตนะเสวิตบาเท่านั้นทราบว่านี้คือทางเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกยังไม่ใช่ทางแห่งธรรมแม้จะปฏิญาณตนหรือเข้าใจว่าตนดำเนินว่าถูกทางก็ตามแต่ยังเป็นเรื่องเป็นทางของกิเลสไม่ใช่ทางของธรรมการทำตนให้ลำบากเปล่าๆโดยเจตนาที่มุ่งอัดมุ่งทำแต่ทำไม่ถูกต้อง
มันเป็นแผนการของกิเลสไปเสียนี่เนี่ยการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่กับกิเลสราคะตัณหาทั้งมวลซึ่งเป็นรังของกิเลสล้วนๆนั่นก็คือดำเนินหรือถูกกิเลสฉุดลากไปโดยไม่ต้องสงสัยหนึ่งสิ่งที่จะทวนกระแสแห่งทางทั้งสองเงื่อนนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนอายุสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะปัญญายะสัมโพธายะนิบานายะสังวัตติเสยยะที่ดังนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปไปเลยในส่วนที่เป็นข้าศึกก็ทรงแสดงให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเสยอยู่ที่ดังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้เป็นเรื่องของเจตเรื่องการทำความตนให้ลำบากเปล่าๆก็บอกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรประกอบขึ้นด้วยทุกข์ต่างหากนี่ก็ได้แสดงไว้แล้วมาอันดับสองเป็นเรื่องของสมุทัยอย่างชัดเจนก็บอกไว้ว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่คือสิ่งธรรมชาติที่จะสั่งสมกองทุกข์หรือพอกพูนทุกข์ให้ทับถมจิตใจของสัตว์โลกไม่มีประมาณการสถานที่เลยก็ทรงแสดงให้ทราบจากนั้นก็ทรงแสดงมัชฌิมาคือความเหมาะสมในการก้าวเดินออกจากสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกทุกประเภทออกได้โดยสิ้นเชิงไม่สงสัยได้แก่สัมมาทิฏฐิความฉลาดโดยธรรมสัมมาสังกัปโปนี่ก็หมายถึงความฉลาดที่ทรงดำริด้วยความฉลาดแหลมคมโดยธรรมไม่ใช่เป็นความฉลาดดังที่โลกโลกทั้งหลายใช้กันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี้เป็นความฉลาดทางด้านธรรมะล้วนๆที่จะสามารถแก้กิเลสให้หมดไปจากใจได้โดยสิ้นเชิงอุบายที่ออกมาจากความฉลาดนั้นคืออะไรอีกที่จะแสดงออกในการต่อสู้ในการดำเนินก็คือสัมมาวาจากล่าวชอบด้วยปัญญาสัมมากัมมันโตกระทำชอบด้วยปัญญาด้วยความฉลาดสัมมาอาชีโวเลี้ยงร่างกายและจิตใจด้วยความชอบธรรมด้วยปัญญาสัมมาวายามโมเพียรชอบด้วยอุบายแห่งปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกด้วยอุบายของปัญญาพาให้ระลึกและมีความแน่วแน่นมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้นำทางธรรมเหล่านี้แหละคือธรรมเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมเป็นข้าศึกของใจซึ่งเป็นคลังแห่งกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยจะประกอบด้วยดังที่กล่าวมาเบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงทรงว่าจักขุกรณีญาณจักขุก็เกิดคือคำว่าจักขุก็หมายถึงจักขุญาณภายในใจล้วนๆไม่ได้นำตาเนื้อไปใช้เลยแม้แต่นิดหนึ่งญาณกรณีซึ่งเป็นความละเอียดแหลมคมของญาณคือว่าจักขุก็หมายถึงว่าเห็นอย่างชัดเจนด้วย พระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังหุ้มห่อเหมือนอย่างแต่ก่อนญาณกรณีทรงอย่างทราบตามหลักความจริงไม่ลบล้างความจริงที่มีอยู่อย่างไรทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นเห็นก็คือจักขุญาณรู้ก็คือญาณความอย่างทราบจึงทั้งทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายและวิธีการบำเพ็ญวิธีการหลีกเลี่ยงจะหลีกเลี่ยงอย่างไรวิธีการละการถอดการถอนถาถอนอย่างไรทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์เต็มที่
อุปัสมายะเป็นไปเพื่อความสงบท่านบอกไว้ว่าจะเป็นไปเพื่อจักขุญาณเป็นไปเพื่อจักขุเป็นไปเพื่อทำญาณให้แจ้งให้รู้ชัดเห็นชัดเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความรู้ในแง่ต่างๆอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุสัมโพธายะเป็นไปเพื่อนิพพานธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธินี่เป็นเครื่องมือที่จะยังผู้บำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อความยังทราบด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความสงบราบคาบเพื่อความรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าทิพพโสตทิพจักขุเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในกิเลสประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลือดอเป็นไปเพื่อนิพพานมีสัมมาทิฏฐิมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละที่เป็นธรรมนี่ทรงสอนออกมาจากพระทัยที่ทรงบรรจุทั้งเหตุทั้งผลไว้โดยสมบูรณ์อยู่แล้ว จึงไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรที่เป็นภัยก็ทรงแสดงให้ฟังแล้วสิ่งที่จะเป็นคุณจนกระทั่งถึงมหาคุณก็แสดงไว้โดยถูกต้องรวมความลงแล้วว่านี่คือศาสดาองค์เอกเป็นผู้ทรงสั่งสอนไว้ความรู้ทั้งหมดออกมาจากความเป็นศาสดาองค์เอกออกมาจากความเป็นสัพพัญญูไม่ได้รับรู้ไม่ได้ศึกษาเรียนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาให้อุบายอุบายที่จะแก้กิเลสทั้งมวลด้วยธรรมนี้เป็นอุบายของธรรมล้วนๆเกิดจากสัพพัญญูคือรู้เองเป็นเองพ้นขวายเองละได้เองรู้แจ้งแทงทะลุเองนำมาทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความรู้ความเห็นความเป็นจริงของพระองค์แต่ละพระองค์ทั้งพระองค์บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสั่งสอนอย่างนี้จนกระทั่งได้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือการสอนจึงไม่มีแง่สงสัยแม้แต่แง่เดียวหรือแง่หนึ่งแง่ใดเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มอัดเต็มธรรมผู้ฟังซึ่งมุ่งต่อความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่จริงล้วนๆแล้วจึงได้ฟังอย่างถึงใจดังเป็นจวักขีทั้ง5พอแสดงเวเมติกเวขึ้นแล้วก็แสดงมัชฌิมาปฏิปทาท่านเหล่านี้ก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงทะลุในสติปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ลงไหนจุดเป็นจุดที่ทำงานท่านก็รวมลงว่าอริยสัจ4ทุกขังอริยสัจจังสมุทะอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคะอริยสัจจังรวมลงที่กายที่จิตนี้ทั้งนั้นนี่แหละอริยสัจท่านแสดงเรื่องอริยสัจ4แสดงลงในสถานที่ทำงานลงที่กายที่จิตขึ้นที่กายทั้งหมดชาติปิทุกขาชราปิทุกขาถึงเรื่องความทุกข์นามปิทุกขังเรื่องร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรครับชาติก็เป็นทุกข์ความเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอยู่ในครรภ์ก็เริ่มแรกตั้งความกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆในคันนั้นได้ตั้งเป็นรูปร่างใหญ่โตขนาดไหนกองทุกข์ก็เริ่มเท่ากันมาโดยลำดับจนกระทั่งขณะตกคลอดก็เรียกว่ากองทุกข์ถึงขั้นสลบสลายทนไม่ได้ตายมีเยอะนี่คือความทุกข์ในการเกิดชราปิตุขาเวลาเฒ่าแก่ชราแล้วเป็นยังไงกำลังวังชาลดหย่อนลงไปหมดจนถึงกับว่าช่วยตัวเองไม่ได้นอนอยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นแต่ว่าลมหายใจครองตัวอยู่เท่านั้นความรู้สึกก็มีแต่ไม่มีกำลังที่จะช่วยพยุงตนเองเกิดทุกข์แค่ไหนมนุษย์เราสัตว์เราเพราะช่วยตัวเองไม่ได้แต่ความทุกข์มันเหยียบย่ำทำลายเป็นลำดับธรรมดาไม่ได้ลดน้อยลงเหมือนกับกำลังวังชาที่จะช่วยตัวเองนั่นเลยในขณะที่จะตายทุกข์บีบคั้นจนกระทั่งสลบสลายถ้าสติไม่มีเพราะไม่ได้มีการอบรม
ก็คว้าโน้นคว้านี้ไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวคว้าลมคว้าแรงคว้าด้วยความสำคัญเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลทุกข์ก็บีบบังคับเข้าไปจนทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงไปก็มีมากสมผู้นอนอยู่บนเตียงเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบบังคับให้ตกกระเด็นไปโน้นตกกระเด็นไปนี้อยู่ด้วยความสงบไม่ได้นี่คือกองทุกข์ท่านบอกอย่างชัดเจนมีทุกข์หรือไม่ทุกข์แล้วว่าภาพดูที่กล่าวมานี้ปรารถนาอะไรๆไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความปรารถนาส่วนมากท่านหมายถึงเรื่องปรารถนาของโลกทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสตั้งความปรารถนามากน้อยเพียงใดก็ชื่อว่าสั่งสมความทุกข์ขึ้นมากน้อยเพียงนั้นโดยลำดับลำดาได้มาก็แทนที่ความสุขจะอยู่กับความได้มามันก็ไม่อยู่เสียความปรารถนานั้นมันก็ไปของมันอีกเหมือนกับไฟได้เชื้อเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความปรารถนามากผู้ที่มีความโลภมากจึงหาความสุขไม่เจอเลยนอกจากเพิ่มความทุกข์เข้าโดยลำดับลำดาเพราะความโลภของตนหาความสุขหาได้อยู่ในความพอดีไม่เพราะคำว่ากิเลสแล้วหรือคำว่าความโลภความปรารถนาแล้วจะไม่มีความพอดีจะเพิ่มตัวขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงผู้ปรารถนาตาย

ทราบเรื่องของมันแล้วอะไรที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนหรือเวลาปุกนั่งภาวนานานๆเราเป็นนักปฏิบัติเอากันในวงปัจจุบันนี้อันนั้นพรรณนาไปเพื่อให้ทราบสาเหตุเพื่อจะได้ประมวลเข้ามาสู่หลักปัจจุบันซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกรูปทุกนามนี้และพิจารณาในวงปัจจุบันนี้อะไรมันเป็นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังท่านบอกว่าทุกข์เป็นของจริงนี่ถึงขั้นจะเอากันจริงๆขั้นอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งขั้นปริโรมเป็นอย่างหนึ่งขั้นอารมณ์หมายถึงชาติปิทุขาชราปิทุขาเรื่อยนี่ขั้นปฏิโลมย้อนเข้ามาว่าใครเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆเขาได้บอกเพราะว่าเขาเป็นทุกข์หมายเราผู้ไปทราบเขาว่าเป็นทุกข์นั้นต่างหากเป็นผู้จะรับความทุกข์เพราะความมุ่งหมายเพราะความรุ่มหลงตัวเองไปยึดไปทั้งกองเข้ามาเผาลนตัวเองนั่นนี่คือความหลงของจิตแยกดูทั้งกายกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ละสัดละส่วนมันมีอยู่ของมันตั้งแต่วันเกิดมาทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นการเป็นเวลามันก็ดับไปของมันตามหลักความจริงทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันกายก็เป็นเช่นนั้นพิจารณาแยกแยกให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปฏิโลมคือเหมือนกับว่าย้อนหาความจริงไม่อารมณ์ต่างการพิจารณาค้นคว้าอย่างนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามจะเอาอะไรมาใช้นี่แหละถ้าจะทำงานอยู่ในวงเดียวกันพอทุกเกิดขึ้นค้นหาเหตุของทุกว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรนี่คือเรื่องของปัญญาสมุทัยมาจากความปรารถนาอยากให้หายอยากให้ทุกตั้งหลายสลายตัวไปอยากดูสบายเหล่านี้เป็นเรื่องของสมุทัยแต่เรื่องของมรรคไม่ต้องการหายหรือไม่หายก็ตามต้องการทราบความจริงนี้เท่านั้นเมื่อทราบความจริงไปมากน้อยเพียงไรเรื่องของทุกข์จะเป็นของจริงขึ้นมาเองตามความรู้ของตนที่พิจารณารอบตัวสมุทัยจะสงบตัวลงไปเองโดยลำดับกำลังเพราะมรรคมีกำลังที่มีพิจารณารอบตัวไม่ทำลายตัวเองเพราะมรรคมีกำลังมากสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจทุกขังอริยสัจจังก็จริงเต็มส่วนประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องไปถามใครอ๋อคำว่าทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างนี้เองสมุทัยเป็นของจริงก็จริงอย่างนี้เองนิโรธก็เป็นของจริงก็เหมือนกันดับทุกข์ไปโดยลำดับลำดาตามหน้าที่ของตนมรรคเป็นของจริงก็รู้รอบขอบคิดด้วยปัญญาดูตามสภาพความจริงของตนที่มีความฉลาดรอบตัวต่างอันต่างจริงเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงจริงสุดยอดเมื่อถึงจริงสุดยอดแล้วทั้งสี่นี้ก็ผ่านไปเหลือแต่ความมืดสุดล้วนๆที่พ้นจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วเนี่ยในธรรมจักรกับวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่คือศาสดาองค์เอกแสดงไว้เป็นปฐมเทศนาเป็นปฐมฤกษ์แก่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่สนองพระโอษฐ์ของพระองค์ได้เต็มภูมิก็เป็นจักรพรรดิทั้ง5เป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาทั้ง5องค์ออกจากธรรมของจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าธรรมมีอยู่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นหายสงสัยเต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรเหลือธรรมมีอยู่อย่างไรธรรมประเสริฐไม่ไปถามใครพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกเพราะอะไรไม่ต้องถามเพราะธรรมชาตินั้นก็เอกอยู่แล้วต่างอันต่างเอกต่างองค์ต่างเอกเป็นสภาพเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้เนี่ยเห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์คือเห็นความบริสุทธิ์ของตนเองนี่ที่นี่ธรรมมีอยู่ไม่มีปัญหาสำหรับท่านเหล่านี้เพราะจิตเป็นคู่ควรกับธรรมมีอยู่ทั้งหลายนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์กันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเต็มภูมิแห่งจิตเต็มภูมิแห่งธรรมในความว่ามีอยู่และในความว่าประสูติแห่งธรรมแห่งจิตมีสมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจแล้วหายสงสัยนี่ท่านเหล่านี้แหละท่านผู้รับทราบท่านผู้ยืนยันในธรรมมีอยู่และธรรมประเสริฐสามัญเราธรรมดาไม่สามารถจะจิตสี่ดวงก็ตามเช่นเดียวกับหม้อที่ถูกคว่ำปากลงไม้นั่นแหละไม่สามารถจะรู้จะเห็นถ้าอยากจะรู้

จะเห็นทำให้ง่ายปากหม้อขึ้นมาเพื่อรับทำทั้งหลายง่ายความเพียรขึ้นมาศรัทธาความเชื่อจริงความเชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้เป็นความเชื่อที่ไม่ขาดทุนศูนย์ดอกเป็นความเชื่อที่ไม่เสียเวลาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักธรรมและเป็นความเชื่อที่จะยังความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางที่ให้โหมตัวเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกเพื่อปราบการสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นตัวจำปลอมทั้งนั้นออกไปจากใจโดยลำดับบรรดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ศรัทธาเป็นมาเองวิริยะเพียรเองเพราะเกี่ยวโยงกันคนเราเมื่อมีศรัทธาถึงใจทำไมความเพียรจะไม่ถึงใจสติก็ต้องถึงใจสมาธิถึงใจปัญญาถึงใจธรรมถึงใจที่เรียกกระจายออกไปโดยลำดับลำดาจะไม่มีอะไรเหลือนี่แหละธรรมความเพียรโดยหลักธรรมชาติความเพียรประจักษ์ใจเป็นอย่างไรไม่ต้องบังคับบัญชามันหมุนตัวมันไปเองสติก็เหมือนกันความรู้อยู่ที่ไหนสติจะกลมกลืนกันไปปัญญาจะกลมกลืนกันไปสมาธิมั่นคงทั้งเหตุคือการบำเพ็ญไม่หล่อแหลกมั่นคงทั้งผลคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขหนาแน่นมั่นคงภายในจิตใจปัญญามีความรอบตัวรอบทุกอาการของจิตที่แสดงออกมารอบทุกอาการของอวัยวะที่แสดงตัวออกไปรอบทั้งภายนอกที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เรียกว่าปัญญารอบตัวนี่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในใจของผู้บำเพ็ญเองแล้วก็ไม่ต้องถามผู้ใดๆทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ยอมรับตัวเองภายในนั้นนี่ชื่อว่าธรรมแท้ขึ้นภายในจิตเรายังไม่สามารถมองเห็นธรรมแท้รู้ธรรมแท้ต้องอาศัยตำรับตำรากลางซะก่อนเหมือนเป็นแบบแปลนแผนผังแล้วพยายามถ้าเกียรติกายไปตามนั้นหนักบ้างเบาบ้างต่อสู้กันไปทนกันไปจนถึงขั้นรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วไม่ต้องไม่มีอะไรมาสนับสนุนก็เป็นไปได้เองนี่แหละการปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมมีอยู่อย่างนี้แหละธรรมทั้งหลายนั้นไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่อวกาศไม่ใช่วัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นวิสัยของสิ่งนี้จึงสามารถรับได้เพียงสิ่งเท่านั้นแต่ไม่สามารถรับธรรมได้เพราะธรรมไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมผัสสัมพันธ์ได้นี้เป็นธรรมแต่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ได้ด้วยใจที่ประกอบด้วยองค์ธรรมที่ถูกต้องดังที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละเป็นทางที่ไหลมาธรรมเป็นเครื่องมือที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ทุกประเภทตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับความสงบก็ไม่ต้องไปถามที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญนั่นแหละนี่จึงว่าทำแท้ทำแท้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนมาตั้งแต่วันบวชเจสาลงมานะคะคำตาตะโจนี่ได้เรียนแล้วปริยัติบูชายะมอบให้ทุกรูปทุกนามที่บวชตั้งแต่เนียนขึ้นไปแล้วนำนี่ก็ไปคลี่คลายขยายดูเป็นภาคปฏิบัติเป็นยังไงเจสาโลมานะคะนันตาตะโจอันเป็นเส้นๆนี้หรือเป็นคนทั้งผมทั้งขนเส้นๆนี้หรือเป็นคนนี่หรือเป็นของสวยของงามอันเป็นเส้นๆนี้หรือเส้นหญ้ามันก็เหมือนกันมันเหม็นสวยงามทำไมผมอันนี้มันงามมันสวยนักอะไรพาให้สวยอะไรพาให้งามอะไรมาหลอกค้นหาความจริงให้มันเจอเมื่อค้นหาความจริงที่สิ่งที่มาหลอกแล้วมันก็จริงมันก็เจอตอนนั้นเองดูตามความจริงแล้วมันมีอะไรสวยงามผมขนเล็บฟันหนังดูเข้าไปทั้งภายนอกภายในตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนบังคับบัญชาดูตามความจริงอย่าให้จิตทะเลสลายออกไปสู่ความจำปลอมซึ่งที่เด็ดมันตักเสียบเอาไว้รอบได้อันนี้ง่ายนักเร็วนักนะเพราะมันคล่องตัวมานานแล้วที่เด็ดเคยคล่องตัวบนหัวใจเรามานานทำยังคล่องไม่ได้พอจะเริ่มทำถูกมันปัดมือตกไปหมดปัดมือตกไปหมดปัดมือหักมือขาดแขนหักแขนขาดหัวกุดหัวด้วนไปมันตั้งไม่อยู่เลยที่นะจะสร้างความเพียรก็ถูกมันปาดเสียตั้งท่าใดก็ถูกมันปาดเอาล้มไปเสียล้มไปเสียล้มก็ลงจะลงหมอนนั่นแหละความที่เกียจขี้ค้านมันก็จมอยู่ในหัวใจนี้เสียมันกล้าไม่ออกเพราะกำลังของกิเลสกำลังของจิตจอมปลอมมันมีมากมันเป็นอัตโนมัติของมันคล่องตัวที่สุดฉะนั้นจิตต้องได้พยายามต่อสู้กับมันอย่างหนัก
ด้วยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเพราะเล็งประจักษ์ใจแล้วว่าธรรมเป็นของประเสริฐต่างหากกิเลสไม่ได้ประเสริฐธรรมต่างหากประเสริฐกิเลสเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวจอมปลอม 100% 100% ธรรมเป็นธรรมที่แท้ที่จริง 100% 100% สวนทางกันไปเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อกิเลสเราต้องถามตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ซักตัวเองกับกิเลสอยู่กับตัวเองแก้ตัวเองด้วยอำนาจของธรรมกิเลสเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเราแก้ด้วยอาจด้วยธรรมเราจะเชื่อใครพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังกัจฉามิเราเป็นวาจามาตั้งแต่นั้นอะไรเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่บวชตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่หรือองค์หลอกลวงโลกมีไหมเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถืออย่างไรพระพุทธเจ้าจริงอย่างไรในภาคปฏิปทาก็ดีทั้งผลเป็นที่เลยครับเป็นที่พอพระทัยอยู่แล้วธรรมะที่ว่าทั้งธรรมสังฆังฉามินี่ก็เหมือนกันอยู่ในพระทัยพระพุทธเจ้าเต็มดวงอยู่แล้วทั้งขังสังฆังฉามิพระสงฆ์สาวกเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ทั้งนั้นท่านเหล่านี้ไม่ใช่ผู้หลอกลวงไม่ใช่ผู้ต้มตุ๋นสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมไปมีกิเลสเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมไปไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลหญิงชายถ้าท่านมาหน้าใดก็ตามถูกต้มถูกตุ๋นจากกิเลสที่ทั้งนั้นทำไมเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งถูกต้มถูกตุ๋นจากมันมานานแค่นั้นเนี่ยจึงยอมเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่โผล่หน้าขึ้นมาด้วยสติปัญญามองดูหน้ามันบ้างให้มันมีการมองดูหน้าสัตว์และผักเราอยู่เรื่อยๆมีอย่างเลยเราเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องใช้สติปัญญาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสมาให้เป็นหลายสันหลายขมสมกับที่มันมีหลายสันหลายขมไม่งั้นไม่ทันกันนักปฏิบัติพลิกขึ้นมาให้ช้าให้ทันเนี่ยเราพูดถึงหนึ่งปริญญาพอได้เรียนไปแล้วแยกมาเป็นภาคปฏิบัติมันไม่เพียงแต่ตะโจเท่านั้นแหละเมื่อเข้าไปถึงนี้แล้วมันจะอวัยวะน้อยใหญ่ในส่วนกลางกายนี่มันจะตลอดทั่วถึงไปหมดเป็นสภาพเหมือนกันทว่าทุกขังนิจังอนัตตาเต็มหมดทั้งตัวนี้ทว่าอสุภะสุขังตรงไหนมันสะอาดพอที่จะไว้วางใจได้มีไหมมันไม่มีเต็มหมดตัวแต่ที่เห็นมันบอกว่าดีว่าสวยว่างามมันเอาลมๆแรงๆมาหลอกเราก็เชื่อมันไม่มีความจริงอะไรเลยเรายังเชื่อมันจนกระทั่งตอนนี้เอาทำมือจับเข้าไปจับเข้าไปจับเข้าไปตรงไหนไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็พังเมื่อความจำปลอมนั้นพังแล้วมันก็อยู่สบายเพราะมีแต่ความจริงล้วนๆอยู่ด้วยกันสบายไปหมดแม้ทุกข์จะมีอยู่ในธาตุในขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเพราะใจของเราเป็นความจริงแล้วนะมันก็ไม่เป็นทุกข์ต่อกันไม่กระทบกระเทือนกันไม่ให้วันไม่ได้วันไหวต่อกันเลยนี่การที่จะมาให้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นสนามรบนี่เป็นสถานที่ทำงานของนักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไม่หลุดพ้นที่ตรงไหนหลุดพ้นที่ถูกมัดน่ะอันเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราอยู่เวลานี้ถ้าเด็กกระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นอยู่นั่นภายในจิตใจใครๆก็รู้เพราะมีสิ่งพาให้ดิ้นไม่ต้องถามกันก็รู้ให้ทำต่อเข้าไปที่ตรงไหนความสงบจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสมันพังไปหมดพร้อมหน้าถึงทำปราบปรามมันแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดิ้นมีแต่เรื่องขันล้วนๆเท่านั้นแหละรูปก็มีอยู่ตามสภาพของมันก็รู้อยู่แล้วว่ารูปนี่คือธาตุสี่เนี่ยดินน้ำเป็นสำคัญที่เด่นเพราะเป็นธาตุที่หยาบก้อนร่างกายของเรานี่มันก็ก้อนดินเหนียวนั่นเองฉาบทาด้วยน้ำเป็นชื้นแฉะอยู่ในตัวของเราไม่ผิดอะไรกับที่ตมที่โคลนที่เปียกแฉะและข้นๆอะไรเลยนะความร้อนเราก็เห็นอยู่แล้วไฟตุ่มมันอะไรไฟในร่างกายนี่ก็เป็นอันเดียวกันลมก็ลมหายใจก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรลมมันหรือมันเป็นคนลมทั่วโลกพื้นแดนไม่เห็นเป็นคนทำไมลมในจมูกมันเป็นคนได้ถ้าไม่ถูกหลอกเอาเสียอย่างเปื่อยนั่นถามตัวเองบ้างสิกิเลสมันอยู่กับตัวเองต้องถามตัวเองสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของอนุธรรมอยู่กับตัวเองค้นขึ้นมาใช้ค้นขึ้นมาขุดค้นมันทำลายมันสิ่งจำปองทั้งหลายเหล่านี้ดูมันเห็นชัดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีเท่านั้นมันมีความพิเศษที่โสอะไรดินน้ำลมไฟเหยียบย่ำไปมาก็มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟทั้งนั้นอยู่ในตัวของเรานี่ก็ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งนี้มันให้ความพิเศษที่โสอะไรต่อเราบ้างอดีตน้ำลมไฟทำไมจึงไปเสกสรรท่านยอมเรานักหนาเสกสรรมันเราทยิ่งพันเข้าไปเหมือนดินทอดแผงเอาคลี่คลายออกด้วยสติปัญญามีเท่าไหร่ธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เปิดเผย
เป็นธรรมะที่เป็นความจริงองค์อาจกล้าหาญมากนำเอามาใช้แก้ที่เดียวให้มันหมอบหน้าไปหมดไม่ให้มันเหลือจริงจังตอนทั้งหลายหมดไปแล้วยังเหลือแต่ความจริงล้วนอยู่แสนสมานไม่มีอะไรมากวนใจนี่ที่เรียกว่าขันธ์ล้วนคืออย่างนี้มีแต่ขันธ์รูปขันธ์ก็เป็นขันธ์ล้วนเสียไม่มีกิเลสตัวอะไรเข้าไปแทรกถึงจะมีกำลังวังชาก็เป็นกำลังวังชาของธาตุของขันธ์ไม่ใช่เป็นกำลังวังชาของที่อำนาจของกิเลสราคะตัณหาอะไรเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่ในร่างกายนี่ก็เห็นกันอย่างชัดๆอยู่นี่มันก็มีแต่เกิดๆระดับก็รู้กันอยู่จนจำเจทำไมพิจารณาให้ไม่เห็นชัดตามสิ่งที่มันมีอยู่อย่างจำเจเปิดเผยอยู่ตลอดเวลามันน่าจะรู้จะเห็นกันด้วยปัญญาถ้านำมาใช้นะสัญญากับฟังสิจำได้เท่าไหร่เรียนจบประกายวิดีโอก็จำทั้งนั้นเนี่ยกิเลสตัวหนึ่งก็ไม่ทันหรอกเพราะมันเป็นสัญญาจำอะไรมาแก้กิเลสถ้าเป็นปัญญาแล้วพังเลยกิเลสไม่เหลือต้องจำเอามาให้เป็นปัญญาสิถ้าเป็นปัญญาแล้วก็ทำลายกิเลสได้สังขารกับพุ่งอยู่นั่นยิ้มแย้มยิ้มแย้มยิ้มแย้มเมื่อมันเป็นขันธ์ล้วนแล้วมันมีเท่านั้นแหละมันไม่กำเริบเสบสารไปมากกว่านี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามสภาพของตนตามสภาพของตนไม่มีอะไรมาหนุนมาถุนมาลากไปให้เป็นอย่างอื่นกายก็สักแต่ว่าคาอยู่นั่นเวทนาความถูกความทุกข์ที่เป็นขันธ์ก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติมันรู้ตามความจริงไม่ตื่นไม่เต้นไม่หลงไหลต่างอันต่างจริงสัญญาก็จำได้ก็จำไปลืมได้ลืมไปรู้กันอยู่แล้วความจำกับความหลงลืมมันเป็นคู่เคียงกันก็รู้กันอยู่แล้วนะสังขารความคิดความปรุงก็ปรุงไปอย่างนั้นไม่มีตัวใดที่เข้ามาถือบังเหียนอวิชชาปัจจยาไม่มีตัววิชานั่นแหละตัวถือบังเหียนของขันธ์ทั้ง5นี่ถูกพังทลายไปหมดนะก็เป็นขันธ์ล้วนๆจะมีอะไรเหลืออยู่รับทราบกันไปพอถึงการอวสานของมันพอหมดแล้วมันก็สลายตัวมันลงไปใครจะไปให้ชื่อให้นามมันทีก็ไม่ได้จิตดวงเดียวไปหาชื่อให้นามมันไปหลงมันเพราะจิตตรงนี้รอบตัวแล้วมันยังอยู่มันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นจะไปตื่นกันอะไรนี่ถ้าพระที่มาให้เห็นว่าธรรมมีอยู่จะเปิดเผยขึ้นที่ใจเวลานี้กิเลสปกปิดไว้ทำให้เห็นไม่เห็นธรรมธรรมประเสริฐกับกิเลสมันแทรกเข้าไปจะเหยียบหัวใจเราเสียว่ากิเลสประเสริฐความโลภเกิดขึ้นกับประเสริฐความหลงเกิดขึ้นประเสริฐราคะตัณหาเกิดขึ้นประเสริฐมีตั้งแต่ประเสริฐไปหมดเรื่องของเกศแต่หาตัวประเสริฐอันแท้จริงที่จะมาหนุนใจให้รับความสุขไม่มีเลยมีแต่พืชแต่ไฟมันพิเศษอะไรมันประเสริฐอะไรดูมันบ้างที่มันประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจหลอกตลอดเวลาทำไมไม่เอาทำเข้าจับกันบ้างว่าความโลภมันเคยให้คนเป็นสุขที่ไหนโลภมากเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์มากเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนั่นแหละหมุนตัวเป็นเปลวยิ่งกว่ากังหันคนโลภมากเป็นอย่างนั้นนะอยู่ไม่เป็นสุขดิ้นรนกระวนกระวายความโลภมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้มาทลายทันทีความโลภจะสงบไปใจจะได้รับความสุขยิ่งเพิ่มพูนเพิ่มพายขึ้นไปมันมีความสุขที่ตรงไหนเอาไม่เห็นจริงอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทำเป็นของจริงให้เห็นทั้งของจริงทั้งของปลอมสิความโลภมันเป็นของวิเศษมันเป็นของความสุขอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสสำหรับธรรมท่านถ้าไม่ว่างั้นท่านปราบเอาเลยท่านลบล้างไปเลยมันสุขที่ตรงไหนคนโลภนั้นน่ะคือคนจะตายน่ะพูดง่ายๆว่างั้นโลภมากเท่าไหร่มันจะตายจนสุดร้อนๆความโกรธกับมันเกิดขึ้นมามากนี่ตัวแดงเป็นพริกเผาไปเลยนั่นหรือคนเป็นสุขตัวแดงพริกเผานั่นหรือผู้ไม่โลภอยู่สงบสบายไม่มีอะไรกวนใจต่างหากเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้ทรงความสุขผู้ไม่โกรธอยู่ด้วยความสะดวกสบายด้วยจิตที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีความสุขทรงไว้จึงความสุขไม่หลงงมงายไม่หลงอะไรทั้งนั้นตัวหลงตัวเหลงนี่ออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือปราบมันออกหมดเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นคือผู้ประเสริฐนั่นคือผู้เป็นบรมสุขนั่นต่างหากราคะตัณหาเป็นเครื่องเขย่าก่อกวนให้ดิ้นรนกวดแกมเหมือนสุนัขเดินก้าวเดินสิดิ้นรนกวนกระวานนั่นน่ะตัวมันดิ้นที่สุดตัวนี้เมื่อฆ่าสาเหตุตัวมันดิ้นอยู่แล้วอะไรจะมาดิ้นคนดิ้นตายมีความสุขไหมคนไม่ดิ้นตาหามีความสุขนี่ราคาตัณหาพัดดิ้นล้มดิ้นตายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทุกเพศทุกวัยมันมีความสุขเหรอน่ะมันพาดิ้นนั่นความไม่ดิ้นตาหาความสลัดตัดทิ้งสิ่งที่พาให้ดิ้นทั้งหลายนี้ออกจากใจใจไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นจะอยู่ด้วยความสงบล้มเย็นตาหาเป็นผู้ใจที่ทรงความสุขไว้เป็นผู้หาความสุขได้นี่แหละปรารถนาสิ่งนี้เจอถ้าเป็นความจริงเจอถ้าเป็นความจำปลอมปรารถนาเท่าไหร่ก็ไม่เจอท่านจึงว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์เรื่อย
จะปิดฉันทะปฏิตัมปิดทุกขังทุกขังเลยไม่มีคำว่าสุขขังสุขขังถ้าดำเนินตามทางมรรคที่พระเจ้าทรงสอนแล้วปรมังสุขขังปรมังสุขขังไม่ต้องถามนี่แหละธรรมจะเปิดเผยขึ้นที่ใจความวิเศษจะเปิดเผยขึ้นที่ใจจะไม่เปิดที่ตรงไหนธรรมจะใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์แล้วขอให้ธรรมที่เด็ดปราศที่เด็ดให้มันพังทลายไปเถอะความปิดบังมันจะหายไปพร้อมกับตัวกิเลสซึ่งเป็นตัวปิดบังเลยความเปิดเผยแห่งธรรมทุกขั้นทุกภูมิจะขึ้นในทันทีทันใดเลยระหว่างจ้าไปหมดเลยนี่ปฏิบัติเอาจริงให้จังนักปฏิบัติอย่าไปเสียดายเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นรอบอยู่ในหัวใจของเราเบี้ยนแต่ไม่พูดเท่านั้นนะมันเต็มอยู่ที่จิตใจเอาธรรมเปิดขึ้นมาสิให้เห็นความวิจิตวิเศษสักสิความทุกข์ความลำบากทั้งหลายจะกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาสนับสนุนจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏที่ใจปัญญาไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏวิมุตติหลุดพ้นไม่เคยปรากฏจะสง่างามขึ้นที่ใจนี่ปรมังสุขังปรมังสุขังไปถามหาที่ไหนรู้อยู่ในใจแล้วถามที่ไหนพากันตั้งอกตั้งใจกันเหนื่อยมากวันนี้

0: หนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกถ้าดูอันใดก็ตามจะพิจารณาอันใดก็ตามมันเป็นสัจธรรมด้วยกันขอให้เป็นความถนัดแห่งการพิจารณาแล้วจะตื่นทราบไปทั่วถึงกันหมดในบรรดาอวัยวะที่มีอยู่ภายในตัวทั้งหมดจะเข้าใจไปเรื่อยและตื่นทราบไปเนี่ยจนตลอดทั่วถึงนี่คือการพิจารณาปัญญาดูหนังดูตั้งแต่ผิวเข้าไปดูแล้วดูออกมาดูก็ผิวหนังข้างนอกกับหนังข้างในเป็นหนังมันละต่างกันไหมความอักกรองก็ตกต่างกันไหมแล้วดูเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในร่างกายทุกส่วนมันมีอะไรภายในทำไมจิตใจมันจึงยึดถือถือจึงรักจึงชอบจึงสงวนออกนักหนาไม่มีสิ่งใดที่จะรักสงวนเป็นที่รักสงวนยิ่งกว่าร่างกายของเราเป็นเพราะเหตุไรสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธาตุเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเหมือนกันนอกจากร่างกายไปแล้วของเราไปแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันแต่ไม่เห็นยึดมากมายเหมือนกับยึดร่างกายซึ่งเป็นธาตุอันเดียวกันเป็นก็เห็นไรค้นหาสาเหตุเพราะมันเป็นดินแท้ๆน้ำแท้ๆลมแท้ๆไฟแท้ๆผสมกันอย่างนี้ด้วยหลักธรรมชาติของมันเองนี่ได้พิจารณาจนตึงจึงได้นำมาสั่งสอนเพื่อพิจารณาเข้าใจจริงๆตึงจริงๆหาที่ถามนะเป็นเรื่องประจักษ์ใจว่าอ๋อนี่เป็นก้อนธาตุเท่านั้นเราก็เอาใส่ไปเฉยเพื่อความสำคัญของจิตที่เคยรุ่งหลงมาเป็นอย่างนั้นว่ากายเป็นเรากายเป็นของเราอันนี้เป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อเราคิดถึงนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรๆก็คลอยเป็นเราไปหมดต้องแบกต้องหามต้องยึดต้องถือกันทั้งหมดเลยเป็นสัญชาตญาณของจิตประเภทนี้ที่มีจิตตัวพันมีความรักความสมหวังตนถึงที่จะงานให้เยอะเยอะให้สินทัศน์เองจะดูหนังจะเยียดหนังออกเอาเนื้อก็เอาเอ็นก็เอากระดูกก็เอาส่วนใดก็ตามที่มีอยู่ภายในร่างกายต้องพิจารณาถึงสติสังขารปัญญาที่กำลังทำงานที่กำลังจัดจองให้ทราบว่าตนจัดจองตนกำลังที่พิจารณาอยู่โดยลำดับด้วยสติเป็นผู้ควบคุมงานรู้ที่ดีกำหนดเป็นภาพสมมุติเพราะติดมันก็ติดสมมุติติดสิ่งภายนอกก็เป็นติดเป็นภาพสมมุติเราพิจารณาทางด้านปัญญาเบื้องต้นก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปแล้วก่อนสัญญาแค่สัญญาสัญญาความสำคัญมันหมายว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าติดนั่นเป็นสัญญาฝ่ายสมถะสัญญาหรือปัญญาเป็นความมั่นหมายแยกแยะหรอกมาเมื่อเป็นสิ่งที่น่ารักถ้าเป็นสิ่งที่น่าชอบใจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายแยกกันออกนี้แล้วก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมานานเข้านานเข้าก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้เมื่อปัญญาขึ้นมาอย่างชัดเจนเนี่ยมองดูอะไรมันทะลุปุ๊บโปร่งไปหมดไม่มีอะไรที่จะผิดขวางปัญญาได้ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้นั้นไม่ผิดในที่มืดก็ไม่สามารถเจอต่อเข้าไปแต่ปัญญานี่ไม่ว่ามืดว่าแจ้งทะลุไปหมดมันจะพากันพิจารณานั่นปัญญาสติเอาให้ดีเดินไปมาที่ไหนการพูดการจาให้มีสติประกอบอยู่กับตัวเวลาเราจะประกอบความเพียรภาคสมาธิของการภาคปัญญาก็ตามมันถึงเป็นไปได้อย่างใจหลังและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับที่เราปล่อยสติอยู่มากถึงเวลาจะมาทำยังค่อยประมวลสติมาด้วยคู่เดียวก็เพ่งไปเสียประมวลเข้ามาคู่เดียวก็เพ่งไปเสียร่างเข้ามาคู่เดียวก็เพ่งไปเสียเลยตะครุบตั้งแต่สติงานเลยไม่ได้ทำเพราะสติมันยิ่งกว่าลมมันหมดไปหมดไปหายหนักหายเนี่ยลืมด้วยลืมเพราะการไม่สนใจรักษาสติให้มีความติดต่อดูเดิมเป็นความเคยเมื่อสติมีความเคยชินแล้ว บังคับงานได้จริงบังคับงานก็อยู่กับงานจริงๆงานก็เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาไม่อยากจะติดกำหนดพิจารณาแต่กระจายเห็นด้วยกำหนดถลกหนังออกมาเฉือนเนื้ออะไรออกไปตัดเส้นตัดเอ็นเข้าไปดูเจ้าของกำหนดเจ้าของก็ดีกำหนดรูปภายนอกก็ได้ใช่ไหมครับในขณะที่มันเหลือแต่โครงก็ดีเนื้อหนังมันสังสับไปใส่ซึมหากกระตือกระจายไปแล้วเป็นยังไงเป็นคนไหนหนักเป็นถัดเป็นบุคคลไหมนั่นหนักเป็นเราเป็นเขาไหมนั่นหนักหนักปัญญาต้องทักจะของเรื่องน่ารักไหมนั่นหนักเป็นของปฏิคูลหรือของน่าปฏิคูลน่าเกลียดหรือน่ารักรู้หนักเรื่องอะไรภายในมันก็เป็นความจริงนะเวลาไม่ได้สมมติกระจายออกไปทำลายออกไปมีอยู่ภายในร่างกายมันก็เป็นตัวปฏิคูลโสโครกนั้นถ้าว่าธาตุของธาตุธาตุเป็นส่วนละเอียดไปเรามันติดอย่างใหญ่ดูตรงนี้ดูตามคือสมมติขึ้นมาว่าหนังว่าเนื้อว่าเอ็นว่ากระดูกว่าตับไตไส้พุงอาหารหมาอาหารเก่าอีกให้ดูตรงนี้หมดนี่ละตัวของเรามันก็เป็นภาชนะสำหรับใส่สิ่งรู้ให้เห็นธาตุแล้วจนจิตมีความเคยกำหนดดูตัวเมื่อไหร่มันก็มีแต่อย่างนั้นมีแต่ของปฏิกูลเปลี่ยนตัวออกนั่นเรียกเป็นธาตุกำหนดไปที่ไหนก็มีแต่ธาตุเปลี่ยนตัวธาตุยืนธาตุนั่งธาตุลงธาตุไปเมื่อมันกินเข้าไปกินเข้าไปจะดูกำหนดดูเป็นอสุภะอสุพังความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลตัวโก้มันก็ประจักษ์ใจมันจะกำหนดไปทางธาตุว่าอันนั้นก็ธาตุนี่ก็ธาตุมันก็มีเป็นธาตุเป็นธาตุเปลี่ยนภาวะขันรูปประขันก็คือธาตุรูปประขันก็คือธาตุเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นธาตุแต่ละอย่างเป็นดินน้ำธาตุที่เป็นต้นท่านบอกว่าเนี่ยมันอัปนาภูมันเป็นสิ่งที่เกิดดับของมันเป็นของไม่แน่นอนจิตผู้รู้นั้นอะอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้อยู่นั่งในหลักเอาหลักแบบตรงนี้ให้นะเมื่อเราพิจารณาเรื่องแยกสิ่งนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วติดกับสิ่งนี้จะแยกกันออกโดยลำดับต้องเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้รู้อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ยังเท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่เห็นมีคุณค่าอันสำคัญพอที่จะเพิดทุนจึงเคยเด็กเคยถึงถึงกับสร้างความกังวลเดือดร้อนให้แก่ตนเมื่อจะทราบกันตามหลักความจริงด้วยทางปัญญาแล้วนั้นระหว่างขันธ์กับจิตอยู่ด้วยกันอย่างสมัครเช่นพิจารณาธาตุขันธ์รู้เท่าทันหมดจนปล่อยวางโดยสิ้นเชิงกระทั่งถึงอวิชชาซึ่งเป็นตัวการแบบสำคัญร่วมรวมอยู่ภายในจิตก็ถูกทำลายไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็อยู่ก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่อย่างสง่าผ่าเผยคือในงานอยู่อย่างไม่อัดไม่อั้นกับสิ่งอันใดไม่เป็นกรอบไม่เป็นอยู่แบบไม่มีอนาคตไม่มีอดีตปัจจุบันก็รู้เท่าด้วยความสง่าผ่าเผยแห่งจิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคติของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงไม่มีอันใดจะมาฆ่าหมายได้เพราะอนาคตท่านก็ไม่ท่านไม่ไปยึดอนาคตก็เป็นการเดินทางที่มันเป็นสมมติเนี่ยอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ล้วนแยกกันกับกองสมมติปัจจุบันที่อาศัยกันอยู่เวลานี้เขาเป็นกองสมมติเนี่ยจิตจะรู้ตลอดทั่วถึงจะไม่ทราบจะถึงที่ป่าเมื่อมีสิ่งใดชนิดแล้วเราพูดพอจะเข้าใจกันได้นั่นเหลือแต่ความสง่าผ่าเผยอยู่ภายในจิตภายในตัวเองคือความรู้ความรู้ล้นหลวนความหนักอะไรก็หมดไปภาระเอาไปเป็นตักขั้นผาหนักขันถ้าด้วยการบำรุงรักษามันยังพอทำได้หนักด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันด้วยนี่ดิมันหนักมาก นั้นถ้าหากว่าจะหนักก็มันหนักเฉพาะการดูแลรักษาบุตรพอถึงกลางถึงสายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตามสภาพเป็นมุดทั้งหายเสียส่วนที่เป็นนิมุดก็หลุดพ้นไปเสียปล่อยความรับผิดชอบและทั้งประสบการณ์ทั้งปวงนั่งเป็นมรมสุขขอให้ท่านทั้งหลายมีความขยิบต่อธรรมที่เป็นบรมสุขซึ่งจะไม่นอกเหนือไปจากใจของเราทุกทุกกฎทุกทุกองค์เมื่อความเพียรถึงที่แล้วเราจะไม่ถามผู้ใดอัตตังเวสบุญยุนหนึ่งสันทิฏฐิโกณจะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นก็จะกับผู้ปฏิบัติธรรมตามท่านนั้นและข้างทำมือแล้วโดยไม่ต้องเป็นใครมือเป็นหลักแล้วก็ขอให้พากันตระหนักถึงความภาคเพียรที่มาต้องการแต่ผลความภาคเพียรที่เป็นเหตุที่จะให้ถึงผลย่อหย่อนมันเป็นไปไม่ได้ด้านความภาคเพียรจึงเป็นของสำคัญเรารักผลกับรักเหตุให้เท่ากันเราต้องการผลคือสิ่งที่ถึงอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องการทำผลให้เป็นผลถึงจะบรรลุถึงผลอันสมบูรณ์ได้การตั้งแต่ทุนที่เกิดไปสนใจกับล่ำเวลากับโลกสงสารอันใดโลกนี้มีทางที่ถึงนี้แหละไม่เคยในนี้กันได้เลยตาก็ตื่นขึ้นมาตาก็เห็นหูได้ยินเครื่องสัมผัสต่างๆก็มาสัมผัสอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแล้วอันใดที่มาสัมผัสสัมพันธ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเรื่องนี้มันจะผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วได้อะไรมาเป็นสาระแก่นสารบ้างพอเราจะเสียดายความคิดความปรุงกับจิตทั้งหลายเหล่านี้ล่ะมีแต่เรื่องผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ขาดทุนและเพื่อตัดกังวลกับสิ่งนี้ท่านพิจารณาความคิดความปรุงของจิตถึงเวลาจะดูจิตที่ที่ดูมันปรุงเรื่องอะไรอะไรสัมผัสจิตกระเพื่อมขึ้นมามันรู้ได้ทันรูปกระทบกระทบตาสัมผัสกระถึงจิตกระเทือนถึงจิตรับรู้เสียงรับรู้ถึงจิตอะไรรับรู้ถึงจิตพอจิตกระเพื่อมก็รู้เท่าทันรู้เท่าทันสิ่งนั้นเข้าไม่เป็นภาพถ้าเป็นอารมณ์หลอกลวงไปได้เพราะถ้าติดขัดสังขารปรุงขึ้นถ้าเป็นภาพนั้นภาพนี้มันก็ไม่ปรุงขึ้นไม่ทันเนี่ยตอนแยกขึ้นมาสติทันมันก็ดับไปเสียปัญญาทันขาดเลยขาดเลยท่านดูด้วยอย่างนี้พยายามสิ่งเหล่านี้จะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้จะไม่นอกเหนือไปจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ได้มีอย่างเต็มที่เต็มใจแล้วคุณได้ชมสมบัติมีคุณค่าโดยลำดับจนกระทั่งถึงมหาสมบัติที่เราควรทำอุปาณิสัยมาอยู่ที่อื่นยาฆ่าอย่างหมายให้ผิดจากหลักความจริงที่พระเจ้าทรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสัจธรรมอยู่ที่ใดนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานอยู่สถานเดียวตามที่เคยแสดงมาถึงนี้สัจธรรมก็คือทุกข์กับสมุทัยมีเป็นเครื่องติดบ่อมรรคผลนิพพานมรรคคือข้อปฏิบัติมีสีมาที่ตั้งหลักเป็นเครื่องกำจัดตัดต่อรูปบุตรก็มุทัยที่ดีสิ่งที่รบกวนเรานี่ถ้าออกไปได้โดยลำดับของมันก็เปิดโล่งไปหมดนี่โลกคือความดับที่หนึ่งไม่ต้องบอกมันเป็นผลของมรรคที่ทำงานที่หนึ่งมันเป็นคู่เคียงกันขึ้นกับรับทานของความอื่นเนี่ยการรับทานของความอื่นก็อื่นไปโดยลำดับนั้นแหละรับทานเดิมดับอีกเดิมทุกข์เกิดจากความหิวก็ดับไปเดิมดับเช่นเดียวกันที่หนึ่ง
1: พยายามผลนั้นให้เกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่ผลใดๆก็ตามไม่เกิดขึ้นจากการคาดการหมายที่พากันจำไว้ในสุนทรีย์สิ่งใดที่เราเคยเป็นมาแล้วเราเป็นครูสอนเราพัฒนามาสอนไม่ให้ดูอารมณ์ของตัวเองผลตัวเองที่เกิดขึ้นเรื่องมันยึดพิจารณาแจ้งสว่างไปหมดภายในร่างกายมีสงสัยจิตมีความสงบแน่วแน่ละเอียดละออเห็นต้นวันนี้เ ลิกวาระต่อไปเราจะมาอันนี้เป็นอารมณ์ไม่ได้เอาได้ดีแต่ปฏิปทาเครื่องพิจารณานั่งคือจิตเราเป็นอย่างนี้เพราะพิจารณาอย่างไรให้จับต้นเหตุมันไว้แต่จะมายึดผลต้นเหตุนั้นถ้ามันเป็นสัญญาลมหรือมันก็ไม่เหมาะนี่คือเรื่องปัญญาเป็นของต้องทำงานคือมันเกิดขึ้นมาเองแม้จะเหมือนเก่าก็ตามถ้าเกิดขึ้นมาในปัจจุบันโดยรวมแล้วมันคือเป็นของใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาด้วยความคาดคิดว่าเราเคยพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะไปพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นมันคือพ้นไปจากการคาดผลอีกในขณะเดียวกันไม่ได้เหมือนกันเพราะปัญญาถ้าเกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันที่พิจารณามันก็เหมือนเก่าเหมือนก็ถือรับปัจจุบันไปอย่างนั้นไม่เป็นไรมันค่อยคืบขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เด็กเคยพิจารณาเช่นอย่างเวลาเอาเป็นเอาตายเอากันจริงจังนั่งเรานั่งตลาดลุ่มเพราะความเพียรนั่งตลาดลุ่มนี้ต้องหนักมากเลยมีผลเอกไม่เคยมีทุกข์ใจถึงขนาดนั้นแต่มันก็พังไปแน่อย่างหน้าก็กันด้วยอำนาจสติปัญญามันหมุนที่ที่ไม่ยอมออกเลยทุกข์มากอะไรยิ่งหมุนลงไปที่ทุกข์ทุกข์มีมากอะไรสติปัญญามันไม่นอนใจนอนไม่ได้นี่ยิ่งอยากให้ทุกข์เวทนาหายอะไรยิ่งเพิ่มนั่นแหละสมุทัยแต่อยากให้หายไม่ได้หายไม่หายก็ตามขอให้รู้ตามความจริงของมันนี่เป็นหลักมันทำเรื่องเสียกันไม่ถอนดูเวทนาจ้องดูเวทนาต้องมีชัดเจนจ้องดูในสิ่งที่เวทนาเขาพาดพิงเช่นนั่งเจ็บเป็นที่ตรงไหนบ้างมากๆกระดูกที่ตรงไหนบ้างเช่นเหมือนกระดูกแตกนี่เป็นต้นนะแล้วเอากระดูกมาเทียบกับเวทนาดูนั่นนั่นเรียกได้แยกจะยุกย้อนไปมาพิจารณาจนเอาเทียบเทียมของทุกข์ทุกข์ทุกข์นี่เทียมนามก็ถูกทุกข์เวทนามันตัดแต่ทุกข์เวทนามันไม่มีความหมายตัวมันเองมันรู้ทันมันเหมือนกับไฟมันไปส่งเกลือไปขึ้นตกผ้าพอตามทางนั้นไม่ทราบความหมายเป็นเลยร้องดิ้นหยุดนะเอาฟืนที่ถูกไฟไหม้มันก็เลยทราบความหมายมันอันตั้งแต่มันถูกฟันไฟมากไม่ไผ่เสียงแตกต้นตั้งต้นตั้งต้นตั้งเนื้อมันก็มีวิญญาณอันแล้วไฟเลือดไฟเนี่ยเป็นฝืนต้นมันก็มีความหมายตัวมันมีเหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายเราทุกส่วนมันเป็นความจริงมันธรรมดาทุกเวทนาเกิดขึ้นในท้องในแม่แต่ก็เป็นความจริงเองเป็นหลักเป็นแต่ว่าจิตจะต้องขังมันนี่เป็นหลักอย่างมากเดียวเมื่อเรียกเรียกให้จิตเห็นชัดเจนตามความจริงจิตก็ถอยตัวเข้ามาทุกเวทนาก็จริงตามทุกเวทนากายก็จริงตามกายทุกส่วนจิตก็จริงตามจิตเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วหนึ่งเวทนาลืมดับไปอย่างหายห่วงสองแม้เวทนาไม่ดับก็ยิ้มได้อย่างสบายในท่ามกลางของทุกข์แต่จิตไม่ได้เป็นทุกข์คือกองทุกข์คำว่าของทุกข์ก็เป็นทุกขังเยอะกับจังเลยคือเป็นความจริงล้วนล้วนกายก็เป็นความจริงล้วนล้วนจิตก็เป็นความจริงล้วนล้วนเมื่อต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกองแล้วไม่กระทบกันเป็นของหวานนั่นแหละครับดังนั้นถึงกล้าหาญต่อความร่วมความตายในขณะที่จะตายนี้ทุกเวทนาต้องโผล่กันมาอย่างเต็มที่ขนาดที่มาทนไม่ได้ต้องตายแต่เป็นเวทนาขนาดใหม่ก็เถิดถ้าลงเลิกที่เป็นนาเห็นที่จะต้นรู้ที่จะต้นอย่างนี้แล้วก็คือเวทนาเป็นปัจจัยธรรมเดียวกันนั่นเวทนาหน้าไหนจะมาหลอกเราได้ให้เผลอเนื้อเผลอตัวแล้วสั่งละสารให้เดือดร้อนเสียใจได้เลยเพราะเวทนาเป็นของจริงนะจิตก็เคยพิจารณาด้วยปัญญาจนถึงความจริงแล้วด้วยกันทุกส่วนทางร่างกายก็ทราบแล้วเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแต่ก็แต่
0: แต่จากส่วนผสมของธาตุเท่านั้นนี่มีธาตุอันนั้นนี่เวลาเก็บธาตุและผลไม่สะดวกสบายจึงไม่ใช่ปัญญาเราไม่เชื่อสิ่งใดไม่แน่ใจกับสิ่งใดยิ่งกว่าความแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นหลักฐานมั่นคงอย่างชัดเจนภายในใจเราพูดอย่างเต็มปากมาเป็นนี่เคยพูดกับผมคนเสมอหากว่าเป็นประจำในใจของเราแล้วเวลาจะตายเราเปิดเข้าภูเขาลูกไหนหรือถ้ำใดเงื่อนผาใดหรือหัวทุกข์ในต้นไม้ร่มใดโดยลำพังคนเดียวของเราทั้งนั้นเราเหมาะสมที่สุดสะดวกสบายที่สุดไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดขนาดอีกหนึ่งที่จะคิดออกมาเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารนี่แน่ใจว่ามันไม่นะนั่นจะหมุนอยู่กับความจริงนะดูความจริงเรื่องนี้ดูอย่างสะดวกสบายดูอย่างสง่าผ่าเผยไม่ดูด้วยความเจ็บอกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงด้วยกันอยู่แล้วเมื่อสมบูรณ์จะเอาอะไรมาเสียใจนี่ว่าหน้าสุดท้ายก็ปล่อยของมันนั่นก็ปล่อยต่างภาคหาได้ห่วงได้ถึงนะอันที่สองจำเป็นไม่อยู่ก็หมดกับเพื่อนนะครับมันสุดวิสัยแล้วยานี่หมายความหมายแล้วอย่าเอามายุ่งนะก็อย่ามายุ่งนี่เป็นขั้นที่สองหมดความหมายร่างกายกับยาเข้ากันได้เลยก็หยุดของจิตไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นต่อยแล้วต่างภาคสามจนกรอบก็ถึงจนตัวแล้วคือห้ามไม่ส่งเสียงอะไรไม่มาแตะต้องกระทั่งร่างกายในต่างองค์ต่างนั่งเงียบทั้งนั้นพิจารณาถ้าจะตรงธรรมะสังเวชก็ตรงเสียเรื่องนี้ทางทุกข์ของมรรคมีอยู่ทุกผู้นานทั้งผู้ที่กำลังจะตายทั้งที่ผู้ไม่เป็นไรพอคุณเลือกอันเดียวกันมันมีอยู่ด้วยกันเป็นตัวเป็นวาระมันจะมาถึงเมื่อไหร่ทั้งนั้นอยู่ด้วยความสงบไม่มาแต่ต้องการสมัยก่อนหนึ่งมีสามวาระมีอันหนึ่งจะได้เตือนว่าให้ระลึกสิ่งนั้นให้ระลึกเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นเรามันประมาททำแต่ไม่เข้าเอาเลือกมายุ่งกับใจเราซึ่งเวลานั้นกำลังทำงานเกี่ยวกับธรรมอย่างเต็มที่นะมาถึงวาระแล้วผ่านนี่เราเรียนความจริงให้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะไม่สะทกสะท้านอะไรเป็นกับตาก็เท่าเดิมอย่างนี้ที่นี่นะเกิดต่างกันเป็นก็คือธาตุก้อนธาตุมันอยู่ด้วยกันกับผู้รู้เท่านั้นธาตุก็คือก้อนธาตุมันหลายตัวไปสี่ธาตุเดิมของเขาจิตนี่จะถอนตัวออกทันทีจิตอยู่ในขั้นใดภูมิใดก็ไปตามขั้นตามภูมิของตนที่สำนักแล้วโดยไม่ต้องสงสัยรู้อยู่กับใจวันแน่ใจจะต้องไปขั้นใดขั้นหนึ่งทางสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานแล้วขวัญแน่ใจว่าหมดเรื่องทางพิจารณาเรื่องธาตุขันธ์ในเวลาใดๆไม่ใช่พิจารณาเพื่อชำระสังขารจิตใจที่มีความรุ่มหลงนี้นะมันหากเป็นตามอัตยาศัยเราแน่ใจว่าบรรดาพระพิจารณาทั้งหลายท่านเป็นอัตยาศัยท่านที่จะต้องพิจารณาตามความจริงในระหว่างขันธ์กับจิตที่มันจะจากกันคือสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั่นส่วนความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความบริสุทธิ์ล้วนๆอยู่ตลอดเวลาการิโกเท่านั้นไม่มีทางเป็นอื่นพระพุทธเจ้าท่านทรงเข้าทางครับหนึ่งตามพระจิราสัยของพระองค์สองเป็นองค์ท่านศาสดาต้องวางลวดลายว่าจะเป็นถึงศาสดาในวาระสุดท้ายนะเป็นบรรดาสาวกหลายท่านท่านตามทำตามเดือนของท่านอีกใบที่ท่านอาจารย์นั่นท่านพูดแล้วมาเขียนเลยว่าบางองค์ท่านเดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานบางองค์ยืนนิพพานบางองค์นอนนิพพานทำไมท่านถึงเป็นนั้นท่านทำตามปฏิยาไถ่ของท่านเขาเห็นอะไรเขาเวทนาทั้งหลายแม้ถึงขั้นขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตของท่านที่เป็นวิสุทธิจิตนั้นให้อยู่ใต้อำนาจแห่งสมมตินี้ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงทำตามความสะดวกสบายท่านตามอัธยาศัยท่านเปียกเต็มไม่เต็มแล้วก็ผ่านไปอย่างสบายหายหน่อยการเรียนธรรมะให้มันรู้ถึงใจอย่างนั้นเลยอย่าตั้งแต่ทำข้าในสังคมรอคนเองอยู่เรื่อยๆปฏิบัติความจริงมีอยู่สติปัญญามีอยู่ศรัทธาความเพียรมีอยู่ของจริงที่จะพิจารณาเป้าหมายในการพิจารณาเพื่อทราบความจริงมีอยู่ ในการเวทนาในจิตในขันธ์ในทุกๆของไตรโลกนะนี่เป็นฐานที่รับสติปัญญาให้กลมกล้าถึงกับรู้ความจริงมาเริ่มดับจนกระทั่งรู้ความจริงสุดส่วนก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนอย่าฆ่าอย่าหมายทำที่ไหนนะรักที่ไหนเขาให้เห็นที่ตรงนี้พระพุทธเจ้ารู้ที่ตรงนี้พิจารณาที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้สาวกหลายท่านปฏิบัติตรงนี้รู้ที่ตรงนี้รู้ตรงนี้แล้วหายหมองหมดโลกคือถูรู้แจ้งโลกโลกคืออะไรโลกคือโลกแห่งขันธ์นี่เองนะจิตที่ที่เหลือที่อยู่ก็จิตก็เป็นโลกเป็นโลกตามขั้นของโลกตามขั้นของธรรมเมื่อหมดถ้ามีอะไรเหลือภายในจิตแล้วนั่นแหละหมดแล้วเรื่องโลกเรื่องสมมติหมดอุปการทั้งปวงท่านดูกับสมมุติพิจารณาตามนี้ท่านนี้ต้องเดินถึงความนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่ไปท่านไม่มีอะไรที่จะถอดถอนที่อยู่ตัวนั้นตัวนี้เหมือนแต่ก่อนมาพิจารณาไม่ผิดกันเป็นวิหารธรรมเราเคยสงสัยท่านจะมั่นหรือเปล่าเราก็เลยยอมไปกาขั้นสนิทเลยในขณะที่ท่านดูมั่นคู่แต่ไม่ไปสักคนบางทีมีลักษณะเหมือนกับการอี้อันนี้ก็ทำเองมีขนาดท่านอาจารย์ท่านมีเกิดบ้างหรือไม่มีจุดจิตนิดหนึ่งไม่ได้คิดมากมีนิดแต่มันจำได้มันไม่อยู่ท่านบางทีเป็นลักษณะนั้นแต่การอี้แต่นิดเท่านั้นพอให้เราจับเอาไว้ที่ร้านไม่ได้มากมายเวลาพิจารณาไปเอาไปเข้าใจนะโอ้โหตายตายไปกราบท่านอย่างท่านขอขมาโทษท่านอันนี้เป็นเรื่องของขันลักษณะคือลักษณะนี้แอบบ้างมันเป็นเรื่องของขันคิดดูที่ไฟไม่ก่อไข่นั่นเสียงมันระเบิดตั้งมันเกิดอะไรมันมีหัวใจไหมล่ะหรือโยนใบไม้สดเข้าไปในไฟเนี่ยเวลามันไหม้มันงออยู่บิดนี่เหมือนมันมีหัวใจแล้วมันซากขมันมันนะเรื่องของขันกับจิตก็เรื่องของขันกับทุกขเวทนาที่มันบีบบังคับกันนั่นเป็นเหมือนนั้นเหมือนกันทุกขเวทนานั้นเป็นหนึ่งฝันธาตุเช่นกระถือธาตุที่ครองรูปนี่ก็เหมือนกับฝืนเวลามันบีบมันบังคับมันเข้ามันก็มีลักษณะอาการบ้างเป็นธรรมดาจิตท่านมันมีมาส่วนมาเกี่ยวข้องเลยลงถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีทางหรือเราเชื่อจริงยอมกราบท่านโอ้โหเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้ขอกราบท่านได้เป็นหนอได้เห็นโทษเห็นขันจนแม้จะคิดต่อครูบาอาจารย์จนนิดหนึ่งจะนั่งกับตามแสดงว่าเป็นความผิดของตัวเองแท้ๆทำกราบขอมาโทษท่านดังราบห้องคือคิดเอาขันของท่านไปใส่จิตของท่านเออมีปัญหาอะไรตลอดจะตายแบบไหนก็ตายเลยตกต้นไม้ควายชนอุบัติเหตุแบบไหนก็แบบเถอะนั่นก็เรื่องของขันแตกธรรมดาความรู้สึกของใจก็คือความรู้สึกอรหันต์ก็คืออรหันต์ในที่ใจอยู่ตลอดเวลาอาการลุกขึ้นแล้วจะไปได้จะเสียอะไรกับเรื่องธาตุขันตายนั้นเรื่องกรรมเรื่องต่างๆกันอย่างนั้นแหละเชื่อมันทำความจริงเชื่อใจนี่เนี่ยมันถึงเหมาะดีถ้ามันถึงความจริงแล้วมันเชื่ออะไรเดียวกันทั้งนั้นมันมีสุขภาพานมันเต็มภูมิเหมือนกันมันสุขภาพสบายถึงเวลาที่จะพูดจะหนักเบามากน้อยกับผู้ใดก็ตามถ้าพูดไปถึงแล้วพูดไปแล้วมันจะหายพร้อมไปเสียไม่มีความอยากความหิวความโหยกระหายอะไรเทศนาหลักการให้คนนั้นทำคนนี้ทำอะไรอยากคิดประกาศศาสนาเนี่ยมันบ้าถึงเป็นไปตามเหตุตามผลเป็นเองถ้าเขาจะมีเรื่องความอยากก็แต่ความอยากคือความบกพร่องคือตอนนั้นมีความบกพร่องที่ไหนเป็นความเสมอตัวตลอดเวลาเมื่อเป็นไปแล้วด้วยเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยขนาดมันเป็นไปเองมาจบตอนนั้นแล้วหายเงียบไปเลยไม่มีอารมณ์กับสิ่งไหนเพราะนั้นจึงว่าไม่มีอดีตอนาคตนะเพราะท่านไม่ยึดอะไรทั้งนั้นอดีตก็ไม่ยึดอนาคตของยึดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ติดอะไรทั้งหมดนะตอนนี้ก็ไม่หลงอะไร
1: นี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรถ้าไม่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่กลับโอนนะเป็นหลักสำคัญนี่ละงานนี้เป็นงานสำคัญงานชิ้นเอกของพระเราขอให้สนใจงานสนอย่าลืมงานอย่าลืมตัวงานอย่าลืมงานงานนี้คืองานที่พระเจ้าทรงสมเกียรติพระเจ้าเป็นเอกข้างงานนี้สาวกเป็นเอกข้างงานนี้ไม่ใช่งานอื่นใดพระเป็นเอกนี่เอกผมเป็นห่องูเพื่อนมาอยู่หลายปีหลายเดือนก็ไม่ได้อะไรติดใจไปเลยทุกอย่างพยายามแนะนำสั่งสอนผมถือเป็นสำคัญกับพระถึงจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ตามจิตใจผมไม่เคยห่างเหินจากพระจากเพื่อนผมที่มาอยู่ด้วยเราเห็นใจที่มาทั้งกายทั้งการมาเพื่อเราจึงต้องคิดเพื่อท่านที่มาทั้งหลายให้สมดุลกันเหมาะสมครับพอเทศนาว่าการรวมสั่งสอนในแง่ใดอันใดแล้วเราตั้งสั่งสอนคือถูกประการใดเราพูดตามเหตุตามผลเป็นเพื่อให้เข้าใจพระผู้มาด้วยความตั้งใจเรื่องโลกเรื่อยๆแล้วเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจที่กันและกันนั้นเรื่องโลกไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติผู้มุ่งต่อธรรมแล้วจะไม่มีเรื่องแบบนี้เข้ามาเหมือนกันเลยนอกจากเหตุผลใครพูดคือพูดถูกประการใดยึดอาการหลักเหตุผลแล้วเป็นขอหลักผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่สำคัญสำคัญที่เหตุผลคือหลักธรรมที่ยึดกับตรงนั้นต่างคนต่างมุ่งต่อธรรมแล้วความอยู่ด้วยกันก็สมานี่เหมือนอวัยวะเดียวกันใครพูดไม่ได้ถือแบบไหนถืออะไรถือประโยชน์อะไรความถูกต้องมีอยู่เรามาหาความถูกต้องต้องยึดเอาความถูกต้องมาที่ใครพูดออกมาก็ตามแสดงกิริยาการอะไรมาก็ตามเมื่อถูกต้องแล้วยึดเอาเลยตรงนั้นเป็นจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่ถูกต้องสำหรับผู้มุ่งมาหาธรรมไปมุ่งมาหาที่สี่มานะเพื่อต่างสมเพลิดกระทบกระเทือนที่มันกำลังที่ใช้เสียงนั้นอย่าให้มีสนับหน้าตาเพราะมันหยาบเหลือเกินหยาบเกินกว่าที่จะทำรักดูมันหยาบให้ดูเจ้าของนี่มันเกิดอธิกรณ์จิตพันเตยของให้แก้ตรงนี้อันนี้นะเรื่องใหญ่สำคัญให้แก้ตรงนี้อย่าไปนั่งเกี่ยวข้องกับทุกคนกับผู้ใดที่มันเกี่ยวข้องกับตนก็พอแล้วให้แก้ตรงที่มันเกี่ยวข้องกับตนมันมีการกระทบกระเทือนกับทันคนระหว่างที่เด็กกับทำมันจะแพ้เสมอสติไม่ทันปัญญาไม่ทันวิริยะไม่คิดไม่อ่านไม่พิจารณาว่าตัวผิดวันหนึ่งวันโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วระหว่างผิดนั่นแหละคือที่เด็ดขาดแล้วสติปัญญาไม่ทันเอาให้ทันด้วยคิดเรื่องอะไรบ้างเราตามเจ้าอ่อนเจ้าเวลามันจะไปไหนจิตมันยอมจำนนเนี่ยยอมจำนนจำหน้าอาจทำยาอธิบายควรทำเขาพูดคำเล่นเสียงเข้าไปมี

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ภะคะวาโยอิมังโลกังสเดวะกังสัมมาระกังสัพพะมะกังสัสสะมะนะพระมะลิงปะจังสเดวะมนุสังสยังอภิญญาสัตติกัตตวะปะเวเรสิ

สิตัมมังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมังภะคะวันตังสิรสานะมะ

0: ันนาอิโกปัจจตังเวทิตัมโววินโยนีตามหังธรรมังอภิปูชยามิตามหังธรรมังสิรสานามัง
1: โยโซ

0: Sira sana man.
1: Buddho susutho karuna mahanavo.

0: มิวาสะเทวรสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังปะกวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตังตัสมิงปะกวติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะรสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทตุ
1: พาหุง

ทิปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

0: มโมตัสสะ
1: ภะคะวะโตอะระ

พื่อให้ปรากฏผลในขณะที่ฟังธรรมก็ได้ทำความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าคือให้จิตส่งไปสู่สถานที่ต่างๆแม้ที่สุดผู้กำลังเทศให้มีความรู้อยู่เฉพาะภายในใจธรรมเทศนาที่ท่านแสดงมากน้อยหนักเบาจะเข้าไปสัมผัสความรับรู้ที่เราตั้งไว้แล้วดีและในขณะเดียวกันจะเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราให้ได้รับความสงบรวดเร็วในขณะที่ฟังเทศบางครั้งอาจรวมสนิทได้ในขณะนั้นก็มีคำว่าจิตรวมสนิทนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องใดๆมีความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในใจดวงเดียวเท่านั้นเมื่อที่สุดเสียงธรรมเทศนาก็ไม่เกี่ยวข้องกันท่านนี้ท่านเรียกว่ารวมอย่างสนิทในธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีเอาภาพปิดไว้แปลว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมและเห็นผลเป็นชั้นๆประจักษ์ใจของตนผู้ปฏิบัติในทางคือเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่าทานเมื่อให้ทานเขาเป็นความเคยชินต่อจิตใจแล้วจะรู้สึกมีความเยือกเย็นภายในใจถ้าไม่ได้ให้ทานไม่ขาดไปเสียในเวลาที่เคยทำใจจะรู้สึกว่าเลยไม่เป็นที่สมาธิเคยรักษาศีลถึงวันเข้ามาแม้จะมีกิจการยุ่งยากขนาดไหนใจก็มีความมุ่งหวังต่อศีลของตนเสมอเมื่อรักษาเข้าจนมีความเคยชินต่อศีลแล้วถ้าได้ขาดเสียในวันใดวันหนึ่งรู้สึกเสียใจที่วันนี้ได้ทำตัวให้ขาดประโยชน์ไปการอบรมจิตใจเพื่อจะภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามประเภทนี้เมื่อได้ทำประจุความเคยจิตภายในใจแล้วจะปรากฏเป็นความร่มเย็นภายในใจเสมอคำว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั้นแม้ในหมายเรื่องอนาคตโดยถ่ายเดียวแต่หมายเอาเรื่องปัจจุบันของตัวด้วยคือผู้ปฏิบัติดีต่อบ้านเมืองไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนโดยการกระทำผิดของตนตัวเองก็มีความเยือกเย็นและมันมีความเดือดร้อนสงสัยภายในใจว่าถูกโทษทันอันใดให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการกระทำของตนสะอาดจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายยิ่งได้ปฏิบัติคุณธรรมเข้าภายในใจจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาก็ยิ่งมีความรู้สึกเยือกเย็นภายในใจเป็นลำดับลำดับเพราะอย่างยิ่งการอบรมจิตใจจะปรากฏผลที่เด่นชัดเมื่ออำนาจแห่งทานอำนาจของศีลที่ตนเคยให้ทานได้รักษาศีลมาก็จะรวมเข้าสู่จุดเดียวคือความสงบแห่งใจเพราะฉะนั้นใจที่อบรมด้วยดีจึงเป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายเราจะทำมาแต่อดีตมีภพมีชาติมีกับมีกันเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบเท่าแล้วเท่านั้น
อำนาจแห่งคุณธรรมทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่จิตดวงทั้งจิตแม้จะจำเมื่อวันกี่เดือนที่ตนทำมาหรือจำชาติแค่ที่ตนทำมาไม่ได้ก็ตามแต่ผลคือปรากฏนั้นจะปฏิเสธไปจากจิตใจที่ตนกำลังรู้อยู่ไม่ได้มีท่านก็เรียกว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้เกิดความเดือดร้อนภายในใจเมื่อปัจจุบันในขณะนี้และวันนี้มีความเชื่อเกินอยู่ด้วยอำนาจแห่งธรรมแล้วการข้างหน้าก็คือเรื่องของใจดวงนี้จะไปก่อภพก่อชาติในที่ไหนๆกำเนิดใดๆก็ต้องต่ออยู่กับนายช่างผู้จะไปสร้างบ้านสร้างเรือนนายช่างคนไหนที่มีความเฉลียวฉลาดทำนี้ทำนานในการปลูกบ้านปลูกเรือนแล้วบ้านเรือนที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากนายช่างนั้นย่อมเป็นบ้านเรือนที่สวยงามและแน่นหนามั่นคงเสมอเรื่องของจิตที่เป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาจนมีความทำนี้ทำนานได้จากการปฏิบัติทำงานความดีต่อตนเองแม้จะประกวดในสถานที่ใดๆก็ตามจิตที่เคยเป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาด้วยดีแล้วนั้นจะต้องปรากฏเป็นรูปร่างหรือปรากฏขนขึ้นมาภายในตัวเองอันเป็นผู้ถือพอใจทุกๆพบทุกๆชาติไปมีก็เรียกว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติคือรักษาเป็นลำหนักไปนับตั้งแต่ขั้นเริ่มปฏิบัติพระธรรมก็เริ่มจะรักษาผู้ปฏิบัติคือให้ผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมควรจะแสดงผลให้เห็นชัดภายในใจและจนกระทั่งเห็นผลประจักษ์ใจจริงๆเรื่องผู้อบรมภาวนาเบื้องต้นก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบแต่กิริยาที่ทำนั้นเป็นภาคพื้นเพื่อจะทำใจให้สงบอยู่แล้วเมื่อจะทำไปนานๆมีความติดต่อกันเป็นลำดับย่อมจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาให้ผู้บำเพ็ญได้รู้ในวันใดวันหนึ่งจนได้และเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบแล้วนั่นแหละเป็นเชื้อหรือเป็นเหตุให้จิตใจมีความดูดีในการกระทำที่จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับถ้าหากว่าเราทำจิตใจไม่ปรากฏเป็นผลตอบแทนขึ้นมาประจักษ์แล้วจิตการงานนั้นๆก็ไม่สามารถจะทำได้ดีดังถาวรอาจจะล้มละลายแต่ในวันใดวันหนึ่งก็ได้เช่นเขาทำนาก็ต้องปรากฏเป็นผลคือข้าวเป็นเครื่องตอบแทนเราจะทำจิตการงานในหน้าที่ใดๆก็ตามผลเป็นเครื่องตอบแทนย่อมมีเสมอผู้ปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการอบรมจิตแม้จะมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายและเป็นสิ่งที่รักษายากยิ่งกว่าสิ่งใดๆก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะสามารถรักษาตนเองได้ในลักษณะเดียวกันการทำเบื้องต้นก็ย่อมมีการลำบากต่อเมื่อในปรากฏเป็นความสงบขึ้นแล้วนั่นแหละจะเป็นเครื่องดูดซึมภายในใจให้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญความสงบให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจนกลายเป็นความเคยชินความที่เคยท้อแท้อ่อนแอรู้สึกเบื่อซึ่งเป็นธรรมดาที่จะมีอยู่ประจำสันดานของกลุ่มคนเราก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นอย่างนั้นเรื่องความเพียรเพื่อพยายามทำจิตใจให้มีระดับสูงและละเอียดขึ้นเข้าไปกว่านั้นก็จะมีกำลังมากเมื่อความเพียรของเรามีกำลังมากเข้าเท่าไหร่ผลที่จะปรากฏให้ได้รับภายในใจก็คือความสงบมีความละเอียดมากเท่าเทียมกัน
วิธีจะทำใจให้มีความสงบส่วนมากก็คือการกำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้สึกติดตามลมของตนเสมออย่าให้ขาดวักขาดตอนความรู้สึกทั้งหมดให้รวมตัวเข้าไปอยู่จุดเดียวคือที่ลมหายใจปรากฏหรือเราจะกำหนดพุทโธก่อนเป็นต้นก็โปรดได้ทำความรู้สึกให้แนบสนิทอยู่กับพุทโธคือทำบริกรรมนั้นเมื่อจิตได้ถูกสติเป็นเครื่องบังคับกำกับตัวอยู่เสมอจิตก็จะทำความรู้สึกกับบทบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นได้สนิทเป็นลำดับต่อไปนั่นแหละจิตจะมีโอกาสปรากฏเห็นความสงบทั้งที่ตนไม่เคยปรากฏมาเลยในขณะนั้นตนได้การกำหนดลมหายใจบางครั้งถ้าจิตสงบเต็มที่รู้ความรู้สึกภายในใจในขณะนั้นปรากฏว่าลมหายใจได้หายไปจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ทราบไปว่าลมหายใจนี้ได้สร้างไปทั่วสรรพางร่างกายออกทุกห่องทุกคนอย่างนี้ของมันแต่จะเป็นความจริงอย่างไรนั้นผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าลมได้หมดไปจริงๆหรือจากลมหายใจนี้แต่จะพอทราบได้ในเวลาลมหยาบแล้วค่อยละเอียดลงไปก็ทราบละเอียดลงไปเป็นลำดับก็ทราบทีนี้เวลาลมหมดไปจริงๆตอนนั้นก็มีการทราบในลักษณะเดียวกันแต่ความรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นไม่ได้มีการแปรสายไปสู่อารมณ์ใดๆคือหนึ่งคือความรู้เท่านั้นแต่ก่อนมีสองกับลมทีนี้ลมได้ปรากฏว่าได้หายไปถ้าว่ามันหายก็กลายเป็นอะไรเป็นเรื่องละเอียดออกไปตามสังขารร่างกายไปเสียมีการละกำหนดลมเป็นอย่างนี้ทีนี้กำหนดพุทโธเมื่อจิตได้ละเอียดเข้าไปจริงๆทำว่าพุทโธกับความรู้เลยกลายเป็นอันเดียวกันเราจะว่าพุทโธก็ตามไม่ว่าก็ตามในขณะที่จิตไม่แนบสนิทกับพุทโธแล้วก็ปรากฏเป็นพุทโธอยู่ตรงนั้นเพราะคำว่าพุทโธก็คือความรู้จิตได้ดิ่งลงไปเป็นความรู้อันเดียวแต่ผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติทั้งสองนี้คือจิตเป็นหนึ่งไม่ได้สองกับอารมณ์ที่เคยเป็นมาเมื่อผลได้ปรากฏอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติจะต้องทราบในตัวเองว่าความสุขที่เคยปรากฏมาจะปรากฏในทางใดก็ตามกับความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบเช่นนี้จะรู้สึกว่าแตกต่างกันมากมายยิ่งใจในที่นิพพิจารณาในส่วนของสภาวะธรรมโดยทางปัญญาด้วยแล้วความสงบของจิตจะมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกและพิจารณาในสภาวะทั้งหลายที่จิตเคยสำคัญมั่นหมายแล้วถือเป็นภาระของตนที่ท่านเรียกว่าอุปาทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาในสภาวะมีส่วนของร่างกายเป็นต้นเห็นชัดมากเท่าไหร่คำว่าอุปาทานคือความถือมั่นในส่วนของกายเหล่านี้ก็ค่อยถอยตัวออกมาจากความยึดมั่นนั้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นอุปาทานของกายจึงสิ้นสุดตรงได้ในเวลาที่พิจารณากายเห็นชัดตามในจิตเต็มที่แล้วก็ถอนออกมาได้อย่างเต็มที่ต่อจากลำดับนั้นไป
เรื่องของกายนี้จะไม่ปรากฏในความรู้สึกขณะที่เราภาวนาคือการภาวนาเบื้องต้นเราจะพิจารณาส่วนแห่งร่างกายส่วนใดก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างรุ่มรุ่มตอนตอนแต่เมื่อสติและปัญญามีกำลังพอตัวในการพิจารณาด้านวัตถุนี้แล้วเรื่องส่วนแห่งกายทั้งหลายจะเห็นได้ด้วยปัญญาโดยรวดเร็วเพราะสติกับปัญญาวิ่งไปพร้อมๆกันไม่ได้แยกกันไปสู่ที่ต่างๆนี่พอพ้นจากภาวะนี้แล้วใจที่เคยเห็นรูปร่างกลางตัวของตนหรือส่วนของร่างกายของตนมาเป็นลำดับก็จะกลายเป็นสุญญากาศไปหมดส่วนของร่างกายแม้จะปรุงขึ้นมาเป็นภาพชั่วระยะเพียงเล็กน้อยก็พลอยที่จะสลายไปเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่เราได้เคยพิจารณามาจนชำนาญและเห็นภาพด้วยแต่เมื่อพ้นจากระยะนี้แล้วเรื่องของจิตจะไม่ปรากฏในส่วนของร่างกายนี้เลยแม้จะปรากฏก็เพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นไม่ถึงครึ่งวินาทีส่วนนี้ก็จะสูญหายไปหมดจากความรู้สึกแม้จะมีอยู่ก็มีอยู่ตามสภาพของตนความรู้สึกจะไม่เกี่ยวกับความเป็นภาพในส่วนของร่างกายนี้เลยนี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสุญญากาศจากส่วนของร่างกายคำว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนของกายก็หมดไปในระยะนี้ต่อจากนั้นก็จะมีส่วนของนามธรรมที่ท่านเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นจากทางกายบ้างเกิดขึ้นจากทางใจบ้างมีเป็นส่วนละเอียดของการพิจารณาเมื่อใจได้มีความชำนิชำนาญสติกับปัญญามีกำลังกล้าขึ้นเป็นลำดับแม้ส่วนเหล่านี้ก็จะต้องถูกถอนออกจากอุปทานอีกเช่นเดียวกันกับการความรู้ทั้งหมดที่เคยแผ่ซ่านไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นเชื้อแห่งอุปาทานที่จะได้ตามเกาะตามยึดมั่นถือมั่นนั้นก็หดตัวเข้ามาทั้งด้านรูปด้านเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและในส่วนของร่างกายส่วนนี้ตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าไปสู่จุดเดียวที่เรียกว่าตัวอวิชชาที่พาให้ก่อกำเนิดเกิดอยู่เสมอนั้นได้เกิดดวงใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้เพียงว่าพระพัฒนังมีดังจิตตังจิตเบื้องต้นเป็นพระพัฒน์สอนไม่ได้หมายถึงว่าจิตบริสุทธิ์เป็นเพียงมีความโปร่งใสเท่านั้นแต่เป็นจิตที่โปร่งใสอยู่ในภาวะแห่งอวิชชาที่ครองตัวอยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นจิตที่ของใสเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์ฉะนั้นจิตตรงนี้จึงควรที่จะถือกำเนิดเกิดได้ในกำเนิดและสถานที่ต่างๆเป็นธรรมดาแต่ถ้าจิตไปถูกซักฟอกด้วยอำนาจของสติและปัญญาเนื้อความที่ว่าจิตของใสนั้นซึ่งเป็นจิตสมมติของอวิชชาสถิตอยู่ก็ได้ถูกปัญญาพิจารณาจนรู้รอบไม่มีอะไรเหลือแล้วกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละจึงไม่ใช่ฐานะที่จะก่อกำเนิดเกิดอีกเพิ่มที่เคยเป็นมาจิตนี้เรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้จริงจริงเป็นจิตที่พ้นจากภาวะที่เคยเป็นมาเพราะฉะนั้นในปัญหาข้อที่ว่าพระพัฒนังมีดังจิตตังที่ท่านว่าไว้ในธรรมบท
จึงมีปัญหาข้องใจอยู่บ้างว่าถ้าจิตเมื่อผ่องใสแล้วทำไมถึงเกิดแต่ท่านว่าจิตเติมนั้นเป็นจิตที่ผ่องใสแต่เพราะกิเลสเป็นอาคันธุกะที่จรมาใจจึงกลายเป็นของที่มัวหมองไปนั่งจิตที่ผ่องใสนั่นแหละเป็นสถานที่หรือเป็นศาลาเป็นสถานีที่พักสอดของอารมณ์ทั้งหลายความผ่องใสนั้นไม่ใช่ผ่องใสในวิมุตติเป็นแต่ความผ่องใสที่เป็นสถานที่ควรจะสมมุติด้วยกันที่จะเข้าอาศัยกันได้เพราะฉะนั้นอวิชชากับสิ่งสมมุติทั่วไปจึงประสานกันได้เป็นธรรมดาเพราะคำผ่องใสนั้นก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเรียกว่าสมมุติของอวิชชาสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดแทรกขึ้นจากอวิชชาเป็นต้นเหตุนั้นจึงกลายเป็นสมมติอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อยังไม่ถูกทำลายความผ่องใสจุดนี้ด้วยปัญญาให้เต็มที่เสียเมื่อไหร่แล้วเรื่องความเกิดเราจะปฏิเสธไม่ได้วันยั่งคำขืนยังหนึ่งและไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดด้วยใครจะเห็นด้วยก็ตามไม่เห็นด้วยก็ตามเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นธรรมชาติที่จะทำตามหน้าที่ของตนอย่างนั้นตลอดกาลต่อเมื่อได้ทำลายสภาพนี้ลงไปด้วยศีลสมาธิปัญญาให้เป็นที่แล้วสภาพนี้จึงจะสูญจากความเป็นสมมติอันเป็นสถานที่ควรเกิดนั้นเสียกลายเป็นมืดขึ้นมาในจิตที่ไม่ทำลายอวิชชานั้นให้พ้นประจักษ์ตัวกลายเป็นนิมิตขึ้นมาภายในใจนี่มาถึงขั้นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้เพื่อผู้ปฏิบัติให้เห็นผลนั้นจะเห็นผลในชาติใดตามใดต้องเห็นประจักษ์มาเป็นลำดับนับตั้งแต่ขั้นต้นคือการบำเพ็ญทานการรักษาศีลการภาวนามีความเยือกเย็นมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นที่เยือกเย็นเต็มที่ได้แก่ถึงขั้นจิตพ้นไปเยือกเย็นจิตนี่เราอยู่ที่ไหนก็เห็นว่าธรรมโมหิรัตติธรรมจารีไปจับกับใจอยู่ตลอดเวลารักษาใจได้เช่นไรไม่มีสิ่งใดจะสามารถซึมซาบเข้าภายในจิตได้ทั้งที่เคยซึมซาบกันมาเป็นเวลานานพอเมื่อได้ทำกำแพงสร้างจิตใจของตนไว้โดยรอบแต่ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอันตรายจิตใจนั้นได้ดังนั้นคำว่าธรรมโมหิรัตติธรรมจารีจึงเกิดเหมือนกำแพงกั้นการอันตรายนั้นนี่ว่าที่เหลือปัญหาอาสวะที่จะปรากฏขึ้นภายในความรู้สึกนั้นไม่ว่าภพชาติใดๆที่เคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจะไม่มีสิ่งใดสามารถจะแทรกซึมเข้าได้ในจิตตรงนั้นแม้แต่ขณะเดียวนั่นท่านเรียกว่าจิตที่ตายตัวเราจะประสบสิ่งต่างๆในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเสียอื่นก็ตามสภาพทั้งหลายจะเป็นสภาพความจริงตามหน้าที่ของตนความรู้สึกที่รับรู้ต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอันหนึ่งเท่านั้นเพราะรากฐานที่จะเป็นเหตุให้ทำความกำเริบให้เกิดความดีใจเสียใจได้ถูกทำลายลงแล้วรากฐานอันนั้นได้แก่อวิชชานั่นแลเป็นผู้ที่คอยรับความดีใจเสียใจที่รากฐานนั้นนั่นเองเมื่อได้ถูกทำลายแล้วความดีใจเสียใจจึงไม่มีทางเกิดขันทั้งหมดจึงกลายเป็นขันล้วนๆรูปแม้จะมีอยู่ภายในกายของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทำจิตใจให้กำเริบเพราะรูปของตนกายของตนเวทนาจะเกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นสิ่งที่จะเสริมให้ทุกข์ภายในใจเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งเวทนาส่วนนั้นร่างกายสัญญาที่เคยจำมาได้หมายรู้
มากน้อยกว้างแคบลึกซึ้งอย่างละเอียดสังขารความคิดความปรุงซึ่งเคยเป็นมาวิญญาณความรับรู้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะกลายเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีขันธ์ใดจะเป็นภัยต่อจิตใจดวงนั้นเพราะคิดที่แท้จริงหรือภัยที่แท้จริงก็ได้แก่ใจและได้ชำระตนให้รอบคอบไปหมดแล้วไม่มีอะไรเลยต้นเหตุที่สำคัญที่จะทำให้ขันทั้งหลายนี้เกิดความกำเริบขึ้นมากลายเป็นกิเลสขึ้นมาภายในใจอีกไม่ถูกทำลายแล้วสภาพทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงกลายเป็นธรรมล้วนๆแม้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราเคยเห็นว่าเป็นธาตุจิตต่อตัวเองก็กลายเป็นความจริงด้วยกันเพราะใจซึ่งเป็นหน้าฐานสำคัญเป็นความจริงต่อตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วมีผลของการปฏิบัติทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์ขึ้นไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและฆราวาสสำคัญที่ด้านปฏิบัติและการปฏิบัตินี้ผู้หญิงผู้ชายนักบวชฆราวาสปฏิบัติกันได้ทั้งนั้นและจากความสามารถของท่านผู้ปฏิบัติจะทำได้มากน้อยผลจะต้องเป็นที่ตอบแทนเสมอไปไม่ขึ้นอยู่กับเพศไม่ขึ้นอยู่กับวัยแต่ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องผลิตผลให้ปรากฏขึ้นมามากน้อยอันนี้ก็เห็นว่าจะสมควร

ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชัน hluangta.com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ท่านอาจารย์มั่นท่านว่าใจมีภาษาเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี่อันนั้นท่านเรียกว่าเป็นภาษาเดียวความนึกออกมานี่เข้าใจแต่เวลาใช้ออกมาทางคำพูดต้องแยกเป็นภาษานั้นภาษานี้ไม่ค่อยเข้าใจกันความรู้สึกภายในจิตใจมันเหมือนกันธรรมกับใจจึงเข้ากันได้สนิทเพราะธรรมก็ไม่ได้เป็นภาษาของอะไรธรรมก็คือภาษาของใจธรรมอยู่กับใจความสุขความทุกข์อยู่กับใจการทำให้สุขหรือให้ทุกข์เกิดขึ้นก็ใจเป็นผู้คิดขึ้นมาผลที่ปรากฏขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับภาระในผลของตนที่คิดขึ้นมาใจกับธรรมจึงเข้ากันได้สนิทไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเรื่องธรรมกับนั้นเข้ากันได้โดยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแก่นหรือแก่นของสกุลร่างกายเราเป็นแก่นอันหนึ่งซึ่งเป็นของแข็งหรือเป็นของเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ได้แก่ใจนี้เป็นหลักใหญ่อาการที่เกิดขึ้นจากใจเป็นความคิดความปรุงก็เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความหมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่อมขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดการอะไรทั้งหมายถึงสัญญายาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารคือปรุงแพ้นั่นเป็นสังขารสัญญาคือความหมายมีความหมายความจำวิญญาณหมายถึงการรับรู้ในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นตากับหูสัมผัสกันเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นต้นเหล่านี้มีการเกิดการดับอยู่ประจำตัวของเขาเองท่านจึงเรียกว่าขันธ์แต่ละหมวดแต่ละกองรวมแล้วเรียกว่าขันธ์แปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดมีการเกิดการดับอยู่อย่างนั้นเป็นประจำแม้พระคีณาสพท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญชนทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าขันธ์ของท่านเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาหรือใช้ให้ทำนั้นปรุงนี้คิดนั้นเป็นขันธ์ที่คิดโดยธรรมชาติของมันเองเรียกว่าเป็นอิสระของขันธ์โดยไม่มีอะไรมาบังคับให้คิดนั้นให้ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชนทั่วไปหรือเหมือนอย่างขันธ์สามัญชนทั่วไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันธ์ของสามัญชนทั่วไปก็เหมือนนักโทษที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้ให้สำคัญมั่นหมายนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันธ์เหล่านี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระคีณาสพคือพระอรหันต์ท่านไม่มีปรุงก็ปรุงธรรมดาพอปรุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อไม่ยืดเยื้อไม่กดท่วงจิตใจเพราะไม่มีอะไรบังคับเหมือนดังขันที่มีกิเลสปกครองหรือมีกิเลสเป็นหัวหน้านี่ผิดกันที่ตรงนี้แต่ความปรุงนั้นน่ะเหมือนกันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพของแต่ละขันธ์มีประจำตนด้วยกันนับแต่รูปขันธ์ คือกายของเราเวทนาขันธ์ได้แก่ความสุขความทุกข์ความเฉยๆนี่ก็เกิดดับเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณมีเกิดมีดับประจำตนอยู่ตลอดไปส่วนความรู้จริงๆที่เป็นรากฐานแห่งความรู้ที่เกิดดับเกิดดับนี้นั้นไม่ดับเราจะพูดว่าจิตนี้ดับไม่ได้เราจะพูดว่าจิตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหาในเรื่องเกิดเรื่องตายที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไปถึงกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่แสดงตัวอันเป็นอันหยาบออกมาเช่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นอย่างนั้นจึงไม่มีสำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็พูดนี่แหละไปแสดงเช่นนั้นไม่ใช่อะไรคือจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละอันนี้ไม่ตายเสียงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโลกเฉพาะอย่างยิ่งคือโลกมนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญคุณโทษต่างๆและรู้วิธีการที่จะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมได้เข้าใจในภาษาของธรรมที่ท่านแสดงท่านจึงได้ประกาศสอนโลกมนุษย์เป็นสำคัญกว่าโลกอื่นเพื่อจะได้พยายามดัดแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และเป็นโทษอีกด้วยออกจากจิตใจกายวาจาและสอนให้พยายามบำรุงส่งเสริมความดีที่พอมีอยู่บ้างแล้วหรือมีอยู่แล้วและที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วบำรุงรักษาให้เจริญเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขมีหลักมีเกณฑ์ด้วยคุณธรรมคือความดีอันนี้หากได้เคลื่อนย้ายจากธาตุจากขันธ์อันเป็นปัจจุบันนี้ไปสู่สถานที่ใดพบใดชาติใดก็ตามจิตที่มีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอย่อมเป็นจิตที่ดีไปก็ไปดีแม้จะเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนกว่าว่าจิตนี้จะมีกำลังสามารถคืออำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารที่สร้างมาโดยลำดับลำดานับตั้งแต่อดีตมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับเช่นเมื่อวานนี้เป็นอดีตสำหรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตสำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาด้วยกันทั้งนั้นและหนุนกันไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งจิตมีกำลังกล้าสามารถเพราะอำนาจแห่งความดีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วผ่านพ้นไปได้คำว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาแล้วจะไปเกิดในภพที่ละเอียดขนาดไหนก็ตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติแฝงอยู่นั้นจึงไม่มีผ่านไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่ได้แก่จิตพระอรหันต์ท่านจิตพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องพระวังคีสะพระวังคีสะท่านเก่งมากตั้งแต่ท่านเป็นคฤหัสถ์ใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรก็พูดไม่ถนัดคงเก่งทางไสยศาสตร์นั่นแหละถ้าภาษาปัจจุบันนี้ใครตายนี่เขาเอามาให้เคาะกระโหลกศีรษะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกกำหนดดูทราบมานี่ไปเกิดที่นั่นอันนั้นไปเกิดที่นั่นเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็บอกไปเกิดในนรกก็บอกไปสวรรค์ก็บอกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอั้นบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้เคาะกระโหลกศีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันอันนี้ก็พอไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็เอาศีรษะพระอรหันต์มาเคาะเอาลองเคาะที่นี่ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบกำหนดอะไรเงียบไม่ปรากฏว่าเจ้าของของกระโหลกศีรษะนี้ไปเกิดที่ไหนจนกรอกพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ทราบที่เกิด อันนี้ว่างั้นที่แรกพวังคีสานี่ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาดจะไปแข่งกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพูดง่ายๆแต่เวลาไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์เอากระโหลกศีรษะพระอรหันต์มาให้เคาะอันนี้มาติดตรงนี้ทีนี้ก็อยากจะเรียนต่อถ้าเรียนได้แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วอาให้เรียนสำนักพระพุทธเจ้านั่นแหละที่นี่ก็สอนวิธีให้สอนวิชาให้เคาะกระโหลกนี้ได้ให้เข้าใจสอนวิชาวิชาธรรมนี่ไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเลยพระวังคีสาเลยสำเร็จอรหันต์ขึ้นมาเลยไม่สนใจจะไปเคาะศีรษะใครนอกจากเคาะศีรษะเจ้าของรู้แจ้งชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะศีรษะที่ถูกต้องนี่เรายกถึงยกเรื่องจิตที่ไม่เกิดขึ้นมากระโหลกศีรษะของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วมาเคาะก็ไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งที่พระวังคีสาแต่ก่อนเก่งมากนี่เป็นอย่างนี้จิตที่บริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้เช่นพระโคติกะก็เหมือนกันอันนี้ก็น่าเป็นคติอยู่ไม่น้อยท่านไปบำเพ็ญสมณธรรมเจริญแล้วขึ้นไปโดยลำดับแล้วเสื่อมลงเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกหนหนที่เจ็ดนี้มีโกนมาเชือดคอตัวเองเสียอกเสียใจแต่ท่านก็เป็นพระอรหันต์ในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญามารก็มาตามค้นหาวิญญาณของท่านถ้าพูดภาษาของเราก็เรียกว่าตลบเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งมาว่าการที่จะค้นหาวิญญาณของพระโคติกะที่เป็นบุตรของเราซึ่งเป็นผู้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวงนั้นจะขุดจะค้นจะพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่เจอคือว่ามันหมดวิสัยของสมมุติแล้วจะเจอยังไงมันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะค้นให้เจอนี่ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสำหรับคนมีกิเลสที่จะไปทราบจิตของพระอรหันต์ท่านได้ในวงสมมุติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันต์ท่านได้เพราะท่านนอกสมมุติไปแล้วจะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดูจิตของเราที่กำลังล้มลุกคลุกคลานอยู่เวลานี้ก็ตามเมื่อได้ถูกชำระเข้าไปโดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรแล้วจะค่อยละเอียดไปละเอียดไปละเอียดถึงที่สุดความละเอียดก็หมดไปเพราะความละเอียดนั้นก็เป็นสมมติเหลือแต่ธรรมชาติทองทั้งแท่งหรือธรรมทั้งดวงที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หมดปัญหาอีกเช่นเดียวกันก็เป็นกลายเป็นจิตประเสริฐเช่นเดียวกับจิตของท่านผู้พ้นไปแล้วนั้นเพราะจิตนี้มันเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นเพศหรือเป็นส่วนสมมติอันหนึ่งต่างหากส่วนจิตนั้นไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายความสามารถในอริยธรรมจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายและคำที่จะสามารถให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีกฎเกณฑ์จะบังคับกันได้ขอแต่ความสามารถอำนาจวาสนาของตนพอแล้วเป็นอันว่าผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามอบรมจิตใจของเราอย่างน้อยก็ให้มีความสงบเย็นแต่ด้วยธรรมบทใดก็ตามซึ่งเป็นธรรมที่จะกล่อมให้จิตมีความสงบและปรากฏเป็นความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาภายในจิตใจพึงนำธรรมบทนั้นมาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องพึ่งพิงเป็นเครื่องยึดของจิตเช่นอนาปานสติซึ่งเป็นกรรมฐานสำคัญบทหนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกอนาปานสติจะเป็นธรรมที่ถูกกับจริตนิสัยของคนเป็นจำนวนมากกว่าธรรมบทอื่นนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของเราให้ได้รับความสงบเย็นเมื่อใจเริ่มสงบเราก็จะเริ่มเห็นสาระของใจหรือเราจะเริ่มเห็นใจว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรใจอันแท้จริงนั้น คืออะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรก็คือความที่รวมกระแสของตัวเองเข้ามาสู่จุดเดียวเป็นความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตความรวมตัวเข้ามาของจิตนี้รวมเข้ามาตามขั้นตามความสามารถตามความละเอียดของจิตตามขั้นภูมิของจิตที่มีความละเอียดเป็นลำดับถ้าจิตยังหยาบรวมตัวเข้ามาก็จะสามารถทราบได้เหมือนกันว่านี้คือจิตแล้วละเอียดเข้าไปความทราบว่าจิตนี้เราก็ทราบแล้วแต่ทราบว่าความละเอียดลงไปอีกว่าจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่องใสจิตนี้สงบยิ่งจิตนี้เป็นของอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนั่นในจิตดวงเดียวนี่เนี่ยการชำระการอบรมเพื่อความสงบการพิจารณาค้นคว้าแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องภายในจิตใจด้วยปัญญาซึ่งเป็นวิธีที่จะทำจิตให้ก้าวหน้าหรือจะทำให้ถึงความจริงของจิตอันแท้จริงได้โดยลำดับด้วยการทำดังที่กล่าวมานี้ใครจะหยาบขนาดไหนก็หยาบเถอะถ้าลงความเพียรได้พยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความอุตสาห์พยายามของเราแล้วความหยาบนั้นมันจะค่อยหมดไปความละเอียดจะค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทำเพราะการบำเพ็ญของเราจนกระทั่งถึงสามารถผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนภายในจิตใจขอให้ทำใจของเราได้ให้มีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งตนเองได้ส่วนสกลกายนี้เราก็พึ่งเข้ามาแล้วตั้งแต่วันเกิดทราบด้วยได้ด้วยกันพาอยู่พานอนพากับพาถ่ายพาทำการทำงานทำมาหาเรื่องจิตทั้งใช้เขาทั้งเขาใช้เราทั้งเขาบังคับเราทั้งเราบังคับเขามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละบังคับเขาให้ทำงานแล้วเขาก็บังคับเราทุกข์ว่าไงแล้วเจ็บนั้นปวดนี่ก็ต้องไปหาอยู่หายาก่อนเขานั่นแหละเป็นคนเจ็บแล้วเขานั่นผู้หาอยู่หายาเงินทองก็ของกับเขาหามาอะไรหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้เลยไม่ทราบว่าใครเป็นใหญ่กว่าใครท่าขันกับเรามันเราบังคับเขาได้ชั่วการแล้วเขาก็บังคับเราได้ตลอดการเจ็บไข้ได้ป่วยการหิวการกระหายการอยากหลับอยากนอนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องกองทุกข์ซึ่งบังคับเราทั้งนั้นเขาบังคับเราอยู่ทุกด้านแต่เราบังคับเขาได้เพียงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นในการที่ควรอย่างนี้ที่เราจะบังคับให้พาเขาภาวนาเอ้าทำลงไปเมื่อธาตุขันธ์ยังปกติอยู่ควรจะหนักเบามากน้อยเพียงไรเราก็ทำลงไปแต่ธาตุขันธ์ไม่ปกติธาตุขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ความหนักความเบาของธาตุขันธ์เรื่องใจให้เป็นความเพียรอยู่ภายในตนเองเป็นสิ่งสำคัญมากเราก็ย่นเข้ามาในจุดนี้อาศัยเข้ามามากแล้วเวลานี้มันชำรุดทรุดโทรมก็ให้ทราบว่ามันชำรุดอันไหนที่ควรจะใช้ได้อันไหนที่มีความสามารถภายในตนเองคือจิตใจเราก็ให้เล่นอยู่ภายในใจของเรานี่ไม่ขาดผลไม่ขาดประโยชน์ให้ใจมีหลักมีเกณฑ์ดูมีหลักตายก็มีหลักเกิดที่ไหนก็มีหลักอันดีเป็นที่พึงพอใจเพราะคำว่าบุญแล้วไม่ให้ผิดความคาดความหมายไม่ให้ผิดหวังต้องเป็นสิ่งที่พึงใจทั้งนั้นจึงเรียกว่าบุญคือความสุขที่โลกต้องการด้วยกันไม่มีใครอิ่มพอก็คือความสุขนี่แหละจะเป็นสุขทางในก็ตามเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการเฉพาะอย่างยิ่งสุขภายในจิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทำคุณงามความดีเป็นลำดับมีภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสุขอันเป็นแก่นนี่เป็นสาระสำคัญภายในจิตใจให้พากันบำเพ็ญในเวลาร่างกายหรือธาตุขันธ์ยังเป็นไปอยู่นี้เมื่อถึงอวสานแห่งชีวิตแล้วมันหมดวิสัยด้วยกันนั่นแหละจะทำได้ยังไงมันสุดวิสัยแล้วจะทำได้มากน้อยต้องหยุดในเวลานั้นเรียกว่าหยุดงานพักงานซะแล้วนู่นพบใหม่ต่อไปนู่นที่ควรจะทำได้แล้วก็ทำถ้าผ่านไปเสียมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงต่อไปนี่แหละมีพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นหลักใหญ่ที่จะพาเราไปดีไปชั่วไปสุขไปทุกข์ก็คือจิตไม่ใช่อื่นใดที่จะพาให้เป็นไปคำว่ากรรมว่าเวรมันก็อยู่ที่จิตเป็นผู้เคยสร้างเอาไว้ตนจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่เชื้อของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็ปิดไว้ไม่อยู่มันเป็นไปได้ของมันเราก็ยอมรับมันไปตามหลักกรรมนั้นแต่เราจะไปตำหนิมัน ก็เราเมื่อเราทำลงไปแล้วเราจะไปตำหนิยังไงมือเขียนก็ต้องมือลบยอมรับกันไปเรื่องของกรรมมันเป็นมันจนกระทั่งมันพ้นไปได้มันก็หมดปัญหาการแสดงธรรมก็เอาเพียงแค่นี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้ท่านฟัง
2: มนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือมีที่ยึดทั้งทางร่างกายและจิตใจสังกัดมีเฉพาะร่างกายเป็นหาอยู่หาจริงทำรวมทำรังอยู่ส่วนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องยึดมนุษย์ท่านมีสอนศาสนาได้คือสอนเรื่องใจมีใจให้มีใจให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดมีอารมณ์ให้มีที่พึ่งท่านสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสุขไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายคนไม่มีที่คนอยู่ไม่มีที่พึ่งมีความวุ่นวายเป็นประจำสอนภิกษุท่านสอนว่าอย่างนี้มีหมายถึงให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเสมอทุกอิริยาบถท่านเรียกว่าอยู่มีที่พึ่งถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องจิตตภาวนาการใคร่ครวญก็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งในการสอนภิกษุพิสูจน์ท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบทเป็นพระเมื่อบวชแล้วเป็นเรียกว่าพิสูจน์แปลว่าผู้หญิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนพิสูจน์ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความสุขความสงบหรือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนพิสูจน์ก็ต้องกระเทือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะและนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันในเรื่องวินัยนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งแล้วเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแบบนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เราจะได้ไข้ควรทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรับผิดชอบตนเองไม่มีหลักมีเกณฑ์เรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งกินแล้วก็นอนก่อนแล้วก็นิ่มนะก่อนแล้วนิ่มคือกินแล้วนอนนั่นเองทำการทำงานอะไรก็คิดไปเยอะเป็นกันด้านวัตถุอยากนั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกรุงตีอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาเดี๋ยวโอ้มันมานั่นเดี๋ยวเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจวาดภาพมันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามเกิดความทุกข์ความลำบากหน้ามันกลายก่อเพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังไปเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความสมดีงามไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนตัวลืมเนื้อลืมตัวที่เสียงอย่างนี้ทำไมจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แรงชื่อนั้นชื่อนี้พ่อแม่ก็ตั้งให้แล้วพอยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้วก็มีตาใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งที่อยากมีหน้ามีตาล็อกกันอยู่นั่นทำให้ร้อนถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในแล้ว การคิดในแง่ที่พึ่งภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกให้ความเหมาะสมอยู่นะที่พึ่งภายในคือจิตใจแสวงหาอัตถะธรรมทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่จองถึงเรื่องความผิดถูกดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็เย็นถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็เย็นเฉพาะเรานั้นเรียกว่าเย็นน้องพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจำเป็นต้องกันที่พึ่งภายนอกก็ได้แก่อาหารการกินทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆที่มีความจำเป็นกับส่วนร่างกายที่พึ่งภายในก็ได้แก่ศีลธรรมคุณงามความดีอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักของใจให้มีที่ยึดที่เหนี่ยวใจก็มีความสงบเย็นใจเราประสงค์กับเจตนาที่เรามุ่งต่อความสุขความเจริญมีความมีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อ้าวก็ยิ่งแก่ชรามาเท่าไรวัยผ่านไปเท่าไรการต่อเสือหาที่พึ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากขึ้นโดยลำดับเพราะเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดสอบหรือบวกลบได้ว่าเป็นผลมากน้อยเพียงไรมันทำให้การต่อเสือหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นเรื่อยที่พึ่งภายในรวมตัวก็เรียกว่าคุณงามความดีย่นเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ทำให้เราได้ความอิ่มเอิบและแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทำให้เรารู้ถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง่ายใจเย็นจึงไม่มีอะไรเสมอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอให้ใจเป็นสุขโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจได้รับความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากที่พึ่งถ้ามีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อได้รับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดถ้าควบคุมขึ้นได้เป็นลำดับผู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสรุปความก็คือหลักแห่งการสั่งสมที่พึ่งมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจพระอาวาสคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงกังวานหนึ่งนั้นอย่างท่านสอนอยู่ทุกขณะทุกเวลาเวลาโดยที่ท่านไม่ปฏิทานไปเลยเพราะพระอาวาสเหล่านี้เป็นของจริงเท่านั้นของจริงจริงไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยที่จริงโดยสมัยเสมอเมื่อเราได้ยินได้ฟังด้วยความจดจ่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกำลังใจให้เราได้รับและมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยลำดับคนข้างพุทธการพระข้างพุทธการกิเลสอาสวะในขั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึงเข้าใจว่ามันผิดแตกต่างกันไปเหมือนกันนี่แหละพระเจ้าโอวาทที่สอนไว้ตั้งแต่ขั้งพุทธกาลกับปัจจุบันนี้จริงเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักเพื่อมัชฌิมาธรรมท่ามกลางทั้งการเวลาเวลาสถานที่และบุคคลทั่วไปเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัชฌิมาธรรมเราจะทำตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัชฌิมามาประพฤติปฏิบัติใจของเราก็จะหยั่งเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบำเพ็ญของเราให้เราถือว่าเป็นความถูกต้องตามไปดีที่ใส่ของตนต้องเอาเรื่องของคนอื่นมาเทียบมาเทียมแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ซึ่งขัดกับนิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาแต่ตัวไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกด้วยซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ค่อยเหมือนกันนะถ้าสงบเข้ามาอย่างเช่นช้าก็มีเข้ามาช่วงเข้ามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลยอย่างนั้นก็มี แต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบถึงลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบสงบไปหลายๆครั้งหลายๆหนนั่นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยจิตที่มีความสงบและมีฐานในความสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยจนเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเครื่องเสวยถ้าจะใช้พิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นไม่มาถูกลากไปเสียจนกลายเป็นขั้นยากเพราะฉะนั้นสมาธิคำที่ท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นจึงถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปหรือในบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจเนี่ยสมบัติอันเป็นที่ภูมิใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบใจที่ได้มาจากการขวนขวายเช่นเดียวกับเราขวนขวายจิตภายนอกหรือขวนขวายด้วยความภาคเพียรนั่นเองใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเท่าไรมันไม่ค่อยคำนึงที่มันเย็นอยู่ที่ใจไม่ประทับโผล่กับเวลาเวลาเดือนปีนาทีโมงอะไรซึ่งเป็นความกังวลแก่ตนเปล่าทำตนให้มีความสงบไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อกวนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณาใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งสัมผัสอยู่ทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่คอยที่นี้พิจารณาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปลดเครื่องหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติเราก็น่าจะเรื่อยๆพิจารณาอะไรก็ขณะเป็นธรรมไปหมดเมื่อใจมุ่งต่ออัตต่อธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอนิจจังมันก็ประกาศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบเมื่อไรข้างนอกก็ประกาศข้างในก็ประกาศทางกายทั้งตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาฟันเชิงเปลี่ยวกันไปเหมือนกับเครื่องนี่อันนี้จังเป็นอย่างหนึ่งทุกครั้งเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนิสัยของคนชอบคิดโลกทั่วไปนิสัยสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันปั้นอยู่ด้วยกันขีดเดียวเอามาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปท้ายให้เกิดผลเกิดประโยชน์ก็มาแยกออกจากการเกี่ยวนั่งเกี่ยวนี่เลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเชือกนั้นเลยเสียไปอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายส่วนหนึ่งออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกเอาจนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่เราผิดอนิจจังทุกขังอนัตตามันรวมอยู่ในนั่นแหละเหมือนกับเชือกทั้งสามเสียนรวมฟันเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสียนที่มันฟันติดกันไว้นี่คือตามหลักธรรมชาติเป็นทุกขังบางใจหนึ่งสมบัติทนไม่ได้ก็ไปแยกสับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแล้วทนไม่ได้ทุกอนิจจังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตามอะไรตัวตนของเราอันนี้แหละอันอนิจจังที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเลยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมันอยู่ที่ไหนรู้เท่าทันมันเสียถ้าเราจะสบายไม่ต้องไปยึดถือหนักหน่วงทวงจิตใจอยู่เปล่าท่านก็สอนอย่างนี้รู้มันก็มีใจรักอยู่สมบูรณ์ไม่ว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวกันทุกขังอนัตตานะ มันกินใจปิดปากมันพูดแต่ความจริงมันไม่เจอมันจึงไม่เห็นความสุขเมื่อไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนน้ำที่เกลียดแกงจิตใจได้จากอุปาทานไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นข้างบนข้างในเข้าใจเท่าไรมันก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่ใช่ปรมังสุขขังเนี่ยถ้ามันท่องได้ด้วยความจำมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้จังทุกขังอนัตตาด้วยความจริงไม่ต้องท่องไม่ต้องบอกกิเลสเพราะกิเลสก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจมันปล่อยให้มันเองหมดปล่อยความปล่อยภาระนั้นแล้วมันก็เบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเรียกว่าขันธ์5กอง5หมวด5หรือกองทุกข์ก็ได้มันกองตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาถึงที่สักกองทุกข์ขนาดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะทราบได้ไงว่ามันหนักแต่ธาตุขันธ์ของเรานี่เราแบกตลอดเวลามันถึงพอทราบได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้วและหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปโดยลำดับลำดามันหนักกว่าภูเขาอย่างที่เป็นงานกองทุกข์อันนี้เป็นหินรับปัญญามีความเป็นเลิศฉลาดแหลมคมขึ้นมาจากการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อจุดไล่เรียงไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษของตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่มหลงแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าไล่ตะล่อมเหมือนกับเขายึดปลาเวลาน้ำมากๆปลาจะมีสักกี่ตัวอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นเมื่อยึดน้ำออกยึดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามันก็รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายึดน้ำจนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้ชิมสอนเป็นใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาหรือชิมสอนของตาก็เจ็บปวดค้นดูให้หมดละเอียดถี่ถ้วนตาไม่จำนวนมากน้อยมันรวมตัวอยู่ในนั้นหมดท่อน้ำที่ชิมสอนมันไม่มีถูกยึดออกหมดนั่นปัญญาควาดไปอย่างนั้นควาดไปตามรูปกรรมเวทนาตามสัญญาทั้งขันธ์มีอย่างซึ่งเป็นที่ชิมสอนของกิเลสต่างๆปัญญาเราขวาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องขวาดขวาดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวตาอย่างชัดเจนซึ่งไปรวมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตหูตามันรวมที่เหล็กมันรวมเข้าไปในจิตอันเดียวแต่ก่อนมันไปซุ่มซ่อนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางธาตุทางขันนี่แหละภายนอกภายในก็จะซุ่มซ่อนโมดตาของมันเป็นที่ซุ่มซ่อนของกิเลสมันมีเต็มทั่วโลกธาตุจนเราไม่สามารถที่จะทราบเลยว่ากิเลสคืออะไรแต่เป็นภัยแต่ตนอยู่ทุกหย่อมย่าเพราะครอบกิเลสเนื่องจากมันซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกหนนี่แหละผู้ก่อการร้ายมันก่ออยู่เรื่อยๆเราเห็นมันเป็นผู้ก่อการร้ายภายนอกผู้ก่อการร้ายที่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราเองเราไม่เห็นความจริงต้องอาศัยปัญญาเป็นซึ่งกวาดพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการร้ายเข้ามาจนมาทั่งเข้าถึงจุดปิดประตูนะให้มันออกปัญญาปรมาณูฟาดเข้าไปหรือมีเพียรเอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาฟาดลงไปที่จิตมันแหลกไปด้วยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแบบกิเลสมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่คิดหายก็คิดหายแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยท่านเรียกปัญญาปริมาณมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องสังหารที่เหมาะสมที่สุดทำลายในจิตของวิชาที่รวมตัวอยู่ภายในจิตนั้นแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมสมบัติหรือนิพพานสมบัติเรียกว่า นิพพานสมบัติก็น่าธรรมสมบัติก็น่าจะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครเลยไม่เรียกนั่นหลักสมาธิรู้อยู่เห็นอยู่ก็จักกับใจแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจักเป็นที่พึ่งขั้นเอกผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่ใจนอนใจได้สบายใจไม่มีข้าศึกศัตรูมีปัจจามิตรใดๆทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อกวนหรือทำลายได้การเสาะหาที่พึ่งหรือให้มีที่พึ่งดังพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นนั้นคือยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาสิตหรือเป็นบทบาทแห่งการแสดงธรรมพอมาถึงจุดจำเป็นที่พึ่งอย่างอื่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญถึงที่พึ่งขั้นอื่นนี้แล้วจึงไม่เป็นศาสนาสอนโลกสาวกทั้งหลายเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างองค์ต่างเสาะแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในชาติอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะอดอยากมากแค้นมากแค้นประการใดก็อุตส่าห์พยายามหยุดดึงก็เห็นแต่อาจแต่ทำเห็นแต่ความทุกข์ทุกข์เห็นแต่ทำบนประสบจนกระทั่งได้ปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งอย่างอื่นต่างๆมันไปกลายเป็นทุกทางสนองสถานธรรมังสรณังคถานิสังฆังสรณังคถานิของพวกเราทั้งหลายรวมแล้วเป็นธรรมทั้งแท้ที่เป็นธรรมอันเดียวทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์ท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาปิธนาท่านตามติวัตถุโตธัญญะมัญญานิโยนาวะเอกีภูตัมสนัตโตท่านเมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือสามีแยกเป็นสมมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นแต่ละประเภทประเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อาจแยกกันได้คือที่คือธรรมปนัตตุทำอย่างนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวว่าพุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสงฆ์ว่าสงฆ์ก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วพุทธนี่เป็นเรื่องของวิมุตติหรือความโดยสุดหรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมุติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งสงฆ์หลานไปตามเรื่องเพราะสมมุติหนึ่งอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารพูดครองสมมุติอยู่จะพูดแต่เรื่องวิมุตติไม่เอาสมมติเข้าไปพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะต้องแยกสมมติออกไปเป็นประเภทประเภทเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตเป็นธรรมทั้งแท้เป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะเสาะแสวงหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิงอยู่ก็อยู่ไปคลองไปนั่นเรื่องขาดเรื่องขันเรื่องโลกของฐานการดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วจนถึงกับต่อรางมาโดยสิ้นเชิงมันเป็นปัญหาอะไรกับสิ่งนั้นมันมีแต่สุขโขวิเวโกเป็นความสุขอยู่ด้วยความสงบจากที่เหลืออาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดเป็นเหมือนตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอันน่าขาดนี้ไม่มีนะรวมอยู่ในจุดนี้จุดเดียวนี่แหละเป็นจุดที่เป็นจุดเอกมีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่ที่ว่าเอกนี้แต่เวลานี้ของเรามันยังไม่เอกมีอะไรแทรกซึมเต็มไปหมดจนกระทั่งธรรมชาติอันเอกนั้นก็มันมีคุณค่าในความรู้สึกของตัวเองถึงได้กำหนดตนว่าอำนาจมาสนานน้อยไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นคนอาภัพอะไรบ้างว่าไปเท่าไรอันนั้นธรรมชาตินั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิ่งที่ปิดบังการว่าเหล่านี้เพื่อความอ่อนแอเพื่อความข้อถอนตัวเองซึ่งก็เป็นนโยบายของกิเลสประเภทหนึ่งอันหนึ่งเหมือนกันนั้นเมื่อเพื่อการแก้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างนี้จึงต้องแก้ด้วยการสั่งสมด้วยการพึ่งตัวเข้ามาน้อยก็ต้องทำให้มากอาภัพก็ต้องทำให้สมบูรณ์ สติปัญญาน้อยก็ต้องทำให้มากขึ้นได้เพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อาภัพเท่านั้นทำไมเราผู้ทรงอัตทรงธรรมจึงจะไปส่งเสริมความอาภัพอับเฉาและทำตนให้อ่อนแอลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการได้เปรียบของกิเลสมากมายกายกองไม่สมควรแก่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองอาจกล้าหาญเลยเราควรคิดอย่างนี้ชื่อว่าคิดถูกแก้ไขถูกเนี่ยจะไม่ถึงมุตตินิพพานในขณะนี้ชาตินี้ก็ตามการบำเพ็ญของเราหรือความรู้ความเห็นของเราก็เป็นความถูกต้องอยู่แล้วผลที่จะถึงได้รับก็ไม่อาภัพไม่อับเฉาท่านขอให้ทุกท่านนำไปที่นี้พิจารณาเพื่อแก้ไขตนเองอย่าลืมว่ากิเลสนี่เป็นตัวแทรกแซงเป็นตัวแทรกซึมเป็นตัวก่อกวนความดีของเราอยู่เสมอก่อนแล้วกันเมื่อคิดในแง่ใดแล้วให้มีปัญญาสอดแทรกไปเรื่อยจนเห็นเงื่อนแก้เงื่อนไขทางประเด็นหนักเราจะไม่จนกรอบเป็นมุมแต่กิเลสดังที่เคยจนกรอบมาแล้วผมขอยุติเพียงเท่านี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือขณะที่จิสดาเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิศสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
3: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลอาหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
4: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3มื้อแล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
2: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้อง